0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะกับโน้ตนัฐการประสบสายพรกุลนะคะรายการที่จะเป็นคู่มือคุณแม่ในการที่จะไปรู้จักและก็ทำความเข้าใจกับธรรมชาติของเด็กๆในแต่ละช่วงวัยรวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อพัฒนาการของเด็กๆแต่ละคนแต่ละช่วงวัยด้วยนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญถึง2ท่านด้วยกันที่จะมาพูดคุยถึงปัญหาเรื่องของพัฒนาการการเรียนรู้รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็กประถมวัยด้วยนะคะท่านแรกค่ะขอต้อนรับอาจารย์ทศิริภูนวลนะคะท่านเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิเด็กนะคะที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวข้องกับเรื่องกระบวนการเรียนรู้นั่นเองสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: รวมถึงอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นคุณแม่จากทางบ้านค่ะซึ่งก็เป็นเหมือนตัวแทนนะคะหลายๆครอบครัวที่เคยพบปัญหาการเลี้ยงดูเด็กๆมาแล้วด้วยนะคะขอต้อนรับค่ะคุณแม่ธัญภครัตน์ศรีสุดหรือว่าคุณแม่เลนส์นั่นเอง
2: สวัสดีค่ะ
0: เห็นว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงน้องเต็มเวลาด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่คุณแม่มีลูกกี่คนละคะ
2: มี2คนค่ะคนโต10ขวบเป็นผู้หญิงแล้วก็คนเล็ก8ขวบเป็นเด็กผู้ชายค่ะ
0: ผ่านการเลี้ยงดูมาถึง2คนทั้ง2เพศด้วยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ถ้าย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง3ขวบปีแรกเนี่ยค่ะมีปัญหาอะไรที่มักจะพบหรือว่าคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับลูกเราบ้างไหมคะ
2: ปัญหาเหรอคะปัญหาเรื่องการเลี้ยงลูกนี่สำหรับคุณแม่มือใหม่ก็คงจะมีคล้ายๆกันหมดอะค่ะอย่างเช่นปัญหาเรื่องร้องไห้งอแงแบบไม่มีเหตุผล
0: ค
2: ่ะแล้วก็ลูกกินข้าวน้อย
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่แทบจะคลาสสิกเจอกันเกือบทุกบ้านโดยเฉพาะเด็กไทยของเราด้วยค่ะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเราก็มี VTR นะคะที่เป็นเหมือนตัวแทนของหลายๆบ้านเลยทีเดียวที่มักจะพบปัญหาต่างๆในช่วงวัย0ถึง3ขวบปีแรกนี้ค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปชม VTR ตัวนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ
3: ตามหลักของ BBL นั้นการเล่นเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการสมองของลูกได้เป็นอย่างดีวันนี้เราจึงได้ไปบุกที่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อไปดูว่าปกติแม่บ้านลูกหนึ่งเขาทำอะไรกันบ้างและในครั้งนี้ทั้งทีมงานของเราก็ได้เตรียมภารกิจง่ายๆมาทดสอบการเตรียมความพร้อมของน้องวัย1ขวบ8เดือนด้วยจะเป็นอะไรนั้นตามไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะช่วง3ขวบปีแรกสมองของเด็กสามารถพัฒนาได้ถึง 80% ดังนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกฉลาดก็ต้องคอยหมั่นกระตุ้นให้สมองของลูกด้วยกิจกรรมง่ายๆที่เราสามารถทำได้ภายในบ้านเพื่อลูกน้อยที่ฉลาดสมวัย
0: น้องแมนวันนี้เราทำอะไรดีนะอ่านหนังสือหรือต่อบล็อกดีลูกทำอะไรดีคะดูสิ
4: อ้าวหรือว่าพี่แมนจะช่วยแม่
0: นี่ไงต่อบล็อกยอดฮิตเลยนะคะ
5: อันนี้เป็นของเล่นที่มีประโยชน์มากนะคะในการฝึกสมองเด็กค่ะแต่จะมีหลักการ
0: ค่ะ
5: หลักการในการเลือกใช้ค่ะ
0: เริ่มได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะหรือว่าถ้าเริ่มหยิบจับได้ก็เล่นได้เลย
5: ได้เลยค่ะแต่ว่ามันจะมีลำดับขั้นเช่นว่าจะต้องต่อจากจำนวนชิ้นน้อยแล้วค่อยๆไล่ไป
0: ค
5: ่
0: ะ
5: ให้ซับซ้อนขึ้น
4: ทำอะไรดีนะหรืออ่านหนังสือดีเอามาเร็วเติมบ้านให้แม่นะมาเร็วยกมาให้แม่ด้วยยกมาให้แม่นะช่วยกันนะจ้าเก่งมากลูกมากเอาหนักจังเลยเดี๋ยวแม่ช่วยค่ะเดินมาเดินมา
6: แม่ช่วย
4: เดี๋ยวเหยียบหนังสือนะคะค่อยๆเดินมานั่งลงลูก
3: แอบมีบ่นว่ายากจังด้วย
0: ยากไปไหมคะสำหรับวัยขวบ8เดือน
5: จริงๆขวบ8เดือนก็เริ่มเล่นพวกนี้ได้แต่ปัญหาอาจจะอยู่ที่ตัวสื่อแล้วก็วิธีการที่คุณแม่เริ่มต้นกับลูกอะค่ะ
0: แต่ว่านี่เห็นพอยากจังเลยก็ไปเล่นอย่างอื่นเลยที่ตัวเองอยากเล่นนะคะ
5: ใช่ค่ะเพราะอะไรที่ยากเกินไปเนี่ยจะสมองจะปฏิเสธการเรียนรู้ค่ะ
0: ค่ะ
4: มองหาสี่เหลี่ยมให้แม่หน่อยนะโอ้ยอันนี้หกเหลี่ยมอันนี้วงกลม
0: อันนี้ก็เหมือนยังใส่ไม่ได้สักที
5: พอยากเกินไปคุณแม่ช่วยได้นะคะ
0: ค่ะ
5: ค่ะคุณแม่ช่วยพาน้องให้ไปสู่จุดสำเร็จได
4: ้สี่เหลี่ยมแม่อยู่ตรงไหนคะไม่ใช่
3: ไม่เป็นไรนะคะลองใหม่อีกที

0: นี่ค่ะพอเขาทำสำเร็จสัก 2-3 ครั้งเนี่ยสมองจะเกิดการจดจำว่าเขาจะเข้าใจว่าอ๋อไอ้ของเล่นชนิดนี้เล่นแบบนี้นะ
1: ค่ะมาภารกิจที่2นะคะลอดอุโมงค์ค่ะตอนแรกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นอุโมงค์หรือเปล่าคะ คุณแม่ให้ข้าวข้าวไปแล้วค่ะ
0: ค่ะคือของเล่นตัวนี
1: ้นอนเลยไม่อาจจะไม่รู้ว่าคุณแม่ทำอะไรด้วยนะในครั้งแรก
0: เด็กๆไม่รู้วิธีเล่นของเล่นชนิดนี้ค
1: ่ะ
0: ช่วยด้วย
1: ช่วยด้วยออกไม่ได้อย่างนี้ถ้าสมมติคุณแม่หรือมีพี่ที่คอยนำลอดอุโมงค์ให้ดูก่อนหรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะเล่นสนุกได้มากขึ้นด้วยนะคะมีหลากหลายวิธีการเล่นมากขึ้นมาถึงเรื่องการอ่านหนังสือเป็นของเล่นชิ้นโปรดอีกชิ้นหนึ่งเลยนะคะสำหรับเด็กๆ
0: เป็นของที่จำเป็นมากในการพัฒนาสมองค่ะ
2: แม
0: ่แม่
2: ข
0: ี
2: ่ยู
1: ช่วงใกล้สองขวบก็เป็นวัยที่เริ่มพูดเยอะนะคะ
0: ค่ะ
1: ดูปากคุณแม่แล้วก็พูดตามต่างๆแบบนี้ก็ไก่ถึงพ่อนกพูดนะคะ
3: ไก่
0: เขาจะไม่ค่อยสนใจตัวสื่อเลยอะค่ะนะ
3: คะใครขอ
1: ดูเหมือนน้องแวนเราจะสนใจของเล่นมากกว่านะคะเนี่ย
4: ภารกิจของเราไปได้เก่งที่สุดเลยค่ะต้องขอปรบมือให้
0: วัยนี้เนี่ยเป็นวัยที่ยังไม่สามารถเรียนรู้สัญลักษณ
1: ์
0: ตัวอักษรนะคะก
1: อ
0: ไก่ขอไข่นี่เป็นสัญลักษณ์นะค
1: ะ
0: ซึ่งเด็กจะไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่เขาจะรู้รูปนะคะเห็นเขาอย่างขวดเนี่ยเขารู้ว่านี่คือขวดเพราะเขาไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่อยู่ในชีวิตจริงค่ะ
1: จริงๆแล้วเรื่องของการเล่นแบบนี้อย่างคุณแม่เลนส์เองก็เปรียบเสมือนตัวแทนของคุณผู้ชมทางบ้านที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะมีการทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้กับลูกเหมือนกันเคยเจอปัญหาหรือจุดติดขัดอะไรที่เป็นคล้ายๆใน VTR ในช่วงลูกก่อน3ขวบบ้างไหมคะ
5: ก็วิธีการเลี้ยงลูกของคุณแม่ก็เลี้ยงเหมือนอย่างใน VTR เมื่อกี้
1: ค่ะ
5: อย่างตอนกำลังตั้งท้องอยู่นะคะก็เราก็เอาหนังสือมาอ่านให้เขาฟังอะค่ะเราก็อย่างเช่นหนังสือนิทานแล้วก็เปิดเพลงให้เขาฟังอย่างเงี้ยค่
1: ะ
5: เพราะว่าเราอยากให้เขามีเกิดการพัฒนาการตั้งแต่อยู่ในท้องอะค่ะอย
1: ่
5: างเช
1: ่
5: นเรื่องการเรียนรู้ปลูกฝังเรื่องให้เขารักการอ่านอะไรเงี้ยทีนี้เราก็รู้สึกว่าเหมือนกับเขาพอสักห้าหกเดือนเหมือนเขาดิ้นเนี่ยไม่รู้ว่าดิ้นเพราะเขารับรู้หนังสือที่เราอ่าน
1: เหมือนมีปฏิกิริยาตอบสนองกับเรานะเวลาคุยด้วย
5: ใช่ค่ะ
1: ก็มีดิ้นกลับ
5: อย่างนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าพอเขาคลอดออกมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอเคเขาก็เป็นเด็กที่สมองดี
0: แล้วเขาก็ชอบหนังสือไหมคะ
5: ชอบค่ะค่อนข้างชอบจนโตมาหน่อยก็ปัญหาก็อีกอย่างนึงก็คือพอมีเทคโนโลยีเข้ามาเขาเริ่มเล่นเป็นอย่างเช่นมือถืออะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
5: ก็เริ่มห่างหนังสือเริ่มจะ YouTube เริ่ม
1: ได้ให้ดูทีวีบ้างไหมคะคุณแม
5: ่ดูค่ะตอนนี้คืออะไรที่อินเทนเนี่ย
1: ค่ะ
5: ที่ทุกบ้านมีปัญหาติด iPad ติดเกมติดทีวีคือบ้านนี้เป็นหมดเลยค่
1: ะ
5: เป็นหมดเลยเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่ก็ยังมองอยู่ว่าไม่รู้จะห้ามเขายังไงเพราะว่าทุกวันนี้เหมือนเขาเชื่อคุณครูเชื่อเพื่อนมากกว่าเชื่อคุณแม่ค่ะ
1: ทีนี้เราจะสามารถดูแลหรือจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กๆในแต่ละช่วงวัยได้ยังไงบ้างคะ
0: คือโดยหลักของ BBL เนี่ยนะคะถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของเด็กเนี่ยนะคะเราสามารถจัดกระบวนการให้สอดคล้องได้อย่างเช่นคุณแม่เนี่ยที่เล่ามาเนี่ยทำถูกหมดทุกอย่างนะคะคือน่ารักมากคือได้อ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วที่ฉันถามว่าแล้วเมื่อเขาหมายถึงว่าหลังคลอดเนี่ยนะคะเขาคุ้นเคยกับหนังสือนั่นเป็นเพราะว่าเขาคุ้นเคยกับหนังสือตั้งแต่อยู่ในท้องได้ฟังเสียงแม่ได้ฟังอะไรที่มันเป็นลีลาการอ่านนิทานนะคะเขาก็จะเกิดความคุ้นเคยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็คุณแม่วางต้นทุนให้ลูกไว้ดีมาก
5: แล้วเขารับรู้ได้
0: เขารับรู้ได้ค่ะ
5: เราก็พูดกับเขาตลอดแบบแม่รัก

0: ไรอย่างเงี้ย
1: มีงานวิจัยยืนยันค่ะว่าอะไรที่เราใส่ให้เด็กในระหว่างที่อยู่ในท้องเนี่ยนะคะเด็กรับรู้ได้หมดนะคะเด็กจะเกิดความคุ้นเคยกับเสียงต่างๆที่เขาได้ยินที่บอกว่าพอเข้าวัยเรียนเนี่ยเขาก็สามารถท่องกอไก่ ABC ได้ก่อนที่จะเข้าโรงเรียนใช่อีกเนี่ยนะคะก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเกิดจากการคุ้นเคยการที่เขาคุ้นเคยกับเสียงคุ้นเคยกับตัวหนังสือ
0: พูดซ้ำๆตลอด
1: คุ้นเคยกับเรื่องเล่านะคะทำให้เขามาต่อยอดในวัยที่เขาโตขึ้นเนี่ยได้ง่ายขึ้นยิ่งเราใส่ให้เขามากแค่ไหนแล้วถูกจังหวะถูกวิธีเท่าไหร่เนี่ยนะคะเขาจะมีโอกาสต่อยอดได้เร็วขึ้นเท่านั้น
2: เห็นดิ้งเลยค่ะอาจารย์คุณผู้ชมคะจากที่เราได้พูดคุยกับทั้งคุณแม่นะคะและได้รับฟังคำแนะนำในเบื้องต้นกับอาจารย์ไปแล้วค่ะช่วงหน้าเราจะมาทำความรู้จักนะคะกับหลักการที่จะมาช่วยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยตามหลักการของ BBL กันด้วยค่ะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะพบกันในช่วงหน้าค่ะ

0: กลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมในช่วงที่แล้วเราได้ทราบกันไปแล้วแล้วก็ได้เห็นทั้งตัว VTR ด้วยนะคะว่าน้องแวนในวัยขวบ8เดือนนั้นมีเรื่องของการเล่นต่างๆหรือกิจกรรมที่คุณแม่จัดให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมกับวัยของน้องสักเท่าไหร่นะคะแล้วจริงๆแล้วการเรียนรู้ที่ถูกต้องแล้วก็สอดคล้องตามหลักการเรียนรู้ของเด็กๆที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยตามหลัก BBL นั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมารับฟังกันต่อจากวิทยากรของเราค่ะ
1: ถ้าดูจาก VTR เนี่ยนะคะน้องอายุ1ขวบ
0: 1ขวบ8เดือนค่ะอาจารย์
1: คือเด็กวัยนี้เนี่ยเป็นวัยที่สมองส่วนหลังทำงานนะคะแต่สมองส่วนหน้าที่เป็นเรื่องเหตุผลเนี่ยยังไม่เจริญเติบโตดังนั้นเนี่ยจะต้องเวลาจะทำอะไรกับเด็กเนี่ยนะคะจะต้องทำเรื่องอารมณ์เขาด้วยค่ะทุกอย่างเนี่ยควรจะต้องเริ่มที่ความสนุกความสุขนะคะเริ่มจากตรงนั้นก่อนแล้วค่อยๆจูงเขาสู่โลกของการเรียนรู้
0: เหมือนให้เขามีอารมณ์พร้อมที่จะเรียนรู้ก่อนด้วยความสุขความสนุกนำมานั่นเองค่ะ
1: ซึ่งที่จริงคุณแม่ก็น่ารักนะคะคุณแม่ใน VTR เนี่ยก็พยายามพูดคุยกับลูกชี้ชวนลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพียงแต่ว่าในการทำกิจกรรมบางอย่างเนี่ยคุณแม่อาจจะเกรงไปเช่นกิจกรรมแรกเรื่องของการเล่นกับรูปทรงนะคะการเล่นกับรูปทรงเนี่ยจะพบว่าเด็กพูดออกมาเลยว่ายากจังนะคะเพราะมันยากจริงๆค่ะสำหรับเด็กวัยนี้เนี่ยนะคะที่ยากเพราะว่ากล้ามเนื้อมือยังไม่แข็งแรงนะคะแล้วการทำกิจกรรมเรื่องของรูปทรงการต่อบล็อกรูปทรงเนี่ยนะคะเป็นการฝึก2เรื่องในเวลาเดียวกันก็คือการฝึกประสาทตาประสาทการมองเห็นกับมือนะคะให้มันสอดคล้องกันตามองเป้าหมายแล้วมือพยายามจะใส่เข้าไปให้ได้
0: ต้องให้ถูกตรงนั้นตำแหน่งตรงนั้น
1: ใช่ค่ะแต่ว่าเด็กขวบกับ8เดือนเนี่ยอาจจะยังเป็นแค่วัยของการเริ่มต้นนะคะนะ
0: คะ
1: ในกรณีนี้เนี่ยกับของเล่นชิ้นนี้เนี่ยนะคะคุณแม่อาจจะสามารถจับมือน้องถ้าเขาถือสี่เหลี่ยมนะคะในชิ้นแรกๆเนี่ยสามารถจับมือเขาเนี่ยไปใกล้สี่เหลี่ยมได้เลยค่ะแล้วก็บอกเขาเลยว่าลูกลองใส่อันนี้ดูนะคะถ้าเขาใส่แล้วสำเร็จเนี่ยนะคะอันนั้นคือแรงจูงใจอันดับหนึ่งเลยนะคะทำอย่างนี้สักรอบหนึ่งให้ครบทุกชิ้นก็ได้ค่ะให้ครบทุกชิ้นเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยปล่อยให้เขาลองค้นหาดูจากการที่เราได้นำทางเขาแล้ว
0: ค่ะ
1: ค่ะอันนี้คือวิธีช่วย
0: โอ้เพราะว่าจริงๆหลายๆบ้านก็โอ้ลูกฉันไม่เป็นไรเก่งเดี๋ยวลองให้หาหนทางแก้ปัญหาดูก็ให้เล่นเองตั้งแต่แรกเลยก็จะเจอปัญหาเหมือนที่น้องแวนเมื่อกี้ที่บอกว่ายากจังเล่นไม่ได้แล้วก็วิ่งไปเล่นอย่างอื่นเลยอย่างเงี้ยนะ
1: คือถ้ายากไปเนี่ยนะคะสมองจะปฏิเสธการเรียนรู้เลยค่ะแต่ถ้าง่ายไปสมองก็ปฏิเสธนะคะ
0: ค่ะ
1: สมมติว่าน้องแวนเล่นของเล่นชิ้นนี้แล้วจนเขาชำนาญนะคะเขาหลับตาใส่ได้แล้วเนี่ยอย่าหวังว่าเขาอยากเล่น
0: มันไม่ท้าทาย
1: มันไม่ท้าทายสมองต้องการทำงานที่ท้าทายดังนั้นคุณแม่ก็ต้องไวที่จะหาของเล่นที่มันยากขึ้นไปอีก
2: ใ
1: ช่ค่ะอันนั้นอ่ะคือการช่วยทำให้ลูกเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้น
0: มาหนึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ที่น้องแวนได้เจอก็คือเรื่องของการลอดอุโมงค์ค่ะอาจารย์กิจกรรมนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: กิจกรรมนั้นเนี่ยปรากฏว่าที่จริงการเล่น

0: เนี่ยต้องการฝึกให้เด็กเนี่ยรอดจากทางนึงแล้วก็ไปออกอีกทางนึงใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าน้องแวนเข้าไปนอนเลยนะคะสบาย
1: อาจจะไม่รู้ว่าเล่นยังไง
0: ไม่รู้ว่าเล่นยังไงค่ะอันนี้เมื่อกี้ที่ดูด้วยกันคุณแม่ก็บอกว่ามันเป็นของเล่นที่ต้องเล่นด้วยกันนะคะ
2: ใช
0: ่คุณแม่บอกคุณแม่ต้อง
2: เป็นคุณแม่เลี้ยงเองอะแม่จะคันนำก่อน
0: ค่ะถูกต้องค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยที่จริงคุณแม่ต้องนำทางเขาหน่อยนึงอาจจะแบบว่าลูกเริ่มตรงนี้ถ้าคลานนำก่อนได้ก็ดีแต่ถ้าคลานนำไม่ได้ก็อาจจะไปอยู่อีก
1: ไปอยู่
0: อ
1: ี
0: กทางออกนึงแล้วก็ชวนเขาลูกออกมาลูกออกมาอย่างนี้ค่ะนี่คือการทำให้เด็กเห็นเป้าหมายของการเรียนรู้
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นอย่างนี้นั่นเองนะคะแล้วก็มาถึงหนึ่งกิจกรรมที่ดูเหมือนน้องแหวนไม่ค่อยจะสนใจหรือให้ความร่วมมือคือการอ่านที่คุณแม่ปริ้นเป็นตัวก็กายมีรูปไก่ที่เป็นตัวการ์ตูนไว้ข้างๆเปิดให้ดูแต่เหมือนน้องแหวนก็จะอยากเล่นของเล่นชิ้นอื่นอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
0: ค่ะคือที่จริงเนี่ยนะคะเรื่องหนังสือกับเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะคะคือเด็กทุกคนเนี่ยรักหนังสือกันหมดอ่ะ
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่เกิดนะคะ
1: สำหรับบ้านนวดเองนี่คือเป็นของเล่นสุดโปรดลองจากคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะว่าเมื่อไหร่หยิบหนังสือจะเปิดให้อ่านต้องอ่านทุกวัน
0: ดิฉันสัญญาได้ว่าเด็กทุกคนทุกชาติทุกภาษารักหนังสือตั้งแต่เกิดแต่ว่าเนื่องจากว่าเราใส่สิ่งเหล่านี้ให้เขาเนี่ยไม่ถูกขั้นตอนไม่ถูกจังหวะเวลา
2: ะ
0: นะคะ
2: ช่วงอายุ
0: ก็อาจจะทำหาก็อาจจะทำให้เขาปฏิเสธเหมือนอย่างใน VTR นี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบฝึกการเรียนตัวอักษรกไก่ขไข่ใช่ไหมคะการเรียนตัวอักษรซึ่งที่จริงเด็กวัยนี้เนี่ยนะคะ1ขวบ8เดือนเนี่ยอย่างที่บอกอะค่ะต้องเรียนด้วยความสุขความสนุกนะคะอันนี้เนี่ยมันไม่มีความสนุกเลยนะคะอันที่หนึ่งไม่มีความสนุกเลยอาจจะสนุกตรงที่มีภาพแต่พอมาเป็นตัวอักษรเนี่ยเด็กจะไม่สามารถรู้เรื่องได้เลยเนื่องจากตัวอักษรนะคะมันคือภาษาสัญลักษณ
1: ์
0: ซึ่งเด็กไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าไอ้ที่เขียนแบบนี้เนี่ยมันคืออะไรตัวอักษรขอขวดเนี่ยเขาไม่รู้นะคะแต่จะเห็นว่าพอจะเห็นภาพขวดเขาบอกได้ว่านี่คือขวด
1: เพราะเขาเคยเจอขวดน้ำอะไรมาก่อนอย่างเงี้ยนะคะงั้นอย่างนี้การสอนอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องกอไก่ถึงฮนกฮู้เอถึงแซดหรือตัวเลขอะไรแบบนี
0: ้
1: ในช่วงวัยนี
0: ้
1: เราจะมีการสอนตามหลักการที่ถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการของ BBL ได้ยังไงที่นอกจากเริ่มจากความสุขความสนุกแล้วและนำพาความรู้ต่างๆเหล่านั้นสู่เด็กได้ยังไงคะอาจารย
0: ์ประการแรกนะคะคุณพ่อคุณแม่จะต้องคาดหวังตามศักยภาพของเด็กในวัยนี
1: ้
0: อย่าไปคิดว่าเด็กขวบ8เดือนเนี่ยจะรู้กอไก่ถึงฮอนกฮูกแบบผู้ใหญ
1: ่ะ
0: นะคะต้องลดความคาดหวังลงก่อนนะคะอันที่2เนี่ยหนังสือที่จะมาช่วยเตรียมความพร้อมดิฉันขอใช้คำว่าเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้เรื่องภาษาเนี่ยนะคะจะต้องเป็นหนังสือที่มีรูปภาพนะคะแล้วก็อาจจะมีคำกลอนคำคล้องจองสั้นๆที่สนุกหรือคำที่มีเสียงสนุกๆนะคะ อย่างเช่นหนังสือกอไก่ที่เป็นตำราแต่โบราณของเรานะคะที
1: ่
0: เป็นกอเอ้ยกอไก่ข้อไข่ในเล้าขวดของเราเนี่ยอันนี้ใช้ได้เลยนะคะให้เขาท่องกันเลยท่องจนกระทั่งเขาจำได้นะคะเอแอนมดอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คะ
0: ท่องกันไปยังไม่ต้องสนใจว่าเขาจะรู้ความหมายหรือไม่รู้ความหมายแต่เอาความสนุกของเสียงไว้ก่อนนะคะแต่การท่องจำน่ะเป็นฐานสำคัญที่พอเขาเข้าสู่วัยที่ เริ่มจะรู้ภาษาสัญลักษณ์แล้วเนี่ยเขาจะต่อยอดกลับมาได้ทันทีกับความทรงจำเดิมที่เขาเก็บไว้ในสมอง
1: วัยไหนคะที่เริ่มที่จะเข้าใจแล้วก็เหมาะสมกับการเรียนรู้จากสัญลักษณ์ค่ะ
0: ที่จริงภาษาสัญลักษณ์ต้องเป็นอนุบาลตอนปลาย
1: ห
0: ร
1: ืออนุบาล2อนุบาล3ไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะ
0: หรือประถมเลยอะค่ะเด็กวัยนี้เนี่ยนะคะพัฒนาการอีกตัวนึงที่สำคัญคือระบบประสาทสัมผัสนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากมีทุนมากพอเนี่ยก็ให้เขาได้มีโอกาสใช้หนังสือที่มีเรื่องของสัมผัสนะคะ
1: บางทีจับแล้วเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บบางๆอันนี้จับแล้วหนาจังหรือนี้นุ่มๆฟู
0: ๆ
1: หรือว่าหยาบ
0: ๆ
1: หรือเป็นกำมะหยี่คือหลากหลายสัมผัสได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์คะในเรื่องของการเรียนรู้ที่สมวัยตามหลักของ BBL อะค่ะจะมีอยู่เรื่องนึงที่บอกว่าการเรียนรู้ของสมองเนี่ยมีอยู่2แบบมีตั้งใจกับไม่ตั้งใจตั้งใจนี่บางทีอาจจะถูกบังคับโดยคุณพ่อคุณแม่คุณครูอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือไม่ตั้งใจเมื่อตัวลิม

0: อีกเปิดที่อาจารย์บอกว่ามีความสนุกน้ำหรือมีความสุขนำนั่นเองอันนี้เป็นยังไงคะ
1: ก็ในเด็กเล็กนะคะตามที่บอกอะค่ะว่าสมองส่วนเหตุผลเขาเนี่ยยังไม่ทำงานนะคะการที่พ่อแม่จะบอกว่าลูกมาเรียนรู้เรื่องนี้มันดีนะมันมีประโยชน์นะ
2: ยัดเยียดให้เขา
1: เขาไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าแล้วมันมีประโยชน์แล้วจะมี
0: เรา
1: จ
0: ะดีกับเขาอย่างไรไม่สนุกเลยอะไรเงี้ยนะคะ
1: ดังนั้นเนี่ยในเด็กเล็กเนี่ยนะคะจึงจำเป็นมากที่มันจะต้องทำให้เขารู้สึกว่าในกระบวนการเรียนรู้เนี่ยมันจะต้องมีความสนุกมีความสุขนะ
2: แทรกเข้าไป
1: ดังนั้นในเด็กเล็กเนี่ยเรื่องเรียนกับเรื่องเล่นเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกัน
0: ค่ะ
1: นะคะคือจะต้องให้เกิดการกระบวนการเรียนรู้เนี่ยผ่านการเล่นนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเรียนโดยไม่รู้ตัวหรือทางนี้ใช้คำว่าไม่ตั้งใจดิฉันยกตัวอย่างการต่อรูปทรงนะคะสมมติว่าตรงนี้น้องใน VTR เขาทำสำเร็จนะคะแล้วเขาก็ทำได้ทุกอันเลยอันนี้สมองได้รางวัลนะคะ
0: มีความสุขมีความสุขมากเลยภูมิใจ
1: ระบบลิมบิกเปิดนะคะเขาก็จะเกิดความเข้าใจนะคะในภายหลังเขาไปเห็นรูปทรงแบบนี้นะคะเขาจะจดจำได้ว่ารูปทรงสี่เหลี่ยมเขาอาจจะยังเรียกไม่ถูกนะคะแต่ถ้าสมมติคุณแม่คอยบอกว่าอันนี้เรียกว่าสี่เหลี่ยมนะลูกเขาก็จะจำอยู่ในสมองนะคะอันนี้เรียกว่าหกเหลี่ยมนะลูกเขาก็จะจำนะคะอันนี้คือความจำภายใต้บรรยากาศที่มีความสุข
2: สนุกสนาน
1: ลิมบิกเปิดนะคะจะมีผลสัมฤทธิ์มากกว่าที่คุณแม่จะบอกว่าอ้าวอันนี้ใส่เข้าไปแล้วก็
0: อันนี้อยู่ตรงนี้นะลูกใส่เลย
1: อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้รับรสของความสุขจากการทำงานเลยเนี่ยสมองเขาอาจจะไม่ได้ถอดโค้ดว่าอ๋อสี่เหลี่ยมกับหกเหลี่ยมมันต่างกันนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะสมองมันไม่เปิดมันไม่ต่อยอดไม่โยงไปสู่เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
0: ค่ะเป็นความสุขสนุกนำและผ่านการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5ทุกๆอย่างทุกๆด้านไปพร้อมๆกันของเด็กๆด้วยนั่นเองนะคะแหมคุณแม่ได้ฟังอย่างนี้แล้วรวมถึงได้ดูทาง VTR ด้วยมีคำถามอะไรหรือมีข้อสงสัยอะไรอยากจะถามอาจารย์ด้วยไหมคะเกี่ยวข้องกับหลักการเรียนรู้ที่สมวัยของ BBL อะค่ะ
2: ก็ตอนนี้ก็คือได้รับรู้แล้วว่าระหว่างการโดนบังคับของเด็กเนี่ยก
0: ็
2: คือความจดจำความใส่ใจเขาก็จะไม่ได้ดีเท่ากับที่เขาจำโดยไม่ตั้งใจอย่างเช่นตอนก่อนน้องเข้าเรียนเนี่ยค่ะน้องสามารถท่อง A ถึง Z ได้ท่อง1ถึง10ได้ท่องกอไก่ถึงฮอนกฮูกได้แต่น้องเนี่ยจะท่องได้ทุกอย่างก่อนที่จะเรียนเนอร์สเซอรี่
0: ค
2: ่ะพอน้องเริ่มพูดได้ก็ฝึกแล้วทีนี้ความเขาก็น่าจะสนุกสนานได้เล่นกับคุณแม่แล้วก็ได้ท่องเลขอะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
2: ทีนี้ก็อยากจะรู้ว่าพัฒนาการตรงเนี้ยดีสำหรับเขานะตอนนั้นละมันจะสามารถต่อยอดจนถึงชั้นประถมชั้นมัธยมได้ไหมเรื่องการเรียนรู้เบื้องต้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: ถูกต้องมาถูกทางนะคะ
0: ค่ะ
1: คือในเด็กเล็กเนี่ยนะคะเรื่องความจำเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นนะคะ
0: ค
1: ือสมองเนี่ยเรียนต่อยอดจากความจำนะคะสมองไม่สามารถเรียนรู้จากความว่างเปล่า
0: ค่ะ
1: มันต้องมีข้อมูลที่1แล้วต่อยอดไปเป็นข้อมูลที่2ข้อมูลที่3นะ
2: คะ
1: ดังนั้นเนี่ยการเรียนเรื่องตัวพยัญชนะหรือการเรียนภาษาเนี่ยก็จะเริ่มเรียนจากเสียงก่อน
2: ค
1: ่ะเขาก็จะจำเสียงกอไก่ขอไข่ท่องไปเรื่อยนะคะแล้วถัดจากความจำนั้นเนี่ยค่อยไปต่อยอดสู่การเขียนนะคะสู่การเอาเสียงมาสัมพันธ์กับรูปร่างที่เห็นนะคะกอไก่นะคะที่ออกเสียงกอไก่อยู่เรื่อยๆเนี่ยพอถึงวัยที่จะเรียนรู้ภาษาเราเอาตัวอักษรมาให้เขาดูแล้วก็มาผสมกันเสียงกอไก่มาเจอกับตัวพยัญชนะกอไก
0: ่
1: ทีนี้มันก็จะเริ่มสมบูรณ์ขึ้นละ
2: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะจะเริ่มสมบูรณ์ละนะคะ
0: เหมือนคล้ายๆว่าที่เขาบอกว่าเด็กๆเรียนรู
1: ้
0: เริ่มต้นนี่จะเป็นเรื่องของการฟังก่อนฟังแล้วค่อยมาพูดแล้วค่อยอ่านแล้วค่อยเขียนเพราะฉะนั้นเด็กฟังรับรู้เข้าไปพูดก็ออกมาเป็นเสียงแล้วแล้วก็มาสู่การอ่านเห็นเป็นภาพแล้วก็นำสู่การเขียนต่อไปโอ
1: ้
0: โหคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้รับความรู้มากมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ที่สมวัยตามหลัก BBL ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง2ท่านที่ให้ ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วความพร้อมของสมองก็มีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้สมองของเด็กๆเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะนวลและแขกรับเชิญทั้งสองท่านต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

หัวใจเจ้าป่าใครต่อใครก็ชอบมาเที่ยวสุ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองงูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบัน

ให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: เอาล่ะนักเดินทางทั้ง4มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: ฮะ
5: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได
4: ้
1: ข้าชื่อตา
6: ข้าชื่อหู
7: ข้าชื่อจมูก
8: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
9: ข้าชื่อใจ
10: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
1: ที่แท้ที่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
11: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
8: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
11: ที่โน่นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
8: ก็ข้างหน้าโน่นไง
1: ข้างหน้าโน่นเหรอหรือโน่นหรือว่าโน่น
8: โน่นโน่นโน่น
11: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพ่อหุ่นรู้เรื่อง
4: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
7: หนักเหลือเกินอ่ะ
12: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
7: โอ้ย
2: โอ้ยข้าจะตกแล้วตกแล้ว
4: เจ้าปัน
2: ชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกข์ซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
4: ๆดูเจ้าปันสิบ่นไม่หยุดเลย
1: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
13: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
2: ข้ายังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
4: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
11: ขอบคุณนะ
3: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
2: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
7: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
2: เฮ้ยไม่เอาไม่กิน
3: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
10: จริงหรอ
14: เย้ๆๆๆ
13: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
10: รับคำสั่งประจำการขอรับจ้านาย
3: เอาละไปกันเถอะพวกกาลาปะน่ะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
4: ข้าว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆนะ
2: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
1: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
4: เฮ้ยนี่เจ้าหยิบเอาไปตอนไหนเนี่ย
2: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
11: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
13: ลับๆหล่อไม่หล่อ พราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งละสิ
3: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
13: ปะโถไปบอกเขาทำไมกันเล่า
4: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอครับ
3: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนา
13: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
3: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
11: พวกท่านสองคนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
13: ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
3: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเราสองคนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
13: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
3: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
13: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
3: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
10: อยากรู้เจ้าครับ
13: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
3: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
4: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
2: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
3: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
4: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
3: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
11: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
3: โอ้ได้เลย
11: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
3: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
10: อย่างนี้นี่เอง
13: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
1: เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
13: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อ

0: ่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
1: อย่างนี้นี่เอง
2: มิน่าล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
0: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
1: นั่นรูปปั้นใหญ่บ้าเริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
0: ๋อท่านนามารูปไง
3: นามารูป
4: ข้าเองนามรูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
5: นามรูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: โชคดีจังวันนี้ฟ้าเปิดไม่มีเมฆเลยเราจะได้ดูดวงดาวแบบชัดๆไม่มีอะไรมาบังวันนี้เราจะได้เห็นดาวอะไรนะนั่นคือกระจุกดาวลูกไก่และนั่นก็คือกลุ่มดาวหมีใหญ่ว้าวว้าวดวงดาวในจักรวาลมีเยอะมากมายวิตตี้ชอบสุดๆไปเลยจักรวาลของเรากว้างใหญ่จังเลยถ้าเราได้ไปผจญภัยในจักรวาลก็คงดี
2: สวัสดีทางนี้ทางนี้วิตตี้สวัสดีวิตตี้นายคือผู้ที่ถูกเลือกให้มีพลังวิเศษนะ
0: ว้านายเป็นใครกัน
2: ฉันคือแว่นขยายของนายจะเรียกฉันว่าพี่แว่นก็ได้ถ้านายสงสัยก็ถามมาได้เลยฉันตอบได้หมด
0: ว้าวสุดยอดเลย
2: อีกอย่างถ้าอยากส่องแว่นขยายคุยกับใครพี่แว่นก็ทำให้ได้นะ
0: จริงเหรองั้นถ้าวิตตี้อยากไปท้องจักรวาลพี่แว่นพาไปได้ไหม
2: ได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะ
0: หรอครับแต่ว่าพวกเราไม่มียานอวกาศแล้วก็ชวนนักบินอวกาศด้วยแล้วจะไปอย่างไรล่ะครับ
2: ไม่เป็นไรยานอวกาศก็คือตึกกลมแห่งนี้ไงล่ะพลังวิเศษของตึกกลมจะพาวิตตี้ไปไหนก็ได้ที่วิตตี้อยากไปไปกันเถอะวิตตี้

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากไปอวกาศเราต้องเดินทางไปอวกาศด้วยพาหนะใดข้อ A ยานอวกาศข้อ B เครื่องบินไอพ่นพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือยานอวกาศเพราะว่ายานอวกาศคือยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อบินไปสู่อวกาศในภารกิจต่างๆมากมายส่วนเครื่องบินไอคืออากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นเป็นพลังงานขับเคลื่อนไม่มีสมรรถนะในการบินสู่อวกาศ
1: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆอยากเป็นนักบินอวกาศก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับพี่ทั้งสองคนไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

มาถึงสวนสัตว์เจอยีราฟคอยาวๆเป็นเพื่อนกันไหมไปกัน

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแถมไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: แม่เห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยหัวว่าอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มะ
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลบบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโคตรเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่หรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเองรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเองไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: เราเข้าแม่เดี๋ยว

ธงชาติและเพลงผีเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
7: พร้อมครับ

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่
3: ใช่ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
8: เรียบร้อยครับ
4: ชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
4: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
9: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
4: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟ

0: สู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
1: 7นาที
2: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
3: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ

0: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
1: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
2: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
1: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
3: พวกเราก็มอบตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
0: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
3: ได้เลย
1: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
2: ลงลิฟต์ลงลิฟต
0: ์ไม่เป็นไรนะอาจพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
3: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้ด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย
4: ้ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์เว็บไซต
6: ์โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคน

การประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตื่นสายเหรอเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบด้วยทำยังไงดี
1: ตื่นแล้วเหรอวิตตี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนไม่เปิดสอนหรอก
0: เย้ yeah! ถ้าอย่างนั้นวิตตี้ก็ไปท่องอวกาศกับพี่แว่นได้อีกวันสิ
1: จะพาไปพี่แว่นก็พาไปได้นะแต่ตราบใดที่วิตตี้ยังไม่ทำการบ้านให้เสร็จพี่แว่นก็จะไม่พาวิตตี้ไปท่องอวกาศหรอก
0: ต้องได้สิก็วิตตี้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นะนี่ไงคุณครูให้วิตตี้วาดรูปดวงดาววิตตี้วาดสวยไหมพี่แว่น
1: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิตตี้อยากไปที่ไหนล่ะ
0: วิตตี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ครับพี่แว่น
1: แล้วน้องๆล่ะทำการบ้านเสร็จหรือยังถ้าทำเสร็จแล้วเราไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศใดเสมอข้อ A ทิศตะวันออกข้อ B ทิศตะวันตกพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เพราะทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศตะวันออกเสมอ
1: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นขอตัวลาไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย

0: เป๊ะเด็กน้อย
1: ตอนแบ่งปัน
0: อื

Ha, ha, ha, boom. Ooh.

เปเป้เกมเพื่อนๆครับมีลูกข่างอยู่3ลูกรู้ไหมครับว่าเปเป้ชอบลูกข่างสีอะไรมากที่สุดสีเขียวสีม่วงหรือสีแดงเฉลยเปเป้ชอบลูกข่างสีแดงมากที่สุดครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพบกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเรามาพบกันในตอนเช้าแบบนี้นะคะกิจกรรมแรกของเราค่ะกิจกรรมอะไรนะคะถูกต้องเลยค่ะเด็กๆกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาค่ะและเหตุการณ์นั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเราจะต้องมาร้องเพลงกันก่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะต้องมาร้องเพลงกันก่อนเอ๊ะเพลงอะไรนะถูกต้องเลยค่ะตอนเช้าๆแบบนี้นะ

0: นะคะเราก็จะต้องมาร้องเพลงสวัสดีนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วอะไรคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: พร้อมแล้วค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีกันค่ะ1 2 3 3

0: พบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆนะคะช่วยคุณครูพัดร้องเพลงแล้วก็ช่วยคุณครูพัดทำท่าทางในเพลงสวัสดีด้วยคุณครูพัดสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆปลายทางค่ะก็ร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางสวัสดีไปพร้อมๆกับคุณครูพัดแล้วก็เพื่อนๆเลยค่ะคุณครูพัดก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็จะชวนเด็กๆของเราค่ะมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กๆชอบทำเมื่ออยู่ที่บ้านนั่นเองเพราะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะกลับไปจากโรงเรียนเด็กๆได้อยู่ที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่คุณครูพัฒน์ก็อยากจะทราบค่ะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะอยู่ที่บ้านมีกิจกรรมอะไรที่เด็กๆชอบทำบ้างเดี๋ยวคุณครูพัฒน์ค่ะจะลองขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะได้เอามือวางไว้บนตักก่อนเลยใครจะออกมาดีนะใครจะออกมายกมือค่ะน้องขนุนครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
1: ชื่อน้องขนุนครับ
0: น้องขนุนครับเวลาอยู่ที่บ้านน้องขนุนชอบทำอะไรลูก
1: ไปช่วงชาติ
0: ชอบไปสวนสัตว์ใช่ไหมครับแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่น้องขนุนเพิ่งพาน้องขนุนไปสวนสัตว์แน่เลยใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วเวลาที่น้องขนุนไปสวนสัตว์น้องขนุนเจออะไรบ้างลูก
1: เจอฉากกระปัว
0: เจอสัตว์เจออะไรบ้างนะครับ
1: เจอฉากกระปัว
0: เจอวัวด้วยใช่ไหมครับเจอวัวกี่ตัวครับ
1: สองตัว
0: สองตัวสองตัวแบบนี้ครับถ้าสองตัวแบบนี้เก่งมากเลยน้องขนุนบอกว่าน้องขนุนเจอวัวสองตัวแล้ววัวที่น้องขนุนเจอตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่ครับ
1: ตัวใหญ่
0: ตัวใหญ่เลยแล้วนอกจากที่คุณพ่อคุณแม่พาน้องขนุนไปเที่ยวที่สวนสัตว์แล้วเวลาอยู่ที่บ้านน้องขนุนชอบทำอะไรอีกลูก
1: ชอบเล่น
0: ชอบเล่นเล่นอะไรครับ
1: เล่นของเล่น
0: เล่นของเล่นแล้วเวลาที่น้องขนุนเล่นของเล่นเสร็จแล้วต้องทำยังไงลูก
1: เก็บ
0: ต้องเก็บยอดเยี่ยมเลยครับปรบมือให้น้องขนุนด้วยค่ะเวลาอยู่ที่บ้านนะคะนอกจากน้องขนุนนะคะจะได้เล่นของเล่นแล้วค่ะน้องขนุนนะคะยังบอกว่าคุณพ่อหรือว่าคุณแม่น้องขนุนนะคะก็พาน้องขนุนไปเที่ยวที่สวนสัตว์ด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะที่เด็กๆนะคะก็สามารถนำประสบการณ์ของตนเองค่ะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากับเพื่อนๆได้นะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะลองขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะคุณครูพัดชี้น้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่หันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องเดมี่ค่ะ
0: น้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่ค่ะเวลาอยู่ที่บ้านน้องเดมี่ชอบทำอะไรลูก
1: เล่นลูกบอล
0: ชอบเล่นลูกบอลหนูเล่นกับใครคะ
1: เล่นกับคุณแม่คุณพ
0: ่อเล่นกับคุณแม่คุณพ่อแล้วลูกบอลที่น้องเดมี่เล่นมีสีอะไรคะ
1: สีแดง
0: มีสีแดงมีสีอะไรอีกคะ
1: สีเขียว
0: มีสีเขียวด้วยมีสีอะไรอีกไหมลูกหรือว่าหมดแล้ว
1: สีส้ม
0: มีสีส้มด้วยโอ้โหแสดงว่าที่บ้านของน้องเดมี่มีลูกบอลหลายลูกแล้วก็หลายสีเลยใช่ไหมคะแล้วนอกจากที่อยู่บ้าน

0: ฉันชอบเล่นลูกบอลกับคุณพ่อคุณแม่แล้วน้องเดมี่ชอบทำอะไรอีกคะ
1: เล่นของเล่น
0: ชอบเล่นของเล่นเล่นอะไรคะลูก
1: สลาม
0: ชอบเล่นสลามแล้วเวลาที่เล่นสลามเสร็จแล้วต้องทำยังไงคะ
1: เก็บ
0: ต้องเก็บแล้วนอกจากเก็บแล้วต้องทำอะไรด้วยคะเวลาเล่นสลาม
1: ล้างมือ
0: ต้องล้างมือถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะเล่นสลามเล่นดินน้ำมันหรือว่าเล่นแป้งโดต่างๆเมื่อเด็กๆ เล่นเสร็จแล้วนอกจากเด็กๆจะต้องเก็บเข้าที่แล้วนะคะเด็กๆ ก็จะต้องล้างมือให้สะอาดด้วยน้องเดมี่ล้างมือเองได้ใช่ไหมคะน่ารักมากค่ะปรบมือให้น้องเดมี่ด้วยค่ะเวลาอยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆของคุณครูพัทค่ะก็มีกิจกรรมหลากหลายเลยที่ทำร่วมกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆสามารถออกมาเล่าหรือว่าพูดคุยได้นะคะอาจจะเป็นกิจกรรมค่ะที่เด็กๆช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านก็ได้เด็กๆสามารถออกมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังได้นะคะเดี๋ยวคุณครูพัทค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มไหนใครจะมายกมือค่ะน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องหมุยหมุย
0: น้องหมุยหมุยค่ะ
2: น้องหมุยหมุยค่ะ
0: น้องหมุยหมุยค่ะเวลาอยู่ที่บ้านมีกิจกรรมอะไรที่น้องหมุยหมุยชอบทำบ้างคะ
2: เล่นตัวต่อ
0: เล่นตัวต่อเล่นกับใครคะ
2: เล่นกับคุณพ่อคุณแม
0: ่เล่นกับคุณพ่อคุณแม่แล้วน้องหมุยหมุยนำตัวต่อมาต่อเป็นรูปอะไรลูก
2: ลูกหุ่นยนต
0: ์เป็นหุ่นยนต์เลยเอ๋หุ่นยนต์ของน้องหมุยหมุยตัวสูงหรือว่าตัวเล็กคะ
2: ตัวเล็ก
0: ตัวเล็กๆแล้วเวลาต่อตัวต่อต่อตัวต่อกี่ตัวลูกที่เป็นหุ่นยนต์สองตัวเลยแล้วเวลาที่เล่นตัวต่อเสร็จแล้วต้องทำยังไงด้วยคะ
2: เก็บของเล่น
0: ต้องเก็บของเล่นด้วยแล้วนอกจากอยู่บ้านน้องหมุยหมุยชอบเล่นตัวต่อแล้วมีกิจกรรมอะไรที่ชอบอีกไหมคะ
2: สลามค่ะ
0: ชอบเล่นสลามเวลาที่เล่นสลามเสร็จแล้วต้องทำยังไงคะ
2: เก็บ
0: นอกจากเก็บแล้วต้องทำอะไรด้วยลูก
2: ล้างมือ
0: ต้องล้างมือด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะเด็กๆนะคะเวลาอยู่ที่บ้านค่ะเด็กๆนะคะก็อาจจะมีของเล่นที่เด็กๆนะคะเล่นร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะสิ่งสำคัญเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเล่นของเล่นต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆก็จะต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะไม่เก็บของเล่นจะเป็นยังไงลูกของเล่นเด็กๆก็อาจจะหายได้หรือว่าถ้าของเล่นของเด็กๆอยู่ที่พื้นเวลาที่เด็กๆ เดินไปเดินมาอาจจะทำให้เด็กๆลื่นหรือว่าสะดุดได้นั่นเองดังนั้นเมื่อเด็กๆเล่นของเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องเก็บของเล่นเข้าที่ด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆอยู่ที่โรงเรียนค่ะคุณครูพัทก็สังเกตเห็นค่ะว่าเด็กๆนะคะก็สามารถช่วยคุณครูพัทแล้วก็ช่วยเพื่อนๆเก็บของเล่นเข้าที่ได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัทจะลองขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะก่อนที่คุณครูพัทนะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางได้ไปพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเอ๋คนต่อไปใครดีนะคุณครูพัทให้กล่องของขวัญค่ะเด็กๆกล่องของขวัญกล่องเล็กค่ะกล่องของขวัญกล่องใหญ่คุณครูพัทขอมอบให้น้องมาตินครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
3: น้องมาตินครับ
0: น้องมาตินครับน้องมาตินครับเวลาอยู่ที่บ้านน้องมาตินมีกิจกรรมอะไรที่ชอบทำบ้างครับ
3: พิ้นสไลเดอร์
0: เล่นสไลเดอร์โอ้โหที่บ้านของน้องมาตินมีสไลเดอร์ด้วยใช่ไหมครับแล้วน้องมาตินเล่นสไลเดอร์กับใครครับ
3: มาตินเล่นกับคุณแม่
0: เล่นกับคุณแม่นอกจากจะเล่นสไลเดอร์แล้วเล่นอะไรอีกครับ
3: เล่นของเล่น
0: เล่นของเล่นมีของเล่นอะไรบ้างครับที่บ้านน้องมาติน
3: มีช้าง
0: มีช้างโอ้โหมีเป็นตุ๊กตาหรือว่าเป็นช้างจำลองลูก
3: ช้าง

0: เอง
1: ช้างอะไรนะครับ
0: ช้างตาแดง
1: อ๋อเป็นช้างที่มีตาสีแดงๆใช่ไหมครับเป็นช้างจำลองเหมือนในมุมวิทยาศาสตร์เราไหมครับใช่ไหมครับหรือเปล่าอ๋อน้องมาตินบอกว่าที่บ้านน้องมาตินนะคะก็จะมีของเล่นที่เป็นช้างจำลองที่ช้างมีตาสีแดงๆด้วยใช่ไหมครับมีกี่ตัวลูก
0: ตัวเดียว
1: มีตัวเดียวหรือว่ามีหนึ่งตัวนั่นเองยอดเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้น้องมาตินด้วยค่ะน้องมาตินนะคะบอกว่าอยู่ที่บ้านค่ะชอบเล่นสไลเดอร์แล้วก็ชอบเล่นช้างจำลองนั่นเองน่ารักมากค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปพูดคุยหรือว่าสนทนานะคะข่าวหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะพูดคุยหรือว่าสนทนากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

วลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปพูดคุยหรือว่าสนทนานะคะข่าวหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนั่นเองค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่คุณครูผัดนะคะได้ให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปพูดคุยหรือว่าสนทนากันนะคะคุณครูผัดสังเกตค่ะว่าคุณครูปลายทางนะคะก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะที่ออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็ได้นำประสบการณ์ของตนเองค่ะออกมาเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูได้ฟังค่ะแต่ว่าคุณครูพัฒน์นะคะอยากจะขอตัวแทนเด็กๆของคุณครูพัฒน์เพิ่มอีก1คนค่ะเอ๊ะใครดีนะชีหมอเหมาะชีหมอเหมาะชีน้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องขนมหวานค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องขนมหวานค่ะ
0: ชื่อน้องขนมหวานค่ะน้องขนมหวานค่ะเวลาอยู่ที่บ้านน้องขนมหวานชอบทำกิจกรรมอะไรคะ
1: จะหนูไปบ้านบอลมาอะไร
0: อ๋อหนูไปบ้านบอลมาด้วยใช่ไหมคะไปกับใครมาคะลูก
1: พ่อแม
0: ่ไปกับคุณพ่อคุณแม่ไปเล่นอะไรมาบ้างคะ
1: ไปเล่นสไลเดอร์ไฮโลแล้วก็กับสไลเดอร์ไอแบบอันใหญ่แบบนี้
0: อ๋อไปเล่นสไลเดอร์ใหญ่แบบนี้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่แต่กระโปรงก็ทำแบบนี้ด้วย
0: อ๋อแล้วก
1: ็กระโปรงมันก็ออกแบบนี้
0: น้องขนมหวานใส่กระโปรงไปเล่นสไลเดอร์ใช่ไหมคะ
1: ใส่กระโปรงไปวิธีก็เป็นแบบนี
0: ้โอ้โหกระโปรงสีอะไรคะ
1: สีชมพู
0: ใส่กระโปรงสีชมพูไปเล่นบ้านบอลใช่ไหมคะ
1: แต่มันเป็นเบบี้ที
0: โอ้กระโปรงเบบี้ทีแล้วนอกจากจะไปเล่นบ้านบอลกับคุณพ่อคุณแม่แล้วเวลาอยู่ที่บ้านชอบทำอะไรบ้างคะ
1: แต่ว่าหนูก็เล่นจักรยานด้วย
0: โอ้ชอบปั่นจักรยาน
1: แต่จักรยานมันจะหมุนแบบไหน
0: อ๋อที่ล้อใช่ไหมคะ

0: ล้วจักรยานก็จะหมุนแบบนี้
1: แต่ต้องมีบีบแตรแบบนี้
0: มีบีบแตรด้วยใช่ไหมคะแล้วเวลาน้องขนมหวานปั่นจักรยานปั่นจักรยานกับใครลูก
1: เพื่อนเพื่อนแต่เพื่อนก็เยอะด้วย
0: ปั่นกับเพื่อนเพื่อนที่อยู่แถวบ้านใช่ไหมคะ
1: แต่เพื่อนก็เยอะด้วย
0: โอ้โหมีเพื่อนเล่นด้วยกันหลายคนเลยใช่ไหมลูกชอบปั่นจักรยานไหมคะชอบยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องขนมหวานเลยค่ะน้องขนมหวานนะคะบอกว่าไปเล่นบ้านบอลกับคุณพ่อคุณแม่มาด้วยนอกจากนั้นค่ะเวลาอยู่ที่บ้านนะคะน้องขนมหวานชอบปั่นจักรยานเล่นกับเพื่อนๆที่อยู่แถวๆบ้านด้วยน่ารักมากเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะได้ปั่นจักรยานก็เหมือนกับการที่เด็กๆค่ะได้ออกกำลังกายนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปกันค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะหมดเวลาสำหรับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์แล้วค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ10ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมที่2ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วอะไรคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับนะคะน่ารักมากค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆนะคะมารู้จักกับเครื่องให้จังหวะของเราเลยค่ะแต่คุณครูพัดนะคะเชื่อว่าเด็กๆค่ะจำชื่อเครื่องให้จังหวะของครูได้แล้วค่ะนี่ค่ะคืออะไรคะ
1: กลับมือ
0: ถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกลับมือนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดก็จะใช้กลับมือเป็นเครื่องให้จังหวะของเราค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะตั้งใจฟังจังหวะที่เด็กๆจะได้ยินเลยเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆตั้งใจฟังจังหวะนะเด็กๆค่ะ

0: ะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถูกต้องเลยลูกถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าต้องเคลื่อนไหวแบบไหนคะเคลื่อนไหวแบบช้าๆแต่ถ้าเด็กๆค่ะได้ยินจังหวะนี้ค่ะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วถูกต้องเลยถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะเร็วก็ต้องเคลื่อนไหวแบบเร็วๆแต่ถ้าเด็กๆค่ะได้ยินจังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะจังหวะอะไรลูกจังหวะหยุดเด็กๆก็จะต้องหยุดเคลื่อนไหวอยู่ในท่านั้นทันทีเลยตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ค่ะนอกจากที่เด็กๆนะคะจะได้มาเคลื่อนไหวกับคุณครูแล้วนะคะวันนี้ค่ะคุณครูพัดค่ะจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์กันนั่นเองเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่าวันนี้คุณครูพัดนำอุปกรณ์อะไรมาให้เด็กๆเคลื่อนไหวคะคืออะไรคะริบบิ้นถูกต้องเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะริบบิ้นนี้สีอะไรคะสีแดงถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือริบบิ้นสีแดงนั่นเองค่ะคุณครูพัดมีแต่ริบบิ้นสีแดงหรือเปล่านะไม่ใช่มีสีอะไรอีกคะเด็กๆลองสังเกตดูสี
1: เขียว
0: สีเขียวถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือริบบิ้นสีเขียวนั่นเองค่ะหมดหรือยังนะคุณครูพัดยังเหลือริบบิ้นอีกหนึ่งสีค่ะนี่เลยค่ะสีชมพูถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือริบบิ้นสีชมพูนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะหยิบริบบิ้นคนละ1เส้นหยิบริบบิ้นคนละกี่เส้นคะ1เส้นเด็กๆได้ตะกร้าที่ใส่ริบบิ้นไปแล้วหยิบริบบิ้นคนละ1เส้นแล้วส่งตะกร้าให้เพื่อนๆได้เลยเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยวเริ่มจากน้องอาก้าเลยนะครับขอบคุณครับหยิบริบบิ้น1เส้นครับจับที่ตะกร้าด้วยลูกจับที่ตะกร้าด้วยครับจับด้วยแล้วส่งให้เพื่อนลูกหยิบริบบิ้น1เส้นครับแล้วส่งตะกร้าให้เพื่อนลูกครับเก่งมากลูกหยิบสีไหนก็ได้นะคะเด็กๆเด็กๆน่ารักมากเลยค่ะที่รู้จักการรอคอยนะคะเด็กๆลองสังเกตดูนะว่าริบบิ้นที่เด็กๆถือหรือว่าริบบิ้นที่เด็กๆหยิบมาค่ะเป็นริบบิ้นสีอะไร

น่ารักมากเลยค่ะที่เด็กๆนะคะสามารถส่งตะกร้าให้เพื่อนๆได้ริบบิ้นแต่ละเส้นของเรานะคะก็จะมีความยาวที่แตกต่างกันด้วยนะคะมาเลยค่ะหยิบหนึ่งเส้นได้เลยลูกมาค่ะส่งให้เพื่อนเลยนะครับขอบคุณค่ะเอ๋ตอนนี้เด็กๆได้ริบบิ้นกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูนะว่าเด็กๆค่ะได้ริบบิ้นสีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวกันตอนนี้เด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองเอ๋พื้นที่ของเด็กๆต้องเป็นยังไงคะต้องเป็นยังไงลูกต้องไม่ชิดติดกับเพื่อนเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะเด็กๆ เดินหาพื้นที่เลยนะคุณครูพัดนับ1ถึง5ค่ะ1 2 3 4ตอนนี้เด็กๆได้พื้นที่ของตนเองกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆได้พื้นที่ของตนเองแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวร่างกายนะคะประกอบอุปกรณ์อยู่กับที่ก่อนเลยค่ะพร้อมไหมเอ่ยตั้งใจฟังนะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่กันต่อนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเอ๋ต้องหยุดนิ่งเลยนะหยุดนิ่งกันหรือยังคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันต่อค่ะ

สมมติว่าหยุดค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันบ้างค่ะเวลาที่เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะคะเด็กๆสามารถเดินได้ทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเราเลยแต่ว่าเด็กๆอย่าลืมระวังเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็ระวังชนโต๊ะกับเก้าอี้ด้วยพร้อมไหมคะพร้อมถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่กันค่ะ

สังวะหยุดค่ะหยุดนิ่งแล้วนะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อค่ะ

ุ้ยจังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดกันหรือยังคะน่ารักมากค่ะเด็กๆ เดี๋ยวต่อมานะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆนะคะลองเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกับอุปกรณ์แต่ว่าเราจะไม่ใช้อะไรจับคะไม่ใช้มือจับเอ๋เด็กๆลองดูสิคะว่าเด็กๆจะนำริบบิ้นวางไว้ตรงไหนดีนะวางไว้ตรงไหนก็ได้นะแต่ว่าเราไม่ใช้มือจับนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเรามาเคลื่อนไหวกันเลยค่ะ

0: เดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะลองจับกลุ่มนะคะตามสีของริบบิ้นที่เด็กๆได้เลยเด็กๆคนไหนมีริบบิ้นสีเดียวกันให้เด็กๆจับกลุ่มอยู่ด้วยกันค่ะไหนเด็กๆลองจับกลุ่มดูสิคะเอ๊คุณครูพัดได้สีอะไรนะเด็กๆลองจับกลุ่มกับเพื่อนได้เลยค่ะไหนใครมีริบบิ้นสีเดียวกันอยู่ด้วยกันได้เลย
1: อุ๊ย
0: ครูพัดก็มีสีแดงสีแดงมาอยู่ตัวนี้ดีกว่าค่ะมาอยู่ตัวนี้ดีกว่าเอ๊มีใครได้ริบบิ้นสีแดงเหมือนครูนะมาด้านนี้เลยค่ะมีใครได้ริบบิ้นสีแดงอีกคะเอ๊เดี๋ยวคุณครูพัดจะถามนะว่าเด็กๆได้ริบบิ้นสีอะไรบ้างน้องขนุนลองดูสิครับ
1: สีแดง
0: มาเลยค่ะเด็กๆคะกลุ่มของเราริบบิ้นสีอะไรคะ
2: ส
0: ี
2: แดง
0: สีแดงแล้วกลุ่มนี้ล่ะคะริบบิ้นสีอะไรลูก
2: ส
0: ีชมพูแล้วกลุ่มนู้นริบบิ้นสีอะไรคะ
2: สี
0: เขียวยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะเข้าแถว2แถวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเก็บริบบิ้นกันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆเข้าแถวผู้หญิง1แถวผู้ชาย1แถวเลยเชิญเลยค่ะเร็วเข้าสี่เร็วเข้าสี่นับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเด็กๆ เข้าแถวกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเด็กๆนะคะนำริบบิ้นของเด็กๆใส่ไว้ในตะกร้าแล้วเด็กๆหาที่นั่งสำหรับผ่อนคลายได้เลยนะคะเชิญเลยค่ะนำริบบิ้นใส่ไว้ในตะกร้าเลยลูกขอบคุณค่ะหาที่นั่งได้เลยลูกมาเลยค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะมาเลยลูกมาค่ะน้องมิอามาเลยลูกมาค่ะนั่งด้านไหนก็ได้นะลูกนะครับครับมาครับน้องมาตินมาลูกน้องโอโต้เดินมาครับเด็กๆนั่งในท่าที่เด็กๆรู้สึกสบายได้เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูผัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band 186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆคะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่าที่ป้ายนิเทศของคุณครูพัฒน์เหมือนหรือว่าแตกต่างจากสัปดาห์ที่แล้วคะ
1: เปล
0: ี่
1: ยนแล้ว
0: เปลี่ยนแล้วถูกต้องเลยค่ะแล้วเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรกันบ้างคะ
1: เห
0: ็นคนกำลังรับประทานผลไม้เห็นอะไรอีกลูก
1: เห
0: ็
1: นผลไม
0: ้เห็นผลไม้ผลไม้ที่เด็กๆเห็นในป้ายนิเทศของคุณครูมีอะไรบ้างนะมีแตงโมมีอะไรอีกคะ
1: ม
0: ีส้มมีอะไรอีกลูกมีทุเรียนถูกต้องเลยค่ะแล้วเด็กๆทราบหรือเปล่าเอ่ยว่าสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรคะ
1: ผลไม
0: ้ผลไม้ถูกต้องเลยค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆค่ะจะเรียนรู้กันในหน่วยผลไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะมาอ่านชื่อหน่วยการเรียนรู้ให้เด็ก

ังค่ะเด็กๆลองสังเกตคำที่คุณครูผัดฉี่นะคะพร้อมไหมเอ่ยตั้งใจฟังคุณครูนะหน่วยผลไม้เด็กๆพูดตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งค่ะหน่วยผลไม้ยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆ

0: ากจะสอบถามค่ะว่าเด็กๆชอบรับประทานผลไม้อะไรกันบ้างเอ๋คุณครูพัชจะถามใครดีนะถามใครดีนะเดี๋ยวคุณครูพัชเดินไปถามเด็กๆดีกว่าค่ะว่าเด็กๆชอบรับประทานผลไม้อะไรกันบ้างเอ๋ถามใครดีนะคุณครูพัชจะลองเดินไปถามดูนะคะถามน้องอาก้าค่ะน้องอาก้าค่ะน้องอาก้าชอบรับประทานผลไม้อะไรลูก
1: กล้วย
0: ชอบรับประทานกล้วยแล้วที่บ้านของน้องอาก้ามีต้นกล้วยด้วยหรือเปล่าครับมีด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะเอ๋ถามใครอีกดีนะน้องน้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์ชอบรับประทานผลไม้อะไรคะ
1: แก้วมังกร
0: น้องชอบรับประทานแก้วมังกรน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะลองถามเด็กอีกหนึ่งคนค่ะเอ๋ว่าเด็กๆชอบรับประทานผลไม้อะไรกันถามใครดีนะมาค่ะน้องสแตมป์น้องสแตมป์ชอบรับประทานผลไม้อะไรลูก
1: กินทุเรียน
0: ชอบกินหรือว่าชอบรับประทานทุเรียนใช่ไหมครับยอดเยี่ยมเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆของคุณครูพัชนะคะก็รู้จักผลไม้ที่หลากหลายเลยเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับชื่อรูปร่างลักษณะนะคะแล้วก็สีของผลไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าจะมีผลไม้อะไรบ้างที่เด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้กันในวันนี้ค่ะเริ่มจากผลไม้ชนิดแรกของเราเลยค่ะนี่ค่ะคืออะไรคะแก้วมังกรถูกต้องเลยค่ะผลไม้ที่คุณครูพัดถืออยู่นี้นะคะมีชื่อว่าแก้วมังกรนั่นเองค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่าด้านนอกของแก้วมังกรมีสีอะไรบ้างคะ
2: ส
0: ี
2: แดง
0: มีสีชมพูเด็กๆบางคนบอกว่าคล้ายๆกับสีแดงเลยใช่ไหมคะเพราะว่าอาจจะเป็นสีชมพูเข้มนั่นเองนอกจากนั้นไหนคะมีสีเขียวๆด้วยถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือแก้วมังกรค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูผลไม้ชนิดต่อไปกันเลยค่ะคุณครูพัดคิดว่านะคะเด็กๆจะต้องรู้จักกันแน่ๆเลยนี่เลยค่ะคืออะไรคะคือกล้วยถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกล้วยนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะกล้วยที่เด็กๆเห็นตอนนี้มีสีอะไรคะมีสีเหลืองถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกล้วยหอมนั่นเองนี่นะคะก็คือกล้วยหอมสีอะไรคะสีเหลืองแต่ว่ากล้วยนะคะตอนที่ยังไม่สุกค่ะก็จะมีสีเขียวนั่นเองแต่ว่ากล้วยหอมที่คุณครูนำมาตอนนี้นะคะสุกแล้วก็จะเป็นสีเหลืองนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ผลไม้ชนิดต่อไปกันค่ะคืออะไรนะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะคือทุเรียนถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือทุเรียนค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะทุเรียนมีลักษณะยังไงลูกสีอะไรคะสีเขียวแล้วเขาเป็นยังไงลูกถูกต้องเลยเขามีหนามแหลมๆด้วยเด็กๆเอามือไปแตะได้ไหมคะจะเป็นยังไงลูกใช่เด็กๆอาจจะเจ็บแล้วก็เลือดไหลได้นี่นะคะก็คือทุเรียนนั่นเองค่ะเวลาที่เด็กๆจะหยิบหรือว่าจะจับต้องระวังด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ผลไม้ชนิดต่อมาของเรากันค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรเอ่ยถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือมะม่วงค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่ามะม่วงมีรูปร่างหรือว่าลักษณะยังไงลูกเป็นลูกคล้ายๆกับวงรีเลยใช่ไหมคะแต่ว่าตรงปลายจะแหลมๆแบบนี้มีสีอะไรนะลูกสีเหลืองถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือมะม่วงนั่นเองค่ะผลไม้ของเราหมดแล้วหรือยังคะยังไม่หมดมีอะไรอีกนะเดี๋ยวคุณครูพัดลองสังเกตดูกันค่ะนี่เลยค่ะนี่ค่ะเด็กๆคืออะไรคะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือสับปะรดนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะลองสังเกตดูค่ะสับปะรดของคุณครูมีสีอะไรคะมีสีเขียวแล้วเด็กๆก็บอกว่าเห็นสีเหลืองๆด้วยถูกต้องไหมคะ ถูกต้องเลยแล้ว

0: ที่สับปะรดนะคะก็จะมีช่องๆหรือว่าเป็นตาสับปะรดด้วยเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะสับปะรดของคุณครูลูกเล็กหรือว่าลูกใหญ่นะลูกใหญ่เลยถูกต้องค่ะนี่นะคะก็คือสับปะรดนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะสังเกตที่ผลไม้ชนิดต่อไปของคุณครูเลยค่ะนี่เลยว้าวคืออะไรคะมะพร้าวถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือมะพร้าวนั่นเองค่ะมีสีอะไรคะสีเขียวถูกต้องเลยเด็กๆบอกว่ามะพร้าวที่คุณครูพัดถืออยู่นะคะมีสีเขียวนั่นเองและด้านนอกของมะพร้าวนะคะก็จะแข็งๆด้วยมีใครเคยจับบ้างนะมีเด็กๆหลายคนเลยที่รู้จักแล้วก็เคยลองจับมะพร้าวของเรานะผลไม้ของเราหมดแล้วหรือยังคะยังไม่หมดค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ผลไม้ชนิดต่อไปของเรากันค่ะนี้เลยค่ะ
1: ม
0: ัง
1: ค
0: ุ
1: ด
0: คืออะไรคะ
1: ม
0: ังคุดถูกต้องเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆรู้จักกันทุกคนเลยเด็กๆคะลองสังเกตดูค่ะมังคุดของเราลูกมังคุดมีลักษณะเป็นยังไงลูกกลมๆใช่ไหมคะมีลักษณะเป็นทรงกลมเลยเป็นลูกสีอะไรลูกสีม่วงถูกต้องค่ะนี่นะคะก็คือมังคุดสีม่วงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ผลไม้ชนิดต่อไปของเรากันค่ะนี่ค่ะคืออะไรคะโอ้เด็กๆบอกว่าคล้ายๆกับแอปเปิ้ลเลยแต่ว่าใช่หรือเปล่านะนี่นะคะคือฝรั่งค่ะเด็กๆเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะฝรั่
1: ง
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะฝรั่
1: ง
0: เด็กๆลองสังเกตดูค่ะลักษณะของฝรั่งมีลักษณะเป็นยังไงลูก
1: เขียว
0: เด็กๆบอกว่ามีสีเขียวแต่ว่าลักษณะของเขาก็คล้ายๆกับวงกลมหรือว่าทรงกลมเหมือนกันเลยใช่ไหมคะเด็กๆผลไม้ชนิดนี้มีชื่อว่าอะไรนะคะ
1: ฝร
0: ั่
1: ง
0: ฝรั่งมีใครเคยรับประทานบ้างลูกมีเด็กๆหลายคนเลยเคยรับประทานหรือว่าเคยกินฝรั่งนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ผลไม้ชนิดต่อไปของเรากันค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะคือเงาะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือเงาะค่ะเด็กๆค่ะเงาะของเรามีลักษณะเป็นยังไงลูกเด็กๆบอกว่าเห็นเป็นแหลมๆด้วยที่เด็กๆบอกว่าเป็นแหลมๆนะคะนั่นก็คือเป็นขนของลูกเงาะนั่นเองมีสีอะไรคะ
1: ส
0: ีเขียวถูกต้องเลยขนนะคะจะมีสีเขียวแต่ว่าลูกเงาะจะมีสี
1: แดง
0: ถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือเงาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ผลไม้ชนิดต่อไปกันค่ะคุณครูผาเชื่อว่าเด็กๆนะคะจะต้องรู้จักแน่ๆเลยค่ะคืออะไรคะส้มถูกต้องเลยค่ะนี่คืออะไรคะส้มมีลักษณะเป็นยังไงลูกมีลักษณะเป็นยังไงคะมีเป็นลูกกลมๆสีอะไรคะ
1: ส
0: ีส้มถูกต้องเลยเด็กๆบางคนบอกว่าเคยกินหรือว่าเคยรับประทานแล้วนะคะมีรสชาติเปรี้ยวนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูที่ผลไม้ชนิดต่อไปของเรากันค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะ
1: จะ
0: คืออะไรลูก
1: แอปเป
0: ิ้
1: ล
0: เด็กๆบอกว่าคือแอปเปิ้ลหรือเปล่านะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะมีสีอะไรคะ
1: สีเหล
0: ื
1: อง
0: นี่นะคะคือสาลี่ค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะสาลี
1: ่
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะสาลี
1: ่
0: ถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือสาลี่ค่ะมีสีอะไรลูกสีเหลืองถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือสาลี่ค่ะผลไม้ชนิดต่อมาของเราค่ะเด็กๆคืออะไรคะมีใครรู้จักบ้างนะนี่นะคะคือลองกองค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะลองกองอีกหนึ่งครั้งค่ะลองกอง

0: ถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือลองกองนั่นเองลักษณะของลองกองนะคะก็จะเป็นพวงเลยแล้วก็มีลองกองเล็กๆหลายลูกเลยใช่ไหมคะนี่ก็คือลองกองนั่นเองค่ะมีสีอะไรนะคะเด็กๆบอกว่ามีสีเหลืองๆแล้วก็มีสีดำๆด้วยเดี๋ยวเรามาดูที่ผลไม้ชนิดต่อไปของเรากันค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆจะต้องรู้จักแน่ๆเลยคืออะไรคะแอปเปิ้ลถูกต้องเลยค่ะแต่ว่าแอปเปิ้ลที่คุณครูนำมานะคะไม่ได้มีแค่สีเดียวค่ะเด็กๆคุณครูพัดมีแอปเปิ้ลอีก1สีให้เด็กๆได้สังเกตกันค่ะนี่เลยค่ะทั้ง2ลูกนี้นะคะก็คือแอปเปิ้ลนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือแอปเปิ้ลมีสีอะไรบ้างคะมีสีเขียวแล้วก็มีสีแดงถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือแอปเปิ้ลนั่นเองค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะก็รู้จักแอปเปิ้ลของเราใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ค่ะนอกจากที่เด็กๆนะคะจะได้มาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับชื่อของผลไม้แล้วเด็กๆยังได้สังเกตแล้วก็ลองบอกลักษณะนะคะของผลไม้ต่างๆหรือว่าบอกสีของผลไม้ต่างๆแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำเพิ่มเติมด้วยเด็กๆลองสังเกตที่ตะกร้าด้านหน้าของคุณครูพัดเลยค่ะเริ่มจากตะกร้าใบแรกค่ะ
1: ส
0: ีอะไรคะถูกต้องเลยตะกร้าใบแรกของเรานะคะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นค่ะว่าคุณครูพัดนะคะมีกระดาษสีแดงติดอยู่คุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆค่ะได้นำผลไม้ที่มีสีแดงมาใส่ที่ตะกร้าใบนี้เลยด้านหน้าของคุณครูมีกระดาษสีอะไรอยู่คะสีแดงถูกต้องเลยค่ะเด็กๆลองมาสังเกตที่ตะกร้าใบต่อมาค่ะมีสีอะไรติดอยู่คะถูกต้องเลยมีกระดาษสีเขียวติดอยู่คุณครูพัดนะคะก็จะให้เด็กๆค่ะนำผลไม้ที่มีสีเขียวมาใส่ไว้ที่ตะกร้าใบนี้ค่ะและตะกร้าใบสุดท้ายของเราค่ะสีอะไรคะถูกต้องเลยมีกระดาษสีเหลืองติดอยู่ให้เด็กๆนะคะนำผลไม้ที่มีสีเหลืองมาใส่ไว้ที่ตะกร้าใบนี้เดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะลองขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาช่วยคุณครูพัดนะคะนำผลไม้มาใส่ตะกร้าตามสีเลยเอ๊เด็กๆคะเวลาที่เด็กๆออกมาเด็กๆสามารถหยิบผลไม้ได้เด็กๆต้องช่วยคุณครูพัดบอกชื่อด้วยนะว่าผลไม้ที่เด็กๆหยิบมาค่ะมีชื่อว่าอะไรเด็กๆพร้อมไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะคุณครูพัชขอชี้น้องใครนั่งเรียบร้อยนะน้องบาสค่ะเชิญเลยค่ะน้องบาสค่ะน้องบาสรู้จักผลไม้อะไรบ้างคะ
2: แอปเป
0: ิ้
2: ล
0: หยิบขึ้นมาได้เลยค่ะครูพัชช่วยหยิบค่ะผลไม้ชนิดนี้ที่น้องบาสถืออยู่ไหนลองโชว์เพื่อนๆดูสิคะมีชื่อว่าอะไรคะ
2: แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ลเอ๊ะแอปเปิ้ลที่น้องบาสถือมีสีอะไรลูก
2: สีแดง
0: สีแดงไหนน้องบาสลองไปเดินหาสิคะว่าตะกร้าสีแดงอยู่ตรงไหนสามารถเดินออกไปได้เลยค่ะไหนลองวางสิอยู่ตรงไหนนะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะน้องบาสวางแอปเปิ้ลไว้ที่ตะกร้าสีแดงถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยปรบมือให้น้องบาสหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงชี้น้องยาลินดาค่ะมาด้านนี้เลยค่ะน้องยาลินดาค่ะน้องยาลินดารู้จักผลไม้อะไรบ้างคะหยิบขึ้นมาได้เลยค่ะผลไม้ที่น้องยาลินดาเลือกคืออะไรลูก
3: แก้วมังกร
0: แก้วมังกรถูกต้องเลยค่ะไหนน้องยาลินดาลองสังเกตดูสิคะว่าแก้วมังกรมีสีอะไรลูก
3: สีแดง
0: สีแดงถูกต้องเลยค่ะเอ๊ะแล้วตะกร้าสีแดงอยู่ตรงไหนนะไหนลองเดินดูสิคะต้องวางที่ตรงไหนเอ่ยเด็กๆค่ะน้องยาลินดาวางถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยปรบมือให้น้อง

0: ่าดินดาหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองจะหยิบผลไม้อะไรดีคะ
1: กล้วย
0: กล้วยหยิบขึ้นมาได้เลยค่ะนี่ค่ะผลไม้ที่น้องอองฟองหยิบมามีชื่อว่าอะไรคะ
1: กล้วย
0: กล้วยเอ๋แล้วกล้วยที่น้องอองฟองถือมีสีอะไรลูก
1: เหลือง
0: สีเหลืองค่ะเอ๋แล้วตะกร้าสีเหลืองอยู่ตรงไหนคะไหนลองวางดูสิคะถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยปรบมือให้น้องอองฟองหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะไหนใครอยากออกมายกมือค่ะเด็กๆคะตามข้อตกลงของเราให้เด็กๆยกมือแล้วส่งเสียงไหมเอ่ยจุๆเลยนะอีกหนึ่งรอบค่ะเอามือวางไว้บนตักค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องขนมหวานค่ะมาเลยค่ะเลือกผลไม้อะไรดีคะ
1: แต่นี้ของหนูนะ
0: อ๋อผลไม้ชนิดนี้น้องขนมหวานนำมาด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: มีชื่อว่าอะไรลูกเดี๋ยวคุณครูพัดช่วยถือมีชื่อว่าอะไรคะ
1: มะพร้าว
0: มะพร้าวถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือมะพร้าวมะพร้าวมีสีอะไรคะ
1: เขียว
0: สีเขียวไหนน้องขนมหวานลองเดินไปชี้ที่ตะกร้าสีเขียวให้คุณครูค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดจะช่วยนำวางให้เพราะว่าหนักเลยไหนตะกร้าสีเขียวอยู่ตรงไหนคะถูกต้องเลยค่ะช่วยกันค่ะวางเลยปรบมือให้น้องขนมหวานหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะเอามือแตะผมแตะหูแตะแก้มใครจะออกมายกมือค่ะน้องบาซิสค่ะน้องบาซิสหยิบผลไม้อะไรดีครับ
2: ฝรั่ง
0: ฝรั่งเอ๋เดี๋ยวคุณครูพัดช่วยหยิบนะนี่ไงใช่ไหมคะอันนี้คืออะไรคะ
2: ฝรั่ง
0: ฝรั่งถูกต้องเลยแล้วฝรั่งที่น้องบาซิสถือมีสีอะไรคะสีอะไรลูก
1: สีเขียว
0: สีเขียวถูกต้องเลยฝรั่งที่น้องบาซิสถืออยู่มีสีเขียวนั่นเองเอ๊ะแล้วตะกร้าสีเขียวอยู่ตรงไหนคะไหนน้องบาซิสลองนำไปวางเลยลูกน้องบาซิสนำไปวางได้เลยอยู่ตรงไหนนะถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องบาซิสด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดจะขอตัวแทนหนึ่งคนค่ะใครดีนะคุณครูพัดให้ผลไม้ลูกเล็กค่ะผลไม้ลูกใหญ่คุณครูพัดขอมอบให้คุณครูพัดจะให้ใครดีนะให้น้องมุ้ยมุ้ยค่ะเชิญมาด้านนี้ได้เลยค่ะน้องมุ้ยมุ้ยเลือกอะไรดีคะ
3: เลือกสาลีค่ะ
0: เลือกสาลีค่ะนี่ค่ะผลไม้ที่น้องมุ้ยมุ้ยถือคืออะไรคะสาลีถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือสาลีนั่นเองเอแล้วสาลีที่น้องมุ้ยมุ้ยถือมีสีอะไรลูก
1: สีเหลืองค่ะ
0: สีเหลืองค่ะเอแล้วตะกร้าสีเหลืองอยู่ตรงไหนนะลองวางให้คุณครูดูสิคะอยู่ตรงไหนเอ่ยถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องมุ้ยมุ้ยด้วยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถนำผลไม้นะคะที่คุณครูค่ะนำมาให้เด็กได้ดูเป็นตัวอย่างนะคะมาแยกใส่ตะกร้าตามสีตะกร้าแรกสีอะไรคะสีแดงเด็กๆเลือกผลไม้อะไรมาบ้างลูกมีแก้วมังกรแล้วก็มีอะไรอีกคะมีแอปเปิ้ลถูกต้องเลยค่ะตะกร้าต่อมาค่ะสีเขียวเด็กๆเลือกอะไรมาวางบ้างลูกมะพร้าวแล้วอะไรอีกคะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรคะฝรั่งลูกอันนี้คือฝรั่งนะคะแล้วตะกร้าใบสุดท้ายตะกร้าสีเหลืองเด็กเลือกผลไม้อะไรมาวางบ้างคะมีกล้วยแล้วก็มีส าลี่ถูกต้องเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูผัดนะคะจะชวนเด็กๆค่ะลองออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนะคะเกี่ยวกับชื่อรูปร่างลักษณะหรือว่าสีของผลไม้นั่นเองค่ะว่าวันนี้ที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปเด็กๆได้รู้จักผลไม้อะไรและมีรูปร่างลักษณะหรือว่าสีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูผัดจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีนะน้องข้าวหอมค่ะเชิญเลยค่ะมาด้านนี้เลยสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องข้าวหอม
0: น้องข้าวหอมค่ะวันนี้น้องข้าวหอมรู้จักผลไม้อะไรบ้างลูก
2: มะม่วง
0: มะม่วงเอ๊แล้วมะม่วงที่น้องข้าวหอมสังเกตเห็นมีสีอะไรคะ
2: สีเหลือง
0: สีเหลืองถูกต้องเลยปรบมือให้น้องข้าวหอมหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆเพิ่มอีก1คนค่ะใครดีนะเอามือแตะผมค่ะแตะหูแตะแก้มใครจะมายกมือค่ะน้องออโต้ครับน้องออโต้มาด้านนี้เลยสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
4: น้องออโต้ครับ
0: น้องออโต้ครับน้องออโต้ครับผลไม้ที่น้องออโต้รู้จักวันนี้มีผลไม้อะไรบ้างคะ
4: แก้วมังกร
0: แก้วมังกรรู้จักผลไม้อะไรอีกลูก
4: กล้วย
0: กล้วยเอ๊กล้วยมีสีอะไรนะ
4: สีเหลือง
0: สีเหลืองแล้วรู้จักผลไม้อะไรอีกคะหมดหรือยังเอ่ย
4: ตอดดี้
0: อะไรนะคะ
4: จานี
0: ่รู้จักสาลีด้วยน่ารักมากค่ะที่เด็กๆนะคะก็สามารถบอกชื่อผลไม้ให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังได้ค่ะปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆค่ะได้เรียนรู้นะคะในหน่วยการเรียนรู้ใหม่ค่ะนั่นก็คือหน่วยผลไม้นั่นเองค่ะและเรื่องที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้ในวันนี้ค่ะนั่นก็คือเด็กๆนะคะได้บอกชื่อรูปร่างลักษณะและก็สีของไม้นั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
0: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอาท แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: Safety Kiss ตอน5ข้อต้องทำก่อนข้ามถนน
3: พี่นึกออกว่ามีโบสโซ่มาแจกลูกโป่งกับตุ๊กตาเลยตรงไหนล่ะวันนี้เราไปบ้านเราด้วย
4: ตอนนี้เลย
3: เฮ้ยร้อนไปบ้าน
5: ไป
3: บ้านเราด้วย
4: ไปนั่นไงพี่ยาย
3: ไปกัน
6: ทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะตรงนี้ไม่ใช่ที่ข้ามที่ปลอดภัยนู่นเห็นทางม้าลายไหมเราต้องไปข้ามตรงนู้นนะคะโอเคไหมไปเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามไปเล่นตรงนั้นกันน่ะพี่หนิงจะสอนวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆก่อนโอเคไหม
7: โอเคค
6: ่ะตั้งใจฟังให้ดีนะอันดับแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะข้ามถนนเนี่ยเราต้องมองหาจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยมีอะไรบ้างเด็กๆรู้ไหมคะ
7: ทางม้าลายสะพาน
6: หนึ่งทางม้าลายนะคะแบบนี้เลยสอง
7: สะพาน
6: ลอยนะคะที่เราเดินข้ามไปอีกฝั่งได้สาม
7: ไฟเดิน
6: ถูกต้องอะค่ะดูสัญญาณไฟจราจรนะคะสีแดงสีเขียวสีเหลืองความหมายของมันนะคะแล้วก็สี่ถ้าเราข้ามเองไม่ได้เนี่ยเราต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เช่นใครบ้าง
7: ผู้ปกครอง
6: คุณตำรวจจราจรคุณครูนะคะหรือผู้ใหญ่ที่อยู่แถวๆนั้นให้ช่วยพาเราข้ามถนนนะคะและสุดท้ายถ้าเราจะต้องข้ามถนนเองคนเดียวเนี่ยพี่หนิงมี5คำที่เป็นวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยอยากรู้ไหมว่ามีอะไรบ้าง
7: อยากรู้ค่ะ
6: 1หยุดในจุดที่ปลอดภัยเช่นฟุตบาทนะคะหรือไหล่ทางนะคะไม่ไปหยุดบนถนนนะอันตรายนะคะ2มองนะคะมองอะไรเอ่ยรู้ไหม
7: ซ้ายขวาซ้าย
6: มองขวาซ้าย
7: ขวาน
6: ะคะมองดูให้แน่ใจว่ามันไม่มีรถมาแล้วนะคะ3ฟังอะไรเอ่ย
7: ฟังเสียงรถค่ะ
6: ถูกต้องค่ะฟังเสียงรถด้วยเพราะบางทีเราข้ามถนนตรงหัวมุมอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นรถตรงเราต้องใช้หูในการช่วยฟังนะคะแล้วก็4คิดอะไรเอ่ย
7: คิดว่ารถหยุดหรือยัง
6: คิดว่ารถหยุดหรือยังแล้วก็คิดว่าเราสามารถข้ามได้หรือยังนะคะและสุดท้ายเดินนะคะเดินข้ามถนนด้วยความระมัดระวังเราจะไม่วิ่งข้ามถนนกันนะคะเพราะว่าการวิ่งข้ามถนนเนี่ยเราอาจจะไปสะดุดบนถนนแล้วเดี๋ยวรถมาชนเราแย่เลย
7: ค่ะ
6: นะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามถนนกันเรามาทบทวน5คำกันก่อนดีไหมคะ1
7: หยุด
6: 2
7: มอง
6: 3
7: ฟัง
6: 4
7: คิด
6: แล้วก็5
7: เดิน
6: หยุดมองฟังคิดเดินโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามอันดับแรกหยุดแล้วก็มองขวาซ้ายแล้วก็มองขวาอีกทีนึงนะคะรถหยุดให้เราแล้วแล้วก็ฟังแล้วก็คิดข้ามได้ยังรถหยุดละ
7: ข้ามได้แล้ว
6: แล้วก็สุดท้าย5ทำไมคะ
7: เดิน
6: วิ่งได้ไหม
7: ไม่ได
6: ้โอเคไปเลยค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เด็กๆคะตอนนี้นะคะเราค่ะก็เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามวงกันแล้วค่ะเดี๋ยวในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันค่ะคุณครูผัดนะคะก็จะชวนเด็กๆค่ะมาเตรียมความพร้อมนะคะด้วยการขยับมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันค่ะให้เด็กๆยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างเลยค่ะยกมือวิเศษของเด็กๆขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวเรามาขยับมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันค่ะเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมไปพร้อมๆกันเลยค่ะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู1นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นหนอนกระดึบกระดึบมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู2นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นกระต่ายค่ะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชูนิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นอะไรคะแมวเหมียวมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู4นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นแมงมุมไต่ขึ้นฟ้าค่ะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู5นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นดอกบัวค่ะน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวในวันนี้นะคะคุณครูผัดค่ะก็จะมาแนะนำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะที่เราค่ะจะทำในวันนี้นั่นเองเริ่มจากกิจกรรมแรกของเราค่ะกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆนะคะสามารถหยิบดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นนะคะมาปั้นสิ่งต่างๆนะคะตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะเมื่อเด็กๆปั้นดินน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนำผลงานมาเล่าให้กับคุณครูได้ฟังด้วยค่ะและกิจกรรมที่2ของเราค่ะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆนะคะสามารถเลือกทำกิจกรรมนี้ได้ค่ะแต่ว่าเด็กนะคะต้องอย่าลืมหยิบกระดาษปั๊มอะไรคะแล้วก็ปั๊มสัญลักษณ์ด้วยนะคะเมื่อเด็กๆค่ะวาดภาพต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนำมาเล่าให้กับคุณครูได้ฟังเพื่อจดบันทึกด้วยค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็อย่าลืมค่ะจดบันทึกคำพูดของเด็กๆนะคะลงบนผลงานนั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะก็จะต้องหาพื้นที่ว่างในผลงานของเด็กๆค่ะเพื่อจดนะคะบันทึกเกี่ยวกับการเล่าของเด็กๆนั่นเองค่ะและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้ค่ะกิจกรรมใหม่ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมประดิษฐ์ที่คาดศีรษะผลไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่เรานะคะจะทำในวันนี้เลยค่ะเริ่มจากอุปกรณ์แรกของเราค่ะนี่นะคะก็คือภาพโครงร่างผลไม้นั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือภาพโครงร่างผลไม้ค่ะคุณครูนะคะก็จะมีรูปภาพโครงร่างผลไม้ต่างๆให้เด็กๆได้เลือกทำเลยค่ะอุปกรณ์ต่อมาของเราค่ะคืออะไรคะสีเทียนถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือสีเทียนนั่นเองค่ะต่อมาค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษสีแบบแข็งนั่นเองค่ะที่คุณครูนะคะนำมาตัดเป็นเส้นยาวๆค่ะเพื่อทำนะคะเป็นที่คาดศีรษะนั่นเองค่ะอุปกรณ์ต่อมาของเราค่ะคืออะไรคะถูกต้องเลยลูกนี่นะคะก็คือกาวและไม้ทากาวค่ะต่อมาค่ะผ้าเช็ดมือถูกต้องเลยค่ะแล้วอุปกรณ์ต่อมาค่ะเด็กๆถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกรรไกรปลายมนนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูผัดค่ะก็จะใช้กรรไกรค่ะในการตัดผลงานให้กับเด็กๆนั่นเองและอุปกรณ์ต่อมาค่ะนี่นะคะก็คือเทปใสนั่นเองค่ะลูกเดี๋ยวคุณครูผัดนะคะก็จะเป็นคนติดนะคะที่คาดศีรษะให้กับเด็กๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาสาธิตค่ะการประดิษฐ์นะคะที่คาดศีรษะผลไม้เลยค่ะเด็กๆน้องสังเกตดูค่ะภาพโครงร่างผลไม้ของคุณครูนะคะก็มีผลไม้หลากหลายเลยมีทั้งมะม่วงกล้วย
้มแล้วก็มีแอปเปิลด้วยค่ะเด็กๆเด็กๆนะคะสามารถเลือกได้ตามความสนใจของเด็กๆเลยค่ะคุณครูผัดนะคะขอเลือกเป็นภาพมะม่วงแล้วกันค่ะเด็กๆแล้วคุณครูนะคะก็จะใช้สีเทียนค่ะในการระบายนะคะที่ภาพโครงร่างของเราเลยค่ะคุณครูผัดนะคะก็ใช้สีเหลืองค่ะในการลายมะม่วงของเราเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคุณครูพัดนะคะก็ระบายสีนะคะไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็ค่อยๆระบายเลยค่ะเด็กๆสามารถใช้สีเทียนนะคะในการระบายให้เต็มได้เลย

0: เด็กๆค่อยๆระบายนะคะให้สีเทียนของเราค่ะเต็มกับรูปภาพโครงร่างได้เลยค่ะเด็กๆอย่าลืมจับสีเทียนให้ถูกต้องด้วยนะคะครูพัดขอเปลี่ยนสีค่ะคุณครูพัดจะมาระบายสีใบไม้บ้างค่ะเด็กๆคุณครูพัดใช้สีอะไรระบายอยู่คะ
1: สีเข
0: ียวถูกต้องเลยค่ะต่อมานะคะคุณครูพัดค่ะก็จะใช้กรรไกรนะคะในการตัดตามโครงร่างภาพผลไม้เลยค่ะโดยในขั้นตอนนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะเป็นคนตัดให้กับเด็กๆค่ะเด็กๆนะคะอาจจะต้องรอคุณครูพัดตัดผลไม้นะคะสักครู่นึงค่ะ

คุณครูก็จะตัดเลย

ตอนนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็ตัดรูปมะม่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณครูนะคะก็จะนำมาติดลงไปค่ะบนกระดาษแข็งที่คุณครูเตรียมไว้ให้เด็กๆเลยค่ะโดยให้เด็กๆนะคะทากาวลงไปบนกระดาษแข็งเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาทากาวเด็กๆนะคะจะต้องปาดกาวที่ไหนลูกถูกต้องเลยเด็กๆนะคะจะต้องปาดกาวที่บริเวณปากของภาชนะแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยค่ะเมื่อไม่มีกาวไหลออกมาจากไม้ทากาวแล้วนะคะให้เด็กๆค่ะทาลงไปนะคะบนกระดาษแข็งเลยค่ะทาลงไปแบบนี้เลยเมื่อเด็กๆนะคะทากาวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้เด็กๆนะคะนำผลงานของเด็กๆติดลงไปเลยค่ะและให้เด็กๆนะคะใช้มือของเด็กๆค่ะในการกดนะคะให้ภาพโครงร่างติดอยู่กับกระดาษแข็งนั่นเองเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วคุณครูพัดนะคะก็จะให้เด็กๆค่ะได้นำที่ค่าศีรษะของเด็กๆนะคะมาลองวัดที่ศีรษะของเด็กๆนั่นเองแล้วเดี๋ยวคุณครูก็จะติดให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆจะได้ที่ค่าศีรษะของตนเองกลับบ้านไปฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยเอ๊ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมนี้หรือเปล่าคะเด็กๆค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆค่ะจะต้องปั๊มสัญลักษณ์ของเด็กๆนะคะที่บริเวณด้านหลังของกระดาษที่เด็กๆหยิบมาเลยเด็กๆคะกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆสามารถเลือกทำได้นะคะวันนี้ค่ะคุณครูนะคะมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมเลยค่ะแต่ว่าคุณครูนะคะจะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อยกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมถูกต้องเลยค่ะและวันนี้นะคะเมื่อเด็กๆค่ะทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็สามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆได้ค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าวันนี้คุณครูพัดเปิดมุมอะไรให้กับเด็กๆบ้างคะมุมหนังสือมุมอะไรอีกคะมุมบทบาทสมมุติและมุมเกมการศึกษาถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถเข้าเล่นนะคะตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้กับเด็กๆได้เลยค่ะเด็กๆคะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะให้เวลาเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะได้ไปปฏิบัติกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเรากันเลยค่ะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัดนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆเก็บเก้าอี้เสร็จแล้วเด็กๆจะต้องมาทำอะไรลูกมาเข้าแถวถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วมาเข้าแถวได้เลยค่ะ

ระบายได้เลยลูกเดี๋ยวใครระบายเสร็จแล้วเอามาให้คุณครูช่วยตัดได้นะครับหนูจับสีเทียนไหมลูกจับแบบนี้ค่ะ

0: ระบายเลยลูก
1: ค่ะโอ้โหป้อนเป็นอะไรคะ
2: เป็นกระต่าย
1: เป็นกระต่ายได้เลยค่ะเดี๋ยวครูพักไปนอนดูนะ
2: โอ้ย
1: ค่ะได้ค่ะเก่งมากลูก

0: ค่ะเดี๋ยวคุณครูพอช่วยตัดนะรูปอะไรเอ่ยรูปกล้วยถูกต้องเลยค่ะเอ๋แล้วกล้วยของน้องอองฟองที่ระบายสีมาสีอะไรนะสีเหลืองค่ะเดี๋ยววันนี้น้องอองฟองใส่กลับบ้านไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูได้เลยนะคะใช่ค่ะเอากลับไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูไหมคะ
1: เอา
0: ได้เลยค่ะ
1: ได้แล้ว
0: ได้นะคะ
1: ใช
0: ่ค่ะได้แล้วนี่ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: เดี๋ยวหนูเลือกที่ค่าสีสะหนึ่งสีเลยเอาสีไหนคะ
1: สีเหล
0: ือง เอาสีเหลืองเหรอมีหลายสีเลยนะเอาสีอื่นไหมคะได้ค่ะหยิบได้เลยลูกป่าเดี๋ยวหนูไปนั่งตรงนู้นเลยป่าเดี๋ยวครูพัดไปดูนะ

อ่าแล้วทาเลยค่ะทาไปเป็นจางเลยแล้วหนูเอาภาพกล้วยของหนูมาติดลงไปเลยนี่ค่ะมาลูกเดี๋ยวคุณครูพัดลองวัดกับขนาดของเด็กดูนี่ค่ะแต่คุณครูช่วยนะโอ้ทำเป็นอะไรคะ

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้ได้เลยค่ะ

0: เด็กๆค่ะเรารู้ค่ะเกมการศึกษาอันนี้นะคะจะมีตัวเลขแล้วก็มีรูปภาพด้วยได้ค่ะเดี๋ยวเราต้องเล่นอันนี้ถ้าหนูเล่นอันนี้เสร็จแล้วหนูสามารถหยิบเกมใหม่ได้ดูค่ะเห็นไหมคะมีตัวเลขอันนี้เลขอะไรลูกเลขอะไรคะ
1: เลข
0: ศูนย์เอ๊มีเลขอะไรอีกนะไหนเอาตัวเลขออกมาดูสิคะมีเลขอะไรอีกลูกไหนคะได้ค่ะมาช่วยเพื่อนเล่นก่อนได้นะมีเลขอะไรด้วยคะ
1: เลขอ
0: ะไรลูกเลขสองเดี๋ยวเราเอาตัวเลขออกมาก่อนเดี๋ยวเราต้องช่วยกันเอาตัวเลขออกมาแบบนี้เห็นไหมคะมีตัวเลขแล้วก็มีรูปภาพด้วยเราจะต้องจับคู่ภาพกับตัวเลขนั่นเองเดี๋ยวครูพัดลองกระจายออกมาแล้วเราช่วยกันเล่นได้ไหมคะไหนมีใครจะมาช่วยครูพัดเล่นบ้างต่อมาค่ะเลขหนึ่งแล้วอะไรต่อคะหนึ่งแล้วอะไรลูกสองสองอยู่นะเลขสองมาค่ะวางชิดติดกันได้เลยลูกต่อมาค่ะเด็กๆช่วยกันหาค่ะภาพไหนที่มีเป็นภาพสองภาพไหนลองดูสิคะไหนเราลองช่วยกันนับค่ะช่วยกันนับสิหนึ่งสองมีสองภาพถูกต้องไหมคะถูกต้องหนูวางได้เลยค่ะแอนน้องเขาหอมช่วยคุณครูพัดวางรอหันอีกด้านหนึ่งหันอีกด้านหนึ่งค่ะอีกด้านหนึ่งไหนคะได้เลยต่อมาค่ะเลขสองแล้วเลขอะไรนะเลขอะไรคะเลขสามเลขสามอยู่ตรงไหนเลขสามเหมือนนกเลยอยู่ตรงไหนเอ่ยหยิบมาวางได้เลยค่ะไหนเลขสามคะเลขสามเลขสามลูกเอ๊ครูพัดเห็นเหมือนเลขสามจะมีสีเขียวๆเลยค่ะมาวางได้เลยค่ะวางด้านนี้ลูกต่อมาค่ะเราลองหาภาพที่มีของอยู่สามชิ้นค่ะอยู่ไหนเอ่ยเอ๊เราลองช่วยกันหาสิเอ๊ภาพนี้หรือเปล่านะไหนลองช่วยกันนับสิคะหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมคะไม่ใช่เอ๊อยู่ไหนนะภาพไหนที่มีสามภาพนะไหนลองดูสิคะเลขสามอยู่ไหนไหนลองดูสิคะอันนี้หรือเปล่าใช่หรือเปล่าไหนลองเอามาวางสิคะวางได้ไหมวางได้ไหมคะไม่ใช่แสดงว่ายังไม่ถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราหาใหม่สิคะอยู่ไหนนะ
1: หน
0: ู
1: ลองวาง
0: ดิลองวางสิคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้อยู่ไหนนะเอ๊ะอันนี้หรือเปล่าไหนลองช่วยกันนับสิหนึ่งสองสามมีกี่ภาพคะสามภาพถูกต้องไหมลูกวางได้เลยค่ะต่อมาค่ะเลขสี่เลขสี่เหมือนกับเรือเลยวางได้เลยค่ะเอ๊ะเมื่อสักครู่นี้เรานับอะไรไปหน้าที่มีสี่

มี4ถูกต้องเลยค่ะไหนลองวางสิคะได้ไหมถูกต้องเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันต่อลูกน้องมาตินเก่งมากเลยครับ

0: ของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆค่ะเด็กๆเก็บของเล่นเสร็จแล้วเด็กๆมานั่งที่ได้เลยนะคะเด็กๆค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะในวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆนะคะได้เลือกทำทั้งหมด3กิจกรรมค่ะโดยเด็กๆนะคะก็น่ารักมากค่ะสามารถปฏิบัติตามนะคะงานที่ได้รับมอบหมายค่ะนั่นก็คือให้เด็กๆนะคะได้เลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างนอกกิจกรรมนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะให้ตัวแทนเด็กๆนะคะลองออกมาพูดเล่าเกี่ยวกับผลงานของเด็กๆที่ได้ทำในวันนี้เลยค่ะเอ๊ะใครดีนะน้องข้าวหอมค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องข้าวหอมค่ะ
0: น้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมค่ะวันนี้น้องข้าวหอมทำกิจกรรมศิลปะอะไรบ้างลูกทำกิจกรรมอะไรคะ
1: วาดภาพสีเทียนเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ดู
0: อ๋อวาดภาพสีเทียนจะเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูใช่ไหมคะแล้ววันนี้ที่คาดศีรษะที่น้องข้าวหอมทำวันนี้น้องข้าวหอมได้รูปอะไรมาคะ
1: ส้ม
0: รูปส้มแล้วระบายสีอะไรคะ
1: สีส้ม
0: แล้วมีสีอะไรอีกลูก
1: สีเขียว
0: มีสีเขียวด้วยถูกต้องเลยค่ะน้องข้าวหอมนะคะบอกว่าวันนี้น้องข้าวหอมทำสองกิจกรรมมีวาดภาพสีเทียนแล้วก็ประดิษฐ์ที่คาดศีรษะเป็นผลไม้ด้วยใช่ไหมคะน่ารักมากค่ะปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆทุกคนเลยค่ะได้ประดิษฐ์นะคะที่คาดศีรษะเป็นผลไม้นั่นเองเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดก็จะให้เด็กๆค่ะนำผลงานไปฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะไปล้างมือเข้าห้องน้ำแล้วก็ดื่มน้ำกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมสุดท้ายของเรากันค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะเด็กๆคะก่อนที่เรานะคะจะมาเล่นเกมการศึกษากันค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆยกหนวดมือของเด็กๆขึ้นมาค่ะเด็กๆมีหนวดมือของตัวเองหรือยังนะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักษ์ไหลเล่นยักษ์เช้ายักษ์เย็นยักษ์เล่นเล่นแล้วก็ยักษ์หมึกผูกโบเอาหมึกผูกโบไว้นะคะน่ารักมากค่ะเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเด็กๆค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีเกมการศึกษาใหม่มาแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักด้วยค่ะโดยในวันนี้นะคะเกมการศึกษาที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันค่ะนั่นก็คือเกมภาพตัดต่อกล้วยนั่นเองเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะลองสังเกตจากภาพที่สมบูรณ์ของคุณครูก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพกล้วยถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพกล้วยนั่นเองค่ะคุณครูนะคะจะมาให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับเกมภาพตัดต่อกล้วยนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือชิ้นส่วนของเกมภาพตัดต่อค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะนำมาวางกระจายไว้ก่อนเลยค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะกระจายเกมการศึกษาเลยค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็กระจายเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาสาธิตวิธีการเล่นเกมการศึกษาให้กับเด็กๆได้สังเกตกันค่ะลำดับแรกเลยนะคะเด็กๆค่ะก็จะต้องสังเกตจากภาพที่สมบูรณ์ก่อนเลยค่ะแล้วให้เด็กๆนะคะเลือกมา1ชิ้นเกมค่ะเด็กๆอาจจะเริ่มจากมุมใดมุมหนึ่งก็ได้นะคะของเกมการศึกษาค่ะคุณครูพัดค่ะจะเริ่มจากภาพนี้ค่ะเด็กๆคุณครูพัดนำมาวางตรงนี้ถูกหรือเปล่าคะถูกไหมคะลูกไม่ถูกเอ๋คุณครูพัดนำมาวางตรงนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยแล้วเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่าภาพที่ขาดหายไปนะคะมีสีอะไรหรือว่ามีชิ้นส่วนใดที่ขาดหายไปค่ะสีอะไรขาดหายไปคะเด็กๆบอกว่าสีเหลืองของกล้วยที่เป็นชิ้นๆขาดหายไปใช่ไหมคะเอ๋อยู่ตรงไหนนะภาพนี้หรือเปล่านะคุณครูพัดสังเกตเห็นนะคะว่าใบตองค่ะที่มีสีเขียวๆตรงนี้ก็ขาดหายไปด้วยเดี๋ยวคุณครูพัดจะลองนำมาวางก่อนเลยค่ะคุณครูพัดวางตรงนี้ถูกต้องไหมคะถูกไหมคะไม่ถูกคุณครูพัดต้องนำมาวางตรงนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยแล้วเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่ามีอะไรที่ขาดหายไปอีกคะมีผลกล้วยที่มีสีอะไรนะสีเหลืองๆขาดหายไปอันนี้หรือเปล่ามีสีเหลืองๆเหมือนกันเลย
1: ใช่
0: ถูกไหมคะแบบนี้ถูกไหมเอ่ยยังไม่ถูกใช่ไหมคะภาพนี้ค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องเหมือนกับภาพที่สมบูรณ์ของเราไหมคะเหมือนเลยเด็กๆนะคะก็สามารถเล่นเกมภาพตัดต่อนี้ได้ค่ะเด็กๆนะคะต้องนำชิ้นส่วนทั้งหมดนะคะมาต่อกันให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ได้เลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆอย่าลืมยกมือให้คุณครูเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาของเด็กๆด้วยนะคะโดยในวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็จะให้เด็กๆนะคะได้เล่นเกมการศึกษาค่ะเด็กๆนะคะอาจจะได้เรียนรู้ทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆได้เคยเรียนรู้มาแล้วด้วยค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะก็อย่าลืมค่ะเข้าไปสังเกตการเล่นเกมการศึกษาของเด็กๆนะคะเพื่อให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษานั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางค่ะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษากันค่ะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัดตอนนี้พร้อมแล้วหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วอะไรคะพร้อมแล้วค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะเก็บเก้าอี้เข้าที่ได้เลยค่ะเดี๋ยวอีกข้อที่เรานั่งเล่นเกมการศึกษาได้เลยนะคะ

ลองเล่นเกมภาพกับเราไปเลยค่ะเราจะเริ่มจากตรงไหนดีคะเริ่มจากด้านล่างใช่ไหมได้เลยค่ะหนูลองเอามาวางดูเลยค่ะเราเอามาวางเลยค่ะน้องเอาฟองเราเอามาวางได้เลยเราต้องวางให้เหมือนกับภาพที่สมบูรณ์ของเรานะเฮ้ยลองดูสิคะถ้าเราวางตรงนี้เราจะต่อภาพได้ไหมเราขยับมาอีกตอนนี้ด้วยค่ะถูกต้องเลยค่ะแล้วเดี๋ยวลองสังเกตดูไปเป็นภาพไหนนะเราเอามาวางชิดติดกันลองดูค่ะสวยมากเลยค่ะแล้วมีอะไรที่ขาดหายไปอีกคะลองเอามาวางค่ะเอ๊ถูกต้องหรือเปล่านะต่อกันได้ไหมคะเดี๋ยวเราลองหยิบแล้วลองสลับที่ไหนได้ค่ะหยิบขึ้นมาได้เลยค่ะใส่ไปซื้อตรงนี้มีสีอะไรคะมีสีอะไรหนูสีเขียวของใบตองอยู่ตรงไหนอีกนะลองสังเกตดูจากด้านนี้ก็ได้ค่ะจากภาพที่สมบูรณ์ของเรา

ครับไหนลองวางดูสิลูก

เลยต่อมาค่ะมีอีกไหมโอ้โหเก่งมากเลยครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยวันนี้คือเกมอะไรคะเกมภาพตัดต่อกล้วยนั่นเองเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนเด็กๆหนึ่งคนออกไปเปลี่ยนเกมการ์ตูนให้คุณครูเดี๋ยวเด็กๆคะเดี๋ยวไปหยิบเกมการศึกษาใหม่ที่เป็นเกมการศึกษานะใครดีนะ

เดี๋ยวเด็กๆลองนำภาพมาเรียงลำดับต่อเลยนะคะขึ้นที่แถวใหม่ได้เลยลูกภาพใหม่ขึ้นที่แถวใหม่เลยนะคะรูปหัวใช่ค่ะเดี๋ยวคุณครูเดินมาตรวจสอบนะเก่งมากค่ะคะน้องมาซิปไปเปลี่ยนเกมลูกป่ะนะคะนะคะมาเลยเป็นภาพสัญลักษณ์รูปปุ๊บนะคะจับคู่ภาพเหมือนถูกต้องเลยค่ะเว้นระยะนิดหนึ่งไหนคะ

0: งั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันตรวจสอบค่ะภาพแรกเป็นภาพอะไรคะข้าวอะไรจำได้ไหมเอ่ยข้าวกล้องอันนี้นะคะ
1: ข
0: ้าวเปลือกข้าวไรซ์เบอร์รี
1: ่
0: ข้าวอะไรคะข้าวหวานอันนี้ข้าวสารอันนี้ข้าวอะไรคะใช่มีกี่สีลูกมีสีอะไรบ้างคะมีสีดำด้วยแล้วก็มีสีอะไรด้วยคะแล้วก็มีสีขาวด้วยแล้วมีข้าวอะไรข้าวเหนียวถูกต้องเลยครับปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวเด็กๆช่วยการเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าลูกเก็บเบาๆนะคะวางเบาๆลูกวางเลยค่ะ

0: จากข้าวเปลือกไหนคะอยู่ตรงไหนเอ่ยเอามาวางเลยข้าวเปลือกเดี๋ยวภาพแรกเราจะต้องเริ่มจากภาพนี้ก่อนเห็นไหมคะเป็นข้าวเปลือกต่อมาค่ะข้าวเปลือกเริ่มงอกแล้วมีใบสีเขียวอยู่อันไหนเอ่ยเอามาเรียงจากด้านนี้ด้วยค่ะต่อมาค่ะหนูครูขอดูภาพที่เหลือได้ไหมคะเราช่วยกันดูวางได้เลยค่ะต่อไปต้องเป็นยังไงคะเรามาเรียงด้านข้างนี้แล้วภาพสุดท้ายค่ะลองดูสิคะอยู่ตรงไหนเอ่ยถูกต้องไหมคะเด็กๆเราช่วยกันตรวจสอบค่ะภาพแรกคือภาพอะไรคะข้าวเปลือกต่อมาค่ะเป็นข้าวเปลือกแต่ว่ามีอะไรงอกออกมาคะมีใบเขางอกออกมาแล้วนี่ล่ะคะ
1: ใหญ
0: ่มีใบเยอะเลยมีใบใหญ่เลยแล้วนี่ค่ะ
1: ใหญ
0: ่ใหญ่แล้วก็มีอะไรด้วยคะสีเหลืองเหลืองคืออะไรนะรวงข้าวถูกต้องค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเดี๋ยวเด็กๆช่วยกันเก็บใส่ตะกร้านะคะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่คุณครูค่ะตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆค่ะนำเกมการศึกษาไปเก็บที่แล้วมานั่งที่รอคุณครูได้เลยค่ะมาเลยค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมนะคะเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณครูพัดนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนมากเลยค่ะที่เด็กๆนะคะตั้งใจค่ะในการทำกิจกรรมนะคะและอย่างเล่นเกมการศึกษาได้อย่างถูกต้องด้วยค่ะคุณครูพัดนะคะสังเกตเห็นค่ะว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็ตั้งใจในการเล่นเกมการศึกษาเช่นเดียวกันค่ะเด็กๆค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้กับกิจกรรมต่างๆนะคะกับคุณครูพัดค่ะทั้งหมด5กิจกรรมเลยค่ะเริ่มจากกิจกรรมแรกนะคะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้พูดคุยสนทนากันค่ะเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กๆชอบทำเมื่ออยู่ที่บ้านนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถออกมาพูดคุยและเล่าเรื่องราวต่างๆได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะกิจกรรมที่2ของเราค่ะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์เด็กๆจำกันได้ไหมเอ่ยว่าอุปกรณ์ที่วันนี้เด็กๆเคลื่อนไหวคืออะไรคะริบบิ้นถูกต้องเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์นั่นก็คือริบบิ้นนั่นเองค่ะกิจกรรมที่3ของเราค่ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะในหน่วยการเรียนรู้ใหม่ค่ะนั่นก็คือหน่วยผลไม้นั่นเองค่ะและเรื่องที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้ในวันนี้ค่ะนั่นก็คือชื่อรูปร่างลักษณะและสีของผลไม้ค่ะเด็กๆนะคะก็ได้ออกมานะคะบอกชื่อผลไม้และได้สังเกตผลไม้ชนิดต่างๆนอกจากนั้นนะคะเด็กๆค่ะยังได้ลองแยกสีของผลไม้ด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็มีกิจกรรมมาให้เด็กเลือกนะคะทั้งหมด3กิจกรรมเลยค่ะโดยกิจกรรมแรกนะคะก็คือกิจกรรมปั้นกิจกรรมที่2กิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมที่3ค่ะกิจกรรมประดิษฐ์ที่คาดสีสะผลไม้นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะในวันนี้ค่ะก็จะได้ที่คาดสีสะผลไม้กลับไปฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยเพราะว่าวันนี้นะคะเด็กๆทุกคนเลยค่ะได้ประดิษฐ์ที่คาดสีสะกันนั่นเองค่ะและกิจกรรมสุดท้ายค่ะก็คือกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้ค่ะเกมการศึกษาใหม่นั่นก็คือเกมภาพตัดต่อกล้วยนั่นเองค่ะคุณครูนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะที่มีความตั้งใจนะคะในการทำกิจกรรมต่างๆกับคุณครูค่ะเด็กๆให้กับตัวเองหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปรับประทานอาหารกลางวันกันค่ะแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะชวนเด็กๆค่ะมาร้องเพลงหมดเวลานะคะเพื่อบ๊ายบายเพื่อนๆแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางกันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวช่วยคุณครูพัดร้องเพลงด้วยนะ1 2 3 1

嚴近來是責木咩？拜拜，迪迪拜拜，เพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: ็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเด็กออกปากพักดึกสนุกสุขรักฝึกมากที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กกเพราะมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อนนิทานเรื่องขนมหวานบ้านตะวันขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆเข้าสู่โลกนิทานแห่งจินตนาการในวันนี้พี่มีนิทานเรื่องโปรดสุดพิเศษอยากจะมาเล่าให้แทนไทยไมโทและเด็กๆได้ฟังกันนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าขนมหวานบ้านตะวันไหนใครอยากฟังนิทานเรื่องนี้กันบ้างชูมือขึ้นหน่อยจ้ะ
1: ผมอยากฟังครับ
2: ผมอยากฟังด้วยครับ
0: แต่มีข้อแม้อยู่ว่าหลังจากฟังเล่านิทานเรื่องนี้จบแล้วแทนไทยไมโทและเด็กๆต้องช่วยกันทำภารกิจตอบคำถามจากนิทานให้ครบถ้วนแทนไทยไมโทและเด็กๆพร้อมจะทำภารกิจนี้ไหมจ๊ะ
1: พร้อมครับ
2: สบายมากเลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจ

0: ารกิจกันเลย
1: มีร้านขายขนมหวานเก่าแก่อยู่ร้านหนึ่งชื่อว่าขนมหวานบ้านตะวันทุกเช้าตะวันจะช่วยคุณตาขายขนมหวานก่อนไปโรงเรียน
2: สวัสดีค่ะรับขนมอะไรดีคะ
1: อยู่มาวันหนึ่งโจคนถิ่นได้มาเปิดร้านขนมหวานร้านใหม่ติดกับร้านของตะวันทุกคนต่างไปซื้อขนมหวานที่ร้านของโจเพราะขนมมีราคาถูกมาก
3: รับขนมหวานไหมครับราคาถูกๆเลยนะครับ
1: ตะวันนั่งกอดแมวอยู่บนเก้าอี้รอลูกค้ารอแล้วรออีกแต่ไม่มีลูกค้าสักคนระหว่างนั้นตะวันนึกได้ว่ามีหนังสือสูตรลับการทำขนมหวานแสนอร่อยของคุณยาย
2: นึกออกแล้วคุณยายเคยบันทึกสูตรขนมไว้นี่นา
1: เมื่อตะวันเปิดหนังสืออ่านพบว่าคุณยายใช้ผลไม้มหัศจรรย์มาทำขนมหวาน
2: ว้าว
1: ในเช้าวันหยุดตะวันรีบสะพายเป้ออกเดินทางตามหาสวนผลไม้มหัศจรรย์ตะวันเดินทางผ่านภูเขาและท้องนาที่แสนไกลจนมาพบกับสวนผลไม้มหัศจรรย
2: ์เย้เรามาถึงสวนผลไม้มหัศจรรย์กันแล้ว
1: พี่เต่าพี่กระต่ายและพี่แกะผู้คอยดูแลสวนแห่งนี้ได้แบ่งปัน

0: ผลไม้ให้แก่ตะวัน
1: ขอบคุณพี่เต่าพี่กระต่ายและพี่แกะมากๆเลยนะคะ
0: ตะวันหอบแตงโมมะพร้าวและทุเรียนกลับบ้านเพื่อมาทำขนมหวานสูตรคุณยายแต่เคล็ดลับสำคัญที่สุดคุณยายบันทึกไว้คือความใส่ใจในการทำขนมทุกขั้นตอน
1: คุณยายคะตะวันจะตั้งใจทำขนมให้ดีที่สุดเลยค่ะ
0: เช้าวันใหม่คุณตาและตะวันเปิดด้านขายขนมหวานสูตรคุณยายอย่างภาคภูมิใจ
1: ขนมหวานจากสูตรของคุณยายของตะวันเองค่ะรับอะไรดีคะ
0: ในขณะที่ร้านของโจกำลังมีปัญหาเพราะลูกค้าเจอขนอีกาในขนม
2: หานี่มันขนอีกานี่นา
0: ทำให้ลูกค้าไม่กล้ากลับมาซื้อขนมหวานที่ร้านของโจอีกขนมหวานที่ร้านของตะวันจึงได้รับความสนใจจนกลับมามีลูกค้าอีกครั้งแต่ตะวันยังคอยให้ความช่วยเหลือร้านขนมของโจจนสามารถกลับมาเปิดร้านได้
3: ขอบคุณตะวันที่คอยช่วยเหลือผมนะครับ
1: ยินดีมากๆเลยค่ะ
0: หลังจากนั้นตะวันกับโจก็เปิดร้านขนมข้างกันและเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันตลอดไปนิทานเรื่องขนมหวานบ้านตะวันก็จบสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วจ้ะและก็ถึงเวลาทำภารกิจตอบคำถามจากนิทานกันแล้วคำถามข้อแรกตะวันตามหาผลไม้วิเศษจากที่ไหนระหว่าง 1. โรงเรียนในฝันหรือ2ส่วนผลไม้มหัศจรรย
1: ์คำตอบคือข้อ2ครับสวนผลไม้มหัศจรรย
0: ์ถูกต้องเลยจ้ะไหนใครอยากไปสวนผลไม้มหัศจรรย์แบบตะวันบ้างยกมือหน่อย
1: ผมครับ
4: ผมด้วยครับ
0: คำถามข้อต่อมาคือทำไมลูกค้าถึงไม่กล้ามาซื้อขนมที่ร้านของโจอีกระหว่าง 1. โจขายขนมในราคาแพงหรือ2ลูกค้าเจอขนอีกาในขนมของโจ
4: คำตอบคือข้อ2ครับลูกค้าเจอขนอีกาในขนมของโจ
0: ถูกต้องจ้ะเก่งมากเลยแสดงว่าตั้งใจฟังนิทานอย่างดีเลยนะเนี่ยคำถามข้อสุดท้ายแล้วตั้งใจฟังคำถามให้ดีนะจ๊ะคำถามคือทำไมโจถึงสามารถกลับมาเปิดร้านขนมหวานได้อีกครั้งระหว่าง 1. โจได้รับความช่วยเหลือจากตะวันและตั้งใจทำขนมจนลูกค้าไว้วางใจอีกครั้งหรือ2. โจขายขนมในราคาที่ถูกและแถมขนมให้ลูกค้าอีกมากมาย
1: คำตอบข้อ1ครับโจได้รับความช่วยเหลือจากตะวันและตั้งใจทำขนมจนลูกค้าไว้วางใจอีกครั้งครับ
0: ถูกต้องเลยจ้ะหากเราทำผิดพลาดไปก็สามารถแก้ไขตัวเองได้เสมอเหมือนกับโจเลยนะขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
5: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ตอนภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะนิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนใครเคยฟังนิทานเรื่องนี้มาแล้วมาร้องเสียงเหมือนแกะแบะแบะให้ฟังกันหน่อยจ้ะ
1: แบะแบะแบะแบะ
0: โอ้โหเป็นแกะที่น่ารักน่ากอดมากๆเลยแทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
2: ได้เลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
3: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
0: ณหมู่บ้านชายป่ามีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งชอบพูดโกหกเป็นประจำวันหนึ่งเด็กเลี้ยงแกะอยากแกล้งชาวบ้านจึงร้องตะโกนว่า
3: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
0: ต่อจากนี้แทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. เด็กเลี้ยงแกะเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้งหรือ 2. เด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
3: คำตอบคือข้อ 2 ครับเด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
0: ถูกต้องจ้ะเด็กๆลองสังเกตสีหน้าของเด็กเลี้ยงแกะดูสิจ๊ะหัวเราะสนุกสนานแต่สีหน้าของชาวบ้านกลับดูผิดหวังกันทุกคนเลย
3: ไม่เห็นมีหมาป่าสักตัวเลย
0: และเด็กเลี้ยงแกะก็ยังเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้ง
3: ช่วยด้วยช่วยด้วยมากินแกะแล้ว
0: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. ชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและพบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคยหรือ 2. จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
3: คำตอบคือข้อ 1 ครับชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและก็พบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคย
0: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยชาวบ้านอุตส่าห์ยกขบวนมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะกันมากมายแต่กลับโดนหลอกซะอย่างนั้น
3: เฮ้ยโดนเด็กเลี้ยงแกะหลอกอีกละ
0: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆ คิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วยหรือ2แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
4: คำตอบคือข้อ1ครับจนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
0: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยหมาป่ากำลังจะจับแกะกินอยู่เลยจนเด็กเลี้ยงแกะต้องตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วอย่างนี้จะมีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกไหมนะ
3: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
0: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆ คิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมดหรือ2แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
3: คำตอบคือข้อ2ครับแต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
0: ถูกต้องจ้ะในภาพมีแต่เด็กเลี้ยงแกะคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วและภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
4: สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมด
0: ถูกต้องจ้ะดูสิหมาป่าพุงโตเพราะจับแกะกินจนอิ่มเลย
5: อิ่มจังเลย
0: สุดท้ายการโกหกของเด็กเลี้ยงแกะก็ทำให้เขาได้รับผลเช่นนี้ในที่สุดพวกเราก็ช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือให้ตัวเองกันหน่อย

0: ยามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Y ครับผมรายการที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้เข้าใจมุมมองความคิดของกลุ่มวัยรุ่นเจนที่เขาว่ากันว่าเข้าใจยากที่สุดครับและยังเป็นเจนที่บอกกันว่ามีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆด้วยครับแขกรับเชิญคนแรกของเราวันนี้นะครับเป็นหนุ่มน้อยที่มากความสามารถโดยเฉพาะเรื่องการทำอาหารครับและเธอยังมีดีกรีเป็นถึงแชมป์มาสเตอร์เชฟจูเนียร์คนแรกของประเทศไทยด้วยครับผมน้องแพตตี้ชนันชิดาพงเพชรครับ

0: ด็กหญิงชนันทิดาพงเพชรค่ะชื่อเล่นชื่อพัตตี้ค่ะอายุ12ปีค่ะปีที่ผ่านมาค่ะหนูก็ได้เป็นแชมป์ MasterChef Junior Thailand คนแรกของประเทศไทยค่ะตอนแรกหนูก็ไม่ได้ expect หรอกว่าตัวเองจะเป็นแชมป์ตอนแรกแค่มาเอาประสบการณ์แต่พอเหมือนระบบอยู่3คนสุดท้ายเนี่ยความ expect หรือว่าความคาดหวังเนี่ยมันมากขึ้นก็เลยภูมิใจในตัวเองมากๆเลยค
1: ่
0: ะ
1: แพตตี้ค่ะ
0: พอเป็นแชมป์นี่เปลี่ยนแปลงตัวหนูมากเลยเพราะว่าคิดว่าแบบเราได้เจอกับโลกใหม่มุมมองใหม่ที่ว่าแบบโหมันดีมากเลยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยการเป็นแชมป์ตอนนี้ก็งานอดิเรกก็คือทำอาหารนะคะแล้วก็จะมีเป็น

0: เอ๊ผมคิดว่าน่าจะบ้านหลังนี้นะครับเพราะว่าโลเคชั่นมาถึงตรงนี้อันนี้คือบ้านของแขกรับเชิญคนแรกของเรานะครับสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับสวัสดีครับ
1: อยู่ครับ
0: อ้าวอ้าวสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับผมน้องแพตตี้ครับนี่ครับผมแขกรับเชิญคนแรกของเรานะครับน้องแพตตี้เป็น
1: แชมป์ค่ะ
0: ของรายการ
1: MasterChef Junior Thailand Season 1ค
0: ่ะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆผู้หญิงคนนี้แล้ววันนี้เราจะมารู้จักตัวตนของน้องแพตตี้กันเนาะ
1: ได้
0: ไหม
1: ได้ค่ะ
0: โอเคนี่ถือจะไปไหนครับ
1: เดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งที่ตลาดค่ะ
0: ไปช้อปปิ้งที่ตลาดเฮ้ยงั้นทำอาหารพี่กินได้ไหมวันนี
1: ้ได้เดี๋ยวให้พี่ทำเป็นลูกมือหนูเลย
0: เฮ้ยได้เลยครับอ่ะจัดไปงั้นเดี๋ยวเราไปตลาดกัน
1: โอเค
0: ไป

0: 厉害。
1: โอเคน่าจะเป็นร้านนี้หรือเปล่าที่สามารถมีผัก
0: โอเคขอซื้อค่ะแล้วก็ใบมะกรูดผักชีใบเลื่อยน
1: ี่ค่ะผักชีเอาเยอะไหมครับ
0: แค่นี้ก็พอแล้วค่ะ
1: พอไหมพอแล้ว
0: ขอบคุณค่ะ
1: แฟนคลับเยอะมากครับดังมากคนนี้สุดยอดรู้จักทั้งตลาดครับคนนี้เรามีวิธีการเลือกผักยังไงบ้างไหม
0: แล้วก็ต้องเลือกผักที่พยายามที่ให้เอาใบแก่ๆอย่าอ่อนมาก
1: ใบ
0: อ่อนๆ
1: ใบอ่อนไม่แก่มากแล้วเราจะดูได้ไงว่ามันแก่มันอ่อน
0: ถ้าเกิดสมมติเอาง่ายๆก่อนเลยถ้าเกิดเป็นขิงขาแก่หรือขิงแก่เนี่ยมันจะค่อนข้างแบบหั่นยากแล้วมันจะแข็งแข็งเวลาหั่นหรือสไลด์เนี่ยกลิ่นมันก็จะแรงค่ะ
1: ตอนนี้เราขาดซีฟู้ดถูกไหมเราจะกลับไปหาซีฟู้ดก็คือหอยเชียงโฮงกะเตะ
0: แล้วก็ไข่ปลาแซลมอน
1: ไข่ปลาแซลมอนปกติเราเลือกไซส์ไหมหอยเชียวมันก็มีหลายไซส์
0: โอ้หอยเชียว
1: ไข่ปลาก็มีหลายไซส์เหมือนกัน
0: จริงๆอ่ะมันมีหลายสายพันธุ์มากก็คือแบบหอยเชียวไทยเนี่ยมันจะเป็นอันเล็ก
1: ๆ
0: แบบที่เขาตามร้านอาหารแบบอบเนยอะไรเงี้ยค่ะและอีกอันนึงเป็นของญี่ปุ่นผมชอบที่สุด
1: โฮงกะเตะใช่ไหม
0: ใช่
1: ใหญ่ใช่ไหม
0: เพราะว่ามันจะใหญ่แล้วมันจะหวาน
1: มันจะหวาน
0: ได้แบบนึงก็คือของอเมริกา
1: ของอเมริกาด้วย
0: มันจะใหญ่เหมือนกันแต่มันจะไม่ค่อยหวาน
1: มันจะไม่ค่อยหวานโอ้โหพี่หลายอันมาก
0: มีปลาเต่าเต้ยด้วย
1: ปลาเต่าปลาอะไรนะครับ
0: ปลาเต่าเต้ย
1: ปลาเต่าเต้ย
0: มันคือเป็นปลาของฝั่งเซี่ยงไฮ้ฝั่งจีนนะคะคือมันจะเนื้อละมุนมากแต่ราคาจะ
1: แพงมาก
0: มากมาก
1: ส่วนใหญ่ปลาเต่าเต้ยนี่เขาไปทำอะไรกัน
0: เขาจะมาต้มในน้ำซุปหรือใส่ข้าวต้มแบบของคนจีนนะคะใช
1: ่โอเคเราถึงร้านแล้วเน
0: า
1: ะ
0: หนูขอหอยเชี่ยวโอตาเตะ3ตัวแล้วก็ไข่ปลาแซลมอนนะ
2: ได้ค่ะหอยเชี่ยวโอตาเตะ3ตัว
1: 3ตัวแล้วก็ไข่ปลาแซลมอนโอเคครับ
0: แล้วพี่ท็อปดูกุ้งใช่ไหม
1: โอ้โห
0: ใหญ่เท่ามือเลย
1: ใช่ใหญ่กว่ากำมือพี่อีกทีดูดิ
0: หนักมาก
1: การจับกุ้งต้องจับอย่างนี้แหละครับ
0: ใช่เพราะว่ามันจับตรงนี้ก็ได้แต่เพราะถ้าจับตรงนี้เนี่ยหัวมันจะขาดได
1: ้โอ้โหโชว์กล้องหน่อยเร็ว
0: ไอ้แม่ให้พี่รับลองถือดูมันหนักมาก
1: เออหนักจริงๆอ่ะโหตัวใหญ่มากเท่าหน้าแพตตี้เลยไหม
0: ลูกล็อบสเตอร์
1: ลูกล็อบสเตอร์ตอนนี้เราก็ได้ของครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารกันแล้วก็ไปดูว่าน้องแพตตี้ทำอะไรให้เรากินนะครับ
0: ได้ค่ะ

0: พูดตรงๆนะตะเกียพี่นวดแป้งก็นวดแล้วพี่ยังดูไม่ออกเลยว่าเราทำอะไรกัน
1: เ
0: นี่ย
1: เราจะทำเป็นเมนูเป็นแบบซีฟู้ดมิกซ์เลยค่ะ
0: ซีฟู้ดมิกซ
1: ์ใช่ก็คือเราจะใช้ซีฟู้ดทั้งหมด3อย่างเลย
0: 3อย่าง
1: เราใช้หอยเชลล์โฮลาเต้แล้วก็มีกล้ามปูม้
0: า
1: แล้วก็ใช้ไข่ปลาแซลมอน
0: ไข่ปลาแซลมอนเมนูชื่อว่าอะไรครับ
1: เป็นอันนี้เป็นลาวิโอลี่ไส้ปูหอยช็อกโกแลตซอสต้มขา
0: โอเค
1: โอเค
0: ลาวิโอลี่ไส้ปู
1: ไส้ปู
0: หอยช็อกโกแลตแล้วก็ซอสต้มขา
1: ใช
0: ่โอเคครับ ดูยากมากเหมือนกันนะเนี่ย
1: ไม่ยาก
0: แฮตตี้ทำอาหารตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
1: ถ้าทำได้ประมาณ5ขวบ
0: 5ขวบ
1: ใช่ค่ะ5ขวบ
0: ทำเรามีคนสอนเราเหรอ
1: YouTube
0: สอน
1: YouTube ใช
0: ่เปิด YouTube ดูทำอาหารตอน5ขวบ
1: ใช
0: ่โอ้โห5ขวบพี่ทำอะไรอยู่เนี่ยนึกไม่ออกเลยโอ้โหเก่งมาก
1: อันนี้แป้งก็วิธีนี้ก็คือแป้งน่ะมันก็จะเริ่มแบบบางแล้วนี่ก็ขออีกนิดนึง
0: อีกนิดนึง
1: ให้มันถ้ายิ่งบางจะยิ่งดีย
0: ิ่งบางจะยิ่งดีพี่ขอถามหน่อยปกติแล้วเนี่ยเด็กวัยรุ่นทั่วไปเด็ก5ขวบ6ขวบเขาไม่น่าจะมาทำอาหารเขาน่าจะเล่
1: นเกม
0: ดูทีวีทำไมถึงอยากทำอาหารนะครับ
1: เพราะว่าหนูเห็นคุณยายกับคุณแม่ค่ะทำอาหารแบบตั้งนานแล้วแบบทำตั้งแต่แบบหนูเด็กๆแล้วหนูก็อยากลองทำดูว่ามันเป็นยังไงแบบอาหารที่เรากินอะไรเงี้ยว
0: ่
1: าวิธีการทำอะไรเงี้ยมันยากไหมขั้นตอนนี้มันทำยังไงก็เลย

0: เด็ดผักช่วยหั่นของอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็คือเป็นคนชอบกินมาก
1: ชอบกินมาก
0: ชอบกินหาของกินอร่อยๆเยอะอยากรู้ว่ามันทำยังไงอ
1: ยากรู้ว่าทำไงด้วย
0: ใช่ก็เลยแบบลองเซิร์ช Google แล้วก็หาสูตรแล้วก็ทำเองแล้วก็ฝึกมาตลอดจนวันนี้เลยค่ะ
1: ทำเอง

0: รู้ตัวที่ว่าชอบว่าอยากจะเป็นเชฟตอนอยู่เท่าไหร
1: ่8ขวบ
0: 8ขวบตอนที่ดาทำอาหารมาสักพักแล้วใช่ไหมครับโอเค
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็จะเตรียมไ
0: ปอืมโอ้โอ้โอ้วิธีการเหวี่ยงนี่เหวี่ยงไงครับ
1: ก็ใช้ข้อมือค่ะ
0: ดึงขึ้นถ้าพี่ทำน่าจะ

0: ตั้งแต่ได้เจอกันนะครับผมว่าน้องแพตตี้เนี่ยเป็นเด็กที่ร่าเริงสดใสและยังเป็นคนที่พูดเก่งมากครับความรู้ทางอาหารเขาก็เยอะมากด้วยเหมือนกันและยิ่งเวลาน้องเขาอยู่ในครัวนะครับทั้งแววตาสีหน้าและรอยยิ้มของน้องเขาเนี่ยบ่งบอกว่าพื้นที่เล็กตรงนี้ของเขาเนี่ยเป็นเวทีอีกหนึ่งทีของเขาเลยครับเรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายใช่ไหม
1: ใช่
0: คือการจัดจาน
1: จัดจาน
0: โอเคก่อนที่น้องแพตตี้จะมาเป็นมาสเตอร์เชฟเนี่ยน้องแพตตี้ทำอะไรมาก่อนครับ
1: โอ้ก่อนที่จะเป็นมาสเตอร์เชฟหนูก็เรียนอย่างเดียวเลยครับพี่ท็อป
0: เรียนอย่างเดียวเลย
1: เรียนอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลย
0: ตอนนั้นเราอยากเป็นอะไรเราถึงเรียนอย่างเดียวเลย
1: ตอนนั้นอยากเป็นหมอเพราะว่าหนูอยากช่วยคนอื่น
0: ให้แบบช่วย
1: คนอื่นให้แบบเขาแบบรอดจากอุบัติเหตุหรือว่ารอดอะไรต่างๆก็แบบคิดว่าแบบตัวเองต้องเป็นหมอให้ใจต้องทำให้ได้เสร็จแล้วปุ๊บมันมีช่วงนึงที่รู้สึกว่าเครียด
0: เครียดด้วย
1: เครียดมากมากมากเลยค่ะคือแบบ
0: รู้สึกเครียดเพราะอะไรครับ
1: กดดันแข่งเหมือนเราแข่งกับตัวเองที่แบบอยากให้เกรดเรามันสูงกว่านี้อะค่ะ
0: ตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่เรากดดันเนี่ย
1: 8
0: ขวบ
1: ใช่คราวนี้นะ
0: เชิญครับ8ขวบกดดันที่ว่าอยากให้เกรดดีกว่านี้เพื่อที่ตัวจะเป็นหมอ
1: ใช่พ่อก็กดดันพ่อคือแบบก็แบบหนูเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกแบบครอบครัวมากอยากให้เขาแบบรู้สึกว่าแบบภูมิใจแล้วแบบหนูอยากแบบหนูแบบเป็นคนที่ชอบแคร์กับคนอื่นมากคือแบบต้องทำให้ดีที่สุดคือแบบมันก็เลยรู้สึกกดดันนะคะ
0: ครับ
1: แล้วเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เจอแบบการทำอาหารเนี่ยก็ช่วยให้หนูอะแบบดูมีความสุขเหมือนได้ออกจากกรอบเหมือนแบบทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำเหมือนเราเจอสิ่งที่เราอยากทำแล้ว
0: ที่เราบอกว่าตอนเรียนเราเครียดเนี่ยแล้วตอนไปแข่งมันไม่ยิ่งเครียดหรอพี่ตี
1: ้ตอนแข่งหนูรู้สึกว่าการทำอาหารเนี่ยทำให้หนูมีความสุขหนูก็เลยไม่เครียดเลยเพราะว่าหนูคิดว่าถ้าเกิดเราเครียดเหมือนที่แบบเราเรียนหรือเราสอบให้เราดีที่สุดเนี่ยทำอาหารเราอาจจะช่วยก็ได้เหมือนที่เราเคยสอบบางครั้งแล้วคะแนนไม่ดี
0: แล้วเวลาตอนที่เราเครียดเนี่ยเรามีวิธีในการทำไงให้เราผ่อนคลายลงไหม
1: มีค่ะแต่มันวิธีค่อนข้างแปลก
0: ยังไงครับ
1: กรี๊ดเสียงดังๆเลย
0: กรี๊ดเลยเหรอ
1: จะแบบปลดปล่อยใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแบบคือการเหมือนแบบเข้าใจกับตัวเอง
0: เข้าใจตัวเอง
1: ใช่ก็คือแบบหนูบางครั้งก็จะถามตัวเองหน้ากระจกเงี้ยว่าทำไมเราถึงเครียดทำไมถึงเราเป็นอย่างนี้หนูก็จะหาอะไรที่เรามีความสุขทำ
0: โอเคแต่เรื่องตะโกนเรื่องการกินเนี่ยพี่ว่าก็ช่วยได้นะ
1: ก็ช่วยได้นะแต่มันไม่ใช่วิธีที่แบบเพอร์เฟคตลอดใช่มันวิธีแบบสั้น
0: ๆสั้นๆกลับมาตอนที่เราแข่งเราหวังไหมเราเอ็กซ์เพคไหมว่าแบบเฮ้ยเราเข้ามาครั้งนี้เราต้องชนะ
1: ตอนแรกหนูไม่หวังเลยว่าตัวเองจะชนะเพราะว่าตอนแรกหนูคิดว่ามาที่เนี่ยเพื่อจะเอามาประสบการณ์ที่ดีมาประสบการณ์มาหาเพื่อนใหม่เสร็จแล้วปุ๊บไปมาพอเราเข้ารอบลึกๆแล้วรู้สึกแบบฉันต้องทำให้เต็มที่แล้ว
0: ตอน4คนสุดท้ายใช่ไหม4หรือ3คนสุดท้าย
1: 4
0: คนสุดท้าย
1: ไม่5
0: คนสุดท้ายตอนนั้นรู้สึกไงบ้างโหเราฝ่าฟันมาขนาดนี้ตอนเราออดิชั่นตอนนั้นกี่คนครับ
1: ตอนที่ออดิชั่น 3,000 คน
0: 3,000 คนเหลือ5คนสุดท้ายตอนนั้นรู้สึกไงบ้าง
1: โอ้โหคิดว่าเฮ้ยมาได้ไกลขนาดนี้เลยวะตอนแรกแบบงงกับตัวเองมากคือแบบตอนแรกหนูคิดในใจแล้วไม่ผ่านแน่นอนตั้งแต่รอบแรกเพราะแบบมีเด็กเยอะมากแล้วแบบคนก็แบบเก่งๆเยอะทั้งนั้นเลยแล้วหนูก็รู้สึกกลัวและประมาทเสร็จแล้วก็คิดว่าเราไม่ได้มาแข่งกับคนหรือเรามาชาเลนจ์กับตัวเองถ้าเกิดเราทำตัวเองให้ดีที่สุดเนี่ยสิ่งที่เราเหมือนกำลังโชว์ให้คนอื่นว่าเราทำนี้ให้ดีนะเราก็จะมีความสุขไปด้วย
0: ก็คือตอน5คนสุดท้ายเราก็ไม่ได้เครียดเราปะตอนนั้น
1: ก็เครียดกับปกติ
0: เครียดกับปกตินิ
1: ดน
0: ึ
1: ง
0: แต่ก็ตอนนั้นก็ทำให้ดีที่สุด
1: ก็ทำให้ดีที่สุดโอเคเสร็จแล้ว
0: อ้าวกลับมาโอ้โหสวยมากนี่เราต้องกินยังไง
1: เดี๋ยวหนูตักให้
0: เรากินยังไงตักให้พี่
1: นี่นะคะใส่เกี๊ยว
0: ใส่เกี๊ยว
1: น้ำจากตัวเกี๊ยว

0: แล้วก็หอยเชลล์แน่นๆแล้วก็ไข่ปลา
1: ไข่ปลา
0: แล้วก็ซอส
1: ซอสโอ้โหขอบคุณครับครับเอาละนะ
2: มันเสียวอ่ะ
1: อร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากจริงพี่ชอบซอสมากกำลังดีเลยแล้วก็พี่ชอบความเผ็ดที่มันมาจากตัวแป้งใช่ไหม
2: ใช่
1: อืม
2: เหมือนกับอยู่ในมาสเตอร์เชฟเลยอ
1: ่
2: ะ
1: อร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงไหนเราไม่ชิมของตัวเองเหรออยากกินอีกอ่ะกินได้ไหม
2: ได้เอาเลยค่ะเอาเลยค่ะ
1: เออตอนที่เราไปแข่งมาสเตอร์เชฟอ่ะกับตอนเรียนเนี่ยอันไหนเครียดกว่ากัน
2: หนูว่าเรียนเครียดกว่าเพราะว่าหนูคิดว่าเราต้องทำเกรดให้ดีที่สุดแล้วมันจะบอกเพราะว่าทำเกรดให้ดีแหละมันจะภูมิใจแบบมันจะแบบภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วแบบคิดว่าแบบเราก็อยากทำให้คนอื่นก็ภูมิใจในตัวเราด้วยเราเครียดแต่เสร็จแล้วพอเรามาแข่งมาสเตอร์เชฟมันเหมือนเราได้ปลดปล่อยความรู้สึก
1: ได้ปลดปล่อย
2: ใช
1: ่แต่พี่เชื่อว่าเรามาเป็นแชมป์ได้ขนาดนี้คุณแม่ภูมิใจเราในตัวเราแน่นอนนะครับผมว่าไม่ได้มีแค่น้องแพตตี้คนเดียวนะครับที่ต้องเจอความเครียดวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็ต้องเจอความเครียดเหมือนกันแต่อาจจะต่างสถานการณ์และต่างเวลากันออกไปช่วงหน้าเราจะมาทำความเข้าใจกับความเครียดและวิธีการรับมือกับมันครับ

0: ครับเพื่อให้วัยรุ่นอย่างเรา2คนนะครับรู้วิธีการรับมือความเครียดนะครับถ้าเราคุยกัน2คนเนี่ยก็คงไม่รู้เรื่องอะเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นเราก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญครับที่พร้อมจะมาตอบคำถามกับเจนวายพวกเราได้ครับและตอนนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอโอครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับก็คำถามแรกครับคุณหมอครับ
3: ค่ะ
0: ปกติเนี่ยวัยรุ่นจะเครียดเรื่องอะไรบ้างครับ
3: วัยรุ่นนี่เครียดง่ายมากเลยนะคะสิวขึ้นเม็ดนึงก็เครียดเม็ดมาก็เครียดเต้านมขึ้นก็เครียดอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าบางทีมันเป็นวัยที่มันมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทางด้านร่างกายใช่ไหมคะบางทีร่างกายเปลี่ยนแปลงก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะที่เราเปลี่ยนแปลงนี่มันเหมือนคนอื่นหรือเปล่าเงี้ยมันก็นำมาซึ่งความเครียดได้เหมือนกันแล้วก็มันก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของความรู้สึกจิตใจเป็นวัยที่ต้องคิดเรื่องอนาคตจะเอ็นอะไรจะเลือกเรียนอะไรนะเครียดเรื่องการเรียนเครียดเรื่องเพื่อนเครียดเรื่องแฟนยังไม่มีอะไรเงี้ยก็เครียดหลายอย่างงั้นก็เป็นวัยที่อาจจะเครียดง่ายถ้าเราตั้งความหวังกับตัวเองไว้เยอะหรือหลายครั้งเราไม่เข้าใจธรรมชาติและความเปลี่ยนแปลง
0: อย่างน้องแพตตี้เนี่ยที่เราคุยกันไปว่าเราอะเครียดเรื่องเรียนใช่ไหม
1: ใช่
0: เรามีวิธีการในการคลายเครียดโดยวิธีที
1: ่มี2วิธีค่ะหมอแต่หนูไม่รู้ว่ามันใช้ได้จริงกับคนอื่นหรือเปล่าวิธีแรกของหนูอะก็คือจะกรีดแล้วก็ระบายกับใครก็ได้ค่ะระบายกับเพื่อนหรือคุยกับคนที่เราแบบไว้ใจอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะและอีกวิธีนึงก็คือหาความสุขหรือว่าแบบหาสิ่งที่เราทำแล้วเรามีความสุขค่ะอย่างของหนูก็ทำอาหารนะคะ
3: ค่ะก็ดีเลยค่ะคือหลักๆของการคลายเครียดให้กับตัวเองเนี่ยนะคะหลักๆเลยก็คือเรามองวิธีที่ทำให้เราสบายใจขึ้นโดยที่ไม่เป็นการทำร้ายตัวเองทำร้ายคนอื่นหรือทำร้ายข้าวของ อย่างกรี๊ดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรใครนะปิดห้องประตูแล้วก็กรี๊ดไปนะคะหรือบางคนก็อาจจะตะโกนดังๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้ถ้ามันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ระบายหรือว่าดีขึ้นนะคะนี่วิธีที่คนส่วนใหญ่ใช้ก็จริงๆคือน้องแพตตี้ก็เล่ามาแล้วว่าได้คุยกับใครได้ระบายกับคนที่สนิทหรือเราไว้ใจฟังนะคะอันนี้ก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันดีขึ้นมันปลอดโปร่งขึ้นเนาะบางคนก็อาจจะไม่ได้ถนัดระบายออกก็อาจจะใช้เวลากับตัวเองคนก็เขียนไดอารี่บางคนก็อาจจะวาดรูปคือทำอะไรให้มันเพลินๆมีสิ่งที่เราสนใจใหม่ๆบางทีไอ้ความเครียดพวกนี้มันก็มาแล้วก็ไปสำคัญเลยเนี่ยก็คือไอ้วิธีที่เราใช้เนี่ยที่ตะโกนบ้างฟังเพลงอะไรมันก็เป็นแค่เหมือนกับการเลี่ยงเนาะแต่สิ่งสำคัญเลยคือการกลับเข้ามาดูว่าไอ้ความเครียดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วก็เราจะมีทักษะในการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือวิธีคิดที่จะทำให้เราไม่ต้องเครียดซ้ำๆกับเรื่องเดิมๆเนี่ยได้ยังไงคนเราส่วนใหญ่ก็เครียดไม่กี่อย่างหลักๆก็คือเครียดเพราะว่ามีความคาดหวังแล้วไอ้สิ่งที่มันเป็นเนี่ยมันไม่ตรงกับความคาดหวังหลายคนก็คาดหวังตัวเองสูงต้องแบบนี้ต้องแบบนั้นนะคะหลายคนก็รับความคาดหวังของคนอื่นมาเป็นปัญหาของตัวเราเช่นแบบความคาดหวังของพ่อแม่แบบความคาดหวังของเพื่อนแบบความคาดหวังของโรงเรียนเนี่ยพวกนี้บางทีก็กลับมาดูแล้วก็กลับมาจัดการแล้วก็มีวิธีที่คิดกับตัวเราเช่นถ้าเราคาดหวังตัวเองสูงก็ต้องกลับมามองนะว่าเออนี่มันกดดันตัวเองไปหรือเปล่าเราจำเป็นต้องคาดหวังตัวเองขนาดนั้นไหมเราต้องมีความสุขว่าเราอยู่ถึงจุดนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆเราก็มีความสุขได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ต้องเครียดตัวเองไปถึงตรงจุดนั้นก็ได้นะคะเราเองไม่มีชีวิตเพื่อจะตอบสนองความคาดหวังของใครนะเราเองก็มีหน้าที่ทำดีที่สุดเท่าที่เราอยากจะทำและเราทำได้นะคะแต่ว่าเราไม่มีหน้าที่ที่จะใช้ชีวิตเพื่อตอบสนองความคาดหวังของใครแม้คนนั้นจะเป็นพ่อแม่เราเพื่อนเราคุณครูโรงเรียนเราเราก็มีหน้าที่ที่จะใช้ชีวิตและรับผิดชอบชีวิตของเรา
0: ก็เมื่อเราไม่เอาความคาดหวังคนอื่นมาใส่ตัวเราเราก็จะไม่ค่อยเครียดใช่ไหม
3: มันก็เบาลง
0: เยอะ
3: เพราะหลายครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวเราก็ไปแบกความคาดหวังของคนอื่นซึ่งหลายครั้งเนี่ยไอ้น้ำหนักที่เราแบกเนี่ยมากกว่าที่เขาใส่มาบางทีเขาก็อาจจะหวังกับเราไว้แค่นี้แต่เราก็แบกซะใหญ่เชียวอย่างเงี้ยบางทีมันก็ทำให้เราหนักอึ้งพอเครียดก็ไปไม่ไหวแทนที่จะไปถึง
0: คนที่แบบพ่อแม่มี
3: พ่อแม่จะเกิดอาจจะเกิดขึ้นมาแวบหนึ่งในชีวิตก็ได้เป็นหมอก็ดีนะแบบแบกมาแล้วพ่ออยากให้เราเป็นหมออย่างเงี้ยนะสมมติแล้วก็แบกมันไปแล้วก็คิดว่านี่คือความฝันของพ่อจริงพ่ออาจจะพูดแบบไม่ได้อะไรมาแต่มันก็มีพ่อแม่หลายคนจริงที่เอาความคาดหวังไปใส่กับตัวลูกแล้วก็ทำให้ลูกต้องแบกสิ่งนั้นไปตลอดชีวิตแบบเหนื่อยยากก็มีเพราะฉะนั้นมันก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องจัดการคนอื่นก็มีความมีหน้าที่คาดหวังกับเราแหละเพราะว่ามันก็บางทีความรักมันก็มาความคาดหวังเนาะเขาก็มีความปรารถนาดีแต่เรามีหน้าที่จัดการใจเราหน้าที่จัดการตัวเราที่จะทำให้เราไม่หนักและไม่เป็นทุกข์จากการแบกความคาดหวังของใครคนทุกคนที่เรียนเก่งแล้วประสบความสำเร็จจริงหรือเปล่าคนทุกคนที่เรียนเก่งแล้ว ชีวิตก้าวหน้ากว่าคนอื่นจริงไหมเราจะได้คำตอบเลยว่าไม่จริงเรามีความสุขได้เท่าที่เราตัดสินใจจะมีแม้เราจะอาจจะไม่ได้เรียนเก่งแล้วก็หลายคนก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อเรียนเก่งนะหลายคนก็เกิดมาเก่งอย่างอื่นอาจจะเกิดมาทำอาหารเก่งอาจจะเกิดมาเป็นพิธีกรเก่งมันก็มีความเก่งอย่างอื่นหรือบางคนไม่ต้องเก่งอะไรนะเป็นคนธรรมดามันก็อยู่ในโลกนี้แล้วก็มีความสุขได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องกลับมามองตัวเองว่าเราไปตั้งการมาตรฐานของตัวเราเอาไว้กับเรื่องบางเรื่องที่มันจำเป็นหรือเปล่าเด็กหลายคนเนี่ยก็เวลาผิดหวังแล้วมันแบบพอมันไม่ได้ดังใจเนี่ยมันจัดการอะไรไม่เป็นว่าชีวิตอาจจะไม่ค่อยได้ผิดหวังเท่าไหร่อะไรอยากได้แม่พ่อก็หามาให้ชีวิตก็มีแต่ความสวยงามเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีพอมาเจอเรื่องที่มันไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังมันก็จัดการไม่เป็นนั้นสำคัญเลยก็คือมันก็ต้องกลับมาดูตัวเองว่าเอ๊ะเรามีทักษะในการจัดการความผิดหวังหรือเปล่ามาปรับลดความคาดหวังกับทำสิ่งที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นแค่นั้นเอง
2: แปลว่ามันก็ต้องเกี่ยวกับคนรอบข้างด้วยใช่มั้ยอย่างเช่นพ่อแม่หรือคนรอบตัวที่ตีกรอบให้กับเด็กคนนั้นหรือเปล่าม
3: ันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วทีพ่อแม่เองก็รักที่มาพร้อมกับความคาดหวังก้อนใหญ่เนาะมันก็เป็นธรรมดาเราเลี้ยงใครเรารักใครเราก็หวังนะเราก็มีความหวังดีกับคนคนนั้นแต่มันต้องไม่ต้องคาดหวังคือความหวังดีกับความคาดหวังมันไม่เหมือนกันถ้าเราหวังดีเราก็ทำหน้าที่ในสิ่งที่เราต้องทำแต่ว่าถ้าเราคาดหวังมันแปลว่าเราต้องการอะไรบางอย่างซึ่งบางอย่างมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นเขาเมื่อทำให้เราเป็นทุกข์แล้วเวลาเราเป็นทุกข์เนี่ยคนที่เป็นทุกข์กว่าเราก็คือลูกเพราะเขาเองก็รักเราไม่อยากให้เราผิดหวัง
2: แล้วจะมีวิธีการสังเกตไหมครับว่าสมมติว่าเด็กคนนี้เริ่มจะเครียดละ
3: ก็ดูง่ายๆก็ดูแบบอารมณ์ที่เปลี่ยนไปจากที่เดิมเคยร่าเริงสดใสเริ่มแยกตัวเก็บตัวหน้าตาไม่มีความสุขนะขมวดคิ้วอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าอะไรที่เคยทำเดี๋ยวนี้ก็ไม่อยากทำหรือบางคนเนี่ยก็ไปมุ่งมั่นในการทำบางสิ่งบางอย่างอย่างเดียวจนดูแบบจนดูไม่มีความสุขเช่นแบบเครียดอยู่กับการนั่งอ่านหนังสือเพื่อจะได้แบบสอบได้เอาชนะได้อะไรเงี้ยพวกนี้มันก็ต้องระวังว่ามันดูเครียดเกินไปแล้วก็ลองมองเรื่องไลฟ์สไตล์เขาด้วยว่ามันมีเวลาสำหรับทำอย่างอื่นในชีวิตที่มันทำให้เกิดความแบบรีแลกซ์ตัวเองหรือพักผ่อนหรือเปล่าคือคนเรามันถีบจักอยู่ตลอดเวลานี่ยังไงมันเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะไม่เครียดมันก็ต้องเครียดอยู่แล้วงั้นก็ลองไปดูตอนนี้ลูกเรามีเวลาหายใจบ้างไหมเนี่ยลูกเราตารางเต็มไปด้วยการเรียนพิเศษทำกิจกรรมจนหมดจะไม่มีเวลาที่จะรีแลกซ์หรือว่าเวลาที่จะแบบอยู่กับตัวเองเลยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสายที่เราอาจจะต้องดูนะคะว่าเขาอาจจะเริ่มเครียดเยอะหรือว่าเด็กหลายคนก็เราจะเห็นผ่านการพูดเปรยๆเช่นแบบเบื่อไม่มันเครียดอย่างนี้ไม่มีความสุขเลยหรือบางทีผ่าน Facebook ที่แบบมันเต็มไปด้วยความแบบ
2: สถาน
3: รันทดเตตัสทั้งหลาย
2: คือนานแล้ว
3: ก็ต้องดูว่าแสดงว่าเขาอาจจะมีความเครียดแล้วก็จัดการกับความเครียดไม่ได้
2: แปลว่าพ่อแม่ก็ต้องเช็คลูกตัวเองด้วยว่า
3: ก็คอยแบบคอยมอนิเตอร์ดูหน่อย
2: ครับน้องแพตตี้มีคำถามอะไรบ้างไหมครับ
1: มีค่ะคุณหมอหนูอยากจะถามว่าค่ะว่าปกติเวลาหนูทำแบบเวลาหนูเรียนนะคะปกติถ้าเรียนปกติหนูจะไม่ค่อยเครียดแต่พอถึงเวลาสอบอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าหนูมีความคาดหวังที่หนูจะได้แบบหนูเหมือนมีแพชชั่นเยอะเกินไปที่แบบทำให้ตัวเองก็แบบต้องได้ที่หนึ่งหรือเปล่าเพราะแบบเวลาถึงจะช่วงสอบเนี่ยหนูจะแบบอ่านหนังสือหนักมากแล้วแบบหนูอยากคิดว่าทำไมความเครียดมันเกิดจากตรงนี้ได้อะค่ะ
3: จริงๆต้องเข้าใจก่อนว่าความเครียดเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นไม่เครียดเลยเนี่ยน่าเครียดกว่าเนี่ยหรอไหมจะสอบแล้วไม่เครียดเลย ก็ถ้าจะทำให้เราไม่อ่านหนังสือเพราะความเครียดเนี่ยจริงๆมันก็เป็นปฏิกิริยาการตอบสนองของตัวเราตามธรรมชาติเวลาที่เราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันควบคุมไม่ได้มันยังไม่ได้อยู่ในมืออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีมันก็ความเครียดมันก็มาเตือนตัวเราว่ามันอาจจะต้องตั้งใจมากขึ้นแล้วนะต้องขยันแล้วนะเพราะว่าเรายังรู้สึกว่าเราไม่ค่อยพร้อมคือถ้ารู้สึกว่าพร้อมมันจะไม่เครียดแต่พอรู้สึกว่าไม่พร้อมจริงก็เป็นความเครียดมันก็เป็นสัญญาณเตือนว่าต้องมารีบทำแล้วนะเพราะฉะนั้นความเครียดจริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเป็นธรรมชาติสำคัญคือความเครียดถ้ามันเยอะเกินไปอันนี้มันจะเริ่มบั่นทอนเราละเพราะอ่านหนังสือตอนที่สมองปลอดโปร่งกับอ่านหนังสือตอนสมองเครียดเนี่ยจำได้ไม่เหมือนกันสมองที่เครียดเนี่ยก็จะอ่านแล้วก็จำไม่ค่อยได้เพราะว่ามันเป็นแบบวงจรเชิงลบอะมันเป็นแรงผลักดันเชิงลบเพราะฉะนั้นมันก็เครียดแล้วมันก็อารมณ์อะไรมันก็ทำให้เราแปรปรวนไปหมดเวลาซึมซับการอ่านหนังสืออะไรมันก็ได้ไม่ดีเท่ากับตอนที่สมองโล่งๆอ่านแบบสบายๆและส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันคือเรื่องของวิธีคิดเช่นเครียดจากความคาดหวังที่เยอะไป เมื่อกี้หลุดออกมาคำหนึ่งต้องได้ที่หนึ่งเออเราต้องกลับมาถามตัวเราว่าทำไมต้องใครบอกใครบอกว่าต้องไม่มีใครบอกเรามีเรานี่แหละบอกตัวเราเองว่าต้องได้ที่หนึ่งอย่างเงี้ยคือคำถามก็ลองกลับมาถามตัวเราเองว่าทำไมเราต้องได้ที่หนึ่งการได้ที่หนึ่งมันแปลอะไรและการไม่ได้ที่หนึ่งมันแปลว่าอะไรจริงๆเด็กที่ประสบความสำเร็จเยอะๆเนี่ยไม่ใช่เด็กที่ได้ที่หนึ่งตลอดนะแต่เด็กที่เคยได้ที่อื่นแล้วพัฒนาตัวเองมาได้ที่หนึ่งคนที่ที่หนึ่งตลอดนี่มันแบบทีมก็อยู่เนี่ยนะคนที่แบบเคยล้มเคยพลาดเคยนั้นเราแบบรู้วิธีที่จะแคชอัพตัวเองจริงๆเก่งขึ้นเยอะสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ค่อยคุ้มกับการที่เราจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่สอบได้ที่หนึ่งแต่อยู่กับความเครียดตลอดเวลาชีวิตไม่มีความสุขหรือแบบเป็นเด็กวิตกกังวลเยอะเป็นเด็กคาดหวังตัวเองสูงเพราะว่าไอ้ความคาดหวังตัวเองสูงเนี่ยเอาจริงมันไม่ใช่ทุกแค่เรียนไม่ได้ที่หนึ่งทุกไปชั่วชีวิตเพราะทำอะไรมันก็ต้องดีที่สุดเจ๋งที่สุดเก่งที่สุดคนอย่างนี้ก็เหนื่อยหน่อยได้คำตอบไหม
2: โอเคไหม
1: มันค่อนข้างคลายเลยค่ะเพราะว่าหนูจะมีคำถามในใจเสมอว่าทำไมเราต้องเครียดอะทำไมเราต้องแบบกดดันกับสิ่งนี้พอคุณหมอก็ให้คำแนะนำมาก็รู้สึกโล่งมากค่ะโล่งขึ้นเยอะเลย
2: คำถามสุดท้ายคุณหมอถ้าวัยรุ่นที่กำลังดูอยู่ครับที่เขาเจอความเครียดเนี่ยเขาทำไงครับ
3: ก็มองความเครียดเป็นเพื่อนที่มาทักทายเพราะว่าไม่เครียดเลยก็น่าเครียดแต่หลายคนเนี่ยดันไปเครียดเมื่อเครียดอีกคือพอรู้สึกเครียดก็แบบเครียดที่ทำไมตัวเองเครียด
2: ไปอีกรอบนึง
3: เพราะฉะนั้นก็มองความเครียดมันเป็นเรื่องธรรมดาที่มันก็ธรรมดาที่จะต้องเครียดจะสอบก็ธรรมดาที่ต้องเครียดแต่ว่าลองมองตัวเองว่าจะจัดการความเครียดนี้ยังไงจะจัดการความเครียดนี้ด้วยวิธีอะไรก็ทำอะไรบ้างเวลาที่เรามีความเครียดเราทำอะไรได้บ้างก็มองวิธีการช่วยเหลือตัวเองออกจากความเครียดนะคะคุยอย่างที่เมื่อกี้พัตตี้ทำเนาะตะโกนดังๆหาคนคุยไปทำสิ่งที่เราดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยสำคัญก็อย่าลืมกลับมาหาต้นตอของวิธีคิดที่ทำให้เราเครียดเพราะหลายครั้งพอปรับตรงนั้นได้ฝึกคิดตรงนั้นเก่งมันจะเครียดน้อยลงเรื่อยๆในเรื่องอื่นๆด้วย
2: ครับก็ขอบคุณคุณหมอโอ๋มากนะครับที่ให้คำแนะนำเรานะครับ
3: ยินดีค่ะ
2: เป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยนะแล้วผมเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: าไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีและยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีอาร์ทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
3: พวกเราเศร้าเสียใจเลยนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝน

0: ดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
1: BLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
2: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
2: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
3: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
2: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟระเบิด
5: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
3: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
2: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
3: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
5: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
6: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมาก

0: พบกับการภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: กับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิถีผจญภัย
1: จากโลกสู่จักรวาล
2: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
3: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
2: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
3: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
2: พร้อมแล้ว
3: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
2: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
3: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
2: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: าวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

แบบร้อนชื้นแบบมรสุมเขตร้อนแบบซาวันน่าหรือแบบแห้งแล้งอากาศชื้นแบบอบอุ่นเขตหนาวขั้วโลกแบบที่สูงหรือแบบภูเขา

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: ความรู้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่าย

ดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: วัดความยาวอันนี้ยาวเท่าไหร่นะแล้วอันนี้ล่ะ
1: สวัสดีนับหนึ่ง
2: สวัสดี
0: red green yellow
3: นับหนึ่งทำอะไรอยู่หรอ
0: กำลังทำการบ้านวัดความยาวของสิ่งของอยู่จ้ะ
4: น่าสนุกจังเลยชวนเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งวัดความยาวของสิ่งของกันดีกว่า
0: สวัสดีทุกคนมาช่วยนับหนึ่งวัดความยาวสิ่งของด้วยกันไหม
5: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
6: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
1: 1 2 3 Let's go
0: เรามาเริ่มกันเลยนะทุกคนเริ่มจากเราต้องนำไม้บรรทัดไปทาบตามขอบแนวสิ่งของที่จะวัดให้จุดเริ่มต้นของเครื่องวัดหรือเลขศูนย์อยู่ปลายสุดด้านหนึ่งของสิ่งที่จะวัดแล้วอ่านความยาวจากตัวเลขบนไม้บรรทัดที่อยู่ปลายสุดอีกด้านหนึ่งของสิ่งของ
6: ถูกต้องนับหนึ่งและทุกคนรู้ไหมว่าหน่วยวัดมาตรฐานของไม้บรรทัดคืออะไร
0: เซนติเมตร
6: เก่งมากทุกคนหน่วยวัดมาตรฐานของไม้บรรทัดคือเซนติเมตรเขียนด้วยตัวย่อซอมอจุดโดยแต่ละช่วงของตัวเลขมีระยะห่างเท่าๆกันช่วงละ1เซนติเมตรและเห็นหน่วยวัดเล็กๆที่อยู่ระหว่างตัวเลขในไม้บรรทัดไหมตรงนั้นแสดงหน่วยวัดความยาวที่เล็กที่สุดเรียกว่ามิลลิเมตรเขียนด้วยตัวย่อมจุดซึ่ง10มิลลิเมตรมีค่าเท่ากับ1เซนติเมตรนั่นเองเรามาเริ่มวัดสิ่งของกันเถอะ
3: เรามาเริ่มจากวัดความยาวของยางลบกันดีกว่าเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูสิว่ายางลบยาวเท่าไหร
0: ่ยางลบยาว4เซนติเมตร
6: แล้วกล่องดินสอล่ะยาวเท่าไหร่เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูสิ
0: กล่องดินสอยาว20เซนติเมตร5มิลลิเมตรจ้ะอยากรู้จังเลยว่าตอนนี้นับหนึ่งโตแค่ไหนแล้วเรามาวัดส่วนสูงกันดีกว่า red green yellow ใช้ไม้บรรทัดวัดส่วนสูงให้นับหนึ่งหน่อยเร็ว
3: ไม้บรรทัดมีหน่วยวัดความยาวแค่30เซนติเมตรไม่เหมาะสมที่จะเอามาวัดส่วนสูงของนับหนึ่งหรอกเพื่อนๆทางบ้านรู้ไหมต้องใช้อะไรถูกต้องแล้วเราต้องใช้ที่วัดส่วนสูงซึ่งสามารถวัดได้ถึง200เซนติเมตรเลยนะ
0: อย่างนั้นเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งวัดส่วนสูงหน่อยนะ
6: เพื่อนๆทุกคนช่วยดูหน่อยสิว่านับหนึ่งสูงเท่าไหร่ถูกต้องนับหนึ่งสูง120เซนติเมตรทุกคนรู้ไหมเราสามารถแปลงหน่วยเซนติเมตรให้เป็นเมตรได้ด้วยนะเพราะ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรแล้วเราจะแปลงส่วนสูงของนับ1จาก120เซนติเมตรเป็นเมตรได้เท่าไหร่นะนับ1และเพื่อนๆช่วยเยลโล่คิดหน่อย
0: หนึ่งเมตร20เซนติเมตร
6: เก่งมากเลยทุกคน
0: แล้วรอบเอวของนับ1ตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะ
4: เราจะใช้อะไรวัดรอบเอวของนับ1ดีนะทุกคนช่วยเลือกหน่อยสายวัดตัวถูกต้องสายวัดตัวใช้วัดส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งมีส่วนคงไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเช่นใช้วัดตัวบุคคลใช้วัดหุ่นเราจะใช้สายวัดตัวเพราะมีความอ่อนสามารถโค้งงอได้ตามสรีระของสิ่งของที่เราต้องการวัดนั่นเองเดี๋ยวเรามาช่วยกันวัดขนาดรอบเอวของนับหนึ่งกันนะเพื่อนๆช่วยกรีนดูสิจ๊ะว่ารอบเอวของนับหนึ่งขนาดเท่าไหร่ 57.5 เซนติเมตรหรือ57เซนติเมตร5มิลลิเมตร
0: ทุกคน เรามาช่วยกันวัดสิ่งของอย่างอื่นที่อยู่ภายในห้องกันดีกว่าว่าแต่สูงๆทั้งนั้นเลยเราจะใช้อะไรวัดดีนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเลือกหน่อยสิจ๊ะตลับเมตรเก่งมากเรามาวัดกันเลยเริ่มจากชั้นวางหนังสือดีกว่าเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยสิจ๊ะว่าชั้นวางหนังสือสูงเท่าไหร่ชั้นวางหนังสือสูง100เซนติเมตรเก่งมากจ้ะเรามาลองวัดระยะจากโต๊ะถึงประตูกันดีกว่าเรดช่วยนับหนึ่งจากปลายตลับเมตรหน่อยจ้ะนับหนึ่งจะเริ่มวัดแล้วนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยจ้ะว่าระยะจากโต๊ะถึงประตูยาวเท่าไหร่ความยาวจากโต๊ะถึงประตู300เซนติเมตรหรือ3เมตรนั่นเองขอบคุณทุกคนที่ช่วยนับหนึ่งวัดสิ่งของนะเอ๊ะแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าระยะจากบ้านเราไปตามถนนจนถึงโรงเรียนระยะทางเท่าไหร่เราจะวัดอย่างไรดี
3: เดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเราสามารถเปิดดูระยะทางจากแอปพลิเคชันในมือถือซึ่งแค่ป้อนจุดเริ่มต้นที่เรายืนอยู่และจุดสุดท้ายที่เราจะไปก็สามารถคำนวณระยะทางได้แล้วโดยจะมีหน่วยการวัดระยะทางเป็นกิโลเมตรเขียนด้วยตัวย่อกม.จุดใช้วัดระยะทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแล้วเราสามารถแปลงค่าจากเมตรเป็นกิโลเมตรได้ด้วยคือ 1,000 เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรนั่นเอง
0: โอ้โหทันสมัยจริงๆสะดวกรวดเร็วด้วย
4: วันนี้เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับ1ได้เข็มกลัดรูปไม้บรรทัดยีราฟ1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือวัดต่างๆและการอ่านค่าเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับเที่ยงนี้อยู่กับคุณเชอรี่ปฐมพรหานชาญชัยผมพิษจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณจันทราสุขสัจธรรมครับ
0: ประชาชนจากทั่วประเทศค่ะต่างหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนจากทั่วประเทศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยประชาชนที่เดินทางมาต่างบอกว่ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเนื่องจากพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมากมายโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากการแจกของช่วยเหลือน้ำท่วมการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในกรมราชทัณฑ์และการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
2: เสียใจมากๆเลยค่ะท่านเป็นผู้ให้เป็นเพื่อนพึ่งพายามยากทางภาคใต้น้ำท่วมหนักท่านยังไปเลยไปโดยท่านไม่ได้เสวยอาหารเลยตอนเช้าท่านวิ่งวิ่งวิ่งน้ำท่วมข้างบ้านนะน้ำท่วมบ้านท่านวิ่งท่านก็ยังค่ะท่านก็ยังค่ะสู้ๆนะคะวิ่งวิ่งเร็วกว่าทหารอีกทหารติดตามมาเป็นท่านตัวพอมีอะไรอ่ะท่านจะถึงก่อนค่ะถึงก่อนคนในพื้นที่อีกนี่พูดเป็นเรื่องจริงเลยค่ะแล้วก็ทหารที่วิ่งตามแกนะยังตามท่านไปทันเลยเอาข้าวไปให้เพื่อนผู้บายญาตินะไปตั้งโรงครัวเป็นจุดเพื่อให้ชาวบ้านทานกันแล้วพอชาวบ้านอพยพมาอยู่ข้างบนน้ำท่วมหนักนะท่านไปตั้งโรงครัวเพิ่มให้อีกค่ะท่านคนน่ารักมากเสียใจมากมากเลยค
3: ่
2: ะ
3: ไม่เสียใจมากเลยอยากมาถวายพระองค์ท่านตั้งแต่วันนั้นเลยอ่ะอยากมามากเพราะว่าพระองค์อยู่แล้วพระองค์ทำอะไรได้เยอะมากเลยค่ะช่วยประชาชนอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างเลย
0: ทั้งนี้นะคะทางสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาแบ่งออกเป็น3ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา8ถึง10นาฬิกาช่วงที่2เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและช่วงที่3ค่ะเวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาสำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกสีดำสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งเท่านั้นโดยทางสำนักพระราชวังได้มีการจัดระเบียบและคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเคร่งครัดและมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาคอยแจกจ่ายน้ำดื่มรวมถึงดูแลเรื่องของการปฐมพยาบาลตลอดเส้นทางด้วย
1: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่วัดอินทรวิหารพระอารามหลวงพลเอกกานาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นประธานในพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายพระทหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งนี้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและมีพระราชหฤทัยห่วงใยพระราชทานความช่วยเหลือแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวมาโดยตลอดรวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจัดตั้งกองทุนการศึกษาสำหรับบุตรทหารผ่านศึกภายใต้การดูแลขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างอนาคตที่มั่นคงแก่บุตรของผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติ และนับเป็นพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดามีพระเมตตาและพระทัยห่วงใยทหารผ่านศึกและครอบครัวถือเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่ผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติตราบจนปัจจุบัน
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตามรอยพระวิริยะอุตสาหะด้านการศึกษาศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เป็นประธานเปิดนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาอาคารห้องสมุดณศูนย์การเรียนรู้ชั้น1มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งนิทรรศการค่ะได้รวบรวมพระรูปและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่พระองค์ทรงศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบเมื่อปีการศึกษา2540อาทิเอกสารการสมัครเข้าศึกษาเอกสารด้านการศึกษาพระรูปเมื่อครั้งทรงเป็นนักศึกษาและพระรูปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรตลอดจนเอกสารสำคัญที่ทางมหาวิทยาลัยเก็บรักษาไว้อย่างต่อเนื่องกว่า30ปีที่ไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณชนมาก่อนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการศึกษาและความผูกพันระหว่างพระองค์กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: สิ่งที่พระราชทานแบบอย่างไว้ให้กับพวกเราคือการที่เรียนเต็มเวลาที่หนึ่งถ้าคนเราขยันสักอย่างนะก็เรียนคู่ขนานกันที่เป็นระบบการเรียนการสอนทางไกลที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี้ได้ถ้าเรียนกฎหมายที่ธรรมศาสตร์ถ้าก็เรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่นี่นะท่านใช้เวลาอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยนี่3ปีครึ่งวันที่ผมเห็นแรกเราวันที่เห็นเอกสารที่นี่คราวแรกนะผมน้ำตาซึมนะเพราะเหตุว่าผมนึกถึงท่านว่าท่านขยันเหลือเกินท่านไม่ได้ใช้เวลาว่างให้เปล่าประโยชน์และทรงเห็นว่าการเรียน2อย่างขนานกันไปเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านสุดท้ายท่านเรียนจบมาด้วยคะแนนยอดเยี่ยมจากเราได้เกียรติ

0: ทันนี้ค่ะทางมสท.เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกได้ตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมถึงวันที่18กันยายน2569ซึ่งตรงกับวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมจัดพื้นที่ให้ประชาชนได้ร่วมถวายความอาลัยภายในงานนิทรรศการด้วย
1: กองทัพอากาศเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3ในพื้นที่บริเวณพระมหาธาตุณพระเมธนีดลณพระพลภูมิสิริซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ครับพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทำบุญใหญ่ในโครงการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3ในพื้นที่บริเวณพระมหาธาตุณพระเมธนีดลณพระพลภูมิสิริที่กองทัพอากาศได้ร่วมกับประชาชนชาวไทยจัดสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างปูชนียสถานและปูชนียวัตถุสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้ผู้เยี่ยมชมได้สักการะบูชาและศึกษาเรียนรู้หลักธรรมอีกทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สำคัญในการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและเป็นพื้นที่สำหรับจัดแสดงนิทรรศการโครงการพระราชดำริหรือจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นกองทัพอากาศเปิดช่องทางรับบริจาคโดยสแกน QR เพื่อบริจาคผ่านระบบ e-donation ของธนาคารทหารไทยธนชาติหรือ TTB หรือธนาคารกรุงไทยหรือ KTB หรือสแกน QR เข้ากลุ่มไลน์พระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3เพื่อส่งสลิปหลักฐานการบริจาคนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยอัตโนมัติทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานจัดหารายได้โครงการพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3หรือกรมการเงินทหารอากาศหมายเลขโทรศัพท์025342295หรือ025341076และสำหรับผู้ที่บริจาคตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปจะได้รับเหรียญที่ระลึกเพื่อนำไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
0: ตอนนี้ราคาพลังงานโลกก็ยังผันผวนนะคะเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังไม่ยุติค่ะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงพลังงานเร่งดูแลราคาน้ำมันนะคะเพื่อที่จะลดภาระของประชาชนก็มีการมอบหมายให้ทางกระทรวงพลังงานไปพิจารณาแนวทางการปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศให้สอดคล้องกับต้นทุนค่ะและต่อมาในช่วงกลางดึกวานนี้ก็มีมตินะคะปรับราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศลงอย่างดีเซลค่ะปรับ2.56 บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันเบนซินทุกชนิดลดลง2.51 บาทต่อลิตรค่ะอ
2: ย่างวันนี้ตอนเช้าเราก็ได้ผมก็ได้สั่งการในที่ประชุมรัฐมนตรีให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปดำเนินการลดค่าน้ำมันให้ได้เหตุผลนะครับก็คือประชาชนทั่วไปได้รับทราบมาแล้วว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกมีความนิ่งแล้วนะครับแล้วก็ลงมาเป็นลำดับผมก็แค่บอกกับเขาในฐานะผู้บริหารว่าตอนขึ้นก็ไปขอประชาชนขึ้นนั้นเมื่อลงไม่ต้องไปขอประชาชนลงให้เขาเลยลงทันทีแล้วลงให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่ค่อยๆลงนะครับนึกถึงค่าครองชีพนึกถึงค่าใช้จ่ายต้นทุนต่างๆของพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการด้วยเป็นหลัก
0: ภายหลังมีข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีนะคะนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกปง.และคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกปน.เป็นการเร่งด่วนค่ะเพื่อพิจารณาแนวทางปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันให้เกิดผลโดยเร็วที่ประชุมก็เห็นตรงกันนะคะว่าราคาน้ำมันภายในประเทศควรสะท้อนต้นทุนน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงและประชาชนไม่ควรต้องรอการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์หากต้นทุนน้ำมันดิบในตลาดโลกได้ปรับลดลงแล้วทำให้เมื่อคืนนี้ค่ะในช่วงเวลาประมาณ 19:12 น.กบน.ก็มีมติเป็นเอกฉันท์นะคะให้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศครั้งใหญ่ครอบคลุมทั้งระบบค่ะอย่างกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับลดลงราคา2.56 บาทต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดปรับลดลงราคา2.51 บาทต่อลิตรและหลังจากที่ราคาน้ำมันปรับลดลงนะคะก็ทำให้บรรยากาศตามสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่จังหวัดยะลาเรียกได้ว่าเป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวค่ะ

0: ประชาชนก็ทยอยนำรถยนต์รถจักรยานยนต์นะคะมาเข้าคิวรอรับบริการกันอย่างต่อเนื่องสำหรับราคาน้ำมันในพื้นที่จังหวัดยะลาหลังการปรับลดลงนะคะก็พบว่าราคาดีเซลเนี่ยจะอยู่ที่ลิตรละประมาณ35.44 บาทต่อลิตรค่ะแก๊สโซฮอล์95อยู่ที่ลิตรละ35.44 บาทส่วนแก๊สโซฮอล์91อยู่ที่ลิตรละ35.07 บาท E20 อยู่ที่ลิตรละ30.44 บาทค่ะนายพงศกรแก้วเขียวชาวยะลาก็บอกนะคะว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ราคาน้ำมันเนี่ยปรับลดลงมาอย่างต่อเนื่องจนทำให้สถานการณ์เนี่ยเริ่มคลี่คลายการปรับลดลงในราคาระดับนี้ก็สามารถที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพได้อย่างดีทำให้เงินหมุนเวียนในกระเป๋าของพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนเพิ่มเติมด้วยค่ะ
1: ตอนนี้ถ้าเกิดน้ำมันลงเหมือนเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วก็จะลดค่าของชีพให้ประชาชนพ่อค้าแม่ค้าก็จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นครับค่าของชีพก็จะลดลงครับอย่าให้น้ำมันลงเหลือประมาณสักลิตร20หรือว่า25บาทก็จะช่วยประชาชนได้เยอะเลยครับก็ดีใจครับสถานการณ์ก็คลี่คลายกว่าเดิมก็ทำให้การใช้ชีวิตดีขึ้นครับราคาข้าวของก็อยากให้ลดลงครับก็จะเป็นผลดีของแก่ประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าใช่ครับ
2: มาติดตามความคืบหน้าคดีลูกเรือของสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกลุ่มในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดนะครับขณะนี้คดีอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนของทางการออสเตรเลียครับซึ่งทางต้นสังกัดอย่างบริษัทการบินไทยยืนยันว่าไม่กระทบต่อสายการบินในการเดินทางเส้นทางดังกล่าวนะครับความคืบหน้าสำคัญก็คือวันนี้ทีมข่าวเราได้ภาพนิ่งหลักฐานครับเป็นหลักฐานที่โรสผู้ว่าจ้างพูดคุยกับมินาแอร์สาวแอร์โฮสเตสซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญในการสอบสวนคดีนี้ครับไปดูแชทที่ว่านี้นะครับทีละหน้าเลยหน้าที่1พูดคุยกันช่วงเช้าของวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาฝั่งโรสพิมพ์บอกว่าขอเลขบัญชีค่ะที่อยู่คืนนี้คงโอนไม่ทันแล้วน่าจะโอนให้พรุ่งนี้ได้ไหมจากนั้นฝั่งมินาก็คือแอร์โฮสเตสพิมพ์บอกว่าส่งจากไหนนะคะคิดที่กิโลละ400บาทเป็น 3,600 บาทลดให้เป็น 3,400 บาทโอนมัดจำมาก่อน 1,700 บาทได้แล้วฝั่งโรสก็พิมพ์บอกว่าราคาครึ่งหนึ่งเท่าไหร่9กิโลกรัมส่งจากอยุธยามินาก็พิมพ์ชื่อคอนโดของเจ้าตัวซึ่งเป็นที่อยู่ปลายทางที่ย่านบางนาพร้อมกับพิมพ์ระบุไปว่าไม่รีบนะคะค่อยส่งมาก็ได้ไม่ไกลกันน่าจะใช้เวลาไม่เกิน 3-4 วันค่อยโอนตอนส่งได้เลยมาที่แชทหน้าที่2ครับทั้ง2พูดคุยกันวันที่7มิถุนายนเหมือนกันแต่จากเมื่อกี้ช่วงเช้ามาเป็นช่วง 16:39 ฝั่งโรสได้ส่งสลิปการโอนเงิน7มิถุนาเวลา 15:30 จำนวน 1,700 บาทเป็นเงินมัดจำของฝากหิ้วให้กับมินาแล้วมินาก็พิมพ์ตอบว่าได้เลยค่ะพอมีรูปของฝากหิ้วไหม
0: ค่ะส่วนแชทที่3ก็พูดคุยในวันเดียวกันก็คือ7มิถุนายนแต่ว่าช่วงเย็นค่ะ 17:43 ค่ะโรสเนี่ยก็ส่งรูปถุงช้างนะคะซึ่งพักอยู่ในห่อพลาสติกค่ะส่งให้มินาดูพร้อมกับพิมพ์บอกว่ามินาว่าแบบนี้ค่ะแกะดูได้พับได้แล้วก็ยัดใส่สุญญากาศได้ตามสะดวกหิ้วเลยนะคะแล้วก็แชทหน้าสุดท้ายพูดคุยกันในวันที่24มิถุนายนช่วงเวลา 15:41 ค่ะเป็นวันเดียวกับที่มินาขึ้นเครื่องบินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังประเทศออสเตรเลียไปทำหน้าที่ลูกเรือบนเครื่องนะคะโดยทางโรสเนี่ยผู้ว่าจ้างส่งสลิปโอนเงินให้กับมินาถูกโอนในวันที่24มิถุนายนช่วงเวลาประมาณ 15:30 จำนวนเงินคือ 1,700 บาทเป็นเงินมัดจำนะคะทางมินาก็พิมพ์ถามอีกฝ่ายว่ามีเฟซหมายถึง Facebook อ่ะจริงไหมเพราะว่ามันเป็นลักษณะของเพจอวตารนะคะในส่วนของรถโลสนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่ทั้งสองได้พูดคุยกันก่อนที่มินาจะหิ้วกระเป๋าสัมภาระออกจากห้องพักที่คอนโดย่านบางนาแล้วก็มุ่งหน้าไปที่สนามบินสุวรรณภูมินั่นเองค่ะ
2: ในส่วนต้นสังกัดของมินานะครับนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงความคืบหน้าของคดีลูกเรือของสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกลุ่มนะครับว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัยของบริษัทและอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนของทางการออสเตรเลียโดยข้อมูลของคดีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงยังไม่สามารถสรุปผลได้พร้อมย้ำครับว่าการบินไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนของทางการออสเตรเลียและไม่ได้ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศออสเตรเลียเนื่องจากเป็นอำนาจการสอบสว

0: ของเจ้าหน้าที่ประเทศต้นทางในส่วนการดำเนินการทางวินัยนั้นการกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ผิดวินัยของบริษัทอย่างชัดเจนจะดำเนินการลงโทษตามระเบียบโดยไม่มีข้อยกเว้นทุกกรณีและเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของบุคคลไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์กรจึงไม่กระทบกับความเชื่อมั่นของผู้โดยสารครับ
1: ยังอยู่กันที่เรื่องของคดียาเสพติดนะคะทีมข่าวเฉพาะกิจ NBT ค่ะลงพื้นที่ที่เกาะพะงันพร้อมเจ้าหน้าที่ปปส.นะคะเพื่อตรวจการลักลอบใช้ยาเสพติดในพื้นที่เนื่องจากว่าเป็นวันจัดกิจกรรม Half Moon ค่ะหรือว่าวันพระจันทร์ครึ่งดวงนะคะในขณะที่ตำรวจเนี่ยตรวจค้นอยู่ที่บริเวณท่าเรือเกาะพะงันก็มีรถขนส่งสินค้าของร้านสะดวกซื้อค่ะขับขึ้นมาบนเกาะนะคะและทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เห็นท่าทีต้องสงสัยผิดสังเกตก็เลยขอเข้าไปตรวจสอบก็ไปพบยาเสพติดบรรจุอยู่ในถุงซิปล็อกภายในซองบุหรี่ค่ะก็เป็นชายอายุ41ปีนะคะที่มีท่าทีที่ลุกลี้ลุกโกรธที่จึงทำการตรวจค้นภายในรถแล้วก็ไปพบความผิดสังเกตที่ซองบุหรี่เนื่องจากว่ามีถุงซิปล็อกสีขาวยัดอยู่ภายในดึงออกมาก็พบว่าเป็นเกล็ดสีขาวบรรจุอยู่นะคะคาดว่าน่าจะเป็นไอซ์แต่ว่าเจ้าตัวไม่ยอมรับสารภาพอ้างบอกว่าเป็นของผู้โดยสารที่ขอติดรถมาด้วยแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ปักใจเชื่อค่ะทำการตรวจค้นเพิ่มเติมไปพบอุปกรณ์การเสพจึงยอมจำนนต่อหลักฐานแล้วก็ยอมรับสารภาพบอกว่าตนเองเนี่ยเสพยาเสพติดจึงควบคุมตัวไปสอบสวนที่สภ.พะงันค่ะเรื่องนี้นะคะนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยนะคะว่าการตั้งจุดตรวจและการเรียกตรวจค้นจะมีการพิจารณาจากข้อมูลข่าวสารและการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลต้องสงสัยค่ะเนื่องจากไม่สามารถตรวจค้นได้ทุกคันหรือว่าทุกคนเจ้าหน้าที่จึงต้องอาศัยการพิจารณาจากบุคลิกท่าทางและก็พฤติกรรมที่ผิดปกติอย่างเช่นการหลบเลี่ยงสายตาหรือว่ามีพิรุธโดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่เกาะพะงันค่ะ
2: ทางปกครองแล้วก็ทางตำรวจท้องที่เนี่ยเขาก็มีการประชุมร่วมกันแล้วก็มีการบอกถึงเรื่องของมีทั้งการข่าวแล้วก็มีกล้องตรวจและลักษณะของการที่คนกระทำความผิดนะการเรียกค้นเนี่ยคนก็จะเลือกที่จะเรียกดูบุคลิกลักษณะของคนขับเอ้ยก็ดีหรือว่าการล็อกแรกการไม่สบตามันก็จะสามารถที่จะตอบได้ว่าเราจะเรียกเขาตรวจค้นอย่างไรคงไม่ได้ทุกคันนะคะแต่ว่าเราก็พยายามทำให้เต็มที่ให้มากที่สุดเพื่อจะป้องกันไม่ให้ทางเกาะพะงันเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีของเราแล้วก็จะมีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในเกาะก็ถือว่าเขาก็รักษาพื้นที่ของตัวเองเป็นอย่างดีค่ะ
1: ทางนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการตรวจค้นในช่วงเวลากลางวันซึ่งเป็นช่วงที่เรือโดยสารเดินทางเข้าพื้นที่เป็นจำนวนมากถือว่าเป็นการสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะที่บริเวณด่านตรวจและท่าเรือค่ะซึ่งก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้าสู่เกาะและตรวจอีกครั้งก็คือในช่วงเวลากลางคืนที่นักท่องเที่ยวออกมาท่องเที่ยวนั่นเองค่ะ
0: ขณะเดียวกันหลายจังหวัดก็เดินหน้าเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่ายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดนะครับมีการผนึกกำลังร่วมกันกับหลายภาคส่วนในการเดินหน้าป้องกันปราบปรามแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังครับเริ่มต้นที่จังหวัดสงขลานะครับนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมระดมพลปล่อยแถว Operation 90 Days ผ่ายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อประกาศความพร้อมในการบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเดินหน้าป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยมีหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองตำรวจทหารสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงในอำเภอทั้ง16อำเภอเข้าร่วมเปิดปฏิบัติการโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยะลาจะขับเคลื่อน Operation 90 Days ผ่าน3แผนปฏิบัติการหลักคือการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดการผนึกกำลังปราบปรามยาเสพติดและการผลักดันการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดในพื้นที่ส่วนนายสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่ายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยการปล่อยแถวครั้งนี้สะท้อนถึงความพร้อมและความมุ่งมั่นของทุกหน่วยงานในการร่วมกันป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังผ่านการบูรณาการกำลังพลและทรัพยากรเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด
1: วันนี้มีการประชุมนัดแรกนะคะสำหรับที่ประชุมคณะกรรมการเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วง

0: ต้าง่วงกันเหรอเด็กๆเดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยว่าอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มะ
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกมาให้ลูกหลานเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโคตรเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่หรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะหวีมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอ

0: ปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
1: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยานะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
1: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ
0: วันนี้ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: ระผัวมาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: เราเข้าแม่เดี๋ยว

0: กลัวตลกจังเลย
1: เฮ้ยถ้าเกิดพี่หัวใจวายตายขึ้นมาจะว่ายังไงฮะ
0: ไม่เป็นไรหรอกนะว่าแต่พี่กุ๊กอะทำอะไรอยู่นะ
1: กำลังเขียนไดอารี่อยู่จ้า
0: หื้อไดอารี่มันคืออะไรอะ
1: ไดอารี่ก็คือบันทึกส่วนตัวของเรายังไงล่ะเวลาเราไปเจอเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาแล้วก็จัดบันทึกเก็บไว้ในไดอารี
0: ่เออขออ่านมั่งสิ
1: ไม่ได้ไดอารี่น่ะเป็นความลับส่วนตัวของใครของมันแก๊ปก็ต้องไปเขียนไดอารี่ของแก๊ปมาแลกกันอ่านนะ
0: โหยทำไมถึงยุ่งยากขนาดนี้ด้วยล่ะ
1: เอาล่ะถ้าไม่มีธุระอะไรก็ออกไปได้แล้วพี่จะเขียนไดอารี่ของพี่ต่อ
0: โถเอ้ย
1: วันนี้กึ๊กทำคะแนนสอบย่อยได้เป็นที่หนึ่งในห้องคุณแม่เลยให้ของขวัญกับกึ๊กเป็นสมุดไดอารี่กึ๊กเลยว่าจะลองเขียนไดอารี่ดูเป็นวันแรกค่ะการอื่นก็คงต้องเริ่มจากการแนะนำตัวเองก่อนหนูชื่อกุ๊กค่ะอายุ8ขวบเป็นเด็กสาวน่ารักเรียบร้อยมารยาทงามสุดๆสมัยไหนล่ะคะ เอ๊ะหยุดนะครับอยู่ดีๆมาเขียนกระเป๋าที่เล่นอย่างนี้ได้ยังไงมานี่นะมาให้สั่งสอนซะดีๆแล้วนี่ชื่อแก๊ปค่ะน้องชายกุ๊กเองกำลังสอนสุดๆเลยอะค่ะ

0: เดียวที่จะหยุดความสนของแก๊ปได้ก็คือคุณแม่ค่ะ
1: นี่น้องแก๊ปทำของพี่กุ๊กเสียอีกแล้วใช่ไหมแม่เตือนแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำของเสียหายน่ะ
2: คุณแม่ขอโทษครับแก๊ปผิดไปแล้ว
0: แต่คุณแม่ก็มีจิตอ่อนอยู่นิดนึงนะคะ
2: อุ๊ยคุณแม่ครับคุณแม่ทำยาบึ้งจนหน้ายนไปหมดแล้วนะครับ
3: ฮะจริงเหรอ
4: ยิ้มไว้ดีกว่านะครับคุณแม่จะได้สวยๆไงล่ะครับ
0: คุณแม่น่ะเป็นห่วงเรื่องความสวยความงามเป็นพิเศษจนบางทีก็ลืมเรื่องอื่นไปเลย
5: โอ้ไม่เป็นไรนะจ๊ะหลานยายเดี๋ยวยายจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้แล้วกันนะ
0: จริงหรอคะกึกรักคุณยายที่สุดเลยค่ะส่วนนี้ก็คือคุณยายของพวกเราเองค่ะ
5: เอ๊ว่าแต่กุ๊กจะเอากระเป๋าสีอะไรดีล่ะ
0: คุณยายคะกุ๊กอยู่ทางนี้ค่ะไม่ใช่ทางนั้น
5: เอ๊ะอ้าวทางนี้เหรอ
0: คุณยายท่านแก่แล้วนะคะก็เลยอาจจะสายตาฟ้าฟางไปนิดนึงอ๋อในบ้านยังเหลือสมาชิกอีกหนึ่งคนนะคะนั่นก็คือคุณพ่อค่ะ
6: สายแล้วสายแล้วงานวันเกิดท่านผอ.กำลังจะเริ่มแล้วเว้ยเอ้ยโอ้ยแม่จ๋าเค้กวันเกิดที่จะเอาไปให้ท่านผอ.อยู่ไหนอะ
3: อยู่นี่ค่ะ
6: เว้ยไม่จริงทำไมเค้กถึงเป็นอย่างนี้ล่ะเนี่ย
3: เอ๊ะรู้ว่าแก๊ปเกย
2: ขอโทษครับก็ผมไม่รู้นี่ครับ
5: วันหลังแก๊ปก็ควรจะถามให้แน่ใจซะก่อนเข้าใจไหม
3: ครับ
5: ยังไงของมันก็เสียไปแล้วลูกก็ควรไปซื้อเค้กก้อนใหม่ให้เจ้านายแทนแล้วกันนะ
6: ดึกป่านนี้ร้านเค้กใหญ่ๆก็ปิดหมดแล้วล่ะครับไม่มีเวลาออกไปตะเวนหาร้านใหม่แล้วล่ะครับ
0: เอ๊ะคุณพ่อขาทำไมเราต้องใช้เค้กอวยพรวันเกิดด้วยล่ะคะแล้วใช้อาหารอย่างอื่นอวยพรแทนไม่ได้ล่ะคะ
1: เออจริงๆมันมีใครบังคับหรอกนะว่าต้องใช้เค้กอวยพรวันเกิดเท่านั้นจริงๆแล้วเราจะใช้อาหารอย่างอื่นแทนก็ได้แล้วนะ
6: นั่นสินะแต่ว่าพ่อก็อยากได้ที่มันมีสีสันสวยงามเหมือนเค้กวันเกิดอ่ะแล้วก็ต้องมีปริมาณเยอะๆแบ่งให้ทุกคนกินกันได้ด้วย
0: สีสันสวยๆเหมือนเค้กวันเกิดแล้วก็ปริมาณเยอะๆด้วยงั้นเราใช้พิซซ่าแทนได้ไหมคะกุ๊กกับแม่เพิ่งจะซื้อของมาทำพิซซ่ากันอยู่พอดี
1: เป็นไอเดียที่ดีเลยละจ้ะงั้นเรามาช่วยกันทำพิซซ่าไปอวยพรวันเกิดเจ้านายพ่อกันเถอะนะแก๊ปลูกก็ต้องมาช่วยด้วยนะจ๊ะ
2: ผมด้วยเหรอครับว่าแต่ผมไม่ชอบทำอาหารนี่ครับ
1: ถือว่าเป็นการรับผิดชอบต่อสิ่งที่ลูกทำผิดไปยังไงล่ะเป็นเด็กดีทำผิดก็ต้องยอมรับผิดปรับปรุงและแก้ไขไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลย
2: ครับ
0: ถ้างั้นพวกเราก็มาเริ่มทำพิซซ่ากันได้เลยนะคะเริ่มจากเอาแป้งพิซซ่าสำเร็จรูปออกมาวางทาซอสมะเขือเทศให้ทั่วแล้วโรยเกลือตามวางชีสรองพื้นไว้ก่อนจากนั้นก็แต่งหน้าพิซซ่าตามใจชอบเอาเป็นไส้กรอกเห็ดแฮมมะเขือเทศหอมใหญ่ชะลันตาลแล้วกันนะคะจากนั้นก็โรยชีสปิดท้ายให้ทั่วเลยเสร็จแล้วก็เอาข้าวเปล่าอบประมาณ15นาทีก็เสร็จแล้วล่ะค่ะ
6: กลิ่นหอมน่าทานจังเลยนะเนี่ย
0: แม่ขาขอพริกหยดที่หั่นแล้วด้วยสิคะ เรียบร้อยแล้วค่ะสีสันสวยงามเหมือนเค้กวันเกิดแล้วก็ปริมาณเยอะๆแบ่งให้ทุกคนกินได
6: ้โอ้สุดยอดไปเลยขอบใจทุกๆคนมากเลย
0: กึ๊กดีใจที่การทำอาหารของกึ๊กสามารถช่วยเหลือคุณพ่อได้น้องแก๊ปเองก็ได้บทเรียนว่าทำผิดก็ต้องรับผิดและรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองทำและเรื่องวุ่นวายในวันนี้ก็จบลงได้ด้วยดีเพราะความช่วยเหลือของทุกคนอันนี้พักแค่นี้ก่อนแล้วกันนะนอนดีกว่า

0: หนูกุ๊กตอนก้างปลาอันตราย
1: วันนี้เจ้าน้องจั๊บจอมซนของกุ๊กซนไม่ออกเลยล่ะค่ะเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะคุณพ่อขาคุณย่าขาน้องจั๊บเช้าเย็นเสร็จแล้วค่ะรีบมาทานกันเลยค่ะ
2: ว้าวปลาทอดนี่น่ากินจังเลย
1: ใช่ค่ะนี่คือหน้าท่อนปลายังไงล่ะคะเนี่ยสวยจังตอนทุกทอดทีไรปลาชอบไม่ติดกระทะทุกทีเลย
3: ง่ายๆเลยจ้ะแค่หยิบเกลือมาหยิบมือหนึ่งโรยลงไปในน้ำมันก่อนที่จะทอดปลาแค่นี้ก็จะช่วยให้ปลาไม่ติดกระทะแล้วล่ะจ้ะ
1: ง่ายขนาดนี้เลยเหรอคะ
3: ยังมีเคล็ดลับอีกนะน้ำมันที่จะใช้ทอดปลาก็น่าจะเป็นน้ำมันปาล์มดีกว่าแล้วตอนทอดปลาให้ปลาสุกไปข้างนึงก่อนแล้วค่อยกลับปลาอย่าเพิ่งกลับปลาไปมาตอนยังไม่สุกดีไม่งั้นเนื้อปลาจะแตกแล้วก็อาจจะหลุดไปไม่สวยนะ
1: ว้าวเคล็ดลับดีๆทั้งนั้นเลยขอจดลงไดอารี่ไว้ก่อนนะคะ
2: แก๊ปนี่เวลากินข้าวนะจ๊ะวางเกมลงก่อนแล้วก็กินข้าวได้แล้ว
4: ถุยโถพ่อรอเดี๋ยวสิครับมันยังไม่ผ่านด่านนี้เลยอ่ะนี่ให้มันผ่านด่านนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยกินนะครับ
3: แก๊ปจะวางหรือไม่วาง
4: ครับกินก็ได้ครับ
5: แก๊ปจ๊ะตอนตักปลาเนี่ยอย่าเพิ่งตักใส่ปากอย่างนั้นสิจ๊ะเราต้องเอามาดูก้างปลาให้ดีก่อนนะนี่นี่อย่างนี้อย่างนี
4: ้โถยายครับมัวแต่พลิกไปพลิกมาอย่างนั้นมันก็กินไม่ทันคนอื่นนั่นสิครับพี่กุ๊กอ่ะยิ่งชอบแย่งผมกินอยู
1: ่เอ้าไงมาว่าพี่อย่างนั้นล่ะ
3: แก๊ปคุณยายเตือนก็ฟังท่านดีๆสิจ๊ะถ้าเกิดไม่ระวังแล้วก้างปลาติดคอขึ้นมาจะว่ายังไงเหรอฮะ
4: โถแม่ก้างปลามันก็อันนิดเดียวเองมันจะทำอะไรได้นักหนาล่ะครับฮ่าอร่อยอร่อย
2: อ้าวเป็นอะไรไปนะแก๊ป
4: เจ็บเจ็บคอครับเหมือนมีอะไรแทงอยู่ในคอก็ไม่รู
3: ้นั่นไงล่ะสงสัยก้างปลาจะติดคอแล้วมั้ยล่ะ
1: เป็นยังไงล่ะแก๊ปก้างปลาแค่อันนิดเดียวเองแต่ถ้ามันติดคอมันก็ทรมานไม่ใช่เล่นเลยนะจ๊ะ
4: โอ้ย
3: ลองกินน้ำเข้าไปเยอะๆสิจ๊ะเผื่อก้างปลามันจะหลุดออกมาได้
4: โอ้ยก้างปลายังไม่หลุดเลยอะครับก้างปลามันยังแทงคออยู่เลยอะ
2: ถ้างั้นเอางี้ต้องกินข้าวเข้าไปคำใหญ่ๆเลยกินลงไปเลยนะไม่ต้องเคี้ยวเป็นไงบ้างแก๊ปก้างหลุดหรือยัง
4: โอ้ยก็ยังรู้สึกว่าติดอยู่ที่คออยู่เลยอะครับ
5: งั้นเอางี้ไหมจ๊ะลองบีบน้ำมะนาวเข้าไปในคอมันจะช่วยให้ก้างปลานิ่มขึ้นได
1: ้หรือว่าจะใช้น้ำอัดลมที่มีฤทธิ์เป็นกรดเหมือนกันก็ได้อะคะ
5: ลองดูนะจ๊ะแก๊ป
4: ก้างปลานิ่มขึ้นนิดหน่อยจริงๆด้วยอะครับถึงจะยังไม่หลุดออกไปแต่ก็นิ่มขึ้นแล้วล่ะครับ
1: ถ้างั้นตอนนี้ก็รีบกลืนไข่คำเตยเลยเดี๋ยวนะเช็คขนมปังก้อนใหญ่ๆเลยดีกว่าข้าวมันอาจจะร่วนไป
4: โอ้ยหลุดแล้วล่ะครับก้างปลาหลุดไปแล้วล่ะครับ
2: เย้ในที่สุดก็หลุดแล้ว
3: เฮ้ยถ้ายังไม่หลุดอีกแม่ว่าคงต้องไปหาหมอให้เขาใช้ครีมหนีบออกแล้วล่ะ
4: แต่ตอนนี้แก๊ปอืดไปหมดแล้วล่ะครับถึงกินน้ำกินข้าวกินขนมปังอ้อยอืดสุด เอ้ยไม่เอาแล้วล่ะครับต่อไปเนี้ยแกจะไม่กินปลาอีกแล้วล่ะครับอาหารอะไรก็ไม่รู้อ่ะอันตรายที่สุด
2: อ้าวอ้าวไม่ต้องไปโทษปลาเลยนะแก๊ปความผิดน่ะมันอยู่ที่ตัวแก๊ปเองต่างหากเพราะแก๊ปประมาทเองไม่ดูกลางให้ดีมันถึงได้เป็นอย่างนี้เรื่องอื่นๆก็เหมือนกันถ้าเรารู้จักระมัดระวังสักอย่างทำอะไรให้รอบคอบมันก็ไม่มีอันตรายหรอก
3: ทีนี้เข้าใจหรือยังจ๊ะ
4: ครับเข้าใจแล้วล่ะครับแต่ว่ามันก็ยังแหยงๆอยู่ล่ะครับ
1: ตามใจไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินงั้นพี่กินเสร็จของแก๊ปเองก็ได้อร่อยสุดๆเลย
4: เฮ้ยไม่ได้ส่วนของแก๊ปแก๊ปก็ต้องกินเองสิเหมือนจะไม่มีก้างนะครับงั้นกินเลยล่ะครับ
5: ต้องงั้นสิจ้าหลานรัก
1: เรื่องคราวนี้ทำให้แก๊ปหายซึนไปพักนึงเลยล่ะค่ะนานๆทีจะได้เห็นน้องแก๊ปสำนึกแบบนี้แต่ก็ดีแล้วนะคะแก๊ปจะได้รู้จักใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้นสักที
4: อ๋อ

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: แว่นครับผมเหนื่อยจังเลยครับพี่แว่นถ้าเรามีจักรยานให้ขี่ก็คงดีนะครับ
3: ในยุคดึกดำบรรพ์แบบนี้ไม่มียานพาหนะให้ขี่หรอกนะวิตตี้เพราะงั้นหากอยากไปไหนก็มีแต่สองเท้าเท่านั้นที่จะพาวิตตี้ไปได
2: ้แต่วิตตี้เดินไม่ไหวแล้วนะครับพี่แว่นขาผมก้าวไม่ออกแล้ว
3: ไม่ไหวก็ต้องไหวนะเดี๋ยวคืนนี้ไม่มีที่พักนะถ้าเรานอนกลางป่าจะไม่ปลอดภัย
4: นั่นเสียงอะไรนะครับพี่แว่น
3: โ
4: อ้นั่นไดโนเสาร์นี่ครับพี่แว่นรีบตามไปเร็ว
3: อ้าวนายวิตตี้บอกว่าเหนื่อยไง
4: หยุดหยุดก่อนครับเจ้าไดโนเสาร์รอวิตตี้ก่อนนั่นคือตัวอะไรหรอครับพี่แว่นทำไมถึงได้วิ่งเร็วแบบนี้ล่ะครับ
3: ไม่แปลกหรอกที่วิตตี้วิ่งตามไม่ทันเพราะมันคือเวโลซิแรปเตอร์หรือเรียกกันคุ้นปากว่าแรปเตอร์มันเป็นไดโนเสาร์เจ้าแห่งความเร็วเลยนะ

วิดดี้จะต้องทำอย่างไรครับเจ้าเห็นขาข้าไหมกล้ามเนื้อนี้มันไม่ได้มาง่ายๆนะโหวิดดี้อยากมีขาแข็งแรงบ้างจะได้วิ่งเร็วเวโรซีแรปเตอร์สอนวิดดี้หน่อยนะครับได้ข้าจะสอนเจ้าเองเจ้าลองทำตามข้าดูนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับพี่แว่นจะถามว่าถ้าเราอยากวิ่งเร็วแบบเวโรซีแรปเตอร์น้องๆต้องทำอย่างไร
1: ถ้าเป็นพี่วิดดี้จะขยันฝึกซ้อมวิ่งและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่านอกจากการฝึกซ้อมเป็นประจำการกินอาหารให้ครบ5หมู่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะจะเป็นแหล่งพลังงานที่จำเป็นสำหรับร่างกายแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้วิ่งเร็วบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีการทำให้วิ่งเร็วที่น่าสนใจมากๆพี่แว่นกับพี่วิดดี้จะลองเอาไปทำตามนะครับ
2: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงที่สองเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไรคำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: ถูกต้องเก่งมากทุกคนยอดเยี่ยมเลย
1: เย้ ทุกคนทำได
0: ้รับรางวัลเป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เวทีสีสัน

OICG ร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่าฮาเทเลนต์

0: ัสดีเขียวหวาน
1: เช้าแล้วเหรอนี่ดีแล้วล่ะเราจะได้ไปพักผ่อนสักทีน้อยนะ
2: ขอนอนต่ออีกหน่อยก็ไม่ได
3: ้โรงเรียนใหม่จะมีอะไรน่ากลัวบ้างนะยิ่งคิดยิ่งไม่อยากไปเลยเรา
4: ขอโทษครับขอโทษครับผมเนิ่นไม่ระวังตัวเองไม่ยอมดูทางให้ดีก่อนคุณคงจะไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมครับฮะแย่ละสิแย่แล้วท่าทางจะอาการหนักมากแบบนี้ต้องเรียกหมอมาแล้วสิแต่ว่าจะเรียกที่ไหนดีนะอ๋อนึกออกแล้วไปหาตู้โทรศัพท์เรียกรถพยาบาลมาดีกว่าปัดโถยไม่เป็นอะไรเลยเนี่ย
5: เรายังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนี่นา
3: อ๋อฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้น่ะ
5: ฉันชื่อเขียวหวานนะแล้วเธออ่ะชื่ออะไรหรอ
3: เขียวหวานฉันชื่อหัวเห็ดนะ
5: หัวเห็ดงั้นหรอใช่แล้วล่ะเรายังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยจริงๆด้วย
3: เอ้ยก็ฉันเพิ่งบอกไปเมื่อตะกี้ยังไงล่ะว่าฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่นะ
5: ยินดีที่รู้จักนะหัวเห็ด
3: ฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักกับเขียวหวานเหมือนกันว่าแต่เรื่องที่นายถูกฉันชนล้มเมื่อตะกี้อ่ะไม่เป็นอะไรแน่หรอฉันเห็นนายสลบไปด้วยนะ
5: อ๋อเรื่องนั้นหรอฉันอ่ะสัญญากับตัวเองไว้อ่ะ
3: สัญญาอะไรหรอ
5: ก็เมื่อเช้าตอนที่พ่อมาปลุกฉันน่ะฉันน่ะตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกง่วงอยู่ฉันก็เลยสัญญากับตัวเองว่าตอนที่เดินมาถึงทางแยกตรงเนี้ยฉันจะขอนอนพักอีกนิดนึงอ่ะ
3: เอ้ยปัดโถยนอนหลับเนี่ยนะ
5: เป็นลูกผู้ชายอ่ะก็ต้องรู้จักรักษาคำมั่นสัญญานี่นะ
3: เฮ้ยช่างเป็นคนที่แปลกจริงๆเลยนะนายเนี่ย
6: หยุดนะหยุดให้สิลูกหยุดเดี๋ยวนี
5: ้ไม่ทำไป
6: ตีใส่กางเกงแล้วรีบไปโรงเรียนซะดีๆ
7: ก็ผมไม่อยากไปโรงเรียนนี่นะไม่เอาไม่ไป
6: ตีๆโรงเรียนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะลูก
7: ผมไม่อยากไปโรงเรียนผมไม่อยากไปผมไม่อยากไปแม่ไม่เข้าใจไปรุ่นเลยแม่จับผมไม่ได้หรอก
6: ตีๆแต่เพื่ออนาคตของลูกเองแม่ต้องจัดการขั้นเด็ดขาดแล้วล่ะเฮ้ยอย่าไปโรงเรียนเดี๋ยวนี
7: ้ไปอยากไปโรงเรียน
6: เฮ้ยต้องไปนะลูกแม่หวังดีกับลูกนะตี
7: ไม่ไปผมไม่ไป
6: ต้องไป

0: สวัสดีเขียวหวาน
1: สวัสดีสับปะรดสวัสดีข้าวโพด
0: แล้วนี่ใครหรอเขียวหวาน
1: เขาชื่อว่าหัวเห็ดสับปะรดกับข้าวโพดไม่เคยเจอกับเขาหรอกเพราะเขาอะเพิ่งย้ายมาอยู่เมืองนี
0: ้สวัสดีหัวเห็ดฉันชื่อสับปะรดนะแล้วนี่ก็ข้าวโพดข้าวโพดเขาเป็นคนขี้อายไม่ค่อยกล้าพูดนะ
1: เมื่อเช้าเนี้ยเราก็กินข้าวจนอิ่มแล้วอะ
0: เฮ้ยบอกด้วยเราเขียวหวานเขาเป็นคนอารมณ์ดีไม่ค่อยคิดอะไรมากแบบนี้แหละ
2: จ๊ะเ
3: อมา
0: เล่นอะไรแบบนี้น่ะฟักทอง
4: ไม่เป็นไรหรอกสับปะรดฉันผิดเองที่ตกใจกับการเล่นแบบเด็กๆแบบนี
0: ้เขียวหวาน
5: จะแก้แค้นคืนเมื่อไรก็ได้ทุกเมื่อเลยนะเขียวหวาน
0: ฟักทองไม่ใช่คนเกเรหรอกถึงบางครั้งเขาจะชอบเล่นแกล้งกันบ้างแต่ว่าจริงๆเขาเป็นคนรักเพื่อนมากเลย
4: อ๋ออย่างนั้นเหรอแต่ว่าดูเหมือนทุกคนเวลาที่อยู่ด้วยกันจะมีความสุขมากเลยนะ
0: ไม่ใช่แค่เวลาที่อยู่ด้วยกันหรอกเวลาไหนๆพวกเราก็มีความสุขได้ทั้งนั้นถ้าหัวเห็นรู้เคล็ดลับแล้วก็นะ
4: เคล็ดลับอะไรหรอช่วยสอนฉันหน่อยสิ
0: เคล็ดลับก็คือต้องรู้จักคิดบวกเข้าไว้ยังไงล่ะ
4: คิดบวกอย่างนั้นหรอ
0: ใช่แล้วคิดบวกก็คือการรู้จักมองโลกในแง่ดีคุณครูโทลันเตาเคยสอนพวกเราให้รู้จักการคิดบวกด้วยการร้องเพลงด้วยล่ะหัวเห็ดอยากฟังไหมล่ะ
4: อยากสิอยากสิ
0: ถ้างั้นพวกเรามาร้องเพลงคิดบวกให้หัวเห็ดฟังกันเถอะเอาล่ะนะหนึ่งสอง
6: รีบหนีแล้วเขา
0: ไม่ไรหรอคะคุณครู
6: เขื่อนมีรอยร้าวน้ำกำลังจะทะลักออกมาทั่วหมู่บ้านเราจะหนีน้ำขึ้นไปยังที่สูงๆกัน
1: เขื่อนร้าวนั่นเหรอครับคุณครู
6: ใช่แล้วล่ะคุณวิศวกรพ่อของสับปะรดน่ะกำลังแจ้งข่าวบอกคนในหมู่บ้านอพยพไปอยู่ที่สูงๆก่อนเพื่อความปลอดภัยนะ
0: พี่เพื่อนเดี๋ยวผมมานะครับคุณครู
6: แล้วเธอจะไปไหนอะเขียวหวานกลับมาก่อนมันอันตรายนะเขียวหวานเขียว

0: วหวานเข้าถึงบังคับฝูงผึ้งได้ล่ะ
1: พ่อของเขียวหวานบอกว่ามันเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวเขียวหวานมาตั้งแต่เกิดนะ
0: อย่างนั้นเองเหรอ
1: ใช่แล้วแต่ว่าไม่ต้องกลัวหรอกนะเขียวหวานเขาไม่เคยใช้พรสวรรค์ของเขาทำให้คนอื่นเดือดร้อนเลย
0: เอ๊ะดิฉันกั

B-Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ

0: หัวเห็ดหัวเห็ดอยู่บ้านหรือเปล่าออกมาเล่นกันเถอะ
1: สวัสดีเขียวหวาน
0: วันนี้อากาศดีพวกเราออกไปเล่นข้างนอกกันเถอะ
1: ก็ได้แต่ว่าตอนนี้ฉันกำลังยุ่งอยู่นิดหน่อยอ่ะเขียวหวานเข้ามารออีกแป๊บนึงได้ไหมอ่ะ
0: ได้สิ
1: ตอนนี้ฉันกำลังเก็บของของเจ้าของบ้านคนก่อนอยู
2: ่
1: เดี๋ยวเก็บเสร็จแล้วเราค่อยออกไปเล่นข้างนอกด้วยกันนะ
0: เดี๋ยวฉันช่วยเก็บนะ
1: เย้เขียวหวานนี่ใจดีจริงๆเลยอ่ะแบบนี้ฉันขอแรงหน่อยก็แล้วกันนะ
0: เรื่องแค่นี้สบายมาก

0: ของสะสมของเจ้าของบ้านคนก่อนละมั้ง
1: ฝุ่นจับหนาตึบเลยอ่ะถ้าเช็ดฝุ่นออกซะหน่อยอ่ะคงจะสวยกว่านี้แน่เลย
2: ขอพรได้เลย
1: อย่ากินพวกผมเลยครับ
2: ถ้าไม่กินพวกไหนทันหรอกได้ทันถูตะเกียงเรียกข้าออกมาเนี่ยดังนั้นจึงมีสิทธิ์ขอพรจากข้าได้3ข้อเลย
0: ฮะขอพรได้ตั้ง3ข้อแล้วเหรอ
1: ด
0: ี
1: ใจจังเลยไม่ถูกกินแล้วเรา
0: โธ่เอ้ยเกี๊ยวหวานใส่ใจให้มันถูกเรื่องหน่อยสิอ๋อที่แท้ตะเกียงเก่าๆใบนี้ก็เป็นตะเกียงวิเศษที่เจ้าของบ้านคนก่อนบังเอิญเก็บได้ตอนที่เดินทางท่องเที่ยวในต่างแดนนี่เอง
2: แม่นแล้วและตอนนี้พวกนายท่านก็เป็นคนถูตะเกียงราคาออกมาดังนั้นพวกนายท่านจึงมีสิทธิ์ขอพรได้3ประการ
0: ฮะแล้วแบบนี้เราจะขออะไรกันดีล่ะ
1: เอจะขออะไรดีนะรู้แล้วล่ะ
0: เขียวหวานจะขออะไรเหรอ
1: ขอว่าไม่ต้องขอไงล่ะจะได้ไม่ต้องคิดมาก
0: โอ้ยอะไรจะขี้เกียจคิดขนาดนั้นเล่า
2: คือว่าในเรื่องของการให้พรเนี่ยข้าเองก็มีคำสาปกำกับจุดด้วยเหมือนกันถ้าหากว่าพวกนายท่านขอพรจากข้าช้าเกินไปหรือว่าขอไม่ครบทั้ง3ข้อข้าก็จะมีอาการชักแงกระตุกแบบนี้แหละมันคึก
1: แบบนี้พวกเราต้องรีบขอพรซะแล้วล่ะ
0: เออแต่ฉันก็ขออะไรดีเหมือนกันนี่นะ
1: แบบนี้ให้เพื่อนๆมาช่วยกันคิดกันดีกว่าพรข้อแรกผมขอให้คุณยักษ์ช่วยพาสับปะรดข้าวโพดแล้วก็ฟักทองมาที่นี่ด้วยนะครับ
2: อินนี่ด้วยความยินดีครับนายท่านโอ้โห
3: ว้าว
4: ก็ไม่รู้มันยังไงเนี่ย
1: ขอโทษนะครับที่ช้าไปหน่อยแต่ว่าตอนนี้พวกเราตกลงกันได้แล้วล่ะครับพรข้อต่อไปที่พวกเราจะขอก็คือ
5: หีบของเล่นสารพัดนึกที่มีของเล่นทุกอย่างที่พวกเราต้องการ
2: ยินดีด้วยความยินดีครับนายท่านโอ้มันก็เกยชัว
6: งั้นก็ไปเล่นกันเถอะพวกเรา

0: ปิดกล่องเสร็จละตอนเนี้ยจะเอาไปไว้ที่ไหนอะ
1: เอ๊ไว้ไหนดีนะ
2: นึกออกแล้วเอาขึ้นไปเก็บไว้บนห้องใต้หลังคาก็แล้วกันนะ

0: ขียวหวานเขียวหวานลืมอะไรไปอย่างนึงหรือเปล่า
1: ไม่ลืมหรอกเมื่อเช้าอ่ะแล้วมาเรียบร้อยแล้วล่ะ
2: ยัย
3: โถยใครเขาจะเป็นห่วงเรื่องนั้นกันเล่าสับปะรดเข้าหมายถึงเรื่องของการขอพรข้อสุดท้ายของพวกเราตั้งหาก
1: จริงด้วยสิเรื่องนั้นเองจำได้แล้วล่ะ
0: แล้วเขียวหวานว่าพวกเราควรจะขอพรอะไรดีหรอ
4: นี่

0: ขอขนมกองท้าภูเขามาสักกองนึงสิพวกเราจะได้มั่มกันให้พุงกางไปเลยอะ
1: ฉันว่าพวกเราน่าจะขอของอะไรที่มีค่ามากกว่านั้นดีกว่า
2: ถ้างั้นก็ขอเป็นเงินทองจำนวนมากๆเลยสิจะได้ซื้อของที่พวกเราอยากได้กันเงินล่ะ
3: จริงด้วยสิ
2: ตกลงได้ได้เอาอย่างนั้นนะ
3: ทุกคนตามนี้นะ
4: ยักษ์ออกมาแล้วนะเนยเชิญในทางขอพรข้อสุดท้ายมาได้เลย
3: พวกเราปรึกษากันแล้วล่ะครับคุณยักษ์พรข้อสุดท้ายเนี้ยพวกเราจะทำตามคำแนะนำของข้าวโพด
0: คือข้าวโพดเขาบอกว่าคุณยักษ์อุตส่าห์ใจดีให้พรพวกเรามาตั้ง2ข้อแล้วอะครับ
1: พรข้อที่3นี้พวกเราก็เลยสมควรที่จะ
2: ให้คุณยักษ์เป็นคนขอเองยังไงล่ะครับ
1: เพราะฉะนั้น
5: คุณยักษ์อยากได้อะไรบอกพวกเรามาได้เลย
4: จะข้าเป็นคนขอพรเองจริงอย่างนั้นหรือ
1: ใช่ใช
4: ่มีแต่คนมาขอยักษ์นะแต่ไม่เคยมีใครให้ยักษ์เลยถ้าเช่นนั้นข้าจะขอให้ตัวข้าเป็นอิสระไปท่องเที่ยวในโลกกว้างจะได้ไหม
5: ได้เลยครับพวกเราขอให้คุณยักษ์ได้เป็นอิสระอย่างที่คุณยักษ์ต้องการ
4: ขอบคุณมากครับนายท่านโอ้มาแล้วก็กลุยไปแล้วนะชัวขวัญจะของเธอให้ฉันฉันมีความสุขมากๆเลย
3: แบบเนี้ยพวกเราก็กลับบ้านกันได้อย่างสบายใจแล้วสินะ
1: นั่นน่ะสิ
0: เอ๊ะแต่ว่าตอนที่ออกจากบ้านมาฉันไม่ได้บอกพ่อกับแม่ไว้ก่อนซะด้วยไม่รู้ว่าตอนนี้กำลังเป็นห่วงฉันอยู่หรือเปล่าอ่ะ
1: จริงด้วย
3: ทำแบบเนี้ยไม่ดีนะก่อนออกจากบ้านไปไหนก็ควรบอกพ่อแม่ไว้ก่อนสิ
1: ก็เขียวหวานนั่นแหละที่จู่ๆก็ขอพรให้พวกเรามา
3: ใช่ใช่ใช่ใช่

0: เห็นแค่ดวง2ดวงเองที่สำคัญไม่ใช่ฝนดาวตกด้วย
1: แล้วคุณครูบอกว่าฝนดาวตกจะเริ่มเห็นตอนกี่โมงหรอวิดดี
0: ้คุณครูบอกว่าให้มองไปทางทิศตะวันออกเหนือขอบฟ้าตอน2ทุ่มครับแต่ผมรอดูมานานแล้วแทบจะไม่เห็นฝนดาวตกเลย
1: การดูดาวถ้าอยากเห็นดาวชัดๆข้อแรกเราจะต้องดูดาวในสถานที่ที่ไม่มีแสงสว่างมารบกวนเช่นถ้าบ้านเราอยู่ในเมืองมีแสงส่องสว่างเราจะมีโอกาสมองเห็นดวงดาวได้ยากฉะนั้นคนต่างจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ชนบทอยู่ในที่ไม่มีแสงมารบกวนก็จะเห็นดาวได้ชัดกว่าคนในเมืองที่สำคัญต้องไม่มีอะไรบังสายตาและไม่มีเมฆด้วยนะ
0: ผมอยากดูฝนดาวตกและอยากรู้จักดาว

0: ดาวต่างๆแล้วว่าเราต้องไปดูดาวในที่ท้องฟ้ามืดงั้นพี่แว่นพาผมไปดูดาวได้ใช่ไหม
1: ได้สิเดี๋ยวพี่แว่นจะพาวิตตี้ไปดูดาวในสถานที่ที่มีพื้นที่ลบและมีท้องฟ้ามืดวันนี้พี่แว่นจะพาทุกคนไปดูดาวที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีแต่น้องๆอยากไปดูดาวต้องให้คุณพ่อคุณแม่พาไปด้วยนะอย่าออกจากบ้านคนเดียวมันอันตรายนอกจากนั้นเราต้องรู้จักทิศด้วยนั่นก็คือทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกโดยเราจะดูทิศจากเข็มทิศหรือถ้าไม่มีเข็มทิศก็ดูจากดาวเหนือก็ได้ครับเพื่อเราจะได้ดูตำแหน่งของดวงดาวและถ้าให้ดีมีแผนที่ดูดาวก็จะช่วยทำให้เราดูดาวได้ง่ายขึ้นโอเคพร้อมแล้วเราจะไปดูดวงดาวบนท้องฟ้ามีอะไรให้เราดูบ้างพร้อมหรือยังไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าอุปกรณ์ใดใช้ในการบอกทิศทางของการดูดวงดาวข้อ A เข็มทิศข้อ B เข็มเย็บผ้าพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เข็มทิศแต่ถ้าน้องๆไปดูดวงดาวแล้วไม่มีเข็มทิศก็สามารถดูเหนือเพื่อเป็นการดูทิศทางตำแหน่งของดวงดาวได
1: ้วันนี้วิดดี้และพี่แว่นขอตัวลาไปก่อนนะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ทันเกมพวกคุณต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์เพื่อได้เข้าใจถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับ
1: wow!
0: ในยุค Gen X Gen Y ต้นๆก็เริ่มมีเกมคอมพิวเตอร์หรือว่าวิดีโอเกมกันแล้วนะครับเล่นเรียกได้ว่าเล่นของใครของมันไม่ต้องมาแบบว่าผู้ปกครองหรือพ่อแม่พี่น้องนะครับยังสามารถดูแลเกมที่ยังอยู่ภายในเครื่องบนจอได้นะครับเพราะเกมเนี่ยนะฮะยังไม่ได้เชื่อมต่อระหว่างโลกภายนอกมากนักนะครับในยุค Gen 4หรือ Gen Alpha เนี่ยเขาสามารถติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกเล่นกับเพื่อนๆที่อยู่ห่างไกลทั้งในประเทศหรืออยู่ไกลข้ามโลกกันได้เลยนะครับแถมอาจจะมีคนแปลกหน้านะฮะมาเชิญชวนท้าทายรวมถึงกระตุ้นเด็กๆให้เล่นรวมถึงซื้อของเพียงเพื่อให้ได้รับการยอมรับนะฮะยกย่องว่าความสามารถของตนกับเพื่อนและคนที่อยู่บนโลกไซเบอร์การเล่นนะฮะการควบคุมแทบทุกอย่างสะดวกสบายเพียงแค่ปลายนิ้วกดเท่านั้น oh. ในยุคที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเทคโนโลยีเหมือนกันครับเปลี่ยนแปลงบ่อยกว่าอีกด้วยนะครับเรานิ่งไม่ได้เพื่อลูกหลานเราก็ต้องวิ่งตามให้ทันนะครับไม่ทันบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับรายการนี้เราจะช่วยเพิ่มสปีดให้กับคุณพ่อคุณแม่วิ่งตามเด็กไซเบอร์เองนะครับเอาละครับเรามาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับจะมีทีมแข่งขันอยู่2ทีมนะครับแต่ละทีมจะมีสมาชิกน้องๆ1คนและคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของเด็กอีก1คนเป็นคู่ไซเบอร์นะครับและแต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับจะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์หรือเรียกว่าแชมป์ออฟเดอะวีคนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคู่หูไซเบอร์ทีมแรกครับนั่นก็คือทีมจีจี้ไฟติ้งคุณแม่เล็กและน้องจีจี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเอาละมามีสโลแกนของทีมไหม
2: มีค่ะ
0: ครับมีพร้อมเลย
3: สวัสดีค่ะ
2: พวกเราทีม
3: จีจี้ไฟติ้ง
2: ของพวกเราก็คือแม่ลูกเรารู้ใจลูกทำอะไร
3: แม่รู้หมด
0: ต้องบอกนะทั้งคุณแม่เล็กและน้องอีจี้ซ้อมสโลแกนนี้กว่า7ปีด้วยกันนะครับก่อนที่จะมาออกรายการซ้อมกันนานไหมซ้อมกันนานไหม
2: ก็ไม่นานเท่าไหร่ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ยแต่เห็นบอกว่ามีชื่อเต็มด้วยไม่ใช่เหรอ
2: มีค่ะ
0: มีจริงหรือเปล่าชื่อเต็มว่า
2: ชื่อเต็มก็คือจีจี้ไฟติ้งสิทธิ์ลูกแม่เล็กค่ะ
0: นะฮะเป็นนักมวยด้วยนอกนั้นเป็นสิทธิ์แม่เล็กด้วยคุณแม่เล็กครับน้องเขาเป็นคนยังไงทำไมถึงได้ร่าเริงขนาดนี
4: ้เขาเป็นคนชอบกิจกรรม
0: ครับ
4: ทำเลยทุกอย่างเลยคือที่ได้ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ชอบวาดรูป
0: ครับวาดรูปด้วย
4: ใช่ค่ะ
0: วาดรูปเก่งไหมลูก
2: ก็ไม่เก่งหรอกค่ะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: เก่งจังเลยอ่ะพูดยังไงถึงได้เก่งขนาดนี
2: ้ก็พูดไปเรื่อยค่ะ
0: พูดไปเรื่อยเลยแม่รำคาญลูกบ้างไหมเนี่ยลูกรำคาญไหม
4: รำคาญนิดนึงค่ะ
0: แต่ก็เขาถามอะไรเราก็ตอบ
4: ใช่ค่ะ
0: คุณแม่ดื้อไหมเราไม่ถามว่าคุณลูกดื้อไหมคุณแม่ดื้อไหม
2: ไม่ค่ะ
0: แม่เหรอเคยดุบ้างไหมเคยดุแล้วบ้างไหม
2: ก็ถ้าหนูไม่ดื้อแม่ก็ไม่ดุอะค่ะ
0: แล้วถ้าแม่ดื้อเราดุไหม
2: ไม่ค่ะ
0: คงไม่ดุนะแต่วันนี้เราทั้งสองคนนะคุณแม่เล็กกับน้องจีจี้จะต้องมาร่วมมือนะฮะฝ่าด่าน3ภารกิจเราให้ได
2: ้โอเค
0: พร้อม

0: ไหมจ๊ะ
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วนี่คือจีจี้ไฟติ้งแม่เล็กกับน้องจีจี้เชิญครับนี่คือคู่หูไซเบอร์คู่แรกเอ้ยลืมถามไปแต่งตัวมาเป็นน้องหมาเหรอฮะ
2: กวาง
0: ไหนไหนเอาลองใส่ดูดิอ๋อก็ไม่ใส่ไปตั้งแต่ต้นพี่ก็นึกว่าหมาปักใช่ไหม
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้กวางเรียนดี
2: กวางค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นมาเป็นคู่หูคู่กวางกันแล้วกันนะครับเอาละครับไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่ที่2นะครับทีมนี้น่ารักเหมือนกันเลยนะครับนั่นก็คือทีมเมกะดีนานแม่นุ่นและน้องดีนานครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่นุ่นและน้องดีนานนะ
3: สวัสดีค่ะ
4: พวกเรามาจาก
5: ทีมเมกะดีนานครับ
6: ถึงพวกเราตัวเล็ก
2: แต่ผมใจใหญ่นะคะ
0: ตัวเล็กแต่ใจใหญ่ตอนอื่นผมถามชื่อน้องเขาทำไมชื่อน้องดีนานะ
7: จะได้ดีนานๆไหมคะ
0: ถ้าแบบชื่อน้องดีแป๊บ
7: ไม่ได้ไม่ได้
0: เพราะดีแป๊บมันจะดีแป๊บเดียว
7: ใช่
0: นี่ดีนานมีลูกกี่คนครับ
7: 2คนค่ะ
0: 2คนอีกคนหนึ่งชื่อว่าอ
7: ีกคนหนึ่งชื่อดีพร้อมค่ะ
0: ดีนานเลยชอบชื่อเราไหมลูกชื่อดีนานเหมือนคนแบบว่าเป็นแบบคนจีนแบบยูนานไม่ใช่ดีนาน
7: ดีนานๆ
0: นะครับลูกน้องดีนานเป็นคนนิสัยยังไง
7: ดีนานเหรอคะ
0: ครับ
7: เป็นเด็กแบบขี้อ้อนแล้วก็จะเหมือนกับว่าเห็นใจคนอื่นเวลาจะพูดอะไรก็ถนอมน้ำใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย
0: แสดงว่าเหมือนคุณแม่
7: เหมือนไหม
0: เหมือนไหมเหมือนคุณแม่ไหมน้องดีนาน
7: เหมือนไหมคะ
0: อ๋อครับผมแล้วน้องดีนานล่ะครับดื้อไหมครับเป็นคนดื้อไหม
6: ครับนิดเดียวครับ
7: นิดเดียว
0: ยอมรับก็ด้วยว่านิดเดียวเอาอย่างนี้ก่อนจะไปถามอะไรอย่างอื่นน้องดีนานโตขึ้นอยากเป็นอะไรโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นแบบน้ำหอยไหมเป็นเบาหวานกับความดันเอาไหมไม่เอานะอยากเป็นอะไรอะไรนะ
6: หนูชอบแบบวาดรูปหรือว่าอาร์ตใช่ไหมครับ
0: อ๋ออาร์ตอยากเป็นอาร์ติสไหม
6: ครับ
0: โอ้น้องเขาชอบศิลปะ
7: ใช่ค่ะ
0: ใหญ่ใช่ไหมฮะแล้วนอกจากศิลปะให้น้องเขาเรียนอะไรเพิ่มเติม
7: กีฬาใหญ่เราจะเน้นกีฬาเลยอะค่ะ
0: กีฬาเป็นยังไงฮะ
7: ก็มีอะไรบ้างคะ
6: มีกอล์ฟครับ
7: ตีกอล์ฟ
0: มีกอล์ฟตีกอล์ฟทำท่าวงสวิงให้น้องหอยดูหน่อยดินี่โอ้โห200ตีได้200อะลูก
6: 70ครับ
7: 70
0: 200เซนนะลูกหมายถึง200เซน
6: ครับ
0: 270
7: 70ทำอะไรได้อีกครับ
0: ทำอะไรได้อีก
6: เทควันโดครับ
0: เทควันโดสักหน่อยสิเทควันโดยังไง
7: ลอง
0: นี่เดี๋ยว
7: อย่าเตะโดนพี่หอยนะคะโอ้โห
0: อีกทีสิปึ๊บเฮ้ยถึงไหมเดี๋ยวถึงไหมโทษทีนะฮะถึงว่านี่น่าจะไททอยพี่คือเตะคนอื่นคงจะแบบแค่เอวแต่เตะพี่หอยน่าจะถึงเนี่ยทัดดอกไม้นี่เอาละครับวันนี้สู้ไหม
6: ครับ
0: ถ้าสู้นะฮะเราสองคนแม่กับลูกจะต้องร่วมมือกันนะครับ3ภารกิจกับรายการของเรา
7: ค่ะ
0: เอาละครับและนี่คือทีมเมกะดีนานครับขอบคุณครับเชิญครับน่ารักทั้งคู่เลยนะฮะเอาละครับผมเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าการซื้อไอเทมเกมในสมัยนี้ง่ายตอนแรกผมนึกว่ายากง่ายนะฮะดังนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีรับมือในเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับมาพบกับภารกิจของเราก็คือไอเทมเทพจอมดูด
8: กติกาเกมที่1ไอเทมเทพจอมดูดการแข่งขันรอบที่1เกมไอเทมเทพจอมดูดคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะมีวิธีรับมือไม่ให้เด็กๆถูกไอเทมเทพดูดเงินเด็กๆได้อย่างไรแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนคือทำให้สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆ เปลี่ยนใจไม่ซื้อไอเทมได้หรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: นั่นแหละครับทุกที ีมเข้าใจกติกาแข่งขันรอบที่1ของเราแล้วนะครับเหตุการณ์นะฮะในไซเบอร์สตอรี่จากทั้ง2ครอบครัวนี้จะได้จำลองมาจากเรื่องจริงจากครอบครัวที่เรานะครับไปสำรวจมานะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น

0: กับหลายครอบครัวเลยทีเดียวไปชมไซเบอร์สตอรี่ทั้งสองได้เลยครับ
1: พ่อครับ
2: ครับ
1: ท่านซันขอเบิกค่าขนมเรื่องหน้าหน่อยครับ
2: ครับผมเอาไปทำอะไรลูก
1: จะเอาไปซื้อม้าบินครับ
2: อืม้าบินม้าบินมีจริงที่ไหนครับ
1: มีจริงๆในเกมครับพ
2: ่ออ๋อโอเคเท่าไหร่ครับ
1: เขากำลังประมูลอยู่ในเกมครับพ
2: ่อครับ
1: ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 20,000 บาทครับ
2: อืม 20,000 สันสันสันสันรู้ไหม 20,000 น่ะสันสันเบิกค่าขนมเนี่ยถึงม .6 จะไม่พอซื้อไอเทมม้าบินตัวนี้เลยนะครับโอเคไม่เป็นไรพ่อถามก่อนสันสันชอบเกมนี้เพราะอะไรครับ
1: เพราะมันสนุกครับ
2: แล้วถ้าสันสันเล่นแพ้หรือชนะมันสนุกต่างกันตรงไหนครับ
1: ถ้าชนะสันสันก็ดีใจมากครับแต่ถ้าแพ
2: ้
1: สันสันก็อยากจะแก้มือใหม่
2: อ่ะงั้นแสดงว่าสันสันก็อยากชนะด้วยตัวเองถูกไหมครับแล้วสันสันยังอยากต้องการที่ม้าบินตัวนี้
3: อุ้ยนี่หมูกระเทียมของโปรดของ CL เลยนะครับเนี่ยมาพ่อตักให้นะครับลูกทานเยอะๆนะครับมาอ้ําเลยครับลูก
1: ไม่กิน CL งอนพ่อไม่ยอมเติมเงินให้ CL ไปซื้อสกินในเกม
3: แหมเวลางอนเนี่ยเหมือนแม่เปี๊ยบเลยนะครับลูกสาวพ่ออ่ะไหนหนูลองบอกมาสิครับว่าสกินในเกมเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไร
1: ก็เอาไปตกแต่งให้สวยงามไงพ
3: ่ออืมแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับทักษะความสามารถในเกมเลยใช่ไหมลูกแล้วอย่างเนี้ย CL จะอยากได้ไปทำไมล่ะครับ
1: ก็มันเป็นแหล่ไอเทมอ่ะพ่อ
3: พ่อเข้าใจนะว่ามันเป็นของหายากแต่หมูกระเทียมจานเนี้ยฝีมือของพ่อเนี่ยครับก็หายากนะครับแล้วเวลาที่เราสองคนน่ะจะได้ทานข้าวพร้อมกันน่ะก็ยิ่งหายากเลยเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวพอเราทานข้าวเสร็จอ่ะเราไปวาดรูปสวยๆกันCL ก็วาดรูปสกินที่ CL อยากได้เองเลยแล้ว CL ก็จะได้เป็นเจ้าของมันแบบหนึ่งเดียวในโลกเลยนะครับโอเคไหม
4: เอาละครับคุณผู้ชมผู้เข้าแข่งขันของเราจะต้องมาทายกันละครับว่าครอบครัวใดที่จะทำให้บรรดาคุณลูกๆทั้งหลายไม่ถูกดูดเงินจากการซื้อไอเทมได้สำเร็จหรือว่าไม่มีครอบครัวใดทำได้เรามาลุ้นกันดีกว่าครับ
0: นั่นแหละครับคือไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องนะครับเรื่อง A คือเรื่องแรก B คือเรื่องที่2นะครับภารกิจไหนจะทำสำเร็จนะฮะจะต้องให้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมนะฮะเลือกกันนะฮะเลือกการ A หรือ B หรือว่าทั้ง2อันไม่สำเร็จเลยคือ No ครับเพื่อเป็นการเลือกให้คำตอบนะฮะถ้าเราพร้อมแล้วถ้าผมบอกให้ยกพร้อมๆกันอย่าลอกกันนะจ๊ะอย่าลอกกันนะฮะถ้าลอกนะฮะเราจะให้นั่งรถออกไปวิภาวดีแล้วนั่งรถกลับมาใหม่เลยนะฮะเอาละครับเลือกอันไหนก็ได้นะฮะไม่เหมือนกันไม่เป็นไรเป็นมุมมองของแต่ละคนอาจจะเป็นของแม่ของลูกไม่เหมือนกันไม่เป็นไรครับเรามาดูกันนะครับถ้าพร้อมแล้วจับไว้ฮะอันไหนอยากจะเปิดอันไหนถ้าพร้อมแล้วยกเลยครับ
5: ว้า
0: วอุ๊ย AA
6: BB
0: เอาล่ะครับ2ครอบครัวนะครับเมกาดินาเนี่ยเขาเลือกข้อ A นะฮะส่วน GG Fighting นี่เขาเลือกข้อ B นี่ต่างกันทั้ง2ครอบครัวแต่เหมือนกันภายในครอบครัวฮะผมถามแม่นุชหน่อยทำไมถึงเลือกข้อ A ฮะ
7: คิดว่าพ่อน่าจะโน้มน้าวสำเร็จค่ะให้ชี้ให้เห็นว่ามันไม่ได้มีความสำคัญ
0: เป็นค่าเทอมใช่ไหมค่าเทอมนี่ตั้งแต
7: ่คิดได
0: ้เออตรงนั้นเป็นการที่แบบว่าพ่อเขาโน้มน้าวด้วยวิธีการเล่าเรื่องว่ามีประโยชน์อะไรยังไงถูกไหมฮะส่วนดีนานครับทำไมดีนานถึงเลือกข้อ A ครับเหมือนคุณแม่เลย
8: เพราะหนูชอบแบบให้
0: คุณพ่ออธิบายอะไรอย่างนี้ป่ะครับ
8: ครับ
0: อธิบายแล้วยังไงแล้วเราเชื่อไหม
8: ครับ
0: เชื่อถ้าบอกเคยไหมคุณแม่เคยบอกเคยสอนแบบในเรื่อง A ไหม
8: คร
0: ับ เคยฮะเคยไหม
8: เคย
0: ใช่ไหมครับคุณแม่เคยสอนแบบเขาเคยไหมเขาเคยที่จะแบบแม่ซื้อเขาเล่นเกมป่ะล่ะเล่นเกมป่ะ
7: เล่น

0: เล่นเหรอ
1: เกมอะไร
2: Minecraft มีเยอะเลย
3: ผมMinecraft
0: เกมนี้เขาต้องมีซื้ออะไรแบบนี้ไหม
3: เขายังไม่เคยขอซื้อค่ะแต่พี่ชายชอบขอแต่ก็จะแบบบอกเหตุผลนะคะว่าเอ้ยมันไม่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ใช้ความสามารถในการแบบได้เงินในเกมแล้วก็ซื้อเอง
0: ซื้อเองเราไม่อยากสนับสนุนขนาดนั้น
3: ใช
0: ่ดีนานถ้าสมมุติเราอยากซื้อไหมเราอยากซื้อแบบเป็นแร่ไอเทมอะไรอย่างงี้เป็นไง
3: เคยอยากซื้อไหมคะ
0: เคยไหม
2: เคยค่ะ
0: ไม่หรออยากซื้อแล้วทำไมไม่บอกแม่หรือเรา
2: บอกพ
0: ่
2: อค่ะ
0: บอกพ่อพ่อซื้อให้
3: พ่อซื้อให้ไหมคะ
0: พ่อซื้อให้ไหมซื้อให้ด้วยซื้อให้บอกพ่อยังไงถึงพ่อซื้อให้อะบอก
3: หนูพูดว่ายังไง
0: อยากได้ยังไงลูก
2: หนูอยากได้ป้าป้าบอกว่าถ้าป้าป้าเห็นป้าก็หาให
0: ้เขาป้าก็หาให้แล้วป้าบอกไหมว่าทำไมถึงซื้อให้
2: หนูอยากได้แล้วก็พ่อบอกโอเคก็ได้
0: ได้นะฮะปรึกษาคุณแม่ไหมคุณพ่อมาบอกคุณแม่ไหมน
3: ี่
0: คุณแม่ไม่รู้เลยเข้าทางแม่อาจจะยังไม่ได้เข้าทางพ่อซะเลยคุณแม่นุชจริงๆไม่ได้ได้ง่ายขนาดนั้นใช่ไหม
3: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ใช่ไหมจริงๆแล้วก็ต้องทำอะไรฮะ
3: จริงๆเขาต้องแบบเป็นแบบว่าวันเกิดหรือวันสำคัญวันเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ถ้าเกิดแบบไม่ใช่วันสเปเชียลเดย์อะไรขนาดนั้นก็ต้องทำอะไรที่แบบเจ๋งๆดีๆอย่างเช่นวันนี้ได้ certificate กลับมาจากโรงเรียนหรือว่าวันนี้วิครูบอกว่าตั้งใจเรียนทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้สเปเชียลแบบกิฟต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ต้องมียังไงบ้างถ้าเราจะได้ไอเทมอะไรพวกนี้ขอคุณพ่อเราต้องมีอะไรบ้างอย่างที่คุณแม่บอกไหมใช่ป่ะมีอะไรบ้างอ่ะบอกแม่หอยมามีอะไรบ้าง
2: ซื้อของเกมแล้วแบบทำอะไรดีแล้วก็พ่อจะซื้อให้เลย
0: ทำอะไรดีอย่างเราทำอะไรดีบ้าง
2: แบบเหมือนแบบตั้งใจเรียนอะไรแบบดีๆอะทุกอย่างอะใช่ไหมแล้วก็หนูจะได้นี่จะได้เล่นเกมอะไรแล้วก็ซื้อไอเทมครับ
0: ถ้าซื้อไอเทมได้ต้องมีอะไรสเปเชียลเราต้องเรียนดีมีคนบอกอุ้ยดีนานเรียนดีจังเลยหรือได้เซอร์ติฟิเคตอะไรอย่างงี้ฮะครับผมจริงๆแล้วก็หนูดีนานเป็นลูกครึ่งไหมฮาร์ปไหม
2: ไม่ครับ
0: อ้าวเป็นคนไทย
2: ไม่
0: ไม่ใช่ด้วยเป็นคน
2: จีน
0: อ๋อเป็นคนจีนเกิดที่ไหน
2: ที่ไทยค่ะ
0: อ๋อดีนะถ้าเกิดเป็นเยี่ยมจะเป็นไทยเบลเยียมเป็นสะพานนะแต่ที่เป็นคนจีนแต่เกิดที่ไทย
2: ครับ
0: อันนี้คือต้องสเปเชียลถึงได้อย่างนี้เลยเลือกพ่อเอ
3: ค่ะคิดว่าตกลงกันได
0: ้ตกลงกันได้น้องก็เลือกเอนะครับครอบครัวตอบใกล้เคียงกันแล้วเดี๋ยวมีเหรียญเพิ่มให้นะฮะถ้าถูกต้องนะครับเอาละครับมาถึงนะครับจีจี้ไฟติ้งครับน้องจีน้องจีจี
4: ้ค่ะ
0: ทำไมถึงเลือกข้อ B
4: เพราะว่าของกินชนะทุกอย่างค่ะ
0: ของกินชนะทุกอย่างเอาแล้วคือจริงๆแล้วอยู่ที่บ้านเรากินเยอะไหม
4: อยู่ที่บ้านก็แม่ก็คุมค่ะ
0: แม่ก็คุม
4: แต่ว่าถ้าเราหยุด
0: นี่คุมแล้วใช่ไหมคุมแล้ว
4: ถ้าแม่บอกว่าให้หยุดแล้วหนูไม่หยุดเขาก็แบบจะให้ไม่ให้กินขนมทั้งสัปดาห์เลย
0: โอ้ยตายแล้วนะฮะแล้วถึงแล้วคุณแม่ทำไมเลือกข้อบีฮะ
5: ใช่บ้านเราชอบกินค่ะก็เลยคิดว่าของกินน่าจะช่วยเยียวยาได้
0: เหมือนที่เขาบอกของกินครอบครัวเรานะฮะจีจีไฟติ้งคือชนะทุกอย่าง
5: ใช่เบี่ยงเบนพฤติกรรมได้ทุกอย่างเลย
0: ครับแล้วอย่างจีจีเคยบอกแม่อยากเล่นเกมอะไรฮะธรรมดาเล่นเกม
4: ก็ปกติก็ไม่ค่อยเล่นเกมเท่าไหร่ค่ะเล่นเป็นแบบแอปพลิเคชันแบบiBeat Paint เป็นแอปวาดรูปอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: wow! แล้วมันมีต้องซื้อไอเทมอะไรไหม
4: ไม่ค่ะ
0: ไม่ต้องมีเลย
5: ใช่
4: มันจริงๆแล้วก็มีค่ะแต่ว่าไม่จำเป็นสำหรับหนูค่ะ
0: ไม่จำเป็น
4: ใช่ค่ะ
0: เอาไม่เอาเหรอเราจำได้มีเครื่องมือพิเศษนะสำหรับการวาดรูปหรืออะไรอย่างงี้ไม่เอาเหรอ
4: ไม่ค
0: ่
4: ะ
0: เอาฟรีอย่างเดียว
4: ใช่ค่ะ
0: รับฟรีอย่างเดียว
4: แต่ถ้ามันก็มีอีกแอปนึงเป็นแอป Roblox ค่ะ
0: แอป Roblox เราเอาไว้ทำอะไรครับ
4: เอาไว้เป็นเล่นกับเพื่อนอะไรประมาณนี้ค่ะเวลาว่าง
0: มันมีประโยชน์อะไรไออันเนี้ย
4: ก็เอาไว้เล่นขายเครียดนะคะมีเล่มแล้วก็เล่มก็ไม่ได้เต็มเท่าไหร่ค่ะ
0: น้องอายุเท่าไหร่นะ
4: อายุ9ค่ะ
0: เครียดแล้วเหรอเครียดมีเรื่องอะไรเครียดแล้วเหรอเครียดคือเวลาเราเครียดเราทำไมถึงเครียด
4: ก็แบบไม่สั่งงานเยอะไม่ได้กินหิว
0: เด็กเครียดเด็กหิวตายแล้วพอเราไม่ได้กินแล้วเราเครียดเราก็จะหิวเราก็ต้องเล่นเกมแก้เครียดกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้ว

0: ิ๊กจิ๊กโตขึ้นอยากเป็นอะไรเมื่อกี้ถามน้องดีนานไปแล้วเราโตขึ้นอยากเป็นอะไรอ
1: ยากเป็นแบบพี่หอยค่ะ
0: เอาละอาชีพผมต้องหยุดเพียงเท่านี้ใช่ไหมเนี่ย
1: อยากเป็นพิธีกร
0: จริงหรือเปล่าเนี่ยพี่จะคอยดูนะฮะใช้เวลาอีกสักประมาณหนึ่งให้พี่ลาวงการไปก่อนมันเหมือนแย่งงานพี่ทำไมถึงอยากเป็นพิธีกร
1: ก็เป็นคนชอบพูดอะค่ะเป็นคนแบบทำไงว่ายังไงดีคุยยังไงด
0: ีก็ชอบพูดใช่ไหมจริ งๆที่เราพูดแบบนี้พูดเก่งฉะฉานมากๆนะต้องยอมรับว่าน้องจีจี้พูดฉะฉานมากไอ้ตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราไปฝึกฝนหรืออะไร
1: ก็เวลาได้ไปตรงนู้นตรงนี้ก็แบบบางทีเขาก็ให้พูดเราก็แบบตอนแรกก็เขินๆแต่ว่าแบบเฮ้ยแม่บอกว่าลองดูถ้ามันสนุกก็ลองดูก็แบบมันสนุกค่ะก็เลยไม่อาย
0: ไม่อายแล้ว
1: ไม่อายแล้ว
0: เก่งจังเลยลูกไม่อายสมัยพี่อายุเท่านี้พี่ยังขาสั่นเวลารายงานหน้าห้องเหงือกนี่จะแห้งต้องทับเหงือกออกมาเลยจริงๆอ่ะแต่คราวนี้ทั้งคู่เลือกข้อ
2: บีค่ะ
0: ข้อบีทั้งคู่นะฮะถ้าเลือกถูกนะฮะแล้วเลือกตรงกันมีเหรียญเพิ่มให้นะครับเอาละครับนี่คือมุมมองนะฮะถึงจะเลือกแตกต่างสมมุติว่าน้องจีจี้เลือกไม่เหมือนคุณแม่เล็กก็ไม่มีอะไรผิดนะครับเหมือนครอบครัวนู้นนะฮะไม่มีอะไรที่เป็นคำตอบที่ผิดแต่มันเป็นมุมมองของแต่ละคนแต่เราต้องเฉลยกันแล้วครับว่า Cyber Story ทั้ง2เรื่องจะมีเรื่องไหนสำเร็จในภารกิจนะครับเอาละครับไปดูกันครับ
3: คือผมไม่ได้อยากพุ่งไปที่ม้าบินที่ชนะครับ
4: ครับ
3: ผมแค่อยากได
4: ้
3: เพราะมันมีตัวเดียวในเกม
4: ม
3: ันคือ Limited Edition One and Only ชิ้นเดียวในโลกพ่อไม่เข้าใจหรอก
4: เ
3: พราะพ่อไม่ได้เล่นเกมพ่อไปแต่งรถต่อไปเลยครับ
4: โอเคครับเดี๋ยวระวังแม่เหนียวนะ
5: หนูไม่ซื้อสกินในเกมก็ได้แล้วหนูก็จะไปวาดรูปเอาที่สวยๆแบบที่หนูชอบด้วยค่ะ
6: นี่สิครับฉลาดเหมือนพ่อเปี๊ยบเลยอ่ะมาทานเลยครับลูกนะเดี๋ยวเราไปวาดรูปสวยๆกันนะ
0: นั่นแหละครับไม่เป็นไรเลยนะทีมเมกาลีนานะฮะจริงๆคำตอบก็คือข้อB ครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมที่ตอบถูกนะครับทีมจีจี้ไฟติ้งแม่เล็กและน้องจีจี้ครับโอ้แต่เมกะดีนานไม่มันคือเป็นมุมมองเท่านั้นเองนะฮะจริงๆความผิดหรืออะไรมันไม่มีหรอกแต่จริงๆแล้วก็คือข้อบิ๊กคราวนี้นะฮะเรามาดูกันนะครับว่าใครได้เหรียญอะไรไปเท่าไหร่นะครับทีมจีจี้ไฟติ้งนะครับตอนนี้ได้ไป300เหรียญครับส่วนทีมเมกะดีนานะครับได้ไปตอบเหมือนกันมีความคิดเหมือนกันได้ไป100เหรียญครับยังได้ยังมีโอ้ยังมีอีก2ภารกิจสบายๆเลยนะฮะเอาละครับและตอนนี้นะฮะตอนนี้ก็คือทีมจีจี้ไฟติ้งนำอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เราเพิ่งเป็นภารกิจแรกเท่านั้นเองยังมีอีก100เกมไม่ถึงนะฮะมีแค่เหลืออีก2เกมเท่านั้นนะฮะล้อเล่นนะฮะผมเชื่อเหลือเกินว่านะฮะผู้ปกครองนะฮะส่วนมากก็คงไม่สามารถไปตามดูเด็กๆตอนเล่นเกมได้ตลอดเวลาจริงๆแล้วทีมคุณแม่เล็กกับน้องจีจี้อยู่ด้วยกันตลอดมั้ย
2: ตลอดค่ะ
0: เฮ้ย
2: เฝ้าตลอด
0: เฝ้าเขาเรียกว่าลูกสาวเราก็ต้องเฝ้าคืออยู่ด้วยกันตลอดขนาดไหนน้องจีจี
1: ้ก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาแม่ก็แบบ
0: นี่หน้าอย่างนี้เลยเข้าวงการเถอะลูกเอ้ยมีการแสดงประกอบด้วยคือจริงๆอยู่ด้วยกันเอาลูกจีจี้เอาตรงๆนะนี่ขอถามนี่รำคาญไหม
1: ไม่ค่ะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้ดูอะไรที่ไม่เหมาะสม
0: ครับ
1: แล้วก็แบบรู้ตัวเองว่าเราก็ต้องควรดูในวิดีโอที่ดีอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่หมายถึงการใช้ชีวิตด้วยอ่ะ
1: ใช่
0: ไปไหนก็ไปด้วยกัน
2: ไปด้วยกัน
1: แต่ว่าแม่ก็ถ้าเพราะว่าปกติหนูก็ไม่ได้ดูอะไรที่ไม่เหมาะสมแม่ก็แบบไม่ค่อยได้จะดูบ่อยแต่ก็อยู่ข้างๆตลอดให้รู้ว่าแบบอย่าดูคลิปที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ต้องทำให้ดีตลอด
0: จีจี้โตช้านะลูกอย่าเพิ่งมาแย่งอาชีพพี่เลยคุณแม่ครับ
2: ค่ะ
0: ทำไมถึงแบบเรารู้สึกไหมเราต้องอยู่เขาตลอดเวลาเพราะอะไร

0: ก็คอยควบคุมเวลาเขาจะดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาทำพฤติกรรมอะไรต่างๆเราก็จะรู้ว่าลูกผิดปกติอะไรไหมลูกสมวัยไหมอย่างเงี้ยค่ะก็จะดูตลอด
1: คิดว่าจะอยู่กับเขาไปแบบเนี้ย
0: ตลอดจนโตเลยค่ะ
1: อย่างนี้แล้วทางคุณแม่นุ้นกับน้องดีนานะครับอยู่ด้วยกันตลอดไหมหรือว่ามีช่วงเป็นช่วงเวลา
2: ก็มีช่วงเวลาค่ะไม่ได้อยู่ตลอด
1: ไม่ได้อยู่ด้วยตลอด
2: หมายถึงว่าก็จะมีเวลาของเขากันเองกับพี่น้องบ้างก
1: ับ
2: เรียนหนังสือหรือออกกำลังกายบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลานอกจากนั้นก็คือจะมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วน้องดีนาล่ะฮะอยู่กับแม่ตลอดไหม
3: ครับ
1: ดูครับตลอดเลยแล้วมีเวลาเป็นแบบเป็นส่วนตัวไหมแบบเอ้ยอยากอยู่คนเดียวแล้วก็ไปเล่นกับพี่หรืออะไรอย่างนี้มีไหม
3: มีคร
1: ับ ครับผมแล้วเวลาไปอยู่กับเดี๋ยวคุณพี่ทำอะไรกับพี่บ้างครับ
3: ไปเล่นนะครับ
1: เล่นส่วนใหญ่เล่นอะไรฮะเล่นเกมกระโดดเชือก
3: แบบเล่นอะไรเยอะแยะ
2: เยอะแยะอะไรบ้างคะ
1: เล่นๆอย่างเช่น
3: แบบตีเล่นของเล่นครับ
1: เล่นของเล่นอะไรเลโก้อะไรอย่างเงี้ยเหรอ
2: มีไหมคะ
3: แบบเหมือนโรบอทใช่ไหมแล้วก็ต่อสู้กันเลยเอาซูเปอร์ฮีโร่มาต่อสู้กันอะไรก็ได
1: ้เน้นไปในทางแอคชั่นส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้น
2: ฟันดาบ
1: ฟันดาบมีแบบว่าเขาทะเลาะกันเองมั้ย
2: มีค่ะตีกันเสร็จแล้วก็เดินมากอดกันเฉยเลยงง
1: เอ้าเราตีกันแบบตีจริงจังมั้ย
2: จริงจังมั้ย
1: จริงจังว่ะเออแล้วสุดท้ายเรากอดกันทำไมก่อนกันอ่ะเราสู้ได้ไหมเอาจริงเราสู้ได้ไ
2: หมดินฮัทสู้ได้ไหมคะ
1: บางครั้งอ๋อใช้อะไรอาวุธหรืออารมณ์
2: เวลาใกล้ๆแพ้ทำยังไงคะ
1: เวลา
2: ใกล้ๆแพ
1: ้แพ้ทำไงครับ
3: เขาเล่นต่อแพ้
1: เล่นต่อไหนมีกัดด้วยเหรอมีกัดไหม
2: กัดกันด้วย
1: กัดกันด้วยกัดแล้วแรงไหมกัดแรงไหม
2: แรงไหมคะ
1: แรงไหมครับ
3: แรง
1: เป็นเด็กผู้ชายแม่นุ๊ดเด็กผู้ชายต้องมีบ้างแหละ
2: ผู้ชายสองคน
1: เคยแบบร้องไห้มาฟ้องแม่บ้างไหม
2: ไม่ค่ะไม่งั้นโดนทั้งคู่ค่ะ
1: ใช้กฎกติกานี
2: ้ทำมาทำโทษให้นั่งลุกนั่งเป็นร้อยๆครั้งเลยค่ะถ้าไม่พร้อมกันก็เอาใหม
1: ่เป็นทหารมาก่อนบ้างก็ใช้มีวิธีลงโทษกันนะมีบทลงโทษนะฮะเอาละครับเรามาดูภารกิจนี้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราไม่ได้อยู่เราอยู่กับลูกแบบไม่ได้24ชั่วโมงหรอกเราจะมีภารกิจนี้ให้เป็นภารกิจที่2ของเราชื่อว่าเกมอย่างนี้ต้องแบนครับไปดูกติกากันครับ
4: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
1: กฎกติกากับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนนะครับเพราะฉะนั้นทั้งคู่ทั้งแม่และลูกจะต้องร่วมมือกันว่าเอ๊ะเราจะแบนอะไรนะฮะเอาละครับน้องๆก็มีหน้าที่นะฮะบวกเลขให้ถูกด้วยนะครับแล้วใส่รหัสลงไปนะครับเอาละครับเราจะเริ่มกันแล้วพร้อมไหมจ้าดีนานพร้อมนะจีจีพร้อมไหม
5: ค
1: ่
5: ะ
1: เอาละมาร่วมกันผ่านภารกิจนี้กันนะครับถ้าพร้อมแล้วชมโคตรแหมลุ้นๆอันนี้ออกตัวก่อนเลยพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
5: เอา
1: เอาเลยครับตอนนี
5: ้
1: น้องเร็วมากครับ
4: แหมกำลังลุ้นสนุกกันอยู่เลยครับเวลาก็หมดลงซะแล้วครับคุณผู้ชมเราจะกลับมาลุ้นกันว่าน้องดีนานหรือน้องจีจี้ที่จะแก้โจทย์ได้เร็วกว่ากันและคุณแม่ท่านใดจะสามารถตั้งค่าบล็อกจ่ายเงินไอเทมเทพได้เร็วกว่ามาติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: ัปดาห์ที่ผ่านมาว่าด้วยเรื่องของอาหารกับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ว่าอะไรกินได้อะไรไม่ควรกินพร้อมกับการคลี่คลายทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับอาหารการกิน
1: จริงๆแล้วการตั้งครรภ์เนี่ยอาหารสำคัญมันอยู่ตั้งก่อนตั้งครรภ์นิดนึงด้วยนะ
0: วิตามินเสริมกินแล้วมีประโยชน์จริงหรือเปล่า
1: ควรให้หมอเป็นคนกำหนดให้เพราะมากไปก็ไม่ดี
0: วันนี้มีอีก2อที่จะทำให้คุณแม่ทราบว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ทารกในครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงครับนั่นก็คืออ.ออกกำลังกายและอ.อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ครับ
2: ทีนี้ก็ได้รู้กันแล้วนะคะว่าอะไรที่กินได้อะไรที่กินไม่ได้และเพราะสาเหตุอะไรนะคะทีนี้นะคะนอกจากเรื่องของอาหารการกินแล้วนะคะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คืออ.ที่2การออกกำลังกายนั่นเองค่ะ
3: เมื่อพูดถึงการออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์เนี่ยนะครับก่อนจะพูดว่าออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ควรจะทำอะไรบ้างเนี่ยมาทำความเข้าใจกันนิดครับว่าออกกำลังกายเนี่ยมันออกได้กี่แบบจริงๆแล้วการออกกำลังกายมีได้2แบบใหญ่ๆถ้าเคยได้ยินก็คือออกกำลังกายแบบแอโรบิกมันเป็นการออกกำลังกายชนิดที่หัวใจต้องมีการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายในปริมาณค่อนข้างมากคือออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงร่างกายถึงเรียกว่าแอโรบิกประโยชน์ที่ได้จากการออกกำลังกายแบบแอโรบิกก็คือเมื่อมีเลือดสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายได้ดีหัวใจได้มีการทำงานร่างกายได้เลือดมาเลี้ยงได้ดีก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงเข้มแข็งขึ้นเพราะอวัยวะต่างๆได้รับเลือดมาเลี้ยงแต่มันยังมีการออกกำลังกายอีกหนึ่งอย่างเราเรียกว่าการออกกำลังกายแบบสแตติกสแตติกแปลว่าอยู่เฉยๆเช่นการยกน้ำหนักการดันที่ผนังตึกผนังข้างฟ้ายกหนังสือหนักๆแล้วยืนเฉยๆพวกนี้เป็นการออกกำลังกายชนิดที่ไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ว่าเป็นการบริหารกระดูกและกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเพราะฉะนั้นพอมาถึงประเด็นนี้คุณแม่จะออกกำลังกายอะไรได้บ้างแอโรบิกคุณแม่ออกได้สแตติกคุณแม่ก็ออกได้มันก็คงจะต้องตอบง่ายๆว่าไม่ควรทำคุณแม่ก็คิดเองง่ายๆนะถ้าคุณแม่กระโดดเนี่ยเวลาตั้งครรภ์เนี่ยท้องมันก็ใหญ่ขึ้นข้อต่อของหลังสันหลังมันก็หลวมขึ้นโอกาสที่จะมีปัญหาต่อหลังต่อสะโพกต่อมดลูกเองก็เยอะทีนี้จะทำยังไงให้หัวใจมันเต้นเร็วๆได้ออกกำลังกายแบบแอโรบิกคุณแม่เดินเร็วๆเนี่ยถ้าคุณแม่เดินเร็วๆให้มันเหนื่อยให้เหงื่อได้ออกก็จะทำให้มีการสดชื่นขึ้นคุณแม่หลายคนก็เดินเยอะๆนะแต่ไม่ได้เดินเร็วๆเดินทั้งวันก็อาจจะไม่ได้ออกกำลังกายเลยเพราะหัวใจไม่ได้ทำงานมากขึ้นวิธีที่ดีเนี่ยนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะทำคือการว่ายน้ำคุณแม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลาเลยนะครับแต่การที่อยู่ในน้ำที่มันเย็นเนี่ยมันก็จะผ่อนคลายความร้อนทำให้คุณแม่ไม่เหนื่อยมากแล้วก็มีน้ำเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตร่างกายเป็นตัวที่ประคับประคองร่างกายขณะที่เราอยู่ในน้ำทำให้การเหนื่อยเนี่ยไม่มากแล้วก็ได้ออกกำลังกายอย่างเต็มที่มีการเคลื่อนไหวทั้งแขนขาซึ่งก็เป็นประโยชน์ทำให้เลือดไหลเวียนในร่างกายดีก็ไปเลี้ยงลูกได้ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันส่วนในการออกกำลังกายแบบสแตติกเนี่ยก็จะมีขี้กงโยคะมีอะไรพวกนี้ก็ทำให้กล้ามเนื้อและกระดูกเนี่ยแข็งแรงเวลาคุณแม่จะไปเบ่งคลอดเนี่ยถ้าคุณแม่มีการฝึกกายบริหารของขาเนี่ยนะครับมีการใช้ยกเท้าขึ้นเกรงเท้าหรือมีการใช้เท้าดันผนังอะไรทำเนี้ยพอกล้ามเนื้อมันแข็งแรงเวลาคุณแม่เบ่งท้อเบ่งคลอดตอนที่คุณแม่ต้องเกรงเยอะๆเนี่ยตอนเบ่งเนี่ยมันก็จะได้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยอย่ากลัวนะครับว่าออกกำลังกายแล้วจะมีอันตรายต่อลูกในท้องลูกได้รับการปกป้องอย่างดีมากเลยเพราะว่าเขาอยู่ทั้งในถุงน้ำที่ป้องกันเขาชั้นหนึ่งอยู่ในมดลูกที่หุ้มอีกชั้นหนึ่งที่ป้องกันไม่ให้กระทบกระเทือนเขาแล้วมดลูกมันยังไปอยู่ในช่องท้องของคุณแม่ซึ่งมีกระดูกเชิงการกันไว้อีกเป็นชั้นหนึ่งผนังหน้าท้องที่มีกล้ามเนื้อหน้าหนาที่กันไว้เพราะฉะนั้นอันตรายเนี่ยถ้าเราออกได้ถูกวิธีเนี่ยต้องถือว่าน้อยถึงน้อยมากๆเลยนะครับในการที่จะมีอันตรายต่อลูกในท้องยกเว้นแต่คุณแม่จะมีปัญหาอย่างอื่นที่ออกกำลังกายที่ไปเสี่ยงต่อการกระทบกระแทกที่ผนังหน้าท้องเองถ้าอย่างนั้นน่ะผมถึงเห็นว่าไม่น่าจะทำ

0: ชื่อเกดค่ะตอนนี้อายุ28ปีก็ท้องได้5เดือนแล้ว
1: สวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อจูงค่ะอายุ27ปีค่ะตอนนี้ท้องได้8เดือนก่อนจะท้องก็มีว่ายน้ำอยู่แล้วบ้างค่ะแต่ว่าพอช่วง3เดือนแรกที่ตั้งครรภ์อะไรเงี้ยเหมือนคุณหมอยังไม่ค่อยให้ออกกำลังกายมากเพราะว่าช่วงนั้นไม่ค่อยแข็งแรงพอจะเริ่มออกเดือนที่4เป็นไส้ติ่งคราวนี้ก็เลยเหมือนจะกลับไปว่ายน้ำไม่ได้ก็เลยคิดว่าเอองั้นลองมาทดลองเรียนโยคะดู
0: พอเรามีลูกเนี่ยเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเรารักลูกนะแล้วเราจะทำอะไรดีที่แบบว่าให้มันมีประโยชน์กับทั้งตัวเองแล้วก็ลูกเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาเล่นค่ะ
2: การฝึกโยคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นั้นนะคะจะทำให้เลือดหมุนเวียนดีเพราะฉะนั้นก็จะไปทำให้การหลั่งของฮอร์โมนนั้นสมดุลนะคะก็จะทำให้คุณแม่นี่มีอารมณ์ผ่องใสทีนี้คุณแม่ครรภ์ใหญ่ขึ้นกล้ามเนื้อบางที่เช่นเหนือก้นกบนะคะบริเวณหลังส่วนเอวนะคะข้อต่อสะโพกอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานเนี่ยถ้าเผื่อคุณแม่ท่านใดที่ไม่ได้ผ่านการออกกำลังกายมาเลยก็อาจจะมีการรัดตัวของกล้ามเนื้อคือตึงนะคะแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นเพราะนั้นการฝึกท่าโยคะเหล่านี้จะเป็นการเอื้ออำนวยให้กล้ามเนื้อหน้าท้องข้อต่อสะโพกนะคะหลังเนี่ยมันมีความอ่อนช้อยมีความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นก็ลดอาการบาดเจ็บได้จากครรภ์ใหญ่เพราะครรภ์ใหญ่นี่จะถ่วงกล้ามเนื้อด้านหลัง
3: ชื่อนกนะคะอายุ38ตอนนี้ท้อง7เดือนค่ะ
4: ได้เห็นรุ่นพี่ๆที่เขาตั้งครรภ์แล้วก็ได้เรียนโยคะไปด้วย
3: ค่ะ
4: ก็ทุกคนสุขภาพดีหุ่นดีก็คิดว่าสามารถช่วยในสุขภาพแล้วก็การคลอดอะไรได้
2: ในท่าโยคะเนี่ยเราก็จะเรียกว่ามุ่งเน้นเรื่องการเปิดอุ้งเชิงกรานนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสรีระของคุณแม่เองถ้าเผื่อว่าสามารถได้ก็อาจจะไปถึงคลอดธรรมชาติได้แต่ถ้าไม่ได้จริงๆจำเป็นต้องผ่าตัดไอ้ผลประโยชน์จากการฝึกโยคะเนี่ยจะทำให้คุณแม่เนี่ยฟื้นตัวเร็วนะคะกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นดีเพราะฉะนั้นแผลจะหายเร็วนะคะแล้วก็อารมณ์ก็จะแจ่มใสไม่ค่อยได้เหนื่อยมากนะคะตรงนี้
5: คือเขาสามารถที่จะมาฝึกโยคะได้ตั้งแต่ช่วงไหนไปจนถึงช่วงไหน
2: 14วีคเป็นต้นไปไตรมาส2ขึ้นไปละถึง3คุณแม่สามารถฝึกไปได้จนถึงวันสุดท้ายของการเข้าไปห้องคลอดเลยนะคะ
5: คุณหนูคะอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่จะเป็นการสาธิตการฝึกโยคะแต่ว่าท่าอะไรคะ
2: อันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการบริหารคอนะคะซึ่งเราเตรียมเอาไว้ว่าคุณแม่บางท่านเนี่ยอาจจะต้องทำงานนะคะในกลุ่มนี้จะเป็นเรื่องของการป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรมนั่นคือความเจ็บปวดในขณะทำงานและตอนนี้ในขณะที่ตั้งครรภ์ด้วยน่าจะปวดมากกว่าเดิมแบบที่หนึ่งนะคะหายใจเข้าเงยคอขึ้นยืดอก1 2 3หายใจออกก้มค่ะปล่อยสบายๆแล้วก็ค้างไว้ค่ะ1 2 3กลับทางตรงอันนี้จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อคอด้านหลังค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ

ราเริ่มต้นตรงกลางสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเมื่อเอียงคอทางซ้ายเอาไหล่ขวาเป็นตัวต้านเพื่อคลายกล้ามเนื้อส่วนนี้แล้วค้างไว้3วิแล้วก็กลับไปทางตรงนะคะหายใจเข้าหายใจออกเอียงขวาเอาไหล่ซ้ายต้านนะคะแล้วก็ค้างไว้1 2 3แล้วก็อันนี้1ครั้งลองใหม่

หลังก็รู้สึกว่าเหมือนดีขึ้นคือจากปกติใช้เวลาขึ้นบันไดชั้น2ต้องพักหลายรอบกว่าจะถึงชั้น2อะไรเงี้ยค่ะพอเรียนไปสักพักนึงก็เหมือนแบบขึ้นทีเดียวถึงแล้วค่อยพักอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเหนื่อย

ขึ้นเพดานดัดนิ้วกักลมหายใจนะฮะไม่มีลมหายใจนะคะ1 2 3แล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆสบายๆลดลงเพราะนั้นไหล่ได้ออกกำลังกระดูกสันหลังได้ดึงขึ้นลมหายใจของแม่จะโฟลว์นะคะเพราะว่าถ้าคันไตรมาส 2 3เนี่ยรู้สึกอึดอัดแล้วเพราะลูกเอาหัวลงแล้วเท้าดันขึ้นมาที่ยอดอกแม่จะอึดอัดให้ทำท่านี้ทันทีและที่สำคัญอย่างยิ่งเมื่อเรายกแขนขึ้นเรื่อยๆจะไปขยายเหมือนกับไปกระตุ้นต่อมน้ำนมให้ทำงานดีขึ้นด้วยเป็นผลพลอยได้ทีเดียวนะฮะลองอีกทีนึงนะคะ

ทีนี้มีอีกท่าหนึ่งที่คุณแม่สามารถจะขยับเพื่อนจากเก้าอี้มาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ตัวนี้แหละหลังตรงกระเบนเน็ตเนี่ยมันจะเจ็บกันแบบว่าไม่ได้เจ็บแป๊บเดียวแล้วหายนะคะมันจะเจ็บมาเรื่อยๆในระหว่างวันเนี่ยนะคะเรายืนเอียงข้างอย่างนี้นะคะเปิดเท้าประมาณ1ฟุต1ฟุตหรือ1ฟุตครึ่งนะคะแล้วคุณแม่เอามือค้ำเอวแบบนี้2ข้างสูดลมหายใจเข้านะคะแอ่นอกแล้วก็เอนตัวแงนหน้ามองเพดานค่ะโดยที่เอามือเนี่ยผลักหลังตัวเองแอ่นท้องไปข้างหน้าแล้วก็นิ่งไว้นิดนึงแล้วก็คลายแบบนี้ทีนี้เมื่อทำแอ่นแล้วเนี่ยในสภาวะของโยคะเนี่ยเขาจะต้องมีการแก้กันด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีแอ่นต้องมีก้มเพื่อเป็นการคลายนะคะสูดลมหายใจเข้านะคะหายใจออกนะคะค่อยๆก้มตัวลงเท่าที่ไปได้ค่ะปล่อยคอให้สบายก้มไปได้เลยแค่ไหนก็ค้างไว้นิดนึงสบายๆค่ะแล้วก็กลับคืนหายใจเข้าค่ะกลับคืนแล้วก็หายใจออกตรง

เป็นท่าที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานทั้งหมดนะคะแล้วก็ผลพลอยได้มาได้หลังส่วนล่างที่เวลาคุณแม่ครรภ์ใหญ่ก็จะปวดหลังนะคะแล้วก็ข้อต่อสะโพกแข็งแรงและอีกในหนึ่งจะเป็นการบริหารปากช่องคลอดด้วยเราเอาฝ่าเท้ามาประกบกันค่ะไม่ยากเลยนะคะให้ฝ่าเท้าห่างจากตัวพอสมควรแล้วก็มือจับเท้าหลวมๆนะคะดึงกระดูกสันหลังขึ้นมองไปข้างหน้าตรงๆนะคะสูดลมหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกนะคะขมิบท้องนิดนึงแล้วก้มตัวกลางข้อศอกแล้วปล่อยศีรษะลงสบายตามความรู้สึกของเรานะคะก้มได้น้อยก็ก้มน้อยๆก้มได้มากก้มมากๆพร้อมทั้งคุณแม่ขมิบปากช่องคลอดลึกๆนะคะเหมือนอั้นปัสสาวะเลยแล้วก็คลายให้ได้10รอบลมหายใจนะคะคือ10ครั้งของการขมิบครบ10แล้วเราจะเงยหน้าขึ้นแล้วสูดลมหายใจเข้ากลับตัวขึ้นสู่ท่านั่งเหมือนเดิมแล้วผ่อนหายใจออก

0: คนหนึ่งปวดกันเราก็ไม่เคยปวดหลับสบายคือไม่ได้มีปัญหาใดๆเหมือนกับคนท้องที่เราได้ฟังมาเยอะแยะเราดูเป็นคนสุขภาพแข็งแรงกว่าเยอะเราทำได้อะไรได้ปกติ
1: ให้นั่งในท่าขัดสมาธินะคะเอาเท้าไขว้กันเอาเท้าพาดบนต้นขาหนึ่งข้างนะคะเท้าพาดบนต้นขาหนึ่งข้างแล้วก็เอาแขนวางไว้ข้างลำตัวสบายๆ ยืดหลังตรงๆนะฮะไงมือขวานะคะไงมือขวาก่อนแล้วเราวาดแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะทีนี้เวลาวาดอย่างนี้ให้ดึงกระดูกสันหลังขึ้นด้วยสูดลมหายใจเข้านะคะหายใจออกค่อยๆเอียงตัวไปทางซ้ายแล้วงอข้อศอกซ้ายค่ะลงไปเท่าที่ได้ค่ะพยายามยืดแขนขวาไปให้ตึงค้างท่าไว้หายใจสบายนะคะนับในใจ1 2 3

3 4 5กลับคืนช้าๆหายใจเข้าหายใจออกวางแขนขวาลงนะคะสลับข้างวาดแขนซ้ายขึ้นให้พยายามให้แขนซ้ายเนี่ยแนบหูและดึงกระดูกสันหลังตรงๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเอียงขวาค่ะนะคะเราโฟกัสที่แขนซ้ายเหยียดเต็มที่หายใจเข้าออก1 2 3 4 5หายใจเข้าหายใจออกวาดแขนซ้ายลงลองอีกครั้งหนึ่งนะคะ

0: ้มาทำแล้วอะไรเงี้ยร่างกายเราก็ดีจิตใจเราก็แฮปปี้สนุกดีอะไรเงี้ยค่ะ
1: เราก็จะรู้สึกผ่อนคลายลมหายใจอะไรเงี้ยค่ะกลับไปบ้านเราก็รู้สึกเอ้ยเราไม่เครียดนะเราถ้าเทียบกับคุณแม่คนอื่นๆหรือเพื่อนคนอื่นๆเราก็จะเป็นคุณแม่ที่สบายสบาย
0: เหมือนเวลาบางทีทำอยู่ก็รู้สึกว่าน้องเขาก็ดิ้นอะไรเงี้ยพอถึงเวลาแบบบางวันไม่ได้ทำเนี่ยถึงเวลาที่ปกติเราฝึกเขาก็จะดิ้นอะไรเงี้ยเราก็จะแบบวันนี้เราไม่ได้ฝึกนะอะไรอย่างเงี้ย
2: มันก็ส่งผลมาถึงลูกซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะจริงเพราะว่าเราก็พิสูจน์ได้แล้วจากท้องแรกเป็นเด็กอารมณ์ดีเลี้ยงง่าย

0: จริงๆแล้วนะคะในช่วงที่คุณแม่กำลังตั้งครรภ์นั้นนะคะคุณพ่อนี่มีส่วนอย่างมากเลยนะคะที่จะช่วยทำให้คุณแม่นั้นอารมณ์ดีแล้วก็มีความสุขค่ะเพราะว่าในช่วงที่ผู้หญิงกำลังตั้งครรภ์เนี่ยจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในสรีระร่างกายอย่างมากนะคะจะรู้สึกแบบไม่คล่องตัวทำอะไรก็จะช้าๆดูอุ้ยอ้ายนะคะและที่สำคัญนะคะกิจกรรมบางอย่างที่คุณแม่เคยทำได้แล้วก็ทำไม่ได้ในช่วงตั้งครรภ์ก็อาจจะทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้คุณพ่อเนี่ยช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายอารมณ์ของคุณแม่ได้ในช่วงเวลานี้ค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: และที่สำคัญที่สุดนะคะคนสงสัยค่ะหมอรุตว่าในช่วงที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นั้นนะคะอย่างคุณแม่ที่รักสวยรักงามเนี่ยจะสามารถแต่งหน้ากลีบอายไลเนอร์ได้หรือไม่นะคะหรือว่าจะทำฟันในช่วงนั้นได้หรือเปล่าค่ะ
1: และที่สำคัญนะครับผมเชื่อว่าไม่เฉพาะคุณพ่อบ้านที่มีภรรยาตั้งครรภ์เท่านั้นนะครับแต่หลายๆคนนะครับที่เป็นผู้ชายนะคงจะสงสัยเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ในช่วงที
0: ่
1: ภรรยาเราตั้งครรภ์เนี่ยนะครับคุณพ่อบ้านจะมีอะไรบางอย่างกับคุณแม่บ้านได้หรือเปล่าอะไรอย่าง
0: น
1: ี้นะครับ
0: ก็อยากรู้เหมือนกัน
1: แล้วจะมีผลกระทบต่อลูกในครรภ์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามีคำตอบที่ถูกต้องตั้งแต่หัวไล่มาจนถึงจรดเท้าเลยทีเดียวครับ
2: เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปจดจำและใช้ในปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เนี่ยนะครับผมอยากจะแบ่งข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวหรือการพิจารณาว่าจะทำอะไรได้หรือไม่ได้เนี่ยโดยแบ่งร่างกายของคุณแม่เนี่ยเป็นส่วนๆก็เป็นส่วนหัวส่วนตัวแล้วก็ส่วนที่ต่ำกว่าเอวถึงขาลงไปคุณแม่หลายคนถามผมนะว่าจะไฮไลท์ผมได้ไหมมันจะเป็นอันตรายไหมมันจะซึมเข้าไปในเนื้อในสมองแล้วไปถึงลูกหรือเปล่า

ขอตอบว่าทําได้นะครับคุณแม่อยากจะทําทรงผมอะไรก็ทําไปเลยครับจะชี้ข้างเด่ข้างแบนข้างหรือจะโกนหัวเล่นก็คงไม่มีใครว่าถ้าคุณแม่ทนได้คุณแม่ทําไปเลยครับไม่มีปัญหาครับแล้วคุณแม่แต่งตัวเสริมความงามที่หน้าทาลิปสติกทาลิปสีปากอะไรที่ว่าเนี้ยจะเอาสีอะไรเนี่ยมันไม่ซึมอะไรลงไปหรอกครับไม่มีปัญหานะครับจะทาแก้มรองพื้นใช้ครีมใช้ได้ทุกอย่างฟันเนี่ยมีคนถามเยอะมากเลยว่าเอ๊ะคนท้องเนี่ยถอนฟันได้ไหมจริงๆไม่ใช่คุณแม่อย่างเดียวนะตัวหมอสูหมอทำฟันหรือทันตแพทย์เองเนี่ยหลายคนก็กังวลนะว่าถ้าไปถอนฟันเนี่ยอาจจะทำให้เลือดออกเยอะหรือเป็นอันตรายบางคนต้องไปกรอฟันเนี่ยอาจจะทำให้แท้งบุตรได้ไหม

ถ้าไม่รีบรักษาเนี่ยเดี๋ยวทำให้เกิดปัญหามันจะลุกลามต่อไปได้เพียงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นถอนฟันเนี่ยถ้ามีปัญหาเนี่ยถอนได้นะครับแต่ถ้าต้องทำฟันบางอย่างที่ต้องกรอฟันนานๆหลายๆครั้งเนี่ยถ้าคุณแม่อายุครรภ์น้อยๆเนี่ยบางทีไปกรอแล้วคุณแม่อาจจะเกรงมดลูกหดรัดตัวคนที่มีประวัติเคยแท้งบุตรมีปัญหาคลอดก่อนกำหนดเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหานี้ได้ถ้าเล่าให้หมอฟันฟังเนี่ยเขาก็จะพิจารณาเองว่าถ้าทำมากเขาอาจจะต้องงดไปไว้ก่อนการเกิดท้องลายเนี่ยมันเกิดจากการยืดขยายของผนังหน้าท้องที่อย่างรวดเร็วจริงๆผู้หญิงไม่ได้ท้องลายอย่างเดียวนะครับมันจะลายที่ต้นขาด้วยลายที่ขาหนีบก็มีบางคนลายมาถึงแถวเต้านมเลยก็มีนะครับมีคนถามมากว่ามียามีครีมหรือมีวิธีการใดไหมที่จะทำให้ไม่เกิดปัญหาท้องลายครีมที่มีการโฆษณากันต่างๆนานาเนี่ยยังไม่มีแม้แต่ชนิดเดียวนะครับที่พิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ในการแก้ท้องลายขณะเดียวกันก็คือผิวเนี่ยอาจจะคล้ำขึ้นหน้าท้องอาจจะมีสีเข้มขึ้นเนี่ยคุณแม่อย่าเกานะเพราะจะยิ่งทำให้มันคันเนื่องจากจะไปกระตุ้นสารที่มันเกิดขณะตั้งครรภ์คือเมลานินให้มันกระตุ้นทำให้เกิดการสร้างเซลล์ที่ทำให้เกิดการคล้ำของสีผิวขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคุณจะใช้ครีมชนิดไหนคุณก็ใช้ไปเถอะแต่ขอให้เป็นครีมประเภทที่ทำให้มีความชุ่มชื้นของผิวหนังมากขึ้นท้องเนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคนึงที่เป็นโรคยอดฮิตในคนท้องเลยก็คือโรคลิสีดวงทวารเหตุผลก็เพราะว่าเวลาท้องปุ๊บเลือดมันขยายตัวมากๆลิสีดวงทวารมันคืออะไรมันก็คือกระจุกของเส้นเลือดที่อยู่บริเวณรูก้นเนี่ยมีทั้งข้างนอกที่เรามองเห็นจับได้กับที่อยู่ข้างในรูก้นเข้าไปเนี่ยมีประมาณ 2-3 หัวซึ่งเราจับไม่ได้มันก็จะเป่งขึ้นมาจากการตั้งครรภ์เพราะมดลูกมันโตขึ้นมันไปกดเส้นเลือดพอกดเส้นเลือดไหลเวียนจากขาขึ้นไปข้างบนไม่ได้มันจะมาเป่งแถวๆก้นแถวๆขาอาการที่สำคัญก็คือเวลาถ่ายอุจจาระมันจะมีเลือดฉาบอุจจาระออกมาไม่ได้ปนกับอุจจาระนะครับจะฉาบอุจจาระออกมาดังนั้นเวลาถ่ายอุจจาระก็มองมันบ้างอย่าไปถึงมองมันแล้วก็กดถ่ายเสร็จก็ชักโครกทิ้งหนีเลยบางคนถ้ารู้สึกว่าเจ็บๆก้นเนี่ยดูบางทีเราเห็นมีเลือดจะได้รู้ว่าเป็นนิสัยดวงก็ต้องบอกหมอจะได้ให้การดูแลรักษาเมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยมีคำถามว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหม

0: คำตอบก็คือเชิญตามสบาย
1: เชิญตามสบาย
0: ขอให้มีความสุขสนุกสนานไปกับมันปัญหามีอยู่นิดเดียวก็คือว่าในช่วงแรกขณะตั้งครรภ์ใหม่ๆเนี่ยคุณแม่ก็คงรู้ตัวเองอะว่ามันเหนื่อยมันง่วงนอนมันขึ้นไส้อาเจียนเวียนศีรษะจากการแพ้ท้องการมามีเพศสัมพันธ์ตอนนี้มันก็อาจจะไม่อภิรมย์เท่าไหร่นะครับคุณสามีก็ควรจะเข้าใจนะครับว่าบัญญัติบัญญัติไว้บ้างก็ดีอีกตอนนึงก็คือตอนใกล้คลอดพอตอนจะใกล้คลอดคุณแม่จะเปลี่ยนสภาพจากคนเป็นอึ่งอ่างไปแล้วมันก็มีปัญหานะครับว่าถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์ขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดเพศสัมพันธ์นั้นรุนแรงอาจจะทำให้ถุงน้ำแตกจะทำให้เกิดเจ็บคันคลอดก่อนเวลาควรออกมาได้หรือในบางคนเนี่ยขณะเนี้ยกำลังมีโรคเกาะต่ำอยู่อย่างนี้ต้องของดเว้นเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเสี่ยงทำให้เกิดอันตรายต่อลูกและต่อคุณแม่ได้เพราะฉะนั้นจากที่ผมได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยคุณแม่ก็จะเห็นได้เลยว่าคนท้องกับคนไม่ท้องเนี่ยก็ทำอะไรได้เหมือนกันตามปกตินั่นแหละยกเว้นบางประเด็นบางเรื่องที่มีปัญหาเนี่ยเวลาไปฝากครรภ์เนี่ยคุณหมอก็จะอธิบายให้ฟังว่าถ้าคุณแม่มีปัญหาบางอย่างที่ไม่เหมือนกับคนอื่นก็จะรับการดูแลหรืออาจจะต้องปฏิบัติตัวแตกต่างจากคนอื่นบ้างเท่านั้นเอง
2: รถหายข้องใจไปเลยใช่ไหมล่ะคะ
3: ครับผมหายข้องใจแล้วก็สบายใจโล่งใจด้วยครับ
2: ก็อย่าไปท่าเยอะสบายสบายธรรมดาธรรมดาบ้
3: าง
2: สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

ำอาหารทั้งวันต้องขยันเพื่อไปสู่

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอนหนูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Y ครับผมรายการที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้เข้าใจมุมมองความคิดของกลุ่มวัยรุ่นเจนที่เขาว่ากันว่าเข้าใจยากที่สุดครับและยังเป็นเจนที่บอกกันว่ามีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆด้วยครับแขกรับเชิญคนแรกของเราวันนี้นะครับเป็นหนุ่มน้อยที่มากความสามารถโดยเฉพาะเรื่องการทำอาหารครับและเธอยังมีดีกรีเป็นถึงแชมป์มาสเตอร์เชฟจูเนียร์คนแรกของประเทศไทยด้วยครับผมน้องแพตตี้ชนันชิดาพงเพชรครับ

0: เด็กหญิงชนัญชิดาพงเพชรค่ะชื่อเล่นชื่อพัตตี้ค่ะอายุ12ปีค่ะปีที่ผ่านมาค่ะหนูก็ได้เป็นแชมป์ Master Chef Junior Thailand คนแรกของประเทศไทยค่ะตอนแรกหนูก็ไม่ได้ expect หรอกว่าตัวเองจะเป็นแชมป์ตอนแรกแค่มาเอาประสบการณ์แต่พอเหมือนระบบอยู่3คนสุดท้ายเนี่ยความ expect หรือว่าความคาดหวังเนี่ยมันมากขึ้นก็เลยภูมิใจในตัวเองมากๆ
1: พัตตี้ค่ะ
0: พอเป็นแชมป์นี่เปลี่ยนแปลงตัวหนูมากเลยเพราะว่าคิดว่าแบบเราได้เจอกับโลกใหม่มุมมองใหม่ที่ว่าแบบโหมันดีมากเลยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยการเป็นแชมป์มาตอนนี้ก็งานอดิเรกก็คือทำอาหารนะคะแล้วก็จะมี

0: ผมคิดว่าน่าจะบ้านหลังนี้นะครับเพราะว่าโลเคชั่นมาถึงตรงนี้อันนี้คือบ้านของแขกรับเชิญคนแรกของเรานะครับสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับสวัสดีครับ
1: อยู่ครับ
0: อ้าวอ้าวสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับผมน้องแฮตตี้ครับนี่ครับผมแขกรับเชิญคนแรกของเรานะครับน้องแฮตตี้เป็น
1: แชมป์ค่ะ
0: ของรายการ
1: MasterChef Junior Thailand Season 1ค
0: ่ะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆผู้หญิงคนนี้แล้ววันนี้เราจะมารู้จักตัวตนของน้องแพตตี้กันเนาะ
1: ได้
0: มั้ย
1: ได้ค
0: ่ะโอเคนี่ถือจะไปไหนครับ
1: เดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งที่ตลาดค่ะ
0: ไปช้อปปิ้งที่ตลาดเฮ้ยงั้นทำอาหารพี่กินได้มั้ยวันนี
1: ้ได้เดี๋ยวให้พี่ทําเป็นลูกมือหนูเลย
0: เอ้ยได้เลยครับอ่ะจัดไปงั้นเดี๋ยวเราไปตลาดกัน
1: โอเค
0: ไป
1: ไปเลยค่ะ
0: โอเคน่าจะเป็นร้านนี้หรือเปล่าที่สามารถมีผัก
1: โอเคขอซื้อค่ะแล้วก็ใบมะกรูดผักชีใบเลื่อยนี่ค่ะ
0: ผักชีเยอะไหมครับ
1: แค่นี้ก็พอแล้วค่ะ
0: พอไหมพอแล้ว
1: ขอบคุณค่ะ
0: แฟนคลับเยอะมากครับดังมากคนนี้สุดยอดรู้จักทั้งตลาดครับคนนี้เรามีวิธีการเลือกผักยังไงบ้างไหม
1: แล้วก็ต้องเลือกผักที่พยายามที่ให้เอาใบแก่ๆอย่าอ่อนมาก
0: ใบ
1: ใบอ่อนๆ
0: ใบอ่อนไม่แก่มากแล้วเราจะดูได้ไงว่ามันแก่มันอ่อน
1: ถ้าเกิดสมมุติเอาง่ายๆก่อนเลยถ้าเกิดเป็นขิงขาแก่หรือขิงแก่เน
0: ี่
1: ยมันจะค่อนข้างแบบหั่นยากแล้วมันจะแข็งเวลาหั่นได้เนี่ยกลิ่นมันก็จะแรงค
0: ่ะตอนนี้เราขาดซีฟู้ดถูกไหมเราจะกลับไปหาซีฟู้ดก็คือหอยเชียวโฮกาเตะ
1: แล้วก็ไข่ปลาแซลมอน
0: ไข่ปลาแซลมอนปกติเราเลือกไซส์ไหมหอยเชียวมันก็มีหลายไซส์
1: โอ้หอยเชียว
0: ไข่ปลาก็มีหลายไซส์เหมือนกัน
1: จริงๆมันมีหลายสายพันธุ์มากก็คือแบบหอยเชียวไทยเนี่ยมันจะเป็นอันเล็ก
0: ๆ
1: แบบที่เขาตามร้านอาหารแบบอบเนยอะไรเงี้ยค่ะและอีกอันนึงเป็นของญี่ปุ่นผมชอบที่สุด
0: โฮกาเตะใช่ไหม
1: ใช่
0: ใหญ่ใช่ไหม
1: เพราะว่ามันจะใหญ่แล้วมันจะหวาน
0: มันจะหวาน
1: ได้อีกแบบนึงก็คือของอเมริกา
0: ของอเมริกาด้วย
1: มันจะใหญ่เหมือนกันแต่มันจะไม่ค่อยหวาน
0: มันจะไม่ค่อยหวานโอ้โหไม่ใช่อันมาก
1: มีปลาเต่าเต้ยด้วย
0: ปลาเต่าปลาอะไรนะครับ
1: ปลาเต่าเต้ย
0: ปลาเต่าเต้ย
1: มันคือเป็นปลาของฝั่งเซี่ยงไฮ้ฝั่งจีนนะคะคือมันจะเนื้อละมุนมากแต่ราคาจะ
0: แพงมาก
1: มากมาก
0: ส่วนใหญ่ปลาเต่าเต้ยนี่เขาไปทำอะไรกัน
1: เขาจะมาซุปหรือใส่ข้าวต้มแบบของคนจีนนะคะใช่แค่ถึงร้านแล้ว
0: โอเคเราถึงร้านแล้วเนาะ
1: หนูขอหอยเชี่ยวโอตาเตะ3ตัวแล้วก็ไข่ปลาแซลมอนนะ
2: ได้ค่ะหอยเชี่ยวโอตาเตะ3ตัว
0: 3ตัวแล้วก็ไข่ปลาแซลมอนโอเคครับ
1: แต่พี่ท็อปดูกุ้งใช่ไ
0: ห
1: ม
0: โอ้โห
1: ใหญ่เท่ามือเลย
0: ใช่ใหญ่กว่ากำมือพี่อีกทีดูดิ
1: หนักมาก
0: การจับกุ้งต้องจับอย่างนี้แหละครับ
1: ใช่เพราะว่ามันจับตรงนี้ก็ได้แต่เพราะถ้าจับตรงนี้เนี่ยหัวมันจะขาดได
0: ้อ๋อโชว์กล้องหน่อยเร็ว
1: อ๋อ

0: ู้มันหนักมาก
1: เออหนักจริงๆอ่ะโหตัวใหญ่มากเท่าหน้าแพตตี้เลยไหม
0: ลูกล็อบสเตอร
1: ์ลูกล็อบสเตอร์ตอนนี้เราก็ได้ของครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารกันแล้วก็ไปดูว่าน้องแพตตี้ทำอะไรให้เรากินนะครับ
0: ได้ค่ะ

0: พูดตรงๆนะตะเกียพี่นวดแป้งก็นวดแล้วพี่ยังดูไม่ออกเลยว่าเราทำอะไรกัน
1: เราจะทำเป็นเมนูเป็นแบบซีฟู้ดมิกซ์เลยค่ะ
0: ซีฟู้ดมิกซ
1: ์ใช่ก็คือเราจะใช้ซีฟู้ดทั้งหมด3อย่างเลย
0: 3อย่าง
1: เราใช้หอยเชลล์ฮูลาเต้แล้วก็มีกล้ามปูม้
0: า
1: แล้วก็ใช้ไข่ปลาแซลมอน
0: ไข่ปลาแซลมอนเมนูชื่อว่าอะไรครับ
1: เป็นอันนี้เป็นลาวิโอลี่ไส้ปูหอยช็อกโกแลตซอสต้มขา
0: โอเค
1: โอเค
0: ลาวิโอลี่ไส้ปู
1: ไส้ปู
0: หอยช็อกโกแลตแล้วก็ซอสต้มขา
1: ใช
0: ่โอเคครับ ดูยากมากเหมือนกันนะเนี่ย
1: ไม่ยาก
0: แฮตตี้ทำอาหารตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
1: ถ้าทำตั้งประมาณ5ขวบ
0: 5ขวบ
1: ใช่ค่ะ5ขวบ
0: ทําเรามีคนสอนเราเหรอ
1: YouTube สอนค่ะ
0: YouTube
1: ใช่
0: เปิด YouTube ดูทำอาหารตอน5ขวบ
1: ใช
0: ่โอ้โห5ขวบพี่ทำอะไรอยู่เนี่ย
1: ไม่ร
0: ู้จักนึกไม่ออกเลยโอ้โหเก่งมาก
1: อันนี้แป้งก็วิธีนี้ก็คือแป้งน่ะมันก็จะเริ่มแบบบางแล้วนี่ก็ขอนิดนึง
0: อีกนิดนึง
1: ถ้ายิ่งบางจะยิ่งด
0: ียิ่งบางจะยิ่งดีพี่ขอถามหน่อยปกติแล้วเนี่ยเด็กวัยรุ่นทั่วไปเด็ก5ขวบ6ขวบเขาไม่น่าจะมาทำอาหารเขาน่าจะเล่
1: นเกม
0: ดูทีวีทำไมถึงอยากทำอาหารนะครับ
1: เพราะว่าหนูเห็นคุณยายกับคุณแม่ค่ะทำอาหารแบบนานแล้วแบบทำตั้งแต่หนูเด็กๆแล้วหนูก็อยากลองทำดูว่ามันเป็นยังไงแบบอาหารที่เรากินอะไรเงี้ยว
0: ่
1: าวิธีการทำอะไรอย่างเงี้ยมันยากไหมขั้นตอนนี้มันทำยังไงก็เลยไปช่วยเด็ดผักช่วยของอะไรอย่างเง
0: ี
1: ้ยค่ะแล้วมันก็คือหนูเป็นคนชอบกินมาก
0: ชอบกินมาก
1: ชอบกินหาของกินอร่อยๆที่แบบอยากรู้ว่ามันทำยังไงอ
0: ยากรู้มันทำยังไงด้วย
1: ใช่ก็เลยแบบลองเซิร์ช Google แล้วก็หาสูตรแล้วก็ทำเองแล้วก็ฝึกมาตลอดจนวันนี้เลยค่ะ
0: ทำเองมาตลอดเลย
1: ใช่
0: โดยที่ไม่ได้มีใครสอนเลย
1: ใช
0: ่โอ้โหตอนตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเราฝันที่อยากจะเป็นเชฟเลยไหมครับ
1: ใช่เราก็อยากเป็นหลายอย่างมากเลยคือแบบตอนนี้แบบมันก็เป็นวัยที่แบบยังไม่แน่ไม่นอนว่าเราอยากเป็นอะไร
0: คือตอนนั้นเนี่ยรู้ตัวที่ว่าชอบว่าอยากจะเป็นเชฟตอนอยู่เท่าไหร
1: ่8ขวบ
0: 8ขวบตอนที่ดัดทำอาหารมาสักพักแล้วใช่ไหมครับโอเค
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็จะเตรียมไป
0: ของอืมโอ้โอ้โอ้วิธีการเหวี่ยงนี่เหวี่ยงไงครับ
1: ก็ใช้ข้อมือค่ะ
0: ดึงขึ้น
1: ใช่
0: ถ้าพี่ทำน่าจะน่าจะอยู่เถอะ

0: ตั้งแต่ได้เจอกันนะครับผมว่าน้องเพตตี้เนี่ยเป็นเด็กที่ร่าเริงสดใสและยังเป็นคนที่พูดเก่งมากครับความรู้ทางอาหารเขาก็เยอะมากด้วยเหมือนกันและยิ่งเวลาน้องเขาอยู่ในครัวนะครับทั้งแววตาสีหน้าและรอยยิ้มของน้องเขาเนี่ยบ่งบอกว่าพื้นที่เล็กตรงนี้ของเขาเนี่ยเป็นเวทีอีกหนึ่งเวทีของเขาเลยครับเรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายใช่ไหม
1: ใช่
0: คือการจัดจาน
1: จัดจาน
0: โอเคก่อนที่น้องแพตตี้จะมาเป็นมาสเตอร์เชฟเนี่ยน้องแพตตี้ทำอะไรมาก่อนครับ
1: โอ้ก่อนที่จะเป็นมาสเตอร์เชฟหนูก็เรียนอย่างเดียวเลยครับพี่ท็อป
0: เรียนอย่างเดียวเลย
1: เรียนอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลย
0: ตอนนั้นเราอยากเป็นอะไรเราถึงเรียนอย่างเดียวเลย
1: ตอนนั้นอยากเป็นหมอเพราะว่าหนูอยากช่วยคนอื่น
0: ให้แบบหมออยากช่วยคนอ
1: ื่นใช่ช่วยคนอื่นให้แบบเขาแบบรอดจากอุบัติเหตุหรือว่ารอดอะไรต่าง
0: ๆ
1: ก็แบบคิดว่าแบบตัวเองต้องเป็นหมอให้ใจต้องทำให้ได้เสร็จแล้วปุ๊บมันมีช่วงนึงที่รู้สึกว่าเครียด
0: เครียดด้วย
1: เครียดมากมากมากเลยค่ะคือแบบ
0: รู้สึกเครียดเพราะอะไรครับ
1: กดดันแข่งเหมือนเราแข่งกับตัวเองที่แบบอยากให้เกรดเรามันสูงกว่านี้อะค่ะ
0: ตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่เรากดดันเนี่ย
1: 8 ขวบใช่คราวนี้นะ
0: เชิญครับ8ขวบกดดันที่ว่าอยากให้เกรดดีกว่านี้เพื่อที่ตัวเองจะเป็นหมอ
1: ใช่พ่อก็กดดันก็คิดแบบก็แบบหนูเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกแบบครอบครัวมากอยากให้เขาแบบรู้สึกแบบภูมิใจแล้วแบบหนูอยากแบบหนูแบบเป็นคนที่ชอบแคร์กับคนอื่นมากคือแบบต้องทำให้ดีที่สุดคือแบบมันก็เลยรู้สึกกดดันนะคะ
0: ครับ
1: แล้วเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เจอแบบการทำอาหารเนี่ยก็ช่วยให้หนูอ่ะแบบดูมีความสุขมากขึ้นเหมือนได้ออกจากกรอบเหมือนแบบทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำเหมือนเราเจอสิ่งที่เราอยากทำแล้ว
0: ที่เราบอกว่าตอนเรียนเราเครียดเนี่ยแล้วตอนไปแข่งมันไม่ยิ่งเครียดหรอพี่ตี
1: ้ตอนแข่งหนูรู้สึกว่าการทำอาหารเนี่ยทำให้หนูมีความสุขหนูก็เลยไม่เครียดเลยเพราะว่าหนูคิดว่าถ้าเกิดเราเครียดเหมือนที่แบบเราเรียนหรือเราสอบให้เราดีที่สุดเนี่ยทำอาหารเราอาจจะช่วยก็ได้เหมือนที่เราเคยสอบบางครั้งแล้วคะแนนไม่ดี
0: แล้วเวลาตอนที่เราเครียดเนี่ยเรามีวิธีในการทำไงให้เราผ่อนคลายลงไหม
1: มีค่ะแต่เป็นวิธีค่อนข้างแปลก
0: ยังไงครับ
1: กรี๊ดเสียงดังๆเลย
0: กรี๊ดเลยเหรอ
1: จะแบบปลดปล่อยใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแบบคือการเหมือนแบบเข้าใจกับตัวเอง
0: เข้าใจตัวเอง
1: ใช่ก็คือแบบหนูบางครั้งก็จะถามตัวเองหน้ากระจกเงี้ยว่าทำไมเราถึงเครียดทำไมถึงเราเป็นอย่างนี้หนูก็จะหาอะไรที่เรามีความสุขทำ
0: โอ้แต่เรื่องตะโกนเรื่องการกินเนี่ยพี่ก็ช่วยได้นะ
1: ก็ช่วยได้นะแต่มันไม่ใช่วิธีที่แบบเพอร์เฟคตลอดใช่มันวิธีแบบสั้น
0: ๆสั้นๆกลับมาตอนที่เราแข่งเราหวังไหมเราเอ็กซ์เพคไหมว่าแบบเฮ้ยเราเข้ามาครั้งนี้เราต้องชนะ
1: ตอนแรกหนูไม่หวังเลยว่าตัวเองจะชนะเพราะว่าตอนแรกหนูคิดว่ามาที่เนี่ยเพื่อจะเอามาประสบการณ์ที่ดีมาประสบการณ์มาหาเพื่อนใหม่เสร็จแล้วปุ๊บไปมาพอเราเข้ารอบลึกๆรู้สึกแบบฉันต้องทำให้เต็มที่แล้ว
0: ตอน4คนสุดท้ายใช่ไหม4หรือ3คนสุดท้าย
1: 4
0: 4คนสุดท้าย
1: ไม่5 5
0: 5คนสุดท้ายตอนนั้นรู้สึกไงบ้างโหเราฝ่าฟันมาขนาดนี้ตอนเราออดิชั่นตอนนั้นกี่คนครับ
1: ตอนที่ออดิชั่น 3,000 คน
0: 3,000 คนเหลือ5คนสุดท้ายตอนนั้นรู้สึกไงบ้าง
1: โอ้โหคิดว่าเฮ้ยมาได้ไกลขนาดนี้เลยเหรอตอนแรกแบบงงกับตัวเองมากคือแบบตอนแรกหนูคิดในใจแล้วไม่ผ่านแน่นอนตั้งแต่รอบแรกเพราะแบบมีเด็กเยอะมากแล้วแบบคนก็แบบเก่งๆเยอะทั้งนั้นเลยแล้วหนูก็รู้สึกกลัวและประมาทเสร็จแล้วก็คิดว่าเราไม่ได้มาแข่งกับคนหรือเรามาแชร์เลนส์กับตัวเองถ้าเกิดเราทำตัวเองให้ดีที่สุดเนี่ยสิ่งที่เราเหมือนกำลังโชว์ให้คนอื่นว่าเราทำนี้ให้ดีนะเราก็จะมีความสุขไปด้วย
0: ก็คือตอน5คนสุดท้ายเราก็ไม่ได้เครียดแล้วปะตอนนั้น
1: ก็เครียดกับปกติ
0: เครียดกับปกตินิ
1: ดน
0: ึ
1: ง
0: แต่ก็ตอนนั้นก็ทำให้ดีที่สุด
1: ก็ทำให้ดีที่สุดโอเคเสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วอ้าวกลับมาโอ้โหสวยมากนี่เราต้องกินยังไง
1: เดี๋ยวหนูตักให้
0: เรากินยังไงตักให้พี
1: ่นี่นะคะใส่เกี๊ยว
0: ใส่เกี๊ยว
1: น้ำจากตัวเกี๊ยวออกแล้วก็หอยเชลล์แน่นๆแล้วก็ไข่ปลาแล้วก็ซอส
0: โอ้โหขอบคุณครับครับเอาละนะ
1: เสียวอ่ะ
0: อร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากจริง
1: ขอบคุณค่ะ
0: พี่ชอบซอสมากกำลังดีเลยแล้วก็พี่ชอบความเผ็ดที่มันมาจากตัวแป้งใช่ไหม
1: ใช่
0: มัน
1: กลับไปอยู่ในมาสเตอร์เชฟเลยอ
0: ่
1: ะ
0: อร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงไหนเราไม่ชิมของตัวเองเหรออยากกินอีกอ่ะกินได้ไหม
1: ได้ได้ได้อะไรค่ะ
0: ตอนที่เราไปแข่งมาสเตอร์เชฟอ่ะกับตอนเรียนเนี่ย อันไหนเครียดกว่ากัน
1: หนูว่าเรียนเครียดกว่าเพราะว่าเราแบบเพราะว่าหนูคิดว่าเราต้องทำเกรดให้ดีที่สุดแล้วมันจะบอกเพราะว่าทำเกรดให้ดีแหละมันจะภูมิใจแบบมันจะแบบภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วแบบคิดว่าแบบเราก็อยากทำให้คนอื่นก็ภูมิใจในตัวเราด
0: ้
1: วยเราเครียดแต่เสร็จแล้วพอเรามาแข่งมาเซชั่นมันเหมือนเราได้ปลดปล่อยความรู้สึก
0: ได้ปลดปล่อย
1: ใช
0: ่แต่พี่เชื่อว่าเรามาเป็นแชมป์ได้ขนาดนี้คุณแม่ภูมิใจเราในตัวเราแน่นอนนะครับผมว่าไม่ได้มีแค่น้องแพตตี้คนเดียวนะครับที่ต้องเจอความเครียดวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็ต้องเจอความเครียดเหมือนกันแต่อาจจะต่างสถานการณ์และต่างเวลากันออกไปช่วงหน้าเราจะมาทำความเข้าใจกับความเครียดและวิธีการรับมือกับมันครับ

0: ครับเพื่อให้วัยรุ่นอย่างเรา2คนนะครับรู้วิธีการรับมือความเครียดนะครับถ้าเราคุยกัน2คนเนี่ยก็คงไม่รู้เรื่องอะเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: หลังนั้นเราก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญครับที่พร้อมจะมาตอบคำถามกับเจนวายของเราได้ครับณตอนนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอโอครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับก็คำถามแรกครับคุณหมอครับ
1: ค่ะ
0: ปกติเนี่ยวัยรุ่นจะเครียดเรื่องอะไรบ้างครับ
1: วัยรุ่นนี่เครียดง่ายมากเลยนะคะสิวขึ้นเม็ดนึงก็เครียดเม็ดมาก็เครียดเต้านมขึ้นก็เครียดอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าบางทีมันเป็นวัยที่มันมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทางด้านร่างกายใช่ไหมคะบางทีร่างกายเปลี่ยนแปลงก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะที่เราเปลี่ยนแปลงนี่มันเหมือนคนอื่นหรือเปล่าเงี้ยมันก็นำมาซึ่งความเครียดได้เหมือนกันแล้วก็มันก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของความรู้สึกจิตใจเป็นวัยที่ต้องคิดเรื่องอนาคตจะเอ็นอะไรจะเลือกเรียนอะไรนะเครียดเรื่องการเรียนเครียดเรื่องเพื่อนเครียดเรื่องแฟนยังไม่มีอะไรเงี้ยก็เครียดหลายอย่างงั้นก็เป็นวัยที่อาจจะเครียดง่ายถ้าเราตั้งความหวังกับตัวเองไว้เยอะหรือหลายครั้งเราไม่เข้าใจธรรมชาติและความเปลี่ยนแปลง
0: อย่างน้องแพตตี้เนี่ยที่เราคุยกันไปว่าเราอะเครียดเรื่องเรียนใช่ไหม
1: ใช่
0: เรามีวิธีการในการคลายเครียดโดยวิธีที
2: ่มี2วิธีค่ะหมอแต่หนูไม่รู้ว่ามันใช้ได้จริงกับคนอื่นหรือเปล่าวิธีแรกของหนูอะก็คือจะกรีดแล้วก็ระบายกับใครก็ได้ค่ะระบายกับเพื่อนหรือคุยกับคนที่เราแบบไว้ใจอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะและอีกวิธีนึงก็คือหาความสุขหรือว่าแบบหาสิ่งที่เราทำแล้วเรามีความสุขค่ะอย่างของหนูก็ทำอาหารนะคะ
1: อืมค่ะก็ดีเลยค่ะคือหลักๆของการคลายเครียดให้กับตัวเองเนี่ยนะคะหลักๆเลยก็คือเรามองวิธีที่ทำให้เราสบายใจขึ้นโดยที่ไม่เป็นการทำร้ายตัวเองทำร้ายคนอื่นหรือทำร้ายข้าวของ อย่างกรี๊ดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรใครนะคะปิดห้องประตูแล้วก็กรี๊ดไปนะคะหรือบางคนก็อาจจะตะโกนดังๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้ถ้ามันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ระบายหรือว่าดีขึ้นนะคะนี่วิธีที่คนส่วนใหญ่ใช้ก็จริงๆคือน้องแพตตี้ก็เล่ามาแล้วว่าได้คุยกับใครได้ระบายกับคนที่สนิทหรือเราไว้ใจฟังนะคะนี่ก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันดีขึ้นมันปลอดโปร่งขึ้นเนาะบางคนก็อาจจะไม่ได้ถนัดระบายออกก็อาจจะใช้เวลากับตัวเองคนก็เขียนไดอารี่บางคนก็อาจจะวาดรูปคือทำอะไรให้มันเพลินๆมีสิ่งที่เราสนใจใหม่ๆบางทีไอ้ความเครียดพวกนี้มันก็มาแล้วก็ไปสำคัญเลยเนี่ยก็คือไอ้วิธีที่เราใช้เนี่ยที่ตะโกนบ้างฟังเพลงอะไรมันก็เป็นแค่เหมือนกับการเลี่ยงเนาะแต่สิ่งสำคัญเลยคือการกลับเข้ามาดูว่าไอ้ความเครียดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วก็เราจะมีทักษะในการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือวิธีคิดที่จะทำให้เราไม่ต้องเครียดซ้ำๆกับเรื่องเดิมๆเนี่ยได้ยังไงคนเราส่วนใหญ่ก็เครียดไม่กี่อย่างหลักๆก็คือเครียดเพราะว่ามีความคาดหวังแล้วไอ้สิ่งที่มันเป็นเนี่ยมันไม่ตรงกับความคาดหวังหลายคนก็คาดหวังตัวเองสูงต้องแบบนี้ต้องแบบนั้นนะคะหลายคนก็รับความคาดหวังของคนอื่นมาเป็นปัญหาของตัวเราเช่นแบบความคาดหวังของพ่อแม่แบบความคาดหวังของเพื่อนแบบความคาดหวังของโรงเรียนพวกนี้บางทีก็กลับมาดูแล้วก็กลับมาจัดการแล้วก็มีวิธีที่คิดกับตัวเราเช่นถ้าเราคาดหวังตัวเองสูงก็ต้องกลับมามองนะว่าเออนี่มันกดดันตัวเองไปหรือเปล่าเราจำเป็นต้องคาดหวังตัวเองขนาดนั้นไหมเราต้องมีความสุขว่าเราจะอยู่ถึงจุดนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆเราก็มีความสุขได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ต้องเครียดตัวเองไปถึงตรงจุดนั้นก็ได้นะคะเราเองไม่มีชีวิตเพื่อจะตอบสนองความคาดหวังของใครนะเราเองก็มีหน้าที่ทำดีที่สุดเท่าที่เราอยากจะทำและเราทำได้นะคะแต่ว่าเราไม่มีหน้าที่ที่จะใช้ชีวิตเพื่อตอบสนองความคาดหวังของใครแม้คนนั้นจะเป็นพ่อแม่เราเพื่อนเราคุณครูโรงเรียนเราเราก็มีหน้าที่ที่จะใช้ชีวิตและรับผิดชอบชีวิตของเรา
0: ก็เมื่อถ้าเราไม่เอาความคาดหวังคนอื่นมาใส่ตัวเราเราก็จะไม่ค่อยเครียดใช่ไหม
1: มันก็เบาลง
0: เยอะ
1: เพราะหลายครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวเราก็ไปแบกความคาดหวังของคนอื่นซึ่งหลายครั้งเนี่ยไอ้น้ำหนักที่เราแบกเนี่ยมากกว่าที่เขาใส่มาบางทีเขาก็อาจจะหวังกับเราไว้แค่นี้แต่เราก็แบกซะใหญ่เชียวอย่างเงี้ยบางทีมันก็ทำให้เราหนักอึ้งพอเครียดก็ไปไม่ไหวแทนที่จะไปถึง
0: คนที่แบบพ่อแม่มี
1: พ่อแม่จะเกิดอาจจะเกิดขึ้นมาแวบหนึ่งในชีวิตก็ได้เป็นหมอก็ดีนะแบบแบกมาแล้วพ่ออยากให้เราเป็นหมออย่างเงี้ยนะสมมติแล้วก็แบกมันไปแล้วก็คิดว่านี่คือความฝันของพ่อจริงพ่ออาจจะพูดแบบไม่ได้อะไรมาแต่มันก็มีพ่อแม่หลายคนจริงที่เอาความคาดหวังไปใส่กับตัวลูกแล้วก็ทำให้ลูกต้องแบกสิ่งนั้นไปตลอดชีวิตแบบเหนื่อยยากก็มีเพราะฉะนั้นมันก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องจัดการอ่ะคนอื่นก็มีหน้าที่คาดหวังกับเราแหละเพราะว่ามันก็บางทีความรักมันก็มาความคาดหวังเนาะเขาก็มีความปรารถนาดีแต่เรามีหน้าที่จัดการเราหน้าที่จัดการตัวเราที่จะทำให้เราไม่หนักและไม่เป็นทุกข์จากการแบกความคาดหวังของใครคนทุกคนที่เรียนเก่งแล้วประสบความสำเร็จจริงหรือเปล่าคนทุกคนที่เรียนเก่งแล้ว ชีวิตก้าวหน้ากว่าคนอื่นจริงไหมเราจะได้คำตอบเลยว่าไม่จริงเรามีความสุขได้เท่าที่เราตัดสินใจจะมีแม้เราจะอาจจะไม่ได้เรียนเก่งแล้วก็หลายคนก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อเรียนเก่งนะหลายคนก็เกิดมาเก่งอย่างอื่นอาจจะเกิดมาทำอาหารเก่งอาจจะเกิดมาเป็นพิธีกรเก่งมันก็มีความเก่งอย่างอื่นหรือบางคนไม่ต้องเก่งอะไรนะเป็นคนธรรมดามันก็อยู่ในโลกนี้แล้วก็มีความสุขได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องกลับมามองตัวเองว่าเราไปตั้งการมาตรฐานของตัวเราเอาไว้กับเรื่องบางเรื่องที่มันจำเป็นหรือเปล่าเด็กหลายคนเนี่ยก็เวลาผิดหวังแล้วมันแบบพอมันไม่ได้ดังใจเนี่ยมันจัดการอะไรไม่เป็นว่าชีวิตอาจจะไม่ค่อยได้ผิดหวังเท่าไหร่อะไรอยากได้แม่พ่อก็หามาให้ชีวิตก็มีแต่ความสวยงามเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีพอมาเจอเรื่องที่มันไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังมันก็จัดการไม่เป็นนั้นสำคัญเลยก็คือมันก็ต้องกลับมาดูตัวเองว่าเอ๊ะเรามีทักษะในการจัดการความผิดหวังหรือเปล่ามาปรับลดความคาดหวังกับทำสิ่งที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นแค่นั้นเอง
0: แปลว่ามันก็ต้องเกี่ยวกับคนรอบข้างด้วยใช่ไหมอย่างเช่นพ่อแม่หรือคนรอบตัวที่ตีกรอบให้กับเด็กคนนั้นหรือเปล่าม
1: ันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วบางทีพ่อแม่เองก็รักที่มาพร้อมกับความคาดหวังก้อนใหญ่เนาะมันก็เป็นธรรมดาเราเลี้ยงใครเรารักใครเราก็หวังนะเราก็มีความหวังดีกับคนคนนั้นแต่มันต้องไม่ต้องคาดหวังคือความหวังดีกับความคาดหวังมันไม่เหมือนกันถ้าเราหวังดีเราก็ทำหน้าที่ในสิ่งที่เราต้องทำแต่ว่าถ้าเราคาดหวังนั้นแปลว่าเราต้องการอะไรบางอย่างซึ่งบางอย่างมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นเขาเมื่อทำให้เราเป็นทุกข์แล้วเวลาเราเป็นทุกข์เนี่ยคนที่เป็นทุกข์กว่าเราก็คือลูกเพราะเขาเองก็รักเราไม่อยากให้เราผิดหวัง
0: แล้วจะมีวิธีการสังเกตไหมครับว่าสมมติว่าเอ้ยเด็กคนนี้เริ่มจะเครียดละ
1: ก็ดูง่ายๆก็ดูแบบอารมณ์ที่เปลี่ยนไปจากที่เดิมเคยร่าเริงสดใสเริ่มแยกตัวเก็บตัวหน้าตาไม่มีความสุขนะขมวดคิ้วอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าอะไรที่เคยทำเดี๋ยวนี้ก็ไม่อยากทำหรือบางคนเนี่ยก็ไปมุ่งมั่นในการทำบางสิ่งบางอย่างอย่างเดียวจนดูแบบจนดูไม่มีความสุขโอ้ยเช่นแบบเครียดอยู่กับการนั่งอ่านหนังสือเพื่อจะได้แบบสอบได้เอาชนะได้อะไรเงี้ยพวกนี้มันก็ต้องระวังว่ามันดูเครียดเกินไปแล้วก็ลองมองเรื่องไลฟ์สไตล์เขาด้วยว่าเอ๊ะมันมีเวลาสำหรับทำอย่างอื่นในชีวิตที่มันทำให้เกิดความแบบรีแลกซ์ตัวเองหรือพักผ่อนหรือเปล่าคือคนเรามันถีบจักอยู่ตลอดเวลานี่ยังไงมันเรียกไม่ได้เลยที่จะไม่เครียดมันก็ต้องเครียดอยู่แล้วงั้นก็ลองไปดูเอ๊ะตอนนี้ลูกเรามีเวลาหายใจบ้างไหมเนี่ยลูกเราตารางเต็มไปด้วยการเรียนพิเศษทำกิจกรรมจนหมดหรือจะไม่มีเวลาที่จะรีแลกซ์หรือว่าเวลาที่จะแบบอยู่กับตัวเองเลยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสายที่เราอาจจะต้องดูนะคะว่าเออเขาอาจจะเริ่มเครียดเยอะหรือว่าเด็กหลายคนก็เราจะเห็นผ่านการพูดเปรยๆเช่นแบบเบื่อไม่มันเครียดอย่างนี้ไม่มีความสุขเลยหรือบางทีผ่าน Facebook ที่แบบมันเต็มไปด้วยความแบบ
0: สถาน
1: รันทดเตตัสทั้งหลาย
0: สัญญาณแล้ว
1: ก็ต้องดูว่าเอแสดงว่าเขาอาจจะมีความเครียดแล้วก็จัดการกับความเครียดไม่ได้
0: แปลว่าพ่อแม่ก็ต้องเช็คลูกตัวเองด้วยว่า
1: ก็คอยแบบคอยมอนิเตอร์ดูหน่อย
0: น้องแพตตี้มีคำถามอะไรบ้างไหมครับ
2: มีค่ะคุณหมอหนูอยากจะถามว่าค่ะว่าปกติเวลาหนูทำแบบเวลาหนูเรียนนะคะปกติถ้าเรียนปกติหนูจะไม่ค่อยเครียดแต่พอถึงเวลาสอบอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าหนูมีความคาดหวังที่หนูจะได้แบบหนูเหมือนมีแพชชั่นเยอะเกินไปที่แบบทำให้ตัวเองก็แบบต้องได้ที่หนึ่งหรือเปล่าเพราะแบบเวลาถึงจะช่วงสอบเนี่ยหนูจะแบบอ่านหนังสือหนักมากแล้วแบบหนูอยากคิดว่าทำไมความเครียดมันเกิดจากตรงนี้ได้อะค
1: ่
2: ะ
1: จริงๆต้องเข้าใจก่อนว่าความเครียดเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นไม่เครียดเลยเนี่ยน่าเครียดกว่าเนี่ยออกมาจะสอบแล้วไม่เครียดเลย ก็ถ้าจะทำให้เราไม่อ่านหนังสือ ความเครียดเนี่ยจริงๆมันก็เป็นปฏิกิริยาการตอบสนองของตัวเราตามธรรมชาติเวลาที่เราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันคอนโทรลไม่ได้มันยังไม่ได้อยู่ในมืออย่างเงี้ยมันบางทีมันก็ความเครียดมันก็มาเตือนตัวเราว่าเออมันอาจจะต้องตั้งใจมากขึ้นแล้วนะต้องขยันแล้วนะเพราะว่าเรายังรู้สึกว่าเราไม่ค่อยพร้อมคือถ้ารู้สึกว่าพร้อมมันจะไม่เครียดแต่พอรู้สึกว่าไม่พร้อมจริงก็เป็นความเครียดมันก็เป็นสัญญาณเตือนว่าต้องมารีบทำแล้วนะเพราะฉะนั้นความเครียดจริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเป็นธรรมชาติสำคัญคือความเครียดถ้ามันเยอะเกินไปอันนี้มันจะเริ่มบั่นทอนเราละเพราะอ่านหนังสือตอนที่สมองปลอดโปร่งกับอ่านหนังสือตอนสมองเครียดเนี่ยจำได้ไม่เหมือนกันสมองที่เครียดเนี่ยก็จะอ่านแล้วก็จำไม่ค่อยได้เพราะว่ามันเป็นแบบวงจรเชิงลบอะมันเป็นแรงผลักดันเชิงลบมันก็เครียดแล้วมันก็อารมณ์อะไรมันก็ทำให้เราแปรปรวนไปหมดเพราะฉะนั้นเวลาซึมซับการอ่านหนังสืออะไรมันก็ได้ไม่ดีเท่ากับตอนที่สมองโล่งๆอ่านแบบสบายๆและส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันคือเรื่องของวิธีคิดเช่นเครียดจากความคาดหวังที่เยอะไป มื่อกี้หลุดออกมาคำหนึ่งต้องได้ที่หนึ่งเออต้องกลับมาถามตัวเราว่าทำไมต้องใครบอกใครบอกว่าต้องไม่มีใครบอกเรามีเรานี่แหละบอกตัวเราเองว่าต้องได้ที่หนึ่งอย่างเงี้ยคือคำถามก็ลองกลับมาถามตัวเราเองว่าทำไมเราต้องได้ที่หนึ่งการได้ที่หนึ่งมันแปลอะไรและการไม่ได้ที่หนึ่งมันแปลว่าอะไรจริงๆเด็กที่ประสบความสำเร็จเยอะๆเนี่ยไม่ใช่เด็กที่ได้ที่หนึ่งตลอดนะแต่เด็กที่เคยได้ที่อื่นแล้วพัฒนาตัวเองมาได้ที่หนึ่งคนนี้ที่หนึ่งตลอดนี่มันแบบทีมก็อยู่เนี่ยนะคนที่แบบเคยล้มเคยพลาดเคยนั้นแล้วแบบรู้วิธีที่จะแคชอัพตัวเองที่จริงเก่งเก่งขึ้นเยอะสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ค่อยคุ้มกับการที่เราจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่สอบได้ที่หนึ่งแต่อยู่กับความเครียดตลอดเวลาชีวิตไม่มีความสุขหรือแบบเป็นเด็กวิตกกังวลเยอะเป็นเด็กคาดหวังตัวเองสูงเพราะว่าไอ้ความคาดหวังตัวเองสูงเนี่ยเอาจริงมันไม่ใช่ทุกแค่เรียนไม่ได้ที่หนึ่งทุกไปชั่วชีวิตเพราะทำอะไรมันก็ต้องดีที่สุดเจ๋งที่สุดเก่งที่สุดคนอย่างนี้ก็เหนื่อยหน่อยได้คำตอบไหม
0: โอเคไหม
2: มันค่อนข้างคลายเลยค่ะเพราะว่าหนูจะมีคำถามในใจเสมอว่าทำไมเราต้องเครียดอะทำไมเราต้องแบบกดดันกับสิ่งนี้พอคุณหมอก็ให้คำแนะนำมาก็รู้สึกโล่งมากค่ะโล่งแบบโล่งขึ้นเยอะเลย
0: คำถามสุดท้ายคุณหมอถ้าวัยรุ่นที่กำลังดูอยู่ครับที่เขาเจอความเครียดเนี่ยเขาทำไงครับ
1: ก็มองความเครียดเป็นเพื่อนที่มาทักทายเพราะว่าไม่เครียดเลยก็น่าเครียดแต่หลายคนเนี่ยดันไปเครียดเมื่อเครียดอีกคือพอรู้สึกเครียดก็แบบเครียดที่ทำไมตัวเองเครียด
0: ไปอีกรอบนึง
1: เพราะฉะนั้นก็มองความเครียดมันเป็นเรื่องธรรมดาที่มันก็ธรรมดาที่จะต้องเครียดจะสอบก็ธรรมดาที่ต้องเครียดแต่ว่าเรามองตัวเองว่าจะจัดการความเครียดนี้ยังไง
0: ครับ
1: จะจัดการความเครียดนี้ด้วยวิธีอะไรก็ทำอะไรบ้างเวลาที่เรามีความเครียดเราทำอะไรได้บ้างก็มองวิธีการช่วยเหลือตัวเองออกจากความเครียดนะคะคุยอย่างที่เมื่อกี้พัตตี้ทำเนาะตะโกนดังๆหาคนคุยไปทำสิ่งที่เราชอบดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยสำคัญก็อย่าลืมกลับมาหาต้นตอของวิธีคิดที่ทำให้เราเครียดเพราะหลายครั้งพอปรับตรงนั้นได้ฝึกคิดตรงนั้นเก่งมันจะเครียดน้อยลงเรื่อยๆในเรื่องอื่นๆด้วย
0: ครับก็ขอบคุณคุณหมอโอ๋มากนะครับที่ให้คำแนะนำเรานะครับ
1: ยินดีค่ะ
0: เป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยครับและผมเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ชนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: เด็กๆจ๊ะวันนี้ให้เด็กๆไปทำการบ้านมาว่าแมลงต่างๆมีลักษณะนิสัยอย่างไรคนละ 2-3 ตัวก็พอจ้ะโอ้โหยยากยากหมูหยองไม่เคยคุยกับแมลงเลยอ่ะข้าสวยคิดว่าเรารีบกลับไปทำการบ้านกันดีกว่านะ
1: ดีเหมือนกันน่ะ
0: อ้าวดาวี่มาได้ไงเนี่ยกลับบ้านกันเถอะ
1: What is it?

0: cream cone. I C E C R E A M C O N E. Ice cream cone. An ice cream cone. Ice cream cones.
1: ขอสักอันได้มากำลังเครียดเลยอ่ะถ้าสวยด้วย
2: ช็อกโกแลต3สตรอเบอรี่1ครับ
3: ถึงยาดาวี่สักทีอ้าวว้าวเฮ้ยแบบนี้เขาสวยทำไม่ได
2: ้พวกเรามาดูนี่สิ
3: อะไรเหรอแม่เอก
4: เกาะแห่งนี้ตั้งอยู่บนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เป็นที่อยู่ของแมลงเป็นจำนวนมาก
2: สงสัยต้องรบกวนคุณยายให้พาไปซะแล้ว
3: โอ๊ยลืมไปเลยไอศกรีมของเขาสวยดาวี่นะดาวี่ไอศกรีมของเขาสวยอะสงสัยดาวี่แอบกินแน่ๆเลย
2: คุณยานครับ
5: สวัสดีมีอะไรให้รับใช้จะไปซิ่งที่ไหนเหรอ
2: คือพวกเราอยากไปเกาะที่มีแมลงเยอะๆในทีวีเมื่อกี้นะครับ
3: เพื่อการบ้านของพวกเรานะคะ
5: รับทราบพร้อมเดินทาง
3: ว้าว
5: ว้าวกางปีกเหินฟ้าถึงแล้ว
3: What is it?

0: โอ้โหคุณยานขอที่จอดดีกว่านี้หน่อยนะครับ
1: รับทราบอ่าฮ่าพร้อมเดินทาง
0: ใช่ละคราวนี้แมลงอยู่ไหนอยู่ไหนค่อยๆสิหมูหยองเดี๋ยวแมลงบินหนีหมดหรอก
2: ไม่ค่อยเห็นมีแมลงเลยอ่ะ
3: อุ๊ย
0: อะไรเหรอดาวี
2: What is

0: I-N-S-E-C-T, insect, an insect.
1: นั่นผึ้งใช่ไหมอ่ะขอจับหน่อยนะเฮ้ยเดี๋ยวหมูหยองผึ้งมีเหล็กในถ้าโดนเข้ามือบวมได้นะ
2: ข้าสวยว่าตัวนี้ดีกว่านะหมูหยองสวยดี
1: เฮ้ยระวังนะนั่นน่ะแมลงตอด
2: เฮ้ยชื่อตลกจังเลยอ่ะตัวนู้นก็ไม่ได้ตัวนี้ก็ไม่ได้
0: Be careful.
1: ให้ระวังใช่ไหมดาวี
2: ่ฮะผีเสื้อขอถ่ายรูปหน่อยนะคะโอ้โหสวยไม่เบาเลยอ่ะอ้าวคุณผีเสื้อไปไหนแล้วไม่เอกเมื่อกี้เขาสวยจะถ่ายรูปคุณผีเสื้อแต่ไม่รู้หายไปไหนแล้ว
1: ไม่เอกขอลองนะคุณแมลงปอนี่แหละเอาแล้วนะหนึ่งสองสามหายไปได้ไงอ่ะมีอะไรไม่รู้ว่าคุณแมลงปอไป
2: เฮ้ยนั่น What is it?

0: iguana. I G U A N A, iguana. An iguana. Iguanas.
1: หนีแล้วเจ้ากิ้งก่าหนีไปแล้วอ่ะ
2: เฮ้ยแมลงผู้น่าสงสาร
1: ตามไปเร็วนั่นนั่นขาเจ้ากิ้งก่า
2: ฮะเข้าไปในนั้นแล้ว
3: นี่ก็จะมืดแล้วด้วยอ่ะ
1: ลุยกันเลย
3: อ้าวหมูหยองรอด้วย
1: โอ้ยอ้าวหมูหยองเอ้ยมืดมืดมองไม่เห็นเลยอะ
2: อ๋อฮะดาวี่มีไฟฉาย
3: ดีเลยสว่างดี
4: ไงพวกจะคุยกันอีกนานมะ
1: เฮ้ยนั่นเจ้ากิ้งก่า
2: คุณกิ้งก่าคืนพวกแมลงมาเดี๋ยวนี้
4: คืนอะไรกันเด็กน้อย
2: ก็คืนพวกคุณแมลงที่จับไปนะสิ
4: คืนไม่ได้หรอก
2: กินไปหมดแล้วเหรอทอ
4: พูดเบาๆก็ได้จริงอยู่มีพวกเราที่ชอบกินแมลงอยู่บ้างแต่ฉันก็กินผักนะ
3: แล้วแมลงอยู่ไหนล่ะครับ
1: นั่นสิอยู่ไหนหมดอ่ะ
4: นู่น
2: แล้วแมลงมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะ
4: ก็ฉันเป็นคนพามาเองแหละกลัวว่าจะมีคนจับแมลงพวกนี้ไป
3: พวกเราไม่ได้มาจับไปหรอกครับ
1: ใช่ๆเราจะมาทำการบ้านนะครับ
4: อ้าวเหรออยากรู้เรื่องอะไรล่ะถามฉันได้แล้วเด็กๆก็ถามเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพวกแมลงทั้งหลายโธ่ฉันก็คิดว่าพวกเธอจะมาจับแมลง
2: ข้าวสวยก็คิดว่าคุณกิ้งก่ากินพวกคุณแมลงหมดแล้ว
4: เอาแล้วไงลืมบอกไปพวกแมลงหลับอยู
2: ่เอ้ยแมลงเต็มไปหมดเลย
3: ผมว่าเรารีบออกไปดีกว่า
1: เฮ้ยรอดมาได้เรา
3: โอ้นั่นนั่นนั่นครับ
0: ว้าว Amazing
2: หิ่งเฮ้ยแมลงหิ่งเฮ้ย
1: รู้ได้ไงอ่ะ
2: คุณกิ้งก่าบอกว่าหิ่งเฮ้ยจะมีแสงว้าวสวยจังเลย
0: วูปปี้วูปปี
2: ้แหมหลงคิดว่าคุณกิ้งก่าโหดร้ายที่แท้ใจดีมากเลยนะคะ
1: คราวหน้าต้องดูให้ดีซะก่อนมองกันแค่ภายนอกไม่ได้ซะแล้ว

0: ับกันดีกว่าค่ะ
1: Let's play

光啊。Insect. Good job.

I

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบ่อใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

อนที่7เพลงแม่กลมเพลงปิดเทอมเที่ยวทะเล

ป็นวิถีความเป็นไทยว่าวน้อยลอยบนฟ้าช่างตื่นตาชวนตื่นใจสวยงามทะเลไทยรักษาไว้

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเทอมลมดื่มนมขนมชมยิ้มไอศกรีมส้มตำต้มงามชิมที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลมเพราะมีตัวหมอม้าเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ตอนแทนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเพื่อนๆเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนๆเหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นาไม้โทเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม้โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้วคำว่าไปโรงเรียนงั้นเรา

0: โรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสืออ่าใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าเออใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าเจอแล้วถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะเพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้องจองกับคำว่าถือตะกร้านะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองเฮ้อใช่แล้วคำว่ามาชั้นสองงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้องสมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โทต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะนั่นไงเจอไม้โทแล้วเย้
1: โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โทเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางค์ได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: กลัวตลกจังเลย
1: เฮ้ยถ้าเกิดพี่หัวใจวายตายขึ้นมาจะว่ายังไงฮะ
0: ไม่เป็นไรหรอกนะว่าแต่พี่กุ๊กอะทำอะไรอยู่นะ
1: กำลังเขียนไดอารี่อยู่จ้า
0: หื้อไดอารี่มันคืออะไรอะ
1: ไดอารี่ก็คือบันทึกส่วนตัวของเรายังไงล่ะเวลาเราไปเจอเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาแล้วก็จัดบันทึกเก็บไว้ในไดอารี
0: ่เออขออ่านมั่งสิ
1: ไม่ได้ไดอารี่น่ะเป็นความลับส่วนตัวของใครของมันแก๊ปก็ต้องไปเขียนไดอารี่ของแก๊ปมาแลกกันอ่านนะ
0: โหยทำไมถึงยุ่งยากขนาดนี้ด้วยล่ะ
1: เอาล่ะถ้าไม่มีธุระอะไรก็ออกไปได้แล้วพี่จะเขียนไดอารี่ของพี่ต่อ
0: โถเอ้ย
1: วันนี้กึ๊กทำคะแนนสอบย่อยได้เป็นที่หนึ่งในห้องคุณแม่เลยให้ของขวัญกับกึ๊กเป็นสมุดไดอารี่กึ๊กเลยว่าจะลองเขียนไดอารี่ดูเป็นวันแรกค่ะการอื่นก็คงต้องเริ่มจากการแนะนำตัวเองก่อนหนูชื่อกุ๊กค่ะอายุ8ขวบเป็นเด็กสาวน่ารักเรียบร้อยมารยาทงามสุดๆสมัยไหนล่ะคะ เอ๊ะหยุดนะครับอยู่ดีๆมาเขียนกระเป๋าที่เล่นอย่างนี้ได้ยังไงมานี่นะมาให้สั่งสอนซะดีๆเจ้านี่ชื่อแก๊ปค่ะน้องชายกุ๊กเองกำลังสนสุดๆเลยค่ะคนเดียวที่จะหยุดความสนของแก๊ปได้ก็คือคุณแม่ค่ะ
2: นี่น้องแก๊ปทำของพี่กุ๊กเสียอีกแล้วใช่ไหมแม่เตือนแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำของเสียหายน่ะ
3: คุณแม่ขอโทษครับแก๊ปผิดไปแล้ว
1: แต่คุณแม่ก็มีจุดอ่อนอยู่นิดนึงนะคะ
3: อุ๊ยคุณแม่ครับคุณแม่ทำยาบึ้งจนหน้าย่นไปหมดแล้วนะครับ
4: ฮะจริงเหรอ
0: ยิ้มไว้ดีกว่านะครับคุณแม่จะได้สวยๆไงล่ะครับ
1: คุณแม่น่ะเป็นห่วงเรื่องความสวยความงามเป็นพิเศษจนบางทีก็ลืมเรื่องอื่นไปเลย
5: โอ้ไม่เป็นไรนะจ๊ะหลานยายเดี๋ยวยายจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้แล้วกันนะ
1: จริงเหรอคะกึกรักคุณยายที่สุดเลยค่ะส่วนนี้ก็คือคุณยายของพวกเราเองค่ะ
5: เอว่าแต่กุ๊กจะเอากระเป๋าสีอะไรดีล่ะ
1: คุณยายคะกุ๊กอยู่ทางนี้ค่ะไม่ใช่ทางนั้น
5: เอ๊ะอ้าวทางนี้เหรอ
1: คุณยายท่านแก่แล้วนะคะก็เลยอาจจะสายตาฟ้าฟางไปนิดนึงอ๋อในบ้านยังเหลือสมาชิกอีกหนึ่งคนนะคะนั่นก็คือคุณพ่อค่ะ
6: สายแล้วสายแล้วงานวันเกิดท่านผอ.กำลังแล้วเว้ยเอ้ยโอ้ยแม่จ๋าเค้กวันเกิดที่จะเอาไปให้ท่านผอ.อยู่ไหนอะ
4: อยู่นี่ค
6: ่
4: ะ
6: เว้ยไม่จริงทำไมเค้กถึงเป็นอย่างนี้ล่ะเนี่ย
4: เอ๊ะรู้ว่าแก๊ปเกย
3: ขอโทษครับก็ผมไม่รู้นี่ครับ
5: วันหลังแอปก็ควรจะถามให้แน่ใจซะก่อนเข้าใจไหม
4: ครับ
5: ยังไงของมันก็เสียไปแล้วลูกก็ควรไปซื้อเค้กก้อนใหม่ให้เจ้านายแทนแล้วกันนะ
6: ดึกป่านนี้ร้านเค้กใหญ่ๆก็ปิดหมดแล้วล่ะครับไม่มีเวลาออกไปตะเวนหาร้านใหม่แล้วล่ะครับ
1: เอ๊ะคุณพ่อขาทำไมเราต้องใช้เค้กอวยพรวันเกิดด้วยล่ะคะแล้วใช้อาหารอย่างอื่นอวยพรแทนไม่ได้ล่ะคะ
2: จริงๆมันก็ไม่ได้มีใครบังคับหรอกนะว่าต้องใช้เค้กอวยพรวันเกิดเท่านั้นจริงๆแล้วเราจะใช้อาหารอย่างอื่นแทนก็ได้แล้วนะ
6: นั่นสินะแต่ว่าพ่อก็อยากได้ที่มันมีสีสันสวยงามเหมือนเค้กวันเกิดอะแล้วก็ต้องมีปริมาณเยอะๆแบ่งให้ทุกคนกินกันได้ด้วย
1: สีสันสวยๆเหมือนเค้กวันเกิดแล้วก็ปริมาณเยอะๆด้วยงั้นเราใช้พิซซ่าแทนได้

0: ซื้อของมาทำพิซซ่ากันอยู่พอดี
1: เป็นไอเดียที่ดีเลยละจ้ะงั้นเรามาช่วยกันทำพิซซ่าไปอวยพรวันเกิดเจ้านายพ่อกันเถอะนะแก๊ปลูกก็ต้องมาช่วยด้วยนะจ๊ะ
2: ผมด้วยเหรอครับว่าแต่ผมไม่ชอบทำอาหารนี่ครับ
1: ถือว่าเป็นการรับผิดชอบต่อสิ่งที่ลูกทำผิดไปยังไงล่ะเป็นเด็กดีทำผิดก็ต้องยอมรับผิดปรับปรุงและแก้ไขไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลย
2: ครับ
0: ถ้างั้นพวกเราก็มาเริ่มทำพิซซ่ากันได้เลยนะคะเริ่มจากเอาแป้งพิซซ่าสำเร็จรูปออกมาวางทาซอสมะเขือเทศให้ทั่วแล้วโรยเกลือตามวางชีสรองพื้นไว้ก่อนจากนั้นก็แต่งหน้าพิซซ่าตามใจชอบเอาเป็นไส้กรอกเห็ดแฮมมะเขือเทศหอมใหญ่โชยลันตาลักกันนะคะจากนั้นก็โรยชีสติดท้ายให้ทั่วๆเลยเสร็จแล้วก็เอาข้าวเปล่าอบประมาณ15นาทีก็เสร็จแล้วล่ะค่ะ
3: กลิ่นหอมน่าทานจังเลยนะเนี่ย
0: แม่ค่ะขอพริกหยดที่หั่นแล้วด้วยสิคะเรียบร้อยแล้วค่ะสีสันสวยงามเหมือนเค้กวันเกิดแล้วก็ปริมาณเยอะๆแบ่งให้ทุกคนกินได
3: ้โอ้สุดยอดไปเลยขอบใจทุกๆคนมากเลย
0: กึ๊กดีใจที่การทำอาหารของกึ๊กสามารถช่วยเหลือคุณพ่อได้น้องแก๊กเองก็ได้บทเรียนว่าทำผิดก็ต้องรับผิดและรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองทำและเรื่องวุ่นวายในวันนี้ก็จบลงได้ด้วยดีเพราะความช่วยเหลือของทุกคนวันนี้พักแค่นี้ก่อนแล้วกันนะนอนดีกว่า

0: อรี่หนูกุ๊กตอนก้างปลาอันตราย
1: วันนี้เจ้าน้องจั๊บจอมซนของกุ๊กกันไม่ออกเลยล่ะค่ะเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะคุณพ่อขาคุณย่าขาน้องจั๊บเช้าเย็นเสร็จแล้วค่ะรีบมาทานกันเลยค่ะ
2: ว้าวปลาทอดนี่น่ากินจังเลย
1: ใช่ค่ะนี่คุณแม่ทอดปลายังไงล่ะคะเนี่ยสวยจังตอนกุ๊กทอดทีไรป้าชอบไม่ติดกระทะทุกทีเลย
0: ง่ายๆเลยจ้ะแค่หยิบเกลือมาหยิบมือหนึ่งโรยลงไปในน้ำมันก่อนที่จะทอดปลาแค่นี้ก็จะช่วยให้ปลาไม่ติดกระทะแล้วล่ะจ้ะ
1: ง่ายขนาดนี้เลยเหรอคะ
0: ยังมีเคล็ดลับอีกนะน้ำมันที่จะใช้ทอดปลาก็น่าจะเป็นน้ำมันปาล์มดีกว่าแล้วตอนทอดปลาให้ปลาสุกไปข้างนึงก่อนแล้วค่อยกลับปลาอย่าเพิ่งกลับปลาไปมาตอนยังไม่สุกดีไม่งั้นเนื้อปลาจะแตกแล้วก็อาจจะหลุดไปไม่สวยนะ
1: ว้าวเคล็ดลับดีๆทั้งนั้นเลยขอจดลงไดอารี่ไว้ก่อนนะคะ
2: แก๊ปนี่เวลากินข้าวนะจ๊ะวางเกมลงก่อนแล้วก็กินข้าวได้แล้ว
3: ถุยโถพ่อรอเดี๋ยวสิครับมันยังไม่ผ่านด่านนี้เลยอ่ะให้มันผ่านด่านนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยกินนะครับ
0: แก๊ปจะวางหรือไม่วาง
3: ครับกินก็ได้ครับ
4: แก๊ปจ๊ะตอนตักปลาเนี่ยอย่าเพิ่งตักใส่ปากอย่างนั้นสิจ๊ะเราต้องเอามาดูก้างปลาให้ดีก่อนนะนี่นี่อย่างนี้อย่างนี
3: ้โถยายครับมัวแต่พลิกไปพลิกมาอย่างนั้นมันก็กินไม่ทันคนอื่นนั่นสิครับพี่กุ๊กอ่ะยิ่งชอบแย่งผมกินอยู
1: ่เอ้าไงมาว่าพี่อย่างนั้นล่ะ
0: แก๊ปคุณยายเตือนก็ฟังท่านดีๆสิจ๊ะถ้าเกิดไม่ระวังแล้วก้างปลาติดคอขึ้นมาจะว่ายังไงเหรอฮะ
3: โถแม่ก้างปลามันก็อันนิดเดียวเองมันจะทำอะไรได้นักหนาล่ะครับฮ่าอร่อยอร่อย
2: อ้าวเป็นอะไรไปนะแก๊ป
3: เจ็บเจ็บคอครับเหมือนมีอะไรแทงอยู่ในคอก็ไม่รู
0: ้นั่นไงล่ะสงสัยก้างปลาจะติดคอแล้วไหมล่ะ
1: เป็นยังไงล่ะแก๊ปก้างปลาแค่อันนิดเดียวเองแต่ถ้ามันติดคอมันก็ทรมานไม่ใช่เล่นเลยนะจ๊ะ
3: โอ้ย
0: ลองกินน้ำเข้าไปเยอะๆสิจ๊ะเผื่อก้างปลามันจะหลุดออกมาได้
3: โอ้ยก้างปลายังไม่หลุดเลยอะครับก้างปลามันยังแทงคออยู่เลยอะ
2: ถ้างั้นเอางี้ต้องกินข้าวเข้าไปคำใหญ่ๆเลยกินลงไปเลยนะไม่ต้องเคี้ยวเป็นไงบ้างแก๊ปก้างหลุดหรือยัง
3: โอ้ยก็ยังรู้สึกว่าติดอยู่ที่คออยู่เลยอะครับ
4: งั้นเอางี้ไหมจ๊ะลองบีบน้ำมะนาวเข้าไปในคอมันจะช่วยให้ก้างปลานิ่มขึ้นได
1: ้หรือว่าจะใช้น้ำอัดลมที่มีฤทธิ์เป็นกรดเหมือนกันก็ได้อะคะ
4: ลองดูนะจ๊ะแก๊ป
3: ก้างปลานิ่มขึ้นนิดหน่อยจริงๆด้วยอะครับถึงจะยังไม่หลุดออกไปแต่ก็นิ่มขึ้นแล้วล่ะครับ
1: ถ้างั้นตอนนี้ก็รีบกลืนข้าวลงไปคำเตยเลยเดี๋ยวนะเช็ดขนมปังก้อนใหญ่ๆเลยดีกว่าข้าวมันอาจจะร่วนไป
3: โอ้ยหลุดแล้วล่ะครับก้างปลาหลุดไปแล้วล่ะครับ
2: เย้ในที่สุดก็หลุดแล้ว
0: เฮ้ยถ้ายังไม่หลุดอีกแม่ว่าคงต้องไปหาหมอให้เขาใช้ครีมหนีบออกแล้วล่ะ
3: แต่ตอนนี้แก๊บอืดไปหมดแล้วล่ะครับถึงกินน้ำกินข้าวกินขนมปังอ๋อยอืดสุดๆอ๋อยไม่เอาแล้วล่ะครับต่อไปเนี้ยแก๊บจะไม่กินปลาอีกแล้วล่ะครับอาหารอะไรก็ไม่รู้อ่ะอันตรายที่สุด
2: อ้าวอ้าวไม่ต้องไปโทษปลาเลยนะแก๊บความผิดน่ะมันอยู่ที่ตัวแก๊บเองต่างหากเพราะแก๊บประมาทเองไม่ดูกลางให้ดีมันถึงได้เป็นอย่างนี้เรื่องอื่นๆก็เหมือนกันถ้าเรารู้จักระมัดระวังสักอย่างทำอะไรให้รอบคอบมันก็ไม่มีอันตรายหรอก
0: ทีนี้เข้าใจหรือยังจ๊ะ
3: ครับเข้าใจแล้วล่ะครับแต่ว่ามันก็ยังแหยงๆอยู่ล่ะครับ
1: ตามใจไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินงั้นพี่กินเสร็จของแก๊ปเองก็ได้อร่อยสุดๆเลย
3: เฮ้ยไม่ได้ส่วนของแก๊ปแก๊ปก็ต้องกินเองสิเหมือนจะไม่มีก้างนะครับงั้นกินเลยล่ะครับ
4: ต้องงั้นสิจ้าหลานรัก
1: เรื่องคราวนี้ทำให้แก๊ปหายซึนไปพักหนึ่งเลยล่ะค่ะนานๆทีจะได้เห็นน้องแก๊ปสำนึกแบบนี้แต่ก็ดีแล้วนะคะแก๊ปจะได้รู้จักใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้นสักที
3: อ๋อ

0: ตอนสนุกสนานมาทำอาหารกัน
1: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ไม้โทรออกมาทักทายเพื่อนๆคนเดียวก่อนนะเพราะว่าแทนไทยกำลังเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์อยู่ในครัวกับคุณแม่เห็นแทนไทยบอกว่าอยากทำอาหารทานเองง่ายๆเราไปให้กำลังใจแทนไทยกันเถอะไหนใครพร้อมเข้าครัวไปกับพวกเราแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับไม้โทเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้วแทนไทยเป็นยังไงบ้าง
0: สวัสดีไม้โทและเพื่อนๆแทนไทยกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอาหารอะไรดี
1: แล้วแทนไทยอยากกินอะไรล่ะ
0: เอ๊ะนั่นสิแทนไทยอยากกินอะไรนะ
1: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วแทนไทยอยากกินไข่เจียว
1: เพื่อนๆเก่งมาก
0: งั้นเรามาเริ่มทำไข่เจียวไปพร้อมกันเลยลุยเริ่มจากตอกไข่ใส่ถ้วยแบบนี้แล้วเราก็ใส่เนื้อสัตว์กับผักลงไปด้วยเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารแทนไทยใส่หมูสับลงไปแล้วกันแต่แล้วจะใส่อะไรลงไปอีกดีนะ
1: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วแทนไทยใส่หมูสับและแครอทไปในถ้วย
1: ทุกคนเก่งมาก
0: ต่อไปต้องปรุงรสสักหน่อยไม่ให้ไข่เจียวของเราจืดชืดเกินไปแทนไทยใส่น้ำปลาลงไปดีกว่าแต่น้ำปลาเนี่ยมีรสชาติยังไงนะ
1: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วน้ำปลามีรสเค็ม
1: ทุกคนเก่งมากเพื่อนๆระวังอย่าใส่น้ำปลาเยอะเกินไปนะเพราะจะทำให้อาหารของเรารสชาติเค็มจัดต่อสุขภาพ
0: คราวนี้เราก็ตีไข่กับส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ค่อยๆเทลงไปในกระทะที่คุณแม่เตรียมไว้ให้ระวังนะแทนไทย
1: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วจ้าระวังน้ำมันร้อนๆในกระทะกระเด็นใส่มือได้ครับแม่แทนไทยจะระวังครับ
1: ทุกคนเก่งมากเลย
0: เย้เป็นยังไงบ้างไข่เจียวฝีมือพวกเราทุกคน
1: อร่อยมากๆเลยล่ะแต่อย่าลืมมาทบทวนคำศัพท์กันนะ
0: ได้เลยคำศัพท์วันนี้มีคำว่าไข่เจียวแครอทเค็มน้ำมันกระทะ
1: ใช่แล้วยอดเยี่ยมมากทุกคน
0: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนอะไรเอ่ยพรางตัว
2: อู้ว้า

Thank you.

Hmm? Huh?

เปเกมเพื่อนๆครับในรูปภาพนี้มีสัตว์3ชนิดพรางตัวอยู่มาช่วยกันหานะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างสังเกตดูดีๆนะครับเฉลยตั๊กแตนกบกิ้งก่าสัตว์3ชนิดนี้ชอบพรางตัวในธรรมชาติครับ

0: OICG ร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวจจี้จิ๋วซ่า

0: ดดีเขียวหวาน
1: เช้าแล้วเหรอนี่ดีแล้วล่ะเราจะได้ไปพักผ่อนสักทีน้อยแน
2: ่ขอนอนต่ออีกหน่อยก็ไม่ได
3: ้ต้องเรียนใหม่จะมีอะไรน่ากลัวบ้างนะยิ่งคิดยิ่งไม่อยากไปเลยเรา
4: ขอโทษครับขอโทษครับผมเนิ่นไม่ระวังตัวเองไม่ยอมดูทางให้ดีก่อนคุณคงจะไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมครับฮะแย่แล้วสิแย่แล้วท่าทางจะอาการหนักมากแบบนี้ต้องเรียกหมอมาแล้วสิเอ๊แต่ว่าจะเรียกที่ไหนดีนะอ๋อนึกออกแล้วไปหาตู้โทรศัพท์เรียกรถพยาบาลมาดีกว่าปัดโถยนี่เป็นอะไรเลยเนี่ย
5: เรายังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนี่นา
4: อ๋อฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้น่ะ
5: ฉันชื่อเขียวหวานนะแล้วเธอชื่ออะไร
4: เขียวหวานฉันชื่อหัวเห็ดนะ
5: หัวเห็ดงั้นเหรอเอใช่แล้วล่ะเรายังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยจริงๆด้วย
4: เอ้ยก็ฉันเพิ่งบอกไปเมื่อตะกี้ยังไงล่ะว่าฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่นะ
5: ยินดีที่รู้จักนะหัวเห็ด
4: ฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักกับเขียวหวานเหมือนกันว่าแต่เรื่องที่นายถูกฉันชนล้มเมื่อตะกี้อ่ะไม่เป็นอะไรแน่หรอฉันเห็นนายสลบไปด้วยนะ
5: อ๋อเรื่องนั้นหรอฉันอ่ะสัญญากับตัวเองไว้อ่ะ
4: สัญญาอะไรหรอ
5: ก็เมื่อเช้าตอนที่พ่อมาปลุกฉันน่ะฉันน่ะตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกง่วงอยู่ฉันก็เลยสัญญากับตัวเองว่าตอนที่เดินมาถึงทางแยกตรงเนี้ยฉันจะขอนอนเพิ่มอีกนิดนึงอ่ะ
4: เอ้ยปัดโถยนอนหลับเนี่ยนะ
5: เป็นลูกผู้ชายอ่ะก็ต้องรู้จักรักษาคำมั่นสัญญานี่นะ
4: เฮ้ย ช่างเป็นคนที่แปลกจริงๆเลยนะนายเนี่ย
6: ตีใส่กางเกงแล้วรีบไปโรงเรียนซะดี
7: ๆก็ผมไม่อยากไปโรงเรียนนี่นะไม่เอาไม่ไป
6: ตีโรงเรียนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะลูก
7: ผมไม่อยากไปโรงเรียนผมไม่อยากไปผมไม่อยากไปแม่ไม่เข้าใจวัยรุ่นเลยแม่จับผมไม่ได้หรอก
6: ตีแต่เพื่ออนาคตของลูกเองแม่ต้องจัดการขั้นเด็ดขาดแล้วล่ะเฮ้ยอย่าไปโรงเรียนเดี๋ยวนี
7: ้ไม่ไปไปโรงเรียนเฮ้ย
6: ต้องไปนะลูกแม่หวังดีกับลูกนะตี
7: ไม่ไปผมไม่ไป
6: ต้อง

0: ัสดีเขียวหวาน
1: สวัสดีสับปะรดสวัสดีข้าวโพด
0: แล้วนี่ใครหรอเขียวหวาน
1: เขาชื่อว่าหัวแหบสับปะรดกับข้าวโพดไม่เคยเจอกับเขาหรอกเพราะเขาอ่ะเพิ่งแย้มมาอยู่เมืองนี
0: ้สวัสดีหัวเห็ดฉันชื่อสับปะรดนะแล้วนี่ก็ข้าวโพดข้าวโพดเขาเป็นคนขี้อายไม่ค่อยกล้าพูดนะ
1: เมื่อเช้าเนี้ยเราก็กินข้าวจนอิ่มแล้วอ่ะ
2: เฮ้ย
0: รีบบอกด้วยเราเขียวหวานเขาเป็นคนอารมณ์ดีไม่ค่อยคิดอะไรมากแบบนี้แหละ
3: จ๊ะเอ
4: ๋บ้า
0: เล่นอะไรแบบนี้น่ะฟักทอง
5: ไม่เป็นไรหรอกสับปะรดฉันผิดเองที่ตกใจกับการเล่นแบบเด็กๆแบบนี
0: ้เขียวหวาน
6: แค่แค้นคืนเมื่อไหร่ก็ได้ทุกเมื่อเลยนะเขียวหวาน
0: ฟักทองไม่ใช่คนเกเรหรอกบางครั้งเขาจะชอบเล่นแกล้งกันบ้างแต่ว่าจริงๆเขาเป็นคนรักเพื่อนมากเลย
5: อ๋ออย่างนั้นเหรอแต่ว่าดูเหมือนทุกคนเวลาที่อยู่ด้วยกันจะมีความสุขมากเลยนะ
0: ไม่ใช่แค่เวลาที่อยู่ด้วยกันหรอกเวลาไหนๆพวกเราก็มีความสุขได้ทั้งนั้นถ้าหัวเห็นรู้เคล็ดลับแล้วก็นะ
5: เคล็ดลับอะไรหรอช่วยสอนฉันหน่อยสิ
0: เคล็ดลับก็คือต้องรู้จักคิดบวกเข้าไว้ยังไงล่ะ
5: คิดบวกอย่างนั้นเหรอ
0: ใช่แล้วคิดบวกก็คือการรู้จักมองโลกในแง่ดีคุณครูโทลันเตาเคยสอนพวกเราให้รู้จักการคิดบวกด้วยการร้องเพลงด้วยล่ะหัวเห็ดอยากฟังไหมล่ะ
5: อยากสิอยากสิ
0: ถ้างั้นพวกเรามาร้องเพลงคิดบวกให้หัวเห็ดฟังกันเถอะเอาล่ะนะหนึ่งสอง
7: นี่ผมมาเรียบนี้แล้วเขา
0: อะไรเหรอคะคุณครู
7: เขื่อนมีรอยร้าวน้ำกำลังจะทะลักออกมาทั่วหมู่บ้านเราจะหนีน้ำขึ้นไปยังที่สูงๆกัน
1: เขื่อนร้าวนั่นเหรอครับคุณครู
7: ใช่แล้วล่ะคุณวิศวกรพ่อของสับปะรดน่ะกำลังแจ้งข่าวบอกคนในหมู่บ้านอพยพไปอยู่ที่สูงๆก่อนเพื่อความปลอดภัย
1: นะพี่เพิ่งเดี๋ยวผมมานะครับคุณครู
7: แล้วเธอจะไปไหนอะเขียวหวานกลับมาก่อนมันอันตรายนะเขียวหวานเ

0: ียวหวานเข้าถึงบังคับฝูงผึ้งได้ล่ะ
1: พ่อของเขียวหวานบอกว่ามันเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวเขียวหวานมาตั้งแต่เกิดนะ
0: อย่างนั้นเองเหรอ
1: ใช่แล้วแต่ว่าไม่ต้องกลัวหรอกนะเขียวหวานเขาไม่เคยใช้พรสวรรค์ของเขาทำให้คนอื่นเดือดร้อนเลย
2: ดิฉันกับลูกต้องขอโทษด้วยนะคะที่เป็นต้นเหตุทำให้ทุกคนเดือดร้อนแหมทำให้แม่เหนื่อยทุกเช้าเลยนะลูก
3: ผมขอโทษครับ
4: ไม่เป็นไรหรอกคุณแม่เด็กๆก็อย่างเงี้ยที่โรงเรียนมีเรื่องให้ทำสนุกสนุกเยอะแยะเลย
3: ใช่ใช่ใช่เย้งั้นขอฉันเป็นเพื่อนให้คนนะ
0: นี่สับปะรดเธอยังไม่ได้ร้องเพลงคิดบวกให้ฉันฟังเลยนี่นะ
1: งั้นก็

0: Quiet! Quiet! อยู่บ้านหรือเปล่าออกมาเล่นกันเถอะ
1: สวัสดีเขียวหวาน
0: วันนี้อากาศดีพวกเราออกมาเล่นข้างนอกกันเถอะ
1: ก็ได้แต่ว่าตอนนี้ฉันกำลังยุ่งอยู่นิดหน่อยอ่ะเขียวหวานเข้ามารออีกแป๊บนึงได้ไหมอ่ะ
0: ได้สิ
1: ตอนนี้ฉันกำลังเก็บของของเจ้าของบ้านคนก่อนอยู
2: ่
1: เดี๋ยวเก็บเสร็จแล้วเราค่อยออกไปเล่นข้างนอกด้วยกันนะ
0: เดี๋ยวฉันช่วยเก็บนะ
1: เย้เขียวหวานนี่ใจดีจริงๆเลยอ่ะแบบนี้ฉันขอแรงหน่อยก็แล้วกันนะ
0: เรื่องแค่เนี้ยสบายมาก

0: ปิดกล่องเสร็จละตอนเนี้ยจะเอาไปไว้ที่ไหนอะ
1: เอ๊ไว้ไหนดีนะ
2: นึกออกแล้วเอาขึ้นไปเก็บไว้บนห้องใต้หลังคาก็แล้วกันนะ
0: เอ๊ะนี่อะไรอ่ะหัวเห็ด
2: คงเป็นของสะสมของเจ้าของบ้านคนก่อนละมั้ง
0: ฝุ่นจับหนาตึบเลยอ่ะถ้าเช็ดฝุ่นออกซะหน่อยอ่ะคงจะสวยกว่านี้แน่เลย
3: ขอบอดได้เล
0: ยอย่ากินพวกผมเลยครับ
3: ถ้าไม่กินพวกไหนทันหรอกได้ทันถูตะเกียงเรียข้าออกมาเนี่ยดังนั้นจึงมีสิทธิ์ขอพรจากข้าได้3ข้อเลย
2: ฮะขอพรได้ตั้ง3ข้อแล้วเหรอ
0: ด
2: ี
0: ใจจังเลยไม่ถูกกินแล้วเรา
2: โธ่เอ้ยเกี๋ยวหวานใส่ใจให้มันถูกเรื่องหน่อยสิที่แท้ตะเกียงเก่าๆใบนี้ก็เป็นตะเกียงวิเศษที่เจ้าของบ้านคนก่อนบังเอิญเก็บได้ตอนที่เดินทางท่องเที่ยวในต่างแดนนี่เอง
3: แม่นแล้วและตอนนี้พวกนายท่านก็เป็นคนถูตะเกียงราคาออกมาดังนั้นพวกนายท่านจึงมีสิทธิ์ขอพรได้3ประการ
2: ฮะแล้วแบบนี้เราจะขออะไรกันดีล่ะ
0: เอ๊จะขออะไรดีนะรู้แล้วล่ะ
2: เขียวหวานจะขออะไรเหรอ
0: ขอว่าไม่ต้องขอไงล่ะจะได้ไม่ต้องคิดมาก
2: โหยอะไรจะขี้เกียจคิดขนาดนั้นเล่า
3: คือว่าในเรื่องของการให้พรเนี่ยข้าเองก็มีคำสาปกำกับจุดด้วยเหมือนกันถ้าหากว่าพวกนายท่านขอพรจากข้าช้าเกินไปรัวขอไม่ครบทั้ง3ข้อข้าก็จะมีอาการชักแงกระตุกกึกกึกกึกยักกึกยัก

0: แบบเนี้ยพวกเราต้องรีบขอพรซะแล้วล่ะ
1: เนอแต่ฉันก็ไม่รู้จะขออะไรดีเหมือนกันนี่นา
0: แบบเนี้ยให้เพื่อนๆมาช่วยกันคิดกันดีกว่าพรข้อแรกผมขอให้คุณยักษ์ช่วยพาสับปะรดข้าวโพดแล้วก็ฟักทองมาที่นี่ด้วยนะครับ
2: อินนี่ด้วยความยินดีครับนายทันโอ้โห
3: ว้าว
0: ขอโทษนะครับที่ช้าไปหน่อยแต่ว่าตอนนี้พวกเราตกลงกันได้แล้วล่ะครับพรข้อต่อไปที่พวกเราจะขอก็คือ
4: หีบของเล่นสารพัดนึกที่มีของเล่นทุกอย่างที่พวกเราต้องการ
2: ยินดีด้วยความยินดีครับนายทันโอ้มาเลยก็ตุ้ยชัว
5: งั้นก็ไปเล่นกันเถอะพวกเรา

จะเป็นขนมมากมาย

0: เขียวหวานเขียวหวานลืมอะไรนึงหรือเปล่า
1: ไม่ลืมหรอกเมื่อเช้าอ่ะแล้วมาเรียบร้อยแล้วล่ะ
2: ยัย
3: โถยใครเขาจะเป็นห่วงเรื่องนั้นกันเล่าสับปะรดเข้าหมายถึงเรื่องของการขอพรข้อสุดท้ายของพวกเราตั้งหาก
1: จริงด้วยสิเรื่องนั้นเองจำได้แล้วล่ะ
0: แล้วเขียวหวานว่าพวกเราควรจะขอพรอะไรดีหรอ
4: นี่ขอขนมกองท้าภูเขามาสักกองนึงสิพวกเราจะได้มั่มกันให้พุงกลางไปเลยอ่ะ
0: ฉันว่าพวกเราน่าจะขอของอะไรที่มีค่ามากกว่านั้นดีกว่า
3: ถ้างั้นก็ขอเป็นเงินทองจำนวนมากๆเลยสิจะได้ซื้อของที่พวกเราอยากได้กันเงินล่ะ
1: จริงด้วยสิ
3: ตกลงได้ได้เอาอย่างนั้นนะ
1: ทุกคนตามนี้นะ
5: โอ้โหยักษ์ออกมาแล้วน้อยเชิญในทางขอพรข้อสุดท้ายมาได้เลย
1: พวกเราปรึกษากันแล้วล่ะครับคุณยักษ์พรข้อสุดท้ายเนี้ยพวกเราจะทำตามคำแนะนำของข้าวโพด
4: คือข้าวโพดเขาบอกว่าคุณยักษ์อุตส่าห์ใจดีให้พรพวกเรามาตั้ง2ข้อแล้วอะครับ
0: พรข้อที่3นี้พวกเราก็เลยสมควรที่จะ
3: ให้คุณยักษ์เป็นคนขอเองยังไงล่ะครับ
0: เพราะฉะนั้น
6: คุณยักษ์อยากได้อะไรบอกพวกเรามาได้เลย
5: จะให้ข้าเป็นคนขอพรเองจริงอย่างนั้นหรือ
0: ใช่
5: มีแต่คนมาขอยักษ์นะแต่ไม่เคยมีใครให้ยักษ์เลยถ้าเช่นนั้นข้าจะขอให้ตัวข้าเป็นอิสระไปท่องเที่ยวในโลกกว้างจะได้ไหม
6: ได้เลยครับพวกเราขอให้คุณยักษ์ได้เป็นอิสระอย่างที่คุณยักษ์ต้องการ
5: ขอบคุณมากครับนายท่านโอ้มาเลยก็เกยไปแล้วนะชิวา
6: โชคดีนะคะคุณยักษ์บ๊ายบาย
5: บ๊ายบายขอบคุณมากนะสำหรับของขวัญที่พวกเธอให้ฉันฉันมีความสุขมากๆเลย
1: แบบเนี้ยพวกเราก็กลับบ้านกันได้อย่างสบายใจแล้วสินะ
0: นั่นน่ะสิ
4: เอ๊แต่ว่าตอนที่ออกจากบ้านมาฉันไม่ได้บอกพ่อกับแม่ไว้ก่อนซะด้วยไม่รู้ว่าตอนนี้กำลังเป็นห่วงฉันอยู่หรือเปล่าอ่ะ
0: จริงด้วย
1: ทำแบบนี้ไม่ดีนะก่อนออกจากบ้านไปไหนก็ควรบอกพ่อแม่ไว้ก่อนสิ
0: ก็เขียวหวานนั่นแหละที่จู่ๆก็ขอพรให้พวกเรามา
1: ใช่ๆๆๆจริงด้วยสิ

0: จนภัยในป่าวิเศษ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆตอนนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่อยู่ในป่าวิเศษมีต้นไม้และสัตว์วิเศษเต็มไปหมดเลย
2: วันนี้พวกเรามีเมล็ดผลไม้วิเศษมาให้นับหนึ่งและเพื่อนๆช่วยกันปลูกด้วยนะ
3: แต่ก่อนอื่นนับหนึ่งและเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้องจึงจะได้อุปกรณ์ไปปลูกผลไม้วิเศษกัน
4: ข้อแรกให้ทุกคนเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับให้ถูกต้อง
0: นับหนึ่งขอตอบต้องเติมเครื่องหมายมากกว่า
4: ถูกต้อง495มากกว่า400บวก80บวก7เนื่องจาก400บวก80บวก7เท่ากับ487ดังนั้น495มากกว่า487นั่นเองทุกคนเก่งมากรับช้อนปลูกไปเลย

0: เรามาทำให้ต้นไม้งอกกันเถอะมาช่วยกันตอบคำถามข้อต่อไปนะจากจำนวนที่กำหนดจงเรียงลำดับจำนวนขี้จากมากไปน้อย
1: นับหนึ่งขอตอบ583 507 329 315
0: ถูกต้องข้อนี้เราเริ่มจากการหาจำนวนขี้ก่อนนั่นคือจำนวนที่หารด้วย2ไม่ลงตัวหรือจำนวนที่ลงท้ายด้วย1 3 5 7 9จากนั้นเราก็มาเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้คำตอบคือ583 507 329 315นั่นเองทุกคนเก่งมากรับบัวรดน้ำไปเลย
2: เย้

0: ็ดงอกขึ้นมาแล้ว
1: มาถึงคำถามข้อสุดท้ายแล้วทุกคนลองช่วยกันเติมจำนวนที่หายไปในแบบรูปให้ถูกต้องพร้อมทั้งอธิบายความสัมพันธ์
0: ขอตอบจำนวนในช่องว่างที่1คือ41และจำนวนในช่องว่างที่2คือ47และเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ3
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องทุกคนลองสังเกตได้จากจำนวนที่โจทย์ให้จำนวนแรกคือ32จำนวนถัดไปคือ35มีการเพิ่มขึ้น3จำนวนถัดจาก35คือ38มีการเพิ่มขึ้น3เช่นกันดังนั้นจำนวนในช่องว่างก็ควรจะมีการเพิ่มขึ้น3เหมือนกันจึงนำ38บวก3จะได้เท่ากับ41และ44บวก3จะได้เท่ากับ47นั่นเองทุกคนเก่งมากรับปุ๋ยไปเลย
0: ผลไม้วิเศษออกผลแล้วใช้เยอะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ทันเกมพวกคุณต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์เพื่อได้เข้าใจถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับ
1: wow.
0: ในยุค Gen Xเจน Y ต้นๆก็เริ่มมีเกมคอมพิวเตอร์หรือว่าวิดีโอเกมกันแล้วนะครับเล่นเรียกได้ว่าเล่นของใครของมันไม่ต้องมาแบบว่าผู้ปกครองหรือพ่อแม่พี่น้องนะครับยังสามารถดูแลเกมที่ยังอยู่ภายในเครื่องบนจอได้นะครับเพราะเกมเนี่ยนะฮะยังไม่ได้เชื่อมต่อระหว่างโลกภายนอกมากนักนะครับในยุค Gen 4หรือ Gen Alpha เนี่ยเขาสามารถติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกเล่นกับเพื่อนๆที่อยู่ห่างไกลทั้งในประเทศหรืออยู่ไกลข้ามโลกกันได้เลยนะครับแถมอาจจะมีคนแปลกหน้านะฮะมาเชิญชวนท้าทายรวมถึงกระตุ้นเด็กๆให้เล่นถึงซื้อของเพียงเพื่อให้ได้รับการยอมรับนะฮะยกย่องว่าความสามารถของตนกับเพื่อนและคนที่อยู่บนโลกไซเบอร์การเล่นนะฮะการควบคุมแทบทุกอย่างสะดวกสบายเพียงแค่ปลายนิ้วกดเท่านั้น

0: ในยุคที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเทคโนโลยีเหมือนกันครับเปลี่ยนแปลงบ่อยกว่าอีกด้วยนะครับเรานิ่งไม่ได้เพื่อลูกหลานเราก็ต้องวิ่งตามให้ทันนะครับไม่ทันบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับรายการนี้เราจะช่วยเพิ่มสปีดให้กับคุณพ่อคุณแม่วิ่งตามเด็กไซเบอร์เองนะครับเอาละครับเรามาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับจะมีทีมแข่งขันอยู่2ทีมนะครับแต่ละทีมจะมีสมาชิกน้องๆ1คนและคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของเด็กอีก1คนเป็นคู่ไซเบอร์นะครับและแต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับจะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์หรือเรียกว่า Champ of the Week นะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคู่หูไซเบอร์ทีมแรกครับนั่นก็คือทีมจีจี้ไฟติ้งคุณแม่เล็กและน้องจีจี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเอาล่ะมามีสโลแกนของทีมไหม
1: มีค่ะ
0: ครับมีพร้อมเลย
2: สวัสดีค่ะ
1: พวกเราทีม
2: จีจี้ไฟติ้ง
1: ของพวกเราก็คือแม่ลูกเรารู้ใจลูกทำอะไร
2: แม่รู้หมด
0: ต้องบอกนะทั้งคุณแม่เล็กและน้องอีจี้ซ้อมสโลแกนนี้กว่า7ปีด้วยกันนะครับก่อนที่จะมาออกรายการซ้อมกันนานไหมซ้อมกันนานไหม
1: ก็ไม่นานเท่าไหร่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยแต่เห็นบอกว่ามีชื่อเต็มด้วยไม่ใช่เหรอ
1: มีค่ะ
0: จริงหรือเปล่าชื่อเต็มว่า
1: ชื่อเต็มก็คือจีจี้ไฟติ้งสิทธิ์ลูกแม่เล็กค่ะ
0: นะฮะเป็นนักมวยด้วยนอกนั้นเป็นสิทธิ์แม่เล็กด้วยคุณแม่เล็กครับน้องเขาเป็นคนยังไงทำไมถึงได้ร่าเริงขนาดนี้
3: เขาเป็นคนชอบกิจกรรม
0: ครับ
3: ทำเลยทุกอย่างเลยคือที่ได้ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ชอบวาดรูป
0: ครับวาดรูปด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: วาดรูปเก่งไหมลูก
1: ก็ไม่เก่งหรอกค่ะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: หรอว้าวเก่งจังเลยอ่ะพูดยังไงถึงได้เก่งขนาดนี
1: ้ก็พูดไปเรื่อยค่ะ
0: พูดไปเรื่อยเลยแม่รำคาญลูกบ้างไหมเนี่ยลูกรำคาญไหม
3: รำคาญนิดนึงค่ะ
0: แต่ก็เขาถามอะไรเราก็ตอบ
3: ใช่ค่ะ
0: คุณแม่ดื้อไหมเราไม่ถามว่าคุณลูกดื้อไหมคุณแม่ดื้อไหม
1: ไม่ค่ะ
0: แม่เหรอเคยดุบ้างไหมเคยดุแล้วมั้งไหม
1: ก็ถ้าหนูไม่ดื้อแม่ก็ไม่ดุอะค่ะ
0: แล้วถ้าแม่ดื้อเราดุไหม
1: ไม่ค่ะ
0: คงไม่ดุนะแต่วันนี้เราทั้งสองคนนะคุณแม่เล็กกับน้องจีจี้จะต้องมาร่วมมือนะฮะฝ่าด่าน3ภารกิจเราให้ได
1: ้โอเค
0: พร้อมไหมจ๊ะ
3: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วนี่คือจีจี้ไฟติ้งแม่เล็กกับน้องจีจี้เชิญครับนี่คือคู่หูไซเบอร์คู่แรกเอ้ยลืมถามไปแต่งตัวมาเป็นน้องหมาเหรอฮะ
2: กวางค่ะ
0: ไหนๆเอาลองใส่ดูดิอ๋อก็ไม่ใส่กันได้แต่ต้นพี่ก็นึกว่าหมาปักใช
2: ่
0: ไหม
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: อ๋อนี่กวางเลนดีอ่ะ
2: กวางค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นมาเป็นคู่หูคู่กวางกันแล้วกันนะครับเอาละครับไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่ที่2นะครับทีมนี้น่ารักเหมือนกันเลยนะครับนั่นก็คือทีมเมกะดีนานแม่นุ้นและน้องดีนานครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่นุ่นและน้องดีนานนะ
4: สวัสดีครับ
5: พวกเรามาจาก
6: ทีมเมกะ
7: ดีนานครับ
8: ถึงพวกเล็ก
9: แต่ผมใจใหญ่นะคะ
0: ตัวเล็กแต่ใจใหญ่ตอนอื่นผมถามชื่อน้องเขาทำไมชื่อน้องดีนานะ
10: จะได้ดีนานๆไงคะ
0: ถ้าแบบชื่อน้องดีแป๊บ
10: ไม่ได้
0: เพราะดีแป๊บมันจะดีแป๊บเดียว
10: ใช่
0: นี่ดีนานมีลูกกี่คนครับ
10: 2คนค่ะ
0: 2คนอีกคนหนึ่งชื่อว่าอ
10: ีกคนหนึ่งชื่อดีพร้อมค่ะ
0: ดีนานเลยชอบชื่อเราไหมลูกชื่อดีนานเหมือนคนแบบเป็นแบบคนจีนแบบยูนานไม่ใช่ดีนาน
10: ดีนานนาน
0: นะครับลูกน้องดีนานเป็นคนนิสัยยังไง
10: ดีนานเหรอคะ
0: ครับ
10: เป็นเด็กแบบขี้อ้อนแล้วก็จะเหมือนกับว่าเห็นใจคนอื่นเวลาจะพูดอะไรก็ถนอมน้ำใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย
0: แสดงว่าเหมือนคุณแม่
10: เหมือนไหม
0: เหมือนไหมเหมือนคุณแม่ไหมน้องดีนาน
10: เหมือนไหมคะ
0: โอ้ครับผมแล้วน้องดีนานล่ะครับดื้อไหมครับเป็นคนดื้อไหม
11: ครับนิดเดียว
10: นิดเดียว
0: ยอมรับก็ด้วยว่ายินเดียวเอาอย่างนี้ก่อนจะไปถามอะไรอย่างอื่นน้องดีนานโตขึ้นอยากไปอะไร โตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นแบบน้ำหอยไหมเป็นเบาหวานกับความดันเอาไหมไม่เอานะอยากเป็นอะไรอะไรนะ
5: หนูชอบแบบวาดรูปหรือว่าอาร์ตใช่ไหมครับ
0: อ๋ออาร์ตอยากเป็นอาร์ติสไหม
5: ครับ
0: อ๋อน้องเขาชอบศิลปะ
10: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้เลยใช่ไหมฮะแล้วนอกจากศิลปะให้น้องเขาเรียนอะไรเพิ่มเติม
10: กีฬาเราจะเน้นกีฬาเลยค่ะ
0: กีฬาเป็นยังไงฮะ
10: ก็มีอะไรบ้างคะ
5: มีกอล์ฟ
10: ค่ะมีกอล์ฟ
0: มีกอล์ฟทำท่าวงสวิงให้น้องหน่อยดูหน่อยดินี่โอ้โห200ตีได้200อ่ะลูก
5: เออ70ครับ
0: 70 200เซนนะลูกหมายถึง200เซน
5: ครับ
0: 270
10: 70ทำอะไรได้อีกคะ
0: ทำอะไรได้อีก
5: เทควันโดครับ
0: เทควันโดสักหน่อยสิเทควันโดยังไ
10: งลอง
0: ๆๆนี่ๆเดี๋ยว
10: อย่าเตะโดนพี่หอยนะคะโอ้โห
0: อีกทีสิอีกทีสิปึ๊บเฮ้ยถึงไหมเดี๋ยวถึงไหมโทษทีโทษทีนะฮะถึงว่ะนี่น่าจะไททอยพี่คือเตะคนอื่นคงจะแบบแค่เอวแต่เตะพี่หอยน่าจะถึงเนี่ยทัดดอกไม้นี่เอาละครับวันนี้สู้ไหม
5: ครับ
0: ถ้าสู้นะฮะเราสองคนแม่กับลูกจะต้องร่วมมือกันนะครับ3ภารกิจกับรายการของเรา
10: ค่ะ
0: เอาละครับและนี่คือทีมเมกะดีนานครับขอบคุณครับเชิญครับน่ารักทั้งคู่เลยนะฮะเอาละครับผมเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าการซื้อไอเทมเกมในสมัยนี้ง่ายตอนแรกผมนึกว่ายากง่ายนะฮะดังนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีรับมือในเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับมาพบกับภารกิจของเราก็คือไอเทมเทพจอมดูด
6: กติกาเกมที่1ไอเทมเทพจอมดูดการแข่งขันรอบที่1เกมไอเทมเทพจอมดูดคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะมีวิธีรับมือไม่ให้เด็กๆถูกไอเทมเทพดูดเงินเด็กๆได้อย่างไรแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนคือทำให้สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆ เปลี่ยนใจไม่ซื้อไอเทมได้หรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: นั่นแหละครับทุกทีมเข้าใจกติกาแข่งขันรอบที่1ของเราแล้วนะครับเหตุการณ์นะฮะในไซเบอร์สตอรี่จากทั้ง2ครอบครัวนี้จะได้จำลองมาจากเรื่องจริงจากครอบครัวที่เราสำรวจมานะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับหลายครอบครัวเลยทีเดียวไปชมไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องได้เลยครับ
8: พ่อครับ
11: ครับ
8: ท่านซันขอเบิกค่าขนมล่วงหน้าหน่อยครับ
11: ครับผมเอาไปทำอะไรอ่ะลูก
8: จะเอาไปซื้อม้าบินครับ
11: หือม้าบินม้าบินมีจริงที่ไหนครับ
8: มีจริงๆในเกมครับพ
11: ่
8: ออ
11: ๋อโอเคเท่าไหร่ครับ
8: เขากำลังประมูลอยู่ในเกมครับพ
11: ่
8: อ
11: ครับ
8: ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 20,000 บาทครับ
11: หือ 20,000 สันซันสันซันรู้ไหม 20,000 น่ะสันซันเบิกค่าขนมเนี่ยถึงม .6 จะไม่พอซื้อไอเทมม้าบินตัวนี้เลยนะครับโอเคไม่เป็นไรพ่อถามก่อนซันซันชอบเกมนี้เพราะอะไรครับ
8: เพราะมันสนุกครับ
11: แล้วถ้าซันซันเล่นแพ้หรือชนะมันสนุกต่างกันตรงไหนครับ
8: ถ้าชนะซันซันก็ดีใจมากครับแต่ถ้าแพ
11: ้
8: ซันซันก็อยากจะแก้มือใหม่
11: อ่ะงั้นแสดงว่าซันซันก็อยากชนะด้วยตัวเองถูกไหมครับแล้วซันซันยังอยากต้องการที่ม้าบินตัวนี้
12: อุ้ยนี่หมูกระเทียมของโปรดของ CL เลยนะครับเนี่ยมาพ่อตักให้นะครับลูกทานเยอะๆนะครับมาอ้ำเลยครับลูก
8: ไม่กิน CL งอนพ่อไม่ยอมเติมเงินให้ CL ไปซื้อสกินในเกม
12: แหมเวลางอนเนี่ยเหมือนแม่เปี๊ยบเลยนะครับลูกสาวพ่ออ่ะไหนหนูลองบอกมาสิครับว่าสกินในเกมเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไร
8: ก็เอาไปตกแต่งให้สวยงามไงพ่อ
12: แต่มันก็ไม่เกี่ยวกับทักษะความสามารถในเกมเลยใช่ไหมลูกแล้วอย่างเนี้ย CL จะอยากได้ไปทำไมล่ะครับ
8: ก็มันเป็นแหล่ไอเทมอ่ะพ
12: ่อพ่อเข้าใจนะว่ามันเป็นของหายากแต่หมูกระเทียมจานเนี้ยฝีมือของพ่อเนี่ยครับ ก็หายากนะครับแล้วเวลาที่เราสองคนน่ะจะได้ทานข้าวพร้อมกันน่ะก็ยิ่งหายากเลยเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวพอเราทานข้าวเสร็จอ่ะเราไปวาดรูปสวยๆกัน CL ก็วาดรูปสกินที่ CL อยากได้เองเลยแล้ว CL ก็จะได้เป็นเจ้าของมันแบบหนึ่งเดียวในโลกเลยนะครับโอเคไหม
6: เอาละครับคุณผู้ชมผู้เข้าแข่งขันของเราจะต้องมาทายกันละครับว่าครอบครัวใดที่จะทำให้บรรดาคุณลูกๆทั้งหลายไม่ถูกดูดเงินจากการซื้อไอเทมได้สำเร็จหรือว่าไม่มีครอบครัวใดทำได้เรามาลุ้นกันดีกว่าครับ
0: นั่นแหละครับคือ Cyber Story ทั้ง2เรื่องนะครับเรื่องA คือเรื่องแรก B คือเรื่องที่2นะครับภารกิจไหนจะทำสำเร็จนะฮะจะต้องให้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมนะฮะเลือกกันนะฮะเลือกกัน A หรือ B หรือว่าทั้ง2อันไม่สำเร็จเลยคือ No ครับเพื่อเป็นการเลือกให้คำตอบนะฮะถ้าเราพร้อมแล้วถ้าผมบอกให้ยกยกพร้อมๆกันอย่าลอกกันนะจ๊ะอย่าลอกกันนะฮะถ้าลอกนะฮะเราจะให้นั่งรถออกไปวิภาวดีแล้วนั่งรถกลับมาใหม่เลยนะฮะเอาละครับเลือกอันไหนก็ได้นะฮะไม่เหมือนกันไม่เป็นไรเป็นมุมมองของแต่ละคนอาจจะเป็นของแม่ของลูกไม่เหมือนกันไม่เป็นไรครับเรามาดูกันนะครับถ้าพร้อมแล้วจับไว้ฮะอันไหนอยากจะเปิดอันไหนถ้าพร้อมแล้วยกเลยครับ
13: ว้าว
0: อุ้ยเอเอบีบีเอาละครับสองครอบครัวนะครับเมกาดีนาเนี่ยเขาเลือกข้อ A นะฮะส่วน GG Frighting นี่เขาเลือกข้อ B นี่ต่างกันทั้งสองครอบครัวแต่มุมภายในครอบครัวฮะผมถามแม่นุชหน่อยทำไมถึงเลือกข้อ A ฮะ
14: คิดว่าพ่อน่าจะโน้มน้าวสำเร็จค่ะให้ชี้ให้เห็นว่ามันไม่ได้มีความสำคัญ
0: เป็นค่าเทอมใช่ไหมค่าเทอมนี่ตั้งแต
14: ่คิดได
0: ้เออตรงนั้นเป็นการที่แบบว่าพ่อเขาโน้มน้าวด้วยวิธีการเล่าเรื่องว่ามีประโยชน์อะไรยังไงถูกไหมฮะส่วนดีนานครับทำไมดีนานถึงเลือกข้อ A ครับเหมือนคุณแม่เลย
5: เพราะหนูชอบแบบให้
0: คุณพ่ออธิบายอะไรอย่างนี้ป่ะครับ
5: ครับ
0: อธิบายแล้วยังไงแล้วเราเชื่อไหม
5: ครับ
0: เชื่อถ้าบอกเคยไหมคุณแม่เคยบอกเคยสอนแบบในเรื่อง A ไหม
5: คร
0: ับ เคยฮะเคยไหม
5: เคย
0: ใช่ไหมครับคุณแม่เคยสอนแบบเขาเคยไหมเขาเคยที่จะแบบแม่ซื้อเขาเล่นเกมป่ะล่ะเล่นเกมป่ะ
14: เล่น
0: เหรอเกมอะไร
5: Minecraft มีเยอะเลยMinecraft
0: เกมนี้เขาต้องมีซื้ออะไรแบบนี้ไหม
14: เขายังไม่เคยขอซื้อค่ะแต่พี่ชายชอบขอแต่ก็จะแบบบอกเหตุผลนะคะว่าเอ้ยไม่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ใช้ความสามารถในการแบบได้เงินในเกมแล้วก็ซื้อเอง
0: ซื้อเองเราไม่อยากสนับสนุนขนาดนั้น
14: ใช
0: ่ดีนานถ้าสมมุติเราอยากซื้อไหมเราอยากซื้อแบบเป็นแร่ไอเทมอะไรอย่างงี้มันไง
14: เคยอยากซื้อไหมคะ
0: เคยไหม
5: เคยคร
0: ับเคยเหรออยากซื้อแล้วทำไมไม่บอกแม่หรือเรา
5: บอกพ
0: ่
5: อคร
0: ับบอกพ่อซื้อให้ไหม
14: พ่อซื้อให้ไหมคะ
0: พ่อซื้อให้ไหมซื้อให้ด้วยซื้อให้บอกพ่อยังไงถึงพ่อซื้อให้อะบอก
14: หนูพูดว่ายังไง
0: คะอยากได้ยังไงลูก
5: หนูอยากได้ป้าบอกว่าถ้าป้าเห็นป้าหาให
1: ้ว้าว
0: เขาป้าก็หาให้แล้วป้าบอกไหมว่าทำไมถึงซื้อให
5: ้หนูอยากได้แล้วก็พ่อบอกโอเคก็ได้
0: ได้นะฮะปรึกษาคุณแม่ไหมคุณพ่อมาบอกคุณแม่ไหมนี่คุณแม่ไม่รู้เลยเข้าทางแม่อาจจะยังไม่ได้เข้าทางพ่อซะเลยคุณแม่นุชจริงๆไม่ได้ได้ง่ายขนาดนั้นใช่ไหม
14: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ใช่ไหมจริงๆเราก็ต้องทำอะไรฮะ
14: จริงๆเขาต้องแบบเป็นแบบว่าวันเกิดหรือวันสำคัญวันเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ถ้าเกิดแบบไม่ใช่วันสเปเชียลเดย์อะไรขนาดนั้นก็ต้องทำอะไรที่แบบเจ๋งๆดีๆอย่างเช่นวันนี้ได้ certificate กลับมาจากโรงเรียนหรือว่าวันนี้วิคครูบอกว่าตั้งใจเรียนทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้สเปเชียลกับกิฟต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ต้องมียังไงบ้างถ้าเราจะได้ไอเทมอะไรพวกนี้ขอคุณพ่อเราต้องมีอะไรบ้างอย่างที่คุณแม่บอกมั้ยใช่ป่ะมีอะไรบ้างอ่ะบอกแม่หอยมามีอะไรบ้าง
5: ซื้อของเกมแล้วแบบทำอะไรดีแล้วก็พ่อจะซื้อให้เลย
0: ทำอะไรดีอย่างเราทำอะไรดีบ้าง
5: แบบเหมือนแบบตั้งใจเรียนอะไรแบบดีๆอะทุกอย่างอะใช่ไหมครับแล้วก็หนูจะได้นี่ จะได้เล่นเกมอะไร

0: แล้วก็ซื้อไอเทมครับ
1: ถ้าซื้อไอเทมได้ต้องมีอะไรสเปเชียลเราต้องเรียนดีมีคนบอกอุ้ยดีนานเรียนดีจังเลยหรือได้เซอร์ติฟิเคทอะไรอย่างงี้ฮะครับผมจริงๆแล้วก็หนูดีนานเป็นลูกครึ่งมั้ยฮาล์ฟมั้ย
0: ไม่ครับ
1: อ้าวเป็นคนไทย
0: ไม่
1: ไม่ใช่ด้วยเป็นคน
0: จีน
1: อ๋อเป็นคนจีนเกิดที่ไหน
0: ที่ไทยครับ
1: อ๋อดีนะถ้าเกิดเป็นเยี่ยมจะเป็นไทยเบลเยียมเป็นสะพานนะแต่นี่เป็นคนจีนแต่เกิดที่ไทย
0: ครับ
1: อันนี้คือต้องสเปเชียลถึงได้อย่างนี้เลยเลือกพ่อ A
2: ค่ะคิดว่าตกลงกันได
1: ้ตกลงกันได้น้องก็เลือก A นะครับครอบครัวตอบใกล้เคียงกันแล้วเดี๋ยวมีเหรียญเพิ่มให้นะฮะถ้าถูกต้องนะครับเอาละครับมาถึงนะครับจีจี้ไฟติ้งครับน้องจีน้องจีจี
0: ้ค่ะ
1: ทำไมถึงเลือกข้อ B
0: เพราะว่าของกินชนะทุกอย่างค่ะ
1: ของกินชนะทุกอย่างเอาแล้วคือจริงๆแล้วอยู่ที่บ้านเรากินกินเยอะไหม
0: อยู่ที่บ้านก็แม่ก็คุมค่ะ
1: แม่ก็คุม
0: แต่ว่าถ้าเราหยุด
1: นี่คุมแล้วใช่ไหมคุมแล้ว
0: ถ้าแม่บอกว่าให้หยุดแล้วหนูไม่หยุดเขาก็แบบจะให้ไม่ให้กินขนมทั้งสัปดาห์เลย
1: โอ้ยตายแล้วนะฮะแล้วจริงแล้วคุณแม่ทำไมเลือกข้อบีฮะ
3: ใช่บ้านเราชอบกินค่ะก็เลยคิดว่าของกินน่าจะช่วยเยียวยาได้
1: เหมือนที่เขาบอกของกินครอบครัวเรานะฮะจีจีไฟติ้งคือชนะทุกอย่าง
3: ใช่เบี่ยงเบนพฤติกรรมได้ทุกอย่างเลย
1: ครับแล้วอย่างจีจีเคยบอกแม่อยากเล่นเกมอะไรฮะธรรมดาเล่นเกม
0: ก็ปกติก็ไม่ค่อยเล่นเกมเท่าไหร่ค่ะเล่นเป็นแบบแอปพลิเคชันแบบiBeat Paint เป็นแอปวาดรูปอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: wow. แล้วมันมีต้องซื้อไอเทมอะไรไหม
0: ไม่ค่ะ
1: ไม่ต้องมีเลย
3: ใช่
0: มันจริงๆแล้วก็มีค่ะแต่ว่าไม่จำเป็นสำหรับหนูค่ะ
1: ไม่จำเป็น
0: ใช่ค่ะ
1: เอาไม่เอาเหรอเราจำได้มีเครื่องมือพิเศษนะสำหรับการวาดรูปหรืออะไรอย่างงี้ไม่เอาเหรอ
0: ไม่ค
1: ่
0: ะ
1: เออเอาฟรีอย่างเดียว
0: ใช
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ฟรีอย่างเดียว
0: แต่ถ้ามันก็มีอีกแอปนึงเป็นแอป Roblox ค่ะ
1: แอปRobloxเราเอาไว้ทำอะไรครับ
0: เอาไว้เป็นเล่นกับเพื่อนอะไรประมาณนี้ค่ะเวลาว่าง
1: มันมีประโยชน์อะไรไอ้อันเนี้ย
0: ก็เอาไว้เล่นคลายเครียดอะค่ะมีหลายเกมแล้วก็นิมก็ไม่ได้เต็มเท่าไหร่ค่ะ
1: เออน้องอายุเท่าไหร่นะ
0: อายุ9ค่ะ
1: เครียดแล้วเหรอเครียดมีเรื่องอะไรเครียดแล้วเหรอเครียดคือเวลาเราเครียดเราทำไมถึงเครียด
0: ก็แบบไม่สั่งงานเยอะไม่ได้กินหิว
1: เด็กเครียดเด็กหิวตายแล้วพอเราไม่ได้กินแล้วเราเครียดเราก็จะหิวเราก็ต้องเล่นเกมแก้เครียดกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเออน้องจีโตขึ้นอยากเป็นอะไรเมื่อกี้ถามน้องดีนานไปแล้วเราโตขึ้นอยากเป็นอะไรอ
0: ยากเป็นแบบพี่หอยค่ะ
1: เอาละอาชีพผมต้องหยุดเพียงเท่านี้ใช่ไหมเนี่ย
0: อยากเป็นพิธีกร
1: จริงหรือเปล่าเนี่ยพี่จะคอยดูนะฮะใช้เวลาอีกสักประมาณนึงให้พี่ลาวงการไปก่อนมันเหมือนแย่งงานพี่ทำไมถึงอยากเป็นพิธีกร
0: ก็เป็นคนชอบพูดอะค่ะเป็นคนแบบทำไงว่ายังไงดีพูดยังไงด
1: ีก็ชอบพูดใช่ไหมจริงๆที่เราพูดแบบนี้พูดเก่งฉะฉานมากๆนะต้องยอมรับว่าน้องจีจี้พูดฉะฉานมากไอ้ตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราไปฝึกฝนหรืออะไร
0: ก็เวลาได้ไปตรงนู้นตรงนี้ก็แบบบางทีเขาก็ให้พูดเราก็แบบตอนแรกก็เขินๆแต่ว่าแบบเฮ้ยแม่บอกว่าลองดูถ้ามันสนุกก็ลองดูก็แบบมันสนุกค่ะก็เลยไม่อาย
1: ไม่อายแล้ว
0: ไม่อายแล้ว
1: เก่งจังเลยลูกไม่อายสมัยพี่อายุเท่านี้พี่ยังขาสั่นเวลารายงานหน้าห้องเหงือกนี่จะแห้งต้องทับเหงือกออกมาเลยจริงๆอ่ะแต่คราวนี้ทั้งคู่เลือกข้อ
3: B ค่ะ
1: ข้อ B ทั้งคู่นะฮะถ้าเลือกถูกนะฮะแล้วเลือกตรงกันมีเหรียญเพิ่มให้นะครับเอาละครับนี่คือมุมมองนะฮะถึงจะเลือกแตกต่างสมมุติว่าน้องจีจี้เลือกไม่เหมือนคุณแม่เล็กก็ไม่มีอะไรผิดนะครับเหมือนครอบครัวนู้นนะฮะไม่มีอะไรที่เป็นคำตอบที่ผิดแต่มันเป็นมุมมองของแต่ละคนแต่เราต้องเฉลยกันแล้วครับว่า Cyber Story ทั้ง2เรื่องจะมีเรื่องไหนสำเร็จในภารกิจนะครับเอาละครับไปดูกันครับ
4: คือผมไม่ได้อยากพุ่งไอเทมม้าบินที่ชนะครับ
5: ครับ
4: ผมแค่อยากได
5: ้
4: เพราะมันมีตัวเดียวในเกม
5: ม
4: ันคือ Limited Edition One and Only ชิ้นเดียวในโลกพ่อไม่เข้าใจหรอก
5: เ
4: พราะพ่อไม่ได้เล่นเกมพ่อไปแต่งรถต่อไปเลยครับ
5: โอเค

0: ครับเดี๋ยวระวังแม่เหนียวนะ
1: ก็ได้ค่ะหนูไม่ซื้อสกินในเกมก็ได้แล้วหนูก็จะไปวาดรูปเอาที่สวยๆแบบที่หนูชอบด้วยค่ะ
2: นี่สิครับฉลาดเหมือนพ่อเปี๊ยบเลยอ่ะมาทานเลยครับลูกนะเดี๋ยวเราไปวาดรูปสวยๆกันนะ
3: นั่นนะครับไม่เป็นไรเลยนะทีมแม่การลีนานะฮะจริงๆคำตอบก็คือข้อ B ครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมที่ตอบถูกนะครับทีมจีจี้ไฟติ้งแม่เล็กและน้องจีจี้ครับโอ้แต่แม่การลีนานไม่มันคือเป็นมุมมองเท่านั้นเองอะนะฮะจริงๆความผิดหรืออะไรมันไม่มีหรอกแต่จริงๆแล้วก็คือข้อบิ๊กคราวนี้นะฮะเรามาดูกันนะครับว่าใครได้เหรียญอะไรไปเท่าไหร่นะครับทีมจีจี้ไฟติ้งนะครับตอนนี้ได้ไป300เหรียญครับส่วนทีมเมกะดีนานะครับได้ไปตอบเหมือนกันมีความคิดเหมือนกันได้ไป100เหรียญครับได้ยังได้ยังมีโอ้ยังมีอีก2ภารกิจสบายๆเลยนะฮะเอาล่ะครับและตอนนี้นะฮะตอนนี้ก็คือทีมจีจี้ไฟติ้งนะฮะนำอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เราเพิ่งเป็นภารกิจแรกเท่านั้นเองยังมีอีก100เกมไม่ถึงนะฮะมีแค่เหลืออีก2เกมเท่านั้นนะฮะล้อเล่นนะฮะผมเชื่อเหลือเกินว่านะฮะผู้ปกครองนะฮะส่วนมากก็คงไม่สามารถไปตามดูเด็กๆตอนเล่นเกมได้ตลอดเวลาจริงๆแล้วทีมคุณแม่เล็กกับน้องจีจี้อยู่ด้วยกันตลอดไหม
4: ตลอดค่ะ
3: เฮ้ย
4: เฝ้าตลอด
3: เฝ้าเขาเรียกว่าลูกสาวเราก็ต้องเฝ้าคืออยู่ด้วยกันตลอดขนาดไหนน้องจีจี
1: ้ก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาแม่ก็แบบ
3: นี่หน้าอย่างนี้เลยเข้าวงการซะลูกเอ้ยมีการแสดงประกอบด้วยคือจริงๆอยู่ด้วยกันเอาลูกจีจี้เอาตรงๆนะนี่ขอถามนี่รำคาญไหม
1: ไม่ค่ะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้ดูอะไรที่ไม่เหมาะสม
3: ครับ
1: แล้วก็แบบรู้ตัวเองว่าเราก็ต้องควรดูในวิดีโอที่ดีอะไรอย่างเงี
3: ้
1: ย
3: ไม่หมายถึงการใช้ชีวิตด้วยอ่ะ
1: จะ
3: ไปไหนก็ไปด้วยกัน
4: ไปด้วยกัน
1: แต่ว่าแม่ก็ถ้าเพราะว่าปกติหนูก็ไม่ได้ดูอะไรที่ไม่เหมาะสมแม่ก็แบบไม่ค่อยได้จะดูบ่อยแต่ก็อยู่ข้างๆตลอดให้รู้ว่าแบบอย่าดูคลิปที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับ
1: ต้องทำให้ดีตลอด
3: จีจี้โตช้าๆนะลูกอย่าเพิ่งมาแย่งอาชีพพี่เลยคุณแม่ครับ
4: ค่ะ
3: ทำไมถึงแบบเรารู้สึกไหมเราต้องอยู่กับเขาตลอดเวลาเพราะอะไร
4: ก็คอยควบคุมเวลาเขาจะดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาทำพฤติกรรมอะไรต่างๆเราก็จะรู้ว่าลูกผิดปกติอะไรไหมลูกสมวัยไห
3: ม
4: อย่างเงี้ยค่ะก็จะดูตลอด
3: คิดว่าจะอยู่กับเขาไปแบบเนี้ย
4: ตลอดจนโตเลยค่ะ
3: อย่างนี้แล้วแม่นุ่นกับน้องดีนานะครับดูด้วยกันตลอดไหมหรือว่ามีช่วงเป็นช่วงเวลา
5: ก็มีช่วงเวลาค่ะไม่ได้อยู่ตลอด
3: ไม่ได้อยู่ด้วยตลอด
5: หมายถึงว่าก็จะมีเวลาของเขากันเองกับพี่น้องบ้างก
3: ับ
5: เรียนหนังสือหรือออกกำลังกายบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลานอกจากนั้นก็คือจะมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะ
3: แล้วน้องดีนาล่ะฮะอยู่กับแม่ตลอดไหม
6: ครับ
3: ดูครับตลอดเลยแล้วมีเวลาเป็นแบบเป็นส่วนตัวไหมแบบเอ้ยอยากอยู่คนเดียวแล้วก็ไปเล่นกับพี่หรืออะไรอย่างนี้มีไหม
6: มีคร
3: ับผมแล้วเวลาไปอยู่กับเดี๋ยวคุณพี่ทำอะไรกับพี่บ้างครับ
6: ไปเล่นนะครับ
3: เล่นส่วนใหญ่เล่นอะไรฮะเล่นเกมกระโดดเชือก
6: แบบเล่นอะไรเยอะแยะ
5: เยอะแยะอะไรบ้างคะ
3: เล่นอย่างเช่น
6: แบบเล่นของเล่นครับ
3: เล่นของเล่นอะไรเลโก้เนี่ยเหรอ
5: มีไหมคะ
6: แบบเหมือนโรบอทใช่ไหมแล้วก็ต่อสู้กันเลยซูเปอร์ฮีโร่มาต่อสู้กันอะไรก็ได้
3: เน้นไปในทางแอคชั่นส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้น
5: ฟันดาบ
3: มีแบบว่าเขาทะเลาะกันเองมั้ย
5: มีค่ะตีกันเสร็จแล้วก็เดินมากอดกันเฉยเลยงง
3: เอ้าเราตีกันแบบตีจริงจังมั้ย
5: จริงจังมั้ย
3: จริงจังว่ะเออแล้วสุดท้ายเรากอดกันทำไมกอดกันอ่ะเราสู้ได้มั้ยเอาจริงเราสู้ได้มั้ย
5: ทีนี้สู้ได้มั้ยคะ
3: บางครั้งอ๋อใช้อะไรอาวุธหรืออารมณ์
5: เวลาใกล้ๆแพ้ทำยังไงคะ
3: เวลา
5: ใกล้แพ
3: ้แพ้ทำไงครับ
6: เขาเล่นต่อแพ้
3: เล่นต่อไหนมีกัดด้วยเหรอมีกัดไหม
5: กัดกันด้วย
3: กัดกันด้วยกัดแล้วแรงไหมกัดแรงไหม

0: แรงไหมคะ
1: แรงไหมครับ
2: แรง
1: เป็นเด็กผู้ชายเป็นเด็กผู้ชายต้องมีบ้างแหละ
0: ผู้ชายสองคน
1: เคยแบบร้องไห้มาฟ้องแม่บ้างไหม
0: ไม่ค่ะไม่งั้นโดนทั้งคู่ค่ะ
1: ใช้กฎกติกานี้
0: ทำมาทำโทษให้นั่งลุกนั่งลุกนั่งเป็นร้อยๆครั้งเลยค่ะถ้าไม่พร้อมกันก็เอาใหม
1: ่นะเป็นทหารมาก่อนบ้างตอนใช้วิธีลงโทษกันนะมีบทลงโทษนะฮะเอาละครับเรามาดูภารกิจนี้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราไม่ได้อยู่บางทีเราอยู่กับลูกแบบไม่ได้24ชั่วโมงหรอกเราจะมีภารกิจนี้ให้เป็นภารกิจที่2ของเราชื่อว่าเกมอย่างนี้ต้องแบนครับไปดูกติกากันครับ
3: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
1: กฎกติกากับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนนะครับเพราะฉะนั้นทั้งคู่ทั้งแม่และลูกจะต้องร่วมมือกันว่าเอ๊ะเราจะแบนอะไรนะฮะเอาละครับน้องๆก็มีหน้าที่นะฮะบวกเลขให้ถูกด้วยนะครับแล้วใส่รหัสลงไปนะครับเอาละครับเราจะเริ่มกันแล้วพร้อมไหมจ้าดีนานพร้อมนะจีจีพร้อมไหม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เอาละมาร่วมกันผ่านภารกิจนี้กันนะครับถ้าพร้อมแล้วชมโคตรแหมลุ้นๆอันนี้ออกตัวก่อนเลยพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
2: เอ
1: าเอาเลยครับ
2: น
1: ั่นๆๆๆตอนนี้โหน้องเร็วมากครับ
3: แหมกำลังลุ้นสนุกกันอยู่เลยครับเวลาก็หมดลงซะแล้วครับคุณผู้ชมเราจะกลับมาลุ้นกันว่าน้องดีนานหรือน้องจีจี้ที่จะแก้โจทย์ได้เร็วกว่ากันและคุณแม่ท่านใดจะสามารถตั้งค่าบล็อกจ่ายเงินไอเทมเทพได้เร็วกว่ามาติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าด้วยเรื่องของอาหารกับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ว่าอะไรกินได้อะไรไม่ควรกินพร้อมกับการคลี่คลายทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับอาหารการกิน
1: จริงๆแล้วการตั้งครรภ์เนี่ยอาหารสำคัญมันอยู่ตั้งก่อนตั้งครรภ์นิดนึงด้วยนะ
0: วิตามินเสริมกินแล้วมีประโยชน์จริงหรือเปล่า
1: ควรให้หมอเป็นคนกำหนดให้เพราะมากไปก็ไม่ดี
0: วันนี้มีอีก2อที่จะทำให้คุณแม่ทราบว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ทารกในครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงครับนั่นก็คืออ.ออกกำลังกายและอ.อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ครับ
2: ทีนี้ก็ได้รู้กันแล้วนะคะว่าอะไรที่กินได้อะไรที่กินไม่ได้และเพราะสาเหตุอะไรนะคะทีนี้นะคะนอกจากเรื่องของอาหารการกินแล้วนะคะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คืออ.ที่สองการออกกำลังกายนั่นเองค่ะ
3: เมื่อพูดถึงการออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์เนี่ยนะครับก่อนจะพูดว่าออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ควรจะทำอะไรบ้างเนี่ยมาทำความเข้าใจกันนี่ครับว่าออกกำลังกายเนี่ยมันออกได้กี่แบบจริงๆแล้วการออกกำลังกายมีได้2แบบใหญ่ๆถ้าเคยได้ยินก็คือออกกำลังกายแบบแอโรบิก

มันเป็นการออกกําลังกายชนิดที่หัวใจต้องมีการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายในปริมาณค่อนข้างมากคือออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงร่างกายถึงเรียกว่าแอโรบิกประโยชน์ที่ได้จากการออกกําลังกายแบบแอโรบิกก็คือเมื่อมีเลือดสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายได้ดีหัวใจได้มีการทํางานร่างกายได้เลือดมาเลี้ยงได้ดีก็จะทําให้ร่างกายแข็งแรงเข้มแข็งขึ้นเพราะอวัยวะต่างๆได้รับเลือดมาเลี้ยงแต่มันจะมีการออกกําลังกายอีก1อย่างเราเรียกว่าการออกกําลังกายแบบสแตติกสแตติกแปลว่าอยู่เฉยการยกน้ำหนักการดันที่ผนังตึกผนังข้างฟ้ายกหนังสือหนักๆแล้วยืนเฉยๆพวกนี้เป็นการออกกำลังกายชนิดที่ไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ว่าเป็นการบริหารกระดูกและกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเพราะฉะนั้นพอมาถึงประเด็นนี้คุณแม่จะออกกำลังกายอะไรได้บ้างแอโรบิกคุณแม่ออกได้สแตติกคุณแม่ก็ออกได้มันก็คงจะต้องตอบง่ายๆว่าไม่ควรทำคุณแม่ก็คิดเองง่ายๆนะถ้าคุณแม่กระโดดเนี่ยเวลาตั้งครรภ์เนี่ยท้องมันก็ใหญ่ขึ้นข้อต่อของหลังสันหลังมันก็หลวมขึ้นโอกาสที่จะมีปัญหาต่อหลังต่อสะโพกต่อมดลูกเองก็เยอะทีนี้จะทำยังไงให้หัวใจมันเต้นเร็วๆได้ออกกำลังกายแบบแอโรบิกคุณแม่เดินเร็วๆเนี่ยถ้าคุณแม่เดินเร็วๆให้มันเหนื่อยให้เหงื่อได้ออกก็จะทำให้มีการสดชื่นขึ้นคุณแม่หลายคนก็เดินเยอะๆนะแต่ไม่ได้เดินเร็วๆเดินทั้งวันก็อาจจะไม่ได้ออกกำลังกายเลยเพราะหัวใจไม่ได้ทำงานมากขึ้นวิธีที่ดีเนี่ยนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะทำคือการว่ายน้ำคุณแม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลาเลยนะครับแต่การที่อยู่ในน้ำที่มันเย็นเนี่ยมันก็จะผ่อนคลายความร้อนทำให้คุณแม่ไม่เหนื่อยมากแล้วก็มีน้ำเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตร่างกายเป็นตัวที่ประคับประคองร่างกายขณะที่เราอยู่ในน้ำทำให้การเหนื่อยเนี่ยไม่มากแล้วก็ได้ออกกำลังกายอย่างเต็มที่มีการเคลื่อนไหวทั้งแขนขาซึ่งก็เป็นประโยชน์ทำให้เลือดไหลเวียนในร่างกายดีก็ไปเลี้ยงลูกได้ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันส่วนในการออกกำลังกายแบบสแตติกเนี่ยก็จะมีจี้กงโยคะมีอะไรพวกนี้ก็ทำให้กล้ามเนื้อและกระดูกเนี่ยแข็งแรงเวลาคุณแม่จะไปเบ่งคลอดเนี่ยถ้าคุณแม่ฝึกกายบริหารของขาเนี่ยนะครับมีการใช้ยกเท้าขึ้นเกรงเท้าหรือมีการใช้เท้าดันผนังอะไรทำเนี้ยพอกล้ามเนื้อมันแข็งแรงเวลาคุณแม่เบ่งท้อเบ่งคลอดตอนที่คุณแม่ต้องเกรงเยอะๆเนี่ยตอนเบ่งเนี่ยมันก็จะได้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยอย่ากลัวนะครับว่าออกกำลังกายแล้วจะมีอันตรายต่อลูกในท้องลูกได้รับการปกป้องอย่างดีมากเลยเพราะว่าเขาอยู่ทั้งในถุงน้ำที่ป้องกันเขาชั้นหนึ่งอยู่ในมดลูกที่หุ้มอีกชั้นหนึ่งที่ป้องกันไม่ให้กระทบกระเทือนเขาแล้วมดลูกมันยังไปอยู่ในช่องท้องของคุณแม่ซึ่งมีกระดูกเชิงกรานกันไว้อีกเป็นชั้นหนึ่งผนังหน้าท้องที่มีกล้ามเนื้อหนาที่กันไว้เพราะฉะนั้นอันตรายเนี่ยถ้าเราออกได้ถูกวิธีเนี่ยต้องถือว่าน้อยถึงน้อยมากๆเลยนะครับในการที่จะมีอันตรายต่อลูกในท้องยกเว้นแต่คุณแม่จะมีปัญหาอย่างอื่นที่ออกกำลังกายที่ไปเสี่ยงต่อการกระทบกระแทกที่ผนังหน้าท้องเองถ้าอย่างนั้นน่ะผมถึงเห็นว่าไม่น่าจะทำ

0: ชื่อเกดค่ะตอนนี้อายุ28ปีก็ท้องได้5เดือนแล้ว
1: สวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อจุงค่ะอายุ27ปีค่ะตอนนี้ท้องได้8เดือนก่อนจะท้องก็มีว่ายน้ำอยู่แล้วบ้างค่ะแต่ว่าพอช่วง3เดือนแรกที่ตั้งครรภ์อะไรเงี้ยเหมือนคุณหมอยังไม่ค่อยให้ออกกำลังกายมากเพราะว่าช่วงนั้นไม่ค่อยแข็งแรงพอจะเริ่มออกเดือนที่4เป็นไส้ติ่งคราวนี้ก็เลยเหมือนจะกลับไปว่ายน้ำไม่ได้ก็เลยคิดว่าเอองั้นลองมาทดลองเรียนโยคะดู
0: พอเวลาเรามีลูกเนี่ยเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเรารักลูกนะแล้วเราจะทำอะไรดีที่แบบว่าให้มันมีประโยชน์กับทั้งตัวเองแล้วก็ลูกเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาเล่นค่ะ
2: ฝึกโยคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะจะทำให้เลือดหมุนเวียนดีเพราะฉะนั้นก็จะไปทำให้การหลั่งของฮอร์โมนนั้นสมดุลนะคะก็จะทำให้คุณแม่นี่มีอารมณ์ผ่องใสทีนี้คุณแม่ครรภ์ใหญ่ขึ้นกล้ามเนื้อบางที่เช่นเหนือก้นกบนะคะบริเวณหลังส่วนเอวนะคะข้อต่อสะโพกอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานเนี่ยถ้าเผื่อคุณแม่ท่านใดที่ไม่ได้ผ่านการออกกำลังกายมาเลยก็อาจจะมีการรัดตัวของกล้ามเนื้อคือตึงนะคะแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นเพราะนั้นการฝึกท่าโยคะเหล่านี้จะเป็นการเอื้ออำนวยให้กล้ามเนื้อหน้าท้องข้อต่อสะโพกนะคะหลังเนี่ยมันมีความอ่อนช้อยมีความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นก็ลดอาการบาดเจ็บได้จากครรภ์ใหญ่เพราะครรภ์ใหญ่นี่จะถ่วงกล้ามเนื้อด้านหลัง
3: ชื่อนกนะคะอายุ38ตอนนี้ท้อง7เดือนค่ะได้เห็นรุ่นพี่ๆที่เขาตั้งครรภ์แล้วก็ได้เรียนโยคะไปด้วย
4: ค่ะ
3: ก็ทุกคนสุขภาพดีหุ่นดีก็คิดว่าสามารถช่วยในสุขภาพแล้วก็การคลอดอะไรได
2: ้ในท่าโยคะเนี่ยเราก็จะเรียกว่ามุ่งเน้นเรื่องการเปิดอุ้งเชิงกรานนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสรีระของคุณแม่เองถ้าเผื่อว่าสามารถได้ก็อาจจะไปถึงคลอดธรรมชาติได้แต่ถ้าไม่ได้จริงๆจำเป็นต้องผ่าตัดไอ้ผลประโยชน์จากการฝึกโยคะเนี่ยจะทำให้คุณแม่เนี่ยฟื้นตัวเร็วนะคะกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นดีเพราะฉะนั้นแผลจะหายเร็วนะคะแล้วก็อารมณ์ก็จะแจ่มใสไม่ค่อยได้เหนื่อยมากนะคะตรงนี้
5: คือเขาสามารถที่จะมาฝึกโยคะได้ตั้งแต่ช่วงไหนไปจนถึงช่วงไหน
2: 14วีคเป็นต้นไปไตรมาส2ขึ้นไปละถึง3คุณแม่สามารถฝึกไปได้จนถึงวันสุดท้ายของการเข้าไปห้องคลอดเลยนะคะ
5: คุณหนูคะอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่จะเป็นการสาธิตการฝึกโยคะแต่ว่าท่าอะไรคะ
2: อันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการบริหารคอนะคะซึ่งเราเตรียมเอาไว้ว่าคุณแม่บางท่านเนี่ยอาจจะต้องทำงานนะคะในกลุ่มนี้จะเป็นเรื่องของการป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรมนั่นคือความเจ็บปวดในขณะทำงานและตอนนี้ในขณะที่ตั้งครรภ์ด้วยน่าจะปวดมากกว่าเดิมแบบที่หนึ่งนะคะหายใจเข้าเงยคอขึ้นยืดอก1 2 3หายใจออกก้มค่ะปล่อยสบายๆแล้วก็ค้างไว้ค่ะ1 2 3กลับทางตรงอันนี้จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อคอด้านหลังค่ะอีกครั้งนึงนะคะ

เราเริ่มต้นตรงกลางสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเมื่อเอียงคอทางซ้ายเอาไหล่ขวาเป็นตัวต้านเพื่อคลายกล้ามเนื้อส่วนนี้แล้วค้างไว้3วิแล้วก็กลับไปทางตรงนะคะหายใจเข้าหายใจออกเอียงขวาเอาไหล่ซ้ายต้านนะคะแล้วก็ค้างไว้1 2 3แล้วก็กลับอันนี้1ครั้งลองใหม่นะ

0: ก็อาการปวดหลังก็รู้สึกว่าเหมือนดีขึ้นคือจากปกติใช้เวลาขึ้นบันไดชั้น2ต้องพักหลายรอบกว่าจะถึงชั้น2อะไรเงี้ยค่ะพอเรียนไปสักพักนึงก็เหมือนแบบขึ้นทีเดียวถึงแล้วค่อยพักอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเหนื่อยน้อยลงเหมือนข้อขาเหมือนขาจะแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: คุณแม่เอานิ้วมือประสานกันแล้วกลับด้านนะคะกลับด้านมืออย่างนี้หายใจเข้ายกแขนขึ้นค่ะเมื่อยกแขนแล้วดึงกระดูกสันหลังขึ้นด้วยดันนิ้วมือขึ้นเพดานดัดนิ้วกักลมหายใจนะฮะไม่มีลมหายใจนะคะ1 2 3แล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆสบายๆลดลงเพราะนั้นไหล่ได้ออกกำลังกระดูกสันหลังได้ดึงขึ้นลมหายใจของแม่จะโฟลว์นะคะเพราะว่าถ้าคันไตรมาส 2-3 เนี่ยรู้สึกอึดอัดแล้วเพราะลูกเอาหัวลงแล้วเท้าดันขึ้นมาที่ยอดอกแม่จะอึดอัดให้ทำท่านี้ทันทีและที่สำคัญอย่างยิ่งเมื่อเรายกแขนขึ้นเรื่อยๆจะไปขยายเหมือนกับไปกระตุ้นต่อมน้ำนมให้ทำงานดีขึ้นด้วยเป็นผลพลอยได้ทีเดียวนะฮะลองอีกทีนึงนะคะ

ทีนี้มีอีกท่าหนึ่งที่คุณแม่สามารถจะขยับเยื่อนจากเก้าอี้มาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ตัวนี้แหละหลังตรงกระเบนเน็ตเนี่ยมันจะเจ็บกันแบบว่าไม่ได้เจ็บแป๊บเดียวแล้วหายนะคะมันจะเจ็บมาเรื่อยๆในระหว่างวันเนี่ยนะคะเรายืนเอียงข้างอย่างนี้นะคะเปิดเท้าประมาณ1 ฟุตหรือ1 ฟุตครึ่งนะคะแล้วคุณแม่เอามือค้ำเอวแบบนี้2ข้างสูดลมหายใจเข้านะคะแอ่นอกแล้วก็เอนตัวแงนหน้ามองเพดานค่ะโดยที่เอามือเนี่ยผลักหลังตัวเองแอ่นท้องไปข้างหน้าแล้วก็นิ่งไว้นิดนึงแล้วก็คลายแบบนี้ทีนี้เมื่อทำแอ่น

เป็นท่าที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานทั้งหมดนะคะแล้วก็ผลพลอยได้มาได้หลังส่วนล่างที่เวลาคุณแม่ครรภ์ใหญ่ก็จะปวดหลังนะคะแล้วก็ข้อต่อสะโพกแข็งแรงและอีกในหนึ่งจะเป็นการบริหารปากช่องคลอดด้วยเราเอาฝ่าเท้ามาประกบกันค่ะไม่ยากเลยนะคะให้ฝ่าเท้าห่างจากตัวพอสมควรนะคะแล้วก็มือจับเท้าหลวมๆนะคะดึงกระดูกสันหลังขึ้นมองไปข้างหน้าตรงๆนะคะสูดลมหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกนะคะขมิบท้องนิดนึงแล้วก้มตัวกลางข้อศอกแล้วปล่อยศีรษะลงสบายตามความรู้สึกของเรานะคะก้มได้น้อยก็ก้มน้อยๆก้มได้มากก้มมากๆพร้อมทั้งคุณแม่ขมิบปากช่องคลอดลึกๆนะคะเหมือนอั้นปัสสาวะเลยแล้วก็คลายให้ได้10รอบลมหายใจนะคะคือ10ครั้งของการขมิบครบ10แล้วเราจะเงยหน้าขึ้นแล้วสูดลมหายใจเข้ากลับตัวขึ้นสู่ท่านั่งเหมือนเดิมแล้วผ่อนหายใจออก

0: คนอื่นปวดกันเราก็ไม่เคยปวดหลับสบายคือไม่ได้มีปัญหาใดๆเหมือนกับคนท้องที่เราได้ฟังมาเยอะแยะเราดูเป็นคนสุขภาพแข็งแรงกว่าเยอะเราทำได้อะไรได้ปกติ
1: ให้นั่งในท่าขัดสมาธินะคะเอาเท้าไขว้กันเอาเท้าพาดบนต้นขาหนึ่งข้างนะคะเท้าพาดบนต้นขาหนึ่งข้างแล้วก็เอาแขนวางไว้ข้างลำตัวสบายๆยืดหลังตรงๆนะฮะไงมือขวานะคะไงมือขวาก่อนแล้วเราวาดแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะทีนี้เวลาวาดอย่างนี้ให้ดึงกระดูกสันหลังขึ้นด้วยสูดลมหายใจเข้านะคะหายใจออกค่อยๆเอียงตัวไปทางซ้ายแล้วงอข้อศอกซ้ายค่ะลงไปเท่าที่ได้ค่ะพยายามยืดแขนขวาไปให้ตึงค้างท่าไว้หายใจสบายนะคะนับในใจ1 2 3 4 5กลับคืนช้าๆหายใจเข้าหายใจออกวางแขนขวาลงนะคะสลับข้างวาดแขนซ้ายขึ้นให้พยายามให้แขนซ้ายแนบหูและดึงกระดูกสันหลังตรงๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเอียงขวาค่ะนะคะเราโฟกัสที่แขนซ้ายเหยียดเต็มที่หายใจเข้าออก1 2 3 4 5หายใจเข้าหายใจออกวาดแขนซ้ายลงลองอีกครั้งหนึ่งนะคะ

0: ำแล้วอะไรเงี้ยร่างกายเราก็ดีจิตใจเราก็แฮปปี้สนุกดีอะไรเงี้ยค่ะ
1: เราก็จะรู้สึกผ่อนคลายลมหายใจอะไรเงี้ยค่ะกลับไปบ้านเราก็รู้สึกเราไม่เครียดนะเราถ้าเทียบกับคุณแม่คนอื่นๆหรือเพื่อนคนอื่นๆเราก็จะเป็นคุณแม่ที่สบายสบาย
0: เหมือนเวลาบางทีทำอยู่ก็รู้สึกว่าน้องเขาก็ดิ้นอะไรเงี้ยพอถึงเวลาแบบบางวันไม่ได้ทำเนี่ยถึงเวลาที่ปกติเราฝึกเขาก็จะดิ้นอะไรเงี้ยเราก็จะบอกวันนี้เราไม่ได้ฝึกนะอะไรอย่างเงี้ย
2: มันก็ส่งผลมาถึงลูกซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะจริงเพราะว่าเราก็พิสูจน์ได้แล้วจากท้องแรกเป็นเด็กอารมณ์ดีเลี้ยง

0: เปลี่ยนแปลงในสรีระร่างกายอย่างมากนะคะจะรู้สึกแบบไม่คล่องตัวทำอะไรก็จะช้าๆดูอุ้ยอ้ายนะคะและที่สำคัญนะคะกิจกรรมบางอย่างที่คุณแม่เคยทำได้แล้วก็ทำไม่ได้ในช่วงตั้งครรภ์ก็อาจจะทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้คุณพ่อเนี่ยช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายอารมณ์ของคุณแม่ได้ในช่วงเวลานี้ค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: และที่สำคัญที่สุดนะคะคุณแม่หลายๆคนสงสัยค่ะหมอรุตว่าในช่วงที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นั้นนะคะอย่างคุณแม่ที่รักสวยรักงามเนี่ยจะสามารถแต่งหน้ากลีบอายไลเนอร์ได้หรือไม่นะคะหรือว่าจะทำฟันในช่วงนั้นได้หรือเปล่าค่ะ
1: และที่สำคัญนะครับผมเชื่อว่าไม่เฉพาะคุณพ่อบ้านที่มีภรรยาตั้งครรภ์เท่านั้นนะครับแต่หลายๆคนนะครับที่เป็นผู้ชายนะคงจะสงสัยเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะในช่วงที่ภรรยาเราตั้งครรภ์เนี่ยนะครับคุณพ่อบ้านจะมีอะไรบางอย่างกับคุณแม่บ้านได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ก็อยากรู้เหมือนกัน
1: แล้วจะมีผลกระทบต่อลูกในครรภ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามีคำตอบที่ถูกต้องตั้งแต่หัวไล่มาจนถึงจรดเท้าเลยทีเดียวครับ
2: เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปจดจำและใช้ในปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เนี่ยนะครับผมอยากจะแบ่งข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวหรือการพิจารณาว่าจะทำอะไรได้หรือไม่ได้เนี่ยโดยแบ่งร่างกายของคุณแม่เนี่ยเป็นส่วนๆก็เป็นส่วนหัวส่วนตัวแล้วก็ส่วนที่ต่ำกว่าเอวถึงขาลงไปคุณแม่หลายคนถามผมนะว่าจะไฮไลท์ผมได้ไหมมันจะเป็นอันตรายไหมมันจะซึมเข้าไปในเนื้อในสมองแล้วไปถึงลูกหรือเปล่า

จริงๆแล้วนะคะในช่วงที่คุณแม่กำลังตั้งครรภ์นั้นนะคะคุณพ่อนี่มีส่วนอย่างมากเลยนะคะที่จะช่วยทำให้คุณแม่นั้นอารมณ์ดีแล้วก็มีความสุขค่ะเพราะว่าในช่วงที่ผู้หญิงกำลังตั้งครรภ์เนี่ยจะเกิดความ

ขอตอบว่าทำได้นะครับคุณแม่อยากจะทำทรงผมอะไรก็ทำไปเลยครับจะชี้ข้างเด่ข้างแบนข้างหรือจะโกนหัวเล่นก็คงไม่มีใครว่าถ้าคุณแม่ทนได้คุณแม่ทำไปเลยครับไม่มีปัญหาครับแล้วคุณแม่แต่งตัวเสริมความงามที่หน้าทาลิปสติกทาลิปสีปากอะไรที่ว่าเนี้ยจะเอาสีอะไรเนี่ยมันไม่ซึมอะไรลงไปหรอกครับไม่มีปัญหานะครับจะทาแก้มรองพื้นใช้ครีมใช้ได้ทุกอย่างฟันเนี่ยมีคนถามเยอะมากเลยว่าเอ๊ะคนท้องเนี่ยถอนฟันได้ไหมจริงๆไม่ใช่คุณแม่อย่างเดียวนะตัวหมอสูหมอทำฟันหรือทันตแพทย์เองเนี่ยหลายคนก็กังวลนะว่าถ้าไปถอนฟันเนี่ยอาจจะทำให้เลือดออกเยอะหรือเป็นอันตรายบางคนต้องไปกรอฟันเนี่ยอาจจะทำให้แท้งบุตรได้ไหม

อบที่มีก็คือว่าโดยหลักการเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องฟันเนี่ยต้องรีบรักษานะครับถ้าไม่รีบรักษาเนี่ยเดี๋ยวทำให้เกิดปัญหามันจะลุกลามต่อไปได้เพียงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นถอนฟันเนี่ยถ้ามีปัญหาเนี่ยถอนได้นะครับแต่ถ้าต้องทำฟันบางอย่างที่ต้องกรอฟันนานๆหลายครั้งเนี่ยถ้าคุณแม่อายุครรภ์น้อยๆเนี่ยบางทีไปกรอแล้วคุณแม่อาจจะเกรงมดลูกหดละตัวคนที่มีประวัติเคยแท้งบุตรมีปัญหาคลอดก่อนกำหนดเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหานี้ได้ถ้าเล่าให้หมอฟันฟังเนี่ยเขาก็จะพิจารณาเองว่าถ้าทำมากเขาอาจจะต้องงดไปก่อนการเกิดท้องลายเนี่ยมันเกิดจากการยืดขยายของผนังหน้าท้องที่อย่างรวดเร็วจริงๆผู้หญิงไม่ได้ท้องลายอย่างเดียวนะครับมันจะลายที่ต้นขาด้วยลายที่ขาหนีบก็มีบางคนลายมาถึงแถวๆเต้านมเลยก็มีนะครับมีคนถามมากว่ามียามีครีมหรือมีวิธีการใดไหมที่จะทำให้ไม่เกิดปัญหาท้องลายครีมที่มีการโฆษณากันต่างๆนานาเนี่ยยังไม่มีแม้แต่ชนิดเดียวนะครับที่พิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ในการแก้ท้องลายขณะเดียวกันก็คือผิวเนี่ยอาจจะคล้ำขึ้นหน้าท้องอาจจะมีสีเข้มขึ้นเนี่ยคุณแม่อย่าเกานะเพราะจะยิ่งทำให้มันคันเนื่องจากจะไปกระตุ้นสารเคมีที่มันเกิดขณะตั้งครรภ์คือเมลานินให้มันกระตุ้นทำให้เกิดการสร้างเซลล์ที่ทำให้เกิดการคล้ำของสีผิวขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคุณจะใช้ครีมชนิดไหนคุณก็ใช้ไปเถอะแต่ขอให้เป็นครีมประเภทที่ทำให้มีความชุ่มชื้นของผิวหนังมากขึ้นท้องเนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคนึงที่เป็นโรคยอดฮิตในคนท้องเลยก็คือโรคลิ้นสีดวงทวารเหตุผลก็เพราะว่าเวลาท้องปุ๊บเลือดมันขยายตัวมากๆลิ้นสีดวงทวารมันคืออะไรมันก็คือกระจุกของเส้นเลือดที่อยู่บริเวณรูก้นเนี่ย

มีทั้งข้างนอกที่เรามองเห็นจับได้กับที่อยู่ข้างในรูก้นเข้าไปเนี่ยมีประมาณ 2-3 หัวซึ่งเราจับไม่ได้มันก็จะเป่งขึ้นมาจากการตั้งครรภ์เพราะมดลูกมันโตขึ้นมันไปกดเส้นเลือดพอกดเส้นเลือดเลือดไหลเวียนจากขาขึ้นไปข้างบนไม่ได้มันจะมาเป่งแถวๆก้นแถวๆขาอาการที่สำคัญก็คือเวลาถ่ายอุจจาระมันจะมีเลือดฉาบอุจจาระออกมาไม่ได้ปนกับอุจจาระนะครับจะฉาบอุจจาระออกมาดังนั้นเวลาถ่ายอุจจาระก็มองมันบ้างอย่าไปถึงมองมันแล้วก็กดถ่ายเสร็จก็ชักโคกทิ้งหนีเลยบางคนถ้ารู้สึกว่าเจ็บๆก้นเนี่ยพอดูบางทีเราเห็นมีเลือดจะได้รู้ว่าเป็นนิสัยดวงก็ต้องบอกหมอจะได้ให้การดูแลรักษาเมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยมีคำถามว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหม

0: คำตอบก็คือเชิญตามสบาย
1: เชิญตามสบาย
0: ขอให้มีความสุขสนุกสนานด้วยกับมันปัญหามีอยู่นิดเดียวก็คือว่าในช่วงแรกขณะตั้งครรภ์ใหม่ๆเนี่ยคุณแม่ก็คงรู้ตัวเองอะว่ามันเหนื่อยมันง่วงนอนมันขึ้นไส้อาเจียนเวียนศีรษะจากการแพ้ท้องการมามีเพศสัมพันธ์ตอนนี้มันก็อาจจะไม่อภิรมย์เท่าไหร่นะครับคุณสามีก็ควรจะเข้าใจนะครับว่าบัญญะบัญญังไว้บ้างก็ดีอีกตอนนึงก็คือตอนใกล้คลอดตอนจะใกล้คลอดคุณแม่จะเปลี่ยนสภาพจากคนเป็นอึ่งอ่างไปแล้วมันก็มีปัญหานะครับว่าถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์ขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดเพศสัมพันธ์นั้นรุนแรงอาจจะทำให้ถุงน้ำแตกจะทำให้เกิดเจ็บคันคลอดก่อนเวลาควรออกมาได้หรือในบางคนเนี่ยขณะเนี้ยกำลังมีโรคเกาะต่ำอยู่อย่างนี้ต้องขอเว้นเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเสี่ยงทำให้เกิดอันตรายต่อลูกและต่อคุณแม่ได้เพราะฉะนั้นจากที่ผมได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยคุณแม่ก็จะเห็นได้เลยว่าคนท้องกับคนไม่ท้องเนี่ยก็ทำอะไรได้เหมือนกันตามปกตินั่นแหละยกเว้นบางประเด็นบางเรื่องที่มีปัญหาเนี่ยเวลาไปฝากครรภ์เนี่ยคุณหมอก็จะอธิบายให้ฟังว่าถ้าคุณแม่มีปัญหาบางอย่างที่ไม่เหมือนกับคนอื่นก็จะได้รับการดูแลหรืออาจจะต้องปฏิบัติตัวแตกต่างจากคนอื่นบ้างเท่านั้นเอง
2: จ้าไงหมอรุต
3: ครับ
2: หายข้องใจไปเลยใช่ไหมล่ะคะ
3: ครับผมหายข้องใจแล้วก็สบายใจโล่งใจด้วยครับ
2: ก็อย่าไปท่าเยอะสบายสบายธรรมดาธรรมดาบ้
3: าง
2: สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไงเฮ้ยถึงป้อมแล้ว
1: ถึงแล้วเข้าเลยตีเลยพี
0: ่เฮ้ยตีไม่ได้ยางเปิดไม่กั้นเฮ้ยเมียขับรถเข้าบ้านแล้วเอ้ยสบายใจอ
1: ะไรวะเนี่ยนี่ป้อมไหนเนี่ย
0: ป้อมยามหมู่บ้านพี
1: ่โอ้มันนึกว่าเล่นเกม
0: นี่เล่นอะไรโอ้นี่ดูเมีย
2: ดีมากโอ้ยเบาๆหน่อย
3: เดี๋ยวหายครับ
2: โอ้ยเบาๆหน่อย
4: คุณป้าเป็นอะไรหรือเปล่าคะ
2: โอ้ยปวดมือจะเล่นเกมมากไปนิดนึง
3: คือแม่ผมเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ปวดมือไม่ได้นิ้วล็อกหรอกครับผมแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่นิ้วล็อกเองต่างหากครับ
4: นิ้วล็อกเหรอ
3: ครับผม
4: อ่ะฝากด้วยนะ
3: พอดี
4: คุณแม่เองเขาส่งมะม่วงมาให้ค่ะก็เลยเอามาแบ่งให้คุณป้าค่ะ
2: อุ้ยน่ารักแถมมีน้ำใจด้วยถ้าป้าได้หนูเป็นลูกสะใภ้นะโชคดีตายเลยมาเป็นลูกสะใภ้ป้านะนะนะนะ
5: โอ้ยแม่ผมเห็นพี่อิงเป็นแค่พี่สาว
2: ไม่ใช่แก
5: อ
2: ้
5: าวแล้วใครอ่ะพี่ปลา
2: ก็ป้องไง
3: โอ้ยเออแม่คือโอ้โหผู้หญิงแบบว่ามือเท้าหนักแบบนี้นะผมอยู่ด้วยได้ช้ำในตายไม่เอาอ่ะก็ดีนี่อุ้ยโอ้ย
4: โอ้ยเห็นไหมเลยนะ
3: พูดไม่ทันขาดคำเลยโอ้โหเจ็บเลย
5: เฮ้ย
3: โอ้ย
5: เจ็บเหรอ
3: โอ้ยหักก็ไม่รู
5: ้เดี๋ยวป้องรักษาให
0: ้ทำพิธี
5: อนันตปัตชเยอปัตติเทเทนาอปัตชยาอปัตติกึก
3: กึกแห่หายเลยเฮ้ยอุ๊ยเคลิ้มเลย
4: ฮัลโหลค่ะออแบบห้องจัดเลี้ยงเรียบร้อยแล้วเหรอคะโอ้ยดีเลยค่ะอ่ะซุ้มน้ำสั่งอะค่ะที่ส่งแบบมาค่ะได้แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดกันได้ค่ะขอบคุณค่ะทุกคนคะเดี๋ยวอิงขอตัวไปทำธุระก่อนนะคะคุณป้าสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: นี่เมื่อกี้ก็คุยเรื่องรถน้ำสั่งเรื่องห้องจัดเลี้ยงหรือว่าคุณอิงก็จะแต่งงานวะ
2: โอ้ถ้าเป็นเรื่องจริงนะแม่เสียดายตายเลยโ
5: อ้อึ้งไปเลยแล้วทำเป็นปากแข็งบอกว่าไม่ชอบเขาแต่พอรู้ว่าเขาจะไปแต่งงานเนี่ยช็อกเลยนะ
3: อะไรช็อกเช็คอะไรเด็กๆสาวเพียบเลย
5: แต่ไหนๆๆขอหมอเช็คอาการอ่ะ
2: โอ้โหเสียงดังเปราะ
0: เฮ้ยเสียงอะไรวะ
2: ออกหักละกุดป้องอ่ะแกนี่ไม่ได้เรื่องเลยแม่เลยเสียสะพ้ายดีๆแบบหมูอิงไปเลยถ้าเป็นแม่นะแม่จะไปสารภาพความในใจกับเขาแล้วก็แย่งเข้ามาให้ได้เลย
0: เออใช่เลยครับของแบบนี้นะทำไมได้ดูเล่
5: ก็ต้องเอาด้วยกล
0: ทำไมด้วยกล
5: ก็ต้องเอาด้วยคาถา
0: ทำไมได้หมาก
5: ับแมวเลยสิครับเมียวเออแม่ครับรายการไลฟ์คิวหมอใกล้มาแล้วแม
2: ่เออจริงด้วยไป
0: ไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วย
2: ไปดูกัน
5: ระวังล้มแม่
0: มากี่โมงวะ
3: คุณอิงจะแต่งงานเลยเหรอ

0: ป้องพี่ป้องพี่ป้อง
1: โอ้ยอะไรเป็นไรของแกเนี่ย
0: เป็นไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าทำใจไม่ได้ที่รู้ว่าพี่อิงเขาจะไปแต่งงานอะเอาเฝือกไหมเดี๋ยวป้องไปเอาให้
1: เอามาทำไม

0: เอามาดามใจคนอกหักไงครับ
1: ไอ้ป้องนี่
2: เจ็บนะเนี่ย
1: คือถ้าเผื่อคนที่แกรักเนี่ยจะไปแต่งงานแกจะทำไงอ่ะ
2: ก็ต้องถามแหละว่าพี่รักเขามากแค่ไหนถ้าพี่รักเขามากก็บอกเขาไปเลยเหมือนที่แม่บอกพี่นั่นแหละบางทีพูดไปเนี่ยอาจจะทำให้เขาเปลี่ยนใจก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยไปไหนอ่ะ
1: จะไปบอกรักคุณอิงไง
3: อ้าวเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยฮะทำไมมองหน้าแบบนั้นล่ะ
1: คือผมมีอะไรจะบอกคุณอิงครับคือผม
2: โอ้ยบอกเขาสักทีว่าชอบเขาอะ
1: ใช่ครับผมชอบคุณอิงมากๆเลยครับ
2: เออแค่นั้น
4: โอ้นี่คุณกล้าดีไงมาจับมือน้องสาวผมเนี่ยอ๋อ
2: ใครปล่อยคิว
1: คือผมชอบคุณอิงครับหมอ
4: มันไม่ทันละคุณรู้ไหมว่าน้องสาวผมนี่กำลังจะแต่งงานและผู้ชายคนนี้ก็เหมาะกับเขามากเพราะผมเป็นคนเลือกให้ทั้งเก่งหน้าตาดีและก็มีฐานะ
1: ให้โอกาสผมนะครับคุณอิงผมชอบคุณอิงจริงครับ
4: ผมผิดหวังในตัวคุณมากนะผมขอให้คุณเนี่ยคอยดูแลน้องสาวผมที่คุณกลับมาชอบเขาเองเนี่ยมันเหมือนแทงผมข้างหลัง
1: คุณหมอครับผมชอบคุณอิงจริงนะครับชอบตั้งแต่ที่ยังไม่รู้ว่าคุณอิงเป็นน้องสาวคุณหมอซะอีก
4: อันนั้นมันก็เรื่องของคุณมันสายเกินไปละอิงกลับบ้าน
1: คุณอิงผมรักคุณอิงจริงๆนะครับ
3: มันเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะคุณต้องตัดใจแล้วนะคะตัดใจ
4: พอละกลับบ้าน
1: คุณอิงคุณอิงผมชอบคุณอิงจริงๆนะครับผมให้คุณอิงทั้งใจเลยทั้งตัวและหัวใจของผมให้คุณอิงคนเดียวครับคุณอิงคุณอิงคุณอิง
2: สงสารจับใจ
1: หัวใจหอยโป้

0: คุณรักผมขนาดนี้เลยเหรอถึงขั้นบอกว่ารักมากกว่าชีวิตตัวเอง
1: โอ้โหนี่ผมละเมอพูดอะไรไปอย่างนั้นเลยครับคือจริงจริงจริงแล้วคือผมตอนนี้กำลังติดนางเอกซีรีส์เกาหลีครับผ
0: ม
1: คือแบบว่าดูทุกวันเลยซีรีส์เกาหลีนางเอกสวยมากๆเลยครับ
0: ก็เลยรักมาก
1: ๆครับ
2: แม่ดีใจและโล่งใจที่สุดเลยลูก
1: แม่ดีใจเรื่องอะไรครับ
2: อ้าวก็เลือกหนูอิงไงแม่เข้าใจผิดเรื่องการแต่งงานแม่นึกว่าหนูอิงจะแต่งงานที่ไหนได้แค่หนูอิงไปเตรียมงานแต่งงานให้เพื่อน
1: จริงเหรอแม่สุดยอด
3: ดีใจทำไมเนี่ย
1: อ๋อก็คือดีใจที่บอกว่าผมจะได้ไม่ต้องไปใส่ซองงานแต่งให้คุณไงคือช่วงนี้ช็อตๆอยู่ด้วยครับหม
2: อขอบคุณหมอมากนะคะที่เอาผลไม้มาฝากป้า
0: โอ้ไม่ใช่ครับผมต่างหากครับที่ต้องขอบคุณคุณป้าที่คอยดูแลน้องสาวผมครับ
2: อุ๊ยไม่เป็นไรครับไม่ลำบากเลย
0: งั้นผมก็ขอตัวไปเข้าเวรก่อนแล้วกันนะครับคุณป้าครับถ้าช่วงที่ผมไม่อยู่มีใครมาเกาะแก่น้องสาวผมเนี่ยก็ฝากคุณป้าแต่งงานผมหน่อยนะครับผมไปนะ
1: อ๋อได้ครับ
0: โอเคไปละจ้ะ
2: โอ๊ยแม
1: ่โอ๊ยเป็นอะไรครับ
2: โอ๊ยสงสัยมิวแม่จะล็อกอ่ะโอ๊ยเล่นเกมมากไปหน่อยเมื่อวานก็เล่นเกมกับป้องอีก
1: เฮ้ยงั้นเดี๋ยวผมโทรหา

0: นักวิชาการกีฬาดีกว่าครับจะได้มาให้มันดูคุณแม่ด้วย
1: อยู่นี่แหละไม่ต้องฉันพามาเรียบร้อยแล้ว แล้วคนที่ฉันพามาเนี่ยนะไม่ธรรมดาเลยนะเขาเนี่ยนะเป็นระดับตำนานนักวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับเมืองไทยและทุกวันนี้ก็ยังเป็นแชมป์8สมัยที่ลุมพินี
2: โอ้ยนักวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือนักมวยกันแน่ยะ
3: สวัสดีครับโจเองค่ะ
1: โจไงโจเป็นคนที่เล่น
3: เป็นอะไรนะครับแม
2: ่โอ้มันปวดมันเมื่อยไปหมดเลยลูก
1: นี่อาการเหมือนนิ้วล็อกอ่ะมีวิธีไหมลองดูดิ
3: ลองอย่างแรกตรวจสอบเลยครับระยะแรกของนิ้วล็อกจะเป็นการปวดที่ข้อแล้วลองจับที่ข้อดูตรงโคนนิ้วเลยถ้ากดแล้วมีอาการปวดเนี่ยแสดงว่าเป็นระยะเริ่มแรกแล้วของการที่จะมีอาการนิ้วล็อกนะครับระยะที่2นะครับระยะที่2ลองกำมือดูแล้วลองแบมือดูถ้าเกิดมันล็อกนิดนึงแล้วก็ดีขึ้นมาได้ถือว่าเป็นระยะที่2
1: นะครับค่อยๆ
3: ระยะที่3นะครับลองกำมือเหมือนเดิ
1: ม
3: แบมือออกทีนี้ค้างแล้วแล้วเราต้องใช้มือในการยืดออกมาใช่แล้วอันนี้คือระยะที่3ระยะที่4นะครับกำมือเหมือนเดิม
1: คร
3: ับ เวลาเรากางมือออกมากลายเป็นล็อกอยู่อย่างนี้เลย
1: ไม่ได้แม่เขามีแฟนแล้ว
3: คุณแม่โจระยะที่4คือมันล็อกอยู่อย่างนี้เลยดึงยังไงก็ไม่ออกนี่คือเป็นนิ้วล็อกแล้ว
1: นี่แล้วมีท่าบริหารกันไว้ก่อนไหมเผื่อจะได้ไม่เป็นโรคนิ้วล็อกไง
3: มีครับแหมวันนี้มี5ท่าง่ายๆเลยครับ
1: เอาไหน
3: ท่าแรกนะครับเดี๋ยวลองคล้ายๆกับพนมมือนะครับแล้วว่านโม3จบตามผมนะครับ
1: นโมตัวโหลเอาให้เป็นท่าบริหาร
3: รอเล่นครับทําท่าอย่างนี้เลยหรือว่าจะวางกับโต๊ะก็ได้ครับในพื้นผิวเรียบนะครับทีนี้นะครับค่อยๆเด้งนิ้วออกมากลางนิ้วออกใช่แล้วค้างไว้1 2 3กลับเข้าไปกลางนิ้วออก1นิ้วชี้1 2 3กลับเข้าไปนิ้วกลาง1 2 3กลับเข้าไปนิ้วนางยากหน่อยนะ1 2 3กลับเข้าไปแล้วนิ้วสุดท้ายนิ้วก้อย1 2 3แล้วกลับเข้าไป
1: ทำอย่างนี้เยอะไหม
3: สัก3รอบก็ได้ครับเช้าเย็นเลยถือว่าเป็นการบริหารนะครับ
1: ท่า2
3: ท่าที่2นะครับชูนิ้วมาคล้ายๆเลยดึงมาตึงนิ้วไหนยืดนิ้วนั้นเลยรู้สึกนิ้วไหนดึงเข้าหาตัวเองเฉย
1: ๆดึงไอ้นิ้วที่มันตึงๆ
3: ใช่แล้ว
1: คือเราสามารถดึงได้ทุกนิ้วเลย
3: ดึงได้ทุกนิ้วเลยนิ้วชี
1: ้
3: นิ้วกลาง
1: ดึงไปดึงให้ตึงเลยใช่ไหม
3: ใช่ครับดึงจนรู้สึกตึงไม่เจ็บนะนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วก้อยหรือว่าจะดัดทั้ง4นิ้วเลยก็ได
1: ้อ๋อให้มันดูแบบ
3: ตึงตั้งวงไหม
1: นี่ตั้งวงเป็นเจ้าตั้งวง
3: ยืดอย่างนี้
1: นี่
3: ยืดอย่างนี้นะครับทั้ง2ข้างเลยนะครับค้างไว้10ถึง15ทำซ้ำๆได้เลยเช้าเย็น
1: ก็ดีมากเนี่ยท่า 3
3: นะครับใช้นิ้วเหมือนเดิมนิ้วโป้งเป็นหลักนะเราใช้นิ้วก้อยมาแตะนิ้วโป้งกลางออกนิ้วนางมาแตะนิ้วโป้งกลางออกนิ้วกลางไปนิ้วโป้งกลางออกนิ้วชี้ไปนิ้วโป้งกลางออกแค่นี้เอง
1: เฮ้ยท่า4
3: ท่าที่4ง่ายๆเลยกำมือหงายมือแบออกค่อยๆกำทีละนิ้ว
1: ค่อยๆนะค่อยๆใช่ไหม
3: ใช่แล้วครับนับ1 2 3แบออกเลยกำทีละนิ้ว
1: กำตั้งแต่นิ้วก้อยขึ้นมานะ
3: หรือนิ้วโป้งก็ได้แล้วแต่ถนัดเลย
1: ได้หมด
3: แล้วก็แบท่าที่4ง่ายไหมครับ
1: ง่ายมาก
3: ทำซ้ำได้เลยเช้าเย็น 3-4 ครั้งได้เลยท่าสุดท้ายมีอุปกรณ์นิดนึง
1: ท่าที่5
3: มีอุปกรณ์มาให้ง่ายๆเลยนั่งย่าง
1: นั่งรัดผม
3: ลองทำได้ทุกคนเลย
1: เอามาทำอะไรอ่ะหนังยาง
3: ผมไม่เรียบร้อยนะครับ
1: โอ้ยดีที่รักอะไรเนี่ยโจ ไม่เอาที่โจสอน
3: โอเคหนังยางใช่ไห
1: ม
3: เราลองเอามาเกี่ยวกับนิ้วก้อยแล้วก็นิ้วโป้ง
2: นี้
3: ถ้าเรารู้สึกว่าหนังยางมันยังใหม่อยู่มันยังแน่นไปเราขยายยืดมันก่อน ยืดๆมันก่อนจะได้ไม่หนักเกินไปนิ้วโป้งอย่างนี้กันมันจะไปดีดตาคนอื่นจับไว้จับไว้ทีนี้หุบเข้ามาให้ชิดเลย
1: อ๋อดึงแบบให้มันนี้เลย
3: ไม่ต้องดึงครับฉุบหุบไปใช้หุบเข้ามา
1: เราหุบเอง
3: หุบชิดกับนิ้วเลยนี่ใช่แล้วกางออกค่อยๆช้าๆหุบเข้ากางออกหุบเข้า
1: อย่างนี้นะ
3: กางออกใช่แล้วใช่แล้ว
1: แม่อย่างนี้แม่อย่างนี้
3: ใช่แล้วครับทำ 5-10 ครั้งก็ได้นะต่อนิ้วแล้วลองเปลี่ยนเป็นนิ้วงานต้องก้าง
1: เหมือนเดิม
4: นิ้วโป้งกับนิ้วนาง
3: ใช่แล้ว
4: นิ้วโป้งกับนิ้วนาง
3: ลองดู5ที1 2นั่นแหละ3
1: ทำแบบนี้ไป5ครั้ง
3: 5โอเคทำให้จนครบทุกนิ้วเลยง่ายไหมครับ
1: สลับมาแค่นี้เอง
3: ใช่สลับนิ้วแล้วก็เป็นอุปกรณ์ง่ายๆยางรักแกนก็ได้ยางรักผมก็ได
1: ้โอ้ดีได้เหมือนกันนะรู้สึกมากรู้สึกปวดตรงนี้เหมือนกันนะคือแบบมันเหมือนเป็นการยืดการบริหารเลย
3: ใช่ค่ะอย่าลืมทำทั้ง2นิ้วเลยนะใช่แล้วครับเนี่ย5ท่าง่ายๆไหมครับแม่
1: เป็นไง
2: ดีมากเลยขอบคุณหนูมากเลยนะคะงั้นป้าก็ได้เล่นเกมกับป้องได้ไม่ลำบากอีกแล้ว
1: โอ้แหมชมเหลือเกินแค่นี้แหมเป็นขอบคุณนี่จริงๆแล้วนะแม่นะถ้าบริหารนิ้วเนี่ยผมเนี่ยถนัดเลยไม่อยากเปิดเผยตัว
2: ไหนลองบอกสิ
1: กลางมือมากลางมือทั้งหมดทำอย่างนี้ปุ๊บแค่พูดพร้อมๆกันกุศลธรรมมากุศล
2: เฮ้ยยังไม่ตายเว้ย
1: แหมเอ๊ะเล่นแบบนี้รู้สึกแม่ไม่ค่อยชอบนะมึง
4: ล้อเล่นนะแม่ตู
1: ่เฮ้ยไม่ยากเลยนะไม่ยากนะได้มีนักวิทยาศาสตร์ผู้หญิงมั้งมั้ยวันหลังพามั้ง
3: ได้ครับเดี๋ยวพามาให้
1: นะ
3: ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาบริหารเพื่อป้องกันท่านิ้วล็อกนะครับหรือใครเป็นนิ้วล็อกแล้วก็สามารถยังทำต่อได้นะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันร้ายแรงไปกว่าเดิมนะครับสำหรับวันนี้นิ้วล็อกนะครับจะเป็นอาการที่เรางอนิ้วแล้วไม่สามารถคลายนิ้วได้อย่างอิสระนะครับหรืออาจจะมีติดบ้างแต่ก็ยังไปซึ่งเป็นสาเหตุหรือเป็นสัญญาณทำให้ว่าเป็นอาการนิ้วล็อกแล้วมาจากการที่ใช้งานมากเกินไปอย่างเช่นในปัจจุบันนี้ก็มีการใช้เมาส์หรือว่าอะไรเงี้ยครับมันจะอยู่ท่านี้นานๆทำให้กล้ามเนื้อเกิดอาการตึงหรือก็เส้นเอ็นเกิดอาการล็อกเพื่ออยู่ในท่านี้หรือว่าท่ากล้ามอย่างนี้นะครับเราสามารถทำได้ด้วยอย่างแรกก็คือการกดนวดนะครับการกดนวดการกดที่นิ้วมืออ่ะเดี๋ยวพี่ลองกดดูครับบริเวณที่โคนของนิ้วนะครับ ใช่แล้วถ้ากดแล้วมีอาการเจ็บเนี่ยครับแสดงว่าเอ็นเราเริ่มอักเสบแล้ว หรือว่าเริ่มมีสัญญาณแล้วว่าอาจจะเป็นนิ้วล็อกได้
5: มันคล้ายๆมีกระดูกว่ะพี่โจ
3: ใช่ๆถ้ามันเป็นกระดูกถูกแล้ว ถ้าเกิดเรากดไปแล้วไม่เจ็บหรือไม่อะไรกันรอดตัวแล้วไม่ได้เป็นอะไรโอเคก็สามารถกดได้ทั้ง5นิ้วเลยนะครับ5นิ้วเลยทั้งสองข้าง
6: จุดที่กดเราต้องกดที่โคน
3: ใช่ครับกดที่ประมาณโคนหรือว่ากดที่ตรงข้อนิ้วเน
6: ี่
3: ย
6: ข้อแรก
3: ใช่แล้วครับตรงข้อแต่ส่วนใหญ่ก็กดที่โคนก็จะรู้แล้วครับว่าจะติดหรือไม่ติดใช่แล้วครับใช่แล้ว
6: เป็นวิธีเช็คง่าย
3: ใช่ครับก็เป็นถ้าเกิดมีอาการติดแล้วเราก็ให้กดนวดเพื่อที่ให้เอ็นมันคลายเหมือนเรานวดมือตัวเองเนี่ยครับง่ายๆเลย
5: นวดตรงทุ่มคล้ายๆกระดูก
3: ใช่ครับนวดเบาๆนะครับไม่ต้องกดจนถึงขนาดเจ็บแค่นวดไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆ
5: ผมเคยล็อกอะล็อก
6: ต้องใช้น้ำมันช่วยไหม
5: ล็อกนิ้วจริงล็อกเนื้อ
6: น้ำมันหรือยาหม่องอะไร
3: ได้หมดเลยครับเพื่อที
5: ่แต่พี่เคยใช้น้ำอุ่นนะอันนี้เรื่องจริง
3: ใช่ครับ
5: มันล็อกเนี้ยล็อกนี้เลยฮะผมเด็ก2วันแรกไม่ประมาณที่3ต้องนี้เลย
3: ป๊อกต้องเง
5: ี้ยไม่ออกต้องทะเลาะกันอย่างเงี้ย
3: ใช่ครับ
5: จริงผมว่าต้มน้ำอุ่นแล้วน้ำใส่หน่อยแล้วก็
3: ใช่แล้วถูกต้องนะครับน้ำอุ่นช่วยทำให้อุณหภูมิร้อนทำให้ช่วยทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวใช่แล้วครับ
5: เก่งจริงเลยคุยมีดเนี่ยแกเนี
3: ่ยท่าที่2นะครับเป็นท่าง่ายๆแค่กำมือกำแน่นๆเลยแล้วก็แบมือหรือเราจะอาจจะไล่จากนิ้วก้อยค่อยๆงอเข้าผิดแบก่อน
5: แบ
3: ไม่ใช่แผลนิ้วก้อยงอเข้ามาม้วนสองข้างเลยแล้วค่อยคลายขึ้นทีละนิ้ว
5: นี่คลายทีนิ้ว
3: ถ้าเป็นคนที่มีอาการนิ้วล็อกหรือนิ้วติดเนี่ยบางทีเราคลายปุ๊บมันไม่ไปมันไม่ติดตามมือมาด้วย
5: มันต้องทุกวันใช่ไหม
3: ใช่แล้วครับจะแค่กำแล้วก็แบเราอาจจะนี่ให้มันโฟมมากขึ้นไหลไปเลยใช่แล้วครับไหลไปเลย เนี่ยครับง่ายๆเป็นการบริหารป้องกันการนิ้วล็อกนะครับแล้วท่าที่2ก็คือท่านี้ยังไม่เจ็บเป็นการยืดเหยียดง่ายๆเลยคล้ายๆกับเราดีดลูกแก้วสมัยก่อนดีดลูกแก้วแค่ดึงมานี
6: ้ใช่สมัยเด็กๆเน
3: า
6: ะ
3: ใช่แล้วไม่รู้เดี๋ยวนี้มีหรือเปล่า
5: ไม่เคยดีดลูกแก้วตีป๊อปอย่างเดียว
3: ไม่เป็นไรพี่ลงหลุมไว้กัน
5: หลุมก๊อปอะ
3: นี่ก็ยืดให้ทุกนิ้วเลยนะครับยืดง่ายๆเลย
5: ยืดแบบ
3: น
5: ี้
3: ใช่ครับนะครับให้รู้สึกตึงนะรู้สึกตึงเฉย
6: ไล่ทีละนิ้ว
3: ใช่ทีละนิ้วเลยหรือถ้าเกิดเราอยากรีบใช่ไหมครับ4นิ้วพร้อมกันได้เลยใช่แต่ถ้าเกิด4นิ้วเนี่ยบางทีนิ้วเราติดที่นิ้วก้อยอย่างเงี้ยเราไปยืดอย่างเงี้ยนิ้วก้อยเรามันสั้นมันไม่โดนใช่ครับเราจะยืดแยกนิ้วไปก็ได้อย่าง
5: นี้อ๋อดัดแบบนี้ได
3: ้ได้
6: แล้วแขนเราต้องตึงไหม
3: แขนจะอยู่อย่างนี้ก็ได้ครับถ้าเกิดตึงเราจะรู้สึกบางคนตรงฟอร์อาร์มเราตึงด้วยครับเราจะรู้สึกตึงที่ฟอร์อาร์มมากกว่าใช่ครับจะไงก็ได้ครับให้แค่มีแอคทิวิตี้ให้มันแตกต่างจากเดิม
5: อ๋ออย่างนี้มีกลุ่มที่เล่นที่ทำแล้วไม่สามารถนิ้วล็อกทำอะไรเขาได้ไม่ได้เลย
6: กลุ่มอะไรครับ
5: ลิเกครับเขาต้องดัดนิ้วทุกวัน
3: นิ้วมันติดฝั่งนี้เลย
5: เขามาถึงนี่เลยบางคนมาถึงนี
3: ่เขาคงไม่เล่นโทรศัพท์จนนิ้วล็อก
6: ที่หน้าทุกวันนี้เห็นลิเกบางคณะอยู่อย่างนี้เลย
5: ครับครับคนละเป็นยอดจริงจริงพี่ลิเกไม่เป็น
3: ใช่ครับ
5: ดัดนิ้วได
3: ้เพราะว่านี่อย่างนี้ก็สองนิ้วทั้งสองนิ้วได้เลยนะครับ
5: สองมือสองข้างนี่ทำได้เหมือนกัน
3: ใช่ใช่แล้วครับ
5: แล้วถ้ายังเอาไม่อยู่อ่ะทำไงอ่ะ
3: ยังเอาไม่อยู่มีท่าบริหารเพิ่มอีก
5: นี่เหรอ
3: ใช่ก็ลองเอานี่ง่ายๆเลยมือข้างเดียวก็ได้นะครับจับจี๊บจี๊บแรงๆเลยแล้วก็คลาย
5: จี๊บก็ปล่อยออก
3: แล้วก็อีกข้างอีกนิ้วกลางมานิ้วโป้ง
6: ก็ไล่นิ้ว
3: ใช่พยายามบีบนิดนึงให้ออกแรงคลาย
5: บีบ
3: คลาย บีบ
5: ใช่โอ้ยนิ้วก้อยจะย่าง
3: ใช่แล้วครับเดี๋ยวนี้เราลองทำสองข้างไหมเพื่อระบบประสาทของเราด้วยได้ทำได้ด้วย
5: เอ๊ะประสาทหันมาทำไม
3: นิ้วนิ้วชี้ไปนิ้วโป้ง
6: นิ้วชี้
3: นิ้วกลางนิ้วโป้งบีบ
6: บีบ
3: คลาย
5: พร้อมกัน
3: ใช่ครับนิ้วนางไปนิ้วโป้ง
6: บีบ
3: บีบคลาย
5: นิ้วมันสั่นในเพราะอะไรพี่โจ้
3: เพราะมันกล้ามเนื้อมัดเล็กก็ไม่เป็นไรเป็นปกติแล้วก็นิ้วก้อยไปนิ้วโป้งโอเคคราวนี้เราทำไล่สลับกันไหมจากนิ้วก้อยครั้งนี้ครั้งนี้นิ้วก้อยมานิ้วโป้ง
5: โป้ง
3: ครั้งนี้นิ้วชี้มานิ้วโป้ง
5: โอ้โห
6: สลับอีกแล้ว
5: แค่นี้แล้วครับ
6: อีกแล้วครับท่านอีกแล้วครับท่าน
3: แล้วสลับครั้งนี้ครั้งซ้ายนิ้วก้อยไอ้นิ้วนางมานิ้วโป้งนิ้วกลางมานิ้วโป้ง
5: ไปแล้ว
3: บีบบีบบีบโอเคแล้วปล่
5: อย
3: นิ้วกลางมานิ้วโป้งด้านซ้ายนิ้วนางมานิ้วโป้งด้านขวาน
5: างโป้ง
3: บี
5: บ
3: ปล่อยนิ้วชี้มานิ้วโป้งด้านขวาด้านซ้ายนิ้วก้อยมานิ้วโป้งด้านขวาโอเคเป็นการฝึกสมองไปด้วยแล้วก็การฝึกนิ้วไปด้วย
5: นะครับแยกประสาทใช
3: ่มั้ยใช่ครับหรือว่าเราทำทีละนิ้วก็ได้บีบคลายบีบคลายบีบคลายนี้เรามีบีบแล้วอันนี้ผมแจกอุปกรณ์ทุกคนไปแล้วยางยืดยางมัดผมยางรัดแกง
5: เอาหาย
6: ผมได้แบบมาแล้วผมได้แบบมาแล้ว
5: พี่โจ้ไปทานแล้วขาดเลย
3: ขาดแล้วเหรอ
5: แล้วเดี๋ยวขอยางเส้น
3: ก็ไม่เป็นไรครับ
5: เอามาทำอะไรพี่โจ
3: ้เอาม
5: ัดผมเหร
3: อมัดจุกเอามาฝึกนิ้วเหมือนกัน
5: พูดเป็นเล่นยางเส้นแค่นี้ทำได้เหรอ
3: ลองดูวิ
5: อยากเห็นอยากเห็นทำไง
3: โอเคนะครับยางนะครับถ้าเกิดเอามาใหม่ๆเนี่ยบางทีมันอาจจะตึงหรือมันอาจจะแข็งมากเกินไปเราสามารถยืดให้มันมีความเบามากขึ้นนะครับทีนี้นะครับ
5: เดี๋ยวผมมัดอันนี้นะ
3: ครับ
5: ตาม
3: โอเค
6: เริ่มจากตรงนี
3: ้เอาคล้องไว้นิ้วโป้งกับนิ้วก้อยพี่เชวินเห็นไหมนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยลักษณะนี้จะหงายมือหรือจะตั้งมือขึ้นนี้ก็ได้นะครับ
5: เป็นนิ้วอื่นไม่ได้พี่โจ
3: เดี๋ยวเราจะทำทุกนิ้วเลย
5: อ๋อทุกนิ้วนิ้วโป้งกับผมได้แล้ว
3: โอเคจับไว้ก็ได้
5: ชมเลยที่เก่ง
3: สุดยอดเลยครับพี
5: ่ด้วย
3: โอเคเดี๋ยวลองร้อยนิ้วนะครับนิ้วก้อยกับนิ้วโป้ง
6: ก้อยโป้งก้อยโป้ง
5: เปลี่ยนนะจินไปนะ
3: โอเคไม่เป็นไรทีนี้ถ้าเรากลัวมันขาดนะเราจับไว้ตรงกลาง
6: จับตรงกลาง
5: จับตรงกลาง
3: ใช่แล้ว
6: จับตรงกลางจับตรงกลาง
3: จับตรงกลางอย่างนี้ทีนี้ค่อยๆกลางออก
6: ค่อยกลางออก
3: ใช่ทีนี้มันขาดมันก็จะไม่ดีดไปไหนแล้วโอเคครับกลางออก
6: กลางออก
3: ปุ๊บข้าว
6: ปุ๊บข้าว
3: กลางออก
6: กลางออก
3: ถ้ากลางออกได้มั้ยก็กลางออกได้เลยนะ
6: กลางออกโอ
3: ้ใช่ครับทําประมาณ
5: แล้วเราก็กลางออกฮะ
3: ใช่ครับกลางออกไงรู้สึกมั้ย
6: กลางออกชัดเจน
5: โอ้
3: โอเคกางออก
6: กางออก
3: ทำอย่างนี้สักประมาณ5ครั้งก็ได้ครับแล้วก็เปลี่ยนนิ้ว
6: กางออก
3: ไปเป็นนิ้วโป้งกับ
6: น
3: ิ้
6: วนาง
3: นิ้วนางใช่แล้ว
6: อ๋อ
3: จับไว้กลัวกันดีด

0: อ๋อ
1: การออก
0: แล้วเดท
1: ใช่ครับการออก
0: ปึ๊บ
1: หุบข้าว
0: หุบข้าว
1: กางออก
0: การออก
1: ทำนี้แล้วค่าที
0: ่
1: กางออก
0: สาม
1: ทีที
0: สี
1: ่ห้า
0: ห้า
1: โอเคอ่ะทีนี้เปลี่ยนเป็น
0: ไล่ไปนิ้วกลาง
1: ใช่พอเรามานิ้วใกล้ๆนิ้วโป้งเนี่ยมันจะง่ายเพราะว่านิ้วพวกนี้เราใช้บ่อยจับไว้กันดีดกลางออกเห็นไหมรู้สึกง่ายกว่านิ้วก้อยนิ้วนางไหมพ
0: ี่ใช
1: ่กลางออก
0: โอ้ที่มันเล่าขึ้นมาถึงตรงนี้
1: ใช่แล้วใช่แล้ว
2: มันมาช่วงนี้เลยข้อพับ
1: ใช่ใช
2: ่ครับเพราะอะไรสาเหตุ
1: เพราะว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กครับเราไม่ค่อยได้ฝึกมันอยู่แล้วไม่แปลกที่ว่าเราจะรู้สึกว่ามันเกร็งหรือว่ามันสั่นหรือว่ามันไม่มีแรงใช่ครับอันนี้ก็ทำให้ครบทุกนิ้วเลย
0: นับหนึ่ง
1: ใช่
0: นับสองนับสามนับสี่นับห้า
1: แค่น
0: ั้
1: น
0: เราเปลี่ยนเป็นนิ้วชี้
1: นิ้วชี้นิ้วชี้แล้วเขาก็ทำช้าหนึ่ง
2: ช้าน
1: ิ้วชี้จะง่ายกว่าเดิมไหมสอง
0: สามสี
1: ่ห้าง่ายไหมพี่แค่ยางรัดผมนิดเดียวเอง
0: แต่ง่ายนะแต่มันแอบเส้น
1: รู้สึก
0: เส้นคลายมันตึงไปตามนิด
1: ใช่แล้ว
0: ใช่ใช่
1: นะครับก็จะเป็นท่าง่ายๆนะครับสำหรับการป้องกันนิ้วล็อกนะครับก็จะมีตั้งแต่การกดนวดกดนวดกดที่โคนของนิ้วกดนวดใช่แล้วหรือก็อย่างที่พี่เควินทำก็คือน้ำอุ่นใช่ทำในน้ำอุ่นนวดในน้ำอุ่น
2: อะไรที่ผลจริงว่าเจอกับตัวเองเลย
1: ใช่แล้วครับน้ำอุ่นแล้วก็มาเป็นกำกับแบมือง่ายๆเลยกำแบมือกำแบมือกำแบมือใช่ครับทำเรื่อยๆได้ทั้งวันเลยอย่างนี้ผลการบริหารระหว่างเราพักหรือว่าเราทำงานแล้วรู้สึกเมื่อยมือก็กำแล้วเบีย
0: ร์สมัยก่อนเคยเลี้ยงหลานเลี้ยงเด็กๆก็คือขนมจีบซาลาเปามันก็มาส่วนนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับเป็นการ
0: ช่วย
1: เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กแล้วก็ฝึกฝ่ายมอเตอร์ใ
0: ช่แล้วครับได้ฝึก
1: ใช่นี่แล้วก็จะมีการยืดจะเป็นยืดแต่ละนิ้วหรือว่าการยืดทั้งหมดเลยก็ได้
0: ใช่ใช่
2: แล้วลืมทำดัดนิ้วนะ
1: ใช่ครับใช่อย่าลืมทำทั้งสองข้างเลยนะครับเพื่อที่จะให้นิ้วเราไม่ล็อกนะครับแล้วก็อีกสองท่านก็อาจจะใช้อุปกรณ์ก็คือยางยืดนี้ก็ได้นะครับยางก็แก้ยางผมก็ได้นะครับก็อย่าลืมกลับไปทำกันได้ครับง่ายๆนะครับทำได้ทั้งวันเลยแต่ที่สำคัญคืออย่าทำเยอะจนเกินไปหรืออย่าทำน้อยจนเกินไป
0: อย่าทำให้จนตัวเองต้องบาดเจ็บ
1: ใช่แล้วครับถูกต้องครับพี่หนุ่มโอเคครับเราวันนี้นิ้วล็อกง่ายๆเราแก้ไขได้นะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณหนังยางครับขอบคุณหนังยางครับ
3: ไอ้ช้างนี่เองกล้าโกหกว่าข้าตายงั้นหรือเอง
4: ทำไมอ่ะ
5: พ่อมแม่ว่าลูกปวดท้องไปเข้าห้องน้ำก่อนดีไหม
3: ป้องไม่ได้ปวดท้องแม่ป้องกำลังสื่ออารมณ์ไงแม่อารมณ์แบบแค้น
5: อ
3: ่ะ
5: ดูยังไงก็ไม่เหมือนแค้นเหมือนเบ่งอึมากกว่า
4: แม่ดูก่อนที่ดูอารมณ์ก่อน
3: แม่นี่ไม่เข้าถึงศาสตร์การแสดงเลยอ่ะ
4: ใช่
3: เดี๋ยวเอาใหม่แล้วกันเดี๋ยวขอเริ่มใหม่เลย
4: ได้ครับพ่อแม่ก่อน
3: ได้พ่อเริ่มก่อน
4: แม่ครับแม่ไม่เอาดิพ่อเล่นของพ่อไปสิ
3: ได้โอเค
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่8กรกฎาคม2569กันค่ะวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมีหย่อม

ความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะสำหรับพายุไต้ฝุ่นบาวีมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณทางด้านตะวันออกของประเทศจีนในวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะแต่จะส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์ค่ะส่วนภาคอีสานได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำในช่วงนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยว่าอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มะ
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลบบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกมาให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโคตรเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: นู่นน่ะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทยเราเข้าแม่เดี๋ยวไป

0: ขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจด้วยนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมาน่ะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
3: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตราย

อพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจ

0: ศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดน่ะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดน่ะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
2: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
3: นี่เด็กๆ เล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
4: แย่ yeah, แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
5: ภูเขาไฟ
0: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
2: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
1: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
3: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
5: ครับ
0: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
6: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้
0: ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น

0: ถึง 10:40 นาที
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เรือชาร์ทเรือชาร์ททำไมเรือถึงลอยได้เนี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊ะแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา

0: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
1: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลย
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: ตอนที่8เพลงแม่เกยเพลงช่วยคุณยายทำฟาร์ม

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขาย

0: บายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
1: แทนไทยขอตอบว่าแน่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
1: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในกรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีกว่าถึงเวลาวาดรูปแล้วครับ
1: สวัสดีท่านผู้ชมหน่อยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับน้องๆทั้งบ้านครับตอนนี้ถึงเวลาที่น้องๆจะต้องรีบวิ่งไปเอากระดาษกับอุปกรณ์วาดรูปเพื่อมาสนุกกับการวาดรูปในรายการอนุบาล
2: แชร์สมอง
1: รายการนี้ครับไม่ใช่เป็นรายการศิลปะสอนวาดรูปแต่ว่าเป็นรายการที่จะท้าทายความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆว่าจะวาดรูปต่อเติมจากเส้นที่เรามีให้กลายเป็นรูปอะไรนะครับแน่นอนครับทุกวันเราเจอกันเราจะพบกับภาพปริศนาซึ่งวันนี้เป็นแบบนี้ครับดูนะครับเป็นรูปเหมือนกับก้นหอยนะครับเป็นรูปที่วนเข้ามานะครับในลักษณะของสี่เหลี่ยมนะครับ2ที่ด้วยกันให้เวลานะครับ1 2 3นะครับเอาละน้องๆทางบ้านตอนนี้ใช้เวลาคิดว่าจะวาดรูปเป็นรูปอะไรดีนะครับแล้วก็น้องๆที่นี่เราอนุบาลชานสมรมองรูปแล้วพร้อมไหมครับ
3: พร้อม
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปวาดรูปกันเลยไปประจำที่ประจำที่ทามสุดหล่อนะฮะใส่แว่นดำด้วยนะครับใช้สีนะครับสีช็อคลากลงไปเลยโดยไม่ใช้ดินสอร่างก่อนนะครับแบบนี้ครับจะทำให้การวาดรูปเร็วขึ้นนะครับการวาดรูปต้องมั่นใจนะครับเด็กๆ

0: เอาแล้วนะครับพี่เซฟจะนับถอยหลังนะครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาหมดเวลาวางอุปกรณ์ได้ครับหมดเวลาแล้วนะครับตอนนี้น้องๆทางบ้านเสร็จกันหรือยังครับถ้ายังวาดไม่เสร็จพี่เซฟให้วาดต่อได้อีกนิดนึงนะครับตอนนี้เราต้องมาคุยกับน้องๆที่นี่แล้วล่ะว่าเขาวาดรูปอะไรแล้วก็เรื่องราวเป็นยังไงนะครับมาดูการจากคนแรกนี่คือผลงานของน้องยินดีนะครับน้องยินดีครับรูปนี้ตั้งชื่อว่าอะไรครับ
1: เขาวงกฎบ้านผีสิง
0: เขาวงกฎบ้านผีสิงนะครับ
1: พอมีคนอยู่ตรงนี้แล้วคนบอกว่าบ้านผีสิงเจอบ้านผีสิงอ่ะแล้วทีนี้จะมีรูปหน้ายิ้มอยู่ข้างใต้แล้วก็จะมีต้นข้าวโพด
0: ครับ
1: ผู้ชายเขาก็คือโจรเขาจะมาขโมยทอง
0: โอ้แต่โอ้เรื่องยาวมากเลย
1: แต่มันมีที่กั้นไว
0: ้ปรบมือให้น้องยินดีหน่อยต่อมานะครับต่อมาเรามาดูน้องคนที่2กันนะครับนี่คือผลงานของน้องทามนะครับน้องทามชื่อภาพนี้ชื่ออะไรลูก
2: ลักไรเดอร์สู้กับสัตว์ประหลาดช็อกเกอร
0: ์โหอะไรนะมาร์คไรเดอร์สู้กับ
2: สัตว์ประหลาดช็อกเกอร
0: ์สัตว์ประหลาดช็อกเกอร์นะครับ
3: ตอนแรกมี1เข้ามาจากตรงนี้กระโดดมาตรงนี้เจ้าหัวหน้าแล้วก็วิ่งแล้วก็กระโดดมาตรงนี้แล้วก็วิ่งมาตรงนี้แล้วก็กระโดดเข้ามาเจอช็อกเกอร์ตัวนี
0: ้
3: แล้วก็ต่อสู้กันจนไม่อยู่สักทีแล้วต่อไปมดเอกก็มาแล้วก็มดเอกเข้าประตูทางนี้แล้วก็มาตรงนี้วิ่งมาตรงนี้เลยแล้วก็เจอสัตว์ประหลาดตัวนี้อยู่ใต้ทาง
0: โอ้โหเอาไหนแปลงร่างให้ดูหน่อย
4: ฟังเสียงแปลงร่างได้เลย
0: เก่งมากเอาละนี่คือผลงานของน้องทามนะครับโอ้โหการต่อสู้กันสนุกมากเลยปรบมือคราวนี้เรามาดูผลงานของน้องคนที่3บ้างนะครับนั่นก็คือน้องพันธ์นั่นเองนะครับน้องพันธ์นี่รูปของน้องพันธ์เป็นแบบนี้นะครับไหนบอกชื่อรูปหน่อยครับว่ารูปนี้ชื่ออะไรครับ
5: ปราสาทแสนสวยค่ะ
0: ปราสาทแสนสวยนะครับนี่ไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
5: มีประตูค่ะ
0: ค่ะ
5: เจ้าหญิงเดินขึ้นไปดูตรงนี้ค่ะดูวิว
0: ค่ะ
5: ดูนกค
0: ่ะจากเส้นที่มีให้น้องพันธ์มองเห็นเป็นส่วนอะไรของปราสาทครับส่วนไหนครับ
5: กระจกค่ะ
0: มองเห็นเป็นกระจกนะครับจากเส้นนี้นะครับพี่เซฟเห็นมีเจ้าหญิงอยู่ข้างบนนี้ด้วยนะครับทำไมเจ้าหญิงต้องไปอยู่บนนี้ล่ะน้องพันธ์ทำไมนะ
5: จะได้ดูเมืองที่อยู่ข้าง
6: ค่ะหนูจะบอกว่ามีนานอยู่ตรงสองตัวนี้มีเทพให้กับวีนแล้วเยอะถึงประตูพังเลย
0: มีศัตรูมาทางนี้ทำไงโอ้โหนี่คือทำอะไร
6: ถึงประตู
0: เดี๋ยวแป๊บนึงหลังจากถีบแล้วจะเต้นทำไมทหารถีบประตูแล้วต้องเต้นเรามาปรบมือให้กับผลงานของน้องพันธ์ก่อนดีกว่าเอาปรบมือหน่อยนะครับโอ้โหนี่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่คือผลงานของน้องอะไรคะ
7: เวกัสค่ะ
0: น้องเวกัสนะครับเดี๋ยวถามน้องเวกัสก่อนทำไมเสียงเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
7: ไม่สบายค
0: ่
7: ะ
0: ไม่สบายนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยน้องๆทางบ้านต้องรักษาสุขภาพด้วยนะครับไม่งั้นจะไม่สบายเหมือนน้องเวกัสนะครับน็อตครับชื่อภาพนี้ชื่อภาพอะไรครับ
8: แมวจับหอยทากค
0: ่
8: ะ
0: แมวจับหอยทากนะครับที่เห็นชัดๆเลยนะครับเห็นหอยทากอยู่2ตัวมองเห็นเส้นที่มีให้เป็นส่วนไหนของหอยทากครับ
8: ส่วนเปลือกหอยของหอยทากค
0: ่
8: ะ
0: โอ้มองจากเส้นที่เรามีให้เป็นส่วนเปลือกของหอยทากนะครับแล้วไหนแมวล่ะครับ
8: มันกำลังขูดเพื่อจะฉี่อยู่ถ้ามันมองไม่เห็นมันก็จะงาค
0: ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะใครเห็นแมวในภาพนี้บ้าง
9: เห็น
0: เหรอไหน
9: นี่หาง
0: นี่อะไรอ่ะนี่แมวเหรอ
9: หางแมว
0: ต้องให้น้องเวกัสอธิบายแล้วนี่ส่วนไหนของหางอะไรของแมวเนี่ย
8: แมวจะขูดแล้วก็ฉี่ตรงที่มันขูดค่ะมันกำลังหาอาหารแต่ปวดฉี่ค่ะ
0: น้องเวกัสบอกว่าแมวเนี่ยจะมาหาอาหารนะแต่เผอิญปวดฉี่ซะก่อนนะครับก็เลยกำลังจะฉี่เลยฉี่ในภาพนี้ไม่ได้นะมันอาจจะดูไม่ดีใช่ไหมเอาปรบมือให้น้องเวกัสหน่อยเก่งมากเลยอ่ะคนสุดท้ายนะครับนี่คือผลงานของน้องต้นกล้านะครับอ้าวน้องต้นกล้าภาพนี้มีชื่อภาพว่าอะไรครับ
10: ไดโนเสาร์ครับ
0: ไดโนเสาร์นะครับไหนอธิบายหน่อยครับ
10: นี่คือลำตัวครับและนี่คือหลังคร
0: ับ นี่คือลำตัวนี่คือหลัง
10: ครับและนี่คือหัวนี่คือหาง
0: มองเป็นหัวกับตัวของไดโนเสาร์ใช่ไหมครับไดโนเสาร์พันนี้พันอะไรครับ
10: ทีเล็กครับ
0: ทีเล็กรู้จักทีเล็กไหมครับไม่รู้จักหรอ
11: เป็นส
0: ั
11: ตว์ดุร้ายกินเนื้ออยู่
0: กินเนื้ออยู่ตรงนี้คืออะไรครับ
10: คนกำลังดูไดโนเสาร์กินครับก็เลยวิ่งหนีก่อน
0: อ๋อคนเดินมาพอดีอ้าวนี่คือผลงานของน้องต้นกล้านะครับผลงานจากลายเส้นที่วาดต่อเติมให้กลายเป็นไดโนเสาร์ครับเอาปรบมือให้หน่อยทุกคนปรบมือเร็วเป็นยังไงบ้างครับผลงานของน้องๆวันนี้นะครับจากเส้นที่เรามีให้สามารถต่อเติมให้กลายเป็นอะไรได้หลายอย่างมากเลยนะครับแสดงให้เห็นว่าวันนี้เด็กๆใช้ความคิดและจินตนาการได้อย่างสุดยอดมากๆเลยนะครับถ้าอยู่ที่บ้านนะครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะลองลากเส้นเป็นโจทย์ให้น้องๆวาดตามก็ได้นะครับคราวหน้าอย่าลืมนะครับเตรียมกระดาษกับอุปกรณ์วาดภาพมาให้พร้อมมารอหน้าจอเลยนะครับมาพบกับเราในรายการอนุบาลชาญสมรบ๊ายบาย

0: ันภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกในหนู
0: วิตตี้มีเรื่องสงสัยครับพี่แว่นทำไมในยุคนี้วิตตี้ถึงไม่เห็นดอกไม้เลยครับ
2: ที่วิตตี้ไม่เห็นดอกไม้ที่นี่ก็เพราะสภาพแวดล้อมในยุคดึกดำบรรพ์นั้นต่างจากยุคปัจจุบันที่เราอยู่กันนะวิตตี้แผ่นดินส่วนใหญ่ที่นี่มักจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีบางพื้นที่ราบที่กลายเป็นภูเขาสูงแล้วก็มีภูเขาสูงที่กล่อนตัวลงมากลายเป็นพื้นที่ราบซึ่งต้นไม้ส่วนใหญ่ที่เจอในยุคนี้ก็คือพวกพืชพุ่มเตี้ยเช่นต้นเฟิร์นและยังมีต้นไม้สูงอย่างต้นโปร่งและต้นสนด้วยนะ
0: อย่างนี้นี่เองทีแรกทางนี้จำวิตตี้กับพี่แว่นได้ไหม
2: วิตตี้ระวังทีเร็กซ์กำลังหิวเดี๋ยวมันจะจับเรากินเร็ววิตตี้มันจะตามเราทันแล้ว
0: โอ้ย
2: วิตตี้รีบลุกเร็ว
0: ช่วยด้วย
3: ตรงนั้นมีโขดหินเจ้ารีบไปหาที่หลบก่อนเถอะข้าจะจัดการทีเร็กซ์เอง
0: ไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับพี่แว่น
2: นี่คือแองคิโลซอรัสไดโนเสาร์ฉายารถถังดึกดำบรรพ์
0: ว้าวรถถังเหรอเท่จังเลย

0: ฝากไว้ก่อนเถอะขอบคุณนะครับแองคิโลซอรัส
1: น้องๆดูวิตตี้เป็นตัวอย่างนะครับเมื่อได้รับความช่วยเหลือเราก็ควรขอบคุณคนที่มีน้ำใจมาช่วยเหลือเราด้วยนะครับ
0: เมื่อกี้แองคิโลซอรัสต่อสู้เท่มากเลยครับหางนั้นดูแข็งแรงมากเลย
2: ตัวข้าน่ะไม่ได้มีแค่หางที่แข็งแรงนะผิวหนังของข้าก็หนาและแข็งแกร่งเหมือนกันเป็นเหมือนเกราะป้องกันอันตรายจากศัตรูที่จะมาทำร้ายข้า
0: โหเท่สุดๆไปเลยวิตตี้ก็อยากมีเกราะที่แข็งแกร่งบ้างวิตตี้ต้องทำอย่างไรครับ
2: เจ้าเองก็ไม่ใช่ไดโนเสาร์ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำอย่างไรเจ้าถึงจะมีเกราะแบบข้านี่สิ
1: จริงๆวิตตี้ก็สร้างเกราะให้กับตัวเองได้นะแต่เป็นเกราะที่เสริมความแข็งแรงจากภายในร่างกายไงล่ะพี่แนะนำทุกคนก็ทำตามได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากมีเกราะป้องกันแบบเจ้ารถถังดึกดำบรรพ์แองคิโลซอรัสน้องๆจะมีวิธีเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อเป็นเกราะให้ร่างกายอย่างไรบ้างครับสำหรับพี่แว่นจะให้ความสำคัญกับอาหารเช้าเพราะการกินอาหารเช้าที่มีประโยชน์จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารและพลังงานที่เพียงพอเพื่อเตรียมพร้อมในการเริ่มทำกิจกรรมต่างๆของวันครับ
1: ส่วนพี่วิดดี้คิดว่าความสะอาดก็เป็นเกราะป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นพี่วิดดี้จะล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังการกินอาหารครับ
0: แล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันของน้องๆ น่าสนใจมากเลยนะครับพี่แว่นเชื่อว่าน้องๆจะต้องมีร่างกาย

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ตอนนิทานลูกหมู3ตัวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นคิวของแทนไทยแล้วนะที่จะมาเล่านิทานสนุกๆให้ทุกคนฟัง
1: เย้ดีมากเลยไม่โทรอยากฟังนิทานแล้ว
0: แทนไทยจะเล่านิทานเรื่องลูกหมู3ตัวแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบกันนะเพื่อนๆพร้อมฟังนิทานกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมู3ตัวเป็นพี่น้องกันทั้ง3ได้ตกลงที่จะสร้างบ้านอยู่ที่ชายป่าใกล้ๆกันลูกหมูตัวที่1สร้างบ้านด้วยฟางเพราะไม่อยากทำงานหนักลูกหมูตัวที่2สร้างบ้านด้วยเศษไม้เพราะตอกตะปูไม่กี่ตัวก็เสร็จแล้วส่วนลูกหมูตัวที่3สร้างบ้านด้วยอิฐเพราะอยากได้บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยแต่ก็ต้องออกแรงจนเหนื่อยกว่าจะสร้างเสร็จทำให้ลูกหมูตัวที่1และ2พากันหัวเราะเยาะอยู่มาวันหนึ่งมีหมาป่าดุร้ายจ้องจะมาจับลูกหมูกินหมาป่าไปที่บ้านของลูกหมูตัวที่1ที่สร้างด้วยฟางเจ้าหมาป่าเพียงแค่ใช้ลมปากเป่าบ้านฟางก็ปลิวกระจายหายไปลูกหมูตัวที่1จึงวิ่งไปขออาศัยบ้านลูกหมูตัวที่2ที่สร้างด้วยเศษไม้เจ้าหมาป่ารีบตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านจากเศษไม้ก็พังทลายลงลูกหมูตัวที่1และ2จึงต้องวิ่งไปขออาศัยในบ้านลูกหมูตัวที่3ที่สร้างด้วยอิฐเจ้าหมาป่าเห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านอิฐของลูกหมูอย่างแรงแต่ทว่าบ้านอิฐของลูกหมูตัวที่3นั้นแข็งแรงมากไม่พังเสียหายอะไรเลยเจ้าหมาป่าได้แต่พยายามเป่าอยู่อย่างนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนหมดแรงและยอมแพ้หนีเข้าป่าไปในที่สุดทำให้ลูกหมูทั้ง3ตัวปลอดภัยเอาล่ะฟังนิทานจบแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามกันนะคำถามข้อที่1ทำไมลูกหมูตัวที่1จึงสร้างบ้านด้วยฟางตัวเลือกข้อที่1เพราะฟางมีสีสันสวยงามตัวเลือกข้อที่2เพราะไม่อยากทำงานหนักตัวเลือกข้อที่3เพราะฟางหาง่าย
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะไม่อยากทำงานนะ
0: ถูกต้องนะครับเก่งมากเลยทุกคน มาต่อกันเลยคำถามข้อที่2เพราะอะไรหมาป่าถึงบ้านลูกหมูตัวที่3ไม่ได้ตัวเลือกข้อที่1เพราะหมาป่าแรงน้อยตัวเลือกข้อที่2เพราะบ้านแข็งแรงตัวเลือกข้อที่3เพราะกลัวลูกหมู
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะบ้านแข็งแรง
0: ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คืออะไร
1: ไม่โทรขอตอบว่าความขี้เกียจอาจนำอันตรายมาสู่ตัวเองได
0: ้ถูกต้องนะครับสุดยอดที่สุดตอบถูกทุกข้อเลย
1: เย้พวกเราทำได้อยู่แล้ว
0: พวกเรามีของมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวนี่เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนี่นาเพื่อนๆลองเอาชิ้นส่วนทั้ง13ชิ้นมาต่อเข้าด้วยกันนะ
0: ว้าว
1: กลายเป็นภาพความทรงจำของแทนไทยกับไม่โทรและเพื่อนๆที่อยู่กับพวกเรามาทั้ง13ตอนนั่นเอง
0: โอ้ สวยงามมากเลยอยากให้ทุกคนเก็บภาพสุดประทับใจนี้ไว้ตลอดไปนะสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะทุกคน
1: เจอกันใหม่นะสวัสดีทุกคน

0: เฮ้ยนี่ฉันรู้แล้วล่ะพวกเราต้องไม่มองดูนาฬิกานั่นเด็ดขาดไม่งั้นก็ต้องหลับไปหัวโนไปอยู่อย่างนี้ล่ะ
1: แล้วจะทำยังไงเล่าฮะหลับตาไงแล้วก็อุดหูด้วยพวกเราจะได้มองไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ยินแค่นี้ก็สะกดจิตพวกเราไม่ได้แล้ว
0: แฮะ
1: หลับตา
0: หลับตาอุดหู
1: หลับตาอุดหู
2: ย่า
0: จะวิ่งไปชนกันเองทำไม
3: นี่ถ้าไม่รู้อะไรมาก่อนกระผมจะนึกว่าเขาสนุกกันอยู่นะครับเนี่ย
1: เจ็บใจนักไอ้ตัวแสบคอยดูเถอะอย่าให้ถึงที่ฉันบ้างนะจะเอาให้น่วมเลยจัดให้กระเด็นเลย
4: กระเด็นเหรอก็ดีสิทำได้ก็ดียิ่งถ้าทำให้ฉันกระเด็นไปไกลไกลจากโลกนี้ให้หายไปจากโลกนี้หรือโลกไหนๆได้เลยก็ยิ่งดี
1: หมายความยังไงอยากให้พวกเราซัดให้กระเด็นหรือไงกัน
4: ใช่แล้วล่ะ
1: อยากให้พวกเราซัดให้กระเด็นเขาหมายถึงเกมอะไรหรือเปล่า
0: อาจจะคล้ายๆมวยปล้ำ
4: ไม่ใช่ฉันหมายถึงซัดให้ฉันกระเด็นหายไปจริงๆไม่ต้องมีตัวตนอยู่บนโลกนี้ทำได้ไหม
1: นี่เป็นแผนที่ทำให้เราสับสนหรือเปล่าอ่ะ
0: ถ้าใช่แล้วก็เก่งมากเลยนะนี่ฉันงงไปหมดแล้วนะเนี่ยจะเก่งสักแค่ไหนเชียวพวกเรามีก็ตั้ง3คนยังไงมันก็ต้องเจอช่องว่างจนได้เลยนะเอ้าลุย
4: ยังไม่เข็ดอีกเหรอ
0: นั่นเขายืนรออะไรอยู่เนี่ยเป็นอะไรไปหรือเปล่า
5: หรือว่ายืนถ่วงเวลาให้เรางั้นพวกเราเข้าไปกันเถอะ
1: ฉันเอง

0: ระวังไป
1: ยา
2: จัดการสิ
0: เฮ
1: ้
0: ย
1: พวกเราไปหยุด
0: โอ้ยโอ้ยอะไรของนายอ่ะให้ไปหยุดทางโน้นไม่ใช่ฉัน
2: ผมไม่ใช่3ต่อ1แล้วนะ2ต่อ2ตั้งหากล่ะ
0: อ้าวพ่อทำไมกลายเป็นอย่างนี้ล่ะ
3: โอ
0: ้โหก็ไหนว่าอยากจะถูกซัดให้กระเด็นไงถ้าเธออยากเป็นฝ่ายแพ้ก็ไม่เห็นจำเป็นต้องสู้กับพวกเราเลยนี่แค่เปิดทางให้พวกเราผ่านไปจัดการกับปราดแห่งเงาแค่นี้ก็จบเรื่องแล้ว
4: จังหวะนี้แหละ

0: เสียใจด้วยนะแต่ฉันคงทำให้ท่านปราดแห่งเงาผิดหวังไม่ได้หรอก
1: เธอโดนหลอกแล้วนะเชื่อฉันสิ
0: เธอจะไปรู้อะไรท่านปราดแห่งเงาเป็นคนเดียวที่เห็นว่าฉันสำคัญในขณะที่ไม่มีใครสนใจฉันเลยดังนั้นไม่ว่ายังไงฉันก็ต้องทำหน้าที่ที่ท่านปราดแห่งเงามอบหมายไว้ให้สำเร็จถ้าหากพวกเธอมีพลังมากพอจนฉันรับมือไม่ไหวหรือสามารถจัดการให้ฉันหายไปจากโลกนี้ได้จริงๆก็คงดีเหมือนกันฉันจะได้ไม่ต้องเป็นภาระใครอีกจะอยู่บนโลกนี้หรือเปล่าก็คงไม่มีใครสนใจหรอก
2: ไม่มีใครสนใจอ่ะทำไมเจ้าคิดอย่างนั้นล่ะ
0: ไม่ได้คิดแต่เป็นอย่างนั้นจริงๆต่างหากล่ะ
3: รีบไปเถอะแม่สายแล้วนะ
0: พ่อคะ
3: เย็นนี้พ่อกับแม่กลับดึกนะข้าวเย็นอยู่ในช่องแช่แข็งเอามาอุ่นไมโครเวฟกินแล้วกันนะลูก
0: ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่มีใครสนใจฉันเลยฉันถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวมาตลอดฉันเลยพยายามทำทุกอย่างให้พ่อแม่สนใจพ่อคะแม่คะหนูได้ที่หนึ่งของห้องค่ะแต่ไม่ว่าจะทำดีแค่ไหนก็ไม่ทำให้พ่อกับแม่สนใจฉันได้เลยฉันพยายามทำทุกอย่างจนแทบจะลืมไปว่าฉันพยายามเพื่ออะไรในที่สุดก็เลิกคาดหวังว่าจะมีใครมาสนใจแล้วก็เก็บตัวอยู่คนเดียวมาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งมีนกฮูกแก่พูดได้ปรากฏตัวขึ้น

0: ทพค่ะ
1: ท่านปราดแห่งเงาปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าฉันแล้วบอกกับฉันว่า
2: โฮโฮโฮโฮโฮคนมีพรสวรรค์อย่างเจ้าทำไมมาอยู่คนเดียวแบบนี้ได้ล่ะ
1: พรสวรรค์เหรอ
2: โฮโฮโฮโฮโฮจงใช้พรสวรรค์ของเจ้าช่วยข้าเถิดเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยข้าได้โฮโฮโฮโฮโฮ
1: เป็นครั้งแรกในชีวิตที่มีคนมองเห็นคุณค่าในตัวของฉันฉันเลยตกลงรับพลังผู้กล้าและกลายมาเป็นผู้กล้าแห่งรูทแลนด์แบบนี้ยังไงล่ะพวกเธอคงไม่เข้าใจหรอก
3: ทำไมจะไม่เข้าใจล่ะฉันเองจากที่เคยเป็นผู้กล้าแห่งโนแลนด์พอกลับไปที่โลกมนุษย์กลับไม่มีใครสนใจตอนนั้นน่ะฉันก็รู้สึกเหมือนกันว่าตัวเองอาจไม่มีค่าจริงๆแต่เธอรู้ไหมใครจะมองเรายังไงก็ไม่สำคัญเท่ากับที่เรามองตัวเองหรอกถ้าเรายังมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วคนอื่นจะเห็นค่าของเราได้ยังไงอ่ะ
1: ดีใจกับนายด้วยก็แล้วกันแต่สำหรับฉันทางเดียวที่จะพิสูจน์คุณค่าของตัวเองได้ก็คือกำจัดพวกนายทุกคน
4: โอ๊ยนายวิ่งกันระวังหน่อยสิดีฮะ
1: น่าผิดหวังจริงๆถ้าพวกกล้าทั้งสามทำให้ฉันหายไปจากโลกนี้ไม่ได้งั้นฉันจะทำให้พวกนายหายไปเองแล้วกัน
4: มันดูมันขยับนี่
1: จงค่อยๆขาดใจตายไปเถอะนะ
5: ไม่นะ
4: คอยยังชั่วอ้าวหายใจทางปากก็ได้นี่โถ่เอ้ยพวกเรา

0: มูกไม่ทำให้เราขาดอากาศหรอก
1: เลยว่าจะให้พวกนายขาดใจตายเพราะขาดอากาศล่ะ
2: ถ้ามันจะสถานการณ์แบบนี้ฉันก็คงหาด้วยอยู่หรอกนะแต่นี่มันเรื่องคอขาดบาดตายนะพวกนาย
1: ฉันให้โอกาสอยากพูดอะไรก็ว่ามาก่อนที่จะให้พวกเธอที่เหลือทั้งหมดมีจุดจบเหมือนกับผู้กล้านี
3: ่ชะอุ้ยชะขำไม่ออกจริงๆแล้วครับทุกท่าน
4: เห็นแล้วใช่ไหมล่ะว่าผู้กล้าทั้ง3คนเนี่ยต้องให้ร่วมมือกันเต็มที่แล้วก็ยังไม่ใช่คู่มือของเธอ
2: เอ้าไงไปยอมแพ้เอาดื้อๆซะอย่างนั้นล่ะครับท่านผู้เฒ่า
4: แล้วถ้าเป็นแบบนี้ก็ยังไม่มั่นใจในตัวเองยังคิดว่าตัวเองไม่มีค่าอีกเหรอ
5: เฮ้ยใช่บอกตามตรงฉันเองก็ไม่อยากเชื่อหรอกนะว่าจะมีใครรับมือผู้กล้าที่แท้จริง3คนพร้อมๆกันได
6: ้สุดยอดอ่ะ
1: ถึงตอนนี้ฉันยอมแพ้เลยเธอยังจะพูดอีกเหรอว่าตัวเองไร้ค่าขอบอกเลยนะว่าเธอเจ๋งสุดๆไปเลย
7: พูดจริงๆเหรอ
4: จริงสิเธอทำให้ผู้กล้า3คนแพ้ไม่เป็นท่าแบบนี้ก็ยังไม่เชื่อในตัวเองอีกเหรอ
8: โหยคนเราอะไรมันจะไม่เชื่อมั่นในตัวเองได้ขนาดนั้นน่ะเดี๋ยวนะนึกออกแล้วว่าเคยเจอเธอที่ไหนที่ตอนงานมอบรางวัลนักเรียนดีเด่น

0: อ้าวทำไมมานอนตรงนี้ล่ะลูกเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอก
1: เอ๊ะ
0: ฮะ
1: ว้าวไม่เสียแรงที่พ่อกับแม่ทำงานหนักเพื่อหนูเก่งจริงๆเลยจ้ะดาวดวงน้อยของแม
2: ่เธอชื่ออะไรเหรอ
3: ฉันชื่อดาว

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: โอ้ยโอ้ย
0: ลุงเต่าไม่สบายหรอครับทำไมถึงต้องร้องแบบนี
2: ้ลุงปวดท้องมากเลยสงสัยเผลอไปกินเจ้านั่นน่ะ
3: นั่นถุงพลาสติกนี่นะลุงเต่าไปกินทำไมครับ
2: วันก่อนลุงหิวมากลุงตามหาอาหารของลุงพวกสาหร่ายทะเลแมงกระพุนไปทั่วท้องทะเลไม่เจอเลยระหว่างที่ลุงหิวจนตาลายลุงหันไปเห็นตัวอะไรใสๆลอยอยู่ลุงนึกว่าแมงกระพุนก็เลยเผลอกินเข้าไปหลังจากนั้นลุงก็ปวดท้องแบบนี้แหละโอ้ยโอ้ย
3: ปี้ปอปี้ปอปี้ปอปี้ปอ
0: เคสด่วนเคสด่วนต้องรีบเอาถุงพลาสติกออก
3: 3 2 1เคลียร
0: ์ลุงเต่าเป็นอะไรมากไหมครับลุงเต่าไม่เป็นอะไรแล้วล่ะจ้ะ
2: ลุงหายดีแล้วขอบคุณมากนะวิตตี้ที่เป็นห่วงลุง
0: ว่าแต่ทำไมแถวนี้ถึงถุงพลาสติกเยอะจังเลยล่ะครับก็หลายๆวันมานี้คนมาเที่ยวทะเลเยอะเลยจ้ะมาเที่ยวแล้วก็ชอบทิ้งขยะลงทะเลแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลหลายๆชนิดก็ถูกทำลายหาอาหารไม่ได้ทำให้สัตว์ทะเลหลายผิวเผลอไปกินถุงพลาสติกเข้าแล้วก็ไม่สบายเหมือนกับลุงเต่านี่แหละจ้ะใจร้ายจังเลยนะครับมาเที่ยวทะเลไม่น่าทิ้งขยะไว้แบบนี้เลย
2: งั้นวันนี้วิตตี้กับพวกลุงมาช่วยเก็บขยะในทะเลกันไหมล่ะ
0: ว้าวดีเลยครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไป
1: พี่วิทตี้จะไม่ให้อาหารสัตว์ทะเลหรือจับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลเช่นปลาหรือปะการังเพราะจะเป็นการทำลายแหล่งอาหารธรรมชาติของเหล่าสัตว์น้ำและระบบนิเวศในทะเลครับ
0: พี่เว่นเองก็จะช่วยเก็บขยะบริเวณชายหาดไปทิ้งถังขยะทุกครั้งที่เห็นทะเลจะได้สะอาดสวยงามครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไปพี่เว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีน่าสนใจมากเลยถ้าไปแบ่งปันวิธีกับเพื่อนทะเลเราจะต้องใสสะอาดมากๆแน่ๆเลยครับวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: Safety Kids ตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเลือดกำเดาไหล

0: แล้วนะ
1: ถ้าเลือดพี่ย่าไม่หยุดไหลพี่ย่าต้องทำ 2-3 ครั้งถ้างั้นเดี๋ยวไปล้างจมูกกัน
0: ไป
2: หัวโน
1: พี่ย่ามาหมุนด้วยกันอันนี้หมุนด้วยกันนะ
0: หนึ่งสองสาม
1: โอ้โอ้โหขอให้ได้ดีๆด้วยกันนะ
0: ถูกใจพี่ขอไปฉีดก่อนนะพี่ปวดฉี
1: ่อ๋อได้เลยพี่กลับมาเร็วๆนะ
0: โอเคได้
1: เร็วสุดขีดเลยนะ
0: ได้ได้ได
1: โอ้ยพี่ยาเป็นไรไหมพี่ยา
0: โอ้ย
1: พี่ยาเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนแป๊บนะ
0: โอ้ยโอ้ย
1: พี่ยาไหนหนูขอดูหน่อยบวมเลยเนี่ยพี่ยาต้องประคบเย็นนะ 2-5 นาทีเพื่อลดการบวมแล้วก็ต้องทำ24ชั่วโมงนะคะพี่มาเดี๋ยวหนูทำให้พี่ย่าเย็นยัง
0: ไม่ใช่ต้องแบบพี่สิ
1: เอาเหรอหนูลืมไปพี่มาเข้าไปนะพี่อ่ะอ๋อพี่ย่าถ้ากลับบ้านน่ะพี่ย่าต้องประคบร้อนอีกนะ24ชั่วโมง
0: ขอบคุณมากทำไมถึงใจเก่งจังเลย
1: ก็แม่หนูสอนมานะสิ
2: แผลถลอก
1: โอ้ยอ้าวพี่ย่าเป็นไรเปล่า
0: โอ้โหแผลใหญ่ขนาดนี้หนูต้องใช้น้ำเปล่าสะอาดสะอาดเช็ดซะและโอ้ย
1: แสบหน่อยนะพี่ย่าหลังจากนั้นก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอบๆแผลเพื่อฆ่าเชื้อเสร็จหน่อยนะพี่ย่า
0: โอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วขอบคุณนะถูกใจ
1: ไม่เป็นไรพี่ย่า
0: เมื่อกี้เสียง
3: อ้าวเด็กๆทำอะไรกันอยู่ตรงนี้จ๊ะ
4: อุ๊ยตายแล้วโอ้ทำอะไรกันมาคะเนี่ยทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
1: โอ้โหไม่อยากจะพูดวันนี้พี่ย่าทั้งเลือดจมเดาไหลหัวนอนแถมยังหอกล้มอีก
4: โอ้ยแล้วนี่หนูประถมพยาบาลหรือยังอะคะ
1: ประถมแล้วค่ะตามที่แม่สอนเป๊ะๆเลยค่ะ
4: โอ้ยดีมากเลยค่ะนี่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยควรจะรู้จักวิธีการปฐมพยาบาลไว้เพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราเนี่ยเราจะได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ปฐมพยาบาลตัวเองได้แล้วเวลาที่เราเห็นใครที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราก็จะได้ช่วยปฐมพยาบาลให้เพื่อนได้ด้วย
1: พี่ย่าวันนี้ที่หนูบอกอ่ะพี่ย่าจำได้ไหม
0: จำได้สิ
1: ถ้างั้นพี่ย่าจำแล้วนำไปใช้นะ
4: นี่แล้วที่สำคัญนะจ๊ะเวลาเด็กๆจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีสติให้มากแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เลยนะจ๊ะ
1: ค่ะแม่
4: อ่ะป่ะโหเจ็บตัวขนาดนี้เดี๋ยวคุณแม่เดินไปส่งที่บ้านแล้วกันนะโอเคไหมจ้าป่ะป่ะป่ะป่ะเดี๋ยวไปส่งพร้อมกันเลยลูก

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

แต่พี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะสิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวในวันนี้พี่โบจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของสำหรับครอบครัวของเรากันน้องๆสามารถให้ได้ทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เลยนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามันคืออะไรบอกเลยนะคะว่าของชิ้นแรกเนี่ยสำหรับคุณพ่อค่ะและนั่นก็คือกล่องเครื่องมือคุณพ่อถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องเครื่องมือคุณพ่อแกลอนพลาสติกปากกาเมจิกคัตเตอร์อุปกรณ์ตกแต่งสำหรับกล่องเครื่องมือคุณพ่อในวันนี้นะคะน้องๆบอกเลยว่าง่ายมากๆแค่เรามีแกลอนนี่เลยน้องๆสามารถหาแกลอนแบบนี้นะคะได้จากที่บ้านเลยนะต่อมานะคะน้องๆเราจะใช้นี่เลยปากกาเมจิกนะคะในการวาดช่องเพื่อใส่เครื่องมือของคุณพ่อกันค่ะเริ่มจากมาวัดกันก่อนเราจะจุดเอาไว้นะคะแล้วก็ความยาวให้ได้เท่านี้เลยอันนี้พี่โบนะคะอยากจะบอกน้องๆว่าอย่าลืมในการคิดที่จะวางน้ำหนักทั้งสองข้างนะคะให้มันพอดีกันมันจะเป็นการฝึกความคิดแล้วก็การคำนวณของน้องๆด้วยนะคะต่อมาเราจะมาทำช่องใส่ไขควงกันค่ะจริงๆน้องๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องวาดเป็นแค่สี่เหลี่ยมนะคะคนไหนอยากวาดเป็นรูปวงกลมสามเหลี่ยมก็ได้เช่นกันแค่นี้ก็ครบแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวค้อนเนี่ยพี่โบจะใส่ไว้ตรงนี้นี่เลยทีนี้นะคะน้องๆเมื่อทุกคนวาดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปตัดกันค่ะพี่โบจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะคะตัดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะอันนี้เราค่อยๆกรีดน้ำล่องลงไปก่อนนะคะน้องๆอย่าลืมนะคะว่ามันอันตรายมากๆเลยนะถ้าน้องๆทำเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้เจาะรูเสร็จครบเรียบร้อยแล้วจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะน้องๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะทั้งหมดเลยก่อนที่เราจะเอาเครื่องมือคุณพ่อไปใส่กันเนี่ยเราจะต้องตกแต่งกันก่อนนะคะน้องๆเพื่อให้มันเกิดความสวยงามและพี่โบ๊ทก็จะใช้เป็นไหมพรมค่ะในการตกแต่งกับกระดาษสติกเกอร์นี่พี่โบ๊ทจะเอามาพันก่อนอันนี้ตามจินตนาการน้องๆเลยนะคะเลือกสีได้ตามใจชอบเลยด้วย

่วงนี้นะคะพี่บกก็จะพันไหมพรมนะคะเป็นมือจับให้กับคุณพ่อค่ะนี่เลยนะคะทีนี้คุณพ่อของพี่โบ๊ทเนี่ยก็จะมีด้ามจับที่นิ่มมือแล้วล่ะค่ะแบบนี้ทีนี้นะคะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสติ๊กเกอร์แบบนี้เลยพี่โบ๊ทได้ตัดเป็นรูปเอาไว้แล้วติดตรงแกลอนกันค่ะใส่ลงไปได้เลยและตอนนี้แตนพี่โบ๊ทก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่มีที่จับ3สีด้วยแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปใช้อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับกล่องเครื่องมือให้คุณพ่อนะคะนี่เลยเห็นไหมคะน้องๆขั้นตอนการทำก็ง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้น้องๆก็มีของให้คุณพ่อกันเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำกล่องสารพัดนึกกระดาษลังเชือกผ้าเหลือใช้คัตเตอร์กาวขั้นตอนในการทำกล่องสารพัดนึกนะคะน้องๆอันดับแรกเลยให้น้องๆหากล่องกระดาษที่บ้านมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องไซส์ไหนก็ได้เลยนะทีนี้เมื่อทุกคนได้กล่องแล้วนะคะเราจะมาติดก้นกล่องกันแบบนี้เลยนะคะปิดให้สนิทเลยนะทีนี้เราจะมาตัดปากกล่องกันพี่โบจะตัดตรงนี้ออกนะคะให้หมดเลยทุกอันโดยเราจะใช้กรรไกรในการตัดค่ะแต่น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยกันนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะจะได้หน้าตาออกมาแบบนี้เลยนะคะน้องๆขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเมื่อเราตัดปากกล่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาพันเชือกกันค่ะและในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยหยอดกาวลงไปก่อนค่ะเพื่อที่จะทำให้เชือกนะคะแนบสนิทไปกับกล่องนั่นเองตรงไหนที่น้องๆรู้สึกว่าเชือกมันจะหลุดเนี่ยให้น้องๆหยอดกาวลงไปได้เลยนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะพันไปเรื่อยๆค่ะเอาให้เชือกนะคะมีความยาวสูงขึ้นมาเกินครึ่งกล่องนะในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยใช้ความอดทนกันนิดนึงนะคะเราจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าถ้าน้องๆรีบเกินไปนะกล่องของเราจะบุบได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยกับการพันเชือกของพี่โบ๊ทจะได้ออกมารูปร่างแบบนี้เลยนะคะน้องๆแล้วของน้องๆล่ะคะเสร็จกันหรือยังเอ่ยถ้าทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตกแต่งเพิ่มเติมกันต่อเลยนะคะพี่โบ๊ทได้เย็บผ้าออกมานะคะผืนนึงซึ่งมีทรงคล้ายๆกับปลอกหมอนนะเห็นไหมคะว่ามันจะมีช่องเอาไว้ใส่แบบนี้ส่วนตรงก้นมันนะคะนี่ได้เย็บปิดสนิทเรียบร้อยเลยค่ะนี่ทีนี้เราก็เอามาใส่กันแล้วก็ใส่ก้นลงไปก่อนเลยทีนี้เราก็จะคลุมผ้าออกมานะคะใส่ก้นลงไปให้เยอะพี่โบจะเอาปลายผ้าออกมานิดเดียวนะคะให้พอดีกับตัวเชือกประมาณนี้แบบนี้ทุกด้านเลยค่ะน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะได้ใส่ผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเก็บด้านในกันให้ดีๆค่ะให้มันมีความเรียบร้อยมากขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะกับกล่องสารพัดนึกให้คุณแม่ของเราเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆไปตกแต่งกล่องกันต่อค่ะพี่โบนะคะจะใช้เป็นพวกกระดุมกับกระดิ่งนะคะในการตกแต่งกล่องพี่โบก็จะติดกระดุมแบบนี้ลงไปนะคะให้หลากหลายสีเลยจะได้เพิ่มความน่ารักให้กับคุณแม่ของเราพอเราติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทนะคะแต่จริงๆแล้วน้องๆ อาจจะเอาอย่างอื่นมาตกแต่งก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกปัดหรือว่าไหมพรมก็ได้เช่นกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล่องสารพัดนึกของเรานี่พี่โบก็ได้ตกแต่งเข้าไปทั้งหมดเลยเห็นไหมคะนี่แล้วน้องๆตกแต่งกันเสร็จหรือยังเอ่ยบอกเลยนะคะว่าแค่เราตกแต่งเพิ่มเข้าไปนิดนึงเนี่ยคุณแม่ก็จะต้องชอบมากๆอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่าทั้งสวยนะคะและอีกอย่างนึงยังใช้งานได้อีกด้วยกล่องสารพัดนึกของเรานี่นะคะคุณแม่สามารถเอาไปใส่อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นของใช้นะคะหรือว่าของเล่นของเราก็ได้เช่นกัน

และสิ่งประดิษฐ์ทั้ง2อย่างของเราในวันนี้นะคะน้องๆทั้งกล่องเครื่องมือของคุณพ่อและกล่องสารพัดนึกของคุณแม่ทั้ง2อย่างนี้นะคะแค่น้องๆเนี่ยเอาของใช้ในบ้านมาดัดแปลงใหม่เพียงเท่านี้น้องๆก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับของในบ้านของเรานะคะอีกทั้งมันยังใช้ประโยชน์ได้จริงอีกด้วยนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะชิ้นไหนถูกใจพี่โบเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ส่งของเข้ามาให้พี่โบดูแล้วบอกเลยว่าพี่โบได้ดูครบทุกชิ้นแล้วนะคะแล้วชิ้นไหนที่ถูกใจเนี่ยพี่โบได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยเตรียมรอรับที่บ้านได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายเราก็จะได้ออกมาเป็นกังหันแบบนี้เลยนี่เห็นไหมแตนออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบตื่นเต้นมากๆเลยนะคะน้องๆเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ที่พี่โบจะพาน้องๆมาทำเนี่ยก็คือของเล่นค่ะอันแน่ชอบกันใช่ไหมล่ะคะอยากรู้ไหมคะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวรอพี่โบแป๊บนึงนะคือสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ก็คือการเป่าฟองสบู่นั่นเองค่ะน้องๆถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกังหันเป่าโป่งวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำลวดเสียบกระดาษหลอดพลาสติกแก้วน้ำพลาสติกกาวกระมังน้ำน้ำยาล้างจานน้ำตาลดินสอมาเริ่มทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะนี่เลยอันนี้นะคะก็คือตัวกังหันของพี่โบ๊ทเองอันดับแรกเลยนะคะน้องๆให้น้องๆเอาที่ล็อกฝาขวดน้ำมาก่อนค่ะจากนั้นให้ทุกคนนะคะเอาคลิปหนีบกระดาษมาเอาวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำเนี่ยใส่เข้าไปในคลิปนะเอาให้มันไปอยู่ด้านในง้างตัวคลิปนะคะด้านปลายออกมาเราจะเอาหลอดน้ำนะคะแบบนี้ใส่เข้าไปจากตรงท้ายเลยค่ะให้น้องๆตัดออกตามความยาวของตัวคลิปที่เราทำเอาไว้เลยนะคะเด็กๆทีนี้นะคะน้องๆพี่โบจะใช้แก้วน้ำพลาสติกนะคะที่มีความแข็งค่ะเพื่อมาทำเป็นใบพัดให้กับกังหันพี่โบจะใช้คัตเตอร์ค่ะเป็นตัวตัดให้น้องๆ นะคะลองวัดขนาดนะแล้วก็ตัดออกมาได้เลยนะพี่โบก็จะตัดความยาวประมาณนี้เลยเราจะใช้แค่ตรงส่วนกลางแก้วเท่านั้นนะคะแช่นี้เองก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆมาติดกาวเข้าไปกันค่ะให้น้องๆทำกังหันแบบนี้ทั้งหมด8อันด้วยกันพร้อมติดด้วยนะตอนนี้นะคะใบพัดของพี่โบก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปประกอบร่างกันนะคะพี่โบจะพาน้องๆมาเจาะรูที่ก้นแก้วก่อนพี่โบจะใช้ไขควงในการเจาะนะคะแต่น้องๆสามารถให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการเจาะได้นะคะทีนี้เมื่อทุกคนเสร็จแล้วนะคะพี่โบจะพาน้องๆไปติดใบพัดกันค่ะทากาวไปที่ตัวหลอดติดลงไปได้เลยค่ะใบพัดทั้งหมด8ใบนะคะที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้น้องๆมาไล่ติดตรงแกนหมุนตรงกลางเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดใบพัดกังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแบบนี้เลยพอน้องๆหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ไหมคะทีนี้นะคะน้องๆกังหันของเราเนี่ยยังไม่มีฐานรองค่ะดังนั้นพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาทำตัวฐานล็อกกันให้น้องๆเอาสกอตเทปมานะคะแล้วก็วางดินสอไว้ตรงกลางของก้นแก้วแปะเทปใส่ลงไปได้เลยค่ะทีนี้เมื่อแปะเสร็จแล้วเอารูที่เราเจาะไว้ค่ะใส่เข้าไปได้เลยกังหันของเรามันจะหลุดออกมาได้ใช่ไหมคะแบบนี้ให้น้องๆนะคะเอาลูกปัดค่ะหรือว่าดินน้ำมันก็ได้นะมาอุดรูไว้ตรงนี้นะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่หลุดออกมาอ๋อหรือบางคนอาจจะใช้สกอตเทปก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นกังหันแบบนี้เลย

แต่น้องๆรู้ไหมคะว่ากังหันเป่าโป่งของเราเนี่ยยังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงถูกต้องค่ะเรายังขาดน้ำยาฟองสบู่นั่นเองนะคะอันดับแรกนะคะน้องๆเทน้ำเปล่าลงไปก่อนตามด้วยน้ำยาล้างจานทั้งหมด2ช้อนนะคะตามมาด้วยน้ำตาลพี่โบจะใช้ประมาณ1ช้อนค่ะน้องๆทีนี้เราก็จะมาคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะได้ตัวกังหันเรียบร้อยแล้วแล้วก็น้ำยาฟองสบู่ด้วยของน้องๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยแต่แค่นี้ยังไม่พอนะคะกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่2ของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทก็จะพาน้องๆไปทำของเล่นอีกเช่นเคยค่ะและนั่นก็คือลูกแก้วลงหลุมถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำลูกแก้วลงหลุมลังกระดาษกรรไกรกาวปากกาเมจิกขั้นตอนแรกเลยเราจะมาเริ่มจากฐานกันก่อนพี่โบ๊ทก็จะใช้เป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะคะเราจะตัดฐานด้วยกันทั้งหมด2แผ่นนะคะโดยที่ขนาดเท่ากันถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการตัดนะคะขั้นตอนถัดมาเราจะมาทำตัวที่กั้นกันค่ะพี่โบ๊ทจะใช้ความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อกั้นฝั่งซ้ายแล้วก็ขวาเมื่อได้แล้วก็ตัดได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะน้องๆพยายามเอาให้ตรงกับเส้นที่เราวาดเอาไว้นะทีนี้นะคะน้องๆยังเหลือฝั่งบนแล้วก็ล่างนะเราจะทำแบบเดียวกันเลยโดยที่มีความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรเท่ากันเลยค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อประกบบนแล้วก็ล่างทีนี้เราก็จะได้ตัวฐานที่เป็นรูปกล่องแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปติดกาวกันเลยค่ะติดแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยนะที่เราเตรียมกันมาแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะพี่โบก็ได้ทำกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะน้องๆนี่ทีนี้แผ่นที่เราตัดไว้ตอนแรกพอวางลงไปอ่ะมันก็จะจมลงใช่ไหมคะพี่โบจะมาสอนน้องๆทำคานเพื่อรองรับแผ่นนี้กันค่ะเราจะใช้เศษกล่องกระดาษวัด5เซนติเมตรค่ะก็ลากความยาวขึ้นไปเลยพี่โบจะทำคานนะคะโดยที่มีความยาวเนี่ยขนาดเท่ากันทั้งหมด4อันแล้วก็ตัดออกมาก่อนได้เลยแต่เดี๋ยวพี่โบจะทำเพิ่มอีกอันนึงนะคะน้องๆเพื่อวางไว้ตรงกลางของตัวฐานเราค่ะทีนี้เราก็จะมาพับกันนะคะจะทำออกมาเป็นตัว U แบบนี้เลยค่ะง่ายใช่ไหมล่ะคะทีนี้เราไปประกอบลงฐานกล่องกันเลยค่ะจะติดกาวตรงมุมแบบนี้ไว้นะคะทั้งหมดเลย4มุมด้วยกันแล้วตัวนี้นะคะที่เราทำไว้เนี่ยเราจะติดไปตรงกลางเลยค่ะลูกแก้วลงหลุมของเราเนี่ยต้องมีเข่าวงกตใช่ไหมคะเพื่อเป็นกลอุบายในการหลอกล่อคนอื่นนะคะให้มาตกหลุมทางของเราอันดับแรกให้โบจะแบ่งเป็น3เส้นออกมาค่ะเพื่อให้ได้ทั้งหมด4ช่องเราก็มาวาดเป็นอุปสรรคกันพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยลองใช้จินตนาการของตัวเองเลยนะเดี๋ยวพี่โบจะเจาะรูให้น้องๆได้ดูนะคะโดยการเจาะเนี่ยพี่โบจะเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบก็ได้พาน้องๆเจาะรูกันครบเรียบร้อยเลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะเข่าวงกตของเราเนี่ยยังไม่เสร็จเรียบร้อยดียังขาดตัวเข่าวงกตตัวที่เป็นแท่นนะคะแบบนี้เดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆเอากล่องกระดาษเนี่ยที่เหลืออยู่มาตัดแล้วก็ติดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยค่ะแล้วเราก็จะแปะลงไปแบบนี้น้องๆทำแบบนี้นะคะจนครบกับที่เราวาดเอาไว้เลยนะแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทด้วยนะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ติดเข่าวงกตเสร็จเรียบร้อยแล้วเกมลูกแก้วลงหลุมของเรานะคะก็ใกล้จะเสร็จเต็มที่แล้วแต่เรายังขาดจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็จุดจบค่ะนี่เพื่อจะใช้ปากกาเมจิกนะคะเขียนลงไปได้เลยทีนี้เกมลูกแก้วลงหลุมของเราก็เอาไปประกอบกันได้แล้วค่ะเหมือนแตนออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับของเล่นทั้ง2ชิ้นของเราในวันนี้น้องๆชอบกันไหมคะถ้าน้องๆชอบกันนะคะอย่าลืมเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนกันบ้างนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ MyHidden Channel ค่ะถ้าของชิ้นไหนถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยส่วนสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูสิ่งประดิษฐ์เนี่ยพี่โบ๊ทได้เห็นหมดแล้วนะอยากจะบอกว่าน้องๆทำสวยกันทุกคนเลยล่ะค่ะ

อนนี้พี่โบ๊ทก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วเตรียมรอรับกันได้เลยแล้วในวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่8เพลงแน่เกยเพลงช่วยคุณยายทำฟาร์ม

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแน่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเรือใบ THA 48และพระราชทานรางวัลการแข่งขันเรือใบในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณเขื่อนราชบัลลังก์จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้เวลา 10:12 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณเขื่อนราชบัลลังก์อำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเรือยนต์พระที่นั่งจากท่าเรือไปยังจุดปล่อยตัวบริเวณหน้าทางเข้าประตูกุ้ยหลินเมืองไทยเขื่อนราชประภาในการกดตราลมปล่อยตัวนักกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติจำนวน68ลำบนเรือใบ THA 48แบ่งเป็น3ประเภทได้แก่ประเภทที่1 Optimist เรือใบขนาดเล็กเล่นคนเดียวอายุไม่เกิน15ปีประเภทที่2 Ultra 4และ Ultra 6เรือใบขนาดเล็กเล่นคนเดียวสำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่ประเภทที่3 Far East 78เรือใบประเภททีมโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเรือใบประเภททีม Far East 20H หมายเลขใบเรือ THA 48ในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติร่วมกับนักแล่นเรือใบอีก6คนในจำนวนนี้มีนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยร่วมด้วยนักแล่นใบ6คนประกอบด้วยนางสาวนพก้าวภูลพัฒน์เรือตรีนัทบุตรมารสีจ่าเอกทนายนันปฏิพิพิธนจ่าเอกหญิงนิชาภาไหววัยจ่าเอกนาวีธรรมสุนทรและมิสซิสมาราเกอร์อักเนสฟันแวนคาเดนจากบริเวณหน้าทางเข้าประตูกุ้ยหลินเมืองไทยซึ่งเป็นจุดสตาร์

ฐไปยังบริเวณหน้าเขื่อนรัชประภาซึ่งเป็นจุดฟินิชระยะทาง4ไมล์โดยทรงทำหน้าที่สกิปเปอร์หรือผู้บังคับเรือทรงบังคับหางเสือเรือใบด้วยพระองค์เองซึ่งหางเสือเรือมีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำทางและควบคุมการเคลื่อนที่ของเรือทรงนำทักษะด้านการคำนวณทิศทางลมและน้ำมาปรับใช้เพื่อบังคับหางเสือเรือให้ไปในทิศทางที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วสกิปเปอร์เป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ควบคุมทิศทางและความเร็วของเรือรักษาสมดุลของเรือให้เหมาะกับสภาพลมและคลื่นต้องใช้ทักษะในการวางแผนและตัดสินใจสามารถวิเคราะห์ทิศทางและความแรงของลมเพื่อเลือกมุมแล่นใบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมีทักษะในการประเมินสภาพอากาศและความเสี่ยงในการแล่นใบซึ่งต้องใช้ทักษะในการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีและยังเป็นผู้ประสานการทำงานของลูกเรือทุกคนให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพท่านที่ชนพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเรือใบของไทยโดยทรงเป็นนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยทรงนำทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาเรือใบประเภทเรือคิวโบ๊ทรุ่น SSL 47ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33จากการที่ทรงรับปริชาสามารถด้านกีฬาเรือใบจึงทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬาเรือใบมากขึ้นการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติในวันนี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่กระทรวงพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.กองทัพเรือและสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569สำหรับเขื่อนรัชประภาเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวมีความจุอ่างเก็บน้ำประมาณ 5,639 ล้านลูกบาศก์เมตรสันเขื่อนมีความกว้าง12เมตรยาว761เมตรและมีความสูงจากฐานราก94เมตรจากเก็บน้ำเพื่อการชลประทานสนับสนุนการเพาะปลูกพืชหน้าแล้งบรรเทาปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำและเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญอีกทั้งยังมีทัศนียภาพงดงามจนได้รับการขนานนามว่ากุ้ยหลินเมืองไทยนอกจากนี้ได้จัดการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2569 และการฝึกอบรมโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2569 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่เขื่อนราชประภาและบริเวณใกล้เคียง3อำเภอได้แก่อำเภอบ้านตาขุนอำเภอพนมและอำเภอคีรีรัตนิคมได้เรียนรู้และฝึกฝนกีฬาเรือใบควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตทางด้านระเบียบวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาพร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นนักกีฬาเรือใบระดับชาติและนานาชาติในอนาคตมีผู้เข้าร่วมโครงการรวม240คนเวลา 16:13 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาซึ่งเขื่อนรัชประภาสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ5ธันวาคม2530และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกพุทธศักราช2531โอกาสนี้ทอดพระเนตรห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งมีอุปกรณ์ระบบควบคุมและเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าโดยติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด80เมกะวัตต์จำนวน3เครื่องมีกำลังผลิตติดตั้งรวม240เมกะวัตต์ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ554ล้านหน่วย
การส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งแรงดัน230กิโลโวลต์2วงจรจากสถานีลานไกไฟฟ้าเขื่อนราชประภาไปยังสถานีลานไกไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีและส่งต่อไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆเพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของภาคใต้ทั้งยังมีการส่งจ่ายแรงดัน115กิโลโวลต์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเขตอำเภอบ้านตาขุนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและภาคเศรษฐกิจเวลา 16:41 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารพระพลาเขื่อนราชประภาทอดพระเนตรนิทรรศการชุด 48 พรรษาพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยแรงบันดาลใจแห่งชาติที่ร้อยเรียงเรื่องราวพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระคู่บารมีองค์ราชันพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงปฏิบัติเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งทรงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาด้วยทรงพระราชวิริยะอุตสาหะทรงเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจแก่ประชาชนและเยาวชนไทยหันมาออกกำลังกายและใส่ใจดูแลสุขภาพทั้งนี้กฟผ.ยังจัดแสดงนิทรรศการเขื่อนราชประภาแสงสว่างแห่งราชอาณาจักรนำเสนอประวัติความเป็นมาของเขื่อนราชประภาเพื่ออำนวยความประโยชน์ด้านชลประทานการผลิตไฟฟ้าบรรเทาอุทกภัยและส่งเสริมอาชีพการประมงเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2525แล้วเสร็จในเดือนกันยายนปี2530โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานชื่อเขื่อนมีความหมายว่าแสงสว่างแห่งราชอาณาจักรหรือ Light of the Kingdomโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยประเภทออปติมิสชายออปติมิสหญิงออปติมิสอายุต่ำกว่า12ปีอิลกาโฟและอีซิกซ์และพระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติจำนวน74รายนอกจากนี้ได้พระราชทานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เบอร์5ขนาดกำลังผลิต50กิโลวัตต์และรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน1คันแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งกระทรวงพลังงานและกฟผ.น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลพระราชทานชุดนักเรียนเบอร์5จำนวน 3,200 ชุดแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่รอบเขื่อนราชประภาจำนวน12แห่งและพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติจำนวน30รายก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงปลูกต้นเขี้ยมพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีไว้เป็นที่ระลึกโดยมีราษฎรจำนวนมากทั้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ข้างเคียงไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วยความปลื้มปิติและต่างเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญตลอดสองข้างทางที่รถยนต์พระที่นั่งแล่นผ่าน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 น.พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ในเวลา 7:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพยุตวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป

เรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ณวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงวิชาการการเพิ่มประสิทธิผลโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์วันนี้ที่โรงแรมเฮลท์แลนด์รีสอร์ทแอนด์สปาพัทยาจังหวัดชลบุรีนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงวิชาการการเพิ่มประสิทธิผลโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยมีนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและนายชพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้การต้อนรับโครงการดังกล่าวจัดโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคม2569มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพระราชดำริเข้าร่วมประชุม250คนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีประสิทธิผลให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทของพื้นที่เรียนรู้กระบวนการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลตามแนวพระราชดำริคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานการบูรณาการระหว่างพื้นที่ของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคาจังหวัดกำแพงเพชรและการจัดแสดงผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์แปรรูปผักบุ้งทะเลจากโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้อ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีสะท้อนผลการน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่และชุมชนรวมถึงการศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบประกอบด้วยศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีคูโบต้าฟาร์มจังหวัดชลบุรีและศูนย์การเรียนรู้เกษตรวิถีใหม่จังหวัดชลบุรีเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานโครงการพระราชดำริและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายหมู่ในที่โครงการหลวงครั้งที่10ทับ2569วันนี้ช่วงเช้าณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารหมู่ในที่โครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายหมู่ในที่โครงการหลวงครั้งที่10ทับ2569และผ่านระบบออนไลน์มีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิติดตามความก้าวหน้าของสถานีวิจัยการเกษตรพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันมีการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานราษฎรได้รับผลประโยชน์กว่า710ครัวเรือนรวมถึงมีการส่งเสริมการทดสอบพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกใหม่สำหรับเป็นทางเลือกในการต่อยอดอาชีพของราษฎรและติดตามความพร้อมการจัดงานโครงการหลวง57ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบการรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเบอร์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงรวมถึงพระราชทานแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ต่างๆจนเกิดเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงโดยภายในงานมีการเผยแพร่ความสำเร็จของการพัฒนาตามแนวพระราชดำริการจัดแสดงผลผลิตผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงและภาคีเครือข่ายในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกรกฎาคม2569โดยมีคณะทำงานอาสาสมัครหัวหน้าหน่วย

ิบัติงานของมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานสนับสนุนเข้าประชุมเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาตลอดจนการนำไปสู่วิธีการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อให้เกิดนวัตกรรมการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราษฎรอย่างยั่งยืนเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงอย่างมีประสิทธิภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นจังหวัดนครนายกคณะพฤติศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทเนชั่นกรุ๊ปไทยแลนด์จำกัดมหาชนร้านอาหารบ่อทองบุรีจังหวัดชลบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดตาลล้อมวัดคลองมือไซจังหวัดชลบุรีวัดเสนาสนารามวัดอินกัลยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดดงชะพลูวัดวิจิตรารามวัดถ้ำชาดาวันจังหวัดพิจิตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์เท่านั้นบทสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพียงแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 14:30 น.บริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสทรีจำกัดครอบครัวเลิศชัยสุวรรณและสมาคมบริทันตวิทยาแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดป่าศรีภูทอกจังหวัดเลยวัดมหาชัยวัดสว่างดุสิตวัดกลางวาปีปทุมวัดบรบือสรารามวัดบ้านหนองคูใหญ่วัดสังทองวรารามจังหวัดมหาสารคามและวัดสุทธารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.เครือข่ายสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยในกุลชาติพวงงามและคณะบริษัทสินแพทย์จำกัดและองค์การจัดการน้ำเสียได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทธิวรารามวัดบรมสถนวัดลุ่มเจริญศรัทธากรุงเทพมหานครวัดพระแก้ววัดเจดีย์หลวงวัดสีถ้อยวัดห้วยส้มวัดดินดำจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสถาปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทชัยรัชการกรุงเทพจำกัดสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรม

มศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลศรีสุขจังหวัดอุบลราชธานีคณะประชาชนตำบลบ้านกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลฉลุงจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอมจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1เทศบาลตำบลห้างฉัดจังหวัดลำปางคณะผู้บริหารครูและสามเณรนักเรียนโรงเรียนกิตติยารามวิทยาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดอ่างทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนวัดช่างทองบุญบำรุงราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจกระทรวงยุติธรรมและโรงเรียนบางแม่ไม้รัฐราชรังสฤษฎิ์จังหวัดสุพรรณบุรีท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรุงเทพมหานครคณะประชาชนตำบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลฉลุงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอมอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลห้างฉัดอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางโรงเรียนพระขนงพิทยาลัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต2มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมโรงเรียนวัดช่างทองบำรุงบุญบาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสุดพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตและทุพพลภาพจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดกราบประกรมหม่อมให้นันลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาดังนี้ณบ้านเลขที่60ทับ252หมู่10ตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารญาณพัฒน์โคตรสาขาสังกัดกองพลทหารราบที่2กรมทหารราบที่3กองพลทหารราบที่3เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดในพื้นที่ปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ
และณบ้านเลขที่43หมู่11ตำบลในเมืองอำเภอพิมายเชิญสิ่งของพระราชทานมาให้แก่ครอบครัวพลทหารนรินทร์เงาไพรสังกัดกองพลทหารราบที่2กรมทหารราบที่3กองพลทหารราบที่3ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดในพื้นที่

สัตตะโสมอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากรุงเทพมหานครการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: อ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆเดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีนะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันกินแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยว่าอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มะ
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลบบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกมาให้ลูกหลานเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโหเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่หรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเอ็งจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยานะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: ายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินทร์สมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: เร็วเข้าแม่ง

ศิลปินนักเปียโนเวลาเขามาทัวร์ต่างประเทศเขาก็จะเอาช่างแต่ละประเทศไปเป็นสวีทให้แล้วก็บางคอนเสิร์ตเนี่ยนักเปียโนไม่สามารถที่จะเล่นจบคอนเสิร์ตได้เพราะช่างทำเปียโนไว้ไม่ดีที่เอาเปียโนมาแล้วก็ผมไปปรับให้ที่มีชื่อเสียงมาประเทศไทยก็อย่างสตีวี่วันเดอร์ครับผมฮิรันสุขจิตครับเป็นช่างเปียโนมา20กว่าปี

ถ้าพูดจริงๆแล้วงานที่ภูมิใจมากที่สุดที่สนใจนะครับภูมิใจทุกครั้งครับหลายท่านครับระดับโลกทำแล้วก็ทุกคนก็ชื่นชมแต่ว่าที่ประทับใจมากที่สุดคือตอนไปทำที่เวียงจันทร์ไปทำให้ศิลปินมิสเตอร์ทีโอลิเย่ซึ่งเป็นแสดงคอนเสิร์ตที่เวียงจันทร์แล้วผมไปปรับเป็นโอให้พอท่านเล่นจบเนี่ยท่านเรียกหาเราเป็นคนแรกซึ่งไม่สนใจบุคคลท่านอื่นเลยเรียกหาเราเพื่อแสดงความขอบคุณว่าเราทำโนให้เล่นออกมาแล้วดีและจบคอนเสิร์ตอย่างสวยงามอันนี้เป็นความภาคภูมิใจที่เราได้จากการตั้งใจทำงานของเราที่เราทำให้ได้มาตรฐานที่เราเรียนมา

การเป็นช่างนี่ในส่วนตัวนะชอบดนตรีชอบร้องเพลงชอบเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กหลังจากที่เราเรียนจบปวสอิเล็กทรอนิกส์ที่เชียงใหม่แล้วเนี่ยดังนั้นอาชีพแรกในบริษัทสยามบริการคือซ่อมอิเล็กทรอนซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่เราชอบอยู่แล้วแต่บังเอิญว่าบริษัทมีอาจารย์มาจากญี่ปุ่นชื่ออาจารย์ซูซูกิมาสอนและเทสช่างเปียโนเพื่อคัดเลือกไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นผมก็เลยมาเพราะว่าเราซ่อมอิเล็กทรอนมานานๆแล้วเราเข้าใจระบบรู้ระบบหมดแล้วเนี่ยชักเริ่มเบื่อทำให้เราอยากเรียนรู้ว่าเปียโนเนี่ยมีอะไรดีผมก็เลยต้องเลือกเอาระหว่างเปียโนกับอิเล็กทรอนิกส์ความแตกต่างระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้าคืออิเล็กทรอนกับเปียโนคือเครื่องดนตรีอะคูสติกที่เรียกว่าดนตรีธรรมชาติเนี่ยกลไกการทำงานต่างๆเนี่ยจะคนละระบบเปียโนเป็นระบบแมคานิกเป็นกลไกธรรมชาติทั่วไปแต่อิเล็กทรอนิกส์มันเป็นเครื่องผลิตความถี่มาจากวงจรไฟฟ้าจะแตกต่างกันเลยที่อาจารย์มาสอนนั่น7วันก็เรียนทั้งหมด10กว่าคนสรุปก็คือได้รับเลือกไปมีผมกับเพื่อนตอนที่ไปเรียนที่ญี่ปุ่นความสามารถที่เราทำงานเนี่ยมันผ่านจูเนียร์คอร์สเขาอาจารย์ก็เลยให้สอบก็สอบผ่านจูเนียร์คอร์สก็ต้องเรียนซีเนียร์คอร์สต่อจบซีเนียร์คอร์สมาก็สอบผ่านแต่ว่าเพื่อนกันด้วยระยะเวลาที่ไม่ครบ3เดือนคือไม่ครบคอร์สของเขาเนี่ยเพื่อนก็เลยสอบไม่ผ่านเราโชคดีที่มีพื้นฐานความรู้ด้านการฟังเสียงจากที่เราเรียนดนตรีมาตั้งแต่เด็กมันทำให้หูเราแยกแยะเสียงได้ดีกว่าคนอื่นขออธิบายเพิ่มเติมคำว่าจูเนียร์คอร์สกับซีเนียร์คอร์สนิดนึงครับจูเนียร์คอร์สเนี่ยเป็นการฝึกตั้งเสียงเปียโนโดยใช้เครื่องวัดเสียงแต่ซีเนียร์คอร์สเนี่ยเป็นการฝึกตั้งเสียงโดยใช้หูเป็นการฟังเสียงโดยใช้หูอย่างเดียวซึ่งมันก็จะยากไปอีกขั้นหนึ่งแต่ระดับซีเนียร์ก็ยังไม่ละเอียดเท่ากับที่จะต้องมาจูนระดับแกรนเปียโนขึ้นไประดับแกรนเปียโนเนี่ยสเกลทางด้านดนตรีคือเรื่องเสียงเนี่ยจะละเอียดมากขึ้นการผิดเพี้ยนเนี่ยจะนิดหน่อยก็จะฟังออกแล้วเมื่อจบจากญี่ปุ่นแล้วกลับมาทำงานได้จนถึงระยะเวลาหนึ่งทางบริษัทก็ทำมีนโยบายที่จะให้ผลิตช่างผมก็เริ่มสอนช่างเมื่อปลายปี28เมื่อทำงานมาถึงจุดหนึ่งในบริษัทเนี่ยจึงอยากจะเปลี่ยนแปลงไปทำงานอย่างที่เราต้องการผมก็เลยต้องเปลี่ยนตัวเองมาทำเปียโนโดยเฉพาะเพราะว่าผมเสียดายความรู้ที่ข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนมาแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมันก็จะเสียไป

หลักยึดถือในการทำงานก็ซื่อสัตย์สามารถและขยันถ้าเราไม่ซื่อสัตย์และเราไม่มีความสามารถในการทำงานอย่างแท้จริงแล้วก็ถ้าเราไม่ขยันไม่อดทนนะงานเราก็จะไม่ดีที่สุดเท่าที่เราอยากจะทำเราต้องการสร้างผลงานให้ดีที่สุดที่นักเปียโนระดับโลกเขายอมรับก็เพราะว่ามาตรฐานการทำงานของเราที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาแล้วก็มาตรฐานเดียวกันเนี่ยคนที่รู้จักก็จะให้การยอมรับและไว้ใจการทำงานต่อวันของผมเนี่ยจะรับงานเต็มที่ไม่เกิน2งานแต่ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะเหลืองานเดียวเพราะว่าจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำแบบสบายๆรีบทำมันก็จะไม่งานก็จะไม่ค่อยดีถ้าเรามุ่งเน้นเรื่องการเงินให้มีรายได้มากขึ้นเนี่ยมาตรฐานการทำงานก็จะตกต่ำลงเหมือนเราเปรียบเขา

การดำเนินธุรกิจในเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องเปียโนเนี่ยยากง่ายเรื่องของงานเนี่ยไม่แตกต่างกันครับแต่ว่าทำเองเนี่ยมันได้อย่างที่เราตั้งวัตถุประสงค์ไว้ก็คือเราต้องการสร้างผลงานให้ดีที่สุดตามที่เราเรียนมาคนที่เรียกใช้บริการเราก็จะเป็นนักเปียโนมือระดับอาชีพเป็นอาจารย์มืออาชีพซึ่งจะรู้จักแล้วก็เชื่อถือและไว้ใจเราซึ่งชื่อเสียงก็จะค่อยๆเป็นที่รู้จักเพราะว่าครูอาจารย์สอนเปียโนต่างๆก็จะแนะนำลูกศิษย์ก็จะแนะนำต่อๆกันไปจนเป็นที่รู้จักทั่วประเทศ

การตั้งด้วยเครื่องนี่นะครับซึ่งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยความละเอียดในการวัดเสียงเนี่ยมันก็ไม่ 100% มาตรฐานของช่างจูนที่ใช้เครื่องวัดจะได้แค่ 80% สำหรับเด็กๆไม่มีปัญหาแต่สำหรับนักเปียโนมืออาชีพไม่โอเคยังเพี้ยนอยู่สำหรับเขาการตั้งเสียงด้วยหูเนี่ยสเกลทางดนตรีคู่เสียงทางด้านดนตรีเนี่ยมันจะละเอียดแล้วก็เข้ากันได้เกือบ 100% คือ 90% นี่คือความแตกต่างของมาตรฐานของเสียง

ผมใช้คำว่าปรับเสียงทั่วไปเขาจะเรียกว่าจูนที่จริงแล้วการจูนหรือการตั้งสายเนี่ยมันเป็นขั้นตอนหนึ่งของการปรับเสียงการปรับเสียงเปียโนที่ผมหมายถึงก็คือการปรับตั้งสายเรียกว่าทูนนิ่ง2ก็คือการปรับกลไกเรียกว่าเรโคเรชั่นการปรับแต่งเสียงเรียกว่าการวอยซิ่งรวมทั้งหมดเนี่ยผมเรียกว่าปรับเสียงเปียโนทำให้เสียงเปียโนเพราะไม่เพราะเนี่ยไม่อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่ตั้งสายอย่างเดียวเพราะว่าอย่างที่2จะประกอบด้วยการปรับแต่งกลไกอย่างเช่นยกตัวอย่างหัวคอนนะฮะถ้ามันเคยข้อสายตรงแล้วพออากาศมันชื้นมันแห้งไม้มันหดมันเปลี่ยนรูปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเคาะเบียดๆไปได้นิดหน่อยเสียงก็จะเปลี่ยนละแล้วก็การไวซิ่งก็คือหัวคอนสักหลาดที่ทำจากขนแก่เนี่ยพอมันเล่นไปมากๆมันแข็งขึ้นเนี่ยเสียงมันก็จะไม่เพราะละดังนั้น2ส่วนเนี่ยสำคัญต่อเรื่องเสียงมากถ้าเราทำครบ3องค์ประกอบก็คือ tuning regulation และ voicing เสียงเปียโนก็จะออกมาได้ไพเราะแล้วก็กลมกลืน

เปียโนอาร์ทังอัมไพร์และแกรนเปียโนต้องการการปรับเสียงเหมือนกันแต่ว่าแกรนเปียโนซ่อมยากกว่าเพราะว่ามีความละเอียดมากขึ้นในเรื่องหลักการนี่ไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่อัพไรท์เปียโนแนวตั้งนี่จะมีคุณภาพของเสียงกับความปราณีตละเอียดอ่อนในเรื่องของกลไกเนี่ยจะน้อยกว่าแกรนเปียโนดังนั้นเสียงที่ออกมาเนี่ยเวลามันจะเพี้ยนนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็จะแยกแยะไม่ค่อยชัดเจนสำหรับคนที่ไม่ชำนาญในการฟังแต่ถ้าแกรนเปียโนเนี่ยจะมีกลไกที่ละเอียดซับซ้อนมากกว่าแกรนเปียโนเนี่ยมีเสียงที่ดังกว่าดังนั้นเสียงที่ออกมามันก็จะชัดเจนไม่ว่าจะถูกหรือผิดเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนคือวัตถุประสงค์ในการออกแบบกลไกของเปียโนเนี่ยวัตถุประสงค์หลักเลยเนี่ยที่ตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยเขาคิดกันมาเนี่ยก็เพื่อให้การทำงานของกลไกเนี่ยเร็วที่สุดเพื่อให้ตอบสนองนิ้วของเราตามนิ้วของเราเลยนิ้วเรากด10ครั้งค้อนก็จะต้องเคาะสาย10ครั้งแต่เปียโนอัพไรท์เนี่ยเล่นรัดถ้าเราปักไม่ดีเล่นไม่ดีเนี่ยกด10ครั้งมาจะดังแค่8ครั้ง7ครั้งอะไรเงี้ยส่วนแกรนเปียโนเนี่ยใช้แรงโน้มถ่วงของโลกช่วยเนี่ยมันก็เลยทำงานได้เร็วกว่าแล้วก็การออกแบบก็เลยประณีตละเอียดอ่อนมากกว่า

ปียโนของลูกค้าเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันไม่แน่ไม่นอนเพราะว่าบางบ้านไม่เคยรักษาเปียโนเนี่ยมันก็จะเสื่อมโทรมมากเป็นพิเศษเช่นมีน้ำเข้าหนูเข้าไปกัดอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องดูเป็นกรณีไป

ก็สำหรับเปียโนที่ใช้ตามบ้านเนี่ยอันดับแรกก็คืออยากให้เจ้าของเนี่ยรักเปียโนมากขึ้นอีกหน่อยเพราะว่าบางบ้านเนี่ยผมไปเนี่ยไม่เคยเช็ดไม่เคยทำความสะอาดเลยที่ฝุ่นเพียบอันนี้แค่ผิวภายนอกผมไปผมต้องไปเช็ดไปขัดไปถูให้เขาใหม่นะก็คืออันดับแรกก็คืออยากให้ใส่ใจกับเรื่องเปียโนให้เห็นคุณค่าของเปียโนเพราะเปียโนนี่มีอายุการใช้งานมากกว่าชีวิตของเราดังนั้นคือการดูแลเปียโนในเบื้องต้นก็คือ1ดูแลทำความสะอาดภายนอกคีย์บอร์ดก็ใช้ผ้าแห้งเช็ดส่วนภายในเนี่ยก็เรียกช่างเปียโนที่เป็นช่างจริงๆเนี่ยไปดูแลปรับแต่งแล้วก็ทำความสะอาดปีละครั้งอย่างน้อยแล้วก็ควรจะต้องดูหนูแมลงสาบในเปียโนหน่อยว่ามีไหมแล้วก็แมงกินผ้าซึ่งเราจะไม่ค่อยเห็นตรงนี้เราต้องป้องกันโดยใช้กระบูลเอาไปแขวนด้านในส่วนการระวังรักษาอื่นๆเนี่ยก็อย่าให้น้ำหกอย่าเอาของไปวางบนเปียโนมันจะทำให้เกิดเสียงรบกวนได้ทำให้สีเปียโนเสียได้เพราะว่าเปียโนจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ6เดือนเสียงก็จะเปลี่ยนแล้วเพราะว่าด้วยสภาพอากาศของบ้านเราเนี่ยจากเย็นไปร้อนจากร้อนไปเย็นเนี่ยมันจะทำให้เปียโนเสียงเพี้ยนดังนั้นอย่างน้อยเนี่ย6เดือนก็ควรจะให้ช่างไปดูถ้าเราไม่เรียกเลยเนี่ยจะชินอยู่กับเสียงเพี้ยน

การเลือกซื้อเปียโนก็มีอยู่2ประเภทนะครับเปียโนใช้แล้วกับเปียโนใหม่เปียโนใหม่เนี่ยเลือกไม่ค่อยยากเพราะเขามีตัวอย่างให้เราได้ไปลองเล่นดูแล้วเราก็ไปลองเล่นดูว่าเราชอบยี่ห้อไหนหลังไหนซึ่งเปียโนแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นเสียงมันจะไม่ค่อยเหมือนกันครับดังนั้นก็ต้องไปเลือกต้องไปลองเล่นก่อนทีนี้ถ้าเปียโนประเภทใช้แล้วสำคัญอันดับแรกเลยต้องไปลองแล้วต้องไปดูไปเปิดดูข้างในหน่อยว่าสภาพมันโซมไหมมันเก่ามากไหมและเสียงมันเป็นยังไงแต่สำหรับเปียโนมือสองเนี่ยจะยากในเรื่องของการแยกแยะเสียงว่าเปียโนที่เสียงดีเป็นปกติกับตัวโครงสร้างของเปียโนที่มีปัญหาเนี่ยเสียงมันจะไม่เหมือนกันคนไม่ใช่เป็นช่างเนี่ยจะฟังไม่ค่อยออกเพราะมันมีเสียงเหมือนกันแต่ว่าความกังวานเสียงไม่เท่ากันเพราะว่ามีเปียโนมือสองนี่มันจะเราจะไม่สามารถแนะนำให้ได้ตลอดเวลาเพราะว่ามันไม่ค่อยดีคือ 50% เนี่ยเปียโนมีปัญหาเข้าถึงขายออกมาและส่วนที่ไม่มีปัญหาคือลูกค้าเขาขายเพราะเปลี่ยนเครื่องใหม่เนี่ยก็มีแต่ว่าเราก็ต้องไปเลือกหาเอา

คนที่อยากเป็นช่างเปียโนเนี่ยควรจะชอบในการเล่นดนตรีเป็นอันดับแรกครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่ทำให้เข้าใจในเรื่องของการปรับเสียงเปียโนได้ดีดนตรีสำหรับผมเนี่ยมีความสำคัญจะช่วยพัฒนา IQ แล้วก็ EQ ทำให้การเรียนอื่นๆหรือเรียนวิชาสามัญทั่วไปเนี่ยจะสามารถเรียนได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้เรียนดนตรีที่ญี่ปุ่นเนี่ยพ่อแม่เด็กเขาให้เรียนลูกเรียนดนตรีทุกป้าเลยนะสังเกตดูว่าเด็กญี่ปุ่นเนี่ย IQ เฉลี่ยสูงกว่าบ้านเราเครื่องดนตรีทั้งหมดที่หัดเรียนด้วยตัวเองก็เป็นเมาส์ออร์แกนครับหลังจากนั้นก็มาหัดคลุยจากคลุยก็ไปเป่าแซกโซโฟนวงดุริยางที่โรงเรียนหลังจากนั้นก็หัดเล่นกีตาร์2ก็คือควรจะชอบงานซ่อมงานช่างคือต้องมีนิสัยช่างจึงจะทำได้ดีเพราะว่าถ้าใจไม่รักจริงๆก็จะไม่อดทนพอที่จะสามารถจะทำงานได้ออกมาดีครบถ้วนครับ

การทำงานของช่างเปียโนเนี่ยในหลักการแล้วซ่อมไม่ยากแต่ในทางปฏิบัติแล้วเมคานิกเนี่ยการเรียนรู้ความเข้าใจที่เราจะเข้าใจมันเนี่ยไม่ค่อยยากแต่ว่าทำให้ดีทำยากกว่าเพราะว่ายากในเรื่องของความเป็นศิลปะด้านความละเอียดอ่อน

อายุการทำงานในอาชีพนี้ของผมก็เริ่มตั้งแต่ปี28จนปัจจุบันก็30กว่าปีละความฝันสุดท้ายเนี่ยก็คืออยากมีโรงเรียนสอนช่างเป็นโนอยากผลิตช่างที่ได้มาตรฐานเพราะว่าบ้านเราไม่มีสถาบันสอนโดยตรงช่างเป็นโนเทคนิคที่เรียนมาจริงๆเป็นเรื่องเวลาเนี่ยปัจจุบันก็ประมาณสัก20คนมั้งฮะแต่ว่าใครจะทำผลงานออกมาครบถ้วนอันนั้นก็แล้วแต่บุคคล

สิ่งที่เราตั้งใจทำเนี่ยต้องบอกว่าเราต้องการให้ทุกคนมีความสุขที่สุดเวลาเขาซ้อมเนี่ยเราก็จะนั่งดูว่าเขาเล่นออกมาแล้วดีไหมโอเคไหมหมายถึงเป็นโอที่เราทำกันนะเราก็จะคอยแก้ไขถ้าศิลปินยังอยากจะให้ปรับแต่งเพิ่มเติมนักดนตรีนักเปียโนเนี่ยหน้าที่ผมไปทำให้ท่านเนี่ยท่านก็จะมีความสุขหลังจากที่แสดงเสร็จเพราะเราก็ถือว่าได้ความสุขได้รับความสุขจากความสุขของที่เห็นคนอื่นมีความสุขด้วยครับมันเหมือนกับปิดทองหลังผ้าครับเป็นความสุขที่หาไม่ได้แล้วก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันว่ามันมีความสุขแบบไหน

แล้วก็ยังอยากจะเป็นนักดนตรีเมืองเข้าเหมือนกันคิดถึงแล้วก็อยากจะเล่นอยู่เสมอครับแต่ในที่สุดก็ย้อนมาถึงดูตัวเราเองว่าเราทำอาชีพเนี้ยเราทำได้ดีที่สุดแล้วแล้วเราเหมาะที่สุดแล้วเราก็มีความสุขที่สุดแล้วที่จะอยู่ในจุดนี้มากกว่า

็เรื่องดนตรีเนี่ยอยากจะบอกผู้ใหญ่ในบ้านเราครับให้เห็นคุณค่าและความสำคัญการเรียนดนตรีอย่างที่พูดไปแล้วว่ามันช่วยพัฒนาสมองคือพัฒนา EQ IQ ให้กับเด็กๆดังนั้นเนี่ยการส่งเสริมให้ลูกเรียนดนตรีเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยที่จะทำให้ลูกหลานของเราเนี่ยคิดได้คิดเป็นแล้วก็ถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่สนับสนุนเนี่ยเด็กก็จะขาดโอกาสตรงนี้ไปดังนั้นอยากให้

ผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ของโรงเรียนต่างๆเนี่ยอยากให้มีโครงการส่งเสริมการเรียนดนตรีให้มากขึ้น

าเกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะ

0: มลองสังเกตไทม์โค้ดที่อยู่ตรงขอบจอข้างล่างนี้นะคะไทม์โค้ดเป็นเครื่องมือบอกเวลาในวิดีโอโดยจะบอกข้อมูลเป็นหลักชั่วโมงนาทีวินาทีและเสี้ยววินาทีโดยที่ตัวเลขนี้จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วยิ่งถ้าดูหลักสุดท้ายนะคะที่เป็นหลักเสี้ยววินาทีเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขวิ่งไปเร็วมากพอเราเห็นเวลาวิ่งไปเร็วเป็นรูปธรรมแบบนี้อบันก็เลยนึกถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างตัวเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสภาพของสมองค่ะคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะชนวนของปัญหาโรคสมองเสื่อมอยู่ที่ไหนมีวิธีการป้องกันไหมแล้วถ้าเกิดว่าคนรอบข้างของเราเนี่ยอย่างเช่นเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นญาติของเราที่อยู่ในภาวะสมองเสื่อมจะมีวิธีการรักษาอย่างไรได้บ้างเราจะเข้าใจเขาได้ดีขึ้นอย่างไรอาบันวันนี้มีคำตอบค่ะเราจะไปคุยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคาวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะสาเหตุของการสูญเสียความทรงจำในผู้สูงอายุนี้เกิดจากอะไรอะคะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากโรคสมองเสื่อมนะคะก็คือจะมีผลต่อเรื่องของความจำความคิดเชิงเหตุผลหรือหลายๆเรื่องแล้วก็ส่งผลถึงเรื่องของความจำได้นะคะ
0: ทำไมถึงเกิดขึ้นในผู้สูงอายุอะคะ
1: ส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุก็จะมีความเสื่อมของร่างกายนะคะโดยเฉพาะสมองจะมีการเสื่อมลงพวกเซลล์ต่างๆเหมือนกับจะมีการตายมากขึ้นแล้วก็ทำให้เนื้อสมองเนี่ยฝ่อลงได้ก็จะทำให้เกิดโรคโดยรวมที่โรคสมองเสื่อมนะคะ
0: เรามีวิธีที่จะสังเกตอาการเบื้องต้นของโรคสมองเสื่อมอย่างไรได้บ้างอะคะ
1: ก็คือจะมีเรื่องของอาการหลักๆนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือ1ก็คือเป็นเรื่องของความจำแล้วก็2ก็คือเป็นเรื่องของความใส่ใจ3ก็คือเป็นเรื่องของความคิดการบริหารจัดการเชิงเหตุผลนะคะแล้วก็4ก็จะเป็นเรื่องของการมองภาพเชิงมิตินะคะบางคนอาจจะแปลภาพไม่ได้คล้ายๆว่าขยับมือประสานกับการมองเห็นไม่ได้นะคะ
0: หมายความว่าถ้าคนที่มีอาการในข้อนี้ค่ะก็คือเห็นแก้วอย่างเนี้ยแล้วอยากจะไปหยิบแก้วแต่กะหยิบหูแก้วไม่ถูกอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: กะระยะไม่ได้หรือว่ามองภาพเชิงมิติได้ยากเห็นภาพ3มิติเห็นเช่นเป็นภาพลูกบาศก์หรือว่า3มิติเนี่ยเขาจะมองภาพเป็นเชิง2มิตินะคะ
0: แล้วต่อไปล่ะคะข้อ5
1: ก็จะเป็นเรื่องของเป็นภาษาการใช้ภาษาค่ะจะหาคำได้ยากคิดคำที่เป็นคำศัพท์ได้ยากนะคะแล้วทำให้มีประเด็นในเรื่องของการสื่อสารนะคะ6ก็คือการรับรู้ทางสังคมนะคะการรับรู้ทางสังคมเนี่ยฮะก็คือจะเริ่มจากการเข้าใจคนอื่นในเชิงเหมือนเข้าใจอารมณ์ความรู้ส

0: อย่างเช่นรู้ว่าฝ่ายหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมีความรู้สึกอะไรนะคะอันนี้ก็คือพื้นฐานของการเข้าใจอารมณ์แล้วก็จะมีการเข้าใจบริบทของสังคมอย่างเช่นคนในสังคมผู้ชายกับผู้หญิงจะต้องปฏิบัติตัวยังไงจะไปเข้างานพิธีกรรมอย่างเช่นงานศพจะต้องแต่งตัวชุดไหนมันจะคล้ายๆว่าเป็นความสามารถที่มองภาพของบริบทโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับตัวเองได้ในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแล้วก็ในสังคม
1: คุณหมอบอกว่ามันมีทั้งหมด6อาการใช่ไหมคะแสดงว่าการสูญเสียความทรงจำเนี่ยเป็นแค่1ใน6เอง
0: ใช่ค่ะแล้วก็ในโรคสมองเสื่อมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นโรคย่อยๆอีกนะคะอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์โรคเกี่ยวกับเส้นเลือดสมองนะคะที่อาจจะมีการตีบหรือแตกของเส้นเลือดสมองแล้วทำให้เกิดอาการของสมองเสื่อมไปนะคะ
1: อาการที่ว่านี้คือมีกี่ระดับคะคุณหมอ
0: ถ้าเอาโรคอัลไซเมอร์ที่เป็นต้นแบบของโรคสมองเสื่อมก่อนกันนะคะเพราะเป็นโรคที่พบบ่อยนะคะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยก็จะมีคร่าวๆสัก3ระดับก็จะมีระยะต้นระยะกลางแล้วก็ระยะท้ายนะคะเขาก็จะดูว่าถ้าระยะต้นเนี่ยก็อาจจะเริ่มสูญเสียการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะ อย่างเช่นการทำกิจวัตรประจำวันที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมืออย่างเช่นอุปกรณ์ที่เคยทำได้เช่นเปิดโทรทัศน์ใช้โทรศัพท
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: หรือว่าไปไหนมาไหนขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ขับรถอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะลืมทักษะนั้นไป
0: ค่ะคือบางทีถ้าทักษะซ้ำๆเนี่ยยังได้แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขาอาจจะทำได้ไม่เท่าเดิมหรือว่ายิ่งถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เรียนรู้ใหม่ก็ชัดอย่างสมมติว่าเปลี่ยนมือถือใหม่อันนี้ค่ะ อาจจะเรียนรู้ได้ยากละ
1: ค่ะ
0: ขั้นถัดมาก็อาจจะเริ่มเสียความจำที่ชัดขึ้นนะคะการดูแลตัวเองอาจจะน้อยลงอย่างเช่นอาบน้ำไม่สะอาดบางทีลืมถูสบู่หรืออะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลกิจวัตรประจำวันและถัดมาก็จะเป็นเรื่องการดูแลตัวเองอาจจะไม่สามารถทำได้เองเลยในระยะท้ายก็คือญาติต้องช่วยดูแลให้เขาอาจจะลืมแม้แต่การกินอาหารการเดินการไปไหนมาไหนก้าวเท้าไม่ได้หรือว่าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกตินะคะอันนี้ก็คือจะเป็นระยะท้ายของโรคที่อาจจะอยู่ในภาวะติดเตียงนะคะ
1: ทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาสมองของเราทำหน้าที่ควบคุมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ว่าเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารเรื่องของการเดิน
0: ใช่ค่ะ
1: ต่างๆนานาอย่างนี้ในการที่จะเข้าใจอาการต่างๆก็ต้องเข้าใจด้วยว่าปกติแล้วเนี่ยสมองของเรามีหน้าที่ในส่วนไหนอย่างไร
0: ใช่ค่ะ
1: พอเข้าใจเสร็จเราก็จะรู้ด้วยว่าโอเคถ้าอย่างนั้นผลกระทบหากสมองมีอาการเสื่อมเกิดขึ้นมันจะไปกระทบฟังก์ชันของร่างกายเราตรงไหนบ้าง
0: ใช่ค่ะเมื่อกี้พอดีก็เลยพูดถึงระดับความรุนแรงที่เชื่อมโยงกับทักษะการใช้ชีวิตนะคะแต่ถ้าอย่างเช่นเรื่องของความจำเนี่ยค่ะถ้าเป็นระดับต้นก็อาจจะสูญเสียความจำเบื้องต้นนิดๆหน่อยๆอย่างเช่นวางของแล้วลืมแล้วก็มีการพูดซ้ำถามซ้ำอะไรพวกนี้ค่ะระยะเบื้องต้นแต่ถ้าเป็นระยะกลางๆก็อาจจะเริ่มมีลักษณะที่ว่าลืมอะไรที่สำคัญทำให้เกิดผลเสียแล้วก็อาจจะไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในช่วงประมาณสัก 4-5 วันบางคนก็ลืมหมดเลยนะคะบางทีบางคนไปเที่ยวก็ลืมไม่สามารถจำได้แล้วก็ถ้าความจำที่เสื่อมลงมากๆก็คือจำถอยลงไปบางทีจำญาติไม่ได้หรือจำคนใกล้ชิดไม่ได้นะคะ
1: ค่ะอย่างนี้ถ้าฟังดูแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องยากสำหรับญาติหรือว่าคนใกล้ตัวเหมือนกันนะคะเพราะว่ามาถึงจุดนึงเนี่ยเขาสูญเสียเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับผู้สูงอายุคนนั้นอย่างเช่นอาจจะเป็นแม่อาจจะเป็นคุณตาเป็นคุณยายที่จำเขาไม่ได้แล้วทีนี้อภัยก็เลยสงสัยค่ะว่าอย่างเนี้ยในกรณีแบบนี้เนี่ยมีข้อแนะนำหรือคำแนะนำสำหรับญาติอย่างไรได้บ้างคะเขาอาจจะมีแบบปัญหาในการใช้ชีวิตหรือว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเราด้วยตรงนี้เนี่ยมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะ
0: คือบางคนคิดว่าคนไข้เนี่ยแกล้งทำก็มีนะคะเราคิดว่าเหมือนเขาอยู่ๆ เขาสูญเสียความสามารถไปเขาอาจจะอยากให้มาใส่ใจมากขึ้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นการอาการทางสมองถ้าเขาเริ่มเข้าใจว่าเป็นเรื่องของความผิดปกติทางสมองที่คนไข้ก็ไม่อยากให้เกิดนะคะก็จะได้เหมือนรู้แนวทางในการดูแลเห็นธรรมชาติของคนไข้ที่เปลี่ยนไปแล้วก็เห็นใจที่จะช่วยเหลือเขานะคะรวมทั้งถึงกับเข้าใจในประเด็นอย่างเช่นถ้ามีปัญหาพฤติกรรมบางทีก็อาจจะมีความหลงผิดที่บอกว่าเข้าใจผิดคิดว่าญาติไปขโมยของหรืออะไรเงี้ยค่ะ อาจจะเข้าใจว่าเป็นอาการของโรคแล้วก็ไม่ได้รู้ทันความรู้สึกของตัวเองบางทีมันจะมีความรู้สึกได้อย่างเช่นความรู้สึกหงุดหงิดใจไม่พอใจนะคะก็รับรู้ความรู้สึกตัวเองแล้วก็สามารถกลับไปดูแลผู้ป่วยได้โดยความเข้าใจแล้วก็มีความเมตตา
1: การที่เข้าใจคือต้องเริ่มต้นที่ความเข้าใจก่อน
0: ใช่แ
1: ล้วก็เป็นเรื่องของความเมตตาต่อกันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นโรคสมองเสื่อม
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่มีใครอยากจะเป็นแบบนี้ทั้งนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราจะช่วยเหลือประคับประคองเขาต่อไปอย่างไรคะ
0: ก็คือการที่เหมือนกับคอยสนับสนุนทั้งด้านจิตใจคืออาจจะเปลี่ยนอาการทางสมองไม่ได้นะคะอย่างคนไข้ก็อาจจะยังมีภาวะ

0: ดื่มได้แต่ว่าเราสามารถยังให้ความรักกับคนไข้ในฐานะที่เป็นบุพการีผู้มีพระคุณบอกรักหรือว่าสัมผัสอย่างอบอุ่นนะคะท่านก็จะเข้าใจว่ายังมีคนดูแลและห่วงใยเขาเสมอนะคะ
1: นอกเหนือจากตัวผู้สูงอายุที่จะรู้สึกได้แล้วเนี่ยก็คือตัวเราเองด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะเราเองก็จะรู้สึกดีด้วยกับการที่เราคอยดูแลแล้วก็อ่อนโยนนุ่มนวลก
0: ับ
1: ผู้สูงอายุที่เป็นที่รักของเรานะคะ
0: ใช่ค่ะก็หมอมีคลิปเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยนะคะของคุณเคลลี่กุนเนสันนะคะที่ดูแลคุณแม่ของเขานะคะแล้วก็มีวิธีการสื่อสารการดูแลคุณแม่นะคะแล้วก็ได้เห็นอาการของคุณแม่ด้วยนะคะ
2: Do you know your mama? You doUh-huh. A while ago you said you didn't know you're my mama.
3: Well, you act like my mama.
2: Act like your mama?
3: Mm-hmm.
2: No, I'm saying you're my mama.
3: I'm your mama?
2: Yeah.
3: All right, I'll be your mama.
2: Now, do you think that I would lay here with just anybody?
3: No. I think you want to have to love them if they want to.
2: Yeah, you do have to love them to lay down with them like this.
3: Yeah.
2: And I love you, Mama.
3: I love you.
2: But you, do you know who I am, though?
3: Uh-huh.
2: Who?
3: Kelly.
4: Yes, Mama.
2: Yes, I am Kelly.
3: Uh-huh. Well, I love Kelly. And didn't I name you Kelly?
2: Yes, you did.
3: Well, I love you, Kelly.
2: I love you, Mama. I thought you, a while ago, you didn't know who I was. Yeah. What are you thinking about right now?
3: Well, I'm loving you.
2: I'm loving you too, Mama.
3: Oh, well, we're both doing the same thing, aren't
2: yeah,
3: we?
2: Yeah, we are.
3: Oh, isn't it wonderful?
2: Yes, it is.
0: ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะของคนที่บางทีเขาก็สูญเสียความจำไป
1: คลิปเมื่อกี้นี้คือให้ความหวังมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าเรามีญาติที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยบางทีเราสึกว่าเขาจำอะไรเราไม่ได้แล้วตอนนี้มันเหมือนกับไปอยู่กับคนแปลกหน้าแต่จริงๆอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยค่ะคือมันก็จะมีช่วงที่บางทีเขาอาจจะกลับมาได้ถ
0: ึ
1: งแม้มันเป็นช่วงเวลาสั้นมันทำให้เรารู้ว่าตลอดเวลาที่เราแสดงออกถึงความรักให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นทางคำพูดเป็นการสัมผัสเป็นความรู้สึกดีๆเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกอยู่และเขารับรู้ได้
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยรู้สึกเป็นเรื่องที่ให้ความหวังและก็อบอุ่นมากเลยค่ะ
0: ค่ะเขาก็ยังมีความรู้สึกที่สัมผัสความรักได้เสมอนะคะเขาก็ยังจำความรู้สึกดีๆได้นะคะแล้วก็เราก็สามารถกระตุ้นเขาได้เสมอนะคะนี่ก็เป็นภาพของการดูแลแล้วก็ได้เห็นอาการของผู้ป่วยที่บางทีก็จะมีความจำที่มาแล้วก็ไปนะที่เขาก็จะเหมือนจะจำได้แต่บางทีก็อาจจะหลุดไปแค่จะบอกว่าเหมือนเขาอยู่อีกโลกนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาพยานเข้าใจและสามารถรอคอยได้นะคะแล้วก็ดูแลเขาด้วยความรักเสมอก็จะช่วยให้เขามีความมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะถึงแม้จะเจ็บป่วยนะคะ
1: คุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วคุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วอย่างละนิดอย่างละหน่อยคือมันมีวิธีการเช็คได้ไหมคะว่าตอนนี้สมองอบันเป็นยังไงบ้างอะคะ
0: ก็จะมีแบบทดสอบง่ายๆนะคะแต่จะประเมินตัวเองนะคะอย่างเช่นอาการเรื่องของความจำนะคะให้คุณอบันลองจำของ3อย่าง
1: ค่ะ
0: นะคะเดี๋ยวหมอจะพูดเสร็จแล้วก็คุณอบันทวนตามแล้วเดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึง
1: ค่ะ
0: นะคะก็มีคำว่าแก้วน้ำวิทยุรถยนต์ไหนลองทวนสิคะ
1: ปากกาดินสอไม่ใช่เอามัวแต่เล่นเลยลืมของจริงเลยมีวิทยุรถยนต์แก้วน้ำ
0: ดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึงนะคะก็อันนี้ก็เป็นการทดสอบความจำต่อไปก็จะเป็นเรื่องของความใส่ใจก็จะมีแบบทดสอบให้ลองถามว่าคุณอบันพอคิดเลขในใจได้นะคะ
1: ค่ะ
0: แต่หมอจะให้ลองคิดเลขในใจนะคะ
1: ค่ะแต่ตอนนี้อบันกังวลกับ3อย่างนั้นแล้วก็มุกตัวเองที่ใส่ปากกาไปเมื่อกี้ตอนนี้เลยปะปนไปหมด
0: อันนี้เดี๋ยวกลับมาอยู่ตรงนี้กันเนาะจะได้ลองทดสอบนี่ความใส่ใจนะคะ
1: ค่ะใส่ใจ
0: ก็คืออยากให้ลองลบเลขนะคะ
1: ค่ะ
0: ไหนลองลบ100ลบ8ได้เท่าไหร่คะ
1: 92ค่ะ
0: ต่อไปเรื่อยๆเอาผลลัพธ์เนี่ยมาลบ8
1: 92ลบ8ล่ะค่ะ
0: ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บ้าง
1: ถ้าเกิดตอบผิดนี่คือโชว์

0: ความฉลาดออกรายการเลยใช่ไหมคะ92ลบ8ก็คือเป็น80บวก2ก็คือเอ้ยเดี๋ยวดิเป็น84ค
1: ่
0: ะ
1: ให้น้องคิดในใจนะคะ
0: แล้วบอกแต่คำตอบถ้าคิดในใจก็อาจจะไม่มีใครรู้ว่าเราผิดใช่ไหมคะ
1: คิดในใจแล้วบอกแต่คำตอบหมอ
0: 76ค่ะ
1: โอเคค่ะตอบไปเลย

0: 6 28 20 12 4
1: โอเคค่ะแล้วเมื่อกี้ของ3อย่างมีอะไรบ้างนะคะ
2: อ๋อเป็นยังไม่จบใช่ไหมคะด่าน
0: ค่ะแก้วน้ำรถยนต์วิทยุค่ะ
1: โอเคดีมากค่ะอันนี้ก็แสดงว่าเรื่องของความจำก็ได้เป็นปกตินะคะ
2: ค่ะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะคะจะใช้พลังงานเซลล์สมองไปเกินนะคะ
1: ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบงั้นก็คือดูเรื่องของความใส่ใจกับเรื่องของความจำนะคะ
0: ตาหนูบ้างค่ะ
1: ค่ะ
0: 85คูณ98ยกกำลัง3เท่ากับเท่าไหร่คะคุณหมอนี่คุณหมอฟาดห
1: ัวอันนี้เป็นแบบทดสอบทางด้านการคำนวณ
0: แสดงว่าสมองของอบันยังใช้งานได้อยู่เพราะว่ายังสามารถเล่นกับคุณหมอได้นะคะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบ
0: อ๋อแบบนี้นี่เองแสดงว่าคุณหมอก็ใช้แบบทดสอบนี้กับคนที่เขามาหาคุณหมอด้วยใช่ไหมคะว่าแบบไม่แน่ใจว่าเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าคุณหมอก็จะใช้โจทย์แบบนี้
1: ใช่ค่ะก็อาจจะมีตัวเลือกที่ต่างไปหรือว่าการลบที่ต่างไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต
0: ่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาบวกลบเลขไม่เก่งตั้งแต่ต้นนี่คุณหมอจะเปลี่ยนโจทย์ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็อาจจะเปลี่ยนโจทย์อย่างเช่นอาจจะเป็นเลขจดง่ายขึ้นหรือไม่ก็อาจจะเป็นคล้ายๆให้สะกดคำย้อนกลับนะคะ
0: แต่จะไม่ใช่แบบเรื่องที่ง่ายไปเลยจะมีความท้าทายที่ต้องใช้สมองนิดนึงเช่นถ้าเกิดสะกดคำก็จะต้องย้อนหลังกลับด้วย
1: ใช่ค่ะเพื่อจะดูหรือว่าจะเป็นย้อนวันย้อนเดือนก็ได้นะคะก็คือเหมือนลองดูว่าเขายังมีเพียงสมาธิที่จะนึกอย่างต่อเนื่องได้ไหมนะคะ
0: คนที่เป็นนะคะที่สุดท้ายคุณหมอดูว่าโอ้อย่างเงี้ยเข้าข่ายที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมเขาจะตอบไม่ได้เขาจะจำไม่ได้ตั้งแต่ตอนไหนอะคะตั้งแต่3อย่างนั้นเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นการบวกเลขหรือว่ามาขั้นสุดท้ายที่แบบตอบจำไม่ได้ว่า3อย่างแรกนั้นคืออะไร
1: คือส่วนใหญ่ที่จะอาการเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นถ้าหมอว่าจะเช็คก่อนว่าความใส่ใจเขาดีไหมถ้าความใส่ใจได้ส่วนใหญ่3คำแล้วให้ทวนปุ๊บจะได้แต่ว่าถ้าทิ้งเวลาไปสักประมาณ5นาทีอะค่ะเขาจะเริ่มจำไม่ได้อันนี้ก็คืออาจจะเริ่มมีอาการนำแล้วจะดูตัวเลขว่าเขาจำได้กี่ข
0: ้
1: อสมมติว่าถ้าทำได้สัก0หรือ1ข้อเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีข้อสงสัยว่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมได้ไหมอาจจะทำเทสที่ละเอียดขึ้นดูความสามารถของสมองหลายๆด้านมากขึ้นซึ่งอาจจะมาสามารถมีการตรวจประเมินที่โรงพยาบาลได้นะคะ
0: แก้วรถน้ำวิทยุค่ะมีความกังวลมากเลยอ๋อค
1: ่
0: ะ
1: ด้วยคำสอน
0: โอเคค่ะก็คือสรุปได้ว่าตอนนี้อบันยังปกติอยู
1: ่
0: ทีนี้อบันก็เลยจะถามค่ะว่าแล้วในคนที่สมองยังปกติอยู่เนี่ยมีวิธียังไงได้บ้างที่เราจะสามารถทำให้สมองของเราเนี่ยคงสุขภาพดีได้นานที่สุดอะค่ะ
1: ค่ะก็หมอจะมีคำแนะนำอยู่3ด้านนะคะให้ออกกำลังกายกำลังใจแล้วก็กำลังสมอง
0: กำลังกายนี่พอเข้าใจนะคะก็คือก็ออกกำลังกายอาจจะเป็นเรื่องของ strengthening เล่นเวท
1: คือหลักการให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นนะคะ
0: คีย์เวิร์ดคือต้องการให้เลือดไปเลี้ยงสมองของเราได้ดีข
1: ึ้
0: น
1: ใช่ค่ะเพราะเวลาออกกำลังกายเนี่ยหัวใจจะสูบฉีดเลือดได้แล้วก็จะทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้นนะคะ
0: แล้วกำลังใจล่ะคะคุณหมอ
1: กำลังใจก็คือเรื่องของการดูแลความเครียดแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนื่องจากเขาพบว่าอารมณ์ซึมเศร้าหรือภาวะเครียดเนี่ยอาจจะมีผลไปทำลายเซลล์สมองทำให้เซลล์สมองเนี่ยมีการตายได้แล้วก็อาจจะทำให้สมองบางส่วนมีการฝ่อลงจากความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแลจิตใจให้มีความสุขสงบเหมือนไม่ได้ต้องมีความเครียดเนี่ยก็อาจจะช่วยทำให้ภาวะที่จะไปเพิ่มความเสื่อมเนี่ยน้อยลงนะคะ
0: ก็คือกำลังกายกำลังใจและอีกด้านนึงคืออะไรนะคะ
1: กำลังสมองก็คือมีการดูแลในเรื่องของการฝึกความใส่ใจความใส่ใจเนี่ยคล้ายๆกับเป็นการฝึกสตินะคะที่จะคอยรู้สึกตัวว่าขณะนี้กำลังทำอะไรคอยรู้ตัวเหมือนกับตามสติเองได้ว่าตอนนี้กำลังหยิบกำลังจับอะไรกำลังพูดอะไรมีความคิดก็รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของการอันนี้ก็คือเรื่องของความใส่ใจนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการฝึกจำอย่างเช่นบางทีอาจจะมีเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาเราก็อาจจะนึกทวนอย่างถ้าเป็นเหตุการณ์สำคัญใช่ไหมคะไปทำธุรกรรมอะไรบ้างของสำคัญเก็บที่ไหนเราจะต้องมีการบันทึกแล้วก็มีการทบทวนเพื่อจำสิ่งสำคัญนั้นได้นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการคิดการตัดสินใจก็คือการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วก็จะพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะค่อยๆ คิดว่าทางเลือกของการที่เราจะแก้ปัญหาสักอย่างคืออะไรอย่างสมมติเราอยากมีไปลงทุนนะคะแล้วอยากได้กำไรเพิ่มเติมสัก 20% อย่างเงี้ยค่ะเราจะมีทางเลือกอะไรบ้าง1 2 3 4อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกหาวิธีที่เหมาะสมแล้วก็นำไปใช้ได้มาประเมินว่า

0: างที่เลือกดีหรือไม่ดีนี่ก็ฝึกเรื่องของกระบวนการความคิดแต่งานที่ทำถ้าเป็นงานที่มีความซับซ้อนต้องคิดตัดสินใจอันนี้ก็จะได้ฝึกสมองตัวนี้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วแล้วก็พบว่างานที่ทำก็มีผลฝึกสมองไปในตัวด้วยนะคะ
1: ส่วนมากจะเป็นงานพวกสายวิเคราะห์อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: ใช่ค่ะที่อาจจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าการประเมินผลอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าที่สำคัญก็คือต้องมีบาลานซ์ด้วย
1: ค
0: ือบางคนคิดวิเคราะห์แต่ว่าก็กลายเป็นว่าความจำไม่ได้ถูกกระตุ้นข้อมูลแต่คิดบางคนก็อาจจะคิดวิเคราะห์จนแบบลืมตั้งหลักตั้งสติความใส่ใจก็จะน้อยลงข้อมูลแต่คิดวิเคราะห์ก็ได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรับบาลานซ์ทั้ง3ส่วนนี
1: ้อ๋อก็คือต้องมีเรื่องของการใส่ใจด้วย
0: ใช่ค
1: ่ะใส่ใจที่คุณหมอนิยามคือยังไงนะคะ
0: อย่างเช่นการที่ถ้าสมมติเป็นช่วงงานที่เราต้องคิดวิเคราะห์ต้องใช้สมองในรูปแบบของการคิดเชิงเหตุผลอันนี้เราก็ใช้ได้แต่ว่าไม่ได้ใช้แบบนั้นตลอด อย่างพอมีช่วงพักปุ๊บก็อาจจะเริ่มกลับมารู้ตัวละอยู่กับการเคลื่อนไหวมีพัฒนาความใส่ใจต่อแต่เวลาที่นึกเรื่องสำคัญก็อาจค่อยๆทบทวนมีความจำด้วยนะคะคือปรับบาลานซ์ของการกระตุ้นสมองแต่ละด้านให้สมดุลบางคนจะมักจะขาดเรื่องความใส่ใจเพราะบางทีไปมัวแต่แบบโอ้เดี๋ยวจะต้องจัดการเรื่องงานทำนู่นทำนี
1: ่
0: และทำให้เกิดความเครียดได้ไม่รู้ตัวแต่ถ้ามีความใส่ใจก็จะเหมือนมีสติที่จะรู้ว่าโอ้ตอนนี้เริ่มคิดเยอะไปแล้วเริ่มแบบเครียดแล้ว
1: ใส่ใจตัวเองด้วย
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: มีสติอย่างน
0: ี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเหมือนรู้ว่าอะไรที่กำลังรบกวนจิตใจแล้วก็เหมือนกลับมารู้ตัวกับสิ่งที่ตรงหน้าจะอยู่กับการเคลื่อนไหวก็ได้ไปออกกำลังกายแล้วรู้สึกกับร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวก็เป็นการฝึกความใส่ใจที่ดีนะคะ
1: แสดงว่าสมองของเราเนี่ยจะแข็งแรงถ้าเกิดว่าเราใช้มันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ให้ครบทุกด้านโดยที่ไม่ให้ตึงเครียดเกินไปเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่ากำลังใจก็สำคัญ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าใช้สมองหนักมากวิเคราะห์หนักมากออกกำลังกายหนักมากแต่เครียดไม่ได้พักผ่อนสุดท้ายมันก็จะเป็นผลร้ายต่อสมองของเราอยู่ดี
0: ใช่ค่ะเพราะการนอนหลับก็สำคัญถือว่าเป็นการดูแลสมองแบบนึงด้วย
1: อาไปเคยได้ยินมาว่าการนอนหลับสำคัญตรงที่ว่ามันช่วยรีเซ็ตสมองเราตอนที่เราหลับอะค่ะจริงไหมคะ
0: ค่ะคือมันจะมีกระบวนการที่เหมือนสมองเนี่ยเก็บข้อมูลต่างๆเป็นความจำจากกระบวนการของการนอนเนี่ยค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้นอนก็จะไม่มีกระบวนการตรงนี้
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันคือเป็นเรื่องของความสมดุล ในเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือเรื่องของการใช้ชีวิต ที่คุณหมอกำลังบอกก็คือว่าเราไม่ควรจะทำอะไรอย่างง่ายๆเกินไปด้วยใช่ไหมคะ อย่างที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเราควรที่จะแบบว่าหาข้อมูลวิเคราะห์วางแผนแล้วก็ตรวจเช็คหรือว่าฝึกตัวเองว่าวางของตรงไหนกำลังทำอะไรพูดง่ายก็คือเหมือนกับไม่ทุกอย่างมันง่ายเกินไปมีคนทำทุกอย่างให้หมดเลยเราไม่ได้ใช้สมองเราไม่ได้วางแผนเราไม่ได้หาข้อมูลเราไม่ได้ฝึกการตัดสินใจอย่างนี้สมองของเราก็จะไม่ได้ใช้งานส่วนเหล่านั้นแล้วก็จะอ่อนแอลง
0: ใช่ค่ะจริงๆอย่างถ้าผู้สูงอายุเนี่ยที่เกษียณแล้วดีลูกหลานก็เป็นห่วงบอกว่าโอ้ไม่ต้องทำอะไรแต่จริงๆท่านอาจจะเลยไม่ได้ฝึกสมองต่อแต่จริงถ้าท่านยังมีการตัดสินใจเรื่องง่ายๆไม่ถึงกับต้องยากนะคะแล้วก็ให้ท่านได้มีกิจกรรมออกกำลังกายเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้ค่ะก็จะให้ท่านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขป้องกันไปเนาะไม่ได้ว่ามองว่าเออพอเกษียณแล้วไม่ต้องทำอะไรแต่จริงแล้วยังมีงานทางด้านจิตใจหรืองานด้านร่างกายให้ทำอยู่ด้วยเสมอนะคะ
1: มึงเจอประเด็นนี้บ่อยมากเลยค่ะสังคมไทยจะบอกว่าเราจะต้องเป็นลูกหลานที่กตัญญูเมื่อผู้ใหญ่หรือว่าครอบครัวหรือพ่อแม่ของเราเนี่ยเกษียณแล้วเราควรจะให้ท่านหยุดได้แล้วไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปแล
0: ้
1: วแบบแม้กระทั่งจะยกของก็ช่วยยกให้หมดหรือจะเดินก็คือให้สะดวกสบายที่สุดกลายเป็นว่าทั้งเรื่องของกายแล้วก็เรื่องของการใช้สมองเนี่ยก็ลดในเรื่องของการฝึกทักษะหรือว่าการใช้ความสามารถของสมองน้อยลงไป
0: ใช่ค่ะ
1: อาจจะนำไปสู่เรื่องของสมองเสื่อมได้เร็วขึ้น
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะทำให้ที่กระตุ้นท่านอย่างเหมาะสมนะคะก็ไม่ได้ให้ท่าน
1: เหมาะสมด้วยนะคะ
0: ใช่ใช่ค่ะไม่ได้ก็ต้องดูว่าใจท่านไปได้ไหมอย่างบางท่านอยากพักก็ให้ท่านพักประมาณนึงแล้วก็อาจจะชวนไปทำกิจกรรมอะไรที่ได้คิดได้แก้ปัญหาร่วมกันก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวได้เลย
1: รวมถึงการเคลื่อนไหวให้เลือดสูบฉีดด้วย
0: ใช่ค่ะก็คือที่อธิบายไปในสมองความสามารถสมองทั้ง6ด้านนะคะจริงอยากจะเน้นอีกอย่างนึงก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากเดิ
1: ม
0: คือบางท่านที่อาจจะมีเรื่องของทักษะการเขียนรูปหรือว่าการมองภาพเชิงมิติเนี่ยไม่ได้ดีนักตั้งแต่แรกซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาตั้งแต่ต้นเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นโรคสมองเสื่
1: อม
0: แต่ว่าเราจะดูเรื่องของความสามารถเดิมที่ยังดีอยู่แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงลดลงจากเดิมอย่างเช่นบางคนจบสถาปนิกเขียนรูปได้ดีมองภาพเชิงมิติได้ดีแต่อยู่ๆเขียนไม่ได้อันนี้ค่ะก็เป็นอันนึงที่อาจจะน่าสงสัยแล้วเขามีการรับรู้ภาพเปลี่ยนไปไหมซึ่งอาจจะเป็นความสามารถสมองที่เสื่อมไปด้านหนึ่งนะคะ
1: พูดง่ายๆก็คือในการที่จะวินิจฉัยว่าคนเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าเราไม่ได้เอาคนคนนี้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่เราเปรียบเทียบตัวเขาเองในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ในตอนที่เขายังเยาว์วัยกว่านี
0: ้
1: กับในตอนปัจจุบันว่าความสามารถที่เขา

0: เคยทำได้ที่ความถนัดที่เขามีเนี่ยมันลดประสิทธิภาพหรือมันเสื่อมถอยไปขนาดไหน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นข้อบ่งชี้อันนึงได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แทนที่จะไปเทียบอย่างเช่นอย่างที่คุณหมอบอกว่าบางคนอาจจะถนัดคือตั้งแต่เด็กเลยอาจจะทำอาชีพเกษตรกรรมความถนัดมีเยอะมากในเรื่องความรู้ของการใช้น้ำทรัพยากรการปลูกเมล็ดพันธุ
1: ์
0: อันนี้ก็ไม่สามารถเอาเขาไปเปรียบเทียบกับคนที่ทำงานด้านของการวิเคราะห์ตัวเลข
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เราแค่เปรียบเทียบว่าแล้วคนนี้เมื่อถึงเวลาสมมติอาจจะอายุ60-70เขาอาจจะจำเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไม่ได้แล้วหรือจำการใช้เครื่องมือไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
0: ในการเปรียบเทียบกับไทม์ไลน์ของตัวเอง
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้นะคะอาบันก็เลยได้ทิปแอนด์ทริคจากคุณหมอมากมายในเรื่องของการดูแลสมองของเรารวมไปถึงว่าการเห็นอกเห็นใจกันเข้าใจที่มาที่ไปของคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมว่ามันมีภาวะอะไรมันมีอาการอย่างไรมันมีสาเหตุอะไรแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนำไปสู่ข้อแนะนำจากคุณหมอด้วยนะคะว่าเราจะปฏิบัติตนกับคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมอย่างไรรวมถึงการจัดการความรู้สึกของตัวเราเองด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคาวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: เป็นยังไงคะวันนี้ได้ข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยนะคะอย่าลืมกลับมาติดตามรายการปลดชนวนปวดใจได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเนาะมันมีความลึกลับมีความน่าสนใจมันมีความมหัศจรรย์ในตัวของมันเองที่เป็นคำถามก็คือแมลงในประเทศไทยมีมากน้อยแค่ไหนมันเป็นคำตอบที่สร้างความท้าทายมันมีเสน่ห์ที่ทำให้เราเนี่ยอยากเข้าไปเรียนรู้เขาไปรู้จักชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอะไรให้เราค้นหาเขาอีกเยอะเลย

0: รู้ไหมครับว่าสิ่งมีชีวิตชนิดไหนมีมากที่สุดในโลกคำตอบก็คือแมลงแมลงเป็นสัตว์ตัวเล็กๆที่ใครหลายคนอาจไม่ชอบเพราะมันดูทั้งอันตรายและน่ากลัวแต่กลับยังมีใครบางคนที่สนใจและศึกษาทุกเรื่องราวเกี่ยวกับแมลงซึ่งผู้นั้นก็คือนักกีตวิทยา
1: ผมรองศาสตราจารย์ดร.นันทศักดิ์ปิ่นแก้วนะครับเป็นนักกีตวิทยาประจำอยู่ที่ภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่นครปฐมครับ
0: รองศาสตราจารย์ดร.นันทศักดิ์ปิ่นแก้วนักกีตวิทยาคนสำคัญของไทยจากผู้ที่เคยติด F แต่เพราะมุ่งมั่นทุ่มเทในสิ่งที่รักอย่างแมลงจนประสบความสำเร็จและเป็นผู้ที่ค้นพบผีเสื้อกลางคืนสกุลใหม่ของโลกและได้ชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีว่าผีเสื้อกลางคืนสิรินธร
1: แมลงนี่ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมากที่สุดในโลกนะครับลักษณะที่สังเกตง่ายที่สุดก็คือมี6ขาคนเรามักจะมองแมลงเนี่ยในแง่ลบเพราะว่ามันมีบางส่วนของแมลงที่มาอยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็นำโรคอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดเรามองถึงประโยชน์แมลงนี่มหาศาลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนักกีตวิทยาจึงมีความสำคัญที่เราจะต้องเข้าไปเรียนรู้ไปรู้จักแมลงเหล่านั้นนะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยกีตะเป็นภาษาสันสกฤตนะครับเขาหมายถึงตะกะแตนวิทยาก็คือศาสตร์หรือการเรียนรู้เพราะนั้นมันก็คือการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแมลงทำไมถึงว่าตะกะแตนเป็นตัวหลักเพราะว่าในสมัยก่อนอาจจะเป็นไปได้ว่าเวลาที่เราปลูกพืชเนี่ยตะกะแตนจะเป็นตัวที่มีเกิดการระบาดมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยตั้งชื่อตัวนี้ใช้เป็นตัวแทนของคำว่าศาสตร์ทางด้านแมลงนักกีตวิทยาก็มีหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปศึกษานะครับไปช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแมลงทุกๆวันที่เราเข้ามาศึกษาแมลงหรือไปศึกษาแมลงที่ไหนก็ตามไม่เคยมีความซ้ำกันเลยในแต่ละครั้งที่เราไปศึกษาการศึกษาแมลงเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีวันจบแม้กระทั่งเราตายไปแล้วนะครับคนรุ่นหลังก็ต้องมาศึกษาต่อเนื่องไปโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศที่ยังมีข้อมูลของแมลงค่อนข้างน้อยเรายังต้องการคนที่มาศึกษาหาข้อมูลเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้เนี่ยยังอีกต้องการคนอีกเยอะมากที่ต้องมาช่วยกัน

แรงบันดาลใจที่ได้ต้องบอกว่าได้มาจากอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับอาจารย์ชื่อรองศาสตราจารย์ดร.เดชาวิทยานะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ที่คณะวนศาสตร์ซึ่งตอนที่ผมเรียนปตรีเนี่ยผมได้มีโอกาสได้เรียนกับท่านแล้วได้มีโอกาสได้นั่งคุยกันตอนที่ไปฝึกงานอยู่ในป่าท่านก็จะมีเรื่องเล่ามากมายตลอดเวลาที่เกี่ยวข้องกับแมลงมันเลยเป็นจุดประเด็นว่าทำไมไม่ค่อยมีใครสนใจอยากจะเรียนแต่พอไม่มีใครสนใจปุ๊บเอาล่ะงั้นเราเรียนดีกว่ามันดูท้าทายตัวเองต้องบอกว่ามันรอเราอยู่ข้างหน้ามันอยู่ที่ว่าเราจะเข้าไปหาเขาหรือเปล่าอะไรที่ไม่ค่อยมีใครสนใจมันจะสร้างงานให้กับตัวเรา

ตอนที่เลือกเรียน Entrance นะครับก็เลือกเข้าที่คณะวรรณศาสตร์เพราะว่าตัวเองทำกิจกรรมของค่ายชมรมอนุรักษ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์พอรู้สึกว่าตัวเองอยากเข้าป่าทำอยากเรียนรู้อะไรชีวิตในป่าก็เลยเลือกเรียนคณะวรรณศาสตร์เลือกอันดับหนึ่งเลยนะครับก็ได้สมใจแล้วก็ได้เรียนโอกาสต่อปริญญาโทนะครับปริญญาโทตอนนั้นก็เปลี่ยนแนวเลยจากเรียนพืชมาเรียนทางด้านแมลงโดยตรงตอนนั้นก็ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวข้องกับแมลงทับนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในป่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นชีวิตหนึ่งที่น่าสนใจแล้วพอเรามีโอกาสได้เรียนเอกปุ๊บมาเรียนที่คณะเกษตรที่บางเขนเป็นภาควิชากีตะโดยตรงเลยอาจารย์เซอร์ก็แนะนำบอกว่าโอเคมันจะมีสายงานบางสายงานนะที่ยังไม่ค่อยมีใครทำและมันจะกำลังจะขาดแคลนต่อไปในอนาคตก็คืองานอนุกรมวิธานอนุกรมวิธานก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างเอามาจำแนกชนิดสามารถระบุตัวตนของเขาได้แล้วว่าแมลงตัวนี้มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอะไรพอเราได้คำแนะนำมานั้นปุ๊บเรารู้สึกว่ามันก็คือแรงบันดาลใจเราอยากทำอนุกรมวิธานเราชอบอยู่แล้วเราเข้าป่าเราได้เห็นแมลงต่างๆมากมายก็เลยตัดสินใจเรียนอนุกรมวิทานนี่แหละแล้วก็เลือกศึกษาผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กนะครับเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่ไม่มีใครทำแล้วณปัจจุบันแล้วเราก็รู้สึกว่าเอาล่ะเมื่อไม่มีใครทำงั้นเราขอทำแล้วกันเราขอเป็นหนึ่งคนในนั้นที่จะทำเรื่องราวเหล่านี้ให้เกิดความรู้ให้กับประเทศไทย

ผลงานของอาจารย์นี่สิ่งที่มาก็คือว่าเราทำงานที่ต้องออกไปสำรวจเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่น้อยคนนะที่จะออกไปป่าไปตามที่ต่างๆเพื่อที่จะไปค้นหาสิ่งมีชีวิตเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากซึ่งอาจารย์ก็มีการตีพิมพ์แล้วมีการค้นพบผีเสื้อชนิดใหม่ของโลกเนี่ยตอนนี้มาสักประมาณ19ชนิดใหม่เป็น new species นะครับและหนึ่งในนั้นก็เป็น new genus หรือเป็นสกุลใหม่ของโลกตอนแรกที่เราศึกษามาเราพบตัวหนึ่งที่นครศรีธรรมราชนะครับที่อุทยานแห่งชาติเขานันชื่อเหมือนตัวเองเลยนะตัวที่2นี่ก็เจอที่โครงการใช้พัฒนาเป็นพื้นที่ป่าชุมชนและพอเรามารวมกันเอ๊ะหน้าตามันเหมือนกันตอนแรกเราคิดอยู่แล้วว่ามันคงเป็น new species หรือเป็นชนิดใหม่ของโลกแน่ๆแต่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นสกุลใหม่นะครับแล้วอาจารย์ก็มีโอกาสได้เอาตัวอย่างเหล่านี้ไปทำวิจัยที่ออสเตรเลียเรามาช่วยกันนั่งดูปรากฏว่าผีเสื้อกลุ่มนี้ประมาณ 4-5 ตัวตรงนี้นะครับกลับกลายเป็นสกุลใหม่ของโลกนะครับซึ่งตอนนั้นถือว่าดีใจมากและพออาจารย์กลับมาที่เมืองไทยอาจารย์ก็ทำเรื่องขึ้นไปที่โครงการใช้พัฒนาแล้วก็มีเพื่อนอาจารย์ที่คอยช่วยหรือประสานงานเขาบอกว่าโอเคงั้นขอตั้งชื่อสกุลนี้ให้กับสมเด็จพระเทพได้ไหมเราก็บอกเอาเลยนะครับซึ่งผีเสื้อสกุลเนี่ยพระองค์ท่านตั้งชื่อว่าสกุลผีเสื้อกลางคืนสิรินธรและให้ใช้ชื่อพระองค์ท่านเป็นสิรินธรเนี่ยเป็นชื่อสกุลซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองดีใจมากและภาคภูมิใจมากที่ครั้งหนึ่งเราได้มีการถวายงานให้กับพระองค์ท่านอาจารย์จะยึดถือเสมอว่าเราอย่าไปกลัวคนเก่งนะครับเพราะว่าคนเก่งเนี่ยเขาเก่งของเขาแต่ว่าขอให้กลัวคนที่ขยันถ้าเกิดว่าเราไม่ขยันเมื่อไหร่เนี่ยเราแพ้ตลอดเวลาแต่เมื่อไหร่ที่เราขยันนะครับวันหนึ่งเราสามารถที่จะก้าวไปยืนเทียบข้างกับคนที่เขาเก่งได้เลยอาจารย์เป็นคนที่เรียนไม่เก่งแต่เราจะทำยังไงเพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวเองว่าเราก็เป็นซัมวันนะครับเพราะนั้นเมื่อเราตั้งใจจะทำอะไรปุ๊บเราต้องมุ่งมั่นและต้องตั้งใจทำให้จริงรักในสิ่งที่ทำในสิ่งที่รักแล้วมุ่งหน้าอย่างเดียวแล้วเราสามารถไปถึงจุดหมายที่เราตั้งใจไว้ได้

แมลงขึ้นชื่อได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กแต่ก็ยังมีแมลงบางสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่และนี่คือส่วนหนึ่งของแมลงที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลก

การสำรวจแมลงในช่วงเวลากลางวันกับการสำรวจแมลงในช่วงเวลากลางคืนมันจะมีอุปกรณ์แล้วก็มีวิธีการที่แตกต่างกันในช่วงกลางวันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้สวิงเราจะมีสวิงจับแมลงซึ่งอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ติดตัวนักกีตะเลยแต่แมลงบางอย่างเราสามารถที่จะใช้มือจับหรือใช้อุปกรณ์ง่ายๆที่สามารถที่จะจับเขาได้แต่ถ้าเกิดเป็นในช่วงเวลากลางคืนอันนี้ก็จะง่ายเราไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องไปเดินตามวิ่งตามแต่ว่าเราใช้กับดักแสงไฟพอเราเปิดไฟปุ๊บแมลงเขาก็จะบินมาเกาะอยู่บนจอผ้าแล้วเราก็สามารถที่จะเก็บหรือสำรวจได้ว่าตัวไหนที่เราต้องการอันนี้คือเสื้อหัวจรวดหลังจากที่เราออกไปในภาคสนามเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลหรือเก็บตัวอย่างมาแล้วนะครับเราก็จะเอาตัวอย่างเหล่านี้เอามาในห้องปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นผีเสื้อเนี่ยเราก็จะเอามาเพื่อจัดรูปร่างการจัดรูปร่างของผีเสื้อคือการกางปีกของเขาเพื่อให้เห็นสีสันลวดลายบนปีกเพื่อให้ง่ายต่อการจำแนกชนิดนะครับหลังจากนั้นแล้วพอเราจัดรูปร่างเสร็จปุ๊บนะครับเราจะเอาตัวอย่างเหล่านี้เข้าไปในตู้อบแมลงและสีเขาจะไม่เปลี่ยนซึ่งอันนั้นเนี่ยบางครั้งพอสีเพี้ยนปุ๊บเราจะเริ่มเข้าใจผิดว่าเอ๊ะมันใช่ชนิดที่เราเก็บมาหรือเปล่าพอหลังจากที่เราอบเรียบร้อยแล้วแมลงแต่ละตัวเราจะมีการใส่ข้อมูลบันทึกประจำตัวของตัวแมลงแต่ละตัวอย่างชัดเจนนะครับสิ่งสำคัญก็คือ1เราเก็บสถานที่ไหนพิกัดภูมิศาสตร์ลาติจูดลองติจูดนะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลสภาพป่าหรือสภาพพื้นที่เราไปเก็บแล้วก็วันที่ที่เราเก็บแล้วก็โดยเฉพาะสุดท้ายชื่อผู้เก็บซึ่งเอกสารเหล่านี้มันจะติดตัวแมลงไปอยู่ตลอดเวลานะครับและหลังจากที่เราได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราจะทำการกรอกข้อมูลเหล่านี้ลงไปในคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นฐานข้อมูลของแมลงที่เราเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์หรือห้องเก็บแมลงหลังจากที่เราใส่ข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดจำแนกชนิดเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับซึ่งต้องอาศัยความถูกต้องอย่างมากต้องเป็นคนช่างสังเกตมีความอดทนเพราะว่าแมลงแต่ละตัวเราจะต้องไปหาเขานะครับพอเราไปหาเขาปุ๊บอันนี้คือต้องมีความช่างสังเกตสูงมากเพราะแมลงตัวมันเล็กเราไม่สามารถที่จะเดินไปปุ๊บอ้อมันอยู่ตรงนี้มันจะต้องใช้ในการค้นหาสูงมากต้องมีความอดทนในการที่จะต้องอยู่กับเขาให้ได้นะครับเรียนรู้วิถีชีวิตว่าเขาเป็นอยู่ยังไงบอกว่าครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับอย่างของผมเองผมจะต้องออกไปพื้นที่อยู่บ่อยๆบางครั้งเดือนละครั้งบางครั้ง2เดือนครั้งต้องไปอยู่ในป่าเป็นสัปดาห์ถามว่าครอบครัวเป็นห่วงไหมเป็นห่วงแต่ถ้าเมื่อไหร่แล้วครอบครัวเราเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำคือสิ่งที่เรารักนะครับเรารักครอบครัวเรารักงานที่เราทำเรารักแมลงที่เราทำนะครับความเข้าใจจะทำให้งานของเราเนี่ยพัฒนาไปได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่เด็กๆเองคุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้สึกเป็นห่วงว่าเฮ้ยมันจะลำบากไปไหมกับลูกที่ต้องมาสนใจสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเราส่งเสริมเขาในสิ่งที่เขาชอบในสิ่งที่เขารักต่อไปจะเป็นประโยชน์กับตัวของเยาวชนเองซะด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะสนับสนุนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามจากอดีตเนาะการที่เราเรียนไม่เก่งเราเรียนติด F บ้างอะไรบ้างอยากให้มองว่ามันไม่ใช่บทสรุปของชีวิตแต่ว่าการที่เรามีเป้าหมายของตัวเองที่ชัดเจนว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะทำอะไรนะครับเราต้องสู้ไปในสิ่งที่เราอยากจะทำในสิ่งที่เรารักนะครับแล้วเราจะประสบความสำเร็จในอาชีพในอาชีพของนักจิตวิทยาเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมางานราชการอย่างเดียวนะครับเรามีหลายมุมมากบางคนถ่ายภาพแมลงชอบแมลงมากเพื่อเอาไปทำหนังสือเอาไปขายภาพแมลงลงอินเทอร์เน็ตอาจจะไปในสายเอกชนเป็นพวกบริษัทยาฆ่าแมลงต่างๆอีกสายนึงคือสายวิชาการหรืออาจจะเป็นนักวิจัยอิสระเพราะฉะนั้นอาชีพนักกีตะเนี่ยมีความหลากหลายสูงมากแล้วแต่ว่ามันจะเหมาะกับบุคลิกของตัวเองมากน้อยแค่ไหนรายได้จริงๆแล้วในมุมมองของผมเองเนี่ยผมไม่ได้มองรายได้เป็นตัวหลักผมมองถึงผลงานหรือสิ่งที่เรา

ทำเพราะเราคนที่ทำแมลงเนี่ยต้องเป็นคนที่ใจรักจริงๆผลลัพธ์ที่เขาได้ออกมาอาจจะไม่ใช่ตัวเงินแต่เป็นความสุขใจที่เราได้ทำงานกับเขาได้ทำงานกับสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆนะครับ

0: แก้วกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะภาควิชากีตวิทยาชั้นปีที่4ค่ะแมลงอะค่ะมันเป็นสัตว์เล็กๆอะค่ะแต่ว่ามันอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาเราถ้าคนปกติเขาจะมองข้ามใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันไม่มีใครสนใจแต่ว่ามันมีความสำคัญต่อภาคเกษตรกรแล้วก็ต่อชีวิตของมนุษย์อะค่ะคือเรียนจบแล้วใช่ไหมคะหนูอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านหม่อนไหมค่ะก็คือหนูสนใจทางด้านหม่อนไหมใช่ไหมคะแล้วอาจารย์ที่ภาควิชาค่ะท่านชื่ออาจารย์หนูไรวันท่านเก่งมากค่ะแต่ว่าไม่มีใครสืบสานทางด้านเรื่องหม่อนไหมอะค่ะหนูก็เลยอยากจะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้แล้วก็เหมือนพัฒนาให้มันไปไกลกว่าเดิมอะค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อนายธีรวัฒน์วงประดิษฐ์ครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับคณะเกษตรกำแพงแสนภาควิชากีตวิทยาโดยส่วนตัวที่บ้านทำสวนอยู่ครับเราก็ดูโรคสารคดีโรคแมลงบ่อยๆทำให้ชอบเรื่องเกี่ยวกับแมลงเราเห็นมดอะไรเงี้ยเราก็สนใจแบบทำไมต้องเดินเป็นขบวนเราเห็นผีเสื้อทำไมต้องตอมเกสรอะไรเงี้ยครับเลยอยากจะเข้ามาศึกษาในสาขานี้อยากเป็นนักกีตวิทยาครับเพราะว่ายังมีแมลงอีกมากมายที่ให้ค้นหายังมีอีกมากมายที่เรายังไม่ได้ค้นพบครับ
2: สวัสดีค่ะชื่ออาจารย์ดร.รุ่งทิพย์มาศเมธาทิพย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรกำแพงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะความสำคัญของภาควิชากีตวิทยาหรือสายงานทางด้านกีตวิทยานะคะก็เนื่องจากว่าแมลงเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความหลากหลายมากที่สุดในโลกแมลงมีทางด้านให้คุณประโยชน์และทำอันตรายให้โทษกับคนสัตว์และพืชนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงหรือว่าสัตว์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแมลงได้อย่างเข้าใจเราก็จะสามารถรู้วิธีการรับมือได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะคะภาควิชากีตวิทยานะคะจะเป็นภาควิชาที่ศึกษาเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับแมลงค่ะเมื่อจบการศึกษาจากภาควิชากีตวิทยาออกไปแล้วนะคะก็จะสามารถทำงานได้ค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในภาครัฐเป็นนักวิชาการเป็นนักวิจัยนะคะหรือถ้าทางด้านเอกชนก็อาจจะไปเป็นพนักงานส่งเสริมการขายพวกเคมีภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกสารกำจัดแมลงนะคะอาจจะเปิดธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการทำฟาร์มแมลงที่บริโภคได้นะคะการเลี้ยงหมาการเลี้ยงผึ้งนะคะ
0: ปีหนึ่งนะคะคือจะเรียนวิชาพื้นฐานก่อนค่ะเรายังไม่เลือกภาคค่ะเราจะเลือกภาคตอนปีสองค่ะส่วนปีหนึ่งจะเรียนพวกวิชาพื้นฐานพวกฟิสิกส์เคมีชีวะตอนปีสองนะคะเราจะเรียนของตัวสาขาแล้วค่ะคือกีตวิทยาเบื้องต้นอันนี้เราจะเรียนแบบคร่าวๆว่าตัวนี้ลักษณะเป็นแบบนี้อยู่ในแฟ้มนี้ชื่ออะไรประมาณนี้ค่ะ
1: แล้วก็พอขึ้นชั้นปีที่สามถึงจะเรียนเรื่องการวิเคราะห์และการจำแนกแมลงสันฐานแมลงแล้วก็นิเวศวิทยาของแมลงครับ
2: สำหรับชั้นปีที่4นะคะเป็นชั้นปีสุดท้ายนะคะก็จะเรียนความรู้ที่มุ่งเน้นที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักการบริหารศัตรูพืชสันฐานวิทยา

0: แมลงแล้วก็รวมไปถึงวิชาพิษวิทยานะคะ
1: การเรียนการสอนที่นี่ก็เหมือนธรรมชาติที่อยู่ในบ้านเลยครับมีทั้งโดมแมลงมีทั้งแปลงพืชไร่แปลงพืชสวนอย่างเงี้ยครับก็จะมีแมลงมากมายให้เราได้ค้นคว้า
2: เราจะมีทั้งบรรยายและปฏิบัตินะคะคือบรรยายเนี่ยก็คือเราจะเรียนกับสไลด์ก่อนค่ะแล้วก็จะมีอาจารย์มาบรรยายว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะเรียนปฏิบัติอันนี้เราจะได้ทำจริงค่ะเขาจะให้เราไปจับแมลงมาค่ะแล้วก็มาผ่าเพื่อดูลักษณะว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงข้อดีของมันนะคะคือเราได้ลงมือปฏิบัติแล้วมันจะทำให้เราจำได้ค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านกีตวิทยาสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชากีตวิทยาและโรคพืชคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์www.ครูปลูกปัญญา.com
2: การสอบเข้าที่นี่นะคะมี3วิธีค่ะวิธีแรกนะคะคือรับตรงวิธีที่2ก็คือแอดมิชชั่นส่วนวิธีที่3นะคะก็คือโควต้าบุตรเกษตรกรค่ะหนูสอบเข้ามาโดยวิธีแอดมิชชั่นค่ะก็คือจะสอบแกตแพทแล้วก็ใช้เกรด5เทอมของตอนม.ปลายค่ะเราจะต้องเริ่มตั้งแต่ม.4นะคะถ้าเราทำเกรดตอนม.ปลายดี5เทอมม.ปลายดีเราก็สามารถติดที่นี่ได้ค่ะ
1: ตอนนั้นผมสอบเข้ามาด้วยวิธีแอดมิชชั่นครับก็ตอนนั้นพยายามอ่านแกรดก็ทำข้อสอบเก่าๆพยายามเน้นวิชาชีวะแล้วก็เคมีหนักๆเลยครับ
4: ถามว่าจำเป็นต้องจบสายวิทย์ไหมก็จริงๆแล้วก็มีนะคะจากประสบการณ์ที่เคยสอนก็มีนิสิตที่มาจากสายศิลป์นะคะแต่ก็จะพบว่าจะต้องใช้การปรับตัวนะคะเนื่องจากว่าพื้นฐานรายวิชาเนี่ยเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์ก็เป็นส่วนใหญ่นะคะอาจจะต้องทุ่มเทแล้วก็ขยันมากขึ้นค่ะก็ควรจะเตรียมตัวทางด้านกลุ่มสาระวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะเนื่องจากว่ารายวิชาที่เราเรียนกันตลอดทั้ง4ชั้นปีเนี่ยก็จะส่วนใหญ่แล้วใช้พื้นฐานความรู้นะคะทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ
1: สำหรับน้องๆที่สนใจก็พยายามศึกษาเกี่ยวกับแมลงดูสารคดีบ่อยๆแล้วก็พยายามอ่านหนังสือเพื่อที่จะสอบเข้ามาครับ
2: น้องๆต้องสังเกตตัวเองก่อนว่าน้องเป็นคนชอบแมลงหรือเปล่าชอบอยู่กับธรรมชาติหรือเปล่าลองค้นหาตัวเองก่อนค่ะแล้วก็ค่อยตอบตัวเองว่าเราอยากเรียนอะไร
4: อย่างแรกเลยก็จะต้องมีความสนใจเกี่ยวกับแมลงนะคะมีความช่างสังเกตจะต้องมีข้อสงสัยแล้วก็อยากจะค้นหาความจริงเกี่ยวกับแมลงหิ่งห้อยทำไมถึงปล่อยแสงได้นะคะแมลงทับทำไมถึงมีสีสันแวววาวนะคะแมลงวันกลางคืนไปไหนอะไรแบบนี้ค่ะ
5: สำหรับน้องๆที่สนใจในอาชีพนักกีตวิทยานะครับก็ถือว่าเป็นสาขาที่ขาดแคลนเราต้องการบุคลากรหรือคนที่ให้ความสนใจกับแมลงถ้าเราคิดเราอยู่กับมันแล้วเรามีความสุขกับมันเราเพลิดเพลินกับมันนั่นแหละครับคือสิ่งที่ตัวเองอยากจะค้นหาอยู
1: ่ก็ตอนนี้ผมได้ทำตามความฝันแล้วสามารถต่อยอดโดยนำความรู้ที่ผมไปศึกษาเนี่ยนำไปช่วยเหลือสังคมได้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรของประเทศไทยครับมันก็ทำให้ผมรู้สึกมีความสุขมากเลยครับ
2: คนที่กลัวหนอนมากอะค่ะแล้วแต่ว่าการที่เรากลัวหนอนใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการที่เราจะเรียนรู้ค่ะทุกครั้งที่เราได้อยู่กับแมลงนะคะได้จับหรือว่าได้สัมผัสเขานะคะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วก็คืออยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะศึกษาเขาค่ะเขาดูน่าค้นหาตลอดเวลาค
4: ่
2: ะ
4: ก็สำหรับความสุขในการทำงานนะคะก็คือเราได้เรียนรู้สิ่งมีชีวิตที่เล็กๆนะคะแต่รายละเอียดในชีวิตของเขามีมากนะคะจะเห็นว่าแมลงเนี่ยอยู่ในทุกที่นะคะในชีวิตประจำวันของเรา
5: สำหรับผมถือว่าอาชีพนี้ให้ความภาคภูมิใจและเราทำให้ประเทศของเราทราบว่าเนี่ยมันคือชนิดใหม่ของโลกที่เกิดขึ้นจากประเทศไทย

0: มแมลงคือส่วนหนึ่งของชีวิตต้องบอกว่าตอนนี้ครึ่งหนึ่งแล้วของชีวิตที่อาจารย์อยู่กับแมลงมาตลอดมันเป็นสิ่งที่เรารักตั้งแต่เราเริ่มต้นนะครับแม้ว่าเราจะทำงานต่อไปตายเมื่อไหร่ไม่รู้แต่เรามีความสุขกับการทำงานณปัจจุบัน
1: ตอนใครๆก็รัก
2: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
1: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
2: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
3: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
2: ขอบใจจ้ะ
3: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
2: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
1: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
2: ได้จ้ะ
1: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
3: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าและช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะกับโน้ตนัฐการประสบสายพรกุลนะคะรายการที่จะเป็นคู่มือคุณแม่ในการที่จะไปรู้จักและก็ทำความเข้าใจกับธรรมชาติของเด็กๆในแต่ละช่วงวัยรวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อพัฒนาการของเด็กๆแต่ละคนแต่ละช่วงวัยด้วยนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญถึง2ท่านด้วยกันที่จะมาพูดคุยถึงปัญหาเรื่องของพัฒนาการการเรียนรู้รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็กประถมวัยด้วยนะคะท่านแรกค่ะขอต้อนรับอาจารย์ทศิริภูนวลนะคะท่านเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิเด็กนะคะที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวข้องกับเรื่องกระบวนการเรียนรู้นั่นเองสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: รวมถึงอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นคุณแม่จากทางบ้านค่ะซึ่งก็เป็นเหมือนตัวแทนนะคะหลายๆครอบครัวที่เคยพบปัญหาการเลี้ยงดูเด็กๆมาแล้วด้วยนะคะขอต้อนรับค่ะคุณแม่ธัญภครัตน์ศรีสุดหรือว่าคุณแม่เลนส์นั่นเอง
2: สวัสดีค่ะ
0: เห็นว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงน้องเต็มเวลาด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่คุณแม่มีลูกกี่คนละคะ
2: มี2คนค่ะคนโต10ขวบคนผู้หญิงแล้วก็คนเล็ก8ขวบเป็นเด็กผู้ชายค่ะ
0: ผ่านการเลี้ยงดูมาถึง2คนทั้ง2เพศด้วยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ถ้าย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง3ขวบปีแรกเนี่ยค่ะมีปัญหาอะไรที่มักจะพบหรือว่าคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับลูกเราบ้างไหมคะ
2: ปัญหาเหรอคะปัญหาเรื่องการเลี้ยงลูกนี่สำหรับคุณแม่มือใหม่ก็คงจะมีคล้ายๆกันหมดอะค่ะอย่างเช่นปัญหาเรื่องร้องไห้งอแงแบบไม่มีเหตุผล
0: ค
2: ่ะแล้วก็ลูกกินข้าวน้อย
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่แทบจะคลาสสิกเจอกันเกือบทุกบ้านโดยเฉพาะเด็กไทยของเราด้วยค่ะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเราก็มี VTR นะคะที่เป็นเหมือนตัวแทนของหลายๆบ้านเลยทีเดียวที่มักจะพบปัญหาต่างๆในช่วงวัย0ถึง3ขวบปีแรกนี้ค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปชม VTR ตัวนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ
3: ตามหลักของ BBL นั้นการเล่นเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการสมองของลูกได้เป็นอย่างดีวันนี้เราจึงได้ไปบุกที่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อไปดูว่าปกติแม่บ้านลูกหนึ่งเขาทำอะไรกันบ้างและในครั้งนี้ทั้งทีมงานของเราก็ได้เตรียมภารกิจง่ายๆมาทดสอบการเตรียมความพร้อมของน้องวัย1ขวบ8เดือนด้วยจะเป็นอะไรนั้นตามไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะช่วง3ขวบปีแรกสมองของเด็กสามารถพัฒนาได้ถึง 80% ดังนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกฉลาดก็ต้องคอยหมั่นกระตุ้นให้สมองของลูกด้วยกิจกรรมง่ายๆที่เราสามารถทำได้ภายในบ้านเพื่อลูกน้อยที่ฉลาดสมวัย
4: น้องแมนวันนี้เราทำอะไรดีนะ
5: อ่านหนังสือหรือต่อบล็อกดีลูก
4: ทำอะไรดีคะดูสิ
5: อ้าวหรือว่าพี่แมนจะช่วยแม
0: ่นี่ไงต่อบล็อกยอดฮิตเลยนะคะ
6: อันนี้เป็นของเล่นที่มีประโยชน์มากนะคะในการฝึกสมองเด็กค่ะแต่จะมีหลักการ
0: ค่ะ
6: หลักการในการเลือกใช้ค่ะ
0: เริ่มได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะหรือว่าถ้าเริ่มหยิบจับได้ก็เล่นได้เลย
6: ได้เลยค่ะมันจะมีลำดับขั้นเช่นว่าจะต้องต่อจากจำนวนชิ้นน้อยแล้วค่อยๆไล่ไป
0: ค
6: ่
0: ะ
6: ให้ซับซ้อนขึ้น
4: ทำอะไรดีนะหรืออ่านหนังสือดีเอามาเร็วเติมบ้านให้แม่นะมาเร็วยกมาให้แม่ด้วยยกมาให้แม่นะช่วยกันนะจ้าเก่งมากลูกมากเอาหนักจังเลยเดี๋ยวแม่ช่วยค่ะเดินมาเดินมา
7: แม่ช่วย
4: เดี๋ยวๆๆหยิบหนังสือนะคะค่อยๆเดินมานั่งลงลูก
3: แอบมีบ่นว่ายากจังด้วย
0: ยากไปมั้ยคะสำหรับวัยขวบ8เดือน
6: จริงๆขวบ8เดือนก็เริ่มเล่นพวกนี้ได้แต่ปัญหาอาจจะอยู่ที่ตัวสื่อแล้วก็วิธีการที่คุณแม่เริ่มต้นกับลูกอะค่ะ

0: แต่ว่านี่เห็นพอยากจังเลยก็ไปเล่นอย่างอื่นเลยที่ตัวเองอยากเล่นนะคะ
1: ใช่ค่ะเพราะอะไรที่ยากเกินไปเนี่ยจะสมองจะปฏิเสธการเรียนรู้ค่ะ
0: ค่ะ
2: เอามองหาสี่เหลี่ยมให้แม่หน่อยนะโอ้ยอันนี้หกเหลี่ยมอันนี้วงกลม
0: อันนี้ก็เหมือนยังใส่ไม่ได้สักที
1: เพราะยากเกินไปคุณแม่ช่วยได้นะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะคุณแม่ช่วยพาน้องให้ไปสู่จุดสำเร็จได้
2: สี่เหลี่ยมไม่อยู่ตรงไหนคะไม่ใช่
3: ไม่เป็นไรนะคะลองใหม่อีกที
2: อ้าวไหนเหลี่ยมอยู่ไหนสี่เหลี่ยมตรงไหนอ้าวค่อยๆวางกด
1: นี่ค่ะ
0: ได้แล้ว
1: นี่ค่ะพอเขาทำสำเร็จสัก 2-3 ครั้งเนี่ยสมองจะเกิดการจดจำว่าเขาจะเข้าใจว่าอ๋อไอ้ของเล่นชนิดนี้เล่นแบบนี้นะ
0: ค่ะมาภารกิจที่2นะคะลอดอุโมงค์ค่ะตอนแรกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นอุโมงค์หรือเปล่าคะคุณแม่ให้ข้าวข้าวไปแล้วค่ะ
1: ค่ะคือของเล่นตัวนี
0: ้นอนเลยไม่อาจจะไม่รู้ว่าคุณแม่ให้ทำอะไรด้วยนะในครั้งแรก
1: เด็กๆไม่รู้วิธีเล่นของเล่นชนิดนี้
0: ค่ะ
1: ช่วยด้วย
0: ช่วยด้วยออกไม่ได้อย่างนี้ถ้าสมมติคุณแม่หรือมีพี่ที่คอยนำลอดอุโมงค์ให้ดูก่อนหรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะเล่นสนุกได้มากขึ้นด้วยนะคะมีหลากหลายวิธีการเล่นมากขึ้นมาถึงเรื่องการอ่านหนังสือเป็นของเล่นชิ้นโปรดอีกชิ้นหนึ่งเลยนะคะสำหรับเด็ก
1: ๆเป็นของที่จำเป็นมากในการพัฒนาสมองค่ะ
4: แม่
1: แ
4: ม่ขี่ยู
0: ช่วงใกล้สองขวบก็เป็นวัยที่เริ่มพูดเยอะนะคะ
1: ค่ะ
0: ดูปากคุณแม่แล้วก็พูดตามต่างๆแบบนี้ก็ไก่ถึงพ่อน้องพูดนะคะ
5: ไก่
1: เขาจะไม่ค่อยสนใจตัวสื่อเลยอะค่ะนะ
5: คะ
6: ดูเหมือนน้องแวนของเราจะสนใจของเล่นมากกว่านะคะเนี่ย
7: ก็สามารถปฏิบัติภารกิจของเราไปได้เก่งที่สุดเลยค่ะต้องขอปรบมือให้
1: วัยนี้เนี่ยเป็นวัยที่ยังไม่สามารถเรียนรู้สัญลักษณ์ตัวอักษรนะคะกอไก่ขอไข่นี่เป็นสัญลักษณ์นะ
0: คะ
1: ซึ่งเด็กจะไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่เขาจะรู้รูปนะคะเห็นเขาอย่างขวดเนี่ยเขารู้ว่านี่คือขวดเพราะเขาไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่อยู่ในชีวิตจริงค่ะ
0: จริงๆแล้วเรื่องของการเล่นแบบนี้อย่างคุณแม่เลนส์เองก็เปรียบเสมือนตัวแทนของคุณผู้ชมทางบ้านที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะมีการทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้กับลูกเหมือนกันเคยเจอปัญหาหรือจุดติดขัดอะไรที่เป็นคล้ายๆใน VTR ในช่วงลูกก่อน3ขวบบ้างไหมคะ
8: ก็วิธีการเลี้ยงลูกของคุณแม่ก็เลี้ยงเหมือนอย่างใน VTR เมื่อกี้ค่ะ
0: ค่ะ
8: อย่างตอนกำลังตั้งท้องอยู่เนี่ยค่ะก็เราก็เอาหนังสือมาอ่านให้เขาฟังอะค่ะเราก็อย่างเช่นหนังสือนิทานแล้วก็เปิดเพลงให้เขาฟังอย่างเงี้ยค่
0: ะ
8: เพราะว่าเราอยากให้เขามีเกิดการพัฒนาการตั้งแต่อยู่ในท้องอะค่ะอย่างเช่นเรื่องการเรียนรู้ปลูกฝังเรื่องให้เขารักการอ่านอะไรเง
0: ี้
8: ยทีนี้เราก็รู้สึกว่าเหมือนกับเขาพอสัก 5-6 เดือนเหมือนเขาดิ้นเนี่ยไม่รู้ว่าดิ้นเพราะเขารับรู้หนังสือที่เราอ่าน
0: เหมือนมีปฏิกิริยาตอบสนองกับเรานะเวลาคุยด้วย
8: ใช่ค่ะ
0: ก็มีดิ้นกับ
8: อย่างนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าพอเขาคลอดออกมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอเคเขาก็เป็นเด็กที่สมองดี
1: แล้วเขาก็ชอบหนังสือไหมคะ
8: ชอบค่ะค่อนข้างชอบจนโตมาหน่อยก็ปัญหาก็อีกอย่างนึงก็คือพอมีเทคโนโลยีเข้ามาเขาเริ่มเล่นเป็นอย่างเช่นมือถืออะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
8: ก็เริ่มห่างหนังสือเริ่มจะ YouTube เริ่ม
0: ได้ให้ดูทีวีบ้างไหมคะคุณแม
8: ่ดูค่ะตอนนี้

0: คืออะไรที่อินเทนนะ
1: คะ
0: ที่ทุกบ้านมีปัญหาติด iPad ติดเกมติดทีวีคือบ้านนี้เป็นหมดเลยค่ะเป็นหมดเลยเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่ก็ยังมองอยู่ว่าไม่รู้จะห้ามเขายังไงเพราะว่าทุกวันนี้เหมือนเขาเชื่อคุณครูเชื่อเพื่อนมากกว่าเชื่อคุณแม่ค่ะ
1: ทีนี้เราจะสามารถดูแลหรือจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กๆในแต่ละช่วงวัยได้ยังไงบ้างคะ
2: คือโดยหลักของ BBL เนี่ยนะคะถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของเด็กเนี่ยนะคะเราสามารถจัดกระบวนการให้สอดคล้องได้อย่างเช่นคุณแม่เนี่ยที่เล่ามาเนี่ยทำถูกหมดทุกอย่างนะคะคือน่ารักมากคือได้อ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่อยู่ในท้องที่ฉันถามว่าแล้วเมื่อเขาหมายถึงว่าหลังคลอดเนี่ยนะคะเขาคุ้นเคยกับหนังสือนั่นเป็นเพราะว่าเขาคุ้นเคยกับหนังสือตั้งแต่อยู่ในท้องได้ฟังเสียงแม่ได้ฟังอะไรที่มันเป็นกลีลาการอ่านนิทานนะคะเขาก็จะเกิดความคุ้นเคยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็คุณแม่วางต้นทุนให้ลูกไว้ดีมาก
0: แล้วเขารับรู้ได
2: ้เขารับรู้ได้ค่ะ
0: เราก็พูดกับเขาตลอดแบบเออแม่รักลูกนะอะไรอย่างเงี้ย
2: มีงานวิจัยยืนยันค่ะว่าอะไรที่เราใส่ให้เด็กในระหว่างที่อยู่ในท้องเนี่ยนะคะเด็กรับรู้ได้หมดนะคะเด็กจะเกิดความคุ้นเคยกับเสียงต่างๆที่เขาได้ยินที่บอกว่าพอเข้าวัยเรียนเนี่ยเขาก็สามารถท่องกอไก่ ABC ได้ก่อนที่จะเข้าโรงเรียนเสียอีกเนี่ยนะคะก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเกิดจากการคุ้นเคยการที่เขาคุ้นเคยกับเสียงคุ้นเคยกับตัวหนังสือ
0: พูดซ้ำๆตลอด
2: คุ้นเคยกับเรื่องเล่านะคะทำให้เขามาต่อยอดในวัยที่เขาโตขึ้นเนี่ยได้ง่ายขึ้นยิ่งเราใส่ให้เขามากแค่ไหนแล้วถูกจังหวะถูกวิธีเท่าไหร่เนี่ยนะคะเขาจะมีโอกาสต่อยอดได้เร็วขึ้นเท่านั้น
1: เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะอาจารย์คุณผู้ชมคะจากที่เราได้พูดคุยกับทั้งคุณแม่นะคะและได้รับฟังคำแนะนำในเบื้องต้นกับอาจารย์ไปแล้วค่ะช่วงหน้าเราจะมาทำความรู้จักนะคะกับหลักการที่จะมาช่วยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยตามหลักการของ BBL กันด้วยค่ะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะในช่วงหน้าค่ะ

0: ลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมในช่วงที่แล้วเราได้ทราบกันไปแล้วแล้วก็ได้เห็นทั้งตัว VTR ด้วยนะคะว่าน้องแวนในวัยขวบ8เดือนนั้นมีเรื่องของการเล่นต่างๆหรือกิจกรรมที่คุณแม่จัดให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมกับวัยของน้องสักเท่าไหร่นะคะแล้วจริงๆแล้วการเรียนรู้ที่ถูกต้องแล้วก็สอดคล้องตามหลักการเรียนรู้ของเด็กๆที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยตามหลัก BBL นั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมารับฟังกันต่อจากวิทยากรของเราค่ะ
1: ถ้าดูจาก VTR เนี่ยนะคะน้องอายุ1ขวบ
0: 1ขวบ8เดือนค่ะอาจารย์
1: คือเด็กวัยนี้เนี่ยเป็นวัยที่สมองส่วนหลังทำงานนะคะแต่สมองส่วนหน้าที่เป็นเรื่องเหตุผลเนี่ยยังไม่เจริญเติบโตดังนั้นเนี่ยจะต้องเวลาจะทำอะไรกับเด็กเนี่ยนะคะจะต้องทำเรื่องอารมณ์เขาด้วยค่ะทุกอย่างเนี่ยควรจะต้องเริ่มที่ความสนุกความสุขนะคะเริ่มจากตรงนั้นก่อนแล้วค่อยๆจูงเขาสู่โลกของการเรียนรู้
0: เหมือนให้เขามีอารมณ์พร้อมที่จะเรียนรู้ก่อนด้วยความสุขความสนุกนำมานั่นเองค่ะ
1: ซึ่งที่จริงคุณแม่ก็น่ารักนะคะคุณแม่ใน VTR เนี่ยก็พยายามพูดคุยกับลูกชี้ชวนลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพียงแต่ว่าในการทำกิจกรรมบางอย่างเนี่ยคุณแม่อาจจะเกรงไปเช่นกิจกรรมแรกเรื่องของการเล่นกับรูปทรงนะคะการเล่นกับรูปทรงเนี่ยจะพบว่าเด็กพูดออกมาเลยว่ายากจังนะคะเพราะมันยากจริงๆค่ะสำหรับเด็กวัยนี้เนี่ยนะคะที่ยากเพราะว่ากล้ามเนื้อมือยังไม่แข็งแรงนะคะแล้วการทำกิจกรรมเรื่องของรูปทรงการต่อบล็อกรูปทรงเนี่ยนะคะเป็นการฝึก2เรื่องในเวลาเดียวกันก็คือการฝึกประสาทตาประสาทการมองเห็นกับมือนะคะให้มันสอดคล้องกันตามองเป้าหมายแล้วมือพยายามจะใส่เข้าไปให้ได
0: ้ต้องให้ถูกตรงนั้นตำแหน่งตรงนั้น
1: ใช่ค่ะแต่ว่าเด็กขวบกับ8เดือนเนี่ยอาจจะยังเป็นแค่วัยของการเริ่มต้นนะคะนะคะในกรณีนี้เนี่ยกับของเล่นชิ้นนี้เนี่ยนะคะคุณแม่อาจจะสามารถจับมือน้องถ้าเขาถือสี่เหลี่ยมนะคะในชิ้นแรกๆเนี่ยสามารถจับมือเขาเนี่ยไปใกล้สี่เหลี่ยมได้เลยค่ะแล้วก็บอกเขาเลยว่าลูกลองใส่อันนี้ดูนะคะถ้าเขาใส่แล้วสำเร็จเนี่ยนะคะอันนั้นคือแรงจูงใจอันดับหนึ่งเลยนะคะทำอย่างนี้สักรอบหนึ่งให้ครบทุกชิ้นก็ได้ค่ะ

0: เล่นไม่ได้แล้วก็วิ่งไปเล่นอย่างอื่นเลยอย่างเงี้ยนะคะ
1: คือถ้ายากไปเนี่ยนะคะสมองจะปฏิเสธการเรียนรู้เลยค่ะแต่ถ้าง่ายไปสมองก็ปฏิเสธนะคะสมมติว่าน้องแวนเล่นของเล่นชิ้นนี้แล้วจนเขาชำนาญนะคะเขาหลับตาใส่ได้แล้วเนี่ยอย่าหวังว่าเขาอยากเล่น
0: มันไม่ท้าทาย
1: มันไม่ท้าทายสมองต้องการทำงานที่ท้าทายดังนั้นคุณแม่ก็ต้องไวที่จะหาของเล่นที่มันยากขึ้นไปอีก
2: ใ
1: ช่ค่ะอันนั้นคือการช่วยทำให้ลูกเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้น
0: มาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ที่น้องแวนได้เจอก็คือเรื่องของการลอดอุโมงค์ค่ะอาจารย์กิจกรรมนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: กิจกรรมนั้นเนี่ยปรากฏว่าที่จริงการเล่นเนี่ยต้องการฝึกให้เด็กเนี่ยลอดจากทางนึงแล้วก็ไปออกอีกทางนึงใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าน้องแวนเขาเลยนะคะสบาย
0: อาจจะไม่รู้ว่าเล่นยังไง
1: ไม่รู้ว่าเล่นยังไงค่ะอันนี้เมื่อกี้ที่ดูด้วยกันคุณแม่ก็บอกว่ามันเป็นของเล่นที่ต้องเล่นด้วยกันนะคะ
2: ใช่ค่
1: ะคุณแม่บอกคุณแม่ต้อง
2: เป็นคุณแม่เลี้ยงเองอ่ะแม่จะคันนำก่อน
1: ค่ะถูกต้องค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยที่จริงคุณแม่ต้องนำทางเขาหน่อยนึงอาจจะแบบว่าลูกเริ่มตรงนี้ถ้าคันนำก่อนได้ก็ดีแต่ถ้าคันนำไม่ได้ก็อาจจะไปอยู่
0: เล่นมา
1: อีกนึงแล้วก็ชวนเขาลูกออกมาอย่างนี้ค่ะนี่คือการทำให้เด็กเห็นเป้าหมายของการเรียนรู
0: ้ค่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นอย่างนี้นั่นเองนะคะแล้วก็มาถึงหนึ่งกิจกรรมที่ดูเหมือนน้องแหวนไม่ค่อยจะสนใจหรือให้ความร่วมมือคือการอ่านที่คุณแม่ปิ้นเป็นตัวก็ไกลมีรูปไก่ที่เป็นตัวการ์ตูนไว้ข้างๆเปิดให้ดูแต่เหมือนน้องแหวนก็จะอยากเล่นของเล่นชิ้นอื่นอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
1: ค่ะคือที่จริงเนี่ยนะคะเรื่องหนังสือกับเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะคะคือเด็กทุกคนเนี่ยรักหนังสือกันหมดอ่ะตั้งแต่เกิดนะคะ
0: สำหรับบ้านนวดเองนี่คือเป็นของเล่นสุดโปรดลองจากคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะว่าเมื่อไหร่หยิบหนังสือจะเปิดให้อ่านต้องอ่านทุกวัน
1: ดิฉันสัญญาได้ว่าเด็กทุกคนทุกชาติทุกภาษารักหนังสือตั้งแต่เกิดแต่ว่าเนื่องจากว่าเราใส่สิ่งเหล่านี้ให้เขาเนี่ยไม่ถูกขั้นตอนไม่ถูกจังหวะเวลา
2: ะ
1: นะคะ
2: ช่วงอายุ
1: ก็อาจจะทำหาก็อาจจะทำให้เขาปฏิเสธ
0: ค่ะ
1: เหมือนอย่างใน VTR นี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบฝึกการเรียนตัวอักษรกอไก่ขอไข่ใช่ไหมคะการเรียนตัวอักษรซึ่งที่จริงเด็กวัยนี้เนี่ยนะคะ1 ขวบ 8 เดือนเนี่ยอย่างที่บอกนะคะต้องเรียนด้วยความสุขความสนุกนะคะอันนี้เนี่ยมันไม่มีความสนุกเลยนะคะอันที่หนึ่งไม่มีความสนุกเลยอาจจะสนุกตรงที่มีภาพแต่พอมาเป็นตัวอักษรเนี่ยเด็กจะไม่สามารถรู้เรื่องได้เลยเนื่องจากตัวอักษรนะคะมันคือภาษาสัญลักษณ
0: ์
1: ซึ่งเด็กไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าไอ้ที่เขียนแบบนี้เนี่ยมันคืออะไรตัวอักษรขอขวดเนี่ยเขาไม่รู้นะคะแต่จะเห็นว่าพอจะเห็นภาพขวดเขาบอกได้ว่านี่คือขวด
0: เพราะเขาเคยเจอขวดน้ำอะไรมาก่อนอย่างเงี้ยนะคะนั่นอย่างนี้การสอนอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องกอไก่ถึงฮอนกูเอถึงแซดหรือตัวเลขอะไรแบบนี
1: ้
0: ในช่วงวัยนี
1: ้
0: เราจะมีการสอนตามหลักการที่ถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการของ BBL ได้ยังไงที่นอกจากเริ่มจากความสุขความสนุกแล้วและนำพาความรู้ต่างๆเหล่านั้นสู่เด็กได้ยังไงคะอาจารย
1: ์ประการแรกเนี่ยค่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องคาดหวังตามศักยภาพของเด็กในวัยนี
0: ้
1: อย่าไปคิดว่าเด็กขวบ8เดือนเนี่ยจะรู้กอไก่ถึงฮอนกฮูกแบบผู้ใหญ
0: ่
1: นะคะต้องลดความคาดหวังลงก่อนนะคะอันที่2เนี่ยหนังสือที่จะมาช่วยเตรียมความพร้อมดิฉันขอใช้คำว่าเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้เรื่องภาษาเนี่ยนะคะจะต้องเป็นหนังสือที่มีรูปภาพนะคะแล้วก็อาจจะมีคำกลอนคำคล้องจองสั้นๆที่สนุกหรือคำที่มีเสียงสนุกๆนะคะ อย่างเช่นหนังสือกอไก่ที่เป็นตำราแต่โบราณของเรานะคะที
0: ่
1: เป็นกอเอ้ยกอไก่ข้อไข่ในเล่าขวดของเราเนี่ยอันนี้ใช้ได้เลยนะคะให้เขาท่องกันเลยท่องจนกระทั่งเขาจำได้นะคะเอแอนมดอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: คะ
1: ท่องกันไปไม่ต้องสนใจว่าเขาจะรู้ความหมายหรือไม่รู้ความหมายแต่เอาความสนุกของเสียงไว้ก่อนนะคะแต่การท่องจำนั้นเนี่ยจะเป็นฐานสำคัญที่พอเขาเข้าสู่วัยที่ เริ่มจะรู้ภาษาสัญลักษณ์แล้วเนี่ยเขาจะต่อยอดกลับมาได้ทันทีกับความทรงจำเดิมที่เขาเก็บไว้ในสมอง
0: วัยไหนคะที่เริ่มที่จะเข้าใจแล้วก็เหมาะสมกับการเรียนรู้จากสัญลักษณ์ค่ะ
1: ที่จริงสัญญาต้องเป็นอนุบาลตอนปลาย
0: หรืออนุบาล2 อนุบาล3ไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะ
1: หรือปฐมเลยอะค่ะเด็กวัยนี้

0: เนี่ยนะคะพัฒนาการอีกตัวหนึ่งที่สำคัญคือระบบประสาทสัมผัสนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากมีทุนมากพอเนี่ยก็ให้เขาได้มีโอกาสใช้หนังสือที่มีเรื่องของสัมผัสนะคะ
1: บางทีจับแล้วเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บบางๆอันนี้จับแล้วหนาจังอันนี้นุ่มๆฟู
2: ๆ
1: หรือว่าหยาบๆหรือเป็นกำมะหยี่คือหลากหลายสัมผัสได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์คะในเรื่องของการเรียนรู้ที่สมวัยตามหลักของ BBL อะค่ะจะมีอยู่เรื่องนึงที่บอกว่าการเรียนรู้ของสมองเนี่ยมีอยู่2แบบมีตั้งใจกับไม่ตั้งใจตั้งใจนี่บางทีอาจจะถูกบังคับโดยคุณพ่อคุณแม่คุณครูอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือไม่ตั้งใจเมื่อตัวลิมบิกเปิดที่อาจารย์บอกว่ามีความสนุกน้ำหรือมีความสุขน้ำนั่นเองอันนี้เป็นยังไงคะ
0: ก็ในเด็กเล็กนะคะตามที่บอกอะค่ะว่าสมองส่วนเหตุผลเขาเนี่ยยังไม่ทำงานนะคะการที่พ่อแม่จะบอกว่าลูกมาเรียนรู้เรื่องนี้มันดีนะมันมีประโยชน์นะ
2: ยัดเยียดให้เขา
0: เขาไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าแล้วมันมีประโยชน์แล้วจะมี
1: ดีไงไม่เห็นสนุกเลย
0: ไม่สนุกเลย
1: อะไรเงี้ยนะคะ
0: ดังนั้นเนี่ยในเด็กเล็กเนี่ยนะคะจึงจำเป็นมากที่มันจะต้องทำให้เขารู้สึกว่าในกระบวนการเรียนรู้เนี่ยมันจะต้องมีความสนุกมีความสุขนะคะ
2: แทรกเข้าไป
0: ดังนั้นในเด็กเล็กเนี่ยเรื่องเรียนกับเรื่องเล่นเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกัน
1: ค่ะ
0: นะคะคือจะต้องให้เกิดการกระบวนการเรียนรู้เนี่ยผ่านการเล่นนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเรียนโดยไม่รู้ตัวหรือทางนี้ใช้คำว่าไม่ตั้งใจดิฉันยกตัวอย่างการต่อรูปทรงนะคะสมมติว่าตรงนี้น้องใน VTR เขาทำสำเร็จนะคะแล้วเขาก็ทำได้ทุกอันเลยอันนี้สมองได้รางวัลนะคะ
1: มีความสุข
0: ม
1: ี
0: ความส
1: ุ
0: ขมาก
1: เลย
0: สุขมากระบบลิมบิกเปิดนะคะเขาก็จะเกิดความเข้าใจนะคะในภายหลังเขาไปเห็นรูปทรงแบบนี้นะคะเขาจะจดจำได้ว่ารูปทรงสี่เหลี่ยมเขาอาจจะยังเรียกไม่ถูกนะคะแต่ถ้าสมมติคุณแม่คอยบอกว่าอันนี้เรียกว่าสี่เหลี่ยมนะลูกเขาก็จะจำอยู่ในสมองนะคะอันนี้เรียกว่าหกเหลี่ยมนะลูกเขาก็จะจำนะคะอันนี้คือความจำภายใต้บรรยากาศที่มีความสุข
2: สนุกสนาน
0: ลิมบิกเปิดนะคะจะมีผลสัมฤทธิ์มากกว่าที่คุณแม่จะบอกว่าอ้าวอันนี้ใส่เข้าไปแล้วก็
1: อันนี้อยู่ตรงนี้นะลูก
0: ใส่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้รับรสของความสุขจากการทำงานเลยเนี่ยสมองเขาอาจจะไม่ได้ถอดโค้ดว่าอ๋อสี่เหลี่ยมกับหกเหลี่ยมมันต่างกันนะ อะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: เพราะสมองมันไม่เปิดมันไม่ต่อยอดไม่โยงไปสู่เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1: ค่ะเป็นความสุขสนุกนำและผ่านการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5ทุกๆอย่างทุกๆด้านไปพร้อมๆกันของเด็กๆด้วยนั่นเองนะคะแหมคุณแม่ได้ฟังอย่างนี้แล้วรวมถึงได้ดูทาง VTR ด้วยมีคำถามอะไรหรือมีข้อสงสัยอะไรอยากจะถามอาจารย์ด้วยไหมคะเกี่ยวข้องกับหลักการเรียนรู้ที่สมวัยของ BBL อะค่ะ
2: ก็ตอนนี้ก็คือได้รับรู้แล้วว่าระหว่างการโดนบังคับของเด็กเนี่ยก
1: ็
2: คือความจดจำความใส่ใจเขาก็จะไม่ได้ดีเท่ากับที่เขาจำโดยไม่ตั้งใจอย่างเช่นตอนก่อนน้องเข้าเรียนเนี่ยค่ะน้องสามารถท่อง A ถึง Z ได้ท่อง1ถึง10ได้ท่องกไก่ถึงฮนกฮูกได้แต่น้องเนี่ยจะท่องได้ทุกอย่างก่อนที่จะเรียนเนอร์เซอรี่
1: ค
2: ่ะพอน้องเริ่มพูดได้ก็ฝึกแล้วทีนี้เขาก็เกิดความเขาก็น่าจะสนุกสนานได้เล่นกับคุณแม่แล้วก็ได้ท่องเลขอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: ทีนี้ก็อยากจะรู้ว่าพัฒนาการตรงเนี้ยดีสำหรับเขานะตอนนั้นละมันจะสามารถต่อยอดจนถึงชั้นประถมชั้นมัธยมได้ไหมเรื่องการเรียนรู้เบื้องต้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: ถูกต้องมาถูกทางนะคะคือในเด็กเล็กเนี่ยนะคะเรื่องความจำเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นนะคะ
1: ค
0: ือสมองเนี่ยเรียนต่อยอดจากความจำนะคะสมองไม่สามารถเรียนรู้จากความว่างเปล่า
1: ค่ะ
0: มันต้องมีข้อมูลที่1แล้วต่อยอดไปเป็นข้อมูลที่2ข้อมูลที่3นะ
2: คะ
0: ดังนั้นเนี่ยการเรียนเรื่องตัวพยัญชนะหรือการเรียนภาษาเนี่ยก็จะเริ่มเรียนจากเสียงก่อน
2: ค่ะ
0: เขาก็จะจำเสียงกอไก่ขอไข่ท่องไปเรื่อยนะคะแล้วถัดจากความจำนั้นเนี่ยค่อยไปต่อยอดสู่การเขียน
1: ค่ะ
0: นะคะสู่การเอาเสียงมาสัมพันธ์กับรูปร่างที่เห็นนะคะกอไก่นะคะที่ออกเสียงกอไก่อยู่เรื่อยๆเนี่ยพอถึงวัยที่จะเรียนรู้ภาษาเราเอาตัวอักษรมาให้เขาดูแล้วก็มาผสมกันเสียงกอไก่มาเจอกับตัวพยัญชนะกอไก
1: ่ค่ะ
0: ทีนี้มันก็จะ เริ่มสมบูรณ์ขึ้น
2: จำใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะจะเริ่มสมบูรณ์ละนะคะ
1: เหมือนคล้ายๆว่าที่เขาบอกว่าเด็กๆเรียนรู
0: ้
1: เริ่มต้นนี่จะเป็นเรื่องของการฟังก่อนฟังแล้วค่อยมาพูดแล้วค่อยอ่านแล้วค่อยเขียนเพราะฉะนั้นเด็กฟังรับรู้เข้าไปพูดก็ออกมาเป็นเสียงแล้วแล้วก็มาสู่การอ่านเห็นเป็นภาพแล้วก็นำสู่การเขียนต่อไป
0: ใช่ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้รับความรู้มากมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ที่สมวัยตามหลัก BBL ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วความพร้อมของสมองก็มีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้สมองของเด็กๆเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะนนท์และแขกรับเชิญทั้งสองท่านต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิติผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ถึงป้อมแล้ว
1: ถึงแล้วเข้าเลยตีเลยพี
0: ่เฮ้ยตีไม่ได้ยามเปิดไม่กั้นเฮ้ยเมียขับรถเข้าบ้านแล้วโอ้ยสบายใจอ
1: ะไรวะเนี่ยนี่ป้อมไหนเนี่ย
0: ป้อมยามหมู่บ้านพี
1: ่โอ้มันนึกว่าเล่นเกม
0: นี่เล่นอะไรโอ้นี่ดูเมีย
2: ดีป่ะ
3: โอ้ยโอ้ยเบาๆหน่อย
2: เดี๋ยวหายครับ
3: โอ้ยเบาๆหน่อยคุณป้าเป็นอะไรหรือเปล่าคะ
4: โอ้ยปวดมือจะเล่นเกมมากไปนิดนึง
2: คือแม่ผมเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ปวดมือไม่ได้นิ้วล็อกหรอกครับผมแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่นิ้วล็อกเองต่างหากครับ
3: นิ้วล็อกเหรอ
2: ครับผม
3: ฝากด้วยนะ
2: พอดี
3: พอดีคุณแม่เองเขาส่งมะม่วงมาให้อะค่ะก็เลยเอามาแบ่งให้คุณป้าค่ะ
4: อุ้ยน่ารักแถมมีน้ำใจด้วยถ้าป้าได้หนูเป็นลูกสะใภ้นะโชคดีตายเลยมาเป็นลูกสะใภ้ป้านะนะนะนะ
5: โอ้ยแม่ผมเห็นพี่อิงเป็นแค่พี่สาว
4: ไม่ใช่แก
5: อ
4: ้
5: าวแล้วใครอ่ะพี่ปลา
4: ก็ป้องไง
2: โอ้ยแม่คือโอ้โหผู้หญิงแบบว่ามือเท้าหนักแบบนี้นะผมอยู่ด้วยในช้ำในตายไม่เอาอ่ะก็ดีดีกว่าอุ้ยโอ้ย
3: คุณเห็นไหม
2: คุณจะไม่ทันขาดคำเลยโอ้โหเจ็บเลย
5: เฮ้ยอุ้ยเจ็บเหรอ
2: โอ้ยหักก็ไม่รู
5: ้เดี๋ยวป้องรักษาให
0: ้ทำพิธี
5: อนันตปัจฉเยอปฏิเทเทนาอปัจฉยาอปฏิกึ
2: ดกึดแห่หายเลยเฮ้ยเคลิ้มเลยดีดีดี
3: ฮัลโหลค่ะออฟแบบห้องจัดเลี้ยงเรียบร้อยแล้วเหรอคะโอ้ยดีเลยค่ะซุ้มน้ำสั่งอะค่ะที่ส่งแบบมาค่ะได้แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดกันได้ค่ะขอบคุณค่ะทุกคนคะเดี๋ยวอิงขอตัวไปทำธุระก่อนนะคะคุณป้าสวัสดีค่ะ
5: สวัสดี
0: สวัสดีครับ
6: เมื่อกี้ก็คุยเรื่องรถน้ำสังเรื่องห้องจัดเลี้ยงหรือว่าคุณอิงก็จะแต่งงานวะ
4: โอ้ถ้าเป็นเรื่องจริงนะแม่เสียดายตายเลยโ
5: อ้อึ้งไปเลยแล้วทำเป็นปากแข็งบอกว่าไม่ชอบเขาแต่พอรู้ว่าเขาจะไปแต่งงานเนี่ยช็อกเลยนะ
2: อะไรช็อกช็อกอะไรเด็กๆสาวเพียบเลยแ
5: ต่ไหนขอหมอเช็คอาการอ่ะ
4: โอ้โหเสียงดังเปราะ
6: เฮ้ยเสียงอะไรวะ
4: อกหักละกุดป้องอ่ะแกนี่ไม่ได้เรื่องเลยแม่เลยเสียสะใภ้ดีๆแบบหนูอิงไปเลยถ้าเป็นแม่นะแม่จะไปสารภาพความในใจกับเขาแล้วก็แย่งเข้ามาให้ได้เลย
0: เออใช่เลยครับของแบบนี้นะทำไมได้ดูเล่
5: ก็ต้องเอาด้วยกล
0: ทำไมด้วยกล
5: ก็ต้องเอาด้วยคาถา
0: ทำไมได้หมาก
5: ับแมวเลยสิครับเมียว แม่ครับรายการไลฟ์คิวหมอใกล้มาแล้วแม
4: ่เออจริงด้วย
0: ไปดู
5: กันระวังล้มแม่
6: มากี่โมงวะ
2: คุณอิงจะแต่งงานเลยเหรอ

0: ็นไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าทำใจไม่ได้ที่รู้ว่าพี่อิงเขาจะไปแต่งงานอะเอาเฟือกไหมเดี๋ยวป้องไปเอาให้
1: เอามาทำไม
0: ก็เอามาดามใจคนอกหักไงครับ
1: ไอ้ป้องนี่
0: เจ็บนะเนี่ย
1: คือถ้าเผื่อคนที่แกรักเนี่ยจะไปแต่งงานแกจะทำไงอะ
0: ก็ต้องถามแหละว่าพี่รักเขามากแค่ไหนถ้าพี่รักเขามากก็บอกเขาไปเลยเหมือนที่แม่บอกพี่นั่นแหละบางทีพูดไปเนี่ยอาจจะทำให้เขาเปลี่ยนใจก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยไปไหนอ่ะ
1: จะไปบอกรักคุณอิงไง
2: เอ้าเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยฮะทำไมมองหน้าแบบนั้นล่ะ
1: คือผมมีอะไรจะบอกคุณอิงครับคือผมคือผมคือผม
0: โอ้ยบอกเขาสักทีว่าชอบเขาอะ
1: ใช่ครับผมชอบคุณอิงมากๆเลยครับ
0: เออแค่นั้น
3: โอ้นี่คุณกล้าดีไงไปจับมือน้องสาวผมเนี่ย
0: ใครปล่อยคิว
1: คือผมชอบคุณอิงครับคุณหมอ
3: มันไม่ทันละคุณรู้ไหมว่าน้องสาวผมนี่กำลังจะแต่งงานและผู้ชายคนนี้ก็เหมาะกับเขามากเพราะผมเป็นคนเลือกให้ทั้งเก่งหน้าตาดีและก็มีฐานะ
1: ให้โอกาสผมนะครับคุณอิงผมชอบคุณอิงจริงครับ
3: ผมผิดหวังในตัวคุณมากนะผมขอให้คุณเนี่ยคอยดูแลน้องสาวผมแต่คุณกลับมาชอบเขาเองเนี่ยมันเหมือนแทงผมข้างหลัง
1: คุณหมอครับผมชอบคุณอิงจริงนะครับชอบตั้งแต่ที่ยังไม่รู้ว่าคุณอิงเป็นน้องสาวคุณหมอซะอีก
3: อันนั้นมันก็เรื่องของคุณมันสายเกินไปละอิงกลับบ้าน
1: คุณอิงผมรักคุณอิงจริงๆนะครับ
2: มันเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะคุณต้องตัดใจแล้วนะคะตัดใจ
3: พอละกลับบ้าน
1: คุณอิงคุณอิงผมชอบคุณอิงจริงๆนะครับผมให้คุณอิงทั้งใจเลยทั้งตัวและหัวใจของผมให้คุณอิงคนเดียวครับคุณอิงคุณอิงคุณอิง
0: สงสารจับใจ
1: หัวใจหอยโป้ง

0: เฮ้ยคุณหมออุ้ย
1: โอ้นี่คุณรักผมขนาดนี้เลยเหรอถึงขั้นบอกว่ารักมากกว่าชีวิตตัวเอง
0: โอ้โหนี่ผมละเมอพูดอะไรไปอย่างนั้นเลยครับคือจริงจริงจริงๆแล้วคือผมตอนนี้กำลังติดนางเอกซีรีส์เกาหลีอะครับผมคือแบบว่าดูทุกวันเลยซีรีส์เกาหลีนางเอกสวยมากๆเลยครับ
1: ก็เลยรักมากๆ
0: ครับ
2: แม่ดีใจและโล่งใจที่สุดเลยลูก
0: แม่ดีใจเรื่องอะไรครับ
2: อ้าวก็เลือกหนูอิงไงแม่เข้าใจผิดเรื่องการแต่งงานแม่นึกว่าหนูอิงจะแต่งงานที่ไหนได้แค่หนูอิงไปเตรียมงานแต่งงานให้เพื่อน
0: จริงเหรอแม่สุดยอด
3: ดีใจทำไมเนี่ย
0: อ๋อก็คือดีใจที่บอกว่าผมจะได้ไม่ต้องไปใส่ซองงานแต่งให้คุณไงคือช่วงนี้ช็อตๆอยู่ด้วยครับหม
2: อขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่เอาผลไม้มาฝากป้า
1: โอ้ไม่ใช่ครับผมต่างหากครับที่ต้องขอบคุณคุณป้าที่คอยดูแลน้องสาวผมครับ
2: อุ๊ยไม่เป็นไรครับไม่ลำบากเลย
1: งั้นผมก็ขอตัวไปเข้าเวรก่อนแล้วกันนะครับคุณป้าครับถ้าช่วงที่ผมไม่อยู่มีใครมาเกาะแก่น้องสาวผมเนี่ยก็ฝากคุณป้ารายงานผมหน่อยนะครับผมไปนะ
0: อ๋อได้ครับหมอครับ
1: โอเคมาละจ้ะ
2: โอ๊ย
0: แม่
2: โอ๊
0: ยเป็นอะไรครับ
2: โอ๊ยสงสัยมิ้วแม่

0: ล็อกอ่ะโอ้ยเล่นเกมมากไปหน่อยเมื่อวานก็เล่นเกมกับป้องอีก
1: เฮ้ยเดี๋ยวผมโทรหานักกีฬาดีกว่าครับจะได้มาให้มันดูคุณแม่ด้วย
2: อยู่นี่เลยไม่ต้องฉันพามาเรียบร้อยแล้ว แล้วคนที่ฉันพามาเนี่ยนะไม่ธรรมดาเลยนะเขาเนี่ยนะเป็นระดับตำนานนักวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับเมืองไทยและทุกวันนี้ก็ยังเป็นแชมป์8สมัยที่ลุมพินี
0: โอ้ยนักวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือนักมวยกันแน่ยะ
3: สวัสดีครับโจเองค่ะ
2: โจไงโจเป็นคนที่เล่น
3: เป็นอะไรนะครับแม
0: ่โอ้มันปวดมันเมื่อยไปหมดเลยลูก
2: อาการเหมือนนิ้วล็อกอ่ะมีวิธีไหมลองดูดิ
3: ลองอย่างแรกตรวจสอบเลยครับระยะแรกของนิ้วล็อกจะเป็นการปวดที่ข้อแล้วลองจับที่ข้อดูตรงโคนนิ้วเลยถ้ากดแล้วมีอาการปวดเนี่ยแสดงว่าเป็นระยะเริ่มแรกแล้วของการที่จะมีอาการนิ้วล็อกนะครับระยะที่2นะครับระยะที่2ลองกำมือดูแล้วลองแบมือดูถ้าเกิดมันล็อกนิดนึงแล้วก็ดีขึ้นมาได้ถือว่าเป็นระยะที่2
2: นะครับค่อยๆ
3: ระยะที่3นะครับลองกำมือเหมือนเดิ
2: ม
3: แบมือออกทีนี้ค้างแล้วแล้วเราต้องใช้มือในการยืดออกมาใช่แล้วอันนี้คือระยะที่3ระยะที่4นะครับกำมือเหมือนเดิม
2: คร
3: ับ เวลาเรากางมือออกมากลายเป็นล็อกอยู่อย่างนี้เลย
2: ไม่ได้แม่เขามีแฟนแล้ว
3: คุณแม่โจระยะที่4คือมันล็อกอยู่อย่างนี้เลยดึงยังไงก็ไม่ออกนี่คือเป็นนิ้วล็อกแล้วใช่
2: นี่แล้วมีท่าบริหารกันไว้ก่อนไหมเผื่อจะได้ไม่เป็นโรคนิ้วล็อกไง
3: มีครับแหมวันนี้มี5ท่าง่ายๆเลยครับ
2: เอ้ยเอาไหน
3: ท่าแรกนะครับเดี๋ยวลองคล้ายๆกับพนมมือนะครับแล้วว่านโม3จบตามผมนะครับ
2: นโมตัวโหลเอาให้เป็นท่าบริหาร
3: รอเล่นครับทำท่าอย่างนี้เลยหรือว่าจะวางกับโต๊ะก็ได้ครับในพื้นผิวเรียบนะครับทีนี้นะครับค่อยๆเด้งนิ้วออกมากลางนิ้วออกใช่แล้วค้างไว้1 2 3กลับเข้าไปกลางนิ้วออก1นิ้วชี้1 2 3กลับเข้าไปนิ้วกลาง1 2 3กลับเข้าไปนิ้วนางยากหน่อยนะ1 2 3กลับเข้าไปแล้วนิ้วสุดท้ายนิ้วก้อย1 2 3แล้วกลับเข้าไป
2: ทำอย่างนี้เยอะไหม
3: สัก3รอบก็ได้ครับเช้าเย็นเลยถือว่าเป็นการบริหารนะครับ
2: ท่า2
3: ท่าที่2นะครับชูนิ้วมาคล้ายๆเลยดึงมาตึงนิ้วไหนยืดนิ้วนั้นเลยรู้สึกนิ้วไหนดึงเข้าหาตัวเองเฉย
2: ๆดึงไอ้นิ้วที่มันตึงๆ
3: ใช่แล้ว
2: คือเราสามารถดึงได้ทุกนิ้วเลย
3: ดึงได้ทุกนิ้วเลยอ่ะนิ้วชี้นิ้วกลาง
2: ดึงไปดึงให้ตึงเลยใช่ไหม
3: ใช่ครับดึงจนรู้สึกตึงไม่เจ็บนะนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วก้อยหรือว่าจะดัดทั้ง4นิ้วเลยก็ได
2: ้อ๋อให้มันดูแบบ
3: ตึงตั้งวงไหม
2: นี่ตั้งวงใครจะเป็นเจ้าตั้งวง
3: ยืดอย่างนี้
2: นี่
3: ยืดอย่างนี้นะครับทั้ง2ข้างเลยนะครับค้างไว้10ถึง15ทำซ้ำๆได้เลยเช้าเย็น
2: เออก็ดีมากเนี่ยท่า 3
3: นะครับใช้นิ้วเหมือนเดิมนิ้วโป้งเป็นหลักนะเราใช้นิ้วก้อยมาแตะนิ้วโป้งกลางออกนิ้วนางมาแตะนิ้วโป้งกลางออกนิ้วกลางแตะนิ้วโป้งกลางออกนิ้วชี้แตะนิ้วโป้งกลางออกแค่นี้เอง
2: เฮ้ยท่า4
3: ท่าที่4ง่ายๆเลยกำมือหงายมือแบออกค่อยๆกำทีละนิ้ว
2: ค่อยๆนะค่อยๆใช่ไหม
3: ใช่แล้วครับนับ1 2 3แบเอ่ยกำทีละนิ้ว
2: กำตั้งแต่นิ้วก้อยขึ้นมานะ
3: หรือนิ้วโป้งก็ได้แล้วแต่ถนัดเลย
2: ได้หมด
3: แล้วก็แบท่าที่4ง่ายไหมครับ
2: ง่ายมาก
3: ทำซ้ำได้เลยเช้าเย็น 3-4 ครั้งได้เลยท่าสุดท้ายมีอุปกรณ์นิดนึง
2: ท่าที่5
3: มีอุปกรณ์มาให้ง่ายๆเลยย่าง
2: นั่งรัดผม
3: นั่งย่างลองทำได้ทุกคนเลย
2: เอามาทำอะไรอ่ะหนังย่าง
3: ผมไม่เรียบร้อยนะครับ
2: โอ้ยดีที่รักอะไรเนี่ยโจ ไม่เอาที่โจสอน
3: โอเคหนังย่างใช่ไหมเราลองเอามาเกี่ยวกับนิ้วก้อยแล้วก็นิ้วโป้ง
0: นี้
3: ถ้าเรารู้สึกว่าหนังย่างมันยังใหม่อยู่มัน

0: แน่นไปเราขยายขยายขยายยืดมันก่อน
1: ย
0: ืดยืดมันก่อนจะได้ไม่หนักเกินไปนิ้วโป้งนี้กันมันจะไปดีดตาคนอื่นจ
1: ับ
0: ไว
1: ้
0: จับไว้ทีนี้หุบเข้ามาให้ชิดเลย
1: อ๋อดึงแบบให้มันงี้เลย
0: ไม่ต้องดึงครับฉุบหุบเฉยหุบเข้ามา
1: เราหุบเอง
0: หุบหุบหุบชิดชิดชิดก่อนนิ้วเลยใช่แล้วกางออกค่อยๆช้าๆหุบเข้ากางออกหุบเข้า
1: อย่างนี้นะ
0: กางออกใช่แล้วใช่แล้ว
1: แม่อย่างนี้แม่อย่างนี้
0: ใช่แล้วครับทำ5-10ครั้งก็ได้นะต่อนิ้วแล้วลองเปลี่ยนเป็นนิ้วนางนี่ไงครับตรงกลาง
1: เหมือนเดิม
2: นิ้วโป้งกับนิ้วนาง
0: ใช่แล้ว
2: นิ้วโป้งกับนิ้วนาง
0: ลองดู5ทีหนึ่งสองนั่นแหละสาม
1: ทำแบบนี้ไป5ครั้ง
0: 5โอเคทำให้จนครบทุกนิ้วเลยง่ายไหมครับ
1: สลับมาแค่นี้เอง
0: ใช่สลับนิ้วแล้วก็เป็นอุปกรณ์ง่ายๆยางรักแกงก็ได้ยางรักผมก็ได
1: ้โอ้ดีได้เหมือนกันนะรู้สึกมั้ยรู้สึกปวดปวดตรงนี้เหมือนกันนะคือแบบมันเป็นการยืดการบริหารเลย
0: ใช่ค่ะอย่าลืมทำทั้ง2นิ้วเลยนะใช่แล้วครับเนี่ย5ท่าง่ายๆไหมครับแม
1: ่เป็นไง
3: ดีมากเลยขอบคุณหนูมากเลยนะคะงั้นป้าก็ได้เล่นเกมกับป้องได้ไม่ลำบากอีกแล้ว
1: โอ้แหมชมเหลือเกินแค่นี้แหมเป็นขอบคุณนี่จริงๆแล้วนะแม่นะถ้าบริหารนิ้วเนี่ยผมเนี่ยถนัดเลยไม่อยากเปิดเผยตัว
3: ไหนลองบอกสิ
1: กางมือมากางมือทั้งหมดทำอย่างนี้ปุ๊บแค่พูดพร้อมๆกันกุศลธรรมมา
3: เฮ้ยยังไม่ตายเว้ย
1: แหมเอ๊ะเล่นแบบนี้รู้สึกแม่ไม่ค่อยชอบน้องเนี่ยล้อเล่นนะแม่ดูเฮ้ยไม่ยากเลยนะไม่ยากน่ะจะได้จะได้มีนักวิทยาศาสตร์ผู้หญิงมั้งไหมวันหลังพามั้ง
0: ได้ครับเดี๋ยวพามาให้
1: นะ
0: ครับผม
4: สวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับเราจะมาบริหารเพื่อป้องกันท่านิ้วล็อกนะครับหรือใครเป็นนิ้วล็อกแล้วก็สามารถยังทำต่อได้นะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันร้ายแรงไปกว่าเดิมนะครับสำหรับวันนี้นิ้วล็อกนะครับจะเป็นอาการที่เรางอนิ้วแล้วไม่สามารถคลายนิ้วได้อย่างอิสระนะครับหรืออาจจะมีติดบ้างก็ยังไปซึ่งเป็นสาเหตุหรือเป็นสัญญาณทำให้ว่าเป็นอาการนิ้วล็อกแล้วมาจากการที่ใช้งานมากเกินไปอย่างเช่นในปัจจุบันนี้ก็มีการใช้เมาส์หรือว่าอะไรเงี้ยครับมันจะอยู่ท่านี้นานๆทำให้กล้ามเนื้อเกิดอาการตึงหรือก็เส้นเอ็นเกิดอาการล็อกเพื่ออยู่ในท่านี้หรือว่าท่ากล้ามนี้นะครับเราสามารถทำได้ด้วยอย่างแรกก็คือการกดนวดนะครับการกดนวดการกดที่นิ้วมืออ่ะเดี๋ยวพี่ลองกดดูครับบริเวณที่โคนของนิ้วนะครับ ใช่แล้วถ้ากดแล้วมีอาการเจ็บเนี่ยครับแสดงว่าเอ็นเราเริ่มอักเสบแล้วหรือว่าเริ่มมีสัญญาณแล้วว่าอาจจะเป็นนิ้วล็อกได้
5: มันคล้ายๆมีกระดูกว่ะพี่โจ
0: ใช่ๆครับมันเป็นกระดูกถูกแล้วถ้าเกิดเรากดไปแล้วไม่เจ็บหรือไม่อะไรกันรอดตัวแล้วไม่ได้เป็นอะไรโอเคก็สามารถกดได้ทั้ง5นิ้วเลยนะครับ5นิ้วเลยทั้ง
6: ส่วนจุดที่กดเราต้องกดที่โคน
0: ใช่ครับกดที่ประมาณโคนหรือว่ากดที่ตรงข้อนิ้วเน
6: ี่
0: ย
6: ข้อแรก
0: ใช่แล้วครับตรงข้อแต่ส่วนใหญ่ก็กดที่โคนก็จะรู้แล้วครับว่าจะติดหรือไม่ติดใช่แล้วครับใช่แล้ว
6: เป็นวิธีเช็คง่าย
0: ใช่ครับก็เป็นถ้าเกิดมีอาการติดแล้วเราก็ให้กดนวดเพื่อที่ให้เอ็นมันคลายเหมือนเรานวดมือตัวเองเนี่ยครับง่ายๆเลย
5: นวดตรงทุ่มคล้ายๆกระดูก
0: ใช่ครับนวดเบาๆนะครับไม่ต้องกดจนถึงขนาดเจ็บแค่นวดไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆ
5: ผมเคยล็อกล็อก
6: ต้องใช้น้ำมันช่วยไหม
5: ล็อกนิ้วจริงล็อกเนี้ย
6: น้ำมันหรือยาหม่องอะไร
0: ได้หมดเลยครับเพื่อที
5: ่แต่พี่เคยใช้น้ำอุ่นนะอันนี้เรื่องจริง
0: ใช่ครับ
5: มันล็อกเนี้ยล็อกนี้เลยฮะผมคิด2วันแรกไม่เป็นวันที่3ต้องนี้เลย
0: ต้องเง
5: ี้ยไม่ออกต้องทะเลาะกันอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับ
5: จริงผมว่าต้มน้ำอุ่นแล้วน้ำใส่หน่อยแล้วก็
0: ใช่แล้วถูกต้องนะครับน้ำอุ่นช่วยทำให้อุณหภูมิร้อนทำให้ช่วยทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวใช่แล้วครับ
5: อุ๊ยเก่งจริงเลยคุยพี่เนี่ยแกเนี
0: ่ยท่าที่2นะครับเป็นท่าง่ายๆแค่กำมือกำแน่นๆเลยแล้วก็แบมือหรือเราจะอาจจะไล่จากนิ้วก้อยค่อยๆงอเข้าผิดแบก่อน
5: แบ
0: ไม่ใช่แผลนิ้วก้อยงอเข้ามาม้วนสองข้างเลยแล้วค่อยคลายขึ้นทีละนิ้ว
5: นี่คลายทีนิ้ว
0: ถ้าเป็นคนที่มีอาการนิ้วล็อกหรือนิ้วติดเนี่ยบางทีเราคลายปุ๊บมันไม่ไปมันไม่ติดตามมือมาด้วย
5: มันต้องทุกวันใช่ไหม
0: ใช่แล้วครับจะแค่กำแล้วก็แบเราอาจจะนี่ให้มันโฟมากขึ้น ไหลไปเลยใช่แล้วครับไหลไปเลยเนี่ยครับง่ายๆเป็นการบริหารป้องกันการนิ้วล็อกนะครับแล้วท่าที่2ก็คือท่านี้ยังไม่เจ็บเป็นการยืดเหยียดง่ายๆเลยคล้ายๆกับเราดีดลูกแก้วสมัยก่อนดีดลูกแก้วแค่ดึงมางี
6: ้ใช่สมัยเด็กๆเน
0: า
6: ะ
0: ใช่แล้วไม่รู้เดี๋ยวนี้มีหรือเปล่า
5: ไม่เคยดีดลูกแก้วตีก๊อฟอย่างเดียว
0: ไม่เป็นไรพี่ลงหลุมเหมือนกัน
5: ลุ้มก๊อฟเหรออ
0: ่านี่ก็ยืดให้ทุกนิ้วเลยนะครับยืดง่ายๆเลย
5: เป็นเงี้ย
0: ใช่นะครับให้รู้สึกตึงนะรู้สึกตึงเฉย
6: ๆไล่ทีละนิ้ว
0: ใช่ทีละนิ้วเลยหรือถ้าเกิดเราอยากรีบใช่ไหมครับ4นิ้วพร้อมกันได้เลยใช่แต่ถ้าเกิด4นิ้วเนี่ยบางทีนิ้วเราติดที่นิ้วก้อยอย่างเงี้ยเราไปยืดอย่างเงี้ยนิ้วก้อยเรามันสั้นมันไม่โดนใช่ครับเราจะยืดแยกนิ้วไปก็ได้อย่าง
5: เงี้ยอ๋อดัดแบบนี้ได
0: ้ได้ครับ
6: แขนเราต้องตึงไหม
0: แขนจะอยู่อย่างเงี้ยก็ได้ครับถ้าเกิดตึงเราจะรู้สึกบางคนตรงฟอร์อาร์มเราตึงด้วยครับเราจะรู้สึกตึงที่ฟอร์อาร์มมากกว่าใช่ครับจะไงก็ได้ครับให้แค่มีแอคทิวิตี้ให้มันแตกต่างจากเดิม
5: อ๋ออย่างนี้มีกลุ่มนึงที่เล่นที่ทำแล้วไม่สามารถนิ้วล็อกทำอะไรเขาไม่ได้เลย
6: กลุ่มอะไรครับ
5: ลิเกครับเขาต้องดัดนิ้วทุกวัน
0: นิ้วมันติดฝั่งนี้เลย
5: เขามาถึงนี่เลยบางคนมาถึงนี
0: ่เขาคงไม่เล่นโทรศัพท์จนนิ้วล็อก
6: ที่หน้าทุกวันนี้เห็นลิเกบางคณะอยู่อย่างนี้เลย
5: อันนั้นกระลำคนละไม่ได้เลยแล้วเป็นยอดจริงๆพี่ลิเกไม่เป็น
0: ใช่ครับ
5: ดัดนิ้วได
0: ้เพราะว่านี่อย่างนี้ก็สองนิ้วทั้งสองนิ้วได้เลยนะครับ
5: สองมือสองข้างทำได้หมดกัน
0: ใช่แล้วครับ
5: แล้วถ้ายังเอาไม่อยู่อะทำไงอะ
0: เอาไม่อยู่เรามีท่าบริหารเพิ่มอีก
5: นี่เหรอ
0: ใช่ก็ลองเอานี่ง่ายๆเลยมือข้างเดียวก็ได้นะครับจับจี๊บจี๊บแรงๆเลยแล้วก็คลาย
5: จี๊บก็ปล่อยออก
0: แล้วก็อีกข้างอีกนิ้วกลางมานิ้วโป้ง
6: ก็ไล่นิ้ว
0: ใช่พยายามบีบนิดนึงให้ออกแรงคลายบีบคลายบีบใช
5: ่โอ้ยนี่ก้อยจะย่าง
0: เลยใช่แล้วครับเดี๋ยวนี้เราลองทำสองข้างไหมเพื่อระบบประสาทของเราด้วยได้ทำได้ด้วย
5: ประสาทหันมาทำไม
6: นิ้ว
0: นิ้วชี้ไปนิ้วโป้ง
6: นิ้วชี
0: ้นิ้วกลางนิ้วโป้งบีบ
6: บีบ
0: คลาย
5: พร้อมเลย
0: ใช่ครับนิ้วนางไปนิ้วโป้ง
6: บีบ
0: บีบคลาย
5: ไอ้นี่มันสั่นเพราะอะไรพี่โ
0: จ้มันกล้ามเนื้อมัดเล็กก็ไม่เป็นไรเป็นปกติแล้วก็นิ้วก้อยไปนิ้วโป้งโอเคคราวนี้ลองทำไล่สลับกันไหมจากนิ้วก้อยครั้งนี้นิ้วก้อยมานิ้วโป้ง
5: โป้ง
0: ครั้งนี้นิ้วชี้มานิ้วโป้ง
5: โอ้โหเอา
6: แล้วสลับอีกแล้ว
5: เอา
6: แล้วครับอีกแล้วครับท่านอีกแล้วครับท่าน
0: แล้วสลับครั้งนี้ครั้งซ้ายนิ้วก้อยไอ้นิ้วนางมานิ้วโป้งนิ้วกลางมานิ้วโป้ง
5: ไปแล้ว
0: บีบบีบบีบโอเคแล้วปล่อยนิ้วกลางมานิ้วโป้งด้านซ้ายนิ้วนางมานิ้วโป้งด้านขวาน
5: างโป้ง
0: บีบปล่อยนิ้วชี้มานิ้วโป้งด้านขวาด้านซ้ายนิ้วก้อยมานิ้วโป้งด้านขวาโอเคเป็นการฝึกสมองไปด้วยแล้วก็การฝึกนิ้วไปด้วย
5: นี่แยกประสาทใช่ไหม
0: ใช่ครับหรือว่าเราทำทีละนิ้วก็ได้บีบคลายบีบคลายบีบคลายนี่เรามีบีบแล้วอันนี้ผมแจกอุปกรณ์ทุกคนไปแล้วยางยืดยางมัดผมยางรัดแกง
5: เอาหายผมหาย
6: ผมได้ข้ออยู่แล้วผมได้ขาดมาแล้ว
5: พี่โจ้ไปทานแล้วขาดเลย
0: ขาดแล้วเหรอ
5: แล้วที่ผมยางเส้นฮะ
0: ก็ไม่เป็นไรครับ
5: เอามาทำอะไรพี่โจ
0: ้เอาม
5: ัดผมเหรอมัดจุก
0: เอามาฝึกนิ้วเหมือนกัน
5: พูดเป็นเล่นยางเส้นแค่นี้ทำได้เหรอ
0: ลองดูวิ
5: ผมอยากเห็นอยากเห็นทำไง
0: โอเคนะครับยางนะครับถ้าเกิดเอามาใหม่ๆเนี่ยบางทีมันอาจจะตึงหรือมันอาจจะแข็งมากเกินไปเราสามารถยืดให้มันมีความเบามากขึ้นนะครับทีนี้นะครับ
5: เดี๋ยวผมมัดอันนี้นะตาม
0: โอเค
6: เริ่มจากตรงนี
0: ้เอาคล้องไว้นิ้วโป้งกับนิ้วก้อยพี่เชวินเห็นไหมนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยลักษณะนี้จะหงายมือหรือจะตั้งมือขึ้นนี้ก็ได้นะครับ
5: เป็นนิ้วอื่นไม่ได้พี่โจ
0: เดี๋ยวเราจะทำทุกนิ้วเลย
5: อ๋อทุกนิ้วนิ้วโป้งกับผมได้แล้ว
0: โอเคจับไว้ก็ได้
5: ชมเลยที่เก่ง
0: สุดยอด
5: เลยพี่ด้วย
0: โอเคเดี๋ยวลองร้อยนิ้วนะครับนิ้วก้อยกับนิ้วโป้ง
5: ก้อยโป้ง
6: ก้อยโป้ง
5: เปลี่ยนนะจริงไปแล้ว
0: โอเคไม่เป็นไรทีนี้ถ้าเรากลัวมันขาดนะเราจับไว้ตรงกลาง
6: จับตรงกลาง
5: จับตรงกลาง
0: ใช่แล้ว
6: จับตรงกลางจับตรงกลาง
0: จับตรงกลางอย่างนี้ทีนี้ค่อยๆกลางออก
6: ค่อยกลางออก
0: ใช่ทีนี้มันขาดมันก็จะไม่ดีดไปไหนแล้วโอเคครับกลางออก
6: กลางออก
0: ปุ๊บเข้า
6: ปุ๊บเข้าก
0: ลางออก
6: กลางออก
0: ถ้ากลางออกได้วันนี้ก็กลางออกได้เลยนะ
6: โอ้
0: ใช่ครับทำประมาณ
5: แล้วเราก็กลางออกนะ
0: ใช่ครับกลางออกไงรู้สึกไหม
6: กลางออกชัดเจน
5: โอ้
0: โอเคกางออก
6: กางออก
0: ทำอย่างนี้สักประมาณ5ครั้ง

0: ก็ได้ครับแล้วก็เปลี่ยนนิ้ว
1: การออก
0: ไปเป็นนิ้วโป้งกับนิ้วนาง
1: นิ้วนาง
0: ใช่แล้วจับไว้กลัวกันดีด
1: การออก
0: ใช่ครับการออก
1: ปึ๊บ
0: หุบข้าว
1: หุบข้าว
0: กางออก
1: การออก
0: ทำนี้ละ5ทีกางออก
1: 3
0: ทีอีกที
1: 4
0: 5โอเคทีนี้เปลี่ยนเป็น
1: ไล่ไปนิ้วกลาง
0: ใช่พอเรามานิ้วใกล้ๆนิ้วโป้งเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเพราะว่านิ้วพวกนี้เราใช้บ่อยจับไว้กันดีดกลางออกเห็นไหมรู้สึกง่ายกว่านิ้วก้อยนิ้วนางไหมพี่
1: ใช่
0: กลางออก
1: โอ้นี่มันเล่าขึ้นมาถึงตรงนี้
0: แล้วใช่แล้วใช่แล้ว
2: มันมาช่วงนี้เลยข้อพับ
0: ใช่ใช่
2: ครับเพราะอะไรครับสาเหตุ
0: เพราะว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กครับเราไม่ค่อยได้ฝึกมันอยู่แล้วไม่แปลกที่ว่าเราจะรู้สึกว่ามันเกร็งหรือว่ามันสั่นหรือว่ามันไม่มีแรงใช่ครับอันนี้ก็ทำให้ครบทุกนิ้วเลย
1: นับหนึ่ง
0: ใช่
1: นับสองนับสามนับสี่นับห้า
0: แค่น
1: ั้
0: น
1: เปลี่ยนเป็นนิ้วชี
0: ้โอเคนิ้วชี้จะช้าก็ทำช้าหนึ่ง
2: ขอเริ่มช้า
0: ชี้จะง่ายกว่าเดิมไหมสอง
1: สามสี
0: ่ห้าง่ายไหมพี่แค่ยางรัดผมนิดเดียวเอง
1: แต่ง่ายนะแต่มันแอบ
0: เส้
1: น
0: รู้สึก
1: เส้นคลายมันตึงไปตามนิด
0: ใช่แล้ว
1: ใช่ใช่
0: นะครับก็จะเป็นท่าง่ายๆนะครับสำหรับการป้องกันนิ้วล็อกนะครับก็จะมีตั้งแต่การกดนวดกดนวดกดที่โคนของนิ้วกดนวดใช่แล้วหรือก็อย่างที่พี่เควินทำก็คือน้ำอุ่นใช่ทำในน้ำอุ่นนวดในน้ำอุ่น
2: อะไรที่ผมจริงว่าเจอกับตัวเองเลย
0: ใช่แล้วครับน้ำอุ่นแล้วก็มาเป็นกำกับแบมือง่ายๆเลยกำแบมือกำแบมือกำแบมือใช่ครับทำเรื่อยๆได้ทั้งวันเลยอย่างนี้ผลการบริหารระหว่างเราพักหรือว่าเราทำงานแล้วรู้สึกเมื่อยมือก็กำแล้วเบีย
1: ร์สมัยก่อนเคยเลี้ยงหลานเลี้ยงเด็กๆก็คือขนมจีบซาลาเปามันก็มาส่วนหนึ่งเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมันเล็กแล้วก็ฝึกฝ่ายมอเตอร์ใช
1: ่แล้วครับได้ฝึก
0: ใช่นี่แล้วก็จะมีการยืดจะเป็นยืดแต่ละนิ้วหรือว่าการยืดทั้งหมดเลยก็ได้
1: ใช่ใช่
2: แล้วลืมทำดัดนิ้วนะ
0: ใช่ครับใช่อย่าลืมทำทั้งสองข้างเลยนะครับเพื่อที่จะให้นิ้วเราไม่ล็อกนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านก็อาจจะใช้อุปกรณ์ก็คือยางยืดนี้ก็ได้นะครับยางก็แก้ยางผมก็ได้นะครับก็อย่าลืมกลับไปทำกันได้ครับง่ายๆนะครับทำได้ทั้งวันเลยแต่ที่สำคัญคืออย่าทำเยอะจนเกินไปหรืออย่าทำน้อยจนเกินไป
1: อย่าทำให้จนตัวเองต้องบาดเจ็บ
0: ใช่แล้วครับถูกต้องครับพี่หนุ่มโอเคครับเราวันนี้นิ้วล็อกง่ายๆเราแก้ไขได้นะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณหนังยางครับขอบคุณหนังยางครับ
3: ไอ้ช้างนี่เองกล้าโกหกว่าข้าตายงั้นหรือเอง
4: เป็นไงอะพ
3: ่อมแม่ว่าลูกปวดท้องไปเข้าห้องน้ำก่อนดีไหมป้องไม่ได้ปวดท้องแม่ป้องกำลังสื่ออารมณ์ไงแม่อารมณ์แบบแค้น
4: อ
3: ะ
4: ดูยังไงก็ไม่เหมือนแค้นเหมือนเบ่งอึมากกว่าแม่ดูก่อนที่ดูอารมณ์ก่อน
3: แม่นี่ไม่เข้าถึงศาสตร์การแสดงเลยอ่ะ
4: ใช่
3: เดี๋ยวเอาใหม่แล้วกันเดี๋ยวขอเริ่มใหม่เลย
4: ได้ครับพ่อแม่ก่อน
3: ได้พ่อเริ่มก่อน
4: แม่ครับแม่ไม่เอาดิพ่อเล่นของพ่อไปสิ
3: ได้โอเค
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ดีค่ะ
1: คุณแม่นิหนาครับ
0: สวัสดีคุณพ่อบอยด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: พ่อแม่สู้สู
0: ้ที่จะมาให้กำลังใจสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้พ่อแม่ในการเลี้ยงลูกค่ะ
1: โอ้โหวันนี
0: ้ทำไมคะ
1: เรื่องที่เราจะคุยกันแล้วหาวิธีกันเนี่ยเข้ากับเราสองคนคือชีวิตเราสองคนก่อนนะ
0: ชีวิตของเราสองคนใช่ไหม
1: นี่หนาพี่น้องกี่คนครับ
0: มีสามคน
1: สามคนเท่ากัน
0: นี่โอ้
1: สินเจริญสามคนเท่ากันผู้ชายสามพี่น้องอยู่ด้วยกันทะเลาะกันตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่นตอนปลายเนี่ย
0: ทุกวันนี้คือเรียกว่าวัยรุ่นตอนปลายนะคะโอ้กล้าพูดแล้วพอมีลูกหลายๆคนเนี่ยก็จะมีปัญหาทะเลาะกันบ้างแต่เช่นเคยวันนี้มีครอบครัว5ครอบครัวที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์จริงค่ะไปพบกับทั้ง5ครอบครัวของเรากันเลยค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ลูกกี่คนครับ
3: 3คนครับ
1: 3คน
3: ก็มีคนที่1คนที่2ช่วงนี้ตอนนี้กำลังเฮียวครับ
1: กำลังเฮียวเลย
3: ใช่ครับทะเลาะกันแต่ว่ารายวันรายชั่วโมงดีกว่าร
1: ายวันหรือรายชั่วโมง
3: ใช่
1: ทะเลาะกันเรื่องอะไรเยอะที่สุดครับพ่อ
3: ถ้าเป็นช่วงกลางวันนี่ก็จะเป็นเรื่องการ
1: แบ่งเป็นช่วงด้วยช่วงกลางวันเป็นเรื่อง
3: ใช่ครับ
1: เป็นเรื่องของเล่นนะครับ
3: เรื่องของเล่นแล้วก็เรื่องการกินช่วงค่ำนี่จะเป็นเรื่องการที่นอนการนอนใกล้พ่อแม
1: ่นี่ใครจะได้นอนใกล้คุณพ่อคุณแม่มากกว่ากันอันนี้ก็ทะเลาะกันได้
3: ใช่ครับ
0: แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นเรื่องที่ลูกเข้าใจยากหรือว่าพ่อแม่เข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องทะเลาะกันวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะขอเชิญพบกับอาจารย์เปิ้ลได้เลยค่ะ
4: นักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญในวันนี้ครับดร.จิตราดุษฎีเมธา
0: ปัญหาโลกแตกของครอบครัวที่มีลูกมากกว่า1คน
5: ใช่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาปกตินะเป็นเรื่องปกติเลยของการทะเลาะกันนะคะเพราะนั้นเราจะเห็นเยอะมากเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะทะเลาะกันจะทะเลาะเรื่องอะไรบ้างนะคะ
0: แย่งของเล่นใช่ม
5: ั้ยแย่งของเล่นเมื่อกี้จากคุณพ่อคุณแม่
1: อันดับ1เลยฮะ
5: ใช่นะคะอันดับ2บางทีทะเลาะกันเพราะว่าเค้าเล่นด้วยกันเล่นไปเล่นมามันไม่รู้แรงกันไงอย่างเช่นเป็นพี่กับน้องตอนแรกก็แค่แย่ๆอย่างเงี้ยอ่ะจิ้มๆจิ้มไปจิ้มมาเริ่ม
1: สู้อย่างเงี้ยเริ่มแบบสนุกขึ้นเรื่อยๆ
5: ค่ะแล้วแรงมันเยอะพอแรงมันเยอะปุ๊บก็ทำให้น้องล้มบ้างพี่ล้มบ้างพอคนนึงล้มฉันก
1: ็มาเอาคืน
5: เอาคืนค่ะใช่เพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดในเรื่องของการทะเลาะกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่างที่3บางทีเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนาะอาจจะไม่รู้ตัวค่ะตอนช่วงที่สอนลูกอาจจะให้การแข่งขันกันใครไม่มากินนะไม่ต้องกินด้วยเดี๋ยวอันไหนใครเสร็จก่อนเดี๋ยวให้คนนี้ไปเลยให้คนนั้นไปเลยเป็นเรื่องของการแข่งขันกันพอแข่งขันก็คืออยากจะฉันจะเอาก่อนฉันจะเอาหลังฉันจะต้องได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้เกิดการทะเลาะกันได้ด้วย
1: ครับ
0: เดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงนี้นะคะกับ Guessing Game เกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างค่ะตอนนี้เดี๋ยวไปทำความรู้จักกันนะคะกับครอบครัวทั้งสองครอบครัวมีพี่น้องครอบครัวแรกนะคะชื่อว่าน้องเพชรน้องพร้อมและอีกครอบครัวหนึ่งน้องกระปุกและน้องทริโอค่ะ
6: สวัสดีครับ
7: ชื่ออะไรครับ
6: น้องเพชร
7: อยู่บ้านชอบทำอะไรครับ
6: ดูทีวีเล่นเกม
7: เคยทะเลาะกันไหมครับ
6: เคย
7: ปกติใครเริ่มครับ
6: น้อง
7: ทำไมเราถึงทะเลาะกันล่ะ
6: น้องแกล้งเลย
7: วันหนึ่งกี่ครั้งครับ
6: 2ครั้ง
7: แล้วใครชนะครับเพชรชนะเหรอโหเราเป็นน้องเพชรชนะเพราะอะไรหมอ
6: เพชรจับแค่กลางลัง
8: ไม่
9: เ
8: อ
9: า
8: วะ
9: ไม่ไ
8: ม่
7: ใครเป็นน้องน้องมือสองคนนี้อยู่บ้านชอบทำอะไรกันครับ
6: แย่งของเล่นแล้วก็แย่งของเล่น
7: ใครแย่งใครครับ
6: ปุกแย่งน้อง
7: คุณพ่อคุณแม่ทำยังไงเวลาเราทะเลาะกัน
6: ตี
7: เราคิดว่าทะเลาะนี่ดีไหม
6: ไม่ดี
7: แต่เราชอบทะเลาะกันไหมทำไมเราสนุกเหรอ
6: สนุก
10: กันตรงนี้มา
11: ตรงนี้เลยนี่
1: ากภาพตัวอย่างแล้วผมยอมรับเลยว่าโอ้โหสุดๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ฮะเรามีสถานการณ์ครับให้กับลูกๆครับคุณพ่อคุณแม่ภารกิจเก็บของเล่นร่วมกันเห็นตีกันอย่างนี้แย่งกันอย่างนี้จะทำสำเร็จไหมคุณพ่อคิดว่าจะทำร่วมกันสำเร็จไหมฮะ
10: คิดว่าสำเร็จครับ
1: ทำไมถึงคิดว่าทำสำเร็จครับคุณพ่อ
10: ที่บ้านจะเวลาเลิกเล่นของเล่นจะให้เขาเก็บช่วยกันประจำแต่ก็มีเกี่ยงกันบ้าง
1: เล่นกระจายเล่นไปแต่พอถึงตอนจะเลิกเนี่ยต้องให้เก็บร่วมกันทำแบบนี้อยู่แล้ว
11: คิดว่าสำเร็จค่ะเพราะตอนเล่นร่วมกันทำ
1: ตอนที่เล่นก็ร่วมกันเล่น
11: ค่ะ
1: ตอนเก็บก็น่าจะร่วมกันเก็บ
11: ค่ะเพราะตอนลื้อด้วยกันลื้อเยอะ
1: เราไปดูภารกิจนี้กันฮะว่าจะสำเร็จหรือเปล่าครับ
4: มาดูเพชรกับพร้อมกันก่อนเล่นของเล่นอยู่ในห้อง
1: เล่นกันอยู่กระจายนะฮะเต็มห้องมีเต็มห้องทีมงานเราเข้าไปนะบอกให้เก็บของเล่น
4: จะเก็บกันหรือไม่คุณพ่อทายไว้ว่า
10: คิดว่าสำเร็จครับ
1: ทำไมถึงคิดว่าทำสำเร็จครับคุณพ่อ
10: ที่บ้านจะเวลาเลิกเล่นของเล่นจะให้เขาเก็บช่วยกันประจำแต
1: ่
10: ก็มีเกี่ยงกันบ้าง
1: เล่นกระจายเล่นไปแต่พอถึงตอนจะเลิกเนี่ยต้องให้เก็บร่วมกันทำแบบนี้อยู่แล้ว
4: เอาละครับมาดูกันว่าเพชรและพร้อมจะทำอย่างไร
1: จะช่วยกันเก็บหรือเปล่า
4: พี่เขาบอกให้เวลา5นาทีโอ้โหช่วยกันใหญ่เลยครับมาดูน้องกระปุกและพี่ทริโอ
1: ไปดูกระปุกกับทริโอฮะ
12: รู้แล้วเราต้องเก็บใช่ไหมเวลาเราได้ยิน
1: ช่วยเก็บนะคะให้เป็นต่อเติมทีมงานเราสั่งดังเป็นแม่ช่วยเก็บของเล่น
4: จะช่วยกันสำเร็จหรือเปล่าคุณแม่ท่า
11: คิดว่าสำเร็จค่ะเพราะตอนเล่นร่วมกันทำ
1: ตอนที่เล่นก็ร่วมกันเล่น
11: ค่ะ
1: ตอนเก็บก็น่าจะร่วมกันเก็บ
11: ค่ะเพราะตอนลื้อด้วยกันลื้อเยอะ
4: มาดูกันครับกระปุกและทริโอช่วยกันเก็บครับ
0: เมื่อกี้กันเป็นอย่างดี
1: คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจมากด้วยมั่นใจว่าต้องช่วยกันเก็บจริงๆด้วยฮะ
0: อาจารย์เปิ้ลคะจริงๆพี่น้องเขาก็สามัคคีกันได้ใช่มั้ยคะ
5: ค่ะเพราะว่าภารกิจนี้เนี่ยเราใช้ตั้งแต่เริ่มต้นว่าช่วยกันเก็บเพราะฉะนั้นเป้าหมายพิชิตเนี่ยร่วมกันค่ะพอเป็นเป้าหมายพิชิตร่วมกันเขาจะมีความรู้สึกว่าตอนนี้เขาจะทำร่วมกันและถ้าเกิดสังเกตได้เมื่อกี้เรามีการบอกว่านะช่วยกันเก็บนะเดี๋ยวจะดูซิว่าจะใช้เวลากี่นาทีหรือเขาจะมีความรู้สึกว่า2คนไม่ได้แข่งกันนะแต่2คนต้องร่วมมือกันที่จะทำให้เสร็จได้เร็วที่สุดค่ะแล้วก็อันที่2ณขณะที่เขาเล่นค่ะคือเมื่อกี้นี้จะเห็นเลยว่าต่างคนต่างเล่นอยู
1: ่
5: เราไม่ได้แย่งของเดียวกันเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ใช่เป็นของชิ้นเดียวกันเนี่ยเขาจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าฉันของนี้เป็นของฉันของนี้เป็นของเธอแต่ต่างคนต่างทำอยู่แล้วก็อยู่ๆมาทำ

0: ร่วมกันมันก็เลยเป็นกิจกรรมที่เขารู้สึกว่าเขาสนุกกับการได้พิชิตนะคะเป้าหมายเดียวกันค่ะ
1: เป็นทีมเดียวกัน
2: ใช่
1: แล้วแบบนั้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักน้องอีก3ครอบครัวนะคะมีน้องธันวาน้องข้าวปั้นน้องปันปันน้องเปาๆและน้องไซเรนกับน้องเชมิมี่ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ชื่ออะไรครับ
5: ธันวา
6: ข้าวปั้น
4: ใครดื้อกว่ากันครับ
7: ธันวา
4: ข้าวปั้นเคยทะเลาะกับน้องไหมครับ
7: เคย
4: ทะเลาะเรื่องอะไรกันนะครับ
7: ของเล่น
4: สองคนนี้เวลาทะเลาะกันใครเริ่มก่อน
7: ธันวา
4: ธันวาชอบทำอะไรที่เกินตัวกัน
8: ดื้อกัน
4: แล้วคุณพ่อคุณแม่ทำไงเวลาทะเลาะกัน
7: ตี
9: ไปตีตี
7: ธันวาเคยหยิกหน้าจนหนูเป็นเลือดมันแพ้เลย
4: แล้วทะเลาะกันดีไหมคร
7: ับไม่
4: ด
7: ี
9: ดี
2: ต่อไปน้องปันปันน้องเปาเปานะ
4: ชื่ออะไรครับ
10: เปาเปา
11: ปันปันค่ะ
4: สองคนนี้อยู่บ้านชอบทำอะไรครับ
11: เล่นเกม
2: มันใส่ไ
10: หมลิโก
11: ้บาร์บี้
4: เอ้าแล้วมันแย่งกันได้ยังไงล่ะครับ
11: แย่งเพราะว่าปั๊มมาแกล้ง
4: แล้วเวลาที่เปาแกล้งปันปันทำไงอะครับ
11: ก็แกล้งคือ
4: ทะเลาะกันไหม
11: ทะเลาะ
4: รู้จักทะเลาะกันด้วยเหรอ
11: ค่ะ
4: ทะเลาะคืออะไรคะ
11: ทะเลาะแย่งของเล่น
12: สวัสดีครับ
4: ชื่ออะไรครับ
13: นี
12: ่ไซเรนครับ
4: อยู่บ้านชอบทำอะไร
12: เล่นเกม
4: เล่นเกมกันเนี่ยเคยทะเลาะกันไหมครับ
12: เคยครับ
13: เล่นเกม
12: ใช
4: ่ทะเลาะกันเนี่ยดีไหม
12: ไม่ดี
4: แล้วเวลาทะเลาะกันใครมาห้ามเราครับ
12: พ่อ
4: คุณพ่อทำยังไง
12: บอกว่าไม่ต้องเล่นเลยทั้งสองอ่ะ
4: เลิกทะเลาะกันไหมครับ
12: เลิกครับ
4: แล้วเราทำไงกันนะ
12: ต่างก็ต่างอยู
14: ่เลยโอ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเจ็บ
2: นี่แบบออกแรงทั้งหมดเลยนะฮะคุณพ่อคุณแม่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันฮะเราจะมีสถานการณ์ให้กับน้องๆฮะถ้าเกิดว่าน้องๆทะเลาะกันอยู่แล้วอยู่ดีๆมีกล่องปริศนากล่องปริศนานะฮะเข้ามาวางกล่องเนี้ยไม่วางธรรมดาเคลื่อนที่ได้คุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกของเราทะเลาะกันอยู่พอเห็นสถานการณ์นี้เจอกล่องแบบนี้จะทำยังไงฮะ
15: ลูกก็จะหยุด
2: ครับ
15: อันดับแรกเขาจะหยุดทะเลาะกันก่อนนะคะแล้วเขาก็จะชวนกันแล้วก็มาดูว่าข้างในมันคืออะไร
2: แล้วคิดว่าจะตีกันแย่งกล่องอยู่ไหมฮะแม
15: ่ไม่ตีค
2: ่
15: ะเพราะเขายังไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไร
2: อ๋อไปจุดสนใจตรงนี้ก่อนไปช่วยกันดูก่อน
15: ต้อง
2: ว่าเป็นยังไง
16: หยุดตีครับ
2: หยุดตีกัน
16: แล้วก็ไปดูกล่อง
2: อันนี้ก็ชวนกันดูกล่อง
16: ชวนกันดูกล่องแน่นอนครับ
17: คิดว่าหยุดเหมือนกันครับคงน่าจะไปดูว่ามันเป็นอะไรกันแน
2: ่ครับนี่คุณพ่อคุณแม่สามครอบครัวคิดเหมือนกันเลยหยุดทะเลาะกันแน่แล้วไปดูกล่องจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าครับ
18: มาดูธันวาและข้าวปั้น
2: พี่น้องธันวากับน้องข้าวปั้นครับกำลังละเลงเล่นกันอยู่แย่งกันแล้วอันนี้ไม่ต้องมีอินโทรทะเลาะกันเลยแย่งกันเลยมาแล้วครับทีมงานที่แฝงตัวเป็นแม่เอากล่องเข้ามาวางกล่องปริศนาครับเคลื่อนที่ได
18: ้ก่อนหน้านี้คุณแม่ทายไว้ว่า
15: ลูกก็จะหยุด
2: ครับ
15: อันดับแรกเขาจะหยุดทะเลาะกันก่อนนะคะแล้วเขาก็จะชวนกันแล้วก็มาดูว่าข้างในมันคืออะไร
2: แล้วคิดว่าจะตีกันแย่งกล่องอยู่ไหมฮะแม
15: ่ไม่ตีค
2: ่
15: ะเพราะเขายังไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไร
2: อ๋อไปจุดสนใจตรงนี้ก่อนไปช่วยกันดูก่อน
15: ต้อง
2: ว่าเป็นยังไง
18: มาดูครับจะเป็นอย่างที่คุณแม่คิดหรือเปล่าม
2: ันเคลื่อนที่ได้ฮะเอาละ

0: เลิกทะเลาะกันครับมาสนใจกล่องวิ่งได้
1: ต่อไปมาดูน้องปันกับน้องเปาเปาครับ

0: เมามันของเล่นอยู่ฮะแล้วกล่องก็เข้ามาอีกแล้วกล่องมาวางนี่เห็นเลยนะฮะเห็นแต่ตอนเข้ามาวางเลยครับ
1: เมื่อนำกล่องเข้ามาคุณพ่อถ่ายไว้ว่า
2: คิดว่าหยุดเหมือนกันครับ
0: ครับ
2: ก็คงน่าจะไปดูนะดูว่ามันเป็นอะไรกันแน
0: ่ครับครับ
1: เอาละครับจะเกิดอะไรขึ้น
0: บอกแล้วฮะพี่บอกแล้วมันเคลื่อนได
1: ้ปรากฏว่าหันมาสนใจทันทีลืมเรื่องทะเลาะกันเลยครับ
0: อันนี้กล้ามากกล้าเปิดดูเลยกล้ามากโอ้โหและน้องไซเรนกับน้องเซมมี่ครับไซเรนแย่งชิงไปแล้วพี่โยกโกรธแค่เป็นหน้าต่อตา
3: โอ้โหงานงาน
0: โอ้ครับแม่นมากฮะแม่นมากเข้ามาครับกล่องปริศนา
1: เมื่อกล่องเข้ามาคุณพ่อทายไว้ว่า
4: หยุดตีครับ
0: หยุดตีกัน
4: แล้วก็ไปดูกล่อง
0: อันนี้ก็ชวนกันดูกล่องแน่ๆเลยล่ะ
4: แน่นอนครับ
1: และปรากฏว่าเฮ้ยมาสนใจกล่องวิ่งได
0: ้มันขยับได้โอ้โหเป็นกันเจ
1: อแล้วก็เล่นสนุกกันเลยครับ
0: ช่วยกันแล้วฮะช่วยกันเอากล่องไปคูบแล้วโอ้ย
5: ชอบบรรยากาศตอนทะเลาะกันมากเลยค่ะเห็นแล้วรู้สึกว่ามีลูกคนเดียวดีกว่า
0: คุณพ่อคุณแม่เดาถูกหมดเลยลูกเองพอเห็นกล่องแล้วจะต้องมาช่วยกันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยครับคุณหมอเปิ้ลครับ
5: ไอ้ที่กล่องปริศนามันมาอยู่เนี่ยมันช่วยทำให้สถานการณ์การทะเลาะกันหยุดอย่างนั้นจริงๆเลยมันเกิดจากอะไรครับ
6: ค่ะเพราะว่ามันเกิดจากการที่เราเบี่ยงเบนสถานการณ์คือเหมือนกับเบี่ยงเบนความสนใจเพราะฉะนั้นวิธีการการเบี่ยงเบนความสนใจเนี่ยนะคะมันเป็นวิธีการที่ดีแล้วแยบยลมากเลยทำให้เด็ก2คนคือจะสังเกตไหมคะว่าเด็กเวลาเขาทะเลาะกันเนี่ยเขาทะเลาะกันเขาเหมือนกับเขากดกันไม่นานแป๊บเดียวค่ะเขาก็ลืมแล้วเพราะนั้นถ้าเราเบนความสนใจไปเรื่องอื่นเนี่ยเขาจะพร้อมที่จะให้ความสนใจไปสู่สิ่งใหม่ทันทีเลยเช่นถ้าสมมติว่าพ่อแม่บอกว่าเดี๋ยวใครจะมาช่วยทำกับข้าวหรือมาช่วยทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วดึงเขาออกมาค่ะจากสิ่งนั้นเนี่ยหรือมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าก็จะช่วยทำให้เขานั้นหยุดพฤติกรรมเมื่อกี้นี้คือเขาลืมไปแล้วล่ะว่าเขาทะเลาะกันเพราะมันเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วเขาก็จะสนใจอีกสิ่งหนึ่งแทนเรียกว่าเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจหรือเบี่ยงเบนประเด็นออกไปได
5: ้อย่างนี้นี่เองเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมีครอบครัวจากทางบ้านนะคะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะกับพ่อแม่สู้

0: ู่ช่วงที่2ของพ่อแม่สู้
1: ๆใช่แล้ว
0: นะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยเราจะมีเรื่องของการรับมือหรือว่าจัดการความขัดแย้งของพี่น้องในแต่ละครอบครัวซึ่งเป็นครอบครัวจากทางบ้านใช่ไหมคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าครอบครัวจากทางบ้านเราเนี่ยเขาจะมาร่วมเปิดประสบการณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไรบ้าง
1: ครับไปดูครอบครัวแรกกันเลยครับครอบครัวของน้องออนและน้องโลตัสครับ
0: ค่ะ
2: แม่พาค่ะ
3: ผมชื่ออาจครับ
2: เป็นคุณแม่คุณพ่อของน้องออนน้องโลตัสแล้วก็น้องแฮตริกค่ะ
3: น้องออนก็สี่ขวบเขาก็จะเป็นพี่คนโตเพราะเขามีน้องสองคนใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนน้องโลตัสก็กำลังดื้อกำลังสน
4: เขาเคยมีปัญหาอะไรกันไหมคะ
2: มีแน่ๆก็จะเป็นเรื่องพวกแย่งของเล่นของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ค่อยแบ่งกันเท่าไหร่อะค่ะ

0: ก็ต้องคอยบอกคอยพูดย้ำๆซ้ำๆให้น้องเขาแบ่งปันกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ส่วนใหญ่ออนเขาจะยอมน้องทำเวลาแย่งของเล่นนะคือถ้าพี่ออนเล่นอยู่ตั๊ดเขาจะไม่ค่อยยอม

0: ่อสัก 3-4 เดือนที่แล้วเนี่ยก่อนเข้าเด็กคนนี้เนี่ยเขาจะแย่งกันแบบจริงจริงจังๆเลยทั้ง2คนจะไม่ยอมกันแต่ตอนนี้ออนเขาโตขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยเขาก็จะยอมน้องแล้วก็ส่วนตันเนี่ยเขาก็ยังโตไม่มากเขาก็จะดึงผมพี่มั่งกัดพี่มั่งอะไรอย่างเง
1: ี้ย
0: มาน
1: ี่
0: เลยมานี่เลยมาตัดมานี่มาตัดมานี่ยืนออนมานี่ออนมานี่ลูกออนมายืนสิลูก
2: จริงๆถามว่ารุนแรงเลยไหมมันก็ไม่ได้รุนแรงแบบมากคือเราจะดูเขาตลอดอะค่ะถ้าเกิดทะเลาะกันปุ๊บเราจะอยู่ด้วยตลอดอะค่ะก็คือแบบถ้าเกิดเริ่มว่าแนวโน้มว่ามันจะรุนแรงปุ๊บเราก็ต้องแยกออกแล้วอะค่ะมันต้องดูเหตุการณ์หน่อยค่ะว่าเหตุเนี่ยมันเกิดยังไงแต่ถ้าเกิดเราเห็นปุ๊บแล้วเขาตีกันทะเลาะกันตรงนั้นอะคือจะต้องบอกว่าให้เขาหยุดแล้วแยกกันก่อนแล้วค่อยคุยกันอีกทีนึงยังไงก็ต้องมาคุยกันอีกทีนึงก็คงไม่แบบไปว่าเขาต่อหน้าแบบน้องออนผิดนะตั๊ดผิดนะอะไรอย่างเงี้ยมันซึ่งว่าเด็กเขาจะรู้สึกไม่ดีอะค่ะ
0: ถ้าทะเลาะกันอย่างนั้นแล้วก็ผมก็ต้องมาคุยว่าเอออย่างนี้ไม่ได้นะต้องแบ่งกันเล่นนะครับก็ต้องบอกเขาว่าเนี่ยแบบนี้ได้แบบนี้ไม่ได้

0: แฮปปี้สมานฉันท
1: ์แฮปปี้เอนดิ้งนี่ครอบครัวนี้ใช้วิธีเฝ้าระวังแล้วก็อธิบายเหตุผลพร้อมกับคอยเฝ้าดูความปลอดภัยเมื่อลูกทะเลาะกันเลยฮะ
0: ใช่แล้ว
2: หลายครอบครัวอาจจะไม่ได้อยู่กับลูกตลอดเวลาบางครั้งก็อาจพบเหตุการณ์ตอนที่ลูกทะเลาะกันไปแล้วครับ
3: คุณแม่กลับจากทำงานนะคะแล้วพอกำลังถอยรถเข้าบ้านปุ๊บของเล่นมันมาจากในบ้านละทีละชิ้นชิ้นเล็กมาชิ้นใหญ่ตามเป็นตัวต่อ
1: ลอยมาเลยนะฮะ
3: ลอยมาเลยค่ะทีละชิ้นทีละชิ้นแม่ก็ตกใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคุณแม่ก็จอดรถปุ๊บไม่พูดไม่ถาม คนที่โยนโดนค่ะ1ปั๊บเลยค่ะ
1: 1ปั๊บเลยตีเลยเหรอครับแม
3: ่
1: ยังไม่ถามเขาเลยแล้วลูกเป็นยังไงฮะพอเราตีไป
3: ก็ร้องไห้อ่ะค่ะแต่จริงๆแล้วก็คือน้องเป็นคนมาแย่งของของเขาแล้วเหมือนกับเขาไม่พอใจก็เลยคว้างออกมา
1: โยนออกมาเราเข้าไปถึงเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างด้วยอารมณ์นั้นก็ตีลูกไป
4: ก็ตรงนี้ค่ะคือด้วยความที่ในบางครั้งและหลายๆครั้งเลยในแต่ละครอบครัวคือเราจะเห็นภาพสุดท้ายเนา
3: ะ
4: แล้วพ่อแม่จะตัดสินจากภาพสุดท้ายก่อนนะคะเพราะฉะนั้นระดับแรกเลยค่ะระดับแรกบางทีคำพูดที่เราต้องใช้ก่อนคือเอ๊ะนึกในใจก่อนเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคือถามในใจเป็นสมมติฐานก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปคุยกับลูกด้วยเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ใช้วิธีการถามเขาตรงนี้ค่ะมันจะดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าบางทีคนผิดอะค่ะมันกลายเป็นใครก็ไม่รู้คือบางทีมันถ
0: ู
4: ก
0: เขาไม่ได้ผิด
4: เขาไม่ได้ผิดเขาไม่ได้กระทำแล้วก็เพราะฉะนั้นทีหลังมันก็จะกลายเป็นเก็บความรู้สึกตรงนี้ค่ะแล้วก็จำไว้นะจำไว้นะทำให้ฉันถูกตีนะทำให้ฉันถูกตีนะเดี๋ยวทีหลังพอพ่อแม่ไม่เห็นหันซ้ายหันขวาพ่อบอยไม่เห็นใช่ไหม
0: นี่ล้างแค้น
5: ใช่ต้องชำระว่ากันไปเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้เหตุผลอย่างที่ครอบครัวนี้ทำก็คือคอยดูเฝ้าระวังนะแล้วก็ใช้เหตุผลกับลูกไกลเกลี่ยเจรจากันอาจจะเป็นวิธีที่ดี
1: ดองนี่การปลงดอง
5: สมานฉันท์นะคะลูกนะคะครอบครัวจากทางบ้านอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่จะมาแบ่งปันเคล็ดลับกันเดี๋ยวมาดูกันเลยกับครอบครัวของน้องนัดและน้องนนท์ค่ะ
6: ชื่อเล่นชื่ออะไรคะ
7: นนท์ชื่อเล่นชื่อนัดค่ะ
8: น้องนัดเนี่ยเป็นลูกผู้หญิงคนโตจะค่อนข้างจะดื้อหน่อยเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนโตแล้วถูกเลี้ยงมาค่อนข้างถูกเอาใจเยอะนะครับแต่ว่าพอเป็นน้องนนท์เนี่ยเป็นน้องคนเล็กหน่อยก็เป็นผู้ชายแล้วก็จะ

0: เลี้ยงมาแบบเป็นผู้ชายผู้ชายแต่ปล่อยนิดนึงเขาก็จะเป็นตัวของตัวเองสูง
1: น้องนนท์ชอบแกล้งนัดเปล่า
2: ชอบ
1: แกล้งยังไงแกล้งยังไง
2: ก็แบบหนูเล่นอยู่ดีๆก็มาทำอะไรก็ไม่รู้อะค่ะ
1: แล้วเราโกรธเปล่าเวลาน้องนนท์มาแกล้ง
2: โกรธ
1: โกรธยังไงอะเวลาโกรธ
2: ตีหรือชกบ้างค่ะ
1: จริงเปล่าถ้าวันนี้เราโดนพี่นัทชกเราเป็นยังไงอะ
2: เจ็บ
1: เจ็บเหรอเราชกคืนเปล่า
2: เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเขาเรียกว่ามวยมวยมวย
1: มวย
3: เขาเคยมีเรื่องทะเลาะกันบ้างไหมคะค
0: ุ
3: ณพ่อ
0: โอ้มีทุกวันวันไหนไม่ทะเลาะคงไม่มีเพียงแต่ว่าโอเคก็ลูกทะเลาะกัน2คนเรื่องทะเลาะกันตั้งแต่เด็กเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดา
1: เวลาทะเลาะกันทำยังไงนะ
2: ขอโทษพอแม่มาก็ให้ขอโทษ
4: จัดตรงนี้เหรอเมื่อกี้ชนเหรอคะมาดูสิหัวพี่นัทโบโนมั้ยโอ้เป่าเพียง
2: เป่าของเป่า
4: เป่าเพียงเป่า
1: เวลาโกรธกันจะต้องดีกันต้องทํายังไงคุณแม่ให้หนูทํายังไงคะ
2: ขอโทษหรือว่าตีหรือว่ากอดแต่คุณพ่อให้ตีกันให้ตีให้แบมือแล้วก็ตีให้แบมือ
1: ไหนทํายังไงไหนนะคะจะทําให้ดูหน่อย
2: ก็แบมือ
1: เอ้าไม่ตีหรอ
2: ตีไปแล้ว
0: แต่โดยส่วนใหญ่เวลาทะเลาะกันจะเบ็ดเสร็จเนี่ยจะจบที่ว่าน้องนนท์เป็นคนขอโทษ
5: จะเป็นอย่างนี้ค่ะ
0: เพราะว่าน้องนนท์เนี่ยเขาเป็นผู้ชายแล้วเขาโดยปกติของผู้ชายที่ว่าเขาก็จะใช้กำลังที่ค่อนข้างเยอะก็จะเล่นแรง
1: แล้วถ้าน้องโกรธเรานัดต้องทำยังไง
2: กอด
1: ไหนโชว์สิ
2: อย่ากอดนะแม
1: ่น้องนนท์รักพี่นัดไหมครับ
2: รักครับ
1: รักเท่าไหนครับ
2: รักเท่าเยอะ
1: แล้วน้องนัดล่ะคะ
2: เท่าท้องฟ้า
1: ใหญ่ขนาดไหนอ่ะ
2: ก็ทั้งโลกอะค
5: ่
2: ะ
5: แต่ก็คุณแม่ก็จะตบถ่ายให้ด้วยว่าทั้งพี่ทั้งน้องจะต้องมากอดกันรักกันแล้วก็คิสกันแล้วก็มาคิสคุณพ่อคิสคุณแม่จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะ
1: ดีกันต้องหอมด้วยกันไหม

0: น่ารักมากจริงครับอันนี้ก็แบบแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนกัน
1: หลายครอบครัวมีกติกาภายในบ้านครับครอบครัวที่มาร่วมรายการก็มีกติกาที่ใช้ในบ้านมาแบ่งปันครับ
0: คุณพ่อเชิญครับ
2: จากประสบการณ์ที่ลูกทำเนี่ยก็เห็นว่าบางทีเขาอยากจะเล่นของเล่นที่อีกคนนึงเล่นอยู่แต่เขาขอไม่เป็นเขาจะคิดว่าเขาต้องการปุ๊บเนี่ยอีกคนต้องให้ทันที
0: อ๋อต้องได้รับทันทีเลย
2: ก็เลยตั้งกติกาไว้4ข้อ
0: ครับ
2: คนที่อยากได้จะต้องรู้จักขอแล้วคนที่อยากได้เมื่อขอแล้วต้องรู้จักร
0: อขอรอ
2: แล้วคนที่ถูกขอเนี่ยต้องรู้จักให้คือต้องบอกเขาว่าจะให้เขาเล่นเมื่อไหร่แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าต้องรู้จักพอด้วยก็คือจะให้เท่าไหร่แล้วก็ควรจะรับเท่าไหร่อะไรเงี้ย
0: ขอรอให้พอมีกฎเหล็ก4ข้อฮะ
2: เวลาลูกทะเลาะกันก็จะถามเขาว่าเมื่อกี้ขอหรือยังถ้าขอแล้วรอหรือยังถ้าผิดกติกาคนนั้นก็คือผิดครับ
0: อ๋อนี่ฮะ
3: โอ้ดีมาก
0: มีกฎนี้เลยที่เกิดขึ้น
3: ชอบมากเลยค่ะ
1: สอนลูกให้รู้จักขอรู้จักรอรู้จักให้และรู้จักพอคุณผู้ชมที่ชื่นชอบสามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับ
3: โอ้อาจารย์เปิ้ลคะจากวิธีทางบ้านก็คือขอโทษกอดกันดีกันไกลเกลี่ยลูกๆแบบนี้เป็นวิธีที่ยังไงคะ
4: ค่ะต้องบอกว่าสุดยอดมากเลยแล้วก็คำตอบของคุณพ่อคุณแม่ด้วยคือน่ารักมากๆเพราะว่าเด็กๆเองอะค่ะคือเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันจะไปกระทบกับอีกคนหรือเปล่าเพราะว่าตัวเด็กเองส่วนใหญ่จะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางไงฉันอยากได้ฉันก็เอานะฉันไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นยังไงแต่การสอนแบบนี้ค่ะทำให้เด็กรู้จักรอคอยกับความอยากในขณะนี้เพื่อความสุขในอนาคตได้แต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญมากเลยคือการปลูกฝังนะคะการปลูกฝังในคำว่าแบ่งปันก่อนที่เขาจะทะเลาะกันเนาะมันจะมีคำปลูกฝังกันก่อนว่าอ่ะเล่นด้วยกันนะลูกเดี๋ยวเล่นกันสนุกกันนะเล่นด้วยกันดีๆนะพี่น้องเนาะเล่นด้วยกันคือคำพวกนี้มันเข้าไปก่อนแต่พอเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยค่ะเหมือนกับอย่างที่ว่าบ้านแต่ละบ้านเราจำเป็นที่จะต้องตั้งกติกาและกติกาเมื่อตั้งแล้วอะค่ะหมายความว่ามันจะต้องถูกนำมาใช้นะคะบางทีเหมือนกับกติกาบางครั้งที่มันไม่เขาเรียกว่าไม่มีความชัดเจนเช่นครั้งนี้ใช้ครั้งหน้าไม่ใช้เขาเรียกว่ามันจะไม่เห็นความชัดเจนแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นกฎกติกาของที่บ้านเช่นถ้าเป็นแบบนี้เหมือนกับที่ตั้งกติกา4ข้อนะคะน้องๆเขาก็จะทราบว่าอ้ออันนี้คือแบบไหนแล้วเด็กเขาจะรู้บางทีแล้วเมื่อบอกว่าพี่ผิดนะน้องผิดนะบางทีบอกว่าหนูเมื่อกี้หนูขอหรือยังเอ่ยเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นคะเด็กเขาจะรู้เองอะค่ะแล้วบางทีแบบขอโทษถ้าขอโทษไปแล้วเด็กพูดแล้วอีกคนยังงอนอยู่อ่ะพี่เขาขอโทษแล้วเนาะถ้าพี่ขอโทษแล้วสิ่งที่เราทำคืออะไรคะนะก็คือให้อภัยอาจจะต้องให้เด็กพูดก่อนนะคะหรือถ้าอารมณ์เขายังไม่ดีแล้วต้องแยกเลยเนี่ยคือเวลาตามไปแยกคือตามไปคุยเรื่องความรู้สึกเมื่อกี้คุณพ่อในเหตุการณ์นี้หนูอยากจะเล่นของแล้วน้องมาเอาของเล่นของหนูหนูก็คงรู้สึกหงุดหงิดบ้างแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าน้องมาเล่นเนี่ยหนูอาจจะต้องให้น้องเขามาขอหนูก่อนหรือหนูก่อนที่จะพี่เขาเล่นอยู่แล้วหนูอยากจะได้เนี่ยหนูเองอาจจะต้องไปขอพี่เขาก่อนนะอันนี้คือแยกกันสอนนะคะตอนช่วงที่เด็กเขาเริ่มอารมณ์เริ่มดีละแบบนี้ค่ะมันก็จะทำให้เขารู้ว่าเขาจำเป็นที่จะต้องมีในเรื่องของการรู้จักการสังเกตการรอคอยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการให้อภัยซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้คุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องเป็นตัวแบบด้วยนะเพราะบางครั้งเวลาคุณพ่อคุณแม่ดุลูกอะค่ะถ้าเกิดว่าระยะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่งอนลูกนานลูกก็จะเรียนแบบการงอนของคุณแม่ใช่กับพี่กับน้องเขาเหมือนกันนะคะ
3: โอ้โหน่าประทับใจมากๆเลยนะคะทั้งสองครอบครัวจากทางบ้านแล้วก็ทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวที่อยู่กับเราด้วยนะแต่ว่าเรายังมีอีกยุทธวิธีนะคะนั่นก็คือการเล่นคุยอ่านค่ะคุณผู้ชมคะยุทธวิธีการเล่น
0: เล่นครับ
3: มีชื่อว่าบันทึกพี่น้องอาจารย์เปิ้ลคะบันทึกพี่น้องทำยังไงคะ
4: ค่ะวิธีการเนี่ยนะคะเราอาจจะเอาภาพของพี่น้องค่ะที่เขามีกิจกรรมดีๆที่ผ่านมาเนี่ยเอามาวางไว้นะคะแล้วก็จะให้เขาช่วยกันตกแต่งภาพนี้ร่วมกันแต่ระหว่างการตกแต่งภาพอะค่ะเพราะว่าเราต้องการให้เขาจำได้ถึงความรู้สึกเขาจะต้องรักกันพี่น้องเขามีพี่มีน้องเนี่ยเขาจะได้เป็นความรู้สึกที่ผูกพันกันแล้วก็เล่นอะไรให้สนุกซึ่งกันและกันนะคะแต่ถ้าเกิดมีภาพขึ้นมาค่ะวางภาพปุ๊บแล้วลองไล่ภาพเหตุการณ์ นูจำได้ไหมภาพนี้ที่ไหนเอ่ยแล้วก็ค่อยๆ คุยกับเขาพี่น้องแล้วก็เป็นลักษณะภาพที่เขาไปเล่นกิจกรรมร่วมกันแล้วเขาสนุกกันยังไงให้พี่ช่วยเล่าน้องช่วยเล่าแล้วขณะเดียวกันนะคะเราก็ใช้อุปกรณ์นะคะจะเป็นการวาดรูปก็ได
3: ้
4: การใช้สติกเกอร์ก็ได้เพื่อให้เขาตกแต่งภาพนี้ให้รู้สึกว่าเป็นภาพที่มีคุณค่ามากขึ้นในกิจกรรมที่เขาทำร่วมกันนะคะพี่น้องที่เขาจะรู้สึกภูมิใจว่าเนี่ยพี่ช่วยปั้นน้องช่วยแต่งนะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นความรู้สึกที่เป็นความทรงจำเวลามองภาพนี้แล้วเขาก็จะรู้สึกดีต่อกันนะคะทำให้เกิดความผูกพันได
3: ้โอ้โหเสร็จกันแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาถามที่ครอบครัวดีกว่านะคะพี่บอยเชิญเลยค่ะ
0: มาที่ครอบครัวแรกครับครอบครัวน้องพร้อมกับน้องเพชรคุณพ่อโชว์หน่อยครับสวยงามอ้าวคุณแม่ลองเล่าหน่อยฮะ
5: นั้นน้องจำได้ไหมคะว่าก่อนที่เราจะมาเล่นเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก่อนจำได้ไหมทะเลาะกันใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเพชรอ่ะมาเจอสายยางแล้วมาฉีดน้ำล้างพื้นก่อนแล้วทีนี้พี่พร้อมวิ่งไปเอาสบู่วิ่งมาขวดนี้ใส่น้ำแล้วก็ฉีดเป็นสเปรย์แล้วก็ไปหากะละมังมาคนละอันแล้วก็เอาน้ำมาเติมแล้วก็เล่นกันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยสองคนต้องทำอะไรครับรู้ไหมต้องอาบน้ำแต่อาบข้างนอกไม่ได้ต้องเข้าไปอาบข้างในเพราะถ้าอาบข้างนอกแล้วน้องต้องแก้ผ้าอายไหมลูก
0: อ
5: ายนะครับอ่ะน้องจำได้แล้วใช่ไหมเก่งมากครับลูก
0: โอ้ขอบคุณครับแม่ครับแม่จำละเอียดมากเลยเอาไปยิ้มไปเอาครับอีกหนึ่งครอบครัวของเราครับน้องเปาเปากับน้องปันปันนี่ครับ
6: เป็นลูกงานกีฬาสีของโรงเรียนนะคะน้องเปาเปากับน้องปันปันเขาอยู่สีแดงค่ะน้องเขาเป็นเชียร์ลีดเดอร์พี่เขาจะเป็นนักกีฬาชักเกเยอร์เขาจะไปเชียร์พี่ชายเขาพี่เปาสู้สู้พี่เปาสู้สู้แรกๆก็เหมือนจะไม่ชนะพอน้องเชียร์หน่อยก็ชนะก็เลยได้เหรียญทองค่ะ
0: โอ้ยได้เหรียญทอง
3: ได้กำลังใจนะคะ
0: ได้ยินเสียงเชียร์ของน้องครุบดึงปุ๊บเลยพลังมาเลย
3: น่ารักมากมาก
4: วันนี้หัวใจดวงเบ้อเร่อ
0: เลยครับคุณแม่ครับโหนี่หัวใจใหญ่มากคุณพ่อเล่าให้ฟังหน่อยครับ
2: เป็นเจ้าเขาปั้นธันวาจำได้ไหมลูกวันนั้นเราไปเล่นน้ำด้วยกันนะครับตอนที่เราอยู่บ้านเราเปิดการ์ตูนเราเล่นของเล่นเราทะเลาะกันใช่ไหมลูก

0: แต่วันนี้หนูเล่นน้ำแล้วป้าก็มีหลังอยู่หลังเดียวแต่หนูสามารถแบ่งปันเล่นบนหลังป้าได้จำภาพนี้ไว้นะลูกขอให้รักกันเหมือนกับภาพนี้ลูก
1: โอ้โห
2: หลังป้า
3: น้องทีโอกับน้องกระปุกครับ
4: ทุกเช้าทีโอกับกระปุกนี่จะมาปั่นจักรยานที่บ้านยายกับบ้านตาทุกวันแล้ววันนี้ทีโอได้ปั่นเล่นกับน้องปุกแต่น้องปุกมีล้อข้างน้องปุกปั่นล้อข้างหลุดแล้วทีโอก็ไปตามหาล้อให้น้องทีโอก็หาไม่เจอสุดท้ายน้องก็ต้องถอดล้อออกแล้วน้องก็ปั่นจักรยานได้สองล้อไม่ต้องใช้ล้อข้าง
3: เป็นโอกาส
1: มาถึงนี่ครับอีกครอบครัวนี้ก็น่ารักมาก
3: น้องเซเลนกับน้องเซมิมี่
5: จำได้ไหมลูกเซเลนเซมิมี่วันนั้นที่น้องเซมิมี่หนาวป้าป้าได้เข้าไปอบกอดแล้วหนูมองป้าป้าแล้วหนูเดินกลับเข้ามาหาป้าป้าป้าป้าถามว่าหนูหนาวเหรอหนูบอกหนาวป้าก็เลยเรียกหนูเข้ามากอดอีกหนึ่งคนลูกสองคนเข้าสมกอดป้าป้าจำได้ไหมลูก
1: น่ารักมากมาก
3: ขอบคุณ
1: อาจารย์เปิ้ลคะเรื่องของยุทธวิธีการเล่นนี้อาจารย์เปิ้ลพอจะสรุปได้ไหมคะว่ามันให้ประโยชน์อะไรกับเราอีกบ้าง
6: มันได้ในเรื่องของความผูกพันความสัมพันธ์เลยค่ะถ้าสังเกตคุณพ่อคุณแม่หลายคู่ขณะที่เราจะรู้เลยว่าน้ำเสียงที่พูดออกมาเนี่ยมันมีอารมณ์ความรู้สึกเพราะนั้นถ้าเกิดตอนช่วงจังหวะพูดเนี่ยลูกเขาก็จะรับรู้ได้ค่ะว่านี่ความรู้สึกของพ่อแม่ที่มีให้กับเขาและขณะเดียวกันจริงๆแล้วเวลาเราเริ่มต้นนะคะเราอาจจะเริ่มด้วยจำภาพนี้ได้ไหมลูกภาพนี้อะไรเอ่ยอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนถามตอบก็ได้ตอนช่วงที่เขาพูดนะคะหรือแม้กระทั่งคุณพ่อเนี่ยตอนนั้นลูกจำได้ไหมที่เนี่ยพ่อและพ่อก็พูดความรู้สึกได้แบบเมื่อกี้ค่ะพ่อรู้สึกดีมากเลยนะที่พ่อได้กอดลูก2คนแล้วลูกจำได้ไหมว่าหนูกับน้องเนี่ยก็กอดกันด้วยเนี่ยเป็นภาพที่พ่อประทับใจมากเลยที่เห็นลูกทั้ง2คนรักกัน
1: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือประโยชน์นะคะแล้วก็ยุทธวิธีเรื่องของการเล่นค่ะคุยบ้างนะคะเช่นเคยเราจะมีสิ่งที่ควรพูดและควรระวัง
3: อืมใช่แล้วครับอันนี้อันแรกเลยคือพ่อแม่พูดข้อดีของลูกแต่ละคน
1: นะคะ
6: ค่ะสิ่งที่เราควรจะพูดกับลูกอะค่ะทั้งพ่อแม่เอ่ยนะคะแล้วก็ทั้งลูกเอ่ยนี่เราสอนให้เขาพูดข้อดีของกันและกันได้นะคะเช่นถ้าสมมติลูกคนโตนะคะทำอะไรได้ดีแล้วก็สามารถพูดได้ว่าแม่ภูมิใจนะพ่อภูมิใจนะแล้วก็เป็นข้อดีของเขาหรือแม้กระทั่งพี่น้องอย่างเช่นในกรณีที่พี่ให้ของน้องหรือน้องพูดขอบคุณพี่เราก็บอกได้โอ้น่ารักมากเลยลูกที่พี่เองให้ของน้องจังหวะที่เขาให้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนะคะให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องเห็นน้ำใจของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ให้เขารู้คุณค่าของการเสียสละว่าการเสียสละเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีโดยที่เราพูดในเชิงภาษาบวกที่เป็นในเรื่องของข้อดีเพราะฉะนั้นการพูดฝึกพูดขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่จะให้น้องน้องทำยังไงนะจ๊ะหรือแม้กระทั่งของพ่อของแม่ค่ะทุกๆครั้งเลยเนี่ยก็มีคำพูดตรงนี้มันจะช่วยมากๆเลยทำให้เขารู้สึกดีกับการที่ได้ให้เช่นเดียวกันนะคะ
1: ทีนี้อะไรบ้างที่เราควรระวัง
3: ประโยคแรกนะครับห้ามพูดเปรียบเทียบระหว่างพี่น้อง นี่ครับเรื่องนี้นี่ไม่เฉพาะเป็นเรื่องระหว่างของลูกแล้วนะฮะคุณพ่อคุณแม่เองก็เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวเองพ่อยกตัวอย่างหน่อยครับพูดเปรียบเทียบระหว่างพี่น้องเล่าให้เราฟังหน่อยครับ
5: มีพี่น้องทั้งหมด5คน
3: ครับ
5: ตั้งแต่สมัยเด็กๆทางน้องสาวน้องชายก็จะโดนทางแม่เปรียบเทียบเพราะผมเป็นลูกคนโต
3: ครับ
5: เรื่องการเถียงวาจาการกระทําพอพ่อแม่ดุว่าเขาเปรียบเทียบผมไม่เหมือนพี่เลยอะไรประมาณนี้ครับพูดทำนองว่าผมดีแล้วส่วนน้องเนี่ยทำผิดตลอด
3: อ๋อคือพูดชมเราแล้วก็ไปว่าน้องเปรียบเทียบกัน
5: ใช่ทางผมเองก็ไม่สบายใจจนมีครอบครัวมาผมก็ยังไม่สบายใจ
3: นี่เราเป็นลูกเป็นคนที่โดนชม
5: ใช่ครับ
3: เรารู้สึกไม่สบายใจเลย
5: ใช่ครับ
3: โอ้แล้วน้องเราที่โดนเปรียบเทียบจะรู้สึกแย่ขนาดไหน
5: ถูกต้องครับบางทีผมก็แอบเห็นน้องร้องไห
1: ้
5: ความรู้สึกของคนถูกว่าครับ
3: ครับ
5: แต่ผมว่าหนักสุดคือพ่อแม่เปรียบเทียบเขาอาจจะดูถูกว่าพ่อแม่รักเขาน้อยกว่า
1: ครับ
3: แล้วถ้าเกิดว่าอยากจะได้พูดอะไรกับน้องเชิญได้เลยครับ
5: ก็พี่ก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะบอกว่าพี่รักน้องทุกคนสิ่งที่แม่ดุแม่กะแม่เขารักน้องทุกคน
1: ความรู้สึกมันไม่ใช่จะเป็นแค่คนที่ถูกว่าเท่านั้นถูกเปรียบเทียบเท่านั้นคนที่แบบได้รับคำชมบางทีมันก็รู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะ
6: มันเหมือนกับว่า

0: วางตัวไม่ถูกเหมือนกันเนาะเพราะว่าฉันอยู่เฉยๆแล้วอ้าวอยู่ๆอุ๊ยงานเข้าซะง
1: ั้นยกไปเปรียบเทียบ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เราเมื่อกี้เนี้ยค่ะที่เราพูดในเรื่องของคำพูดที่ควรพูด
1: ค
0: ือพูดข้อดีเพราะฉะนั้นพอพูดข้อดีคือจบอยู่แค่นั้นนะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเอาข้อดีไปเปรียบกับบ้านอื่นเปรียบกับพี่น้องของเราเองเนี่ยค่ะสิ่งที่เด็กจะเกิดขึ้นเลยคืออย่างที่บอกอะค่ะคือหนึ่งเด็กจะเกิดความน้อยใจรู้สึกตัวเองมีปมด้อยหรือรู้สึกว่าสู้ไม่ได้หรืออยากจะเอาชนะนะคะเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่เองเวลาพูดเนี่ยเจตนาค่ะคืออยากจะให้ลูกดูเป็นตัวอย่างแต่บังเอิญคำพูดที่มันสื่อออกไปผู้รับสารนะคะต้องมันมีคำพูดที่บอกว่าคนที่เขาฟังอะค่ะเขาอยากฟังในสิ่งที่เขาได้ยินไม่ใช่สิ่งที่เราอยากพูดนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราพูดไปแต่เขาไม่อยากได้ยินมันก็เลยกลายเป็นการทำร้ายจิตใจเพราะฉะนั้นการใช้การเปรียบเทียบอะค่ะเรายุติไปเลยแต่สิ่งที่เราจะใช้ก็คือแค่พูดข้อดีอย่างสมมติว่าพี่เป็นคนเรียบร้อยดีจังเลยพี่คนโตเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยแล้วจบเลยค่ะจบเลยน้องอีก 3-4 คนหรือน้อง2คนเนี่ยเขาก็จะสังเกตเพราะอยากให้พ่อแม่รักนี่เขาก็จะสังเกตพฤติกรรมคนโตเองว่าอ๋อคนโตเรียบร้อยเพราะฉะนั้นฉันอาจจะต้องทำพฤติกรรมแบบนี
2: ้
0: แล้วพ่อแม่จะรักฉัน
1: อ้าวประโยคสุดท้ายวันนี้ครับห้ามตัดสินโดยที่ยังไม่ได้ถามลูกครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกรณีขออีกหนึ่งครอบครัวด้วยครับของเรื่องนี้เชิญครับแม่ครับ
2: ค่ะก็เกิดจากที่เรากลับมาจากทำงานนะคะเราก็เหนื่อยๆแล้วได้ยินลูกร้องไห
3: ้ค่ะ
2: เป็นลูกคนเล็กร้องไห้อะไรเงี้ยเราก็อุปมาไปเลยว่าพี่แกล้งมาถึงปุ๊บเราก็ตีพี่ก่อนเลย
1: ตีเลยเหรอครับแม่
2: ตีเลยค่ะไม่ได้ถามด้วยความที่อารมณ์เราด้วยมั้งคะตอนนั้นเสร็จแล้วเนี่ยลูกก็จะเดินเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าทำไมแม่ตีหนูหนูไม่ได้ทำอะไรผิดน้องแย่งหนูนะทำไมแม่ไม่ถามหนูล่ะแม่ก็ใจเย็นลงเพราะเริ่มสำนึกผิด
1: แม่ก็เริ่มเสียใจแล้ว
2: เริ่มเสียใจค่ะแล้วก็บอกขอโทษก็บอกขอโทษเขาอะไรเงี้ยค่ะ
1: แม่ขอโทษลูกไปนะ
2: ใช่ก็บอกเขาว่าเห็นไหมถ้าแม่ผิดแม่ก็ขอโทษนะเหมือนกันถ้าหนูผิดหนูทำอะไรผิดหนูก็ต้องหัดขอโทษเหมือนกันนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กอดกัน
3: แฮปปี้เอนดิ้ง
1: โอ้นี่คุณแม่ก็ขอโทษลูกแล้วก็กอดกันครับ
0: ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยก็คืออย่างที่เขาว่าพ่อแม่เป็นตัวอย่างของลูกอะค่ะอาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงแล้วก็คำพูดแรกที่จะต้องเป็นคาถาคือเกิดอะไรขึ้นลูกหรือมองก่
1: อ
0: นยังไม่พูดคำว่าเกิดอะไรขึ้นก็มองก่อนนะคะมองให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จังหวะช่วงที่เรากลับจากบ้านเนี่ยค่ะมันจะเป็นประเด็นที่สุดเลยค่ะกลับเข้าบ้านนะคะเพราะว่าอารมณ์เหนื่อยอารมณ์ไรๆอารมณ์เนี่ยมันจะพุ่งแล้วเราก็จะพุ่งไปทันทีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ถามก่อนแล้วก็เกิดอะไรขึ้นอ่ะหนูเอาอะไรเขาเอาอะไรอันนี้จะดีกว่าการที่ตัดสินโดยการตีเพราะการตีเนี่ยมันคือการทำโทษนะคะถ้าการคุยมันยังเป็นในเรื่องของการฟังซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องระวังแต่ขอชมนะคะว่าเป็นสิ่งที่ดีมากด้วยว่าเราก็พลาดได้แล้วก็บอกขอโทษลูกได้แล้วก็กลับมากอดกันแล้วลูกก็จะรู้จักว่าให้อภัยหรือว่ามีในเรื่องของการใส่ใจซึ่งกันและกันน่ารักมากค่ะ
3: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือยุทธวิธีการคุยอย่าลืมนะคะบวกบวกไว้ก่อน
1: บวกกันไว
3: ้บวกกันไว้ส่งเสริมซึ่งกันและกันให้พี่น้องนั้นสามารถรักกันแล้วก็ลดการทะเลาะเบาะแว้งกันได้หรือว่าเวลาทะเลาะกันก็จะไกลเกลี่ยกลับมารักกันได้เหมือนเดิมได้ง่ายด้วยนะคะมาถึงยุทธวิธีการอ่านบ้างนะคะแน่นอนเรื่องของกิจกรรมการอ่านเนี่ยช่วยได้มากๆเลยใช่ไหมคะอาจารย์เปิ้ล
0: ใช่ค่ะเพราะว่าทำให้เด็กสร้างจินตนาการด้วยแล้วก็เขาติดตามเรื่องราวแล้วก็ทำให้เขาได้ข้อคิดผ่านทางนิทานเนี่ยค่ะเข้ามาใช้ในชีวิตจริง
3: แต่ทีนี้เนี่ยไฮไลท์ของเราไม่ได้อยู่ที่การอ่านเท่านั้นนะคะอยู่ที่กิจกรรมหลังการอ่าน
1: อ
3: ันนี้คือยังไงคะอาจารย์เปิ้ลคะ
0: มีศิลปะอีกล่ะที่เราสามารถดึงเอามาทำให้เด็กนั้นค่ะได้เรียนรู้ในเรื่องของการรักกันและกันนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นนิทานเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับพี่น้องจะเป็นเรื่องของสัตว์ก็ได้จะเป็นเรื่องของคนก็ได
3: ้
0: ที่เขาอาจจะทะเลาะกันแล้วเขาก็กลับมาดีกันหรือสองพี่น้องที่จะช่วยกันนะคะเพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งหลังจากอ่านเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจให้เขามาทำศิลปะกันด้วยการวาดรูปเนี่ยพี่น้องสองคนที่ประชนภัยกันแล้วเขาก็สามารถปราบมังกรได้อะไรที่เขาประทับใจก็สร้างเรื่องราวไปนะคะแล้วก็ให้เด็กวาดเสร็จแล้วก็เอามาเล่ากันคือให้ลูกเนี่ยค่ะเป็นคนเล่าหรืออีกแบบจากการวาดมันเป็นลักษณะของ2มิติแล้วอาจจะทำได้อีกอย่างก็คือทำเป็น3มิติเลย
3: ปั้นเลยนี
1: ่
0: ปั้นเลย
1: ดินน้ำมันคิดถึงเน
0: า
1: ะ
0: ก็ให้เขาเริ่มปั้นนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมาลองปั้นกันสมมติจะเป็นในเรื่องของ2พี่น้องผจญภัยแล้วก็คุยกันว่าจะเอาอะไรคนนี้อาจจะบอกเดี๋ยวหนูจะปั้นเป็นรูปหมีอันนี้เดี๋ยวหนูจะปั้นเป็นลิงอะไรต่างๆ
3: แล้วแต่จินตนาการ
0: ใช่เนี่ยก็จะได้เป็นรูปปั้นออกมาแล้วก็เป็นการเล่าเรื่องระหว่างปั้นไปก็เดี๋ยวช่วยกัน

0: ูกช่วยกันยังไงยังไงเดี๋ยวสีไหนดีลูกหยิบให้พี่เขาสิหยิบให้น้องเขาสิซึ่งอันนี้ค่ะมันคือการทำกิจกรรมร่วมกันแล้วพอได้กิจกรรมปุ๊บโอ้โหไหนไหนสองคนที่ช่วยกันโอ้น่ารักมากเลยลูกภาษาพวกนี้มันจะเป็นภาษาของการใส่เข้าไปแล้วเขารู้สึกว่านะพี่น้องช่วยกันแล้วก็มันสู่ความสำเร็จได
1: ้คราวนี้เรามาด
2: ูพ่อแม่บ้าง
1: ครอบครัวของเราบ้างครับพ่อแม่เชิญเลยครับ
3: ค่ะอันนี้ของพี่อ้อค่ะ
1: คร
3: ับก็จะมีความถนัดที่แตกต่างกันคนพี่ก็จะเรียนหนังสือเก่งแต่คนน้องก็จะถนัดเรื่องของศิลปะค่ะมีความถนัดแตกต่างกันเขาก็จะภูมิใจในสิ่งที่เขาถนัดค่ะ
1: ครับนี่ให้ลูกภูมิใจสิ่งที่ตัวเองถนัดและชอบครับ
0: เพราะมันเป็นการสร้างเอกลักษณ์ด้วยเพราะเขาจะรู้เลยว่าตัวตนของเขาเด่นด้านไหนอย่างที่เราคุยกันไปแล้วค่ะว่าถ้าลูกคนนึงเก่งศิลปะลูกคนนึงเก่งวิทยาศาสตร์แล้วอาจจะมีเรื่องเล่าที่บอกว่าเนี่ยเห็นไหมวันนึงที่คิดอะไรวิทยาศาสตร์ไม่ออกคนที่เก่งศิลปะก็วิ่งไปหาคนวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นการช่วยกันตรงนี้มันเป็นการเสริมแล้วลูกก็จะไม่รู้สึกน้อยใจว่าทำไมต้องเหมือนพี่ทำไมต้องเหมือนน้องแต่เขามีเอกลักษณ์ของเขาซึ่งพ่อแม่ก็ภูมิใจในตรงนี้ได้สื่อขึ้นมาได้ค่ะ
2: นะคะโอ้โหเอาละค่ะนี่ก็คือยุทธวิธีนะคะทั้งเล่นคุยอ่านรวมถึงวันนี้นะคะเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์เปิ้ลมากๆเลยขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณครับอาจารย์เปิ้ลครับและขอบคุณทั้ง5ครอบครัวของเราครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะคุณสามารถเข้าไปตามเราได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกนะคะยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้ไปติดตามกัน
1: ใช่แล้วครับเหตุการณ์พี่น้องทะเลาะกันนี่ในแง่มุมนึงก็เป็นโอกาสเหมือนกันครับที่เด็กจะได้เรียนรู้ในหลายๆเรื่องแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นี่แหละที่จะเป็นคนส่งเสริมลูกครับ
2: ใช่แล้วนะคะให้เขารักกันนะคะเพราะว่าพ่อแม่สำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได้
1: พ่อแม่สู้สู้
2: สวัสดีครับ

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและพละเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: หลังจากหนีไฟป่ามาได้กลับโชคร้ายโดนลมพัดไฟไล่มาถึงแม่น้ำแต่เจ็ดมหัศจรรย์ก็ช่วยบรรดาสัตว์ให้ข้ามแม่น้ำหนีไฟไปจนได้โล่งอกไปทีที่สัตว์ทุกตัวปลอดภัยและที่ดีใจมากคือพลังความดีสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสว่างทั่วป่า
1: พวกเราต้องขอบใจพวกท่านมากที่ช่วยให้พวกเราอ่ะรอดพ้นจากไฟป่ามาได้ดังนั้นพวกเราจึงขอฉลองให้แก่พวกท่านเพื่อเป็นการขอบคุณ
2: เฮ้ดีเลย
3: ใช่ใช่
0: เฮ้เจ็ดมหัศจรรย์ได้รับการเอาใจใส่จากบรรดาสัตว์ต่างๆเป็นอย่างดีและมีความสุขใจมากเป็นพิเศษทำให้แสงเรืองออกมาและสว่างกว่าเดิมจนเป็นที่สังเกตของพวกคณะละครสัตว์ที่ออกตามหาลูกหมีซึ่งเจ็ดมหัศจรรย์เคยช่วยเอาไว้

ประหลาดนั่นคงจะทำเงินให้เราได้มากมายทีเดียวใช่แล้วน่าจะดีกว่าจับสัตว์มาแสดงซะอีกแน่แต่มันเป็นตัวอะไรกันแน่เนาะตัวอะไรก็ช่างเถอะไปจับมันมาก่อนก็แล้วกันได้เลยครับผมจะไปจับมันเดี๋ยวนี้ล่ะ

0: 安得来，安得来。
1: 赵敦，再演演，没有来得困扰。
0: 啊，怎么着？มนุษย์มนุษย์หนีเร็วหนีหนีหนี
2: พูดช้าช้าใครจะจับใคร
0: มีคนจะจับพวกท่านหนีเร็ว
1: แย่ละสิครั้งนี้เจ็ดมหัศจรรย์ต้องตกเป็นผู้ประสบภัยเสียเองแล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้แล้วจะหนีไปไหนได้ล่ะไม่ทันแล้วล่ะ
3: พวกเราไม่ต้องหนีหรอกฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไง
2: ไม่หนีก็ต้องถูกจับแน่ๆนะสิโอ้ยแย่แล้ว
0: นับสี่ไม่ต้องกลัวแต่พวกเราจะทำยังไงดีล่ะ
3: พวกเรารวมตัวกันเถอะครั้งนี้เราจะอยู่ด้วยกันทั้งหมดนี่ล่ะ
1: เราจะแปลงเป็นอะไรดีนะที่ใหญ่พอจะซ่อนได้ครบทุกคนแถมยังอบอุ่นอีกต่างหาก
0: อ๋อบ้านนั่นเอง
1: ใช่แล้วถ้าอยู่ด้วยกันก็ไม่ต้องกลัวอันตรายและแล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็
4: โยเย
3: หัวแหลม
1: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
2: นับสี่
1: พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายา

างเป็นบ้านหลังใหญ่ให้เพื่อนสัตว์เข้าซ่อนตัวและตบตาพวกคนใจร้ายนั่นไงพวกนั้นมากันแล้วเอ๊ะหายไปไหนนะเมื่อกี้ยังเห็นแสงอยู่เลยเข้าไปดูในบ้านสิบ้าจริงหนีไปจนได้งั้นกลับไปรายงานเจ้านายก่อนเถอะเฮ้อโล่งอกปลอดภัยกันแล้วสินะแต่คงต้องรีบเดินทางต่อแล้วล่ะคราวนี้คงต้องระวังตัวให้มากเพราะคนใจร้ายพวกนี้คงไม่ยอมแพ้ง่ายๆและครั้งนี้7มหัศจรรย์ก็ได้เรียนรู้แล้วว่าการทำดีช่วยเหลือผู้อื่นของพวกเขานั้นทำให้พวกเขาได้รับความช่วยเหลือเป็นการตอบแทน

0: รู้ทันและรับมือกับทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับคุณแม่นิ่งครับ
1: สวัสดีคุณพ่อบอยด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: พ่อแม่สู้สู
1: ้เชียร์ที่จะมาให้กำลังใจสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้พ่อแม่ในการเลี้ยงลูกค่ะ
0: โอ้โหวันนี
1: ้ทำไมคะ
0: เรื่องที่เราจะคุยกันแล้วหาวิธีกันเนี่ยเข้ากับเราสองคนคือชีวิตเราสองคนก่อนนะ
1: ชีวิตของเราสองคนใช่ไหม
0: นี่หนาพี่น้องกี่คนครับ
1: มีสามคน
0: สามคนเท่ากัน
1: มีโอ้
0: สินเจริญสามคนเท่ากันผู้ชายสามพี่น้องอยู่ด้วยกันทะเลาะกันตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่นตอนปลายเนี่ย
1: ทุกวันนี้คือเรียกว่าวัยรุ่นตอนปลายนะคะโอ้กล้าพูดแล้วพอมีลูกหลายๆคนเนี่ยก็จะมีปัญหาทะเลาะกันบ้างแต่เช่นเคยวันนี้มีครอบครัว5ครอบครัวที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์จริงค่ะไปพบกับทั้ง5ครอบครัวของเรากันเลยค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่ลูกกี่คนครับ
3: 3คนครับ
0: 3คน
3: ก็มีคนที่1คนที่2ช่วงนี้ตอนนี้กำลังเฮี้ยวครับ
0: กำลังเฮี้ยวเลย
3: ใช่ครับทะเลาะกันแต่ว่ารายวันรายชั่วโมงดีกว่าร
0: ายวันหรือรายชั่วโมง
3: ใช่
0: ทะเลาะกันเรื่องอะไรเยอะที่สุดครับพ่อ
3: ถ้าเป็นช่วงกลางวันนี่ก็จะเป็นเรื่องการ
0: แบ่งเป็นช่วงด้วยช่วงกลางวันเป็นเรื่อง
3: ใช่ครับ
0: เป็นเรื่องของเล่นนะครับ
3: เรื่องของเล่นแล้วก็เรื่องการกินช่วงค่ำนี่จะเป็นเรื่องการที่นอนการนอนใกล้พ่อแม
0: ่นี่ใครจะได้นอนใกล้คุณพ่อคุณแม่มากกว่ากันอันนี้ก็ทะเลาะกันได้ด้วย
3: ใช่ครับ
1: แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นเรื่องที่ลูกเข้าใจยากหรือว่าพ่อแม่เข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องทะเลาะกันวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะขอเชิญพบกับอาจารย์เปิ้ลได้เลยค่ะ
4: นักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญในวันนี้ครับดร.จิตราดุษฎีเมธา
1: ปัญหาลูกแตกของครอบครัวที่มีลูกมากกว่า1คน
5: ใช่แต่ต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาปกตินะเป็นเรื่องปกติเลยของการทะเลาะกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเยอะมากเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะทะเลาะกันจะทะเลาะเรื่องอะไรบ้างนะคะ
1: แย่งของเล่นใช่มั้ย
5: แย่งของเล่นเมื่อกี้จากคุณพ่อคุณแม่
0: อันดับ1เลยฮะ
5: ใช่นะคะอันดับ2บางทีทะเลาะกันเพราะว่าเค้าเล่นด้วยกันเล่นไปเล่นมามันไม่รู้แรงกันไงอย่างเช่นเป็นพี่กับน้องตอนแรกก็แค่แย่ๆอย่างเงี้ยอ่ะจิ้มจิ้มจิ้มไปจิ้มมาเริ่ม
0: สู้อย่างเงี้ยเริ่มแบบสนุกขึ้นเรื่อย
5: ๆค่ะแล้วแรงมันเยอะพอแรงมันเยอะปุ๊บก็ทำให้น้องล้มบ้างพี่ล้มบ้างพอคนนึงล้มฉันก
0: ็มาเอาคืน
5: เอาคืนค่ะใช่เพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดในเรื่องของการทะเลาะกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่างที่3บางทีเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนาะอาจจะไม่รู้ตัวค่ะตอนช่วงที่สอนลูกอาจจะให้การแข่งขันกันใครไม่มากินนะไม่ต้องกินด้วยเดี๋ยวอันไหนใครเสร็จก่อนเดี๋ยวให้คนนี้ไปเลยให้คนนั้นไปเลยเป็นเรื่องของการแข่งขันกันพอแข่งขันก็คืออยากจะฉันจะเอาก่อนฉันจะเอาหลังฉันจะต้องได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้เกิดการทะเลาะกันได้ด้วย
0: ครับ
1: เดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงนี้นะคะกับ Guessing Game เกมไทยใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างค่ะตอนนี้เดี๋ยวไปทำความรู้จักกันนะคะกับครอบครัวทั้งสองครอบครัวมีพี่น้องครอบครัวแรกนะคะชื่อว่าน้องเพชรน้องพร้อมและอีกครอบครัวหนึ่งน้องกระปุกและน้องทีโอค่ะ
6: สวัสดีครับ
7: ชื่ออะไรครับ
6: น้องเพชร
7: อยู่บ้านชอบทำอะไรครับ
6: ดูทีวีเล่นเกม
7: เคยทะเลาะกันไหมคร
6: ับ เคย
7: ปกติใครเริ่มครับ
6: น้อง
7: ทำไมเราถึงทะเลาะกันล่ะ
6: น้องแกล้งเลย
7: วันหนึ่งกี่ครั้งครับ
6: 2ครั้ง
7: แล้วใครชนะครับเอชนะเหรอโอ้เราเป็นน้องไม่ชนะเพราะอะไรหมอ
6: เพชรจับใช้กลางลัง
8: ไม
9: ่
7: อยู่บ้านชอบทำอะไรกันคร
6: ับ เล่นของเล่นแล้วก็แย่งของเล่น
7: ใครแย่งใครครับ
6: กูแย่งน้อง
7: คุณพ่อคุณแม่ทำยังไงเวลาเราทะเลาะกัน
6: ตี
7: เราคิดว่าทะเลาะนี่ดีไหม
6: ไม่ดี
7: แต่เราชอบทะเลาะกันไหมมันทำไมสนุกเหรอ
6: สนุก
10: ตรงนี้มา
11: ตรงนี้นะเนี่ย
0: ากภาพตัวอย่างแล้วผมยอมรับเลยว่าโอ้โหสุดๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ฮะเรามีสถานการณ์ครับให้กับลูกๆครับคุณพ่อคุณแม่ภารกิจเก็บของเล่นร่วมกันเห็นตีกันอย่างนี้แย่งกันอย่างนี้จะทำสำเร็จไหมคุณพ่อคิดว่าจะทำร่วมกันสำเร็จไหมฮะ
9: คิดว่าสำเร็จครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าทำสำเร็จครับพ่อ
9: ที่บ้านจะเวลาเลิกเล่นของเล่นจะให้เขาเก็บช่วยกันประจำก็มีเกี่ยงกันบ้าง
0: เล่นกระจายเล่นไปแต่พอถึงตอนจะเลิกเนี่ยต้องให้เก็บร่วมกันทำแบบนี้อยู่แล้ว
10: คิดว่าสำเร็จค่ะพอตอนเล่นร่วมกันทำ
0: ตอนที่เล่นก็ร่วมกันเล่น
10: ค่ะ
0: ตอนเก็บก็น่าจะร่วมกันเก็บ
10: ค่ะพอตอนลื้อด้วยกันลื้อเยอะ
0: เราไปดูภารกิจนี้กันฮะว่าจะสำเร็จหรือเปล่าครับ
4: มาดูเพชรกับพร้อมกันก่อนเล่นของเล่นอยู่ในห้อง
0: เล่นกันอยู่กระจายนะฮะเต็มห้องนี่เต็มห้องทีมงานเราเข้าไปนะฮะบอกให้เก็บของเล่น
4: จะเก็บกันหรือไม่คุณพ่อทายไว้ว่า
9: คิดว่าสำเร็จครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าทำสำเร็จครับพ่อ
9: ที่บ้านจะเวลาเลิกเล่นของเล่นจะให้เขาเก็บช่วยกันประจำก็มีเกี่ยงกันบ้าง
0: เล่นกระจายเล่นไปแต่พอถึงตอนจะเลิกเนี่ยต้องให้เก็บร่วมกันทำแบบนี้อยู่แล้ว
4: เอาละครับมาดูกันว่าเพชรและพร้อมจะทำอย่างไร
0: จะช่วยกันเก็บหรือเปล่า
4: พี่เขาบอกให้เวลา5นาทีโอ้โหช่วยกันใหญ่เลยครับมาดูน้องกระปุกและพี่ทริโอ
0: ไปดูกระปุกกับทริโอฮะ
11: หรือเราเก่งใช่ไหมมีเวลาแค่นี้ช่วยเป็นเก่งนะคะให้เป็นต่อเ
0: ดิมมีงานเราสั่งดังเป็นแม่ช่วยเก็บของเล่น
4: จะช่วยกันสำเร็จหรือเปล่าคุณแม่ทายไว้ว่า
10: คิดว่าสำเร็จค่ะเพราะตอนเล่นร่วมกันทำ
0: ตอนที่เล่นก็ร่วมกันเล่น
10: ค่ะ
0: ตอนเก็บก็น่าจะร่วมกันเก็บ
10: ค่ะพอตอนลื้อด้วยกันลื้อเยอะ
4: มาดูกันครับกระปุกและทริโอช่วยกันเก็บครับ
1: เมื่อกี้กันเป็นอย่างดี
0: คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจมากด้วยมั่นใจว่าต้องช่วยกันเก็บจริงๆด้วยฮะ
1: อาจารย์เปิ้ลคะจริงๆพี่น้องเขาก็สามัคคีกันได้ใช่ไหมคะ
5: ค่ะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยเราใช้ตั้งแต่เริ่มต้นว่าช่วยกันเก็บเพราะฉะนั้นเป้าหมายพิชิตเนี่ยร่วมกันค่ะพอเป็นเป้าหมายพิชิตร่วมกันเขาจะมีความรู้สึกว่าตอนนี้เขาจะทำร่วมกันและถ้าเกิดสังเกตได้เมื่อกี้เรามีการบอกว่านะช่วยกันเก็บนะเดี๋ยวจะดูซิว่าจะใช้เวลากี่นาทีหรือเขาจะมีความรู้สึกว่าสองคนไม่ได้แข่งกันนะแต่สองคนต้องร่วมมือกันที่จะทำให้เสร็จได้เร็วที่สุดค่ะแล้วก็อันที่สองณขณะที่เขาเล่นค่ะคือเมื่อกี้นี้จะเห็นเลยว่าต่างคนต่างเล่นอยู
0: ่
5: เราไม่ได้แย่งของเดียวกันเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ใช่เป็นของชิ้นเดียวกันเนี่ยเขาจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าชั้นของนี้เป็นของชั้นของนี้เป็นของเธอแต่ต่างคนต่างทำอยู่แล้วก็อยู่ๆมาทำร่วมกันมันก็เลยเป็นกิจกรรมที่เขารู้สึกว่าเขาสนุกกับการได้พิชิตนะคะเป้าหมายเดียวกันค่ะ
1: เป็นทีมเดียวกัน
0: ใช่
1: แล้วแบบนั้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักน้องอีก3ครอบครัวนะคะมีน้องธันวาน้องข้าวปั้นน้องปันน้องเปาและน้องไซเรนกับน้องเชมิมิค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
7: ชื่ออะไรครับ
13: ธันวา
12: ข้าวปั้น
7: ใครดื้อกว่ากันครับ
12: ธันวา
7: ข้าวปั้นเคยทะเลาะกับน้องไหมครับ
12: เคย
7: ทะเลาะเรื่องอะไรกันนะครับ
12: ของเล่น

0: 2คนนี้เวลาทะเลาะกันนี่ใครเริ่มก่อน
1: ท่านวา
0: ท่านวาชอบทำอะไรที่เกิดทะเลาะกัน
2: ตีกัน
0: แล้วคุณพ่อคุณแม่ทำไงเวลาทะเลาะกัน
1: ตี
3: ไปไปตีตีตี
1: ท่านวาเคยหยิกหน้าจนหนูเป็นเลือดเป็นแผลเลย
0: แล้วทะเลาะกันดีไหมคร
1: ับ ไม่ดี
3: ดี
4: ต่อไปน้อง
1: ปันปัน
0: ชื่ออะไรครับ
5: เปาเปา
1: ปันปันค่ะ
0: สองคนนี้อยู่บ้านชอบทำอะไรครับ
1: เล่นเกม
0: มาเล่นอะไรครับ
5: เลโก
1: ้บาร์บี้
0: เอ้าเรามาแย่งกันได้ยังไงล่ะครับ
1: เพียงเพราะว่าปันมาแกล้ง
0: แล้วเวลาพี่เปาแกล้งปันปันทำไงครับ
1: ก็แกล้งคือ
0: ทะเลาะกัน
1: ทะเลาะ
0: รู้จักทะเลาะกันด้วยเหรอ
1: ค่ะ
0: ทะเลาะคืออะไรคะ
1: ทะเลาะเรื่องของเล่น
6: ออกไป
4: หนีหนีตามมา
7: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรครับ
5: นี
7: ่ไซเรนครับ
0: อยู่บ้านชอบทำอะไร
7: เล่นเกม
0: เล่นเกมกันเนี่ยเคยทะเลาะกันไหมครับ
7: เคยครับ
5: เล่นเกม
7: ใช
0: ่ทะเลาะกันเนี่ยดีไหม
7: ไม่ดี
0: แล้วเวลาทะเลาะกันใครมาห้ามเราครับ
7: พ
0: ่อพ่อทำยังไง
7: บอกว่าไม่ต้องเล่นเลยต้องสองอ่ะ
0: เลิกครับเ
7: ลิกครับ
0: แล้วเราทำไงกัน
7: ต่างก็ต่างอยู
8: ่เลยโอ้ยโอ้โหเฮ้ยเจ็บ
4: นี่แบบออกแรงกันทั้งหมดเลยนะฮะคุณพ่อคุณแม่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันฮะเราจะมีสถานการณ์ให้กับน้องๆฮะถ้าเกิดว่าน้องๆทะเลาะกันอยู่แล้วอยู่ดีๆมีกล่องปริศนากล่องปริศนานะฮะเข้ามาวางกล่องเนี้ยไม่วางธรรมดาเคลื่อนที่ได้คุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกของเราทะเลาะกันอยู่พอเห็นสถานการณ์แบบนี้เจอกล่องแบบนี้จะทำยังไงฮะ
9: ลูกก็จะหยุด
4: ครับ
9: อันดับแรกเขาจะหยุดทะเลาะกันก่อนนะคะแล้วเขาก็จะชวนกันแล้วก็มาดูว่าข้างในมันคืออะไร
4: แล้วคิดว่าจะตีกันแย่งกล่องอยู่ไหมฮะแม
9: ่ไม่ตีค
4: ่
9: ะเพราะเขายังไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไร
4: อ๋อไปจุดสนใจตรงนี้ก่อนไปช่วยก่อน
9: ว่า
4: เป็นยังไง
10: หยุดตีครับ
4: หยุดตีกัน
10: แล้วก็ไปดูกล่อง
4: อันนี้ก็ชวนกันดูกล่องแน่เลย
10: แน่นอนครับ
11: คิดว่าหยุดเหมือนกันครับคงน่าจะไปดูว่ามันเป็นอะไรกันแน
4: ่ครับนี่คุณพ่อคุณแม่สามครอบครัวคิดเหมือนกันเลยหยุดทะเลาะกันแน่แล้วไปดูกล่องจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าครับ
12: มาดูธันวาและข้าวปั้น
4: นี่น้องธันวากับน้องข้าวปั้นครับกำลังละเลงเล่นกันอยู่แย่งกันแล้วอันนี้ไม่ต้องมีอินโทรทะเลาะกันเลยแย่งกันเลยมาแล้วครับทีมงานที่แฝงตัวเป็นแม่เอากล่องเข้ามาวางกล่องปริศนาครับเคลื่อนที่ได้เห็นหรือยัง
12: ก่อนหน้านี้คุณแม่ทายไว้ว่า
9: ลูกก็จะหยุด
4: ครับ
9: อันดับแรกเขาจะหยุดทะเลาะกันก่อนนะคะแล้วเขาก็จะชวนกันแล้วก็มาดูว่าข้างในมันคืออะไร
4: แล้วคิดว่าจะตีกันแย่งกล่องอยู่ไหมฮะแม
9: ่ไม่ตีค
4: ่
9: ะเพราะเขายังไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไร
4: อ๋อไปจุดสนใจตรงนี้ก่อนไปช่วยกันดูก่อน
9: ต้อง
4: ว่าเป็นยังไง
12: มาดูครับจะเป็นอย่างที่คุณแม่คิดหรือเปล่าม
4: ันเคลื่อนที่ได้ฮะเอาละ
12: เลิกทะเลาะกันครับมาสนใจกล่องวิ่งได
4: ้ต่อไปมาดูน้องปันปันกับน้องเปาเปาครับกระจายอันนี้เขาเรียกว่ากระจาย
0: เ
4: มันของเล่นอยู่ฮะแล้วกล่องก็เข้ามาอีกแล้วกล่องมาวางนี่เห็นเลยนะฮะเห็นแต่ตอนเข้ามาวางเลยครับ
12: เมื่อนำกล่องเข้ามาคุณพ่อถ่ายไว้ว่า
11: คิดว่าหยุดเหมือนกัน

0: ลืมเรื่องทะเลาะกันเลยครับ
1: อันนี้กล้ามากกล้าเปิดดูเลยกล้ามากโอ้โห
2: และน้องไซเรนกับน้องเซมมี่ครับไซเรนแย่งชิงไปแล้วโดนแย่งไปหน้าต่อตาง
3: านงาน
1: โอ้โหครับแม่นมากครับแม่นมาก
2: เข้ามาครับกล่องปริศนา
4: เมื่อกล่องเข้ามาคุณพ่อทายไว้ว่า
5: หยุดตีครับ
2: หยุดตีกัน
5: แล้วก็ไปดูกล่อง
2: อันนี้ก็ชวนกันดูกล่องแน่ๆเลยล่ะ
5: แน่นอนครับ
4: และปรากฏว่าสนใจกล่องวิ่งได
2: ้มันขยับได้โอ้โหมันเจอ
4: แล้วก็เล่นสนุกกันเลยครับ
2: ช่วยกันแล้วฮะช่วยกันเอากล่องไปคูบแล้วโอ้ย
6: ชอบบรรยากาศตอนทะเลาะกันมากเลยค่ะเห็นแล้วรู้สึกว่ามีลูกคนเดียวดีกว่า
2: คุณแม่เดาถูกหมดเลยว่าลูกเองพอเห็นกล่องแล้วจะต้องมาช่วยกันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยครับคุณหมอเปิ้ลครับ
6: ไอ้ที่กล่องปริศนามันมาอยู่เนี่ยมันช่วยทำให้สถานการณ์การทะเลาะกันหยุดอย่างนั้นจริงๆเลยมันเกิดจากอะไรครับ
7: เพราะว่ามันเกิดจากการที่เราเบี่ยงเบนสถานการณ์คือเหมือนกับเบี่ยงเบนความสนใจเพราะฉะนั้นวิธีการการเบี่ยงเบนความสนใจเนี่ยนะคะมันเป็นวิธีการที่ดีแล้วแยบยลมากเลยทำให้เด็ก2คนคือจะสังเกตไหมคะว่าเด็กเวลาเขาทะเลาะกันเนี่ยเขาทะเลาะกันเขาเหมือนกับเขากดกันไม่นานแป๊บเดียวค่ะเขาก็ลืมแล้วเพราะนั้นถ้าเราเบนความสนใจไปเรื่องอื่นเนี่ยเขาจะพร้อมที่จะให้ความสนใจไปสู่สิ่งใหม่ทันทีเลยเช่นถ้าสมมติว่าพ่อแม่บอกว่าเดี๋ยวใครจะมาช่วยทำกับข้าวหรือมาช่วยทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วดึงเขาออกมาค่ะจากสิ่งนั้นเนี่ยหรือมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าก็จะช่วยทำให้เขานั้นหยุดพฤติกรรมเมื่อกี้นี้คือเขาลืมไปแล้วล่ะว่าเขาทะเลาะกันเพราะมันเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วเขาก็จะสนใจอีกสิ่งหนึ่งแทนเรียกว่าเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจหรือเบี่ยงเบนประเด็นออกไปได
6: ้อย่างนี้นี่เองเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมีครอบครัวจากทางบ้านนะคะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะกับพ่อแม่สู้ๆ

0: ู่ช่วงที่2ของพ่อแม่สู้ๆ
1: ใช่แล้ว
0: นะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยเราจะมีเรื่องของการรับมือหรือว่าจัดการความขัดแย้งของพี่น้องในแต่ละครอบครัวซึ่งเป็นครอบครัวจากทางบ้านใช่ไหมคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าครอบครัวจากทางบ้านเราเนี่ยเขาจะมาร่วมเปิดประสบการณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไรบ้าง
1: ครับไปดูครอบครัวแรกกันเลยครับครอบครัวของน้องออนและน้องโลตัสครับ
0: ค่ะ
2: แม่พาค่ะ
3: ผมชื่ออาจครับ
2: เป็นคุณแม่คุณพ่อของน้องออนน้องโลตัสแล้วก็น้องแฮตทริกค่ะ
3: น้องออนก็สี่ขวบเขาก็จะเป็นพี่คนโตเพราะเขามีน้องสองคนใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนน้องโลตัสก็กำลังดื้อกำลังสน
4: เขาเคยมีปัญหาอะไรกันไหมคะ
2: มีแน่ๆก็จะเป็นเรื่องพวกแย่งของเล่นของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ค่อยแบ่งกันเท่าไหร่อะค่ะ
5: จะโมบี้นะคะ
2: ก็ต้องคอยบอกคอยพูดย้ำๆซ้ำๆให้น้องเขาแบ่งปันกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ส่วนใหญ่ออนเขาจะยอมน้องถ้าเวลาแย่งของเล่นนะคือถ้าพี่ออนเล่นอยู่ตัดเขาจะไม่ค่อยยอม

0: จริงๆเมื่อสัก 3-4 เดือนที่แล้วเนี่ยก่อนเข้าเด็กคนนี้เนี่ยเขาจะแย่งกันแบบจริงๆจังๆเลยทั้ง2คนจะไม่ยอมกันแต่ตอนนี้ออนเขาโตขึ้นอีกนิดนึงไงเขาก็จะยอมน้องแล้วก็ส่วนตันเนี่ยเขาก็ยังโตไม่มากเขาก็จะดึงผมพี่มั่งกัดพี่มั่งอะไรอย่างเงี้ย
1: มานี่เลยมานี่เลยมาตัดมานี่มาตัดมานี่มาตัดมานี่ยืนออนมานี่ออนมานี่ออนมานี่ลูกออนมายืนสิลูก
2: จริงๆถามว่ารุนแรงเลยไหมมันก็ไม่ได้รุนแรงแบบมากคือเราจะดูเขาตลอดอะค่ะถ้าเกิดทะเลาะกันปุ๊บเราจะอยู่ด้วยตลอดอะค่ะก็คือแบบถ้าเกิดเริ่มว่าแนวโน้มว่ามันจะรุนแรงปุ๊บเราก็ต้องแยกออกแล้วอะค่ะมันต้องดูเหตุการณ์หน่อยค่ะว่าเหตุเนี่ยมันเกิดยังไงแต่ถ้าเกิดเราเห็นปุ๊บแล้วเขาตีกันทะเลาะกันตรงนั้นอะคือจะต้องบอกว่าให้เขาหยุดแล้วแยกกันก่อนแล้วค่อยคุยกันอีกทีนึงยังไงก็ต้องมาคุยกันอีกทีนึงก็คงไม่แบบไปว่าเขาต่อหน้าแบบน้องออนผิดนะตัดผิดนะอะไรอย่างเงี้ยมันซึ่งว่าเด็กเขาจะรู้สึกไม่ดีอะค่ะ
0: ถ้าทะเลาะกันอย่างนั้นแล้วก็ผมก็ต้องมาคุยว่าอย่างนี้ไม่ได้นะต้องแบ่งกันเล่นนะครับก็ต้องบอกเขาว่าเนี่ยแบบนี้ได้แบบนี้ไม่ได้

0: แฮปปี้สมานฉันท
1: ์แฮปปี้เอนดิ้งนี่ครอบครัวนี้ใช้วิธีเฝ้าระวังแล้วก็อธิบายเหตุผลพร้อมกับคอยเฝ้าดูความปลอดภัยเมื่อลูกทะเลาะกันเลยฮะ
0: ใช่แล้ว
2: หลายครอบครัวอาจจะไม่ได้อยู่กับลูกตลอดเวลาบางครั้งก็อาจพบเหตุการณ์ตอนที่ลูกทะเลาะกันไปแล้วครับ
3: คุณแม่กลับจากทำงานนะคะแล้วพอกำลังถอยรถเข้าบ้านปุ๊บของเล่นมันมาจากในบ้านละทีละชิ้นชิ้นเล็กมาชิ้นใหญ่ตามเป็นตัวต่อ
1: ลอยมาเลยนะฮะ
3: ลอยมาเลยค่ะทีละชิ้นทีละชิ้นแม่ก็ตกใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคุณแม่ก็จอดรถปุ๊บไม่พูดไม่ถาม คนที่โยนโดนค่ะ1ปั๊บเลยค่ะ
1: 1ปั๊บเลยตีเลยเหรอครับแม
3: ่
1: ยังไม่ถามเขาเลยแล้วลูกเป็นยังไงฮะพอเราตีไป
3: ก็ร้องไห้อ่ะค่ะแต่จริงๆแล้วก็คือน้องเป็นคนมาแย่งของของเขาแล้วเหมือนกับเขาไม่พอใจก็เลยคว้างออกมา
1: โยนออกมาเราเข้าไปถึงเนี่ยยังไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างด้วยอารมณ์นั้นก็ตีลูกไป
4: ก็ตรงนี้ค่ะคือด้วยความที่ในบางครั้งและหลายๆครั้งเลยในแต่ละครอบครัวคือเราจะเห็นภาพสุดท้ายเนา
3: ะ
4: แล้วพ่อแม่จะตัดสินจากภาพสุดท้ายก่อนนะคะเพราะฉะนั้นระดับแรกเลยค่ะระดับแรกบางทีคำพูดที่เราต้องใช้ก่อนคือเอ๊ะนึกในใจก่อนเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคือถามในใจเป็นสมมติฐานก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปคุยกับลูกด้วยเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ใช้วิธีการถามเขาตรงนี้ค่ะมันจะดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าบางทีคนผิดอะค่ะมันกลายเป็นใครก็ไม่รู้คือบางทีมันถ
0: ู
4: ก
0: เขาไม่ได้ผิด
4: เขาไม่ได้ผิดเขาไม่ได้กระทำแล้วก็เพราะฉะนั้นทีหลังมันก็จะกลายเป็นเก็บความรู้สึกตรงนี้ค่ะแล้วก็จำไว้นะจำไว้นะทำให้ฉันถูกตีนะทำให้ฉันถูกตีนะเดี๋ยวทีหลังพอพ่อแม่ไม่เห็นหันซ้ายหันขวาพ่อบอยไม่เห็นใช่ไหม
0: นี่ล้างแค้น
4: ใช่
0: ต้องชำระว่ากันไปเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้เหตุผลอย่างที่ครอบครัวนี้ทำก็คือคอยดูเฝ้าระวังนะแล้วก็ใช้เหตุผลกับลูกไกลเกลี่ยเจรจากันอาจจะเป็นวิธีที่ดี
1: ปรองดองมีการปรองดอง
0: สมานฉันท์นะคะลูกครอบครัวจากทางบ้านอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่จะมาแบ่งปันเคล็ดลับกันเดี๋ยวมาดูกันเลยกับครอบครัวของน้องนัทและน้องนนท์ค่ะ
5: ชื่อเล่นชื่ออะไรคะ
6: นนท์ชื่อเล่นชื่อนัทค่ะ
7: น้องนัทเนี่ยเป็นลูกผู้หญิงคนโตจะค่อนข้างจะดื้อหน่อยเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนโตแล้วถูกเลี้ยงมาค่อนข้างถูกเอาใจเยอะนะครับแต่ว่าพอเป็นน้องนนท์เนี่ยเป็นน้องคนเล็กหน่อยก็เป็นผู้ชายแล้วก็จะเลี้ยงมาแบบเป็นผู้ชายผู้ชายแต่ปล่อยนิดนึงเขาก็จะเป็นตัวของตัวเองสูง
5: น้องนนท์ชอบแกล้งนัทเปล่า
6: ชอบ
5: แกล้งยังไงแกล้งยังไง
6: ก็แบบหนูเล่นอยู่ดีๆก็มาทำอะไรก็ไม่รู้อะค่ะ
5: แล้วเราโกรธเปล่าเวลาน้องนนท์มาแกล้ง
6: โกรธ
5: โกรธยังไงอะเวลาโกรธ
6: ตีหรือชกบ้างค
5: ่ะจริงเปล่าทั้งนี้เราโดนพี่นัทชกเราเป็นยังไงอะ
6: เจ็บ

0: ชกคืนเปล่า
1: เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเราเขาเรียกว่ามวยมวย
2: มวย
0: มวย
3: เคยม
4: ี
3: เร
4: ื่
3: องทะเลาะก
4: ัน
3: บ้างไหมค
4: ะ
3: ค
4: ุ
3: ณพ่อ
4: มีทุกวันวันไหนไม่ทะเลาะคงไม่มีไม่มีเพียงแต่ว่าโอเคอ่ะก็ลูกทะเลาะกัน2คนเรื่องทะเลาะกันตั้งแต่เด็กเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดา
0: เวลาทะเลาะกันทํายังไงนะ
1: ขอโทษพอแม่มาก็ให้ขอโทษ
5: จากตรงนี้เหรอเมื่อกี้ชนเหรอคะมาดูซิหัวพี่นัทโบโนมั้ย
6: โอ้เป่าเพียง
1: เป่าเขาเป่า
6: เป่าเพียงเป่าเพียง
0: เวลาโกรธกันจะต้องดีกันต้องทำยังไงคุณแม่ให้หนูทำยังไงคะ
2: ขอโทษหรือว่าตีหรือว่ากอดแต่คุณพ่อให้ตีกัน
7: ให้ตีให้แบมือแล้วก็ตีให้แบมือ
0: ไหนทำยังไงไหนจะทำให้ดูหน่อย
7: ก็แบมือ
2: เอา
7: ไม่ตีหรอ
2: ตีไปแล้ว
4: แต่โดยส่วนใหญ่เวลาทะเลาะกันจะเบ็ดเสร็จเนี่ยจะจบที่ว่าน้องนนท์เป็นคนขอโทษ
8: แต่เย็น
4: ตัวน้องนนท์เนี่ยเขาเป็นผู้ชายแล้วเขาโดยปกติของผู้ชายที่ว่าเขาก็จะใช้กำลังที่ค่อนข้างเยอะก็จะเล่นแรง
0: แล้วถ้าน้องโกรธเรานัดต้องทำยังไง
2: กอด
0: ไหนโชว์สิ
2: อย่ากอดเลยสิ
0: น้องนนท์รักพี่นัดไหมครับ
1: รักครับ
0: รักเท่าไหนครับ
1: รักเท่าเยอะ
0: แล้วน้องนัดล่ะคะ
9: ถ้าท้องฟ้า
0: ใหญ่ขนาดไหนอ
9: ่
0: ะ
9: ก็ทั้งโลกอะค
8: ่
9: ะ
8: แต่ก็คุณแม่ก็จะตบถ่ายให้ด้วยว่าทั้งพี่ทั้งน้องจะต้องมากอดกันรักกันแล้วก็คิสกันแล้วก็มาคิสคุณพ่อคิสคุณแม่จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะ
0: ดีกันต้องหอมด้วยกันไหม

0: น่ารักมากจริงครับ
1: อ
0: ันนี้ก็แบบแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนกัน
2: หลายครอบครัวมีกติกาภายในบ้านครับครอบครัวที่มาร่วมรายการก็มีกติกาที่ใช้ในบ้านมาแบ่งปันครับ
0: คุณพ่อเชิญครับ
3: จากประสบการณ์ที่ลูกทะเลาะกันเนี่ยก็เห็นว่าบางทีเขาอยากจะเล่นของเล่นที่อีกคนนึงเล่นอยู่แต่เขาขอไม่เป็นเขาจะคิดว่าเขาต้องการปุ๊บเนี่ยอีกคนต้องให้ทันที
0: อ๋อต้องได้รับทันทีเลย
3: ก็เลยตั้งกติกาไว้4ข้อ
0: ครับ
3: คนที่อยากได้จะต้องรู้จักขอแล้วคนที่อยากได้เมื่อขอแล้วต้องรู้จักร
0: อขอรอ
3: แล้วคนที่ถูกขอเนี่ยต้องรู้จักให้คือต้องบอกเขาว่าจะให้เขาเล่นเมื่อไหร่แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าต้องรู้จักพอด้วยก็คือจะให้เท่าไหร่แล้วก็ควรจะรับเท่าไหร่อะไรเงี้ย
0: ขอรอให้พอมีกฎเหล็ก4ข้อฮะ
3: เวลาลูกทะเลาะกันก็จะถามเขาว่าเมื่อกี้ขอหรือยังถ้าขอแล้วรอหรือยังถ้าผิดกติกาคนนั้นก็คือผิดนะครับ
0: อ๋อนี่ฮะ
4: อุ๊ยดีมากเลย
0: มีกฎนี้เลยที่กฎนี้ให้คุณ
4: พ่อชอบมากเลยค่ะ
2: สอนลูกรู้จักขอรู้จักรอรู้จักให้และรู้จักพอคุณผู้ชมที่ชื่นชอบสามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับ
4: โอ้อาจารย์เปิ้ลคะจากวิธีทางบ้านก็คือขอโทษกอดกันดีกันไกลเกลี่ยลูกๆแบบนี้เป็นวิธีที่ยังไงคะ
5: ค่ะต้องบอกว่าสุดยอดมากเลยแล้วก็คำตอบของคุณพ่อคุณแม่ด้วยคือน่ารักมากๆเพราะว่าเด็กๆเองอะค่ะคือเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันจะไปกระทบกับอีกคนหรือเปล่าเพราะว่าตัวเด็กเองส่วนใหญ่จะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางไงฉันอยากได้ฉันก็เอานะจะไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นยังไงแต่การสอนแบบนี้ค่ะทำให้เด็กรู้จักรอคอยกับความอยากในขณะนี้เพื่อความสุขในอนาคตได้แต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญมากเลยคือการปลูกฝังนะคะการปลูกฝังในคำว่าแบ่งปันก่อนที่เขาจะทะเลาะกันเนาะมันจะมีคำปลูกฝังกันก่อนว่าอ่ะเล่นด้วยกันนะลูกเดี๋ยวเล่นกันสนุกกันนะเล่นด้วยกันดีๆนะพี่น้องเนาะเล่นด้วยกันคือคำพวกนี้มันเข้าไปก่อนแต่พอเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยค่ะเหมือนกับอย่างที่ว่าบ้านแต่ละบ้านเราจำเป็นที่จะต้องตั้งกติกาและกติกาเมื่อตั้งแล้วอะค่ะหมายความว่ามันจะต้องถูกนำมาใช้นะคะบางทีเหมือนกับกติกาบางครั้งที่มันไม่เขาเรียกว่าไม่มีความชัดเจนเช่นครั้งนี้ใช้ครั้งหน้าไม่ใช้เขาเรียกว่ามันจะไม่เห็นความชัดเจนแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นกฎกติกาของที่บ้านเช่นถ้าเป็นแบบนี้เหมือนกับที่ตั้งกติกา4ข้อนะคะน้องๆเขาก็จะทราบว่าอ้ออันนี้คือแบบไหนแล้วเด็กเขาจะรู้บางทีแล้วเมื่อบอกว่าพี่ผิดนะน้องผิดนะบางทีบอกว่าหนูเมื่อกี้หนูขอหรือยังเอ่ยเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นคะเด็กเขาจะรู้เองอะค่ะแล้วบางทีแบบขอโทษถ้าขอโทษไปแล้วเด็กพูดแล้วอีกคนยังงอนอยู่อ่ะพี่เขาขอโทษแล้วเนาะถ้าพี่ขอโทษแล้วสิ่งที่เราทำคืออะไรคะนะก็คือให้อภัยอาจจะต้องให้เด็กพูดก่อนนะคะหรือถ้าอารมณ์เขายังไม่ดีแล้วต้องแยกเลยเนี่ยคือเวลาตามไปแยกคือตามไปคุยเรื่องความรู้สึกเมื่อกี้คุณพ่อในเหตุการณ์นี้หนูอยากจะเล่นของแล้วน้องมาเอาของเล่นของหนูหนูก็คงรู้สึกหงุดหงิดบ้างแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าน้องมาเล่นเนี่ยหนูอาจจะต้องให้น้องเขามาขอหนูก่อนหรือหนูก่อนที่จะพี่เขาเล่นอยู่แล้วหนูอยากจะได้เนี่ยหนูเองอาจจะต้องไปขอพี่เขาก่อนนะ
4: อ
5: ันนี้คือแยกกันสอนนะคะตอนช่วงที่เด็กเขาเริ่มอารมณ์เริ่มดีละแบบนี้ค่ะมันก็จะทำให้เขารู้ว่าเขาจำเป็นที่จะต้องมีในเรื่องของการรู้จักการสังเกตการรอคอยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการให้อภัยซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้คุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องเป็นตัวแบบด้วยนะเพราะบางครั้งเวลาคุณพ่อคุณแม่ดุลูกอะค่ะถ้าเกิดว่าระยะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่งอนลูกนานลูกก็จะเรียนแบบการงอนของคุณแม่ใช่กับพี่กับน้องเขาเหมือนกันนะคะ
4: โอ้โหน่าประทับใจมากๆเลยนะคะทั้งสองครอบครัวจากทางบ้านแล้วก็ทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวที่อยู่กับเราด้วยนะแต่ว่าเรายังมีอีกยุทธวิธีนะคะนั่นก็คือการเล่นคุยอ่านค่ะคุณผู้ชมคะยุทธวิธีการเล่น
0: เล่นครับ
4: มีชื่อว่าบันทึกพี่น้องอาจารย์เปิ้ลคะบันทึกพี่น้องทำยังไงคะ
5: ค่ะวิธีการเนี่ยนะคะเราอาจจะเอาภาพของพี่น้องค่ะที่เขามีกิจกรรมดีๆที่ผ่านมาเนี่ยเอามาวางไว้นะคะแล้วก็จะให้เขาช่วยกันตกแต่งภาพนี้ร่วมกันแต่ระหว่างการตกแต่งภาพอะค่ะเพราะว่าเราต้องการให้เขาจำได้ถึงความรู้สึกว่าเขาจะต้องรักกันพี่น้องเขามีพี่มีน้องเนี่ยเขาจะได้เป็นความรู้สึกที่ผูกพันกันแล้วก็เล่นอะไรให้สนุกซึ่งกันและกันนะคะแต่ถ้าเกิดมีภาพขึ้นมาค่ะวางภาพปุ๊บแล้วลองไล่ภาพเหตุการณ์ ันหนูจำได้ไหมภาพนี้ที่ไหนเอ่ยแล้วก็ค่อยๆ คุยกับเขาพี่น้องแล้วก็เป็นลักษณะภาพที่เขาไปเล่นกิจกรรมร่วมกันแล้วเขาสนุกกันยังไงให้พี่ช่วยเล่าน้องช่วยเล่าและขณะเดียวกันนะคะเราก็ใช้อุปกรณ์นะคะจะเป็นการวาดรูปก็ได
4: ้
5: การใช้สติ๊กเกอร์ก็ได้เพื่อให้เขาตกแต่งภาพนี้ให้รู้สึกว่าเป็นภาพที่มีคุณค่ามากขึ้นในกิจกรรมที่เขาทำร่วมกันนะคะพี่น้องที่เขาจะรู้สึกภูมิใจว่าเนี่ยพี่ช่วยปั้นน้องช่วยแต่งนะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นความรู้สึกที่เป็นความทรงจำเวลามองภาพนี้แล้วเขาก็จะรู้สึกดีต่อกันนะคะทำให้เกิดความผูกพันได
4: ้โอ้โหเสร็จกันแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาถามที่ครอบครัวดีกว่าค่ะพี่บอยเชิญเลยค่ะ
0: มาที่ครอบครัวแรกครับครอบครัวน้องพร้อมกับน้องเพชรคุณพ่อโชว์หน่อยครับสวยงามอ้าวคุณแม่ลองเล่าหน่อยฮะ
1: นั้นน้องจำได้ไหมคะว่าก่อนที่เราจะมาเล่นเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก่อนจำได้ไหมทะเลาะกันใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเพชรอ่ะมาเจอสายยางแล้วมาฉีดน้ำล้างพื้นก่อนแล้วทีนี้พี่พร้อมวิ่งไปเอาสบู่วิ่งมาขวดนี้ใส่น้ำแล้วก็ฉีดเป็นสเปรย์แล้วก็ไปหากะละมังมาคนละอันแล้วก็เอาน้ำมาเติมแล้วก็เล่นกันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยสองคนต้องทำอะไรครับรู้ไหมต้องอาบน้ำแต่อาบข้างนอกไม่ได้ต้องเข้าไปอาบข้างในเพราะถ้าอาบข้างนอกแล้วน้องต้องแก้ผ้าอายไหมลูก
0: อ
1: ายนะครับอ่ะน้องจำได้แล้วใช่ไหมเก่งมากครับลูก
0: โอ้ขอบคุณครับแม่ครับแม่จำละเอียดมากเลยเอาไปยิ้มไปเอาครับอีกหนึ่งครอบครัวของเราครับน้องเปาเปากับน้องปันปันนี่ครับ
6: เป็นลูกงานกีฬาสีของโรงเรียนนะคะน้องเปาเปากับน้องปันปันเขาอยู่สีแดงค่ะน้องเขาเป็นเชียร์ลีดเดอร์พี่เขาจะเป็นนักกีฬาชักเกเยอร์เขาจะไปเชียร์พี่ชายเขาพี่เปาสู้สู้พี่เปาสู้สู้แรกๆก็เหมือนจะไม่ชนะพอน้องเชียร์หน่อยก็ชนะก็เลยได้เหรียญทองค่ะ
4: โอ้ย
0: เหรียญทอง
4: ได้กำลังใจนะคะ
0: ได้ยินเสียงเชียร์ของน้องครุบดึงปุ๊บเลยพลังมาเลย
4: น่ารักมากมาก
0: ว
4: ันนี้หัวใจดวงเบ้อเร่อ
0: เลยครับคุณแม่ครับโหนี่หัวใจใหญ่มากคุณพ่อเล่าให้ฟังหน่อยครับ
3: เป็นเจ้าเขาปั้นธันวาจำได้ไหมลูกวันนั้นเราไปเล่นน้ำด้วยกันนะครับตอนที่เราอยู่บ้านเราเปิดการ์ตูนเราเล่นของเล่นเราทะเลาะ กันใช่ไหมลูกแต่วันนี้หนูเล่นน้ำแล้วป้าก็มีหลังอยู่หลังเดียวแต่หนูสามารถแบ่งปันเล่นบนหลังป้าได้จำภาพนี้ไว้นะลูกขอให้รักกันเหมือนกับภาพนี้ลูก
0: โอ้โหหลังป้าน้องทีโอกับน้องกระปุกครับ
7: ทุกเช้าทีโอกับกระปุกนี่จะมาปั่นจักรยานที่บ้านยายกับบ้านตาทุกวันแล้ววันนี้ทีโอได้ปั่นเล่นกับน้องปุกแต่น้องปุกมีล้อข้างน้องปุกปั่นล้อข้างหลุดแล้วทีโอก็ไปตามหาล้อให้น้องทีโอก็หาไม่เจอสุดท้ายน้องก็ต้องถอดล้อออกแล้วน้องก็ปั่นจักรยานได้สองล้อไม่ต้องใช้ล้อข้าง
0: เป็นโอกาส
4: มาถึงนี่ครับอีกครอบครัวนี้ก็น่ารักมาก
0: น้องเซเลนกับน้องเซมิมี่
8: จำได้ไหมลูกเซเลนเซมิมี่วันนั้นที่น้องเซมิมี่หนาวป้าป้าได้เข้าไปอบกอดแล้วหนูมองป้าป้าแล้วหนูเดินกลับเข้ามาหาป้าป้าป้าป้าถามว่าหนูหนาวเหรอหนูบอกหนาวป้าก็เลยเรียกหนูเข้ามากอดอีกหนึ่งคนลูกสองคนเข้าสมกอดป้าป้าจำได้ไหมลูก
4: น่ารักมากมาก
0: ขอบคุณ
4: อาจารย์เปิ้ลคะเรื่องของยุทธวิธีการเล่นนี้อาจารย์เปิ้ลพอจะสรุปได้ไหมคะว่ามันให้ประโยชน์อะไรกับเราอีกบ้าง
5: มันได้ในเรื่องของความผูกพันความสัมพันธ์เลยค่ะถ้าสังเกตคุณพ่อคุณแม่หลายคู่ขณะที่พูดไปเราจะรู้เลยว่าน้ำเสียงที่พูดออกมาเนี่ยมันมีอารมณ์ความรู้สึกเพราะนั้นถ้าเกิดตอนช่วงจังหวะพูดเนี่ยลูกเขาก็จะรับรู้ได้ค่ะว่านี่ความรู้สึกของพ่อแม่ที่มีให้กับเขาและขณะเดียวกันจริงๆแล้วเวลาเราเริ่มต้นนะคะเราอาจจะเริ่มด้วยจำภาพนี้ได้ไหมลูกภาพนี้อะไรเอ่ยอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนถามตอบก็ได้ตอนช่วงที่เขาพูดหรือแม้กระทั่งคุณพ่อเนี่ยตอนนั้นลูกจำได้ไหมที่เนี่ยพ่อและพ่อก็พูดความรู้สึกได้แบบเมื่อกี้ค่ะพ่อรู้สึกดีมากเลยนะที่พ่อได้กอดลูก2คนและลูกจำได้ไหมว่าหนูกับน้องเนี่ยก็กอดกันด้วยเนี่ยเป็นภาพที่พ่อประทับใจมากเลยที่เห็นลูกทั้ง2คนรักกัน
4: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือประโยชน์นะคะแล้วก็ยุทธวิธีเรื่องของการเล่นค่ะมาถึงยุทธวิธีการคุยบ้างเช่นเคยเราสิ่งที่ควรพูดและควรระวัง
0: อืมใช่แล้วครับอันนี้อันแรกเลยคือพ่อแม่พูดข้อดีของลูกแต่ละคน
4: นะคะ
5: ค่ะ สิ่งที่เราควรจะพูดกับลูกอะค่ะทั้งพ่อแม่เอ่ยนะคะแล้วก็ทั้งลูกเอ่ยนี่เราสอนให้เขาพูดข้อดีของกันและกันได้นะคะเช่นถ้าสมมติลูกคนโตนะคะทำอะไรได้ดีแล้วก็สามารถพูดได้ว่าแม่ภูมิใจนะพ่อภูมิใจนะแล้วก็เป็นข้อดีของเขาหรือแม้กระทั่งพี่น้องอย่างเช่นในกรณีที่พี่ให้ของน้องหรือน้องพูดขอบคุณพี่เราก็บอกได้โอ้น่ารักมากเลยลูกที่พี่เองให้ของน้องจังหวะที่เขาให้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนะคะให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องเห็นน้ำใจของอีกฝ่ายนึงแล้วก็ให้เขารู้คุณค่าของการเสียสละว่าการเสียสละเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีโดยที่เราพูดในเชิงภาษาบวกที่เป็นในเรื่องของข้อดีเพราะฉะนั้นการพูดฝึกพูดขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่จะให้น้องอ่ะน้องทำยังไงนะจ๊ะหรือแม้กระทั่งของพ่อของแม่ค่ะทุกๆครั้งเลยเนี่ยก็มีคำพูดตรงนี้มันจะช่วยมากๆเลยทำให้เขารู้สึกดีกับการที่ได้ให้เช่นเดียวกันนะคะ
4: ทีนี้อะไรบ้างที่เราควรระวัง
0: ประโยคแรกนะครับห้ามพูดเปรียบเทียบระหว่างพี่น้องนี่ครับเรื่องนี้นี่ไม่เฉพาะเป็นเรื่องระหว่างของลูกเรานะฮะคุณพ่อคุณแม่เองก็เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวเองพ่อยกตัวอย่างหน่อยครับพูดเปรียบเทียบระหว่างพี่น้องเล่าให้เราฟังหน่อยครับ
8: มีพี่น้องทั้งหมด5คน
0: ครับ
8: ตั้งแต่สมัยเด็กๆทางน้องสาวน้องชายก็จะโดนทางแม่เปรียบเทียบเพราะผมเป็นลูกคนโต
0: ครับ
8: เรื่องการเถียงวาจาการกระทำพอพ่อแม่ดุว่าเขาเปรียบเทียบผมไม่เหมือนพี่เลยอะไรประมาณนี้ครับพูดทำนองว่าผมดีและส่วนน้องเนี่ยทำผิดตลอด
0: อ๋อคือพูดชมเราแล้วก็ไปว่าน้องเปรียบเทียบกัน
8: ใช่ครับทางผมเองก็ไม่สบายใจจนมีครอบครัวมาผมก็ยังไม่สบายใจ
0: นี่เราเป็นลูกเป็นคนที่โดนชม
8: ใช่ครับ
0: เรารู้สึกไม่สบายใจเลย
8: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วน้องเราที่โดนเปรียบเทียบจะรู้สึกแย่ขนาดไหน
8: ถูกต้องครับบางทีผมก็แอบเห็นน้องร้องไห
4: ้
8: ความรู้สึกของคนถูกว่าคร
0: ับ
8: แต่ผมว่าหนักสุดคือพ่อแม่เปรียบเทียบเขาอาจจะดูถูกว่าพ่อแม่รักเขาน้อยกว่า
4: น้อยกว่า
0: ครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะได้พูดอะไรกับน้องเชิญได้เลยครับ
8: ก็พี่ก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะบอกว่าพี่รักน้องทุกคนสิ่งที่แม่ดุแม่กะแม่เขารักน้องทุกคน
4: ความรู้สึกมันไม่ใช่จะเป็นแค่คนที่ถูกว่าเท่านั้นถูกเปรียบเทียบเท่านั้นคนที่แบบได้รับคำชมบางทีมันก็รู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะ
5: มันเหมือนกับว่าวางตัวไม่ถูกเหมือนกันเนาะเพราะว่าฉันอยู่เฉยๆแล้วอ้าวอยู่ๆอุ๊ยงานเข้าซะง
0: ั้นยกไปเปรียบเทียบ
5: ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เราเมื่อกี้เนี้ยค่ะที่เราพูดในเรื่องของคำพูดที่ควรพูด
0: ค
5: ือพูดข้อดีเพราะฉะนั้นพอพูดข้อดีคือจบอยู่แค่นั้นนะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเอาข้อดีไปเปรียบกับบ้านอื่นเปรียบกับพี่น้องของเราเองเนี่ยค่ะสิ่งที่เด็กจะเกิดขึ้นเลยคืออย่างที่บอกอะค่ะคือหนึ่งเด็กจะเกิดความน้อยใจรู้สึกตัวเองมีปมด้อยหรือรู้สึกว่าสู้ไม่ได้หรืออยากจะเอาชนะนะคะเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่เองเวลาพูดเนี่ยเจตนาค่ะคืออยากจะใหลูกดูเป็นตัวอย่างแต่บังเอิญคำพูดที่มันสื่อออกไปผู้รับสารนะคะต้องมันมีคำพูดที่บอกว่าคนที่เขา

0: ังอะค่ะเขาอยากฟังในสิ่งที่เขาได้ยินไม่ใช่สิ่งที่เราอยากพูดนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราพูดไปแต่เขาไม่อยากได้ยินมันก็เลยกลายเป็นการทำร้ายจิตใจเพราะฉะนั้นการใช้การเปรียบเทียบอะค่ะเรายุติไปเลยแต่สิ่งที่เราจะใช้ก็คือแค่พูดข้อดีอย่างสมมติว่าพี่เป็นคนเรียบร้อยดีจังเลยพี่คนโตเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยแล้วจบเลยค่ะจบเลยน้องอีก 3-4 คนหรือน้อง2คนเนี่ยเขาก็จะสังเกตเพราะอยากให้พ่อแม่รักนี่เขาก็จะสังเกตพฤติกรรมคนโตเองว่าอ๋อคนโตเรียบร้อยเพราะนั้นฉันอาจจะต้องทำพฤติกรรมแบบนี้แล้วพ่อแม่จะรักฉัน
1: อ้าวประโยคสุดท้ายวันนี้ครับห้ามหินโดยที่ยังไม่ได้ถามลูกครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกรณีขออีกหนึ่งครอบครัวด้วยครับของเรื่องนี้เชิญครับแม่ครับ
2: ค่ะก็เกิดจากที่เรากลับมาจากทำงานนะคะเราก็เหนื่อยๆแล้วได้ยินลูกร้องไห
3: ้ค่ะ
2: เป็นลูกคนเล็กร้องไห้อะไรเงี้ยเราก็อุปมาไปเลยว่าพี่แกล้งมาถึงปุ๊บเราก็ตีพี่ก่อนเลย
1: ตีเลยเหรอครับแม่
2: ตีเลยค่ะไม่ได้ถามด้วยความที่อารมณ์เราด้วยมั้งคะตอนนั้นเสร็จแล้วเนี่ยลูกก็จะเดินเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าทำไมแม่ตีหนูหนูไม่ได้ทำอะไรผิดน้องแย่งหนูนะทำไมแม่ไม่ถามหนูล่ะแม่ก็ใจเย็นลงเพราะเริ่มสำนึกผิด
1: แม่ก็เริ่มเสียใจแล้ว
2: เริ่มเสียใจค่ะแล้วก็บอกขอโทษก็บอกขอโทษเขาอะไรเงี้ยค่ะ
1: แม่ขอโทษลูกไปนะฮะ
2: ก็บอกเขาว่าเห็นไหมถ้าแม่ผิดแม่ก็ขอโทษนะเหมือนกันถ้าหนูผิดหนูทำอะไรผิดหนูก็ต้องหัดขอโทษเหมือนกันนะอะไรเงี้ยค
1: ่
2: ะแล้วก็กอดกัน
3: แฮปปี้เอนดิ้ง
1: โอ้นี่คุณแม่ก็ขอโทษลูกแล้วก็กอดกันครับ
0: ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยก็คืออย่างที่เขาว่าพ่อแม่เป็นตัวอย่างของลูกอะค่ะอาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงแล้วก็คำพูดแรกที่จะต้องเป็นคาถาคือเกิดอะไรขึ้นลูกหรือมองก่อนยังไม่พูดคำว่าเกิดอะไรขึ้นก็มองก่อนนะคะมองให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จังหวะช่วงที่เรากลับจากบ้านเนี่ยค่ะมันจะเป็นประเด็นที่สุดเลยค่ะกลับเข้าบ้านนะคะเพราะว่าอารมณ์เหนื่อยอารมณ์ไรๆอารมณ์เนี่ยมันจะพุ่งแล้วเราก็จะพุ่งไปทันทีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ถามก่อนแล้วก็เกิดอะไรขึ้นอ่ะหนูเอาอะไรเขาเอาอะไรอันนี้จะดีกว่าการที่ตัดสินโดยการตีเพราะการตีเนี่ยมันคือการทำโทษนะคะถ้าการคุยมันยังเป็นในเรื่องของการฟังซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องระวังแต่ขอชมนะคะว่าเป็นสิ่งที่ดีมากด้วยว่าเราก็พลาดได้แล้วก็บอกขอโทษลูกได้แล้วก็กลับมากอดกันแล้วลูกก็จะรู้จักว่าให้อภัยหรือว่ามีในเรื่องของการใส่ใจซึ่งกันและกันน่ารักมากค่ะ
3: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือยุทธวิธีการคุยอย่าลืมนะคะบวกบวกไว้ก่อน
1: บวกกันไว
3: ้บวกกันไว้ส่งเสริมซึ่งกันและกันให้พี่น้องนั้นสามารถรักกันแล้วก็ลดการทะเลาะเบาะแว้งกันได้หรือว่าเวลาทะเลาะกันก็จะไกลเกลี่ยกลับมารักกันได้เหมือนเดิมได้ง่ายด้วยนะคะมาถึงยุทธวิธีการอ่านบ้างนะคะแน่นอนเรื่องของกิจกรรมการอ่านเนี่ยช่วยได้มากๆเลยใช่ไหมคะอาจารย์เปิ้ล
0: ใช่ค่ะเพราะว่าทำให้เด็กสร้างจินตนาการด้วยแล้วก็เขาติดตามเรื่องราวแล้วก็ทำให้เขาได้ข้อคิดผ่านทางนิทานเนี่ยค่ะเข้ามาใช้ในชีวิตจริง
3: แต่ทีนี้เนี่ยไฮไลท์ของเราไม่ได้อยู่ที่การอ่านเท่านั้นนะคะอยู่ที่กิจกรรมหลังการอ่านอันนี้คือยังไงคะอาจารย์เปิ้ลคะ
0: มีศิลปะเอกลักษณ์ที่เราสามารถดึงเอามาทำให้เด็กนั้นค่ะได้เรียนรู้ในเรื่องของการรักกันและกันนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นนิทานเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับพี่น้องจะเป็นเรื่องของสัตว์ก็ได้จะเป็นเรื่องของคนก็ได้ที่เขาอาจจะทะเลาะกันแล้วเขาก็กลับมาดีกันหรือสองพี่น้องที่จะช่วยกันนะคะเพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งหลังจากอ่านเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจให้เขามาทำศิลปะกันด้วยการวาดรูปเนี่ยพี่น้องสองคนที่ประชดภัยกันแล้วเขาก็สามารถปราบมังกรร้ายได้อะไรที่เขาประทับใจก็สร้างเรื่องราวไปนะคะแล้วก็ให้เด็กวาดวาดเสร็จแล้วก็เอามาเล่ากันคือให้ลูกเนี่ยค่ะเป็นคนเล่าหรืออีกแบบนึงจากการวาดมันเป็นลักษณะของ2มิติแล้วอาจจะทำได้อีกอย่างก็คือทำเป็น3มิติเลย
3: ปั้นเลยนี
1: ่
0: ปั้นเลย
1: ด
0: ิน
1: น้ำมันคิดถึงเนาะ
0: ก็ให้เขาเริ่มปั้นนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมาลองปั้นกันสมมติจะเป็นในเรื่องของ2พี่น้องผจญภัยแล้วก็คุยกันว่าจะเอาอะไรคนนี้อาจจะบอกเดี๋ยวหนูจะปั้นเป็นรูปหมีอันนี้เดี๋ยวหนูจะปั้นเป็นลิงอะไรต่างๆ
3: แล้วแต่จินตนาการ
0: ของเด็กใช่เนี่ยก็จะได้เป็นรูปปั้นออกมาแล้วก็เป็นการเล่าเรื่องระหว่างปั้นไปก็เดี๋ยวช่วยกันสิลูกช่วยกันยังไงเดี๋ยวสีไหนดีลูกหยิบให้พี่เขาสิหยิบให้น้องเขาสิซึ่งอันนี้ค่ะมันคือการทำกิจกรรมร่วมกันแล้วพอได้กิจกรรมว่าโอ้โหไหนๆสองคนที่ช่วยกันโอ้น่ารักมากเลยลูกภาษาพวกนี้มันจะเป็นภาษาของการใส่เข้าไปแล้วเขารู้สึกว่านะพี่น้องช่วยกันแล้วก็มันสู่ความสำเร็จได
1: ้อ้าวคราวนี้เรามาด
3: ูพ่อแม่บ้าง
1: ตัวของเราบ้างครับพ่อแม่เชิญเลยครับ
4: ค่ะอันนี้ของพี่โอ้ค่ะเขาก็จะมีความถนัดที่แตกต่างกันคนพี่ก็จะเรียนหนังสือเก่งแต่คนน้องก็จะถนัดเรื่องของศิลปะค่ะมีความถนัดแตกต่างกันเขาก็จะภูมิใจในสิ่งที่

0: เขาถนัดนะคะ
1: นะคะนี่ให้ลูกภูมิใจสิ่งที่ตัวเองถนัดและชอบครับ
2: เพราะมันเป็นการสร้างเอกลักษณ์ด้วยเพราะเขาจะรู้เลยว่าตัวตนของเขาเด่นด้านไหนอย่างที่เราคุยกันไปแล้วค่ะว่าถ้าลูกคนนึงเก่งศิลปะลูกคนนึงเก่งวิทยาศาสตร์แล้วอาจจะมีเรื่องเล่าที่บอกว่าเนี่ยเห็นไหมวันนึงที่คิดอะไรวิทยาศาสตร์ไม่ออกคนที่เก่งศิลปะก็วิ่งไปหาคนวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นการช่วยกันตรงนี้มันเป็นการเสริมแล้วลูกก็จะไม่รู้สึกน้อยใจว่าทำไมต้องเหมือนพี่ทำไมต้องเหมือนน้องแต่เขามีเอกลักษณ์ของเขาซึ่งพ่อแม่ก็ภูมิใจในตรงนี้ได้สื่อขึ้นมาได้ค่ะ
3: นะคะโอ้โหเอาละค่ะนี่ก็คือยุทธวิธีนะคะทั้งเล่นคุยอ่านรวมถึงวันนี้นะคะเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์เปิ้ลมากๆเลยขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณครับอาจารย์เปิ้ลครับและขอบคุณทั้ง5ครอบครัวของเราครับขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะคุณสามารถเข้าไปตามเราได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกนะคะยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้ไปติดตามกัน
1: ใช่แล้วครับเหตุการณ์พี่น้องทะเลาะกันนี่ในแง่มุมนึงก็เป็นโอกาสเหมือนกันครับที่เด็กจะได้เรียนรู้ในหลายๆเรื่องแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นี่แหละที่จะเป็นคนส่งเสริมลูกครับ
3: ใช่แล้วนะคะให้เขารักกันนะคะเพราะว่าพ่อแม่สำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได
1: ้พ่อแม่
3: สู้ๆสวัสดีครับ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: สวัสดีครับน้องๆใต้ทะเลมีสัตว์น้ำมากมายเราได้ทำความรู้จักสัตว์น้ำในวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลกันไปเยอะเลยชอบกันไหมครับ
2: พี่เว้นชอบว่ายน้ำใต้ทะเลมากเลยครับ
0: งั้นวันนี้เราจะมาเล่นเกมกับน้องๆกันดีไหมครับพี่ว่านเกมนี้ชื่อว่าเงาปริศนาฉันคือใครมาทบทวนความรู้สิว่าเราได้รู้จักสัตว์ใต้ทะเลกันไปเยอะแค่ไหน
2: พี่เว้นรู้จักเพื่อนสัตว์ใต้ทะเลหลายตัวเลยนะครับอยากรู้จังจะมีใครรู้จักสัตว์ใต้ทะเลมากกว่าพี่เว้นไหมนะ
0: กติกาเกมนี้พี่วิทย์จะให้น้องๆทายว่าเงาที่น้องๆเห็นเป็นเงาของสัตว์ใต้ทะเลตัวไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลย Let's go

0: จริงบายบายไว้มาเล่นกันใหม่นะมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: ภาพเงาปริศนาที่น้องๆเห็นอยู่เป็นเงาของอะไรครับ
2: ถ้าใครนึกไม่ออกพี่วิกกี้จะให้คำใบ้ว่าเมื่อน้องๆดำน้ำลงไปในทะเลจะเห็นสิ่งนี้มีสีสันสวยงามดูอ่อนนุ่มพลิ้วไหวไปมากับกระแสน้ำ
1: พี่แว่นขอใบ้เพิ่มอีกว่าสิ่งนี้เป็นบ้านของปลาการ์ตูนครับฟังคำใบ้แล้วน้องๆคิดว่าภาพนี้คืออะไรครับ
0: พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือ
1: ว้าวน้องๆเก่งมากเลยครับ
0: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ต่อ11เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กลกงกมเกยเกิวเพลงวิ่งเปี้ยว
2: เพื่อนๆเรามาเล่นวิ่งเปี้ยวกันเถอะเดี๋ยวแทนไทยจะเล่า

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อทีมสีส้มวิ่งเปรี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยเป็นเพราะอะไรนะ
0: ก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลแม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกลบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าบุญการ์ตูนพรบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วยแม่กลเพราะแม่กลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงและลอจุฬาคำว่าวิ่งเต็งหนึ่งวงสองถึงแข่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลมทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคือหมอม้าคำว่ากล้วยกระต่ายท้ายมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์คำว่าเปรี้ยวเจียวข้าวเหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือวงแหวน
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Y ครับผมรายการที่จะพาพวกคุณทุกคนไปเรียนรู้เข้าใจมุมมองความคิดของกลุ่มวัยรุ่นเจนที่เขาว่ากันว่าเข้าใจยากที่สุดครับและยังเป็นเจนที่บอกกันว่ามีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆด้วยครับแขกรับเชิญคนแรกของเราวันนี้นะครับเป็นหนุ่มน้อยที่มากความสามารถโดยเฉพาะเรื่องการทำอาหารครับและเธอยังมีดีกรีเป็นถึงแชมป์มาสเตอร์เชฟจูเนียร์คนแรกของประเทศไทยด้วยครับผมน้องแพตตี้ชนันชิดาพงเพชรครับ

0: ื่อเด็กหญิงชนันทิดาพงเพชรค่ะชื่อเล่นชื่อแพตตี้ค่ะอายุ12ปีค่ะปีที่ผ่านมาค่ะหนูก็ได้เป็นแชมป์ MasterChef Junior Thailand คนแรกของประเทศไทยค่ะตอนแรกหนูก็ไม่ได้ expect หรอกว่าตัวเองจะเป็นแชมป์ตอนแรกแค่มาเอาประสบการณ์แต่พอเหมือนระบบอยู่3คนสุดท้ายเนี่ยความ expect หรือว่าความคาดหวังเนี่ยมันมากขึ้นก็เลยภูมิใจในตัวเองมาก
1: ค่ะแพตตี้ค่ะ
0: พอเป็นแชมป์นี่เปลี่ยนแปลงตัวหนูมากเลยเพราะว่าคิดว่าแบบเราได้เจอกับโลกใหม่มุมมองใหม่ที่ว่าแบบโหมันดีมากเลยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยการเป็นแชมป์มาตอนนี้ก็งานอดิเรกก็คือทำอาหารนะคะแล้วก็จะมีเป็นทำ YouTube ของตัวเองแล้วก็เรียนหนังสือค่ะ
2: ผมคิดว่าน่าจะบ้านหลังนี้นะครับเพราะว่าโลเคชั่นมาถึงตรงนี้อันนี้คือบ้านของแขกรับเชิญคนแรกของเรานะครับสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับสวัสดีครับ
0: อยู่ค
2: ่
0: ะ
2: อ้าวอ้าวสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับผมน้องแพตตี้ครับนี่ครับผมแขกรับเชิญคนแรกของเรานะครับน้องแพตตี้เป็น
0: แชมป์ค
2: ่
0: ะ
2: ของรายการ
0: MasterChef Junior Thailand Season 1ค
2: ่ะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆผู้หญิงคนนี้แล้ววันนี้เราจะมารู้จักตัวตนของน้องแพตตี้กันเนาะ
0: ได้
2: ไหม
0: ได้ค่ะ
2: โอเคนี่ถือจะไปไหนครับ
0: เดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งที่ตลาดค่ะ
2: ไปช้อปปิ้งที่ตลาดเฮ้ยงั้นทำอาหารพี่กินได้ไหมวันนี
0: ้ได้เดี๋ยวให้พี่ทำเป็นลูกมือหนูเลย
2: เฮ้ยได้เลยครับอ่ะจัดไปงั้นเดี๋ยวเราไปตลาดกัน
0: โอเค
2: ไป
0: ไปเลยค่ะ
2: โอเคน่าจะเป็นร้านนี้หรือเปล่าที่สามารถมีผัก
0: โอเคขอซื้อขาค่ะแล้วก็ใบมะกรูดผักชีผักชีใบเลื่อยนี่ค่ะ
2: ผักชีเยอะไหมครับ
0: แค่นี้ก็พอแล้วค่ะ
2: พอไหมพอแล้ว
0: ขอบคุณค่ะ
2: แฟนคลับเยอะมากครับดังมากคนนี้สุดยอดรู้จักทั้งตลาดครับคนนี้เรามีวิธีการเลือกผักยังไงบ้างไหม
0: เราก็ต้องเลือกผักที่พยายามที่ให้เอาใบแก่ๆอย่าอ่อนมาก
2: ใบ
0: ไม่ใช่ใบอ่อนๆ
2: ใบอ่อนไม่แก่มากแล้วเราจะดูได้ไงว่ามันแก่มันอ่อน
0: ถ้าเกิดสมมติเอาง่ายๆก่อนเลยถ้าเกิดเป็นขิงขาแก่หรือขิงแก่เน
2: ี่
0: ยมันจะค่อนข้างแบบหั่นยากแล้วมันจะแข็งแข็งเวลาหั่นหรือสไลด์เนี่ยกลิ่นมันก็จะแรงค่ะ
2: ตอนนี้เราขาดซีฟู้ดถูกไหม
0: ใช่
2: เราจะกลับไปหาซีฟู้ดก็คือหอยเชียงโฮงกะเตะ
0: แล้วก็ไข่ปลาแซลมอน
2: กับไข่ปลาแซลมอนปกติเราเลือกไซส์ไหมหอยเชียวมันก็มีหลายไซส์
0: โอ้หอยเชียว
2: ไข่ปลาก็มีหลายไซส์เหมือนกัน
0: จริงๆอ่ะมันมีหลายสายพันธุ์มากก็คือแบบหอยเชียวไทยเนี่ยมันจะเป็นอันเล็ก
2: ๆ
0: แบบที่เขาตามร้านอาหารแบบอบเนยอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ยค่ะและอีกอันนึงเป็นของญี่ปุ่นหนูชอบที่สุด
2: โฮงกะเตะใช่ไหม
0: ใช
2: ่ใหญ่ใช่ไหม
0: เพราะว่ามันจะใหญ่แล้วมันจะหวาน
2: มันจะหวาน
0: และอีกแบบนึงก็คือของอเมริกามันจะใหญ่เหมือนกันแต่มันจะไม่ค่อยหวาน
2: มันจะไม่ค่อยหวานโอ้โหมีหลายอันมาก
0: มีปลาเต่าเต้ยด้วย
2: ปลาเต่าปลาอะไรนะครับ
0: ปลาเต่าเต้ย
2: ปลาเต่าเต้ย
0: มันคือเป็นปลาของฝั่งเซี่ยงไฮ้ฝั่งจีนนะคะคือมันจะเนื้อละมุนมากแต่ราคาจะ
2: แพงมาก
0: มากมาก
2: ส่วนใหญ่ปลาเต่าเต้ยนี่เขาไปทำอะไรกัน
0: เขาจะมาต้มในน้ำซุปหรือใส่ข้าวต้มแบบของคนจีนนะคะใช่
2: โอเคเราถึงร้านแล้วถึงร้านแล้วเนาะ
0: หนูขอหอยเชี่ยวโอตาเตะ3ตัวแล้วก็ไข่ปลาแซลมอนนะ
1: ได้ค่ะหอยเชี่ยวโอตาเตะ3ตัว
2: 3ตัวแล้วก็ไข่ปลาแซลมอนโอเคครับ
0: แล้วพี่ท็อปดูกุ้งใช่ไ
2: หมโอ้โห
0: ใหญ่เท่ามือเลย
2: ใช่ใหญ่กับมือพี่เอ๋ดูดิ
0: ดูดิหนักมาก
2: การจับกุ้งต้องจับอย่างนี้แหละครับ
0: ใช่เพราะว่ามันจับตรงนี้ก็ได้แต่เพราะถ้าจับตรงนี้เนี่ยหัวมันจะขาดได
2: ้อ๋อโชว์กล้องหน่อยเร็ว
0: มันหน
2: ัก
0: มาก
2: เออหนักจริงๆอ่ะโหตัวใหญ่มากเท่าหน้าแพตตี้เลยไหม
0: ลูกล็อบสเตอร์
2: ลูกล็อบสเตอร์ตอนนี้เราก็ได้ของครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารกันแล้วก็ไปดูว่าน้องแพตตี้ทำอะไรให้เรากินนะครับ
0: ได้ค่ะ

0: พูดตรงๆนะตะเกียพี่นวดแป้งก็นวดแล้วพี่ยังดูไม่ออกเลยว่าเราทำอะไรกัน
1: เราจะทำเป็นเมนูเป็นแบบซีฟู้ดมิกซ์เลยค่ะ
0: ซีฟู้ดมิกซ
1: ์ใช่ก็คือเราจะใช้ซีฟู้ดทั้งหมด3อย่างเลย
0: 3อย่าง
1: เราใช้หอยเชลล์ฮูลาเต้แล้วก็มีกล้ามปูม้
0: า
1: แล้วก็ใช้ไข่ปลาแซลมอน
0: ไข่ปลาแซลมอนเมนูชื่อว่าอะไรครับ
1: เป็นอันนี้ลาวิโอลี่ไส้ปูหอยช็อกโกแลตซอสต้มขา
0: โอเค
1: โอเค
0: ลาวิโอลี่ไส้ปู
1: ไส้ปู
0: หอย
1: ช็อก
0: โกแลตแล้วก็ซอสต้มขา
1: ใช
0: ่โอเคครับ ดูยากมากเหมือนกันนะเนี่ย
1: ไม่ยาก
0: แฮตตี้ทำอาหารแต่เมื่อไหร่ครับ
1: ถ้าทำได้ประมาณ5ขวบ
0: 5ขวบ
1: ใช่ค่ะ5ขวบ
0: ทําเรามีคนสอนเราเหรอ
1: YouTube สอนอ่ะ
0: YouTube
1: ใช่
0: เปิด YouTube ดูทำอาหารตอน5ขวบ
1: ใช
0: ่โอ้โห5ขวบพี่ทำอะไรอยู่เนี่ย
1: เด
0: ็กไม่ออกเลยโอ้โหเก่งมาก
1: อันนี้แป้งก็วิธีนี้คือแป้งอ่ะมันก็จะเริ่มแบบบางแล้วนี่ก็ขอนิดนึง
0: อีกนิดนึง
1: ให้มันถ้ายิ่งบางจะยิ่งดีย
0: ิ่งบางจะยิ่งดีพี่ขอถามหน่อยปกติแล้วเนี่ยเด็กวัยรุ่นทั่วไปเด็ก5ขวบ6ขวบเขาไม่น่าจะมาทำอาหารเขาน่าจะเล่
1: นเกม
0: ดูทีวีทำไมถึงอยากทำอาหารนะครับ
1: เพราะว่าหนูเห็นคุณยายกับคุณแม่ค่ะทำอาหารแบบตั้งนานแล้วแบบทำตั้งแต่แบบหนูเด็กๆแล้วหนูก็อยากลองทำดูว่ามันเป็นยังไงแบบอาหารที่เรากินอะไรเงี้ยว
0: ่
1: าวิธีการทำอะไรเงี้ยมันยากไหมขั้นตอนนี้มันทำยังไงก็เลยไปช่วยเด็ดผักช่วยหั่นของอะไรอย่างเงี
0: ้
1: ยค่ะเรื่องมันก็คือเป็นคนชอบกินมากแบบ
0: ชอบกินมาก
1: ชอบกินหาของกินอร่อยอร่อยเรื่อยๆแบบอยากรู้ว่ามันทำยังไงอ
0: ยากรู้มันทำยังไงด้วย
1: ใช่ก็เลยแบบลองเซิร์ช Google แล้วก็หาสูตรแล้วก็ทำเองแล้วก็ฝึกมาตลอดจนวันนี้เลยค่ะ
0: ทำเองมาตลอดเลย
1: ใช่
0: โดยที่ไม่ได้มีใครสอนเลย
1: ใช
0: ่โอ้โหตอนตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเราฝันที่อยากจะเป็นเชฟเลยไหมครับ
1: ใช่เราก็อยากเป็นหลายอย่างมากคือแบบตอนนี้แบบมันก็เป็นวัยที่แบบยังไม่แน่ไม่นอนว่าเราอยากเป็นอะไร
0: คือตอนนั้นเนี่ยรู้ตัวที่ว่าชอบว่าอยากจะเป็นเชฟตอนอยู่เท่าไหร
1: ่8ขวบ
0: 8ขวบตอนที่ดัดทำอาหารมาสักพักแล้วใช่ไหมครับโอเค
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็จะเตรียมไ
0: ว้โอ้โอ้โอ้วิธีการเหวี่ยงนี่เหวี่ยงไงครับ
1: ก็ใช้ข้อมือค่ะ
0: ดึงขึ้น
1: ใช่
0: ถ้าพี่ทำน่าจะ

0: ตั้งแต่ได้เจอกันนะครับผมว่าน้องเพตตี้เนี่ยเป็นเด็กที่ร่าเริงสดใสและยังเป็นคนที่พูดเก่งมากครับความรู้ทางอาหารเขาก็เยอะมากด้วยเหมือนกันและยิ่งเวลาน้องเขาอยู่ในครัวนะครับทั้งแววตาสีหน้าและรอยยิ้มของน้องเขาเนี่ยบ่งบอกว่าพื้นที่เล็กตรงนี้ของเขาเนี่ยเป็นเวทีอีกหนึ่งทีของเขาเลยครับเรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายใช่ไหม
1: ใช่
0: คือการจัดจาน
1: จัดจาน
0: โอเคก่อนที่น้องเพตตี้จะมาเป็นมาสเตอร์เชฟเนี่ยน้องเพตตี้ทำอะไรมาก่อนครับ
1: โอ้ก่อนที่จะเป็นมาสเตอร์เชฟหนูก็เรียนอย่างเดียวเลยครับพี่ท็อป
0: เรียนอย่างเดียวเลย
1: เรียนอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลย
0: ตอนนั้นเราอยากเป็นอะไรเราถึงเรียนอย่างเดียวเลย
1: ตอนนั้นอยากเป็นหมอเพราะว่าหนูอยากช่วยคนอื่น
0: ให้แบบหมออยากช่วยคนอ
1: ื่นใช่ช่วยคนอื่นให้แบบเขาแบบรอดจากอุบัติเหตุหรือว่ารอดอะไรต่าง
0: ๆอืม
1: ก็แบบคิดว่าแบบตัวเองต้องเป็นหมอให้ใจต้องทำให้ได้เสร็จแล้วปุ๊บมันมีช่วงนึงที่รู้สึกว่าเครียด
0: เครียดด้วย
1: เครียดมากมากมากเลยค่ะคือแบบ
0: รู้สึกเครียดเพราะอะไรครับ
1: กดดันแข่งเหมือนเราแข่งกับตัวเองที่แบบอยากให้เกรดเรามันสูงกว่านี้อะค่ะ
0: ตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่เรากดดัน
1: 8
0: ขวบ
1: ใช่คราวนี้นะ
0: เชิญครับ8ขวบกดดันที่ว่าอยากให้เกรดดีกว่านี้เพื่อที่ตัวจะเป็นหมอ
1: ใช่พ่อก็กดดันพ่อคิดแบบก็แบบหนูเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกแบบครอบครัวมากอยากให้เขาแบบรู้สึกแบบภูมิใจแล้วแบบหนูอยากแบบหนูแบบเป็นคนที่ชอบแคร์กับคนอื่นมากคือแบบต้องทำให้ดีที่สุดคือแบบมันก็เลยรู้สึกกดดันนะคะ
0: ครับ
1: แล้วเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เจอแบบการทำอาหารเนี่ยก็ช่วยให้หนูอ่ะแบบดูมีความสุขมากขึ้นเหมือนได้ออกจากกรอบเหมือนแบบทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำเหมือนเราเจอสิ่งที่เราอยากทำแล้ว
0: ที่เราบอกว่าตอนเรียนเราเครียดเนี่ยแล้วตอนไปแข่งมันไม่ยิ่งเครียดหรอพัตตี
1: ้ตอนแข่งหนูรู้สึกว่าการทำอาหารเนี่ยทำให้หนูมีความสุขหนูก็เลยไม่เครียดเลยเพราะว่าหนูคิดว่าถ้าเกิดเราเครียดเหมือนที่แบบเราเรียนหรือเราสอบให้เราดีที่สุดทำอาหารเราอาจจะช่วยก็ได้เหมือนที่เราเคยสอบบางครั้งแล้วคะแนนไม่ดี
0: แล้วเวลาตอนที่เราเครียดเนี่ยเรามีวิธีในการทำไงให้เราผ่อนคลายลงไหม
1: มีค่ะแต่เป็นวิธีค่อนข้างแปลก
0: ยังไงครับ

0: กรี๊ดเสียงดังๆเลย
1: กรี๊ดเลยเหรอ
0: เหมือนจะแบบปลดปล่อยใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแบบคือการเหมือนแบบเข้าใจกับตัวเอง
1: อืมเข้าใจตัวเอง
0: ใช่ก็คือแบบหนูบางครั้งก็จะถามตัวเองหน้ากระจกเงี้ยว่าทำไมเราถึงเครียดทำไมถึงเราเป็นอย่างนี้หนูก็จะหาอะไรที่เรามีความสุขทำ
1: โอเคแต่เรื่องตะโกนเรื่องการกรี๊ดเนี่ยพี่ก็ช่วยได้นะ
0: ก็ช่วยได้นะแต่มันไม่ใช่วิธีที่แบบเพอร์เฟคตลอดใช่มันวิธีแบบสั้น
1: ๆสั้นๆกลับมาตอนที่เราแข่งเราหวังไหมเราเอ็กซ์เพคไหมว่าแบบเฮ้ยเราเข้ามาครั้งนี้เราต้องชนะ
0: ตอนแรกหนูไม่หวังเลยว่าตัวเองจะชนะเพราะว่าตอนแรกหนูคิดว่ามาที่เนี่ยเพื่อจะเอามาประสบการณ์ที่ดีมาประสบการณ์มาหาเพื่อนใหม่เสร็จแล้วปุ๊บไปมาพอเราเข้ารอบลึกๆรู้สึกแบบฉันต้องทำให้เต็มที่แล้ว
1: ตอน4คนสุดท้ายใช่ไหม4หรือ3คนสุดท้าย
0: 4
1: 4คนสุดท้าย
0: ไม่5 5
1: 5คนสุดท้ายตอนนั้นรู้สึกไงบ้างโหเราฝ่าฟันมาขนาดนี้ตอนเราออดิชั่นตอนนั้นกี่คนครับ
0: ตอนที่ออดิชั่น 3,000 คน
1: 3,000 คนเหลือ5คนสุดท้ายตอนนั้นรู้สึกไงบ้าง
0: โอ้โหคิดว่าเฮ้ยมาได้ไกลขนาดนี้เลยเหรอตอนแรกแบบงงกับตัวเองมากคือแบบตอนแรกหนูคิดในใจแล้วไม่ผ่านแน่นอนตั้งแต่รอบแรกเพราะแบบมีเด็กเยอะมากแล้วแบบคนก็แบบเก่งๆเยอะทั้งนั้นเลยแล้วหนูก็รู้สึกกลัวและประมาทเสร็จแล้วก็คิดว่าเราไม่ได้มาแข่งกับคนหรือเรามาชาเลนจ์กับตัวเองถ้าเกิดเราทำตัวเองให้ดีที่สุดเนี่ยสิ่งที่เราเหมือนกำลังโชว์ให้คนอื่นว่าเราทำมีให้ดีนะเราก็จะมีความสุขไปด้วย
1: ก็คือตอน5คนสุดท้ายเราก็ไม่ได้เครียดแล้วปะตอนนั้น
0: ก็เครียดกับปกติ
1: เครียดกับปกตินิดนึง
0: นิดนึง
1: แต่ก็จะตอนนั้นก็ทำให้ดีที่ส
0: ุ
1: ด
0: ก็ทำให้ดีที่สุดโอเคเสร็จแล้ว
1: เสร็จแล้วอ้าวกลับมาโอ้โหสวยมากอันนี้เราต้องกินยังไง
0: เดี๋ยวหนูตักให
1: ้เรากินยังไงตักให้พี่
0: นี่นะคะใส่เกี๊ยว
1: ใส่เกี๊ยว
0: น้ำจากตัวเกี๊ยวออกแล้วก็หอยเชลล์แน่นๆแล้วก็ไข่ปลาแล้วก็ซอส
1: โอ้โหขอบคุณครับครับเอาแล้วนะ
0: เสียว
1: อ่ะอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากจริงพี่ชอบซอสมากกำลังดีเลยแล้วก็พี่ชอบความเผ็ดที่มันมาจากตัวแป้งใช่ไหม
0: ใช่
1: อืม
0: มันกับไปอยู่ในมาสเตอร์เชฟเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงไหนเราไม่ชิมของตัวเองเหรออยากกินอีกอ่ะกินได้ไหม
0: ได้ๆๆอะไรค่ะ
1: ตอนที่เราไปแข่งมาสเตอร์เชฟอ่ะกับตอนเรียนเนี่ยอันไหนเครียดกัน
0: หนูว่าเรียนเครียดก่อนเพราะว่าหนูคิดว่าเราต้องทำเกรดให้ดีที่สุดแล้วมันจะบอกเพราะว่าทำเกรดให้ดีแหละมันจะภูมิใจแบบมันจะแบบภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วแบบคิดว่าแบบเราก็อยากทำให้คนอื่นก็ภูมิใจในตัวเราด้วยเพราะเครียดแต่เสร็จแล้วพอเรามาแข่งมาสเตอร์เชฟมันเหมือนเราได้ปลดปล่อยความรู้สึก
1: ได้ปลดปล่อย
0: ใช่
1: แต่พี่เชื่อว่าเรามาเป็นแชมป์ได้ขนาดนี้คุณแม่ภูมิใจเราในตัวเราแน่นอนนะครับผมว่าไม่ได้มีแค่น้องแพตตี้คนเดียวนะครับที่ต้องเจอความเครียดวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็ต้องเจอความเครียดเหมือนกันแต่อาจจะต่างสถานการณ์และต่างเวลากันออกไปช่วงหน้าเราจะมาทำความเข้าใจกับความเครียดและวิธีการรับมือกับมันครับ

0: เพื่อให้วัยรุ่นอย่างเรา2คนนะครับรู้วิธีการรับมือความเครียดนะครับถ้าเราคุยกัน2คนเนี่ยก็คงไม่รู้เรื่องอะเนาะ
1: ใช่
0: ดังนั้นเราก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญครับที่พร้อมจะมาตอบคำถามกับเจนวายของเราได้ครับและตอนนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอโอครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับก็คำถามแรกครับคุณหมอครับ
1: ค่ะ
0: ปกติเนี่ยวัยรุ่นจะเครียดเรื่องอะไรบ้างครับ
1: วัยรุ่นนี่เครียดง่ายมากเลยนะคะสิวขึ้นเม็ดนึงก็เครียดเม็ดมาก็เครียดเต้านมขึ้นก็เครียดอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าบางทีมันเป็นวัยที่มันมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทางด้านร่างกายใช่ไหมคะบางทีร่างกายเปลี่ยนแปลงก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะที่เราเปลี่ยนแปลงนี่มันเหมือนคนอื่นหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็นำมาซึ่งความเครียดได้เหมือนกันแล้วก็มันก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของความรู้สึกจิตใจเป็นวัยที่ต้องคิดเรื่องอนาคตจะเอ็นอะไรจะเลือกเรียนอะไรนะเครียดเรื่องการเรียนเครียดเรื่องเพื่อนเครียดเรื่องแฟนยังไม่มีอะไรเงี้ยก็เครียดหลายอย่างงั้นก็เป็นวัยที่อาจจะเครียดง่ายถ้าเราตั้งความหวังกับตัวเองไว้เยอะหรือหลายครั้งเราไม่เข้าใจธรรมชาติและความเปลี่ยนแปลง
0: อย่างน้องแพตตี้เนี่ยที่เราคุยกันไปว่าเราอะเครียดเรื่องเรียนใช่ไหม
1: ใช่
0: เรามีวิธีการในการคลายเครียดโดยวิธีที
2: ่มี2วิธีค่ะหมอแต่หนูไม่รู้ว่ามันใช้ได้จริงกับคนอื่นหรือเปล่าวิธีแรกของหนูอะก็คือจะกรีดแล้วก็ระบายกับใครก็ได้ค่ะระบายกับเพื่อนหรือคุยกับคนที่เราแบบไว้ใจอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะและอีกวิธีนึงก็คือหาความสุขหรือว่าแบบหาสิ่งที่เราทำแล้วเรามีความสุขค่ะอย่างของหนูก็ทำอาหารนะคะ
1: อืมค่ะก็ดีเลยค่ะคือหลักๆของการคลายเครียดให้กับตัวเองเนี่ยนะคะหลักๆเลยก็คือเรามองวิธี

0: ปิดห้องประตูแล้วก็กรี๊ดไปนะคะหรือบางคนก็อาจจะตะโกนดังๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้ถ้ามันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ระบายหรือว่าดีขึ้นนะคะนี่วิธีที่คนส่วนใหญ่ใช้ก็จริงๆคือน้องแพตตี้ก็เล่ามาแล้วว่าได้คุยกับใครได้ระบายกับคนที่สนิทหรือเราไว้ใจฟังนะคะนี่ก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันดีขึ้นมันปลอดโปร่งขึ้นเนาะบางคนก็อาจจะไม่ได้ถนัดระบายออกก็อาจจะใช้เวลากับตัวเองคนก็เขียนไดอารี่บางคนก็อาจจะวาดรูปคือทำอะไรให้มันเพลินๆมีสิ่งที่เราสนใจใหม่ๆบางทีไอ้ความเครียดพวกนี้มันก็มาแล้วก็ไปสำคัญเลยเนี่ยก็คือไอ้วิธีที่เราใช้เนี่ยที่ตะโกนบ้างฟังเพลงอะไรมันก็เป็นแค่เหมือนกับการเลี่ยงเนาะแต่สิ่งสำคัญเลยคือการกลับเข้ามาดูว่าไอ้ความเครียดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วก็เราจะมีทักษะในการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือวิธีคิดที่จะทำให้เราไม่ต้องเครียดซ้ำๆกับเรื่องเดิมๆเนี่ยได้ยังไงคนเราส่วนใหญ่ก็เครียดไม่กี่อย่างหลักๆก็คือเครียดเพราะว่ามีความคาดหวังแล้วไอ้สิ่งที่มันเป็นเนี่ยมันไม่ตรงกับความคาดหวังหลายคนก็คาดหวังตัวเองสูงต้องแบบนี้ต้องแบบนั้นนะคะหลายคนก็รับความคาดหวังของคนอื่นมาเป็นปัญหาของตัวเราเช่นแบบความคาดหวังของพ่อแม่แบบความคาดหวังของเพื่อนแบบความคาดหวังของโรงเรียนพวกนี้บางทีก็กลับมาดูแล้วก็กลับมาจัดการแล้วก็มีวิธีที่คิดกับตัวเราเช่นถ้าเราคาดหวังตัวเองสูงก็ต้องกลับมามองนะว่าเออนี่มันกดดันตัวเองไปหรือเปล่าเราจำเป็นต้องคาดหวังตัวเองขนาดนั้นไหมเราต้องมีความสุขว่าเราจะอยู่ถึงจุดนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆเราก็มีความสุขได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ต้องเครียดตัวเองไปถึงตรงจุดนั้นก็ได้นะคะเราเองไม่มีชีวิตเพื่อจะตอบสนองความคาดหวังของใครเนาะเราเองก็มีหน้าที่ทำดีที่สุดเท่าที่เราอยากจะทำและเราทำได้นะคะแต่ว่าเราไม่มีหน้าที่ที่จะใช้ชีวิตเพื่อตอบสนองความคาดหวังของใครแม้คนนั้นจะเป็นพ่อแม่เราเพื่อนเราคุณครูโรงเรียนเราเราก็มีหน้าที่ที่จะใช้ชีวิตและรับผิดชอบชีวิตของเรา
1: ก็เมื่อถ้าเราไม่เอาความคาดหวังคนอื่นมาใส่ตัวเราเราก็จะไม่ค่อยเครียดใช่ไหม
0: มันก็เบาลงเยอะเพราะหลายครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวเราก็ไปแบกความคาดหวังของคนอื่นซึ่งหลายครั้งเนี่ยไอ้น้ำหนักที่เราแบกเนี่ยมากกว่าที่เขาใส่มาบางทีเขาก็อาจจะหวังกับเราไว้แค่นี้แต่เราก็แบกซะใหญ่เชียวบางทีมันก็ทำให้เราหนักอึ้งพอเครียดก็ไปไม่ไหว
1: แทนที่จะไปถึงคนที่แบบพ่อแม่มี
0: พ่อแม่จะเกิดอาจจะเกิดขึ้นมาแวบหนึ่งในชีวิตก็ได้เป็นหมอก็ดีนะแบกมาละพ่ออยากให้เราเป็นหมออย่างเงี้ยนะสมมติแล้วก็แบกมันไปแล้วก็คิดว่านี่คือความฝันของพ่อจริงพ่ออาจจะพูดแบบไม่ได้อะไรมาแต่มันก็มีพ่อแม่หลายคนจริงที่เอาความคาดหวังไปใส่กับตัวลูกแล้วก็ทำให้ลูกต้องแบกสิ่งนั้นไปตลอดชีวิตแบบเหนื่อยยากก็มีเพราะฉะนั้นมันก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องจัดการอ่ะคนอื่นก็มีความมีหน้าที่คาดหวังกับเราแหละเพราะว่ามันก็บางทีความรักมันก็มาความคาดหวังเนาะเขาก็มีความปรารถนาดีแต่เรามีหน้าที่จัดการใจเราหน้าที่จัดการตัวเราที่จะทำให้เราไม่หนักและไม่เป็นทุกข์จากการแบกความคาดหวังของใครคนทุกคนที่เรียนเก่งแล้วประสบความสำเร็จจริงหรือเปล่าคนทุกคนที่เรียนเก่งแล้วชีวิตก้าวหน้าของคนอื่นจริงไหมเราจะได้คำตอบเลยว่าไม่จริงเรามีความสุขได้เท่าที่เราตัดสินใจจะมีแม้เราจะอาจจะไม่ได้เรียนเก่งแล้วก็หลายคนก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อเรียนเก่งนะหลายคนก็เกิดมาเก่งอย่างอื่นอาจจะเกิดมาทำอาหารเก่งอาจจะเกิดมาเป็นพิธีกรเก่งมันก็มีความเก่งอย่างอื่นหรือบางคนไม่ต้องเก่งอะไรนะเป็นคนธรรมดามันก็อยู่ในโลกนี้แล้วก็มีความสุขได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องกลับมามองตัวเองว่าเราไปตั้งการมาตรฐานของตัวเราเอาไว้กับเรื่องบางเรื่องที่มันจำเป็นหรือเปล่าเด็กหลายคนเนี่ยก็เวลาผิดหวังแล้วมันแบบพอมันไม่ได้ดังใจเนี่ยมันจัดการอะไรไม่เป็นชีวิตอาจจะไม่ค่อยได้ผิดหวังเท่าไหร่อะไรอยากได้แม่พ่อก็หามาให้ชีวิตก็มีแต่ความสวยงามเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีพอมาเจอเรื่องที่มันไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังมันก็จัดการไม่เป็นงั้นสำคัญเลยก็คือมันก็ต้องกลับมาดูตัวเองว่าเรามีทักษะในการจัดการความผิดหวังหรือเปล่ามาปรับลดความคาดหวังกับทำสิ่งที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นแค่นั้นเอง
1: แปลว่ามันก็ต้องเกี่ยวกับคนรอบข้างด้วยใช่ไหมอย่างเช่นพ่อแม่หรือคนรอบตัวที่ตีกรอบให้กับเด็กคนนั้นหรือเปล่าม
0: ันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วที่พ่อแม่เองก็รักที่มาพร้อมกับความคาดหวังก้อนใหญ่เนาะมันก็เป็นธรรมดาเราเลี้ยงใครเรารักใครเราก็หวังนะเราก็มีความหวังดีกับคนคนนั้นแต่มันต้องไม่ต้องคาดหวังคือความหวังดีกับความคาดหวังมันไม่เหมือนกันถ้าเราหวังดีเราก็ทำหน้าที่ในสิ่งที่เราต้องทำแต่ว่าถ้าเราคาดหวังมันแปลว่าเราต้องการอะไรบางอย่างซึ่งบางอย่างมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นเขาเมื่อทำให้เราเป็นทุกข์แล้วเวลาเราเป็นทุกข์เนี่ยคนที่เป็นทุกข์กว่าเราก็คือลูกเพราะเขาเองก็รักเราไม่อยากให้เราผิดหวัง
1: แล้วจะมีวิธีการสังเกตไหมครับว่าสมมติว่าเอ้ยเด็กคนนี้เริ่มจะเครียดละ
0: ก็ดูง่ายๆก็ดูแบบอารมณ์ที่เปลี่ยนไปจากที่เดิมเคยร่าเริงสดใสเริ่มแยกตัวเก็บตัวหน้าตาไม่มีความสุขนะขมวดคิ้วอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าอะไรที่เคยทำเดี๋ยวนี้ก็ไม่อยากทำ

0: หรือบางคนเนี่ยก็ไปมุ่งมั่นในการทำบางสิ่งบางอย่างอย่างเดียวจนดูแบบจนดูไม่มีความสุขเช่นแบบเครียดอยู่กับการนั่งอ่านหนังสือเพื่อจะได้แบบสอบได้เอาชนะได้อะไรเงี้ยพวกนี้มันก็ต้องระวังว่ามันดูเครียดเกินไปแล้วก็ลองมองเรื่องไลฟ์สไตล์เขาด้วยว่าเอ๊ะมันมีเวลาสำหรับทำอย่างอื่นในชีวิตที่มันทำให้เกิดความแบบรีแลกซ์ตัวเองหรือพักผ่อนหรือเปล่าคือคนเรามันถีบจักอยู่ตลอดเวลานี่ยังไงมันเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะไม่เครียดทำไมมันก็ต้องเครียดอยู่แล้วงั้นก็ลองไปดูเอ๊ะตอนนี้ลูกเรามีเวลาหายใจบ้างไหมเนี่ยตารางเต็มไปด้วยการเรียนพิเศษทำกิจกรรมจนหมดแล้วจะไม่มีเวลาที่จะรีแลกซ์หรือว่าเวลาที่จะแบบอยู่กับตัวเองเลยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสายที่เราอาจจะต้องดูนะคะว่าเขาอาจจะเริ่มเครียดเยอะหรือว่าเด็กหลายคนก็เราจะเห็นผ่านการพูดเปรยๆเช่นแบบเบื่อไม่มันเครียดอย่างนี้ไม่มีความสุขเลยหรือบางทีผ่าน Facebook ที่แบบมันเต็มไปด้วยความแบบ
1: สถาน
0: รันทดเตตัสทั้งหลาย
1: สัญญาณแล้ว
0: ก็ต้องดูว่าแสดงว่าเขาอาจจะมีความเครียดแล้วก็จัดการกับความเครียดไม่ได้
1: แปลว่าพ่อแม่ก็ต้องเช็คลูกตัวเองด้วยว่า
0: ก็คอยแบบคอยมอนิเตอร์ดูหน่อย
1: ครับน้องแพตตี้มีคำถามอะไรบ้างไหมครับ
2: มีค่ะคุณหมอหนูอยากจะถามว่าค่ะว่าปกติเวลาหนูทำแบบเวลาหนูเรียนนะคะปกติถ้าเรียนปกติหนูจะไม่ค่อยเครียดแต่พอถึงเวลาสอบอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าหนูมีความคาดหวังที่หนูจะได้แบบหนูเหมือนมีแพชชั่นเยอะเกินไปที่แบบทำให้ตัวเองก็แบบต้องได้ที่หนึ่งหรือเปล่าเพราะแบบเวลาถึงจะช่วงสอบเนี่ยหนูจะแบบอ่านหนังสือหนักมากแล้วหนูอยากคิดว่าทำไมความเครียดมันเกิดจากตรงนี้ได้อะค่ะ
0: จริงๆต้องเข้าใจก่อนว่าความเครียดเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นไม่เครียดเลยเนี่ยน่าเครียดกว่าเนี่ยออกมาจะสอบแล้วไม่เครียดเลยก็ถ้าจะทำให้เราไม่อ่านหนังสือม
1: ัน
0: ความเครียดเนี่ยจริงๆมันก็เป็นปฏิกิริยาการตอบสนองของตัวเราตามธรรมชาติเวลาที่เราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันคอนโทรลไม่ได้มันยังไม่ได้อยู่ในมืออย่างเงี้ยมันบางทีมันก็ความเครียดมันก็มาเตือนตัวเราว่ามันอาจจะต้องตั้งใจมากขึ้นแล้วนะต้องขยันแล้วนะเพราะว่าเรายังรู้สึกว่าเราไม่ค่อยพร้อมคือถ้ารู้สึกว่าพร้อมมันจะไม่เครียดแต่พอรู้สึกว่าไม่พร้อมจริงก็เป็นความเครียดมันก็เป็นสัญญาณเตือนว่าต้องมารีบทำแล้วนะเพราะฉะนั้นความเครียดจริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเป็นธรรมชาติสำคัญคือความเครียดถ้ามันเยอะเกินไปอันนี้มันจะเริ่มบั่นทอนเราละเพราะอ่านหนังสือตอนที่สมองปลอดโปร่งกับอ่านหนังสือตอนสมองเครียดเนี่ยจำได้ไม่เหมือนกันสมองที่เครียดเนี่ยก็จะอ่านแล้วก็จำไม่ค่อยได้เพราะว่ามันเป็นแบบวงจรเชิงลบอะมันเป็นแรงผลักดันเชิงลบเพราะฉะนั้นมันก็เครียดแล้วมันก็อารมณ์อะไรมันก็ทำให้เราแปรปรวนไปหมดเวลาซึมซับการอ่านหนังสืออะไรมันก็ได้ไม่ดีเท่ากับตอนที่สมองโล่งๆอ่านแบบสบายๆและส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันคือเรื่องของวิธีคิดเช่นเครียดจากความคาดหวังที่เยอะไปเมื่อกี้หลุดออกมาคำหนึ่งต้องได้ที่หนึ่งเราต้องกลับมาถามตัวเราว่าทำไมต้องใครบอกว่าต้องไม่มีใครบอกเรามีเราเนี่ยแหละบอกตัวเราเองว่าต้องได้ที่หนึ่งอย่างเงี้ยคือคำถามก็ลองกลับมาถามตัวเราเองว่าทำไมเราต้องได้ที่หนึ่งการได้ที่หนึ่งมันแปลอะไรและการไม่ได้ที่หนึ่งมันแปลว่าอะไรจริงๆเด็กที่ประสบความสำเร็จเยอะๆเนี่ยไม่ใช่เด็กที่ได้ที่หนึ่งตลอดนะแต่เด็กที่เคยได้ที่อื่นแล้วพัฒนาตัวเองมาได้ที่หนึ่งคนที่ได้ที่หนึ่งตลอดนี่มันแบบทีมก็อยู่เนี่ยนะคนที่แบบเคยล้มเคยพลาดเคยนั้นเราแบบรู้วิธีที่จะแคชอัพตัวเองที่จริงเก่งขึ้นเยอะสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ค่อยคุ้มกับการที่เราจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่สอบได้ที่หนึ่งแต่อยู่กับความเครียดตลอดเวลาชีวิตไม่มีความสุขหรือแบบเป็นเด็กวิตกกังวลเยอะเป็นเด็กคาดหวังตัวเองสูงเพราะว่าไอ้ความคาดหวังตัวเองสูงเนี่ยเอาจริงมันไม่ใช่ทุกแค่เรียนไม่ได้ที่หนึ่งทุกไปชั่วชีวิตเพราะทำอะไรมันก็ต้องดีที่สุดเจ๋งที่สุดเก่งที่สุดคนอย่างนี้ก็เหนื่อยหน่อยได้คำตอบไหม
1: โอเคไหม
2: มันค่อนข้างคลายเลยค่ะเพราะว่าหนูจะมีคำถามในใจเสมอว่าทำไมเราต้องเครียดอะทำไมแบบทำไมเราต้องแบบกดดันกับสิ่งนี้พอคุณหมอก็ให้คำแนะนำมาก็รู้สึกโล่งมากค่ะโล่งแบบโล่งขึ้นเยอะเลย
1: คำถามสุดท้ายคุณหมอถ้าวัยรุ่นที่กำลังดูอยู่ครับที่เขาเจอความเครียดเนี่ยเขาทำไงครับ
0: ก็มองความเครียดเป็นเพื่อนที่มาทักทายเพราะว่าไม่เครียดเลยก็น่าเครียดแต่หลายคนมันไปเครียดเมื่อเครียดอีกคือพอรู้สึกเครียดก็แบบเครียดที่ทำไมตัวเองเครียด
1: ไปอีกรอบนึง
0: เพราะฉะนั้นก็มองความเครียดมันเป็นเรื่องธรรมดาที่มันก็ธรรมดาที่จะต้องเครียดจะสอบก็ธรรมดาที่ต้องเครียดแต่ว่าลองมองตัวเองว่าจะจัดการความเครียดนี้ยังไงจะจัดการความเครียดนี้ด้วยวิธีอะไรก็ทำอะไรบ้างเวลาที่เรามีความเครียดเราทำอะไรได้บ้างก็มองวิธีการช่วยเหลือตัวเองออกจากความเครียด นะคะคุยอย่างที่เมื่อกี้แพตตี้ทำเนาะตะโกนดังๆหาคนคุยไปทำสิ่งที่เราชอบดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยสำคัญก็อย่าลืมกลับมาหาต้นต่อของวิธีคิดที่ทำให้เราเครียดเพราะหลายครั้งพอปรับตรงนั้นได้ฝึกคิดตรงนั้นเก่งมันจะเครียดน้อยลงเรื่อยๆในเรื่องอื่นๆด้วย
1: ครับก็ขอบคุณคุณหมอโอ๋มากนะครับที่ให้คำแนะนำเรานะครับ
0: ยินดีค่ะ
1: เป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยครับและผมเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ร้อมจะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: เฮลิคอปเตอร์
1: เด็กๆจ๊ะวันนี้ให้เด็กๆไปทำการบ้านมาว่าแมลงต่างๆมีลักษณะนิสัยอย่างไรคนละ 2-3 ตัวก็พอจ้ะโอ้โหยากๆหมูหยองไม่เคยคุยกับแมลงเลยอ่ะ ข้าสวยคิดว่าเรารีบกลับไปทำการบ้านกันดีกว่านะ
2: ดีเหมือนกันน่ะ
1: อ้าวดาวี่มาได้ไงเนี่ยกลับบ้านกันเถอะ
2: What is it?

0: ice cream cone. I C E C R E A M C O N E. Ice cream cone. An ice cream cone. Ice cream cones.
1: ขอสักอันได้มากำลังเครียดเลยอ่ะก็สวยด้วย
2: ช็อกโกแลต3สตรอเบอรี่1ครับ
3: ถึงยาดาวีสักทีอ๋อว้าวโอ้โหแบบนี้ก็สวยทำไม่ได
2: ้พวกเรามาดูนี่สิ
3: อะไรเหรอแม่เอก
4: เกาะแห่งนี้ตั้งอยู่บนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เป็นที่อยู่ของแมลงเป็นจำนวนมาก
2: สงสัยต้องรบกวนคุณยายให้พาไปซะแล้ว
3: โอ๊ยลืมไปเลยไอศกรีมของเขาสวยดาวี่นะดาวี่ไอศกรีมของเขาสวยอ่ะสงสัยดาวี่แอบกินแน่ๆเลย
2: คุณยานครับ
5: สวัสดีมีอะไรให้รับใช้จะไปซิ่งที่ไหนเหรอ
2: พวกเราอยากไปเกาะที่มีแมลงเยอะๆในทีวีเมื่อกี้นะครับ
3: เพื่อการบ้านของพวกเรานะคะ
5: รับทราบพร้อมเดินทาง
3: ว้าว
5: ว้าวกางปีกเหินฟ้าถึงแล้ว
3: What is it?

0: friends.
1: โอ้ย ถึงเกาะแล้ว อ้าวหมูหยอง ขึ้นมาเร็ว โอ้ย คุณยาน ขอที่จอดดีกว่านี้หน่อยนะครับ
2: รับทราบ อ้าฮ่า พร้อมเดินทาง
1: ใช่ละคราวนี้ แมลงอยู่ไหนค่อยๆสิหมูหยองเดี๋ยวแมลงบินหนีหมดหรอก
3: ไม่ค่อยเห็นมีแมลงเลยอ่ะ
1: อุ้ยอะไรเหรอดาวี
3: What is

0: I-N-S-E-C-T, insect, an insect. Insects.
1: นั่นพึ่งใช่ไหมอ่ะขอจับหน่อยนะเฮ้ยเดี๋ยวหมูหยองพึ่งมีเหล็กในถ้าโดนเข้ามือบวมได้นะ
2: เขาสวยว่าตัวนี้ดีกว่านะหมูหยองสวยดี
1: เฮ้ยระวังนะนั่นน่ะแมลงตด
2: เฮ้ยชื่อตลกจังเลยอ่ะตัวนู้นก็ไม่ได้ตัวนี้ก็ไม่ได
3: ้ Be careful
1: ให้ระวังใช่ไหมดาวี
2: ่ฮะผีเสื้อขอถ่ายรูปหน่อยนะคะโอ้โหสวยไม่เบาเลยอ่ะอ้าวคุณผีเสื้อไปไหนแล้วแม่เอกเมื่อกี้เขาสวยจะถ่ายรูปคุณผีเสื้อแต่ไม่รู้หายไปไหนแล้ว
1: แม่เอกขอลองนะคุณแมลงปอนี่แหละเอาแล้วนะหนึ่งสองสามหายไปได้ไงอ่ะมีอะไรไม่รู้ว่าคุณแมลงปอไป
2: เฮ้ยนั่น What is it

0: iguana. I G U A N A, iguana. An iguana. Iguanas.
1: หนีแล้วเจ้ากิ้งก่าหนีไปแล้วอ่ะ
2: เฮ้ยแมลงผู้น่าสงสาร
1: ตามไปเร็วนั่นนั่นขาเจ้ากิ้งก่า
2: ฮะเข้าไปในนั้นแล้ว
3: นี่ก็จะมืดแล้วด้วยอ่ะ
1: ลุยกันเลย
3: อ้าวหมูหยองรอด้วย
1: เอ้ยอ้าวหมูหยองเฮ้ยมืดมืดมองไม่เห็นเลยอะ
2: อ๋อฮะดาวี่มีไฟฉาย
3: ดีเลยสว่างดี
4: ไงพวกจะคุยกันอีกนานมะ
1: เฮ้ยนั่นเจ้ากิ้งก่า
2: คุณกิ้งก่าคืนพวกแมลงมาเดี๋ยวนี้
4: อะไรกันเด็กน้อย
2: ก็คืนพวกคุณแมลงที่จับไปนะสิ
4: คืนไม่ได้หรอก
2: กินไปหมดแล้วเหรอทอ
4: พูดเบาๆก็ได้จริงอยู่มีพวกเราที่ชอบกินแมลงอยู่บ้างแต่ฉันก็กินผักนะ
3: แล้วแมลงอยู่ไหนล่ะครับ
1: นั่นสิอยู่ไหนหมดอ่ะ
4: นู่น
2: แล้วแมลงมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะ
4: ก็ฉันเป็นคนพามาเองแหละกลัวว่าจะมีคนจับแมลงพวกนี้ไป
3: พวกเราไม่ได้มาจับไปหรอกครับ
1: ใช่ๆเราจะมาทำการบ้านนะครับ
4: อ้าวเหรออยากรู้เรื่องอะไรล่ะถามฉันได้แล้วเด็กๆก็ถามเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพวกแมลงทั้งหลายโธ่ฉันก็คิดว่าพวกเธอจะมาจับแมลง
2: ข้าวสวยก็คิดว่าคุณกิ้งก่ากินพวกคุณแมลงหมดแล้ว
4: เอาแล้วไงลืมบอกไปพวกแมลงหลับอยู
2: ่ไอ้แมลงเต็มไปหมดเลย
3: ผมว่าเรารีบออกไปดีกว่า
1: เฮ้ยรอดมาได้เรา
3: โอ้นั่นนั่นนั่นครับ
0: ว้าว Amazing
2: หิ่งเฮ้ยแมลงหิ่งเฮ้ย
1: รู้ได้ไงอ่ะ
2: คุณกิ้งก่าบอกว่าหิ่งเฮ้ยจะมีแสงว้าวสวยจังเลย
0: วู้ปี้วู้ปี้
2: แม่หลงคิดว่าคุณกิ้งก่าโหดร้ายที่แท้ใจดีมากเลยนะคะ
1: คราวหน้าต้องดูให้ดีซะก่อนมองกันแค่ภายนอกไม่ได้ซะแล้ว
3: แต่ตอนนี้ผมว่าดึกมากแล้วกลับก็ดีกว่า

0: ับกันดีกว่าค่ะ
1: Let's play!

Insect. Good job.

I

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: เหงาจังเลยพี่แว่นได้มาเที่ยวทะเลแต่ต้องนั่งเล่นกันอยู่สองคนเที่ยวทะเลไม่เห็นสนุกเลย
1: แล้ววิดดี้อยากทำอะไรล่ะเดี๋ยวพี่แว่นเล่นเป็นเพื่อน
3: สวัสดีพวกนายทำอะไรกันอยู่น่ะฉันอยู่นี
2: ่เย้ยตัวอะไรเนี่ย
1: เนี่ยชื่อโลมาเป็นสัตว์ใจดีประจำท้องทะเลเลยนะวิดดี้
3: ใช่แล้วล่ะมีปัญหาปรึกษาโลมาได้ว่าแต่พวกนายชื่ออะไรกัน
1: ฉันชื่อพี่แว่น
2: ส่วนฉันชื่อวิตตี้ว่าแต่ทำไมโลมาถึงคุยกับเราได้ล่ะ
3: ก็ฉันเห็นพวกวิตตี้นั่งเล่นอยู่คนเดียวดูไม่ค่อยสนุกเหมือนคนมาเที่ยวทะเลทั่วไปเลยเป็นอะไรหรอ
2: ก็ฉันเหงามาทะเลทั้งทีแต่มีแค่ฉันกับพี่แว่นเอง
3: โอ้ไม่เป็นไรนะวิตตี้นายอยากไปเที่ยวบ้านฉันไหมล่ะ
2: จริงเหรอว่าแต่บ้านนายอยู่แถวไหนล่ะ
3: บ้านฉันก็คือทะเลนี้แหละเพียงแต่บ้านของฉันกว้างใหญ่โตมากบ้านของวิดดี้มีกี่

0: ันไม่รู้แต่ท้องทะเลบ้านของฉันเนี่ยมีทั้งหมด3ชั้นโอ้โหบ้านนายใหญ่มากเลยงั้นเรารีบไปดีกว่า
1: เดี๋ยววิตตี้ก่อนจะไปเที่ยวบ้านโลมาต้องเปลี่ยนเป็นชุดดำน้ำก่อนเพราะวิตตี้จะหายใจใต้ทะเลไม่ได
0: ้ทำยังไงดีล่ะผมไม่มีชุดดำน้ำเลย
1: ไม่เป็นไรพี่แว่นเตรียมชุดมาให้วิตตี้แล้ว
0: เอ๋โอ้ฉันพร้อมแล้วล่ะเราไปกันเลยดีกว่า

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าน้องๆคิดว่าเวลาน้องๆไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้าง
1: พี่วินดี้คิดว่าเราน่าจะเจอแมงกะพรุนเพราะพี่วินดี้ไปเที่ยวทะเลแล้วเจอแมงกะพรุนอยู่ตามชายฝั่งบ่อยๆเลย
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าน่าจะเจอปลาทูนะครับเพราะปลาทูเป็นปลาที่อยู่ผิวน้ำน้องๆจะสังเกตได้จากปากปลาที่ค่อนไปทางด้านบนเพื่อใช้หาอาหารตามผิวน้ำแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเวลาไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเจอสัตว์ทะเลเยอะมากเลยนะครับแต่ละตัวน่าสนใจทั้งนั้นเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: าวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: ลัวตลกจังเลย
1: เฮ้ยถ้าเกิดพี่หัวใจวายตายขึ้นมาจะว่ายังไงฮะ
0: ไม่เป็นไรหรอกนะว่าแต่พี่กุ๊กอะทำอะไรอยู่นะ
1: กำลังเขียนไดอารี่อยู่จ้า
0: หื้อไดอารี่มันคืออะไรอะ
1: ไดอารี่ก็คือบันทึกส่วนตัวของเรายังไงล่ะเวลาเราไปเจอเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาแล้วก็จัดบันทึกเก็บไว้ในไดอารี
0: ่เออขออ่านมั่งสิ
1: ไม่ได้ไดอารี่น่ะเป็นความลับส่วนตัวของใครของมันแก๊ปก็ต้องไปเขียนไดอารี่ของแก๊ปมาแล้วกันอ่านนะ
0: โหยทำไมถึงยุ่งยากขนาดนี้ด้วยล่ะ
1: เอาล่ะถ้าไม่มีธุระอะไรก็ออกไปได้แล้วพี่จะเขียนไดอารี่ของพี่ต่อ
0: โถเอ้ย
1: วันนี้กึ๊กทำคะแนนสอบได้ได้เป็นที่หนึ่งในห้องคุณแม่เลยให้ขังขวัญกับกึ๊กเป็นสมุดไดอารี่กึ๊กเลยว่าจะลองเขียนไดอารี่ดูเป็นวันแรกค่ะการอื่นก็คงต้องเริ่มจากการแนะนำตัวเองก่อนหนูชื่อกึ๊กค่ะอายุ8ขวบเป็นเด็กสาวน่ารักเรียบร้อยมารยาทงามสุดๆสมัยไหร่ล่ะคะ เอ๊ะหยุดนะแก๊ปอยู่ดีๆมาเขียนกระเป๋าที่เล่นอย่างนี้ได้ยังไงมานี่นะมาให้สั่งสอนซะดีๆเจ้านี่ชื่อแก๊ปค่ะน้องชายกุ๊กเองกำลังฟันสุดๆเลยคนเดียวที่จะหยุดความสนของแก๊ปได้ก็คือคุณแม่ค่ะ
2: นี่น้องแก๊ปทำของพี่กุ๊กเสียอีกแล้วใช่ไหมแม่เตือนแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำของเสียหายน่ะ
3: คุณแม่ขอโทษครับแก๊ปผิดไปแล้ว
1: แต่คุณแม่ก็มีจิตอ่อนอยู่นิดนึงนะคะ
3: อุ๊ยคุณแม่ครับคุณแม่ทำยาบึ้งจนนายนไปหมดแล้วนะครับ
4: ฮะจริงเหรอ
0: ยิ้มไว้ดีกว่านะครับคุณแม่จะได้สวยๆไงล่ะครับ
1: คุณแม่น่ะเป็นห่วงเรื่องความสวยความงามเป็นพิเศษจนบางทีก็ลืมเรื่องอื่นไปเลย
5: โอ้ไม่เป็นไรนะจ๊ะหลานยายเดี๋ยวยายจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้แล้วกันนะ
1: จริงเหรอคะกึกรักคุณยายที่สุดเลยค่ะส่วนนี้ก็คือคุณยายของพวกเราเองค่ะ
5: เอ๊ว่าแต่กุ๊กจะเอากระเป๋าสีอะไรดีล่ะ
1: คุณยายคะกุ๊กอยู่ทางนี้ค่ะไม่ใช่ทางนั้น
5: เอ๊อ้าวทางนี้เหรอ
1: คุณยายท่านแก่แล้วนะคะก็เลยอาจจะสายตาฟ้าฟางไปนิดนึงอ๋อในบ้านยังเหลือสมาชิกอีกหนึ่งคนนะคะนั่นก็คือคุณพ่อค่ะ
6: สายแล้วสายแล้วงานวันเกิดท่านผอ.กำลังจะเริ่มแล้วเว้ยเอ้ยโอ้ยแม่จ๋าเค้กวันเกิดที่จะเอาไปให้ท่านผอ.อยู่ไหนอ่ะ
7: อยู่นี่ค่ะ
6: เว้ยไม่จริงทำไมเค้กถึงเป็นอย่างนี้ล่ะเนี่ย
7: เอ๊ะรู้ว่าแก๊ปเกย
3: ขอโทษครับก็ผมไม่รู้นี่ครับ
5: วันหลังแก๊ปก็ควรจะถามให้แน่ใจซะก่อนเข้าใจไหม
7: ครับ
5: ยังไงของมันก็เสียไปแล้วลูกก็ควรไปซื้อเค้กก้อนใหม่ให้เจ้านายแทนแล้วกันนะ
6: ดึกป่านนี้ร้านเค้กใหญ่ๆก็ปิดหมดแล้วล่ะครับไม่มีเวลาออกไปตะเวนหาร้านใหม่แล้วล่ะครับ
1: เอ๊ะคุณพ่อขาทำไมเราต้องใช้เค้กอวยพรวันเกิดด้วยล่ะคะแล้วใช้อาหารอย่างอื่นอวยพรแทนไม่ได้ล่ะคะ
2: เออจริงๆมันก็ไม่ได้มีใครบังคับหรอกนะว่าต้องใช้เค้กอวยพรวันเกิดเท่านั้นจริงๆแล้วเราจะใช้อาหารอย่างอื่นแทนก็ได้แล้วนะ
6: นั่นสินะแต่ว่าพ่อก็อยากได้ที่มันมีสีสันสวยงามเหมือนเค้กวันเกิดอ่ะแล้วก็ต้องมีปริมาณเยอะๆแบ่งให้ทุกคนกินกันได้ด้วย
1: สีสันสวยๆเหมือนเค้กวันเกิดแล้วก็ปริมาณเยอะๆด้วยงั้นเราใช้พิซซ่าแทนได้ไหมคะกึ๊กกับแม่เพิ่งจะซื้อของมาทำพิซซ่ากันอยู่พอดี
2: เป็นไอเดียที่ดีเลยละจ้ะงั้นเรามาช่วยกันทำพิซซ่าไปอวยพรวันเกิดเจ้านายพ่อกันเถอะนะแก๊ปลูกก็ต้องมาช่วยด้วยนะจ๊ะ
0: ผมด้วยเหรอครับว่าแต่ผมไม่ชอบทำอาหารนี่ครับ
2: ถือว่าเป็นการรับผิดชอบต่อสิ่งที่ลูกทำผิดไปยังไงล่ะเป็นเด็กดีทำผิดก็ต้องยอมรับผิดปรับปรุงและแก้ไขไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลย
0: ครับ
1: ถ้างั้นพวกเราก็มาเริ่มทำพิซซ่ากันได้เลยนะคะเริ่มจากเอาแป้งพิซซ่าสำเร็จรูปออกมาวางทาซอสมะเขือเทศให้ทั่วแล้วโรยเกลือตามวางชีสรองพื้นไว้ก่อนจากนั้น ก็แต่งหน้าพิซซ่าตามใจชอบเอาเป็นไส้กรอกเห็ดแฮมมะเขือเทศหอมใหญ่โชยลันเตาแล้วกันนะคะจากนั้นก็เลยชีสสุดท้ายให้ทั่วๆเลยเสร็จแล้วก็เอาข้าวเปล่าอบแล้วมา15นาทีก็เสร็จแล้วล่ะค่ะ
6: กลิ่นหอมน่าทานจังเลยนะเนี่ย
1: แม่ค่ะ

0: ันแล้วด้วยสิคะเรียบร้อยแล้วค่ะสีสันสวยงามเหมือนเค้กวันเกิดแล้วก็ปริมาณเยอะๆอยากให้ทุกคนกินได
1: ้โอ้สุดยอดไปเลยขอบใจทุกๆคนมากเลย
0: กึ๊กดีใจที่การทำอาหารของกึ๊กสามารถช่วยเหลือคุณพ่อได้น้องกัสเองก็ได้บทเรียนว่าทำผิดก็ต้องรับผิดและรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองทำและเรื่องวุ่นวายในวันนี้ก็จบลงได้ด้วยดีเพราะความช่วยเหลือของทุกคนอันนี้พักแค่นี้ก่อนแล้วกันนะนอนดีกว่า

0: อรี่หนูกุ๊กตอนก้างปลาอันตราย
1: วันนี้เจ้าน้องจับจอมสันของกุ๊กสันไม่ออกเลยละค่ะเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะคุณพ่อขาคุณย่าขาน้องจับเช้าเย็นเสร็จแล้วค่ะรีบมาทานกันเลยค่ะ
2: ว้าวปลาทอดนี่น่ากินจังเลย
1: ใช่ค่ะนี่คือหน้าท่อนปลายังไงล่ะคะเนี่ยสวยจังตอนทุกทอดทีไรป้าชอบไม่ติดกระทะทุกทีเลย
0: ง่ายๆเลยจ้ะแค่หยิบเกลือมาหยิบมือหนึ่งโรยลงไปในน้ำมันก่อนที่จะทอดปลาแค่นี้ก็จะช่วยให้ปลาไม่ติดกระทะแล้วล่ะจ้ะ
1: โอ้ง่ายขนาดนี้เลยล่ะคะ
0: ยังมีเคล็ดลับอีกนะน้ำมันที่จะใช้ทอดปลาก็น่าจะเป็นน้ำมันปาล์มดีกว่าแล้วตอนทอดปลาให้ปลาสุกไปข้างนึงก่อนแล้วค่อยกลับปลาอย่าเพิ่งกลับปลาไปมาตอนยังไม่สุกดีไม่งั้นเนื้อปลาจะแตกแล้วก็อาจจะหลุดไปไม่สวยนะ
1: ว้าวเคล็ดลับดีๆทั้งนั้นเลยขอจดลงไดอารี่ไว้ก่อนนะคะ
2: แก๊ปนี่เวลากินข้าวนะจ๊ะวางเกมลงก่อนแล้วก็กินข้าวได้แล้ว
3: ถุยโถพ่อรอเดี๋ยวสิครับมันยังไม่ผ่านด่านนี้เลยอ่ะให้มันผ่านด่านนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยกินนะครับ
0: แก๊ปจะวางหรือไม่วาง
3: ครับกินก็ได้ครับ
4: แก๊ปจ๊ะตอนตักปลาอย่าเพิ่งตักใส่ปากอย่างนั้นสิจ๊ะเราต้องเอามาดูก้างปลาให้ดีก่อนนะนี่นี่อย่างนี้อย่างนี
3: ้โถยายครับมัวแต่พลิกไปพลิกมาอย่างนั้นมันก็กินไม่ทันคนอื่นนั่นสิครับพี่กุ๊กอ่ะยิ่งชอบแย่งผมกินอยู
1: ่เอ้าไหนมาว่าพี่อย่างนั้นล่ะ
0: แก๊ปคุณยายเตือนก็ฟังท่านดีๆสิจ๊ะถ้าเกิดไม่ระวังแล้วก้างปลาติดคอขึ้นมาจะว่ายังไงเหรอฮะ
3: โถแม่ก้างปลามันก็อันนิดเดียวเองมันจะทำอะไรได้นักหนาล่ะครับฮ่าอร่อยอร่อย
2: อ้าวเป็นอะไรไปนะแก๊ป

0: เอ้ยเจ็บๆคอครับเหมือนมีอะไรแทงอยู่ในคอก็ไม่รู
1: ้นั่นไงล่ะสงสัยก้างปลาจะติดคอแล้วมั้ยล่ะ
2: เป็นยังไงล่ะกั๊กก้างปลาแค่อันนิดเดียวเองแต่ถ้ามันติดคอมันก็ทรมานไม่ใช่เล่นเลยนะจ๊ะ
0: โอ้ย
1: ลองกินน้ำเข้าไปเยอะๆสิจ๊ะเผื่อก้างปลามันจะหลุดออกมาได
0: ้โอ้ยก้างปลายังไม่หลุดเลยอะครับก้างปลามันยังแทงคออยู่เลยอะ
3: ถ้างั้นเอางี้ลองกินข้าวเข้าไปคำใหญ่ๆเลยกินลงไปเลยนะไม่ต้องเคี้ยวเป็นไงบ้างแก๊ปก้างหลุดหรือยัง
0: โอ้ยก็ยังรู้สึกว่าติดอยู่ที่คออยู่เลยอะครับ
1: งั้นเอางี้ไหมจ๊ะลองบีบน้ำมะนาวเข้าไปในคอมันจะช่วยให้ก้างปลานิ่มขึ้นได
2: ้หรือว่าจะใช้น้ำอัดลมที่มีฤทธิ์เป็นกรดเหมือนกันก็ได้อะคะ
1: ลองดูนะจ๊ะแก๊ป
0: ก้างปลานิ่มขึ้นนิดหน่อยจริงๆด้วยอะครับถึงจะยังไม่หลุดออกไปแต่ก็นิ่มขึ้นแล้วล่ะครับ
2: ถ้างั้นตอนนี้ก็รีบกลืนข้าวลงไปคำเตยเลยเดี๋ยวนะใช้ขนมปังก้อนใหญ่ๆเลยดีกว่าข้าวมันอาจจะร่วนไป
0: โอ้ยหลุดแล้วล่ะครับก้างปลาหลุดไปแล้วล่ะครับ
4: เย้ในที่สุดก็หลุดแล้ว
1: เฮ้ยถ้ายังไม่หลุดอีกแม่ว่าคงต้องไปหาหมอให้เขาใช้ครีมหนีบออกแล้วล่ะ
0: แต่ตอนนี้แก๊ปอืดไปหมดแล้วล่ะครับถึงกินน้ำกินข้าวกินขนมปังโอ้ยอืดสุดๆโอ้ยไม่เอาแล้วล่ะครับต่อไปเนี้ยแก๊ปจะไม่กินปลาอีกแล้วล่ะครับอาหารอะไรก็ไม่รู้อันตรายที่สุด
3: อ้าวอ้าวไม่ต้องไปโทษปลาเลยนะแก๊ปความผิดน่ะมันอยู่ที่ตัวแก๊ปเองต่างหากเพราะแก๊ปประมาทเองไม่ดูก้างให้ดีมันถึงได้เป็นอย่างนี้เรื่องอื่นๆก็เหมือนกันถ้าเรารู้จักระมัดระวังสักอย่างทำอะไรให้รอบคอบมันก็ไม่มีอันตรายหรอก
1: ทีนี้เข้าใจหรือยังจ๊ะ
0: ครับเข้าใจแล้วล่ะครับแต่ว่ามันก็ยังแหยงๆอยู่ล่ะครับ
2: ตามใจไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินงั้นพี่กินเสร็จของแก๊ปเองก็ได้ อร่อยสุดๆเลย
0: เอ้ยไม่ได้ส่วนของแก๊ปแก๊ปก็ต้องกินเองสิเหมือนจะไม่มีก้างนะครับงั้นกินเลยล่ะครับ
1: ต้องงั้นสิจ้าหลานรัก
2: เรื่องคราวนี้ทำให้แก๊ปหายซึนไปพักนึงเลยล่ะค่ะนานๆทีจะได้เห็นน้องแก๊ปสำนึกแบบนี้แต่ก็ดีแล้วนะคะแก๊ปจะได้รู้จักใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้นสักทีระมัดระวังนี่มันสำคัญ

้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษา

ความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: ย่าย่าข้าคือทีเร็กซ์ข้าคือราชาแห่งไดโนเสาร์ตอนนี้ข้าหิวเหลือเกินและข้าจะกินเจ้า

0: นี่เราเหลือหลับไปหรอเนี่ยคือที่ไหนทำไมมืดจังเลยไม่นะวิดดี้ถูกขังเหรอปล่อยนะปล่อยวิดดี้ออกไปช่วยด้วยพ่อครับแม่ครับโอ้ยที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยเอ๊ะนั่นตัวอะไรพี่แว่นครับวิดดี้สงสัยจังเลยว่ามันคือตัวอะไรขอวิดดี้ส่องหน่อยได้ไหมครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์และนี่คือแมลงสาบในยุคนั้นไงล่ะ
0: อะไรนะนี่เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์เหรอเนี่ยแบบนี้นี่เองวิดดี้ไม่เคยเห็นแมลงสาบตัวใหญ่มาก่อนเลยโอ้ดูนั่นสิครับว้าวโลกดึกดำบรรพ์น่าสนใจจังเลยครับพี่แว่น
1: วิดดี้เป็นอะไรหรือเปล่า
0: วิดดี้โอเคครับว่าแต่หลุมขนาดใหญ่นี่มันคืออะไรล่ะครับพี่แว่น
1: นี่คือรอยเท้าไดโนเสาร์ยังไงล่ะวิดดี้
0: อะไรนะจริงหรอครับพี่แว่น
1: วิดดี้อยากรู้จักไดโนเสาร์ตัว

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในยุคดึกดำบรรพ์น้องๆชอบไดโนเสาร์ตัวไหนกันบ้างครับ
1: พี่วิตตี้ชอบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์เพราะต่อสู้เก่งสามารถเอาชนะสัตว์ได้ทุกชนิด
0: ส่วนพี่แว่นชอบยักษ์ใหญ่คอยาวแบรคิโอซอรัสเพราะเป็นไดโนเสาร์ใจดีไม่ชอบทำร้ายใครแล้วน้องๆล่ะชอบไดโนเสาร์ตัวไหนบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที4 3 2 1คำตอบคือน้องๆแต่ละคนชอบไดโนเสาร์กันแบบไหนก็ลองแบ่งปันให้เพื่อนๆของน้องๆฟังกันด้วยนะวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอียงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: เจ็ดมหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะหรือว่าเจ็ดมหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะทำอันตราย
4: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
3: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
4: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
5: เราต้องแปลงร่างกันใหม
3: ่แยกตัวออก
2: โอ้แยกกันเหรอ
3: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
6: โยเย

0: หัวแหลม
1: ฟ้าแฝดตองและตาม
2: ฉากและฉาย
3: นับ4
4: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
1: ต้องตัดตัดตัดตัด
5: หุ่นแดงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
4: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
5: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
6: เวกกี้สีส้ม

0: ICG ร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวจจี้จิ๋ว

0: วัสดีเขียวหวาน
1: เช้าแล้วเหรอนี่ดีแล้วล่ะเราจะได้ไปพักผ่อนสักทีน้อยนะ
2: ขอนอนต่ออีกหน่อยก็ไม่ได
3: ้โรงเรียนใหม่จะมีอะไรน่ากลัวบ้างนะยิ่งคิดยิ่งไม่อยากไปเลยเรา
4: ขอโทษครับขอโทษครับผมเนิ่นไม่ระวังตัวเองไม่ยอมดูทางให้ดีก่อนคุณคงจะไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมครับฮะแย่แล้วสิแย่แล้วท่าทางจะอาการหนักมากแบบนี้ต้องเรียกหมอมาแล้วสิเอ๊แต่ว่าจะเรียกที่ไหนดีนะอ๋อนึกออกแล้วไปหาตู้โทรศัพท์เรียกรถพยาบาลมาดีกว่า

0: แล้วยังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนี่นา
1: อ๋อฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้น่ะ
0: ฉันชื่อเขียวหวานนะแล้วเธอชื่ออะไรหรอ
1: เขียวหวานฉันชื่อหัวเห็ดนะ
0: หัวเห็ดงั้นหรอเอใช่แล้วล่ะเรายังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยจริงๆด้วย
2: เอ้ยก็ฉันเพิ่งบอกไปเมื่อตะกี้ยังไงล่ะว่าฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่นะ
0: ยินดีที่รู้จักนะหัวเห็ด
1: ฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักกับเขียวหวานเหมือนกันว่าแต่เรื่องที่นายถูกฉันชนล้มเมื่อตะกี้อ่ะไม่เป็นอะไรแน่หรอฉันเห็นนายสลบไปด้วยนะ
0: อ๋อเรื่องนั้นหรอฉันอ่ะสัญญากับตัวเองไว้อ่ะ
1: สัญญาอะไรหรอ
0: ก็เมื่อเช้าตอนที่พ่อมาปลุกฉันน่ะฉันน่ะตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกง่วงอยู่ฉันก็เลยสัญญากับตัวเองว่าตอนที่เดินมาถึงทางแยกตรงเนี้ยฉันจะขอนอนเพิ่มอีกนิดนึงอ่ะ
1: เอ้ยปัดโถยนอนหลับเนี่ยนะ
0: เป็นลูกผู้ชายอ่ะก็ต้องรู้จักรักษาคำมั่นสัญญานี่นะ
1: เฮ้ยช่างเป็นคนที่แปลกจริงๆเลยนะนายเนี่ย
3: ตีใส่กางเกงแล้วรีบไปโรงเรียนซะดี
4: ๆก็ผมไม่อยากไปโรงเรียนนี่นะไม่เอาไม่ไป
3: ตีโรงเรียนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะลูก
4: ผมไม่อยากไปโรงเรียนผมไม่อยากไปผมไม่อยากไปแม่ไม่เข้าใจไปรุ่นเลยแม่จับผมไม่ได้หรอก
3: ตีแต่เพื่ออนาคตของลูกเองแม่ต้องจัดการขั้นเด็ดขาดแล้วล่ะเฮ้ยอย่าไปโรงเรียนเดี๋ยวนี
4: ้ไม่ไปไปโรงเรียน
3: เฮ้ยต้องไปนะลูกแม่หวังดีกับลูกนะตี
4: ไม่ไปผมไม่ไป
3: ต้องไป

0: ดีเขียวหวาน
1: สวัสดีสับปะรดสวัสดีข้าวโพด
0: แล้วนี่ใครหรอเขียวหวาน
1: เขาชื่อว่าหัวเห็ดสับปะรดกับข้าวโพดไม่เคยเจอกับเขาหรอกเพราะเขาอ่ะเพิ่งย้ายมาอยู่เมืองนี
0: ้สวัสดีหัวเห็ดฉันชื่อสับปะรดนะแล้วนี่ก็ข้าวโพดข้าวโพดเขาเป็นคนขี้อายไม่ค่อยกล้าพูดนะ
1: เมื่อเช้าเนี้ยเราก็กินข้าวจนอิ่มแล้วอ่ะ
0: เฮ้ยบอกด้วยเล่าเขียวหวานเขาเป็นคนอารมณ์ดีไม่ค่อยคิดอะไรมากแบบนี้แหละ
2: จ๊ะเ
3: อมา
0: เล่นอะไรแบบนี้น่ะฟักทอง
4: ไม่เป็นไรหรอกสับปะรดฉันผิดเองที่ตกใจกับการเล่นแบบเด็กๆแบบนี
0: ้เขียวหวาน
3: เสียท่าฟักทองจนได้วันนี้แม่ใจร้ายวะมาอย่าไปโดน
5: จะแก้แค้นคืนเมื่อไหร่ก็ได้ทุกเมื่อเลยนะเขียวหวาน
0: ฟักทองไม่ใช่คนเกเรหรอกถึงบางครั้งเขาจะชอบเล่นแกล้งกันบ้างแต่ว่าจริงๆเขาเป็นคนรักเพื่อนมากเลย
4: อ๋ออย่างนั้นเหรอแต่ว่าดูเหมือนทุกคนเวลาที่อยู่ด้วยกันจะมีความสุขมากเลยนะ
0: ไม่ใช่แค่เวลาที่อยู่ด้วยกันหรอกเวลาไหนๆพวกเราก็มีความสุขได้ทั้งนั้นถ้าหัวเห็ดรู้เคล็ดลับแล้วก็นะ
4: เคล็ดลับอะไรหรอช่วยสอนฉันหน่อยสิ
0: เคล็ดลับก็คือต้องรู้จักคิดบวกเข้าไว้ยังไงล่ะ
4: คิดบวกอย่างนั้นหรอ
0: ใช่แล้วคิดบวกก็คือการรู้จักมองโลกในแง่ดีคุณครูโทลันเตาเคยสอนพวกเราให้รู้จักการคิดบวกด้วยการร้องเพลงด้วยล่ะหัวเห็ดอยากฟังไหมล่ะ
4: อยากสิอยากสิ
0: ถ้างั้นพวกเรามาร้องเพลงคิดบวกให้หัวเห็ดฟังกันเถอะเอาล่ะนะหนึ่งสอง
6: นี่ผมครับรีบหนีแล้วครับ
0: มีอะไรเหรอคะคุณครู
6: เขื่อนมีรอยร้าวน้ำกำลังจะทะลักออกมาทั่วหมู่บ้านเราจะหนีน้ำขึ้นไปยังที่สูงๆกัน
1: เขื่อนร้าวนั่นเหรอครับคุณครู
6: ใช่แล้วล่ะคุณวิศวกรพ่อของสับปะรดน่ะกำลังแจ้งข่าวบอกคนในหมู่บ้านอพยพไปอยู่ที่สูงๆก่อนเพื่อความปลอดภัยนะ
0: พี่เพิ่งเดี๋ยวผมมานะครับคุณครู
6: แล้วเธอจะไปไหนอะเขียวหวานกลับมาก่อนมันอันตรายนะเขียวหวานเขียว

0: ียวหวานเขาถึงบังคับฝูงผึ้งได้ล่ะ
1: พ่อของเขียวหวานบอกว่ามันเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวเขียวหวานมาตั้งแต่เกิดนะ
0: อย่างนั้นเองเหรอ
1: ใช่แล้วแต่ว่าไม่ต้องกลัวหรอกนะเขียวหวานเขาไม่เคยใช้พรสวรรค์ของเขาทำให้คนอื่นเดือดร้อนเลย
2: ดิฉันกับลูกต้องขอโทษด้วยนะคะที่เป็นต้นเหตุทำให้ทุกคนเดือดร้อนแหมทำให้แม่เหนื่อยทุกเช้าเลยนะลูก
3: ผมขอโทษครับ
4: เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกคุณแม่เด็กๆก็อย่างเงี้ยที่โรงเรียนมีเรื่องให้ทำสนุกสนุกเยอะแยะเลย
3: ใช่ๆๆเย้งั้นขอฉันเป็นเพื่อนให้คนนะ
0: นี่สับปะรดเธอยังไม่ได้ร้องเพลงคิดบวกให้ใช้นี่นาง
1: ั้นก็พวก

บีบอยซีจีร่วมกับสสสเสนอ

0: หัวเห็ดหัวเห็ดอยู่บ้านหรือเปล่าออกมาเล่นกันเถอะ
1: สวัสดีเขียวหวาน
0: วันนี้อากาศดีพวกเราออกไปเล่นข้างนอกกันเถอะ
1: ก็ได้แต่ว่าตอนนี้ฉันกำลังยุ่งอยู่นิดหน่อยอะเขียวหวานเข้ามารออีกแป๊บนึงได้ไหมอะ
0: ได้สิ
1: ตอนนี้ฉันกำลังเก็บของของเจ้าของบ้านคนก่อนอยู่เดี๋ยวเก็บเสร็จแล้วเราค่อยออกไปเล่นข้างนอกด้วยกันนะ
0: เดี๋ยวฉันช่วยเก็บนะ
1: เย้เขียวหวานนี่ใจดีจริงๆเลยอะแบบนี้ฉันขอแรงหน่อยก็แล้วกันนะ
0: เรื่องแค่นี้สบายมาก

0: ิดกล่องเสร็จละตอนเนี้ยจะไปไว้ที่ไหนอ่ะ
1: เอ๊ไว้ไหนดีนะ
2: นึกออกแล้วเอาขึ้นไปเก็บไว้บนห้องใต้หลังคาก็แล้วกันนะ
0: เอ๊เนี่ยอะไรอ่ะหัวเห็ด
2: คงเป็นของสะสมของเจ้าของบ้านคนก่อนละมั้ง
0: ฝุ่นจับหนาตึบเลยอ่ะถ้าเช็ดฝุ่นออกซะหน่อยอ่ะคงจะสวยกว่านี้แน่เลย
3: ขอพร
0: ได้เลยอย่ากินพวกผมเลยครับ
3: ถ้าไม่กินพวกไหนทันหรอกได้ทันถูตะเกียงเรียกข้าออกมาเนี่ยดังนั้นจึงมีสิทธิ์ขอพรจากข้าได้3ข้อเลย
2: ฮะขอพรได้ตั้ง3ข้อแล้วเหร
0: อดีใจจังเลยไม่ถูกกินแล้วเรา
2: โถเอ้ยเขียวหวานใส่ใจให้มันถูกเรื่องหน่อยสิที่แท้ตะเกียงเก่าๆใบนี้ก็เป็นตะเกียงวิเศษที่เจ้าของบ้านคนก่อนบังเอิญเก็บได้ตอนที่เดินทางท่องเที่ยวในต่างแดนนี่เอง
3: แม่แล้วและตอนนี้พวกนายท่านก็เป็นคนถูตะเกียงราคาออกมาดังนั้นพวกนายท่านจึงมีสิทธิ์ขอพรได้3ประการ
2: ฮะแล้วแบบนี้เราจะขออะไรกันดีล่ะ
0: เอ๊จะขออะไรดีนะรู้แล้วล่ะ
2: เขียวหวานจะขออะไรหรอ
0: ขอว่าไม่ต้องขอไงล่ะจะได้ไม่ต้องคิดมาก
2: โหยอะไรจะขี้เกียจคิดขนาดนั้นเล่า
3: คือว่าในเรื่องของการให้พรเนี่ยข้าเองก็มีคำสาปกำกับอยู่ด้วยเหมือนกันถ้าหากว่าพวกนายท่านขอพรจากข้าช้าเกินไปหรือว่าขอไม่ครบทั้ง3ข้อข้าก็จะมีอาการชักแงกระตุกแบบนี้แหละมัน
0: แบบเนี้ยพวกเราต้องรีบขอพรซะแล้วล่ะ
2: เออแต่ฉันก็ไม่รู้จะขออะไรดีเหมือนกันนี่นะ
0: แบบเนี้ยให้เพื่อนๆมาช่วยกันคิดกันดีกว่าพรข้อแรกผมขอให้คุณยักษ์ช่วยพาสับปะรดข้าวโพดแล้วก็ฟักทองมาที่นี่ด้วยนะครับ
3: อินนี่ด้วยความยินดีครับนายท่านโอ้โห
4: ว
5: ้
4: าว
5: ก็ไม่รู้มันยังไงเน
0: ี่
5: ย
0: ขอโทษนะครับที่ช้าไปหน่อยแต่ว่าตอนนี้พวกเราตกลงกันได้แล้วล่ะครับพรข้อต่อไปที่พวกเราจะขอก็คือ
6: หีบของเล่นสารพัดนึกที่มีของเล่นทุกอย่างที่พวกเราต้องการ
3: ยินดีด้วยความยินดีครับนายท่านโอ้มาเลย

0: to sing.
1: La, la, la, la, la.
0: หากหัวใจเธอสดชื่นเบิกบานและร่างกายเธอแข็งแรงอย่างนี้โรคภัยจะไม่มีความทุกข์จะหลีกหนีทุกๆวันของเธอจะแสนดีและจะมีแต่สุขใจ
1: นี่เขียวหวานเขียวหวานลืมอะไรไปอย่างนึงหรือเปล่า
2: ไม่ลืมหรอกเมื่อเช้าอ่ะแล้วอึมาเรียบร้อยแล้วล่ะ
3: ยัยโถ่ยใครเขาจะเป็นห่วงเรื่องนั้นกันเล่าสับปะรดเขาหมายถึงเรื่องของการขอพรข้อสุดท้ายของพวกเราตั้งหาก
2: จริงด้วยสิเรื่องนั้นเองจำได้แล้วล่ะ
1: แล้วเขียวหวานว่าพวกเราควรจะขอพรอะไรดีหรอ
4: นี่ขอขนมกองท้าภูเขามาสักกองนึงสิพวกเราจะได้มั่มกันให้พุงกลางไปเลยอะ
1: ฉันว่าพวกเราน่าจะขอของอะไรที่มีค่ามากกว่านั้นดีกว่า
3: ถ้างั้นก็ขอเป็นเงินทองจำนวนมากๆเลยสิจะได้ซื้อของที่พวกเราอยากได้กันเงินล่ะ
2: อ่ะจริงด้วยสิ
3: ตกลงได้ได้เอาอย่างนั้นนะ
2: ทุกคนตามนี้นะ
5: โอ้โหยักษ์ออกมาแล้วนะน้อยเชิญในทางขอพรข้อสุดท้ายมาได้เลย
2: พวกเราปรึกษากันแล้วล่ะครับคุณยักษ์พรข้อสุดท้ายเนี้ยพวกเราจะทำตามคำแนะนำของข้าวโพด
4: คือข้าวโพดเขาบอกว่าคุณยักษ์อุตส่าห์ใจดีให้พรพวกเรามาตั้งสองข้อแล้วอะครับ
1: พรข้อที่สามนี้พวกเราก็เลยสมควรที่จะ
3: ให้คุณยักษ์เป็นคนขอเองยังไงล่ะครับ
1: เพราะฉะนั้น
6: คุณยักษ์อยากได้อะไรบอกพวกเรามาได้เลย
5: จะให้ข้าเป็นคนขอพรเองจริงอย่างนั้นหรือ
1: ใช่ใช
5: ่มีแต่คนมาขอยักษ์นะแต่ไม่เคยมีใครให้ยักษ์เลยถ้าเช่นนั้นข้าจะขอให้ตัวข้าเป็นอิสระไปท่องเที่ยวในโลกกว้างจะได้ไหม
6: ได้เลยครับพวกเราขอให้คุณยักษ์ได้เป็นอิสระอย่างที่คุณยักษ์ต้องการ
5: โอ้ขอบคุณมากครับนายท่านโอ้มาแล้วก็เกยไปแล้วนะชิวาขวัญที่พวกเธอให้ฉันฉันมีความสุขมากๆเลย
2: แบบเนี้ยพวกเราก็กลับบ้านกันได้อย่างสบายใจแล้วสินะ
1: นั่นน่ะสิ
4: เอ๊แต่ว่าตอนที่ออกจากบ้านมาฉันไม่ได้บอกพ่อกับแม่ไว้ก่อนซะด้วยไม่รู้ว่าตอนนี้กำลังเป็นห่วงฉันอยู่หรือเปล่าอ่ะ
1: จริงด้วย
2: ทำแบบเนี้ยไม่ดีนะก่อนออกจากบ้านไปไหนก็ควรบอกพ่อแม่ไว้ก่อนสิ
1: ก็เขียวหวานนั่นแหละที่จู่ๆก็ขอพรให้พวกเรามา
2: ใช่ใช่ใช่ใช่จริงด้วยสิ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เป็ดน้อย
3: ตอนกล่องมหัศจรรย์

うん。

Mm-hmm.

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆเจอกล่องใบใหญ่ตกอยู่1ใบเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องใบนั้นไปเล่นโดยจินตนาการเป็นของเล่นได้หลายอย่างเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างเฉลยเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องมาทำเป็นบ้านเป็นรถแล้วก็เป็นสไลเดอร์ครับและเพื่อนๆล่ะครับถ้าเจอกล่องใบใหญ่อย่างเปเป้อยากเอามาทำอะไรครับ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ทันเกมพวกคุณต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์เพื่อได้เข้าใจถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับ
1: wow.
0: ในยุค Gen X Gen Y ต้นๆก็เริ่มมีเกมคอมพิวเตอร์หรือว่าวิดีโอเกมกันแล้วนะครับเล่นเรียกได้ว่าเล่นของใครของมันไม่ต้องมาแบบว่าผู้ปกครองหรือพ่อแม่พี่น้องนะครับยังสามารถดูแลเกมที่ยังอยู่ภายในเครื่องบนจอได้นะครับเพราะเกมเนี่ยนะฮะยังไม่ได้เชื่อมต่อระหว่างโลกภายนอกมากนักนะครับในยุค Gen 4หรือ Gen Alpha เนี่ยเขาสามารถติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกเล่นกับเพื่อนๆที่อยู่ห่างไกลทั้งในประเทศหรืออยู่ไกลข้ามโลกกันได้เลยนะครับแถมอาจจะมีคนแปลกหน้านะฮะมาเชิญชวนท้าทายรวมถึงกระตุ้นเด็กๆให้เล่นรวมถึงซื้อของเพียงเพื่อให้ได้รับการยอมรับนะฮะยกย่องว่าความสามารถของตนกับเพื่อนและคนที่อยู่บนโลกไซเบอร์การเล่นนะฮะการควบคุมแทบทุกอย่างสะดวกสบายเพียงแค่ปลายนิ้วกดเท่านั้นในยุคที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเทคโนโลยีเหมือนกันครับเปลี่ยนแปลงบ่อยกว่าอีกด้วยนะครับเรานิ่งไม่ได้เพื่อลูกหลานเราก็ต้องวิ่งตามให้ทันนะครับไม่ทันบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับรายการนี้เราจะช่วยเพิ่มสปีดให้กับคุณพ่อคุณแม่วิ่งตามเด็กไซเบอร์เองนะครับเอาละครับเรามาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับจะมีทีมแข่งขันอยู่2ทีมนะครับแต่ละทีมจะมีสมาชิกน้องๆ1คนและคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของเด็กอีก1คนเป็นคู่ไซเบอร์นะครับและแต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับจะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์หรือเรียกว่า Champ of the Week นะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคู่หูไซเบอร์ทีมแรกครับนั่นก็คือทีม GG Fighting คุณแม่เล็กและน้อง GG สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับเอาละมามีสโลแกนของทีมไหม
0: มีค่ะ
1: ครับมีพร้อมเลย
2: สวัสดีค่ะ
0: พวกเราทีม
2: ดีดีไฟติ้ง
0: สโลแกนของพวกเราก็คือแม่ลูกเรารู้ใจลูกทำอะไร
2: แม่รู้หมด
1: ต้องบอกนะทั้งคุณแม่เล็กและน้องอีจี้ซ้อมสโลแกนนี้กว่า7ปีด้วยกันนะครับก่อนที่จะมาออกรายการซ้อมกันนานไหมซ้อมกันนานไหม
0: ก็ไม่นานเท่าไหร่ค่ะ
1: โอ้ยแต่เห็นบอกว่ามีชื่อเต็มด้วยไม่ใช่เหรอ
0: มีค่ะ
1: มีจริงหรือเปล่าชื่อเต็มว่า
0: ชื่อเต็มก็คือจีจี้ไฟติ้งสิทธิ์ลูกแม่เล็กค่ะ
1: นะฮะเป็นนักมวยด้วยนอกนั้นเป็นสิทธิ์แม่เล็กด้วยคุณแม่เล็กครับน้องเขาเป็นคนยังไงทำไมถึงได้ร่าเริงขนาดนี
3: ้เขาเป็นคนชอบกิจกรรม
1: ครับ
3: ทำเลยทุกอย่างเลยคือที่ได้ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ชอบวาดรูป
1: ครับวาดรูปด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: วาดรูปเก่งไหมลูก
0: ก็ไม่เก่งหรอกค่ะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบอะไรประมาณนี้ค
1: ่
0: ะ
1: หรอเก่งจังเลยอ่ะฝึกพูดยังไงถึงได้เก่งขนาดนี
0: ้ก็พูดไปเรื่อยค่ะ
1: พูดไปเรื่อยเลยแม่รำคาญลูกบ้างไหมเนี่ยลูกรำคาญไหม
3: รำคาญนิดนึงค่ะ
1: แต่ก็เขาถามอะไรเราก็ตอบ
3: ใช่ค่ะ
1: คุณแม่ดื้อไหมเราไม่ถามว่าคุณลูกดื้อไหมคุณแม่ดื้อไหม
0: ไม่ค่ะ
1: แม่เหรอเคยดุบ้างไหมเคยดุแล้วมั้งไหม
0: ก็ถ้าหนูไม่ดื้อแม่ก็ไม่ดุอะค่ะ
1: แล้วถ้าแม่ดื้อเราดุไหม
0: ไม่ค่ะ
1: คงไม่ดุนะแต่วันนี้เราทั้งสองคนนะคุณแม่เล็กกับน้องจีจี้จะต้องมาร่วมมือนะฮะฝ่าด่าน3ภารกิจเราให้ได
0: ้โอเค
1: พร้อมไหมจ๊ะ
3: พร้อมค่ะ
1: พร้อมแล้วนี่คือจีจี้ไฟติ้งแม่เล็กกับน้องจีจี้เชิญครับนี่คือคู่หูไซเบอร์คู่แรกเอ้ยลืมถามไปแต่งตัวมาเป็นน้องหมาเหรอฮะ
2: กวาง
1: ค่ะไหนเอาลองใส่ดูดิอ๋อก็ไม่ใส่กันตั้งแต่ต้นพี่ก็นึกว่าหมาปักใช่ไหม
2: ไม่ใช่ค่ะ
1: อ๋อนี่กวางเลนดี
2: กวางค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นมาเป็นคู่หูคู่กวางกันแล้วกันนะครับเอาละครับไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่ที่2นะครับทีมนี้น่ารักเหมือนกันเลยนะครับนั่นก็คือทีมเมกะดีนานแม่นุ่นและน้องดีนานครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่นุ่นและน้องดีนานนะ
4: สวัสดีค่ะ
5: พวกเรามาจาก
6: ทีมเมกะดีนานครับ
7: ถึงพวกเราตัวเล็ก
2: แต่ผม
7: ใจใหญ่นะคะ
1: ตัวเล็กแต่ใจใหญ่ตอนอื่นผมถามชื่อน้องเขาทำไมชื่อน้องดีนานะ
8: จะได้ดีนานๆไงคะ
1: ถ้าแบบชื่อน้องดีแป๊บ
8: ไม่ได้
1: เพราะดีแป๊บมันจะดีแป๊บเดียว
8: ใช่
1: นี่ดีนานมีลูกกี่คนครับ
8: สองคนค่ะ
1: สองคนอีกคนหนึ่งชื่อว่าอ
8: ีกคนหนึ่งชื่อดีพร้อมค่ะ
1: ดีนานเลยชอบชื่อเราไหมลูกชื่อดีนานเหมือนคนแบบว่าเป็นแบบคนจีนแบบยูนานไม่ใช่ดีนาน
8: ดีนานๆ
1: นะครับลูกน้องดีนานเป็นคนนิสัยยังไง
8: ดีนานเหรอคะ
1: ครับ
8: เป็นเด็กแบบขี้อ้อนแล้วก็จะเหมือนกับว่าเห็นใจคนอื่นเวลาจะพูดอะไรก็ถนอมน้ำใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย
1: แสดงว่าเหมือนคุณแม่
8: เหมือนไหม
1: เหมือนไหมเหมือนคุณแม่ไหมน้องดีนาน
8: เหมือนไหมคะ
1: โอ้ครับผมแล้วน้องดีนานล่ะครับดื้อไหมครับเป็นคนดื้อไหม
9: ครับนิดเดียวครับ
8: นิดเดียว
1: ยอมรับก็ด้วยว่ายินเดียวเอาอย่างนี้ก่อนจะไปถามอะไรอย่างอื่นน้องดีนานโตขึ้นอยากเป็นอะไรโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นแบบน้ำหอยไหมเป็นเบาหวานกับความดันเอาไหมไม่เอานะอยากเป็นอะไรอะไรนะ
9: หนูชอบแบบวาดรูปหรือว่าอาร์ตใช่ไหมครับ
1: อ๋ออาร์ตอยากเป็นอาร์ติสไหม
9: ครับ
1: โอ้น้องเขาชอบศิลปะ
8: ใช่ค่ะ
1: อย่างนี้เลยใช่ไหมฮะแล้วนอกจากศิลปะให้น้องเขาเรียนอะไรเพิ่มเติม
8: กีฬาส่วนใหญ่เราจะเน้นกีฬาเลยอะค่ะ
1: กีฬาเป็นยังไงฮะ
8: ก็มีอะไรบ้างคะ
9: มีกอล์ฟครับ
8: ตีกอล์ฟ
1: มีกอล์ฟทำท่าวงสวิงให้น้องหอยดูหน่อยดินี่โอ้โห200ตีได้200อะลูก
9: 70ครับ
8: 70
1: 200เซนนะลูกหมายถึง200เซน
9: ครับ
1: 270
8: แล้วทำอะไรได้อีกคะ
1: ทำอะไรได้อีก
9: เทควันโดครับ
1: เทควันโดสักหน่อยสิเทควันโดยังไง
8: ลอง
1: ๆๆนี่ๆเดี๋ยว
8: อย่าเตะโดนพี่หอยนะคะโอ้โห
1: อีกทีสิเฮ้ยถึงมั้ยเดี๋ยวถึงมั้ยโทษทีนะฮะถึงว่านี่น่าจะไททอยพี่คือเตะคนอื่นคงจะแบบแค่เอวแต่เตะพี่หอยน่าจะ

0: เนี่ยทัดดอกไม้นี่เอาละครับวันนี้สู้ไหม
1: ครับ
0: ถ้าสู้นะฮะเราสองคนแม่กับลูกจะต้องร่วมมือกันนะครับสามภารกิจกับรายการของเรา
1: ค่ะ
0: เอาละครับและนี่คือทีมเมกะดีนานครับขอบคุณครับเชิญครับน่ารักทั้งคู่เลยนะฮะเอาละครับผมเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าการซื้อไอเทมเกมในสมัยนี้ง่ายตอนแรกผมนึกว่ายากง่ายนะฮะดังนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีรับมือในเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับมาพบกับภารกิจของเราก็คือไอเทมเทพจอมดูด
2: กติกาเกมที่1ไอเทมเทพจอมดูดการแข่งขันรอบที่1เกมไอเทมเทพจอมดูดคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะมีวิธีรับมือไม่ให้เด็กๆถูกไอเทมเทพดูดเงินเด็กๆได้อย่างไรแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนคือทำให้สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆเปลี่ยนใจไม่ซื้อไอเทมได้หรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: นั่นแหละครับทุกทีมเข้าใจกติกาแข่งขันรอบที่1ของเราแล้วนะครับเหตุการณ์นะฮะในไซเบอร์สตอรี่จากทั้ง2ครอบครัวนี้จะได้จำลองมาจากเรื่องจริงจากครอบครัวที่เรานะครับไปสำรวจมานะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับหลายครอบครัวเลยทีเดียวไปชมไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องได้เลยครับ
3: พ่อครับ
4: ครับ
3: อาจารย์ขอเบิกค่าขนมล่วงหน้าหน่อยครับ
4: ครับผมเอาไปทำอะไรลูก
3: จะเอาไปซื้อม้าบินครับ
4: หืมม้าบินม้าบินมีจริงที่ไหนครับ
3: มีจริงๆในเกมครับพ
4: ่
3: ออ
4: ๋อโอเคเท่าไหร่ครับ
3: เขากำลังประมูลอยู่ในเกมครับพ
4: ่อครับ
3: ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 20,000 บาทครับ
4: หืม 20,000 สันสันสันสันรู้ไหม 20,000 น่ะสันสันเบิกค่าขนมเนี่ยถึงม.6จะไม่พอซื้อไอเทมม้าบินตัวนี้เลยนะครับโอเคไม่เป็นไรพ่อถามก่อนสันสันชอบเกมนี้เพราะอะไรครับ
3: เพราะมันสนุกครับ
4: แล้วถ้าสันสันเล่นแพ้หรือชนะมันสนุกต่างกันตรงไหนครับ
3: ถ้าชนะสันสันก็ดีใจมากครับแต่ถ้าแพ
4: ้
3: สันสันก็อยากจะแก้มือใหม่
4: อ่ะงั้นแสดงว่าสันสันก็อยากชนะด้วยตัวเองถูกไหมครับแล้วสันสันยังอยากต้องการที่ม้าบินเลย
5: อุ้ยนี่หมูกระเทียมของโปรดของ CL เลยนะครับเนี่ยมาพ่อตักให้นะครับลูกทานเยอะๆนะครับมาอ้ําเลยครับลูก
3: ไม่กิน CL งอนพ่อไม่ยอมเติมเงินให้ CL ไปซื้อสกินในเกม
5: แหมเวลางอนเนี่ยเหมือนแม่เปี๊ยบเลยนะครับลูกสาวพ่ออ่ะไหนหนูลองบอกมาสิครับว่าสกินในเกมเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไร
3: ก็เอาไว้ตกแต่งให้สวยงามไงพ่ออ
5: ืมแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับทักษะความสามารถในเกมเลยใช่ไหมลูกแล้วอย่างเนี้ย CL จะอยากได้ไปทำไมล่ะครับ
3: ก็มันเป็นแหล่ไอเทมอ่ะพ่อ
5: เข้าใจนะว่ามันเป็นของหายากแต่หมูกระเทียมจานเนี้ยฝีมือของพ่อเนี่ยครับก็หายากนะครับแล้วเวลาที่เราสองคนน่ะจะได้ทานข้าวพร้อมกันน่ะก็ยิ่งหายากเลยเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวพอเราทานข้าวเสร็จอ่ะเราไปวาดรูปสวยๆกัน CL ก็วาดรูปสกินที่ CL อยากได้เองเลยแล้ว CL ก็จะได้เป็นเจ้าของมันแบบหนึ่งเดียวในโลกเลยนะครับโอเคไหม
2: เอาล่ะผู้ชมผู้เข้าแข่งขันของเราจะต้องมาทายกันละครับว่าครอบครัวใดที่จะทำให้บรรดาคุณลูกๆทั้งหลายไม่ถูกดูดเงินจากการซื้อไอเทมได้สำเร็จหรือว่าไม่มีครอบครัวใดทำได้เรามาลุ้นกันดีกว่าครับ
0: นั่นแหละครับคือไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องนะครับเรื่อง A คือเรื่องแรก B คือเรื่องที่2นะครับภารกิจไหนจะทำสำเร็จนะฮะจะต้องให้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมนะฮะเลือกกันนะฮะเลือกการ์ด A หรือ B หรือว่า

0: ทั้ง2อันไม่สำเร็จเลยคือ no ครับเพื่อเป็นการเลือกให้คำตอบนะฮะถ้าเราพร้อมแล้วถ้าผมบอกให้ยกยกพร้อมๆกันอย่าลอกกันนะจ๊ะอย่าลอกกันนะฮะถ้าลอกนะฮะเราจะให้นั่งรถออกไปวิภาวดีแล้วนั่งรถกลับมาใหม่เลยนะฮะเอาละครับเลือกอันไหนก็ได้นะฮะไม่เหมือนกันไม่เป็นไรเป็นมุมมองของแต่ละคนอาจจะเป็นของแม่ของลูกไม่เหมือนกันไม่เป็นไรครับเรามาดูกันนะครับถ้าพร้อมแล้วจับไว้ฮะอันไหนอยากจะเปิดอันไหนถ้าพร้อมแล้วยกเลยครับ
1: ว้าว
0: อุ๊ยเอเอ
2: บีบี
0: เอาละครับสองครอบครัวนะครับเมกาดีนาเนี่ยเขาเลือกข้อ A นะฮะส่วนจีจี้ไฟติ้งนี่เขาเลือกข้อ B นี่ต่างกันทั้งสองครอบครัวแต่เหมือนกันภายในครอบครัวฮะผมถามแม่นุชหน่อยทำไมถึงเลือกข้อ A ฮะ
3: คิดว่าพ่อน่าจะโน้มน้าวสำเร็จค่ะให้ชี้ให้เห็นว่ามันไม่ได้มีความ
0: สำคัญเป็นค่าเทอมใช่ไหมค่าเทอมนี่ตั้งแต
3: ่คิดได
0: ้เออตรงนั้นเป็นการที่แบบว่าพ่อเขาโน้มน้าวด้วยวิธีการเล่าเรื่องว่ามีประโยชน์อะไรยังไงถูกไหมฮะส่วนดีนานครับทำไมดีนานถึงเลือกข้อ A ครับเหมือนคุณแม่เลย
4: เพราะหนูชอบแบบให้
0: คุณพ่ออธิบายอะไรอย่างนี้ป่ะครับ
4: ครับ
0: อธิบายแล้วยังไงแล้วเราเชื่อไหม
4: ครับ
0: เชื่อครับบอกเคยไหมคุณแม่เคยบอกเคยสอนแบบในเรื่อง A มั้ยเคยฮะเคยมั้ย
4: เคย
0: ใช่ไหมครับคุณแม่เคยสอนแบบเขาเคยไหมเขาเคยที่จะแบบแม่ซื้อเขาเล่นเกมป่ะล่ะเล่นเกมป่ะ
3: เล่น
0: เหรอเกมอะไร
4: Minecraft มีเยอะเลย
0: Minecraft เกมนี้เขาต้องมีซื้ออะไรแบบนี้ไหม
3: เขายังไม่เคยขอซื้อค่ะแต่พี่ชายชอบขอ แต่ก็จะแบบบอกเหตุผลนะคะว่าเอ้ยไม่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ใช้ความสามารถในการแบบได้เงินในเกมแล้วก็ซื้อเอง
0: เราไม่อยากสนับสนุนขนาดนั้นดีนานถ้าสมมุติเราอยากซื้อไหมเราอยากซื้อแบบเป็นแร่ไอเทมอะไรอย่างงี้มันไง
3: เคยอยากซื้อไหมคะ
0: เคยไหม
4: เคยคร
0: ับเคยเหรออยากซื้อแล้วทำไมไม่บอกแม่หรือเรา
4: บอกพ่อคร
0: ับบอกพ่อซื้อให้ไหม
3: พ่อซื้อให้ไหมคะ
0: พ่อซื้อให้ไหมซื้อให้ด้วยซื้อให้บอกพ่อยังไงถึงพ่อซื้อให้อะบอก
3: หนูพูดว่ายังไง
0: อยากได้ยังไงลูก
4: หนูอยากได้ป้าบอกว่าถ้าป้าเห็นป้าก็หาให
5: ้
0: เขาป้าก็หาให้แล้วป้าบอกไหมว่าทำไมถึงซื้อให
4: ้หนูอยากได้แล้วก็พ่อบอกโอเคก็ได้
0: ได้นะฮะปรึกษาคุณแม่ไหมคุณพ่อมาบอกคุณแม่ไหมน
3: ี่
0: คุณแม่ไม่รู้เลยเข้าทางแม่อาจจะยังไม่ได้เข้าทางพ่อซะเลยคุณแม่นุชจริงๆไม่ได้ได้ง่ายขนาดนั้นใช่ไหม
3: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ใช่ไหมจริงๆเราก็ต้องทำอะไรฮะ
3: จริงๆเขาต้องแบบเป็นแบบว่าวันเกิดหรือวันสำคัญวันเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ถ้าเกิดแบบไม่ใช่วันสเปเชียลเดย์อะไรขนาดนั้นก็ต้องทำอะไรที่แบบเจ๋งๆดีๆอย่างเช่นวันนี้ได้ certificate กลับมาจากโรงเรียนหรือว่าวันนี้วิคครูบอกว่าตั้งใจเรียนทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้สเปเชียลแบบกิฟต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ต้องมียังไงบ้างถ้าเราจะได้ไอเทมอะไรพวกนี้ขอคุณพ่อเราต้องมีอะไรบ้างอย่างที่คุณแม่บอกไหมใช่ป่ะมีอะไรบ้างอ่ะบอกแม่หอยมามีอะไรบ้าง
4: ซื้อของเกมแล้วแบบทำอะไรดีแล้วก็พ่อจะซื้อให้เลย
0: ทำอะไรดีอย่างเราทำอะไรดีบ้าง
4: แบบเหมือนแบบตั้งใจเรียนอะไรแบบดีๆอะทุกอย่างอะใช่ไหมแล้วก็หนูจะได้นี่จะได้เล่นเกมอะไรแล้วก็ซื้อไอเทมครับ
0: ถ้าซื้อไอเทมได้ต้องมีอะไรสเปเชียลเราต้องเรียนดีมีคนบอกอุ้ยดีนานเรียนดีจังเลยหรือได้เซอร์ติฟิเคตอะไรอย่างงี้ฮะครับผมจริงๆแล้วก็หนูดีนานเป็นลูกครึ่งไหมฮาร์ปไหม
4: ไม่ครับ
0: อ้าวเป็นคนไทย
4: ไม่
0: ไม่ใช่ด้วยเป็นคน
4: จีน
0: อ๋อเป็นคนจีนเกิดที่ไหน
4: ที่ไทยครับ
0: อ๋อดีนะถ้าเกิดเป็นเยี่ยมจะเป็นไทยเบลเยียมเป็นสะพานนะแต่ที่เป็นคนจีนแต่เกิดที่ไทย
4: ครับ
0: อันนี้คือต้องสเปเชียลถึงได้อย่างนี้เลยเลือกข้อ A
3: ค่ะคิดว่าตกลงกันได
0: ้ตกลงกันได้น้องก็เลือก A นะครับครอบครัวตอบใกล้เคียงกันแล้วเดี๋ยวมีเหรียญเพิ่มให้นะฮะถ้าถูกต้องนะครับเอาละครับมาถึงนะครับจีจี้ไฟติ้งครับน้องจีจี้
6: ค่ะ
0: ทำไมถึงเลือกข้อ B
6: เพราะว่าของกินชนะทุกอย่างค่ะ
0: ของกินชนะทุกอย่างเอาแล้วคือจริงๆแล้วอยู่ที่บ้านเรา

0: กินกินเยอะไหม
1: อยู่ที่บ้านก็แม่ก็คุมค่ะ
0: แม่ก็คุม
1: แต่ว่าถ้าเราหยุด
0: นี่คุมแล้วใช่ไหมคุมแล้ว
1: ถ้าแม่บอกว่าให้หยุดแล้วหนูไม่หยุดเขาก็แบบจะให้ไม่ให้กินขนมทั้งสัปดาห์เลย

0: เกมอะไรฮะธรรมดาเล่นเกม
1: ก็ปกติก็ไม่ค่อยเล่นเกมเท่าไหร่ค่ะเล่นเป็นแบบแอปพลิเคชันแบบiBeat Paint เป็นแอปวาดรูปอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: wow! แล้วมันมีต้องซื้อไอเทมอะไรไหม
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ต้องมีเลย
2: ใช่
1: มันจริงๆแล้วก็มีค่ะแต่ว่าไม่จำเป็นสำหรับหนูค่ะ
0: ไม่จำเป็น
1: ใช่ค่ะ
0: เอาไม่เอาเหรอเราจำได้มีเครื่องมือพิเศษนะสำหรับการวาดรูปหรืออะไรอย่างนี้ไม่เอาเหรอ
1: ไม่ค่ะ
0: เอาฟรีอย่างเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: เราฟรีอย่างเดียว
1: แต่ถ้ามันก็มีอีกแอปนึงเป็นแอป Roblox ค่ะ
0: แอป Roblox เราเอาไว้ทำอะไรครับ
1: เอาไว้เป็นเล่นกับเพื่อนอะไรประมาณนี้ค่ะเวลาว่าง
0: มันมีประโยชน์อะไรไอ้อันเนี้ย
1: ก็เอาไว้เล่นคลายเครียดอะค่ะมีหลายเกมแล้วก็เนมก็ไม่ได้เต็มเท่าไหร่ค่ะ
0: น้องอายุเท่าไหร่นะ
1: อายุ9ค่ะ
0: เครียดแล้วเหรอเครียดมีเรื่องอะไรเครียดแล้วเหรอเครียดคือเวลาเราเครียดเราทำไมถึงเครียด
1: ก็แบบไม่สั่งงานเยอะไม่ได้กินหิว
0: เด็กเครียดเด็กหิวตายแล้วพอเราไม่ได้กินแล้วเราเครียดเราก็จะหิวเราก็ต้องเล่นเกมแก้เครียดกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยน้องจีเจ้โตขึ้นอยากเป็นอะไรไม่คิดถามน้องดีนานไปแล้วเราโตขึ้นอยากเป็นอะไรอ
1: ยากเป็นแบบพี่หอยค่ะ
0: เอาละอาชีพผมต้องหยุดเพียงเท่านี้ใช่ไหมเนี่ย
1: อยากเป็นพิธีกร
0: จริงหรือเปล่าเนี่ยพี่จะคอยดูนะฮะใช้เวลาอีกสักประมาณนึงให้พี่ลาวงการไปก่อนมันเหมือนแย่งงานพี่ทำไมถึงอยากเป็นพิธีกร
1: ก็เป็นคนชอบพูดอะค่ะเป็นคนแบบทำไงว่ายังไงดีคุยย
0: ัง
1: ไงด
0: ีก็ชอบพูดใช่ไหมจริ งๆที่เราพูดแบบนี้พูดเก่งฉะฉานมากๆนะฮะต้องยอมรับว่าน้องจีจี้พูดฉะฉานมากไอ้ตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราไปฝึกฝนหรืออะไร
1: ก็เวลาได้ไปตรงนู้นตรงนี้ก็แบบบางทีเขาก็ให้พูดเราก็แบบตอนแรกก็เขินๆแต่ว่าแบบเฮ้ยแม่บอกว่าลองดูถ้ามันสนุกก็ลองดูก็แบบมันสนุกค่ะก็เลยไม่อาย
0: ไม่อายแล้ว
1: ไม่อายแล้ว
0: เก่งจังเลยลูกไม่อายสมัยพี่อ่ะอายุเท่านี้พี่ยังขาสั่นเวลารายงานหน้าห้องเหงือกนี่จะแห้งต้องทับเหงือกออกมาเลยจริงๆอ่ะแต่คราวนี้ทั้งคู่เลือกข้อ
2: B ค่ะ
0: ข้อ B ทั้งคู่นะฮะถ้าเลือกถูกนะฮะแล้วเลือกตรงกันมีเหรียญเพิ่มให้นะครับเอาละครับนี่คือมุมมองนะฮะถึงจะเลือกแตกต่างสมมติว่าน้องจี๊ดเลือกไม่เหมือนคุณแม่เล็กก็ไม่มีอะไรผิดนะครับเหมือนครอบครัวนู้นนะฮะไม่มีอะไรที่เป็นคำตอบที่ผิดแต่มันเป็นมุมมองของแต่ละคนแต่เราต้องเฉลยกันแล้วครับว่า Cyber Story ทั้ง2เรื่องจะมีเรื่องไหนสำเร็จในภารกิจนะครับเอาละครับไปดูกันครับ
3: ผมไม่ได้อยากพึ่งไอเทมม้าบินที่ชนะครับ
4: ครับ
3: ผมแค่อยากได
4: ้
3: เพราะมันมีตัวเดียวในเกม
4: ม
3: ันคือ Limited Edition One and Only ชิ้นเดียวในโลกพ่อไม่เข้าใจหรอก
4: เ
3: พราะพ่อไม่ได้เล่นเกมพ่อไปแต่งรถต่อไปเลยครับ
4: โอเคครับแต่ระวังแม่เหนียวนะ
5: หนูไม่ซื้อสกินในเกมก็ได้แล้วหนูก็จะไปวาดรูปเอาที่สวยๆแบบที่หนูชอบด้วยค่ะ
6: นี่สิครับฉลาดเหมือนพ่อเปี๊ยบเลยอ่ะมาทานเลยครับลูกนะเดี๋ยวเราไปวาดรูปสวยๆกันนะ
0: นั่นแหละครับโอ้โหไม่เป็นไรเลยนะทีมแม่การลีนานะฮะจริงๆคำตอบก็คือข้อB ครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมที่ตอบถูกนะครับทีม GG Fighting แม่เล็กและน้อง GG ครับโอ้แต่เมกะดีนานไม่มันคือเป็นมุมมองเท่านั้นเองนะฮะจริงๆความผิดหรืออะไรมันไม่มีหรอกแต่จริงๆแล้วก็คือข้อ B คราวนี้นะฮะเรามาดูกันนะครับว่าใครได้เหรียญอะไรไปเท่าไหร่นะครับทีม GG Fighting นะครับตอนนี้ได้ไป300เหรียญครับส่วนทีมเมกะดีนานะครับได้ไปตอบเหมือนกันมีความคิดเหมือนกันได้ไป100เหรียญครับได้ยังได้ยังมีโอ้ยังมีอีก2ภารกิจสบายๆเลยนะฮะเอาละครับและตอนนี้นะฮะตอนนี้ก็คือทีม GG Fighting นะฮะนำอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เราเพิ่งเป็นภารกิจแรกเท่านั้นเองยังมีอีก100เกมไม่ถึงนะฮะมีแค่เหลืออีก2เกมเท่านั้นนะฮะล้อเล่นนะฮะผมเชื่อเหลือเกินว่านะฮะ ผู้ปกครองนะฮะส่วนมากก็คงไม่สามารถไปตามดูเด็กๆตอนเล่นเกม

0: เกมได้ตลอดเวลาจริงๆแล้วทีมคุณแม่เล็กกับน้องจีจี้อยู่ด้วยกันตลอดไหม
1: ตลอดค่ะ
0: เฮ้ย
1: เฝ้าตลอด
0: เฝ้าเขาเรียกว่าลูกสาวเราก็ต้องเฝ้าคืออยู่ด้วยกันตลอดขนาดไหนน้องจีจี
2: ้ก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาแม่ก็แบบ
0: นี่หน้าอย่างนี้เลยเข้าวงการเถอะลูกเอ้ยมีการแสดงประกอบด้วยคือจริงๆอยู่ด้วยกันเอาจีจี้เอาตรงๆนะฮะนี่ขอถามนิดรำคาญไหม
2: ไม่ค่ะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้ดูอะไรที่ไม่เหมาะสม
0: ครับ
2: แล้วก็แบบรู้ตัวเองว่าเราก็ต้องควรดูในวิดีโอที่ดีอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ไม่หมายถึงการใช้ชีวิตด้วยอ่ะ
2: ใช่
0: ไปไหนก็ไปด้วยกัน
1: ไปด้วยกัน
2: แต่ว่าแม่ก็ถ้าเพราะว่าปกติหนูก็ไม่ได้ดูอะไรที่ไม่เหมาะสมแม่ก็แบบไม่ค่อยดูบ่อยแต่ก็อยู่ข้างๆตลอดให้รู้ว่าแบบอย่าดูคลิปที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับผม
2: ต้องทำให้ดีตลอด
0: จีจี้โตช้านะลูกอย่าเพิ่งมาแย่งอาชีพพี่เลยคุณแม่ครับ
1: ค่ะ
0: ทำไมถึงแบบเรารู้สึกไหมเราต้องอยู่กับเขาตลอดเวลาเพราะอะไร
1: ก็คอยควบคุมเวลาเขาจะดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาทำพฤติกรรมอะไรต่างๆเราก็จะรู้ว่าลูกผิดปกติอะไรไหมลูกสมวัยไห
0: ม
1: อย่างเงี้ยค่ะก็จะดูตลอด
0: คิดว่าจะอยู่กับเขาไปแบบเนี้ย
1: ตลอดจนโตเลยค่ะ
0: อ้าวอย่างนี้แล้วทางคุณแม่นุ้นกับน้องดีนานะครับอยู่ด้วยกันตลอดไหมหรือว่ามีช่วงเป็นช่วงเวลา
3: ก็มีช่วงเวลาค่ะไม่ได้อยู่ตลอด
0: ไม่ได้อยู่ด้วยตลอด
3: หมายถึงว่าก็จะมีเวลาของเขากันเองกับพี่น้องบ้างก
0: ับ
3: เรียนหนังสือหรือออกกำลังกายบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลานอกจากนั้นก็คือจะมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วน้องดีนาล่ะฮะอยู่กับแม่ตลอดไหม
4: ครับ
0: ดูครับตลอดเลยแล้วมีเวลาเป็นแบบเป็นส่วนตัวไหมแบบเอ้ยอยากอยู่คนเดียวแล้วก็ไปเล่นกับพี่หรืออะไรอย่างงี้มีไหม
4: มีคร
0: ับ ครับผมแล้วเวลาไปอยู่กับเดี๋ยวคุณพี่ทำอะไรกับพี่บ้างครับ
4: ไปเล่นนะครับ
0: เล่นส่วนใหญ่เล่นอะไรฮะเล่นเกมกระโดดเชือก
4: เล่นอะไรเยอะแยะ
3: เยอะแยะอะไรบ้างคะ
0: เล่นอย่างเช่น
4: แบบเล่นของเล่นครับ
0: เล่นของเล่นอะไรเลโก้อะไรอย่างเงี้ยเหรอ
3: มีไหมคะ
4: แบบเหมือนโรบอทใช่ไหมแล้วก็ต่อสู้กันเลยต้องซูเปอร์ฮีโร่มาต่อสู้กันอะไรก็ได้
0: เน้นไปในทางแอคชั่นส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้น
3: ฟันดาบ
0: มีแบบว่าเขาทะเลาะกันเองมั้ย
3: มีค่ะตีกันเสร็จแล้วก็เดินมากอดกันเฉยเลยงง
0: เอ้าเราตีกันแบบตีจริงจังมั้ย
3: จริงจังมั้ย
0: จริงจังว่าเออแล้วสุดท้ายเรากอดกันทำไมก่อนกันอะเราสู้ได้ไหมเอาจริงเราสู้ได้ไหม
3: พี่นัทสู้ได้ไหมคะ
0: บางครั้งอ๋อใช้อะไรอาวุธหรืออารมณ
3: ์เวลาใกล้ๆแพ้ทำยังไงคะ
0: เวลา
3: ใกล้แพ
0: ้แพ้ทำไงครับ
4: เขาเล่นต่อไป
0: เล่นต่อไหนมีกัดด้วยเหรอมีกัดไหม
3: กัดกันด้วย
0: กัดกันด้วยกัดแล้วแรงไหมกัดแรงไหม
3: แรงไหมคะ
0: แรงไหมครับ
4: แรง
0: เป็นเด็กผู้ชายเป็นเด็กผู้ชายต้องมีบ้างแหละ
3: ผู้ชายสองคน
0: เคยแบบร้องไห้มาฟ้องแม่บ้างไหม
3: ไม่ค่ะไม่งั้นโดนทั้งคู่ค่ะ
0: อ
3: ๋
0: อใช้กฎกติกานี
3: ้ทำมาทำท่อให้นั่งลุกนั่งเป็นร้อยๆครั้งเลยค่ะถ้าไม่พร้อมกันก็เอาใหม
0: ่เป็นทหารมาก่อนบ้างต้องใช้มีวิธีลงโทษกันนะมีบทลงโทษนะฮะเอาละครับเรามาดูภารกิจนี้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราไม่ได้อยู่บางทีเราอยู่กับลูกแบบไม่ได้24ชั่วโมงหรอกเราจะมีภารกิจนี้ให้เป็นภารกิจที่2ของเราชื่อว่าเกมอย่างนี้ต้องแบนครับไปดูกติกากันครับ
5: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
0: นั่นแหละครับกฎกติกา

0: กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนนะครับเพราะฉะนั้นทั้งคู่ทั้งแม่และลูกจะต้องร่วมมือกันว่าเอ๊ะเราจะแบนอะไรนะฮะเอาละครับน้องๆก็มีหน้าที่นะฮะบวกเลขให้ถูกด้วยนะครับแล้วใส่รหัสลงไปนะครับเอาละครับเราจะเริ่มกันแล้วพร้อมไหมจ้าดีนานพร้อมนะจีจีพร้อมไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอาละมาร่วมกันผ่านภารกิจนี้กันนะครับถ้าพร้อมแล้วชมโคตรแหมลุ้นลุ้นอันนี้ออกตัวก่อนเลยพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเอาเอาเลยครับตอนนี
2: ้
0: น้องเร็วมากครับ
2: แหมกำลังลุ้นสนุกกันอยู่เลยครับเวลาก็หมดลงซะแล้วครับคุณผู้ชมเราจะกลับมาลุ้นกันว่าน้องดีนานหรือน้องจีจี้ที่จะแก้โจทย์ได้เร็วกว่ากันและคุณแม่ๆท่านใดจะสามารถตั้งค่าบล็อกจ่ายเงินไอเทมเทพได้เร็วกว่ามาติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: ัปดาห์ที่ผ่านมาว่าด้วยเรื่องของอาหารกับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ว่าอะไรกินได้อะไรไม่ควรกินพร้อมกับการคลี่คลายทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับอาหารการกิน
1: จริงๆแล้วการตั้งครรภ์เนี่ยอาหารสำคัญมันอยู่ตั้งก่อนตั้งครรภ์นิดนึงด้วยนะ
0: วิตามินเสริมกินแล้วมีประโยชน์จริงหรือเปล่า
1: ควรให้หมอเป็นคนกำหนดให้เพราะมากไปก็ไม่ดี
0: วันนี้มีอีก2อที่จะทำให้คุณแม่ทราบว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ทารกในครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงครับนั่นก็คืออ.ออกกำลังกายและอ.อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ครับ
2: ทีนี้ก็ได้รู้กันแล้วนะคะว่าอะไรที่กินได้อะไรที่กินไม่ได้และเพราะสาเหตุอะไรนะคะทีนี้นะคะนอกจากเรื่องของอาหารการกินแล้วนะคะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คืออ.ที่2การออกกำลังกายนั่นเองค่ะ
3: เมื่อพูดถึงการออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์เนี่ยนะครับก่อนจะพูดว่าออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ควรจะทำอะไรบ้างเนี่ยมาทำความเข้าใจกันนิดครับว่าออกกำลังกายเนี่ยมันออกได้กี่แบบจริงๆแล้วการออกกำลังกายมีได้2แบบใหญ่ๆถ้าเคยได้ยินก็คือออกกำลังกายแบบแอโรบิกมันเป็นการออกกำลังกายชนิดที่หัวใจต้องมีการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายในปริมาณค่อนข้างมากคือออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงร่างกายถึงเรียกว่าแอโรบิกประโยชน์ที่ได้จากการออกกำลังกายแบบแอโรบิกก็คือเมื่อมีเลือดสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายได้ดีหัวใจได้มีการทำงานร่างกายได้เลือดมาเลี้ยงได้ดีก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงเข้มแข็งขึ้นเพราะอวัยวะต่างๆได้รับเลือดมาเลี้ยงแต่มันจะมีการออกกำลังกายอีกหนึ่งอย่างเราเรียกว่าการออกกำลังกายแบบสแตติกสแตติกแปลว่าอยู่เฉยๆเช่นการยกน้ำหนักการดันที่ผนังตึกผนังข้างฟ้ายกหนังสือหนักๆแล้วยืนเฉยๆพวกนี้เป็นการออกกำลังกายชนิดที่ไม่มีการเคลื่อนไหวแต่เป็นการบริหารกระดูกและกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเพราะฉะนั้นพอมาถึงประเด็นนี้คุณแม่จะออกกำลังกายอะไรได้บ้างแอโรบิกคุณแม่ออกได้สแตติกคุณแม่ก็ออกได้มันก็คงจะต้องตอบง่ายๆว่าไม่ควรทำคุณแม่ก็คิดเองง่ายๆนะถ้าคุณแม่กระโดดเนี่ยเวลาตั้งครรภ์เนี่ยท้องมันก็ใหญ่ขึ้นข้อต่อของหลังสันหลังมันก็หลวมขึ้นโอกาสที่จะมีปัญหาต่อหลังต่อสะโพกต่อมดลูกเองก็เยอะทีนี้จะทำยังไงให้หัวใจมันเต้นเร็วๆได้ออกกำลังกายแบบแอโรบิกคุณแม่เดินเร็วๆเนี่ยถ้าคุณแม่เดินเร็วๆให้มันเหนื่อยให้เหงื่อได้ออกก็จะทำให้มีการสดชื่นขึ้นคุณแม่หลายคนก็เดินเยอะๆนะแต่ไม่ได้เดินเร็วๆเดินทั้งวันก็อาจจะไม่ได้ออกกำลังกายเลยเพราะหัวใจไม่ได้ทำงานมากขึ้นวิธีที่ดีเนี่ยนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะทำคือการว่ายน้ำคุณแม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลาเลยนะครับแต่การที่อยู่ในน้ำที่มันเย็นเนี่ยมันก็จะผ่อนคลายความร้อนทำให้คุณแม่ไม่เหนื่อยมากแล้วก็มีน้ำเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตร่างกายเป็นตัวที่ประคับประคองร่างกายขณะที่เราอยู่ในน้ำทำให้การเหนื่อยเนี่ยไม่มากแล้วก็ได้ออกกำลังกายอย่างเต็มที่มีการเคลื่อนไหวทั้งแขนขาซึ่งก็เป็นประโยชน์ทำให้เลือดไหลเวียนในร่างกายดีก็ไปเลี้ยงลูกได้ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันส่วนในการออกกำลังกายแบบสแตติกเนี่ยก็จะมีชี้กงโยคะมีอะไรพวกนี้ก็ทำให้กล้ามเนื้อและกระดูกเนี่ยแข็งแรงเวลาคุณแม่จะไปเบ่งคลอดเนี่ยถ้าคุณแม่มีการฝึกกายบริหารของขาเนี่ยนะครับมีการใช้ยกเท้าขึ้นเกรงเท้าหรือมีการใช้เท้าดันผนังอะไรทำเนี้ยพอกล้ามเนื้อมันแข็งแรงเวลาคุณแม่เบ่งคลอดตอนที่คุณแม่ต้องเกรงเยอะๆเนี่ยตอนเบ่งเนี่ยมันก็จะได้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยอย่ากลัวนะครับว่าออกกำลังกายแล้วจะมีอันตรายต่อลูกในท้องลูกได้รับการปกป้องอย่างดีมากเลยเพราะว่าเขาอยู่ทั้งในถุงน้ำที่ป้องกันเขาชั้นหนึ่งอยู่ในมดลูกที่หุ้มอีกชั้นหนึ่งที่ป้องกันไม่ให้กระทบกระเทือนเขาแล้วมดลูกมันยังไปอยู่ในช่องท้องของคุณแม่ซึ่งมีกระดูกเชิงกรานกันไว้อีกเป็นชั้นหนึ่งผนังหน้าท้องที่มีกล้ามเนื้อหนาๆที่กันไว้เพราะฉะนั้นอันตรายเนี่ยถ้าเราออกได้ถูกวิธีเนี่ยต้องถือว่าน้อยถึงน้อยมากๆเลยนะครับในการที่จะมีอันตรายต่อลูกในท้องยกเว้นแต่คุณแม่จะมีปัญหาอย่างอื่นที่ออกกำลังกายที่ไปเสี่ยงต่อการกระทบกระแทกที่ผนังหน้าท้องเองถ้าอย่างนั้นน่ะผมถึงเห็นว่าไม่น่าจะทำ

0: ชื่อเกดค่ะตอนนี้อายุ28ปีก็ท้องได้5เดือนแล้ว
1: สวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อจูงค่ะอายุ27ปีค่ะตอนนี้ท้องได้8เดือนก่อนจะท้องก็มีว่ายน้ำอยู่แล้วบ้างค่ะแต่ว่าพอช่วง3เดือนแรกที่ตั้งครรภ์อะไรเงี้ยเหมือนคุณหมอยังไม่ค่อยให้ออกกำลังกายมากเพราะว่าช่วงนั้นไม่ค่อยแข็งแรงพอจะเริ่มออกเดือนที่4เป็นไส้ติ่งคราวนี้ก็เลยเหมือนจะกลับไปว่ายน้ำไม่ได้ก็เลยคิดว่าเอองั้นลองมาทดลองเรียนโยคะดู
0: พอเวลาเรามีลูกเนี่ยเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเรารักลูกนะแล้วเราจะทำอะไรดีที่แบบว่าให้มันมีประโยชน์กับทั้งตัวเองแล้วก็ลูกเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาเล่นค่ะ
2: การฝึกโยคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นั้นนะคะจะทำให้เลือดหมุนเวียนดีเพราะฉะนั้นก็จะไปทำให้การหลั่งของฮอร์โมนนั้นสมดุลนะคะก็จะทำให้คุณแม่นี่มีอารมณ์ผ่องใสทีนี้คุณแม่ครรภ์ใหญ่ขึ้นกล้ามเนื้อบางที่เช่นเหนือก้นกบนะคะบริเวณหลังส่วนเอวนะคะข้อต่อสะโพกอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานเนี่ยถ้าเผื่อคุณแม่ท่านใดที่ไม่ได้ผ่านการออกกำลังกายมาเลยก็อาจจะมีการรัดตัวของกล้ามเนื้อคือตึงนะคะแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นเพราะนั้นการฝึกท่าโยคะเหล่านี้จะเป็นกำหนวยให้กล้ามเนื้อหน้าท้องข้อต่อสะโพกนะคะหลังเนี่ยมันมีความอ่อนช้อยมีความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นก็ลดอาการบาดเจ็บได้จากคันใหญ่เพราะคันใหญ่นี่จะถ่วงกล้ามเนื้อด้านหลัง
3: ชื่อนกนะคะอายุ38ตอนนี้ท้อง7เดือนค่ะ
4: ได้เห็นรุ่นพี่ๆที่เขาตั้งครรภ์แล้วก็ได้เรียนโยคะไปด้วย
3: ค่ะ
4: ก็ทุกคนสุขภาพดีหุ่นดีก็คิดว่าสามารถช่วยในสุขภาพแล้วก็การคลอดอะไรได
2: ้ในท่าโยคะเนี่ยเราก็จะเรียกว่ามุ่งเน้นเรื่องการเปิดอุ้งเชิงกรานนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสรีระของคุณแม่เองถ้าเผื่อว่าสามารถได้ก็อาจจะไปถึงคลอดธรรมชาติได้แต่ถ้าไม่ได้จริงๆจำเป็นต้องผ่าตัดไอ้ผลประโยชน์จากการฝึกโยคะเนี่ยจะทำให้คุณแม่เนี่ยฟื้นตัวเร็วนะคะกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นดีเพราะฉะนั้นแผลจะหายเร็วนะคะแล้วก็อารมณ์ก็จะแจ่มใสไม่ค่อยได้เหนื่อยมากนะคะตรงนี้
5: คือเขาสามารถที่จะมาฝึกโยคะได้ตั้งแต่ช่วงไหนไปจนถึงช่วงไหน
2: 14วีคเป็นต้นไปไตรมาส2ขึ้นไปละถึง3คุณแม่สามารถฝึกไปได้จนถึงวันสุดท้ายของการเข้าไปห้องคลอดเลยนะคะ
5: คุณหนูคะอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่จะเป็นการสาธิตการฝึกโยคะแต่ว่าท่าอะไรคะ
2: อันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการบริหารคอนะคะซึ่งเราเตรียมเอาไว้ว่าคุณแม่บางท่านเนี่ยอาจจะต้องทำงานนะคะในกลุ่มนี้จะเป็นเรื่องของการป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรมนั่นคือความเจ็บปวดในขณะทำงานและตอนนี้ในขณะที่ตั้งครรภ์ด้วยน่าจะปวดมากกว่าเดิมแบบที่หนึ่งนะคะหายใจเข้าเงย

เงยคอขึ้นยืดอก1 2 3หายใจออกก้มค่ะปล่อยสบายๆแล้วก็ค้างไว้ค่ะ1 2 3กลับทางตรงอันนี้จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อคอด้านหลังค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ

เราเริ่มต้นตรงกลางสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเมื่อเอียงคอทางซ้ายเอาไหล่ขวาเป็นตัวต้านเพื่อคลายกล้ามเนื้อส่วนนี้แล้วค้างไว้3วิแล้วก็กลับไปทางตรงนะคะหายใจเข้าหายใจออกเอียงขวาเอาไหล่ซ้ายต้านนะคะแล้วก็ค้างไว้1 2 3แล้วก็กลับอันนี้1ครั้งลองใหม่

0: ็รู้สึกว่าเหมือนดีขึ้นคือจากปกติใช้เวลาขึ้นบันไดชั้น2ต้องพักหลายรอบกว่าจะถึงชั้น2อะไรเงี้ยค่ะพอเรียนไปสักพักนึงก็เหมือนแบบขึ้นทีเดียวถึงแล้วค่อยพักอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเหนื่อยน้อยลงเหมือนข้อขาเหมือนขาจะแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: คุณแม่เอานิ้วมือประสานกันและกลับด้านนะคะกลับด้านมืออย่างนี้หายใจเข้ายกแขนขึ้นค่ะเมื่อยกแขนและดึงกระดูกสันหลังขึ้นด้วยดันนิ้วมือขึ้นเพดานดัดนิ้วกักลมหายใจนะฮะไม่มีลมหายใจนะคะ1 2 3แล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆสบายๆลดลงเพราะนั้นไหลได้ออกกำลังกระดูกสันหลังได้ดึงขึ้นลมหายใจจะโฟลว์นะคะเพราะว่าถ้าคันไตรมาส 2-3 เนี่ยรู้สึกอึดอัดแล้วเพราะลูกเอาหัวลงแล้วเท้าดันขึ้นมาที่ยอดอกแม่จะอึดอัดให้ทำท่านี้ทันทีและที่สำคัญอย่างยิ่งเมื่อเรายกแขนขึ้นเรื่อยๆจะไปขยายเหมือนกับไปกระตุ้นต่อมน้ำนมให้ทำงานดีขึ้นด้วยเป็นผลพลอยได้ทีเดียวนะฮะลองอีกทีนึงนะคะ

ีนี้มีอีกท่าหนึ่งที่คุณแม่สามารถจะขยับเพื่อนจากเก้าอี้มาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ตัวนี้แหละหลังตรงกระเบนเน็ตเนี่ยมันจะเจ็บกันแบบว่าไม่ได้เจ็บแป๊บเดียวแล้วหายนะคะมันจะเจ็บมาเรื่อยๆในระหว่างวันเนี่ยนะคะเรายืนเอียงข้างอย่างนี้นะคะเปิดเท้าประมาณ1 ฟุตหรือ1 ฟุตครึ่งนะคะแล้วคุณแม่เอามือค้ำเอวแบบนี้2ข้างสูดลมหายใจเข้านะคะแอนอกแล้วก็เอนตัวแงนหน้ามองเพดานค่ะโดยที่เอามือเนี่ยผลักหลังตัวเองแอนท้องไปข้างหน้าแล้วก็นิ่งไว้นิดนึงแล้วก็คลายแบบนี้ทีนี้เมื่อทำแอนแล้วเนี่ยในสภาวะของโยคะเนี่ยเขาจะต้องมีการแก้กันด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีแอนต้องมีก้มเพื่อเป็นการคลายนะคะสูดลมหายใจเข้านะคะหายใจออกนะคะค่อยๆก้มตัวลงเท่าที่ไปได้ค่ะปล่อยคอให้สบายก้มไปได้ลึกแค่ไหนก็ค้างไว้นิดนึงสบายๆค่ะแล้วก็กลับคืนหายใจเข้าค่ะกลับคืนแล้วก็หายใจออกตรง

เป็นท่าที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานทั้งหมดนะคะแล้วก็ผลพลอยได้มาได้หลังส่วนล่างที่เวลาคุณแม่ครรภ์ใหญ่ก็จะปวดหลังนะคะแล้วก็ข้อต่อสะโพกแข็งแรงและอีกในหนึ่งจะเป็นการบริหารปากช่องคลอดด้วยเราเอาฝ่าเท้ามาประกบกันค่ะไม่ยากเลยนะคะให้ฝ่าเท้าห่างจากตัวพอสมควรนะคะแล้วก็

มือจับเท้าหลวมๆนะคะดึงกระดูกสันหลังขึ้นมองไปข้างหน้าตรงๆนะคะสูดลมหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกนะคะขมวดท้องนิดนึงแล้วก้มตัวกลางข้อศอกแล้วปล่อยศีรษะลงสบายตามความรู้สึกของเรานะคะก้มได้น้อยก็ก้มน้อยๆก้มได้มากก้มมากๆพร้อมทั้งคุณแม่ขมิบปากช่องคลอดลึกๆนะคะเหมือนอั้นปัสสาวะเลยแล้วก็คลายให้ได้10รอบลมหายใจนะคะคือ10ครั้งของการขมิบครบ10แล้วเราจะเงยหน้าขึ้นและสูดลมหายใจเข้ากลับตัวขึ้นสู่ท่านั่งเหมือนเดิมแล้วผ่อนหายใจออก

0: คนอื่นปวดกันเราก็ไม่เคยปวดหลับสบายคือไม่ได้มีปัญหาใดๆเหมือนกับคนท้องที่เราได้ฟังมาเยอะแยะเราดูเป็นคนสุขภาพแข็งแรงกว่าเยอะเราทำได้อะไรได้ปกติ
1: ให้นั่งในท่าขัดสมาธินะคะเอาเท้าไขว้กันเอาเท้าพาดบนต้นขาหนึ่งข้างนะคะเท้าพาดบนต้นขาหนึ่งข้างแล้วก็เอาแขนวางไว้ข้างลำตัวสบายๆยืดหลังตรงๆนะฮะไงมือขวานะคะไงมือขวาก่อนแล้วเราวาดแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะทีนี้เวลาวาดอย่างนี้ให้ดึงกระดูกสันหลังขึ้นด้วยสูดลมหายใจเข้านะคะหายใจออกค่อยๆเอียงตัวไปทางซ้ายแล้วงอข้อศอกซ้ายค่ะลงไปเท่าที่ได้ค่ะพยายามยืดแขนขวาไปให้ตึงค้างท่าไว้หายใจสบายนะคะนับในใจ1 2 3 4 5กลับคืนช้าๆหายใจเข้าหายใจออกวางแขนขวาลงนะคะสลับข้างวาดแขนซ้ายขึ้นให้พยายามให้แขนซ้ายเนี่ยแนบหูและดึงกระดูกสันหลังตรงๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเอียงขวาค่ะนะคะเราโฟกัสที่แขนซ้ายเหยียดเต็มที่หายใจเข้าออก1 2 3 4 5หายใจเข้าหายใจออกวาดแขนซ้ายลงลองอีกครั้งหนึ่งนะคะ

0: ได้มาทำแล้วอะไรเงี้ยร่างกายเราก็ดีจิตใจเราก็แฮปปี้สนุกดีอะไรเงี้ยค่ะ
1: เราก็จะรู้สึกผ่อนคลายลมหายใจอะไรเงี้ยค่ะกลับไปบ้านเราก็รู้สึกเออเราไม่เครียดนะเราถ้าเทียบกับคุณแม่คนอื่นๆหรือเพื่อนคนอื่นๆเราก็จะเป็นคุณแม่ที่สบายสบาย
0: เหมือนเวลาบางทีทำอยู่ก็รู้สึกว่าน้องเขาก็ดิ้นอะไรเงี้ยพอถึงเวลาแบบบางวันไม่ได้ทำเนี่ยถึงเวลาที่ปกติเราฝึกเขาก็จะดิ้นอะไรเงี้ยเราก็จะแบบวันนี้เราไม่ได้ฝึกนะอะไรอย่างเงี้ย
2: มันก็ส่งผลมาถึงลูกซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะจริงเพราะว่าเราก็พิสูจน์ได้แล้วจากท้องแรกเป็นเด็กอารมณ์ดีเลี้ยงง่าย

0: จริงๆแล้วนะคะในช่วงที่คุณแม่กำลังตั้งครรภ์นั้นนะคะคุณพ่อนี่มีส่วนอย่างมากเลยนะคะที่จะช่วยทำให้คุณแม่นั้นอารมณ์ดีแล้วก็มีความสุขค่ะ
1: ค
0: เพราะว่าในช่วงที่ผู้หญิงกำลังตั้งครรภ์เนี่ยจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในสรีระร่างกายอย่างมากนะคะจะรู้สึกแบบไม่คล่องตัวทำอะไรก็จะช้าๆดูอุ้ยอ้ายนะคะและที่สำคัญนะคะกิจกรรมบางอย่างที่คุณแม่เคยทำได้แล้วก็ทำไม่ได้ในช่วงตั้งครรภ์ก็อาจจะทำให้รู้สึกหงุดหงิดได
1: ้
0: คุณพ่อเนี่ยช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายอารมณ์ของคุณแม่ได้ในช่วงเวลานี้ค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: แต่ที่สำคัญที่สุดนะคะคุณแม่หลายๆคนสงสัยค่ะหมอรุตว่าในช่วงที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นั้นนะคะอย่างคุณแม่ที่รักสวยรักงามเนี่ยจะสามารถแต่งหน้ากลีบอายไลเนอร์ได้หรือไม่นะคะหรือว่าจะทำฟันในช่วงนั้นได้หรือเปล่าค่ะ
1: และที่สำคัญนะครับผมเชื่อว่าไม่เฉพาะคุณพ่อบ้านที่มีภรรยาตั้งครรภ์เท่านั้นนะครับแต่หลายๆคนนะครับที่เป็นผู้ชายนะคงจะสงสัยเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะในช่วงที
0: ่
1: ภรรยาเราตั้งครรภ์เนี่ยนะครับคุณพ่อบ้านจะมีอะไรบางอย่างกับคุณแม่บ้านได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับ
0: ก็อยากรู้เหมือนกัน
1: แล้วจะมีผลกระทบต่อลูกในครรภ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามีคำตอบที่ถูกต้องตั้งแต่หัวไล่มาจนถึงจรดเท้าเลยทีครับ
2: เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปจดจำและใช้ในปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เนี่ยนะครับผมอยากจะแบ่งข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวหรือการพิจารณาว่าจะทำอะไรได้หรือไม่ได้เนี่ยโดยแบ่งร่างกายของคุณแม่เนี่ยเป็นส่วนๆก็เป็นส่วนหัวส่วนตัวแล้วก็ส่วนที่ต่ำกว่าเอวถึงขาลงไปคุณแม่หลายคนถามผมนะว่าจะไฮไลท์ผมได้ไหมมันจะเป็นอะไรมันจะซึมเข้าไปในเนื้อในสมองแล้วไปถึงลูกหรือเปล่า

ขอตอบว่าทำได้นะครับคุณแม่อยากจะทำทรงผมอะไรก็ทำไปเลยครับจะชี้ข้างเด่ข้างแบนข้างหรือจะโกนหัวเล่นก็คงไม่มีใครว่าถ้าคุณแม่ทนได้คุณแม่ทำไปเลยครับไม่มีปัญหาครับแล้วคุณแม่แต่งตัวเสริมความงามที่หน้าทาลิปสติกทาลิปสีปากอะไรที่ว่านี้จะเอาสีอะไรเนี่ยมันไม่ซึมอะไรลงไปหรอกครับไม่มีปัญหานะครับจะทาแก้มรองพื้นใช้ครีมใช้ได้ทุกอย่างฟันเนี่ยมีคนถามเยอะมากเลยว่าเอ๊ะคนท้องเนี่ยถอนฟันได้ไหมจริงๆไม่ใช่คุณแม่อย่างเดียวนะตัวหมอสูหมอทำฟันหรือทันตแพทย์เองเนี่ยหลายคนก็กังวลนะว่าถ้าไปถอนฟันเนี่ยอาจจะทำให้เลือดออกเยอะหรือเป็นอันตรายบางคนต้องไปกรอฟันเนี่ยอาจจะทำให้แท้งบุตรได้ไหม

ตอบที่มีก็คือว่าโดยหลักการเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องฟันเนี่ยต้องรีบรักษานะครับถ้าไม่รีบรักษาเนี่ยเดี๋ยวทำให้เกิดปัญหามันจะลุกลามต่อไปได้เพียงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นถอนฟันเนี่ยถ้ามีปัญหาเนี่ยถอนได้นะครับแต่ถ้าต้องทำฟันบางอย่างที่ต้องกรอฟันนานๆหลายๆครั้งเนี่ยถ้าคุณแม่อายุครรภ์น้อยๆเนี่ยบางทีไปกรอแล้วคุณแม่อาจจะเกรงมดลูกหดละตัวคนที่มีประวัติเคยแท้งบุตรมีปัญหาคลอดก่อนกำหนดเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหานี้ได้ถ้าเล่าให้หมอฟันฟังเนี่ยเขาก็จะพิจารณาเองว่าถ้าทำมากเขาอาจจะต้องงดไปไว้ก่อนการเกิดท้องลายเนี่ยมันเกิดจากการยืดขยายของผนังหน้าท้องที่อย่างรวดเร็วจริงๆผู้หญิงไม่ได้ท้องลายอย่างเดียวนะครับมันจะลายที่ต้นขาด้วยลายที่ขาหนีบก็มีบางคนลายมาถึงแถวเต้านมเลยก็มีนะครับมีคนถามมากว่ามียามีครีมหรือมีวิธีการใดไหมที่จะทำให้ไม่เกิดปัญหาท้องลายครีมที่มีการโฆษณากันต่างๆนานาเนี่ยยังไม่มีแม้แต่ชนิดเดียวนะครับที่พิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ในการแก้ท้องลายขณะเดียวกันก็คือผิวเนี่ยอาจจะคล้ำขึ้นหน้าท้องอาจจะมีสีเข้มขึ้นเนี่ยคุณแม่อย่าเกานะเพราะจะยิ่งทำให้มันคันเนื่องจากจะไปกระตุ้นสารเคมีที่มันเกิดขณะตั้งครรภ์คือเมลานินให้มันกระตุ้นทำให้เกิดการสร้างเซลล์ที่ทำให้เกิดการคล้ำของสีผิวขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคุณจะใช้ครีมชนิดไหนคุณก็ใช้ไปเถอะแต่ขอให้เป็นครีมประเภทที่ทำให้มีความชุ่มชื้นของผิวหนังมากขึ้นท้องเนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคหนึ่งที่เป็นโรคยอดฮิตในคนท้องเลยก็คือโรคลิสีดวงทวารเหตุผลก็เพราะว่าเวลาท้องปุ๊บเลือดมันขยายตัวมากๆลิสีดวงทวารมันคืออะไรมันก็คือกระจุกของเส้นเลือดที่อยู่บริเวณรูก้นเนี่ยมีทั้งข้างนอกที่เรามองเห็นจับได้กับที่อยู่ข้างในรูก้นเข้าไปเนี่ยมีประมาณ 2-3 หัวซึ่งเราจับไม่ได้มันก็จะเป่งขึ้นมาจากการตั้งครรภ์เพราะมดลูกมันโตขึ้นมันไปกดเส้นเลือดพอกดเส้นเลือดไหลเวียนจากขาขึ้นไปข้างบนไม่ได้มันจะมาเป่งแถวๆก้นแถวๆขาอาการที่สำคัญก็คือเวลาถ่ายอุจจาระมันจะมีเลือดฉาบอุจจาระออกมาไม่ได้ปนกับอุจจาระนะครับจะฉาบอุจจาระออกมาดังนั้นเวลาถ่ายอุจจาระก็มองมันบ้างอย่าไปถึงมองมันแล้วก็กดถ่ายเสร็จก็ชักโครกทิ้งหนีเลยบางคนคิดว่าเจ็บๆก้นเนี่ยพอดูบางทีเราเห็นมีเลือดจะได้รู้ว่าเป็นนิสัยดวงก็ต้องบอกหมอจะได้ให้การดูแลรักษาเมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยมีคำถามว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหม

0: ัญหามีอยู่นิดเดียวก็คือว่าในช่วงแรกขณะตั้งครรภ์ใหม่ๆเนี่ยคุณแม่ก็คงรู้ตัวเองอะว่ามันเหนื่อยมันง่วงนอนมันขึ้นไส้อาเจียนเวียนศีรษะจากการแพ้ท้องการมามีเพศสัมพันธ์ตอนนี้มันก็อาจจะไม่อภิรมย์เท่าไหร่นะครับคุณสามีก็ควรจะเข้าใจนะครับว่าบัญญัติบัญญัติไว้บ้างก็ดีอีกตอนนึงก็คือตอนใกล้คลอดตอนจะใกล้คลอดคุณแม่จะเปลี่ยนสภาพจากคนเป็นอึ่งอ่างไปแล้วมันก็มีปัญหานะครับว่าถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์ขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดเพศสัมพันธ์นั้นรุนแรงอาจจะทำให้ถุงน้ำแตกจะทำให้เกิดเจ็บคันคลอดก่อนเวลาควรออกมาได้หรือในบางคนเนี่ยขณะเนี้ยกำลังมีโรคเกาะต่ำอยู่อย่างนี้ต้องของดเว้นเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเสี่ยงทำให้เกิดอันตรายต่อลูกและต่อคุณแม่ได้เพราะฉะนั้นจากที่ผมได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยคุณแม่ก็จะเห็นได้เลยว่าคนท้องกับคนไม่ท้องเนี่ยก็ทำอะไรได้เหมือนกันตามปกตินั่นแหละยกเว้นบางประเด็นบางเรื่องที่มีปัญหาเนี่ยเวลาไปฝากครรภ์เนี่ยคุณหมอก็จะอธิบายให้ฟังว่าถ้าคุณแม่มีปัญหาบางอย่างที่ไม่เหมือนกับคนอื่นก็จะได้รับการดูแลหรืออาจจะต้องปฏิบัติตัวแตกต่างจากคนอื่นบ้างเท่านั้นเอง
1: รถหายข้องใจไปเลยใช่ไหมล่ะคะ
2: ครับผมหายข้องใจแล้วก็สบายใจโล่งใจด้วยครับ
1: ก็อย่าไปท่าเยอะสบายสบายธรรมดาธรรมดาบ้
2: าง
1: สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: Safety Kit Stone ความปลอดภัยภายในบ้านที่สูงและยา
1: โอ้ยเตียงห้องหนูเลยนะ
2: สวยจังเลยมีตุ๊กตาด้วย
1: นุ่มด้วย
2: นุ่มจังเลยอย่าถูกใจ
1: กรดได้เลย
2: เฮ้ยวิวสวยจังเลย
1: เอาพี่ภูจะไปไหน
2: โอ
1: ้
2: โห
3: คนเลยจะมาหยิบยากินตามอำเภอใจแบบนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะหากหนูเจ็บป่วยหนูแจ้งผู้ใหญ่หรือแจ้งคุณแม่ให้เป็นคนหยิบยาให้เข้าใจไหมลูก
4: เข้าใจค่ะ
3: นะเกิดหยิบยาผิดไปกินเนี่ยจะอันตรายได้ค่ะนอกจากไม่หายแล้วเนี่ยอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตเลยนะลูกนะแต่ว่าแม่เอายาไว้ต้องที่สูงหนูขึ้นไปมาได้ไงคะปีนใช่ไหมคะลูกนี่ไงเนี่ยการปีนที่สูงเนี่ยเกิดอันตรายนะลูกนะถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บตกลงมานอกจากไม่ได้ของแล้วเนี่ยโดนของหล่นทับบาดเจ็บขึ้นไปอีกเข้าใจไหมคะ
4: ค่ะ
3: อ่ะแล้วอีกอย่างนึงค่ะเมื่อกี้พูดถึงระเบียงใช่ไหมคะห้ามเลยนะคะห้ามไปปีนตรงระเบียงไม่ได้เลยอันตรายมากๆเลยเข้าใจไหมลูกจำไว้เลยค่ะ
1: ไม่พูดแล้วนะคะแม่
3: จ้าดีแล้วค่ะที่ช่วยเตือนกันห้ามไปยืนเล่นตรงระเบียงแล้วก็ห้ามปีนระเบียงปีนที่สูงเข้าใจไหมลูกนะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: อ่ะมาหนูปวดหัวใช่ไหมลูกเดี๋ยวคุณแม่หายาให้ทานส
4: ่
3: วนถ
4: ู
3: กใจเจ็บตรงไหนคะอ๋อนี่เห็นไหมเดี๋ยวแม่ทายาให้นะลูกนะ
4: ขอโทษนะที่ไม่ฟังถูกใจอ่ะ

0: ขอโทษนะที่ทับพี่ปิ๊ก
1: ดีแล้วจ้า
0: เป็นไรมา
1: เก็บกล่องยามาค่ะขึ้นมาลูกมานั่งเดี๋ยวแม่ปฐมพยาบาลให้ไหนหนูปวดหัวใช่ไหมคะลูก
0: ป
1: วดหัวแล้วหนูล่ะ
0: ปวดตรง
1: โอ้โหดูสิเนี่ยหัวโนเลยเนี่ยมาต้องปฐมพยาบาลแล้วไหนยาอืมนี่อย่าหยิบยาทานเองแม่บอกแล้วไงพูดไม่รู้จักจำเลยเนี่ย
0: อันนี้เราขายยาแก้ปวดห
1: ั
0: ว
1: ใช่แล้วจ้ะอันนี้เป็นยาพาราแก้ปวดหัวแล้วแต่ห้ามทานเองนะ
2: ค่ะต้องดูสิเนี่ยค่ะห้ามเลยนะคะสำหรับเด็กเนี่ยนิดเดียวก็พอลูก

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลักคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันศุกร์2เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชิวกิจค่ะ
1: และดาวพิศราอยู่กับคุณผู้ชมนะคะพร้อมด้วยอาจารย์หมอค่ะ
0: ใช่ค่ะวันนี้นะคะหลายท่านเตรียมตัวเดินทางนะคะมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรอยากจะถามอาจารย์รีบถามเลยจะเดินทางเอ๊ะข้อกระดูกเลยจะเป็นอะไรไหมหูปกติไหมขึ้นเครื่องได้หรือเปล่าเป็นหูแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอ2ท่านท่านแรกอาจารย์หมอกิ๊บนะคะอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลจากภาควิชาสดศนาศิกนะคะสวัสดีอาจารย์หมอกิ๊บนะคะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค
0: ่
3: ะ
0: ส่วนกระดูกและข้อนะคะเมื่อวานนี้มีคนถามคำถามเรื่องกระดูกและข้อเยอะมากวันนี้ค่ะอาจารย์หมอเบิร์ตอยู่ในรายการแล้วอาจารย์ในแพทย์ไพฑูรย์เบญจพรเลิศจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะนะคะเมื่อวานนี้มีคุณผู้ฟังถามเรื่องปวดเข่าปั่นเก็ดเลือดโอ้ยสารพัดสารพันเลยนะคะคุณผู้ชมที่จะถามคำถามกับอาจารย์รบกวนนะคะว่า2ช่องทางช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอค่ะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางนะคะไปที่แฟนเพจรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการด้วยคุณผู้ชมสามารถที่จะฝากคำถามได้รายละเอียดและข้อมูลที่คุณผู้ชมจะฝากมาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญค่ะอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่อาการเป็นยังไงไหนเล่าซิไหนบอกมาซินะคะบางท่านน่ารักมากโอ้โหเล่าละเอียดทุกอย่างเลยเป็นโรคอะไรทานยาอะไรมาอาการเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญมากๆนะคะยังไงเล่าสู่กันฟังเพื่อจะได้เป็นข้อมูลประกอบให้อาจารย์ได้ตอบคำถามให้ด้วยนะคะ
1: มีคำถามเก็บตกจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะซึ่งมีคุณผู้ชมถามค้างไว้ในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มต้นจากคุณป้าละดาอายุ78ค่ะน้ำหนัก75ส่วนสูง154ซมบอกว่าไปผ่าตัดขั้วปอดด้านซ้ายผ่านมาแล้ว1เดือนยังรู้สึกเจ็บแผลอยากทราบว่านานไหมคะกว่าอาการเจ็บแผลแบบนี้จะหายไปค่ะอาจารย
4: ์ครับคือโดยทั่วไปแล้วค่ะจริงๆก็ต้องดูก่อนว่าผ่าแผลผ่าตัดตรงนี้ฮะแผลใหญ่มากน้อยขนาดไหนแต่โดยหลักการคือเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยอาการปวดตรงนี้จะต้องลดลงเรื่อย
1: ๆ
4: ถึงแม้จะยังมีอาการเจ็บอยู่แต่มันต้องค
1: ่อ
4: ย
1: ๆ
4: ต้องน้อยลงเรื่อยๆครับถ้าเกิดผ่านมา1เดือนแล้วยังมีอาการเจ็บและเจ็บไม่ลดลงสักทีนึงอะไรเงี้ยครับอันเนี้ยน่าจะต้องไปให้คุณหมอผ่าตัดดูแล้วว่า
1: แผล
4: เนี่ยเป็นยังไงบ้างมีการอักเสบติดเชื้อหรือเปล่าอะไรครับ
1: แต่ว่า1เดือนก็คงจะยังไม่หายสนิท
4: ใช่คือต้องดูถ้าขั้วปอดด้านซ้ายบางทีไม่แน่ใจว่าการผ่าตัดเฉพาะตรงกระดูกซี่โครงหรือว่ามีการเปิดซี่โครงแล้วเปิดกระดูกซี่โครงออกหรือเปล่าเนี่ยครับคือถ้ามีการเปิดตรงนี้บางทีบางคนใช้มา3เดือนก็ยังมีอาการเจ็บๆได้อยู่
1: เพราะคุณป้าบอกว่าอยากจะทราบว่าสักประมาณกี่เดือนถึงจะหายถ้าเอาหายจริงๆตามที่บางคนก็ถึง3เดือน
4: คือแล้วแต่คน
1: แล้วแต่อาการแล้วแต่วิธีการผ่าของคุณหมอด้วย
4: ใช่ครับ
0: ทีนี้อาจารย์เบิร์ตขาด้วยความที่ว่าขั้วปอดอยู่ประมาณนี้เนาะมีท่าไหนอะไรยังไงที่คุณป้าระดาไม่ควรทำเพราะว่ามันจะไปเพิ่มความบาดเจ็บให้กับแผลที่ผ่าบ้างไหมคะ
4: ครับจริงๆถ้าดูจากอายุ78ก็คงไม่น่าจะไปบิดพื้นอยู่แล้ว
1: ใช่ไม่แน่นอนไม่แน่นะอาจารย์
0: อาจารย์ฟิตคุณป้าบอกว่านี่มือเดียวเลยดูบิดพื้น
4: ครับคือท่าที่ควรหลีกเลี่ยงเนี่ยก็คือเป็นท่าที่อันนั้นต้องดูก่อนว่าแผลผ่าตัดอยู่ด้านไหนถ้าแผลผ่าตัดอยู่ด้านหน้ามีการผ่าตัดกระดูกซี่โครงนะอกด้านหน้าอย่างครับท่าที่ต้องหลีกเลี่ยงคือท่าที่เปิดเยอะๆ
1: อย
4: ่
1: าง
4: น
1: ี้
4: ใช่เพราะว่าจะทำให้ต้องมีการแผลมีการแยกได้อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ท่าที่ต้องยกเกิน90องศาบางทีถ้าผ่าตัดหรือว่าคุณภาพกระดูกไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยการที่ยกแขนสูงมากๆทำให้กระดูกแยกได้เหมือนกัน
1: เหมือนแบบตากผ้าบนราวตากผ้าสูงๆอันนี้ก็ไม่ควร
0: นี่ไม่ควร
4: บางทีเอื้อมสูงๆจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกสิ่งที่ต้องปฏิบัติคือเวลาไอให้ใช้ตัวกอดรักตัวเองเอาไว้ใช
1: ่รักตัวเองให้มากขึ้นสำหร
4: ับ
1: คนที่มีปัญหากระดูกซี่โครง
4: ใช่ครับให้กอดตัวเองเอาไว้เวลาที่จะไอเพราะบางทีการแรงเนี่ยครับจะทำให้ตัวกระดูกซี่โครงกระเพื่อมได้นะครับก็กอดเอาไว้เพื่อไม่ให้กระเพื่อมมาลดอาการเจ็บได
0: ้ค่ะขอให้คุณป้าหายเร็วๆนะคะส่วนคำถามนี้อันนี้น่าสนใจมากเมื่อวานนี้มีคนถามมา
1: คำถามเรื่องของเจ็บเอ็นข้อศอกนะคะ คุณชนาการอายุ62บอกว่าเอ็นข้อศอกอักเสบพบคุณหมอทานยาแก้ปวดมาแล้ว1ปีอาจารย์แต่ปัจจุบันยังรู้สึกปวดอยู่ปวดมากแล้วก็ร้าวไปถึงต้นแขนคุณหมอท่านที่1บอกให้ผ่าตัด คุณหมอท่านที่2น่าจะไปหา2ที่บอกให้เอาเลือดตัวเองไปปั่นเป็นเกล็ดเลือดแล้วฉีดเข้าไปในเส้นเอ็นที่ปวดคำถามของคุณชนาการเมื่อวานนี้ที่เก เก็บตกมาฝากอาจารย์เราต้องมาถามให้ได้ก็คือคุณชนาการอยากทราบว่าวิธีการไหนจะได้ผลดีกว่ากันคะ
4: ไม่มีวิธีต้องดูความรุนแรงก่อนครับว่ามีความอักเสบของตรงเส้นเอ็นตรงนี้อักเสบมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งการผ่าตัดถ้าคุณบอกว่าผ่าตัดก็อาจจะแปลว่ามีไม่แน่ใจมีการผ่านไปตรวจรู้แล้วหรือยังว่าเส้นเอ็นตรงนั้นมีการอักเสบฉีกขาดหรือเปล่าคือถ้าเกิดมีการอักเสบฉีกขาดของเส้นเอ็นของข้อ2เนี่ยครับก็อาจจะการผ่าตัดก็เป็นทางออกอันนึงที่ทำให้เย็บเส้นเอ็นให้มันกลับปกติเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูกับความรุนแรงส่วนการเอาเลือดเต้นไปปั่นเอาเกล็ดเลือดมาฉีดอันนี้มันเป็นวิธีสมัยใหม
1: ่
4: นะครับซึ่งวิธีการตรงนี้จริงๆก็ด้วยการศึกษานะตอนนี้ครับยังไม่ได้มีการศึกษาเยอะมากเท่าที่ควรที่จะบ่งบอกว่าช่วยเรื่องอาการปวดลดการอักเสบได้ดีนะครับบางการศึกษาบอกว่าดีบางการศึกษายังบอกว่ายังไม่มีข้อสรุป
0: คือเรียกว่าผลการทดลองหรือผลการวิจัยมันยังไม่นิ่ง
4: ใช่ครับยังไม่นิ่งพอที่จะสรุปได้ว่าการฉีดยาตรงนี้ช่วยการฉีดเกล็ดเลือดตัวเองเข้าไปตรงนี้ช่วยลดการอักเสบได้มากน้อยขนาดไหนครับ
1: เพราะนั้นคุณชนาการก็ต้องอยู่ที่วินิจฉัยของคุณหมอด้วยนะคะว่าอาการแล้วก็ขึ้นอยู่กับอาการที่เป็นด้วยที่อาจารย์บอกว่ามันฉีกขาดหรือเปล่าวิธีไหนจะรักษาแล้วได้ผลหรือให้ประสิทธิภาพได้มากกว่ากัน
4: ครับคือจริงต้องหลีกเลี่ยงมากกว่าครับหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้มีการอักเสบของข้อศอกมากขึ้น
1: คือ
4: ถ้าเห็นจากแค่ตรงเนี้ยครับอาจจะเป็นเอ็นตรงปุ่มกระดูกของข้อศอกอักเสบอย่างเงี้ยครับซึ่งการป้องกันก็คือเราไม่ยกของหนักเพราะทุกครั้งที่ยกของหนักจะมีการกระดกข้อมือขึ้นครับซึ่งการกระดกข้อมือตรงนี้จะทำให้เอ็นข้อศอกทำงานหนักมากขึ้นครับเราก็ต้องหลีกเลี่ยงตรงจุดนี้ไป
0: ค่ะคุณผู้ชมวันนี้นี่เป็นรายการสดนะคะถามเรื่องของข้อกระดูกนะคะการเขาเรียกว่าการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายจากการบาดเจ็บต่างๆนะคะสามารถทำได้แล้วก็ที่สำคัญเรื่องหูคอจมูกเรื่องของ
1: สอนสิทธิ์การนอนหลับการนอนกรนวิธีการรักษาการนอนกรนนะคะอาจารย์กิ๊บเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการผ่าตัดสอนสิทธิ์
0: นะคะสามารถทำได้นะคะมีคุณสิริรัตน์นะคะบอกว่าปวดในหูลึกๆนะคะบอกว่าคล้ายอักเสบตลอดแต่เจ็บในคอด้านที่หูเจ็บนะคะบอกว่ามีเม็ดขาวๆด้วยต้องรักษาอย่างไรคะเป็นแบบนี้มานานแล้วนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าหมายถึงว่ามีเม็ดขาวๆอยู่ในหูแล้วเจ็บอาจารย์กิฟฟังแล้วพอจะนึกภาพออก
1: เจ็บในหูแล้วก็มาเจ็บตรงคอด้านเดียวกับหูที่เจ็บ
2: ก็คือถ้าเกิดว่าคิดให้โยงเป็นในเรื่องเดียวกันทั้งหมดอะค่ะก็คือเบื้องต้นอาจจะนึกถึงเม็ดขาวๆเนี่ยอาจจะเป็นนิ่วในต่อมทอนซิลที่มันคายอยู่ในต่อมทอนซิลแล้วพวกนี้มันอาจจะมีอาการระคายเคืองแล้วก็บางคนเนี่ยเวลาที่มันมีแผลอะไรในปากเนี่ยค่ะบางทีมันจะมีเส้นประสาทที่อาจจะร้าวไปถึงหูอาจจะรู้สึกปวดหูได้
1: ค
2: ือถ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดก็อาจจะเป็นกลุ่มของนิ้วของต่อมทอนซิลพวกนี้มันก็อาจจะเป็นหายโดยลักษณะก็คือเป็นเม็ดเหลืองๆเหม็นๆฝังอยู่ในต่อมทอนซิลแล้วก็อาจจะทำให้มีกลิ่นปากหรือว่าการระคายเคืองที่คอหรือว่ารู้สึกเหมือนอะไรติดอยู่ในคอถามว่าอันตรายมากไหมอาจจะไม่ได้อันตรายมากพวกนี้พอมันหลุดลงไปมันก็อาจจะขึ้นได้อีกหรือว่าขึ้นตามร่องอื่นได้อีกหรืออีกอันนึงก็คือหูกับคออาจจะไม่เกี่ยวกันเลยก็ได้เพราะว่าหมอไม่ได้ตรวจร่างกายหมอก็ไม่แน่ใจว่าที่หูเนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้ปวดไหมอย
1: ่
2: างเช่นมีแก้วหูทะลอแก้วหูอักเสบเป็นขี้หูอุดตันเราไปดันแก้วหูหรือว่าเป็นปวดจากข้อต่อหน้าหูแล้วลงมาที่หูได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีแผลในปากอื่นๆแล้วเราไปที่ตัวหูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออาจจะเกี่ยวกันหรืออาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้ค่ะ
1: อาจารย์ต้องส่องดูหูก่อน
2: ใช่
1: เรื่องของรายละเอียดสำหรับเรื่องหูแล้วบอกอาการได้คร่าวๆ
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ดังนั้นอันนี้คือถ้าจะให้ดีถ้ารู้สึกแบบโอ้โหเจ็บปวดทรมานควรไปให้คุณหมอตรวจเน
2: า
0: ะเพราะว่
2: า
0: หมอไม่เห็นภาพ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ลองมานะคะ
1: คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ก็เข้ามาแล้วคุณพรชัยอายุ66ปีบอกว่าช่วงที่ปีนขึ้นเก้าอี้ไม่ทราบคุณพรชัยปีนขึ้นเก้าอี้ไปทำไมแต่ว่าลักษณะของการปีนไม่ได้นั่งนะคะรู้สึกเจ็บแป๊บที่เข่าข้างขวาแต่อีกข้างหนึ่งคือข้างซ้ายเนี่ยไม่เป็นอยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรคะอาจารย
4: ์โอ้เกิดจากได้หลายอย่างเหมือนกันครับคือด้วยอายุ66ปี
1: ค่ะ
4: คือบางทีการปีนขึ้นเก้าอี้ไม่แน่ใจ
1: อาจจะเปลี่ยนหลอดไฟใช่ป่ะหรือว่าหยิบของอันนี้ปีนประจำ
4: คือทุกครั้งเวลาปีนเก้าอี้อย่างเงี้ยฮ
1: ะ
4: แค่เราก้าวจากเนี่ยพื้นไม่เหยียบเก้าอี้อย่างเงี้ยครับเข่าเรางอเยอะมากนะครับตอนช่วงที่ขั้นตอนที่จะ
1: ก้าวขึ้นไป
0: และช่วงที่มันจะดันตัวนะอาจารย์มันเหมือน
4: ใช้แรงใช้แรงเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยอายุที่เป็นแล้วก็ด้วยความไม่รู้ก็อีสูงขนาดไหนครับตอนช่วงปีนขึ้นเนี่ยมันจะมีการข้อเข่าจะมีการขัดกันเกิดขึ้นในที่ถ้ามีเข่าอักเสบอยู่แล้วนะครับหรือถ้าเกิดปีนขึ้นไปแล้วยกของอยู่ด้วยบางทีพวกเส้นเอ็นเนี่ยทำงานหนักมากก็จะมีการปวดแปรบได้เหมือนกันนะครับก็คือเป็นทั้งกระดูกก็ได้เป็นที่เส้นเอ็นที่รอบหัวเข่าก็ได
0: ้
4: ครับ
1: แนะนำว่าไม่ควรปีนที่มันสเต็ปต่างกันมาก
4: ใช่
1: ถ้าเป็นบันไดที่มีสเต็ปอันนี้จะดีกว่าไหมคะ
4: จริงๆใช้เป็นบันไดที่ก้าวเล็กๆค่อยๆขึ้นดีกว่า
1: เหมือนบันไดเขาจะมีบันไดพับได้ที่กางมาแล้วเป็นตัวเอสั้นๆแล้วค่อยๆก้าวขึ้นไป
4: จะดีกว่าน่าจะมีประโยชน์มากกว่า
1: เพราะจากพื้นสู่เก้าอี้มันต้องถ่างแล้วเข่ามันงอเยอะ
4: ใช่ค่ะ
1: อย่างนั้นนะคะยังไงก็ขอให้หายเร็วๆแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการปีนเข่าเนี่ยอาจจะเจ็บอาจจะไม่เป็นไรแต่พลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุอันนี้อาจจะเรื่องใหญ
0: ่แล้วมีคนมาทักทายอาจารย์ในแฟนเพจรามาชาแนลแล้วนะคะสวัสดีคุณสุธีรพจน์ฝากสวัสดีอาจารย์คุณสาด้วยนะคะคำถามถามได้นะคะคุณผู้ชมในแฟนเพจถามด้วยตัวคุณเองได้เลยแต่ว่าถ้าถามไม่ได้นะคะฝากไปที่หมายเลขโทรศัพท์ได้มีน้องทีมงานพร้อมจดอยู
1: ่ค่ะ
0: มีคำถามจากคุณพัทธิรานะคะบอกอายุ36ปีน้ำหนัก58สูง160อยากทราบเรื่องของการจัดกระดูกที่เรียกว่าไคโรแพคติกนะคะบอกว่าการจัดกระดูกแบบนี้มันได้ผลดีมากน้อยแค่ไหนยังไงคะ
4: ครับตัวไคโรแพคเตอร์เนี่ยครับตัวจัด กระดูกเนี่ยมันก็เป็นการใช้วิธีการทำทางกายภาพหมดแบบนึงมาเป็นการจัด กระดูกซึ่งจริงแล้วเนี่ยจะเรียกว่าทางกายภาพก็ไม่ถูกจะเป็นเขาเรียกเป็นวิธีการไคโรแพคเตอร์ไปเลยอย่างเงี้ยครับก็คือจัดให้กระดูกมันเข้าที่เข้าทางครับ
1: วิธีการจัดคือยังไงจันดึงหรือว่า
4: เขาก็จะมีการวิธีการดึงหรือว่ามี
1: เครื่องมือ
4: นักมาใช้ตัวของเขาเนี่ยครับ
1: ช่วยกัน ดัก
4: ใช่
1: นักจัดกระดูก
4: ใช่ครับจะเป็นเขาเรียกว่านักจัดกระดูกหรือนักไคโรแพคเตอร์
1: ไคโรแพคเตอร
4: ์ค่ะใช่เขาก็จะมาต้องตรวจก่
0: อ
4: นว่ามีผิดปกติที่ตรงไหนแล้วเขาก็เริ่มจัดให้กระดูกเหมือนกลับมาเข้าที
0: ่ในเมืองไทยเรามี
4: ในเมืองไทยก็มีใช่ครับแต่ว่าต้องดูกับคุณนักที่เขาจบมาโดยเฉพาะ
0: ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ
4: ซึ่งจริงคนที่จบมาจากด้านนี้ต้องจบจากเมืองนอกเท่านั้นนะครับเมืองไทยไม่มีเปิดสอน
1: ค่ะยังไม่มีคอร์สไคโรแพคเตอร์
4: ใช่ครับแล้วคนที่จบคือต้องเรียนปริญญา6ปี
0: โหปกติแล้วเป็นคุณหมอ5ปีไหมคะ
4: 6ปีเหมือนกันครับ
0: ซึ่งคือเชี่ยวชาญ
4: อันเนี้ยจะเป็นไม่ใช่หมอแผนปัจจุบันนะครับเป็นเชิญแพทย์ทางเลือ
1: กใช้กับแพทย์ทางเลือกอื่นๆแผนจีนแผนไทยแต่อันนี้คือแพทย์ทางเลือกจัดกระดูก
4: ใช่ครับ
1: ถูกไหมคะแต่อาจารย์กำลังบอกว่าบางอย่างก็สามารถไปได้แต่ถ้าเกิดว่าต้องไปก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆ
4: ใช่คือช่วยได้ไหมเท่าที่สอบถามกับคนไข้มาก็ช่วยได้ได้บ้างครับแต่ว่าไงก็ตามต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายด้วยตัวเองอยู่ดีคือหลักการของเขาเนี่ยคือสมมติมีกระดูกเคลื่อนเขาก็จัดให้มันเท่าที่แต่ก็ต้องไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแล้วหายก
1: ็
4: ต
1: ้
4: องไปเป็นคอร์ส
1: เจ็บไหมอาจารย์เวลาที่เขาปรับหรือจัดกระดูก
4: ที่เคยถามคนไข้มาบอกว่าเจ็บนิดหน่อยผมไม่เคย
0: กำลังนั่งนึกถึงไอ้นี่อาจารย์การนวดแบบแผนไทยอ่ะนวดแผนไทยก็เหมือนกันยืดกันดึงแค่ทำ
1: กันเนื้อแต่อันนี้คือ
0: กระดูกเลยก็เลยนั่งนึกว่ามันคือแค่นวดก็รู้สึกเจ็บแล้วส่วนตัว
2: เคยไปไหมไม่เคยเลยค่ะ
1: ไม่ยังไม่ได้ปวดเลยหลังปวดอะไร
2: ไม่ปวด
4: คือก็ช่วยพวกเรื่องการปวดหลังปวดต่างๆได้ค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายแล้วคนไข้ก็จะมาที่โรงพยาบาลอยู่ดีในแง่เหมือนกับมาให้หมอเนี่ยมาตรวจเพิ่มเติมว่าเกิดจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าอยากไปก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดไปแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ผลเท่าไหร่ก็มาที่โรงพยาบาลก็ดีครับ
1: นั่นคือเรื่องของการจัดกระดูกนะคะมาที่คุณวันอายุ59ปีบอกว่านอนกลางคืนรู้สึกหัวเข่ากับข้อเท้าเย็นวูบเหมือนจะช็อกเหมือนจะเย็นขึ้นมามากอย่างเงี้ยนะคะอยากทราบว่าเกี่ยวกับอะไรมีวิธีการรักษายังไงอาจารย์พอจะมีข้อมูลไหมคะทั้งสองท่าน
4: ดูให้ดูยากเหมือนกันนะครับว่าเข่าเท้าเย็นวูบวาบแต่ต้องดูก่อนว่ามีอาการชาร่วมด้วยหรือเปล่าคือบางทีในเราต้องดูว่าอาการอื่นร่วมด้วยโรคประจำตัวที่เป็นอยู่นะตอนนี้ว่ามีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับคือบางทีอย่างเช่นคนที่ไม่เป็นเบาหวานอย่างเงี้ยครับเราควบคุมเบาหวานไม่ค่อยดีบางทีตอนที่เจออากาศเย็นมากๆหรือในคนที่เส้นเลือดแดงไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีเส้นเลือดแดงส่วนปลายติดตันอะไรเงี้ยครับการที่เจออากาศเย็นมากๆเนี่ยทำให้การเย็นวูบวาบขึ้นมาที่บริเวณปลายเท้าได้ใช่ก็คือต้องดูอย่างอื่นประกอบกันครับ ต้องขอข้อมูลกันนี้มีอาการอ่อนแรงชาร่วมด้วยหรือเปล่า
1: คุณวัดให้ข้อมูลให้ข้อมูลเพิ่มนะคะ1คือโรคประจำตัวอะไร2มีอาการชาเพิ่มหรือร่วมด้วยหรือไม
4: ่
1: นะคะสิ่งที่ฉันต้องการแล้วก็ลองอธิบายให้มากกว่าแค่เย็นแล้วก็เหมือนกับจะช็อกอาการเกิดขึ้นทุกวันไหมนะคะตอนไหนบ้าง
4: ทุกวันตอนเช้าเป็นหรือเปล่าแล้วหมอเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ยังไงคุณวันโทรมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ
0: ค่ะมาที่คำถามจากคุณสัมพันธ์นะคะอายุ53ปีนะคะสูง173นะคะแล้วก็น้ำหนัก73นะคะบอกว่าเป็นคนที่นอนกรนแล้วรู้สึกว่าจะมีลมในท้องเยอะมากสังเกตได้จากตอนทานอาหารแล้วก็จะเรอบ่อยแล้วก็จะมีผายลมบ่อยถามว่าที่มีลมเยอะเนี่ยมันเกี่ยวกับการนอนกรนในตอนกลางคืนไหมการนอนอ้าปากบ่อยๆอาจารย์คิดมันทำให้มีลมเข้าไปอยู่ในร่างกายเราได้
2: เกี่ยวไหมคะ
0: ค
2: ือปกติถึงแม้ว่าเราจะอ้าปากแต่ว่าลมมันควรจะเข้าไปในปอดมากกว่า
1: ไม่ได้เข้าท้องใช่ไหม
2: แต่ว่าคนที่นอนกรนที่ใส่เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้าอันนี้เวลาที่ลมมันตีเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ตีโดยธรรมชาติแรงดันมันอาจจะเข้าไปในหลอดอาหารและท้องอืดทีนี้ต้องถามว่าเขาได้ใส่เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้าหรือเปล่า
0: ถ้า
2: เกิดว่าใส่เนี่ยอาจจะเกี่ยวแต่ว่าถ้านอนโดยลักษณะธรรมชาติของนอนกรนเฉยๆมันคือทางเดินหายใจตีบแคบแล้วเสียงมันเลยมาตีเป็นเสียงโดยลักษณะไม่น่า
1: จะเกี่ยวกับลมเข้าไป
2: ใช่ปกติลมมันก็เข้าไปในปอดแล้วมันเข้าน้อยลงด้วยซ้ำ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ท้องอืดต้องเหตุอื่นแล้วว่ามีปัจจัยอะไรที่ทำให้ท้องอืดกินอาหารที่ย่อยยากหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นต้นเงี้ยค่ะหรือกินอาหารที่มันแบบผลิตแก๊สเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีปัญหาท้องผูกแล้วถ่ายไปไม่ดีมันก็เลยอืดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่จะบอกว่าการอ้าปากเวลากลางคืนเวลากรนไม่เกี่ยวกับท้องอืด
2: คืออ้าปากเนี่ยโดยส่วนใหญ่คนที่อ้าปากต้องไปดูว่าแน่นจมูกไหม
1: เวลาที่เราเป็นภูมิแพ้แน่นจมูกเป็นหวัด
2: แล้วกลไกธรรมชาติโอ้เราต้องการอากาศเข้าไปก็เลยอ้าปาก
1: เขยมาคอแห้งมาก
2: เป็นไปได้ถ้าอย่างเงี้ยถ้านอ
4: น
2: ถ้านอนอ้าปากคอแห้งเจ็บคออะไรเงี้ยเป็นได้แต่ว่าอ้าปากแล้วลมมันก็น่าจะเข้าไปในปอดอยู่ดีอันนี้คิดว่าเป็นอย่างนั้นมากกว่าเอาเว้นแต่ว่าบางคนส่วนน้อยละกันอาจจะมีผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่า
1: ที่กำลังนั่ง
2: คิดลมเข้าไปในหลอด
0: นั่งถืออาชีพของพวกเราอะที่เราต้องแบบพูดอาจารย์กิฟต์อาจารย์เบิร์ดเองก็บางทีพูดกับคนไข้ทั้งวันเนาะ
1: สอนหนังสือเนี้ยอ้าปากทั้งวันเอ๊ะลมมันจะเข้าไปในปากจนทำให้เรามีลมเยอะอะไรหรือเปล่า
0: อาจารย์ก็มองว่าไม่เกี่ยวอาจจะเป็นคนละส่วนกัน
2: เท่าไหร
1: ่กรนก็คือกรนท้องอืดก็อาจจะมีสาเหตุอื่น
2: ใช่เว้นแต่ว่าใส่เครื่องอัดอากาศด้วย
1: อาจจะมีเป็นไปได้
2: ที่เป็นการรักษากรน
1: ค่ะ
2: เน
1: ี่ยค่ะคุณวันให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะอาจารย์ว่าเมื่อสักครู่ที่ถามว่ารู้สึกเย็นวูบหัวเข่ากับข้อเท้านะคะตอนกลางคืนเนี่ยบอกว่าเป็นมา 2-3 วันแล้วโรคประจำตัวที่เป็นคือความดันไขมันแล้วก็กระดูกทับเส้นประสาทอันนี้อาจจะมีสิทธิ์ไหมอาจารย์
4: ก็ต้องมาตรวจร่างกายดูก่อนอยู่ดีครับว่ามีอาการผิดปกติหรือเปล่าบางทีต้องอาศัยการคลำชีพจรเพิ่มเติมครับที่ทำให้มีหาถึงสาเหตุอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือ

0: ตัวไม่สบายอะไรมีเป็นไปได้ไหมคะ
1: คือกระดูกทับเส้นประสาทมักจะไม่เกี่ยวกับการไข
0: ้
1: ครับจะแยกกัน
0: จะเจ็บปวด
1: ใช
2: ่ดิฉันคิดว่าอันนี้คิดเองนะอาจจะใช่หรือเปล่าหรือไม่ใช่คุณวันขออนุญาตเดาแบบว่าเหมือนกับเวลาเราจะเป็นลมอ่ะจ้าเราจะรู้สึกมือเท้าเย็นน่าจะเป็นอย่างที่ใช้คำว่าเหมือนจะช็อกอันนี้จะเกี่ยวข้องกับโรคประจำตัวที่เป็นไหมคะอาจารย
1: ์คือต้องมาดูอีกทีนึงครับค
2: ือ
1: บ
2: าง
1: ใช่ครับต้องมาตรวจอีกทีนึงคือบางทีถ้าเกี่ยวกับวูบเหมือนมือเท้าเย็นถ้าเกี่ยวกับโรคหัวใจไม่น่าจะมีอาการแค่เข่ากับเท้าอย่างเดียวใช่แล้วน่าจะมีอาการเวลาทำกิจกรรมอื่นมากกว่า
2: ค่ะ
1: นะครับ
2: ค่ะถ้าอย่างนั้นคุณวันถ้าอยากให้แน่ใจตรวจเพิ่มเติม
1: ใช่ครับ
2: ถ้าอาการยังไม่หายไปแต่ 2-3 วันยังรอได้ไหมอาจารย์หรือว่า
1: ก็รอดูอาการดูก่อนถ้าเกิดยังเป็นอยู่อย่างเช่นวันนี้ยังเป็นอีกแล้วไม่สบายใจไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลดีกว่าครับ
0: ค่ะค่ะเป็นอาการที่มันไม่ทราบสาเหตุแล้วมันเกิดจากอะไรได้บ้างไปโรงพยาบาลอันนี้น่าจะดีสุดนะคะมาที่คำถามจากคุณภควาอายุ67ปีไม่มีโรคประจำตัวเลยแต่ว่าเป็นคนที่ระคายคอบ่อยมากๆทานน้ำเนี่ยโอ้โหก็ทานเยอะเหมือนกันนะคะวันละ 2-4 ลิตรน้ำที่ทานมีทั้งน้ำขิงน้ำกระเจี๊ยบน้ำอื่นต้มเองด้วยไม่ได้ใส่น้ำตาลด้วยบางครั้งบอกว่าเสียงแห้งมากนอนตอน5ทุ่มจบละครหลังข่าวนะคะ
2: บอกด้วยว่าต้องดูละครก่อนนะคะ
0: แล้วบอกด้วยบอกหน่อยว่าเรื่องอะไรบอกหน่อยจะได้ดูตาม
2: ชอบเรื่องไหนนะคะ แล้วก็บอกว่าตื่นตีสี่นะคะนอนต่อไม่หลับแล้วเป็นเพราะนอนน้อยหรือเปล่านะคะทำให้ระคายคอบ่อยๆอาจารย์กิปถาการระคายคอเกิดจากอะไรได้บ้าง
3: การระคายคอเนี่ยเป็นได้หลายสาเหตุเลยค่ะอย่างเช่นเวลาเราหายใจเอาสิ่งระคายเคืองเข้าไปปุ๊บพอมันผ่านช่องคอก็รู้สึกระคายคอได้แล้ว
0: นะอาจารย์กิป
3: ถา
0: ควันรถ
3: ควันรถฝุ่นเข้าไปปุ๊บมันไม่ใช่แค่แสบจมูก
0: เหมือนคัน
3: ใช่หรือว่าเป็นจากอย่างอื่นอย่างเช่นมีภูมิแพ้ร่วมด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นจากกรดไหลย้อนได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะลองไปดูพฤติกรรมอาหารอย่างเช่นน้ำขิงเนี่ยกินแล้วมันเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนบางทีถ้าเกิดว่ามัน
0: เยอะเกิน
3: เยอะเกินไปมันก็อาจจะทำให้เกิดการระคายคอได้หรือว่าอาหารอย่างอื่นอย่างเช่นมีลองไปดูว่ามีกินรสจัดไหมอาหารแบบอืดๆชาบูหมูกระทะบุฟเฟ่แบบกินกันเยอะๆ
0: วันศุกร์ด้วยเนาะวันนี
1: ้กินเยอะก่อนนอนใช่ไหม
3: กินเยอะๆกินเยอะๆแล้วไม่รอให้มันย่อย
0: นอนทันที
3: ปกติก็จะรอประมาณ3ชั่วโมง
0: รอไม่ไหวง่วง
3: รอไม่ไหวง่วงถ้าเกิดว่าเรานอนไปเลยมันยังไม่ทันย่อยไปย่อยไปมันก็อืดขึ้นมาที่คอก็จะทำให้มี
0: แสบ
3: อาการระคายเคืองบริเวณที่คอถ้ามันโดนบริเวณเส้นเสียงก็อาจจะทำให้มีใช่อาจจะทำให้มีเสียงแหบเพราะว่าเส้นเสียงมันก็อาจจะมีอักเสบบวมทำให้มันชิดกันไม่สนิทก็อาจจะทำให้มีเสียงแห้งเจ็บคอเสมหะในคอเรื้อรังระคายเคืองเลอะเปี้ยวบางคนก็อาจจะมีแสบร้อนขึ้นมาที่ยอดอกได
0: ้ค่ะ
3: หรือว่าจากอย่างอื่นก็ได้อย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นอาหารเป็นหลักแหละแล้วกินเข้าไปแล้วรสจัดมันระคายมันอะไรเง
0: ี้
3: ย
0: อันนี้แชร์ประสบการณ์เพราะว่าบังเอิญเห็นว่าคุณภควาดื่มน้ำขิงด้วยอย่างตัวปุ๊กเองอ่ะเป็นคนที่ทานอาหารเผ็ดไม่ได้หรือว่าของร้อนอย่างขิงอย่างเงี้ยทานเข้าไปแล้วจะ
3: เสียง
0: แหบ
3: ทั้งเผ็ดทั้ง
0: จะร้อนจะไม่ได้เลยคือถ้าทานเมื่อไหร่เสียงแหบปุ๊บแต่ถ้าไม่ทานไอ้พวกน้ำขิงหรือว่าอาหารเผ็ดเนี่ยได้
2: เพราะว่าทำรายการกับพี่ปุ๊กพอมีอาหารเผ็ดมาน่าทานมากยำอะไรอย่างเงี้ยจังกิฟคืออาจารย์นึกออกมาแล้วทุกคนก็ทานแล้วพี่ปุ๊กลองชิมสิคะเขาก็จะบอกว่าไม่ได้เลยเพราะเขาเผ็ดปุ๊บเขาจะแบบ
0: เสียงไม่
3: เหมือนแล้วก็อีกอันนึงคือบางคนชอบบอกว่าเสมหะในคอระคายเคืองต้องกินมะนาวโซดา
0: ค่ะช่วยได้ไหมอ่ะ
3: แต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาระคายเคืองอ่ะแล้วเขาเป็นจากกรดไหลย้อนเนี่ยการกินมะนาวเหมือนยิ่งไปเติมกรดโซดายิ่งทำให้อืดพอท้องมันอืดเสร็จมันเหมือนบอลลูนนิ่งอ
0: ่ะ
3: เหมือนเราใส่บอลลูนไปอาหารมันก็ยิ่งดันขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: ค่ะเนาะเพราะฉะนั้นคุณภควาลองงดน้ำขิงดูอาจจะไม่ระคายเคืองคอนะแล้วเดี๋ยวลองมาเล่าสู่กันฟังแต่ดื่มน้ำเยอะน่าจะดีแล้วนะคะ
2: คุ
0: ณพรชัยเพิ่มเติมมาใช่ไหมคะ
2: เพิ่มเติมเรื่องที่บอกว่าปีนเก้าอี้รู้สึกเจ็บแผลเข่าขวาเป็นมาเกือบ1ปีแล้วอาจารย
1: ์ครับ
2: คือปีนเก้าอี้หรือว่ายังไงน่ะนะ
1: ถามว่าต้องมาหาหมอไหม
2: หมายถึงเจ็บเข่าด้านขวาค่ะ
1: ถ้าเป็นแล้วรู้สึกไม่สุขสบายมาหาหมอดีกว่าครับ
2: จะได้รู้ไปเลยว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกัน
1: ใช่ครับอย่าไปทนกับอาการเจ็บปวดมากมายครับ
2: เพราะว่าถ้าเกิดว่าอาจารย์บอกว่าผิดท่าเนี่ยถ้าเป็นมา1ปีมันเรื้อรังอาจจะไม่ใช่ผิดท่าแล้ว
1: ใช่อาจจะต้องมีเข่าเสื่อมแล้วแหละว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนปีนขึ้นเก้าอี้อย่างเงี้ยครับ เข่าเรางอเยอะมากแล้วตอนที่ยิ่งปีนปุ๊บดีดตัวเองขึ้นมาเนี่ยช่วงนั้นน่ะกล้ามเนื้อรอบเข่าทำงานเยอะมากเพราะฉะนั้นมาถ้ารู้สึกไม่สบายมีอาการปวดจนรู้สึกรบกวนการทำงานเนี่ยครับมาโรงพยาบาลดีกว่าครับ
0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณพิมพ์พัฒน์นะคะบอกว่ารบกวนถามคุณหมอนะคะรู้สึกชาปลายนิ้วมือขวา

0: วลาตื่นนอนนะมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะเพิ่งเป็นไม่กี่วันค่ะเป็นอาการของคนที่ขาดวิตามิน B12 ไหมคะขอคำแนะนำจากคุณหมอด้วย
1: ครับอาการถ้าชาที่ปลายมือนะครับอายุเท่าไหร่นะครับ
0: อายุไม่ได้บอกมาเลยค่ะอาจารย
2: ์แต่เป็นตอนตื่นนอน
0: เป็นตอนตื่นนอนที่ปลายนิ้วมือขวา
1: ครับอันแรกเลยก็คืออาจจะที่เจอบ่อยๆในตอนในคลินิกอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นเส้นประสาทส่วนปลายถูกกดทับก็คือในข้อมือตรงนี้ครับมันจะมีตัวเส้นประสาทอยู่เส้นหนึ่งครับที่มันจะวิ่งมารอดบริเวณโพรงข้อมือตรงนี้ครับซึ่งเวลาเรานอนอย่างเงี้ยบางทีเราไม่รู้หรอกว่ามือเราอยู่ในท่าไหนบางทีเราจะอยู่ในท่านี้หรืออยู่ในท่านี้ก็ได้ซึ่งจะทำให้
2: มันก็พับ
1: ใช่ครับมันทำให้เส้นประสาทตรงนี้ถูกกดทับเราเส้นประสาทตรงนี้มันเป็นเส้นประสาทที่มาเลงบริเวณมือของเราทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าตรงนี้ถูกกดทับก็จะมีการชาปลายมือไปชาปลายมือได้ซึ่งเจอได้บ่อยเหมือนกัน
2: คือเป็นเพราะท่าทาง
1: เป็นเพราะท่าทางหรืออาบางเหตุจะเป็นนอนอยู่แล้วชาขึ้นมาก็มีเหมือนกันนะครับต้องตื่นชาจนต้องตื่นขึ้นมาแล้วสะบัดมือนะครับทีนี้ต้องดูก่อนว่าชานิ้วไหนระหว่างวันชาด้วยหรือเปล่าจริงๆโรคเนี้ยถ้าเป็นโรคพังผืดทับเส้นประสาทจริงๆเนี่ยในคนที่ทำงานออฟฟิศก็เจอบ่อยคนที่ใช้เมาส์เยอะๆอย่างเงี้ยครับ
2: หมายถึงระหว่างวันก็ต้องชาด้วย
1: ชาอาจจะมี
2: บางท่าทาง
1: ใช่ครับถ้าอย่างเช่นเวลาเราใช้เมาส์อย่างเงี้ยเราวางมือไว้ที่โต๊ะแล้วก็อย่างเงี้ยกดคลิกเมาส์นี่ก็ชาได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องดูด้วยว่ามีอาการอื่นร่วมเป็นชาตอนอื่นร่วมด้วยไหมนะครับส่วนบอกว่าเป็นขาดวิตามินบีหรือเปล่าส่วนใหญ่ถ้าขาดวิตามินบีอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นชาทั่วตัว
2: ไม่ใช่แค่จุดใดจุดหนึ่ง
1: ใช่มันจะเป็นชาปลายมือปลายเท้าทั้งสองข้างพอกันนะครับถ้าเกิดเป็นแค่ข้างเดียวอย่างเงี้ยมันจะเป็นมีเส้นประสาทถูกกดทับที่ข้อมือหรือตรงข้อศอกก็ได้นะครับ
2: จะเป็นกิจกรรมที่ทำ
0: ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีคุณผู้ชมท่านหนึ่งที่บอกว่าอาการชาที่นิ้วก้อยแล้วก็นิ้วนางแค่2นิ้วนี้มันเกี่ยวกับมันเป็นสัญญาณของเส้นประสาทอะไรยังไงไหมคะ
1: ถ้าเป็นนิ้วก้อยกับนิ้วนางเนี่ยมักจะเป็นชาที่เกิดจากการงอศอกเยอะ
2: ๆค่ะใช่เพราะอาจารย์เคยบอกถ้าโป้งชี้กลางจะเป็นอีกอย่างนึง
1: ถ้าโป้งชี้กลางจะเป็นตรงนี้เป็นข้อมือถ้าเกิดเป็นนิ้วก้อยกับนิ้วนางมันจะเป็นการงอข้อศอกเยอะๆ
2: เราก็ได้ความรู้นะจ๊ะ
0: เนาะ
2: เราจะได้จำไว
1: ้คือบางคนเนี่ยชอบนั่งทำงานแล้วก็แบบ
2: ง
1: ออย่างเงี้ย
2: ดูซีรีส์มา
1: อะไรอย่างเงี้ย
2: ไม่นี่คือแบบว่ากำลังฟินแบบ
1: โอ้ย
2: ไม่
1: เก่งหรอกหรือบางคนกอดอกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เส้นประสาทตรงเนี้ยตึงก็ทำให้ชาปลายนิ้วนางกับนิ้วก้อยได
0: ้โอ้อันนี้คุณผู้ชมที่ถามมาไม่แน่ใจวันนี้ดูอยู่หรือเปล่านะวันนี้ได้คำตอบแล้วเดี๋ยวถ้าวันอื่นมาถามเดี๋ยวจะบอกให้ว่าแล้วมีวิธีแก้ไหมคะจันเบิร์ดถ้าสมมติว่าชา2นิ้วนี้เราทำยังไง
1: ก็อย่ากอดอกบ่อย
0: ไม่อย่ากอด
2: อาจารย์เบิร์ดเชื่อมาดิฉันนักฟังอาจารย์ออร์โธปิดิกหลายท่านอ่ะอาจารย์กิฟคือตอนกลางคืนจะนอนอ่ะปกติจะนอนท่านี้หรือกอดทุกวันนี้นอนท่านี้แบบเพราะว่ากลัวข้อมือมันโดนจริง
1: ๆแต่ตอนนอนเราไม่รู
3: ้เอาอันนี้ได้ไหมคะแกนทิชชู่ดำแล้วแบบ
2: เคยคิดว่าตอนแรกอุ้ยแต่ละอาจารย์เบิร์ดบอกว่าเดี๋ยวมือมันพับอยู่นี่คือวันนี้ก็คือต้องนอนพยายามแบบว่าเอามือให้ตรง
0: อันนี้คือไม่รู้แต่พอหลังจากนั้นมันก็ไม่ได้แล้วถูกไหม
2: เราบังคับตัวเองตลอดไม่ได้แต่ก่อนอาจารย์งงจัดระเบียบดีมากตามที่อาจารย์บอกเลย
0: ค่ะ
2: สุดยอดค่ะไม่ได
0: ้มาที่เรื่องของเลือดกำเดาบ้างช่วงนี้น่ารอน
2: หลานห้าขวบเลือดกำเดาไหลบ่อยค่ะอยากทราบว่าเป็นอะไรไหมสำหรับเด็กๆอันตรายหรือไม่ต้องรีบไปหาหมอไหมคะ
3: อันตรายไหมเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าถ้าเลือดกำเดามันออกเยอะๆเนี่ยอันตรายอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นการสูญเสียเลือดแล้วก็อีกอันนึงก็คือต้องไปดูว่าสาเหตุที่ทำให้เลือดกำเดาไหลเนี่ยมันคืออะไร
2: ค่ะ
3: ถ้าเกิดสาเหตุที่มันเป็นจากสาเหตุที่อันตรายมากๆเป็นเนื้องอกเป็นเนื้อลายอันนี้มันก็อันตรายแต่ถ้าเกิดมันเป็นแค่อย่างเช่นเด็กๆที่เจอบ่อยเลยก็คือเล็บยาวแคะ
1: แคะขี้มูก
3: อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าก
2: ระแทก
3: อาจจะมีกระแทกขยี้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนแบบฝุ่นเข้าไปในจมูกรำคาญคันเป็นภูมิแพ้อาจจะคันเกาอะไรเงี้ยค่ะแล้วเล็บยาวแล้วก็ไปจิกโดนเป็นแผลเป็นเลือดกำเดาออกก็ได้อ่ะหรือว่าสาเหตุอื่นๆที่อาจจะเป็นได้อย่างเช่นมีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติมีเกล็ดเลือดผิดปกติหรือว่าเป็นโรคติดเชื้ออื่นๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับตัวเกล็ดเลือดอะไรเงี้ยค่ะเป็นต้นหรือว่ามีกลุ่มของเนื้องอกที่ทำให้มีเลือดออกบริเวณเนื้องอกนั้นๆไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรอื่นๆที่ทำให้เส้นเลือดฝอยมันแตกง่าย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่ว่าที่เจอบ่อยๆเลยในเด็กก็คือลองไปสำรวจเล็บดูหน่อย
2: ลุงแขกแกะเกา
3: เล็บยาวไหมลุงแขกแกะ

0: หรือว่ามีปัญหาอื่นที่แอบซ่อนไหมอย่างเช่นมีภูมิแพ้อยู่เขาคันก็ขยี้ขยี้ขยี้แล้วก็เลือดกำเดาออกหรือว่าบางคนเนี่ยใช้ยาสเตียรอยด์พ่นพวกเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไปพ่นเราตัวสเตียรอยด์เนี่ยมันไปโดนตรงสันจมูกอะค่ะมันจะทำให้เส้นเลือดฝอยเนี่ยมันเกิดการแตกง่าย
1: ไม่ถือว่าเวลาพ่นไปแล้วโดน
0: เวลาพ่นเราควรจะพ่นด้านนี
1: ้พ่นที่มันเฉียงออกค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
2: ไม่ใช่เข้าแกนจมูก
0: ขวาก็เฉียงไปทางขวาแต่ถ้าเกิดว่าบังเอิญเราพ่นผิดไปโดนตัวสันเนี่ยค่ะพ่นไปนานๆเขาอาจจะทำให้เส้นเลือดฝอยมันแตกง่ายแล้วพอไปโดนอะไรนิดนึงก็โอ้แตกมาค่ะลองไปดูว่ามีปัจจัยอะไรที่หมอพูดไปเมื่อกี้ไหมก็พยายามหลีกเลี่ยงแต่ถ้าไม่ดีขึ้นหรือว่าเป็นบ่อยๆจริงๆแนะนำพบแพทย
1: ์
0: เพราะว่าเราไม่รู้มันเป็นจากสาเหตุอะไร
1: เนาะเพราะกำลังจะถามอาจารย์กิ๊ฟว่ามันไม่มีอาการที่บ่งบอกว่าเป็นจากความผิดปกติหรือเป็นเรื่องธรรมดานอกจากสังเกตเอาว่าไปแคะหรือเปล่าหรืออะไรเป็นแล้วจะทำยังไงคะในเบื้องต้น
0: ในเบื้องต้นก็คือ
1: บีบเอาทิชชู่ยัดหรือ
2: เราเห็นเอาทิชชู่ยัดแบบ
1: ยังไงดี
0: ก็คือส่วนใหญ่เวลารักษาจริงควรจะรักษาสาเหตุแต่ว่าเบื้องต้นเลยถ้าฉุกเฉินก็คือ
1: พยาบาล
0: บีบก่อนบีบให้แบบสมมติเลือดออกอยู่เราบีบเหมือนเพชเชอร์
2: ไม่ถูกบีบยังไงคะจันบีบที่จมูกเลยค่ะ
0: เนี่ยค่ะ
2: บีบไปทางปากก่อนเน
0: า
2: ะ
0: แต่ว่าอันนี้มันจะใช้ได้ในกรณีที่จุดเลือดออกมันอยู่แค่ตรงนี
1: ้
0: ถ้ามันอยู่ลึกกว่านั้นอยู่หลังโพรงจมูก
1: ไม่ได้
0: ไม่ช่วยบีบก็อาจจะไม่ช่วยมันเป็นแค่แบบปิดรูมันก็ไปไหลข้างหลังอะไรอย่างเงี้ย
1: หลายคนเอาน้ำแข็งมาโปะๆช่วยได้ไหมคะ
0: ก็คืออาจจะเล็กน้อยอาจจะไม่ได้ช่วยได้มากการรักษาจริงคือต้องที่สาเหตุต้องตรงจุดเลือดออกตรงไหนแล้วก็ไปแก้สาเหตุด้วยอันนี้ก็เบื้องต้นคืออย่างนี้แต่ว่าบางคนถ้ามียาม
1: ีอาจารย์มีอีกอย่างนึงหลายคนพอเห็นเลือดกำเดาไหลชอบเงยหน้าอย่างเงี้ย
2: เงยหรือ
1: เลือดก็จะไหลย้อนกลับไปอันตรายไหม
0: ก็คือถ้าเงยไปเนี่ยคือถ้าข้อดีของการก้มลงเนี่ยเราจะเห็นว่าเลือดมันออกเยอะไหมแต่ถ้าเงยเนี่ยบางทีมันลงไปหลังคอนั่นแหละบางทีก็สำลักลงไปแล้วก็กะปริมาณเลือดได้ยากอันนี้ดีกว่าแต่ว่าบางคนถ้าเกิดว่ามียาอยู่ที่บ้านอย่างเช่นยาอะไรกลุ่มของชื่อไอริเอดินหรือว่ากลุ่มของเอฟิดีนพวกนี้ถ้าเกิดเลือดมันออกแค่ข้างหน้าเนี่ยค่ะบางทีเราก็ใช้สำลีแล้วก็หยอดยาหมาดๆแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็บีบไว้มันก็จะทำให้ได้ยาด้วยได้แรงกดด้วยสำหรับที่เลือดออกด้านหน้านะที่บอกแต่ว่าการใช้เอฟิดีนต้องระวังนิดนึงบางคนถ้าเกิดว่ามีความดันโลหิตสูงหรือว่ามีข้อห้ามใช้อื่นๆมีอย่างเช่นผู้ใหญ่ที่มีต่อมลูกหมากโตอะไรเงี้ยต้องระวังเป็นต้นแต่ว่าดีที่สุดมาให้คุณหมอดูดีกว่าเพราะเรายังไม่รู้ว่าเป็นอะไร
1: ค่ะ
3: จริงๆแล้วตัวเอฟดีนี่น่าจะให้หมอสั่งมากกว่า
0: ใช่ๆควรจะเป็นในความควบคุมเพราะว่าที่บอกมันจะมีผลข้างเคียงมันจะอันตราย
1: ค่ะแต่ถ้าเป็นเด็กวิ่งตามไปห้องพยาบาลเขาก็จะให้แบบบีบเอาไว้
0: เบื้องต้นก็คือบีบเนี่ยค่ะ
1: เอาทิชชู่ไปยัดดีไหมจังกิ๊บ
0: คือทิชชู่เนี่ยบางทีต้องระวังถ้ามันสกปรกถ้าหากว่ามันเป็นทิชชู่แล้วมันสกปรกแล้วถ้าเกิดว่าเด็กเขามีแผล
1: ค่ะ
0: ตัวความสกปรก
1: มันจะติดเชื้อ
0: ติดแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นสำลีสะอาดสเตอร์ไลน์อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้อันตรายมาก
1: ค่ะค่ะมาที่คำถามจากคุณขวัญหทัยนะคะบอกว่าหมอคะตื่นเช้ามามีเสมหะไหลลงคอตลอดเลยทำยังไงคะเราว่าเป็นเฉพาะช่วงเช้า
0: ทีนี้เสมหะไหลลงคอเนี่ยก่อนอื่นอยากรู้ว่าเป็นเสมหะจากจมูกลงค
1: อ
0: หรือว่าเป็นเสมหะที่อยู่ในคอแล้วคาอยู่ในคอซึ่งจริงแล้วเป็นได้หลายโรคเลยอย่างเช่นถ้านึกถึงมากที่สุดถ้าเป็นตอนเช้าอาจจะนึกถึงกลุ่มของกรดไหลย้อน
1: อ
0: ันนี้ต้องไปลองดูพฤติกรรมว่ามีกินอาหารประเภทรสจัดอืดๆมันกินแล้วนอนไม่รอให้ย่อยสัก3ชั่วโมงเน
1: ี่
0: ยค่ะหรือเปล่าหรือว่าบางคนอ้วนๆอ้วนๆแล้วพุงเขาก็หนาแล้วเขาก็เหมือนกดพุงแล้วก็เป็นกรดไหลย้อนขึ้นมาเยอะๆอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยค่ะหรือว่าเสมหะจากสาเหตุอื่นได้ไหมอย่างเช่นมีภูมิแพ
1: ้ค่ะ
0: น้ำมูกไหลไปกองทั้งคืนเลยตื่นมาเสมหะเยอะ
1: ค่ะ
0: หรือว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับปอดหลอดลมแล้วมันผลิตตัวเยื่อเมือกหรืออะไรเงี้ยออกมาเยอะๆหรือเปล่าอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าเป็นไซนัสหรือเปล่ามันไหลลงคออย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นได้เยอะแยะเลยได้หลายสาเหตุเนี่ยค่ะ
1: ดังนั้นเนี่ยถ้ารู้สึกว่าโอ้โหมันส่งผลมากๆมันน่ารำคาญ
0: ถ้ามันส่งผลก็ลองไปตรวจดูก็ได
1: ้
2: บางคนเป็นภูมิแพ้ตื่นเช้ามาต้องจามต้องสั่งน้ำมูก
0: ภูมิแพ้ก็ลองดูอาจจะมีคัดคันจามน้ำมูกไหลลงด้วยไห
1: ม
0: มีปัจจัยกระตุ้นซ้ำๆ
1: ค่ะ
0: โดนอันนี้เป็นอีกแล้วโดนเนี้ยเป็นอีกแล
1: ้
0: วแต่ถ้ากดไหลย้อนก็อาจจะมีเสมหะในคอมีเลือดเปรี้ยวหรือว่าบางคนมีรู้สึกแบบแสบร้อนหน้าอกขึ้นมาหรือว่าบางคนอาจจะมีเสียงแหบอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: ด้วย
0: ไอเรื้อรังอะไรเงี้ยค่ะเป็นต้น
1: พูดถึงเรื่องกรดไหลย้อนขออนุญาตไปคำถามคุณแพรเพราะเป็นคำถามเกี่ยวเนื่องกัน
0: ค
1: ุณแพรอายุ44ปีน้ำหนัก93

0: คือเป็นคนอ้วนนะคะสูง155ซมถามว่าในกรณีที่คนไข้เป็นกรดไหลย้อนแล้วใช้เครื่องซีแพปที่อาจารย์บอกม
1: ี
0: ผลกับอาการกรดไหลย้อนไหมคะ
1: ก็คือในกรณีอธิบายให้ฟังก่อนก็คือคนที่เป็นนอนกรนนะคะก
0: ็
1: คือทางเดินหายใจมันตีบใช่ไหมคะส่วนเครื่อง CPAP ก็คือเป็นเครื่องคล้ายๆอัดอากาศก
2: ็
1: คืออัดให้ทางเดินหายใจเราตีบใช่ไหมมันก็อัดให้กว้างทีนี้ระหว่างที่เขาอัดอากาศอะค่ะคือพอลงไปในคอเนี่ยช่องคอมันก็มี2ทางให้ไปก็คืออันนึงเป็นหลอดลมอันที่เราอยากจะได้แต่ว่าอีกอันนึงเป็นหลอดอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าบางคนแรงดันมันเยอะไปแล้วลมมันดันรั่วเข้าไปในหลอดอาหารพอหลอดอาหารเสร็จมันก็เหมือนบอลลูนนิ่งเหมือนไปใส่ลมไว้มันก็อาจจะดันพวกอะไรในกระเพาะแหละให้มันขึ้นมาก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าแรงดันมันอยู่ในปริมาณที่พอดีอันเนี้ยจนไม่รั่วเข้าไปมันก็อาจจะไม่ได้มีผลมากแต่ว่าอีกอันปัจจัยอันนึงก็คือน้ำหนักเยอะอย่างที่บอกคือน้ำหนักเยอะเนี่ยจะส่งผลทั้งสองโรคเลยทั้งนอนกลนด้วยแล้วก็เพราะว่ามันจะทำให้คอ
0: ยิ่งแคบ
1: หนาแคบทางเดินหายใจก็ติดไปหมดเลยแล้วก็พุงอาจจะใหญ
2: ่
1: ใหญ่เสร็จก็กดให้กดไหลย้อนขึ้นมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเบื้องต้นลองลดน้ำหนักดูแล้วลองปรับพฤติกรรมอาหารอย่ากินอาหารรสจัดอย่ากินเปรี้ยวๆเผ็ดๆร้อนๆมากๆอะไรเงี้ยค่ะคืออาหารพวกนี้คือปกติมันก็เผ็ดร้อนอยู่แล้วแล้วพอมันลงไปในกระเพาะมันขึ้นมามันก็ระคายอย่างเงี้ยค่ะ
0: จริง
1: แล้วก็อย่ากินแล้วนอนเว้นสักประมาณ
0: 3
1: ชั่วโมงแล้วก็กลางคืนให้ลองนอนหลังสูงนิดนึง
0: หนุนหมอนขึ้นมาให้สูง
1: หลังนะไม่ใช่คอ
0: เดี๋ย
1: วบางคนบอกเอาหมอนซึ่งหมอนข้างบนมันเลยตรง
0: คอเลยแล้วถ้าสมมติว่าเอาหมอนเนี่ยต้องไปหาจันเบิร์ตต่อเพราะว่า
1: คอเ
0: ลย
1: เอาใหม
0: ่ตั้งแต่หลัง
1: ก็คือให้หลังเนี่ยหลอดอาหารมันขึ้นมายากหน่อยอะไรอย่างเง
3: ี้
1: ย
3: ตอนคุณแม่เป็นนี่คุณแม่ต้องย้ายไปนอนโซฟาแล
0: ้
3: วก็
0: เหมือนกัน
3: เอาไม้อะครับหนุนที่โซฟาข้างหนึ่ง
0: ให้
3: สูงขึ้น
0: คือเมื่อคืนดังนอนที่โซฟาดังเชื่อไหมเพราะว่ากลับจากรามาเสร็จปั๊บกว่าจะอาบน้ำทานข้าว
4: เนี่ยแล้วเน
0: า
4: ะ
0: สองทุ่มทุ่มกว่าสองทุ่มสามทุ่มกว่าเริ่มง่วงพอลงไปเท่านั้นแหละ
1: เผลอหลับไปเลย
0: ไม่หลับมาเลยค่ะแสบก็เลยต้องไปนอนที่โซฟาที่เป็นแบบปรับเอนได้
1: แบบที่ท่านเบอร์บอกเลย
0: ถึงเช้าค่ะคุณผู้ชมคือนอนที่ทรมานนะคนเป็นกรดไหลย้อนค
4: ือ
0: เห็นเตียงแต่นอนไม่ได้
4: อยากนอนแต่นอนไม่ได้
0: ก็ต้องแบบที่ท่านเบิร์ตบอกค่ะบางทีบางคนก็หาอะไรมาหนุนหลังที่จะกิน
4: หลังแล้วจากที่นี้คนที่ใส่เครื่องเนี้ยซีแพปเนี่ยต้องใส่ไปตลอดชีวิตไหมคะ
1: ขึ้นอยู่กับว่าบางคนน่ะสมมุติว่าเราเป็นแล้วเราไปรักษาเราดีขึ้นอย่างเช่นเป็นจากทองซินโตเลยผ่าตัดเสร็จปุ๊บหายเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได
0: ้
1: หรือบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าระดับความรุนแรงมันอยู่เท่านั้นไปเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใช้ไปเรื่อย
0: ๆ
1: คือขึ้นอยู่กับสาเหตุแล้วก็การรักษาอื่นๆด้วยบางคนก็อาจจะใช้ร่วมกัน CPAP ด้วยผ่าตัดด้วยบางคนก็นอนตะแคงอย่างเดียวดีขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: หรือไปลดน้ำหนักดีขึ้นเลยก็อาจจะไม่ต้องใช
1: ้ใช่ขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นจากอะไรแล้วก็เราได้ใจนั้นได้ครบหรือยังแล้วความรุนแรงเท่าไหร่ไงบางคนใช้ไปอาจจะต้องปรับแรงดันด้วยอนาคตสมมติว่าเราแก่ขึ้นหย่อนหนักกว่าเดิม
4: ก็ต้องเพิ่มแรงดัน
1: ต้องเพิ่มแรงดันหรือว่าบางคนโอ้ยดีขึ้นฉันผอมลงอะไรเงี้ยอาจจะลดแรงดันหรือไม่ต้องใช้ก็ได
0: ้
1: ขึ้นอยู่กับปัจจัยสรุป
4: เนาะมีเพื่อนมีสามีใช้บอกว่าเหมือนฉันนอนอยู่กับมนุษย์อวกาศ
0: ต้องครอบตลอดแต่เขาก็จะสบายตัว
1: ใช่ใช่
3: จะใส่แล้วดีนะคะ
0: เนาะ
3: ผมนอนกับพี่ชายบางทีแบบตอนที่ไม่ใส่นุ่งห่ม
0: เราอะนอนไม่ได้แต่เขาอะนอนได้
1: ท่านก็นอนไม่ได้
3: แต่พอเขาใส่ปุ๊บยิ่งเดี๋ยวนี้เครื่องซีแพปเสียงเบา
1: เสียงเบาตัวเล็ก
3: เออแต่พอเรานอนได
1: ้สบาย
3: ตัวเขาก็บอกเองว่าตื่นขึ้นมาแล้วเขาแบบสดชื่นมาก
0: เพราะเขาได้ออกซิเจนมากขึ้น
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ค่ะ
0: ทีนี้หลายคนบอกว่าฉันอยากจะไปสมมติบ้านฉันก็มีเพื่อนหรือสามีหรือคนรู้จักอะอาจารย์พวกซีแพปเนี่ยมันไปซื้อเองได้ไหมหรือต้องมาให้อาจารย์สั่ง
1: ปกติไม่ค่อยแนะนำให้ซื้อเองเท่าไหร่เพราะว่าข้อที่หนึ่งพวกนี้มันจะมีข้อบ่งชี้ในการใช้
0: ค่ะ
1: แล้วก็ข้อที่สองคือแรงดันเท่าไหร่ล่ะ
0: ต้องปรับแรงดัน
1: ใช่แล้วก็พอใช้ไปใช้มาเนี่ยใช้แล้วเอฟเฟกตีฟไหมอีก
0: คือได้ผลไหม
1: ได้ผลไหมคือหมอต้องมาดูอีกหรือว่าใช้แล้วมีภาวะแทรกซ้อนไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างคือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ในวิธีซีแพปอย่างเดียว
0: อ
1: ันนี้หมอต้องมาประเมินแล้วว่าคนนี้เขาตันตรงไหน
0: ไม่ใช่ดูรายการเราแล้วบอกว่าเธอฉันไปซื้อเครื่องนี้มามั่งดีกว่าไม่ได้ต้องมาให้คุณหมอประเมินดีกว่า
1: จริงๆก็ไม่ค่อยแนะนำ
0: ไม่แนะนำ
1: เหมือนออฟเลเบลอะไรเงี้ย
0: เหมือนกับไปซื้อแบบซื้อมาเองแบบหลังร้านอะไรเงี้ยไม่ได
1: ้คนมาตรวจดันมากไปดันน้อยไปอะไรเง
3: ี้
1: ยค่ะ
3: มีคำถามครับเพื่อนถามเยอะมากเราสามารถเดี๋ยวนี้มีบริษัทหลาย

0: บริษัทที่ทำเองที่บ้านสลีปเทสทดสอบการนอนกลนที่บ้าน
1: ไปที่บ้าน
0: อย่างเงี้ยแตกต่างกับมาทำที่โรงพยาบาลไหมครับ
2: จริงๆการตรวจการนอนหลับมีหลายแบบถ้าตรวจในโรงพยาบาลเนี่ยมอนิเตอร์มันจะค่อนข้างเยอะมันจะมีอย่างน้อย7ชนิดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าการตรวจที่บ้านต้องไปดูว่าเขามอนิเตอร์ตัวไหนบ้างถ้าเกิดว่ามีรายละเอียดครบนู้นนั้นนี้เนี่ยก็พอได
1: ้
2: เรียกได้ว่าพอได้แต่ว่าบางคนที่ใช้สิทธิ์ราชการเนี่ยค่ะบางทีเขาจะต้องฟิกว่าถ้าเราจะเบิกเครื่อง CPAP ต่ออาจจะต้องทำในสถานที่ที่เป็นโรงพยาบาลรัฐสมมุติว่าเราไปทำที่เอกชนหรือที่บ้านเนี่ยค่ะบางทีเขาจะไม
1: ่
2: ให
1: ้ไม่คุ้ม
2: อันนี้เป็นต้นนะต้องดูพวกสิทธิ์การเบิกอะไรอย่างนี้ด้วย
1: แต่โรงพยาบาลก็คือรออาจารย
3: ์รอคิวยาวมาก
1: ประมาณ8ปี
3: ไม่ใช่ของอาจารย์ของกิฟนี่คิวปีหน้าเต็มแล้ว
1: นานไหมคะ
2: แล้วแต่ที
1: ่แล้วแต่ที่
2: เรามาก็ค่อนข้างที่จะน
1: านเพราะมันเยอะเพราะนั้นแต่ต้องเข้าใจ
3: เราเคยปัญหาเรื่องการนอนเยอะ
1: หนึ่งคือทุกคนมีปัญหาเรื่องการนอนทุกคนก็อยากจะเข้ามาที่ดีที่สุดแล้วก็เบิกได้ราคามิตรภาพที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ทำงานหนัก
2: เพราะว่าเรื่องกฎเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆเพราะว่าแต่ก่อนคนจะบอกเอ้ยเห็นอะไรเลยเป็นทุกบ้านแต่ว่าจริงๆแล้วพอเป็นหนักๆเนี่ยออกซิเจนมันตกออกซิเจนมันตกเสร็จเนี่ยถ้าตัวหยุดหายใจเยอะๆมันจะส่งผลต่ออัตราตายในอนาคตเลยแล้วก็สมองเนี่ยแทนที่จะได้ออกซิเจนดีๆถ้ามันขาดออกซิเจนไปนานๆๆเข้าหรือว่าเป็นหนักๆเข้าก็มีปัจจัยเสี่ยงที่จะอัมพฤกษ์อัมพาตได้เลยหัวใจก็เหมือนกันหัวใจเนี่ยถ้าเป็นเยอะๆคือพอออกซิเจนมันตกเสร็จหัวใจมันจะทำงานหนักขึ้นมันก็จะเป็นไงเต้นเร็วเต้นผิดจังหวะโตวายความดันขึ้นหรือว่าเป็นเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจได้เลย
1: คือมันจะไปกระทบระบบอื่น
2: ระบบอื่นเยอะแยะเลยเพราะว่ามันเป็นเล่นที่ออกซิเจนมันก็ทั่วไปหมด
1: ดังนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆสำหรับ
2: การนอนไม่ใช่เรื่องเล่นๆ
1: อาจารย์กิ๊ฟถามอีกนิดนึงอย่างนาฬิกาที่เราใส่กันเนี่ยมันจะมีการจับการนอนหลับอาจารย์นาฬิกาพวกสปอร์ตอย่างเงี้ยหลับลึกหลับผิวหลับตื่นมีเป็นหลายเลเวลมากอันนี้เขาจับจากอะไรคะอาจารย
2: ์อันนี้บอกได้ยากว่านาฬิกาที่เขาโฆษณาว่าจับเนี่ย มันจับได้จริงไหม มันมีบางยี่ห้อเหมือนกันหรือก็อย่างที่บอกว่าทำสลิปเทสต้องมาติดมอนิเตอร์เยอะๆเยอะๆเนี่ยสมัยนี้ปัจจุบัน
1: อ
2: ะคล้ายๆนาฬิกาก็
1: ม
2: ีแต่ว่าไม่รองรับมาก
1: แบบ 100%
2: ว่าเป็นมาตรฐานแต่ว่ามันพออ่านได้คร่าวๆเลยนะมันอ่านคล้ายๆเหมือนที่เราไปติดอย่างเงี้ยเลยนะเป็นแค่แบบใส่ข้อมือคล้ายๆนาฬิกาเลย
1: ม
2: ันอ่านได้หมดเลยมันอ่านมีหยุดหายใจเท่าไหร่นะคะออกซิเจนเท่าไหร่
3: หลับลึกไหมอะไรไหม
2: ใช่มันจะอ่านแบบได้ใกล้เคียงเลยปัจจุบันเนี้ยวิวัฒนาการมันก็ไปแต่ว่านาฬิกาที่เขาขายทั่วไปเนี่ยอันนี้ต้องมาดู
1: นาฬิกาออกกำลังอย่างเงี้ยมันก็จะ
2: ต้องมาดูแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อเขามีเอามาทำวิจัยไหมอะไรเงี้ยค่ะอันนี้บอกไม่ได้อันนี้ยังบอกฟันธงให้ไม่ได้ว่าตัวนี้เท่าไหร่ใช่แต่ถ้าเอาตัวที่กิ๊ฟพูดให้ฟังว่ามันมีแบบเนี้ยมาอันนั้นค่อยพอได้เลยค่ะ
3: นะคะมาที่คำถามของคุณสุกัญญากันบ้างค่ะถามมาทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะบอกว่าอายุ55ปีสูง158หนัก104กิโลกรัมนะคะบอกว่าเป็นกระดูกสันหลังเสื่อม3ข้อหัวเข่าเสื่อม2ข้างเลยคุณหมอแนะนำให้ผ่าตัดแต่ว่ามีโรคประจำตัวหลายอย่างเลยเป็นทั้งเบาหวานความดันสูงหัวใจก็ทำบอลลูน2เส้นด้วยไม่อยากผ่าตัดมีวิธีอื่นรักษาได้บ้างไหมคะหมายถึงว่าทั้งกระดูกสันหลังเสื่อมและหัวเข่าเสื่อมด้วย
0: ครับถ้าอันแรกก่อนครับถ้าความกระดูกเสื่อมอย่างเงี้ยครับต้องดูก่อนว่าเสื่อมมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าเสื่อมมากก็เป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดถ้าเสื่อมไม่ได้เยอะมากหลักการรักษาคือรักษาเรื่องการปวด
1: ค
0: ือบางทีอย่างเราไปฟีเล็กซ์จะมีกระดูกเสื่อมบ้างเหมือนกันถึงแม้จะยืนไม่เยอะมากอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็รักษาเรื่องการปวดทำกล้ามเนื้อรอบๆแกนกลางตัวให้แข็งแรงขึ้นอันนี้ก็ช่วยเรื่องการปวดหลังได้นะครับส่วนจริงๆแล้วการรักษาที่ที่สุดอย่างเงี้ยครับจริงๆเรื่องน้ำหนักตัวที่เยอะ
1: อันนี้ก็คือ104กิโลกรัม
0: น้ำหนักตัวที่เยอะอย่างเงี้ยครับก็ทำให้กระดูกเสื่อมได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมว่าถ้าน้ำหนักตัวเยอะเนี่ยเราจะก้มอยู่แล้ว
1: รับน้ำหนัก
0: ใช่เพราะว่าน้ำหนักอยู่ที่หน้าท้องของเรานะครับพอหน้าท้องเยอะเราก้มไหนเยอะอย่างเงี้ยครับก็ทำให้มันมีแรงไปทำให้กระดูกสันหลังเนี่ยยุบได้มากขึ้น
1: ไปกดทับเหรอคะอาจารย์
0: ไปกดเส้นไปกดกระดูกให้มันทับกันมากขึ้นอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำเรื่องลดน้ำหนักก่อนนะครับ หรือจริงแล้วเนี่ยตัวข้อเข่าเสื่อมเนี่ยครับตัวน้ำหนักเองก็ทำให้ข้อเข่าเสื่อมได้มากเหมือนกัน อย่าลืมว่าน้ำหนักของข้อเท้าหรือข่าอย่างเงี้ยเรายืนด้วยขาสองข้างของเราแต่น้ำหนักตรงนี้รับทั้งตัวของเราอยู
3: ่
0: นะครับเพราะฉะนั้นการแก้ที่ดีที่สุดอย่างเงี้ยครับคือการลดน้ำหนักอันดับแรกก็จะช่วยเรื่องทุกอย่างได้ไประดับหนึ่งนะครับทีนี้ต้องมาดูแล้วแหละว่าความรุนแรงที่เป็นอยู่นั้นเนี่ยเข่าเสื่อมปวดเข่าปวดหลังมากน้อยขนาดไหนรักษาด้วยวิธีการทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีหลายๆวิธีที่จะช่วยเรื่องการปวดตรงนี้ได
3: ้
0: นะครับแต่ยังก็ตามการทำให้ทุกอย่างแข็งแรงขึ้นน่
3: ะ
0: คือสำคัญสุดถ้าปวดเข่าก็ออกกำลังกายกล้ามเนื้อหนวดเข่าให้แข็งแรง
3: ค
0: ืออย่างน้อยถ้ามันแข็งแรงขึ้นอย่างเงี้ยฮะก็จะทำให้มาช่วยลดน้ำหนักที่ท่านปวดเข่า
3: เราจะต้องไปยืนลดน้ำหนักก่อนเน
2: า
3: ะ
2: สำคัญที่สุด
0: ค่ะแต่ถ้าเท่าที่ฟังมาก็มีโรคหัวใจอยู่ด้วย
3: ใช่ไปทำบอลลูนมาแล้ว
0: การออกกำลังกายก็ต้องมีหมอเป็นที่ปรึกษาด้วย
3: ใช่ใช่ครับ
0: คือจริงถ้าประมาณอย่างเงี้ยคันแนะนำให้มาเริ่มออกกำลังกายที่โรงพยาบาลก่อนมาที่แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูก็ได้คืออย่างที่รามาก็มีแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจนะครับซึ่งคุณหมอก็จะประเมินดูแล้วก็
3: สำหรับผู้ป่วยที่เคยผ่าตัดบอลลูนหรืออะไร
0: ใช่ครับก็คือสามารถมาดูแล้วระหว่างออกกำลังกายเนี่ยคุณหมอจะแนะนำวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมให้ว่าด้วยเท่านี้ร่วมกับโรคหัวใจแบบนี้โรคประจำตัวประมาณแบบนี้เนี่ยออกกำลังกายอันไหนดีนะครับหรือจริงเป็นเบาหวานด้วยไม่แน่ใจว่ามีการฉีดยาเบาหวานหรือเปล่าตรงนี้การฉีดยาเบาหวานก็ต้องมาพิจารณาเหมือนกันว่าออกกำลังกายท่าไหนถึงเหมาะส
3: ม
0: นะครับเพราะฉะนั้นต้องแนะนำว่ามาเจอหมอก่อนนะครับแล้วมาร่วมกันรักษาไปร่วมกันหลายๆอย่างนะครับเพื่อทำให้อาการทั้งปวดหลังกระดูกเสื่อมเนี้ยดีขึ้นด้วย
3: ค
0: ่
3: ะ
0: คร
3: ับ
0: อ
3: ันนี้แหละคือเวชศาสตร์ฟื้นฟูเลยบอกว่ามาได้โดยตรงเลยดีไซน์การออกกำลังกายที่เหมาะสม
0: ใช่
3: คุณกนกจันยังคงอยู่ที่จันเบิร์ตวันนี้เรื่องของกระดูกนะคะและข้อเนี่ยมาแรงมากเลยอายุ58ปีค่ะน้ำหนัก52สูง163บอกกระดูกทับเส้นใส่เหล็กมาไม่ถึงเดือนทีนี้อยากทราบการปฏิบัติตัวหลังจากผ่าตัดว่าควรนอนท่าไหนไม่ให้กระทบกับเหล็กอยากทราบว่าระยะเวลาที่เหล็กกับเนื้อเนี่ยจะประสานกันจริงๆเนี่ยเท่าไหร่คะจัน
0: ครับจริงๆควรนอนท่าไหนเนี่ยนอนท่าที่สบายนะครับ
3: ไม่เกี่ยวกับทับชั้นนอนทับเหล็กอย่าง
0: น
3: ี้เกี่ยวไหม
0: จริงๆคือนอนท่าที่สบายดีที่สุดครับคือแต่ว่าถ้าสมมตินอนคว่ำอย
3: ่
0: างเงี้ยบางทีอาจจะไม่ค่อย
3: หลังแอน
0: ใช่คือหลังแอนเยอะอย่างเงี้ยครับจริงๆก็คือนอนตัวนอนหงายก็ได้หรือนอน
3: ตะแคง
0: ก็ได้นะครับคือจริงๆนอนท่าที่สบายแหละดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่เหล็กกับเนื้อประสานกันนานไหมอันนี้เหมือนเดิมตอบค่อนข้างยากโดยแต่โดยมากคือประมาณหลัง1เดือนไปแล้วก็เริ่มประสานกันแล้วนะครับก็ถ้าเริ่มประสานกันแล้วอาการปวดจากเจ็บแผลเนี่ยอาการเจ็บจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆเป็นระยะไปนะครับก็ต้องดูก่อนว่าผ่าตัดยาวขนาดไหนกระดูกสันหลังที่ตรงนี้ครับบางทีกระดูกแค่2ข้อตัดเล็กๆ อันนี้ใช้เวลาไม่ถึงเดือนก็หายเจ็บแล้ว
3: แ
0: ต่ถ้าเกิดผ่ากันแบบโอ้โหหลายข้อมากๆอันนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลานาน
3: แล้วแต่อาการแล้วก็แล้วแต่จำนวนข้อหรือแผลใหญ่เล็กแค่ไหนด้วย
0: ค
3: ุณกนกจันทร์ก็หายเร็วๆนอนท่าที่สบายตัวที่สุด
0: ค่ะ
3: เดี๋ยววันนี้ให้อาจารย์กิ๊บนั่งสวยๆไปก่อนนะคะมีคำถามนะคะ
2: มากบอกว่าแล้วถ้าชาที่บริเวณนิ้วชี้กับนิ้วกลางมันบ่งบอกถึงอะไรได้บ้างคะ
0: เหมือนตะกี้นี้เลยครับ
2: เหมือนหมอดูแล้วเริ่มดูนิ้วอันนี้ไม่ได้ดูลายมือดูนิ้ว
0: ก็คือดูก่อนว่าเป็นมือไหนถ้าเป็น2มือต้องดูว่าเป็นปลายเท้าด้วยหรือเปล่านะครับถ้าเป็นแค่ที่มืออย่างเดียวและเป็นแค่เอาเป็นว่าถ้าเป็นโรคคนคำถามมาจะกังวลว่าเป็นโรคของเส้นประสาทหรือเปล่าหรือเป็นโรคที่ร้ายแรงหรือเปล่านะครับถ้าเป็นปลายมือปลายเท้าอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นเส้นประสาททั่วตัวมีการอักเสบอ
3: ัน
0: นี้มีความรุนแรงระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแค่ชาปลายมือและเป็นแค่ข้างเดียวก็อาจจะเป็นโพรงอุ้งมือที่เส้นประสาทที่ข้อมือเนี่ยถูกกดทับนะครับรุนแรงไหมต้องดูก่อนว่ามีอาการอื่นร่วมด้วยหรือเปล่ามีชาอ่อนแรงมีไหมอย่างเช่นหยิบจับของหยิบจับได้เหมือนเดิมหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับ ้าเริ่มมีการหยิบจับของไม่ได้อันนี้รุนแรงต้องผ่าตัดนะครับแล้วถ้าเกิดกลับไปเลิกถ้ามีแค่ชาอย่างเดียวต้องดูก่อนว่าชาเป็นบางครั้งคราวแค่บางท่าหรือชาตลอดเวลา
1: อันนี้ก็มีรายละเอียดที่ต้องสังเกต
0: ใช่ครับถ้าชาตลอดเวลาแน่นอนมันต้องรุนแรงมากกว่าชา
1: บางครั้ง
0: บางคราวหรือเฉพาะท่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือต้องดูก่อนว่าเป็นลักษณะยังไงนะครับแต่โดยมากที่เห็นบ่อยๆก็คือเส้นประสาทที่ข้อมือถูกกดทับนี่แหละ
3: กลับไปนอนท่านี้อีกแล้วกลัวถูกกดทับอาจารย์กิฟต์นะคะวันนี้ได้ความรู้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาจารย์กิฟต์นะคะโสตศรศิกหรือจะเป็นเรื่องของเวชศาสตร์ฟื้นฟูจากอาจารย์เบิร์ต
1: ค่ะขอบคุณอาจารย์หมอที่น่ารักของเราทั้งสองท่านนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณผู้ชมด้วยเชื่อว่าหลายคนนะคะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันแน่เลยหยุด3วันนะคะรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาสุขภาพกันให้ดีแล้วพบกับรายการรัดคิวหมอได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17:00 น.ถึง 18:00 น.วันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากBC นะคะและวรินดาโคเซตคราวนี้เราสี่คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ทันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวเนี้ยมาบนฟ้าฟึบไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโอย
1: จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังการแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปล
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
0: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะเหรไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: ื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
3: หนูดีทำได
2: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
3: หนูดีทำได
2: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได้
2: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
3: หนูดีทำได
2: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได
2: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
3: หนูดีทำได
2: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
3: หนูดีทำได
2: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
3: ่หนูดีทำได้
2: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
3: หนูดีทำได
2: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่รู้

0: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: ี้ดีกว่าถึงเวลาวาดรูปแล้วครับ
1: สวัสดีท่านผู้ชมหน่อยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับน้องๆทั้งบ้านครับตอนนี้ถึงเวลาที่น้องๆจะต้องรีบวิ่งไปเอากระดาษกับอุปกรณ์วาดรูปเพื่อมาสนุกกับการวาดรูปในรายการ
3: อนุบาลแชร์สมอง
1: รายการนี้ครับไม่ใช่เป็นรายการศิลปะสอนวาดรูปแต่ว่าเป็นรายการที่จะท้าทายความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆว่าจะวาดรูปต่อเติมจากเส้นที่เรามีให้กลายเป็นรูปอะไรนะครับแน่นอนครับทุกวันเราเจอกันเราจะพบกับภาพปริศนาซึ่งวันนี้เป็นแบบนี้ครับดูนะครับเป็นรูปเหมือนกับก้นหอยนะครับเป็นรูปที่วนเข้ามานะครับในลักษณะของสี่เหลี่ยมนะครับ2ที่ด้วยกันให้เวลานะครับ1 2 3นะครับเอาละน้องๆทางบ้านตอนนี้ใช้เวลาคิดว่าจะวาดรูปเป็นรูปนะครับแล้วก็น้องๆที่นี่เราอนุบาลชั้นสมรมองรูปแล้วพร้อมไหมครับ
3: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปวาดรูปกันเลยไปประจำที่ประจำที่น้องทามสุดหล่อนะฮะใส่แว่นดำด้วยนะครับใช้สีนะครับสีช็อคลากลงไปเลยโดยไม่ใช้ดินสอร่างก่อนนะครับแบบนี้ครับจะทำให้การวาดรูปเร็วขึ้นนะครับการวาดรูปต้องมั่นใจนะครับเด็กๆ

0: เอาแล้วนะครับพี่เซฟจะนับถอยหลังนะครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาหมดเวลาวางอุปกรณ์ได้ครับหมดเวลาแล้วนะครับตอนนี้น้องๆทางบ้านเสร็จกันหรือยังครับถ้ายังวาดไม่เสร็จพี่เซฟให้วาดต่อได้อีกนิดนึงนะครับตอนนี้เราต้องมาคุยกับน้องๆที่นี่แล้วล่ะว่าเขาวาดรูปอะไรแล้วก็เรื่องราวเป็นยังไงนะครับมาดูการจากคนแรกนี่คือผลงานของน้องยินดีนะครับน้องยินดีครับรูปนี้ตั้งชื่อว่าอะไรครับ
1: เขาวงกฎบ้านผีสิง
0: เขาวงกฎบ้านผีสิงนะครับ
1: มีคนอยู่ตรงนี้แล้วคนบอกว่าบ้านผีสิงเจอบ้านผีสิงอ่ะ

0: ู่ข้างใต
1: ้อืม
0: แล้วก็จะมีต้นข้าวโพด
1: ครับ
0: ผู้ชายเขาก็คือโจร
1: ครับ
0: เขาจะมาขโมยทอง
1: โอ้แต่โอ้เรื่องยาวมากเลย
0: แต่มันมีที่กั้นไว
1: ้ปรบมือให้น้องยินดีหน่อยต่อมานะครับต่อมาเรามาดูน้องคนที่2กันนะครับนี่คือผลงานของน้องทามนะครับน้องทามชื่อภาพนี้ชื่ออะไรลูก
2: ลาสไลเดอร์สู้กับสัตว์ประหลาดช็อกเกอร
1: ์โหอะไรนะมาสไลเดอร์สู้กับ
2: สัตว์ประหลาดช็อกเกอร
1: ์สัตว์ประหลาดช็อกเกอร์นะครับ
2: ตอนแรกมี1เข้ามาจากตรงนี้กระโดดมาตรงนี้เจ้าหัวหน้าแล้วก็วิ่งแล้วก็กระโดดมาตรงนี้แล้วก็วิ่งมาตรงนี้แล้วก็กระโดดเข้ามาเจอช็อกเกอร์ตัวนี
1: ้
2: แล้วก็ต่อสู้กันจนไม่อยู่สักทีแล้วต่อไปมดเอกก็มาแล้วก็มดเอกเข้าประตูทางนี้แล้วก็มาตรงนี้วิ่งมาตรงนี้เลยแล้วก็เจอสัตว์ประหลาดตัวนี้อยู่ใต้ทาง
1: โอ้โหเอาไหนแปลงร่างให้ดูหน่อย
3: ฟังเสียงแปลงร่างได้เลย
1: เก่งมากเอาละนี่คือผลงานของน้องทามนะครับโอ้โหการต่อสู้กันสนุกมากเลยปรบมือคราวนี้เรามาดูผลงานของน้องคนที่3บ้างนะครับนั่นก็คือน้องพันธ์นั่นเองนะครับน้องพันธ์นี่รูปของน้องพันธ์เป็นแบบนี้นะครับไหนบอกชื่อรูปหน่อยครับว่ารูปนี้ชื่ออะไรครับ
4: ปราสาทแสนสวยค่ะ
1: ปราสาทแสนสวยนะครับนี่ไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
4: มีประตูค่ะ
1: ค่ะ
4: เจ้าหญิงเดินขึ้นไปดูตรงนี้ค่ะดูวิว
1: ค่ะ
4: ดูนกค่ะ
1: จากเส้นที่มีให้น้องพันธ์มองเห็นเป็นส่วนอะไรของปราสาทครับส่วนไหนครับ
4: กระจกค่ะ
1: มองเห็นเป็นกระจกนะครับจากเส้นนี้นะครับพี่เซฟเห็นมีเจ้าหญิงอยู่ข้างบนนี้ด้วยนะครับทำไมเจ้าหญิงต้องไปอยู่บนนี้ล่ะน้องพันธ์ทำไมนะ
4: จะได้ดูเมืองที่อยู่ข้างค่ะ
5: หนูจะบอกว่ามีนานอยู่ตรง2ตัวนี้มีเทพให้กับยินแล้วเยอะถึงประตูพังเลย
1: มีศัตรูมาทางนี้ทำไงโอ้โหนี่คือทำอะไรครับ
5: ถีบประตู
1: เดี๋ยวแป๊บนึงหลังจากถีบแล้วจะเต้นทำไมทหารถีบประตูแล้วต้องเต้นเรามาปรบมือให้กับผลงานของน้องพันธ์ก่อนดีกว่าเอาปรบมือหน่อยนะครับโอ้โหนี่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่คือผลงานของน้องอะไรคะ
6: เวกัสค่ะ
1: น้องเวกัสนะครับเดี๋ยวถามน้องเวกัสก่อนทำไมเสียงเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
6: ไม่สบายค่ะ
1: ไม่สบายนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยน้องๆทางบ้านต้องรักษาสุขภาพด้วยนะครับไม่งั้นจะไม่สบายเหมือนน้องเวกัสนะครับน้องเวกัสครับชื่อภาพนี้ชื่อภาพอะไรครับ
7: แมวจับหอยทาก
1: นะครับที่เห็นชัดๆเลยนะครับเห็นหอยทากอยู่2ตัวมองเห็นเส้นที่มีให้เป็นส่วนไหนของหอยทากครับ
6: ส่วนเปลือกหอยของหอยทากค
1: ่
6: ะ
1: โอ้มองจากเส้นที่เรามีให้เป็นส่วนเปลือกของหอยทากนะครับแล้วไหนแมวล่ะครับ
6: มันกำลังขูดเพื่อจะฉี่อยู่ถ้ามันมองไม่เห็นมันก็จะงาค
1: ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะใครเห็นแมวในภาพนี้บ้างเห็นเหรอไหน
8: นี่หาง
1: นี่อะไรอ่ะ
8: แมว
1: นี่แมวเหรอ
8: หางแมว
1: ต้องให้น้องเวกัสอธิบายแล้วนี่ส่วนไหนของหางอะไรของแมวเนี่ย
6: แมวจะขุดแล้วก็ฉี่ตรงที่มันขุดค่ะมันกำลังหาอาหารแต่ปวดฉี่ค่ะ
1: น้องเวกัสบอกว่าแมวเนี่ยจะมาหาอาหารนะแต่เผอิญปวดฉี่ซะก่อนนะครับก็เลยกำลังจะฉี่เลยฉี่ในภาพนี้ไม่ได้นะมันอาจจะดูไม่ดีใช่ไหมเอาปรบมือให้น้องเวกัสหน่อยเก่งมากเลยอ่ะคนสุดท้ายนะครับนี่คือผลงานของน้องต้นกล้านะครับอ้าวน้องต้นกล้าภาพนี้มีชื่อภาพว่าอะไรครับ
9: ไดโนเสาร์ครับ
1: ไดโนเสาร์นะครับไหนอธิบายหน่อยครับ
9: นี่คือลำตัวครับและนี่คือหลัง
1: นี่คือลำตัวนี่คือหลัง
9: ครับและนี่คือหัวนี่คือหาง
1: มองเป็นหัวกับตัวของไดโนเสาร์ใช่ไหมครับไดโนเสาร์พันนี้พันอะไรครับ
9: ทีเล็กครับ
1: ทีเล็กรู้จักทีเล็กไหมครับไม่รู้จักหรอ
10: เป็นส
1: ั
10: ตว์ดุร้ายกินเนื้ออยู
1: ่กินเนื้ออยู่ตรงนี้คืออะไรครับ
9: คนกำลังดูไดโนเสาร์กินครับก็เลยวิ่งหนีก่อน
1: อ๋อคนเดิน

0: มันมาพอดี
1: อ้าวนี่คือผลงานของน้องต้นกล้านะครับผลงานจากลายเส้นที่วาดต่อเติมให้กลายเป็นไดโนเสาร์ครับเอาปรบมือให้หน่อยทุกคนปรบมือเร็วเป็นยังไงบ้างครับผลงานของน้องๆวันนี้นะครับจากเส้นที่เรามีให้สามารถต่อเติมให้กลายเป็นได้หลายอย่างมากเลยนะครับแสดงให้เห็นว่าวันนี้เด็กๆใช้ความคิดและจินตนาการได้อย่างสุดยอดมากๆเลยนะครับถ้าอยู่ที่บ้านนะครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะลองลากเส้นเป็นโจทย์ให้น้องๆวาดตามก็ได้นะครับคราวหน้าอย่าลืมนะครับเตรียมกระดาษกับอุปกรณ์วาดภาพมาให้พร้อมมารอหน้าจอเลยนะครับมาพบกับเราในรายการอนุบาลชาญสมรบ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ในเสนอตอนโทรศัพท์เส้นเชือกสวัสดีจ้าฟ้าฟ้าสวัสดีแคทโต้กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
1: ฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ทั้งสองคนกำลังต่อตัวต่อกันอยู่นี่นาไหนต่อเป็นอะไรบ้างจ้ะเนี่ย
1: เฮ้บ้านครับ
0: ฟ้าฟ้าต่อเป็นรูปบ้านเหรอจ๊ะแล้วแคทโต้ล่ะต่อเป็นรูปอะไร
2: อ๋อรถครับ
0: น่ารักจังเลยแคทโต้ฟ้าฟ้าแคทโต้ลองฟังดูสิได้ยินเสียงอะไรไหมไงฟ้าฟ้าแคทโต้ได้ยินไหมนั่นไงเสียงมาจากทางนั้นนะฟ้าฟ้าแคทโต้ตามไปดูกันเถอะ

0: ียงแรปโบ้กับแรปบี
1: ้เอ๋ฟาฟาว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของแรปโบ้กับแรปบี้อย่างนั้นเหรอจ๊ะแล้วเสียงของแรปโบ้กับแรปบี้เนี่ยมันออกมาจากกระป๋องได้ยังไง
2: แรปโบ้แรปบี
1: ้ต้องจ๊ะแรปโบ้กับแรปบี้น่ะคงไม่ได้อยู่ในกระป๋องเล็กๆแบบนั้นหรอกมั้งอุ๊ยดูนั่นสิมีเชือกด้วยเราลองตามเชือกเส้นนี้ไปกันดีไหม

0: แรปโบ้กับแรปบี้นี่นา
1: ฮะแรปโบ
2: ้แรปบี้ฟ้าฟ้า
1: แคทโต
0: ้อ้าวไม่ต้องงงกันหรอกจ้าฉันพอจะเข้าใจแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสงสัยว่าเจ้ากระป๋องเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์เส้นเชือกนะจ๊ะ
1: ฮะโทรศัพท์เส้นเชือก
0: ใช่แล้วจ้ะถ้าโทรศัพท์เนี่ยจะทำให้คนที่อยู่ไกลกันสามารถคุยตอบโต้กันได้อ่ะไหนแรบบี้ลองถือกระป๋องนี้ไว้ข้างหนึ่งสิส่วนฟ้าฟ้ากับแคทโต้ลองกลับไปที่กระป๋องอีกด้านหนึ่งนะจ๊ะฟ้าฟ้าลองทักแรบบี้สิจ๊ะ
1: เอ๊ะแรบบี้เอ๊ะฟ้าฟ้าเฮ้ยแรบบี
0: ้เห็นไหม
1: ฟ้าฟ้า
0: ทั้งสองฝ่ายต่างก็ได้ยินเสียงของอีกฝ่ายเหมือนกันใช่ไหมล่ะคลื่นเสียงน่ะมันเดินทางผ่านเส้นเชือกมาถึงเราได้นะจะบอกให
2: ้ฟ้าฟ้า
0: โต้อยากเล่นด้วยเหรอจ๊ะถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไหมจ๊ะพวกเรามาทำโทรศัพท์เส้นเชือกอีกอันกันเถอะ
2: เอ
0: ๊ะอุปกรณ์นะมีแค่แก้วกระดาษหรือกระป๋องสองใบแล้วก็เชือกจ้ะขั้นแรกเริ่มจากนำแก้วกระดาษหรือกระป๋องมาเจาะรูทั้งสองใบเลยนะแบบนี้จ้ะแต่ตอนเจาะรูเนี่ยน้องๆ อาจให้ผู้ใหญ่ช่วยก็ได้นะจ๊ะเพื่อความปลอดภัยร้อยเชือกเข้าไปในรูแบบนี้แล้วก็ผูกปมเรียบร้อยเท่านี้เราก็ได้โทรศัพท์เส้นเชือกแล้วล่ะ
2: อ่ะโทรศัพท์โทรศัพท์ของแคทโต้
1: ฮ่าแรบบี้ฟ้าฟ้า
2: แรบโบแคทโต้
1: ได้ยินแล้ว
2: ได้ยินแล้ว
1: สนุกแล้ว
2: ได้ยินแล้ว
0: โอ้ดูสิทั้ง4คนเล่นโทรศัพท์กันอย่างสนุกสนานเลยคุณหนูเองถ้ามีเวลาว่างก็ลองทำโทรศัพท์เล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะจ๊ะเผื่อจะสนุกเหมือนกับฟ้าฟ้าไงล่ะอ้าวหมดเวลาอีกแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครู

ทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วน

มวันนี้เปเป้และเพื่อนๆไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นอยู่ๆเกิดฝนตกมีเสียงฟ้าร้องดังมากเปเป้และเพื่อนๆกลัวมากมีใครจำได้ไหมครับว่าเปเป้กับเพื่อนกลัวอะไรบ้างเฉลยที่แท้ภาพที่เปเป้และเพื่อนๆกลัวคิดว่าเงาปีศาจก็คือภาพเงาต้นไม้นั่นเองครับ

0: ดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่8เพลงแน่เกยเพลงช่วยคุณยายทำฟาร์ม

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแน่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เฮ้ยนี่ฉันรู้แล้วล่ะพวกเราต้องไม่มองดูนาฬิกานั่นเด็ดขาดไม่งั้นก็ต้องหลับไปหัวโนไปอยู่อย่างนี้ล่ะ
1: แล้วจะทำยังไงเล่าฮะหลับตาไงแล้วก็อุดหูด้วยพวกเราจะได้มองไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ยินแค่นี้ก็สะกดจิตพวกเราไม่ได้แล้ว
0: แฮะ
2: หลับตา
1: หลับตาอุดหู
2: หลับตาอุดหู
3: ย่า
0: จะวิ่งไปชนกันเองทำไม
4: นี่ถ้าไม่รู้อะไรมาก่อนกระผมจะนึกว่าเขาสนุกกันอยู่นะครับเนี่ย
1: เจ็บใจนักไอ้ตัวแสบคอยดูเถอะอย่าให้ถึงที่ฉันบ้างนะจะเอาให้น่วมเลยจัดให้กระเด็นเลย
5: กระเด็นเหรอก็ดีสิทำได้ก็ดียิ่งถ้าทำให้ฉันกระเด็นไปไกลไกลจากโลกนี้ให้หายไปจากโลกนี้หรือโลกไหนๆได้เลยก็ยิ่งดี
2: หมายความยังไงอยากให้พวกเราซัดให้กระเด็นหรือไงกัน
5: ใช่แล้วล่ะ
2: อยากให้พวกเราซัดให้กระเด็นเขาหมายถึงเกมอะไรหรือเปล่าอ่ะ
1: อาจจะคล้ายๆมวยปล้ำ
5: ไม่ใช่ฉันหมายถึงซัดให้ฉันกระเด็นหายไปจริงๆไม่ต้องมีตัวตนอยู่บนโลกนี้ทำได้ไหม
2: นี่เป็นแผนที่ทำให้เราสับสนหรือเปล่าอ่ะ
1: ถ้าใช่แล้วก็เก่งมากเลยนะนี่ฉันงงไปหมดแล้วนะเนี่ยจะเก่งสักแค่ไหนเชียวพวกเรามีก็ตั้ง3คนยังไงมันก็ต้องเจอช่องว่างจนได้เลยนะเอ้าลุย
5: ยังไม่เข็ดอีกเหรอ
1: นั่นเขายืนอะไรอยู่เนี่ยเป็นอะไรไปหรือเปล่า
6: หรือว่ายืนถ่วงเวลาให้เรางั้นพวกเราเข้าไปกันเถอะ
2: ฉันเอง

0: เฮ้ยพวกเราไปหยุดโอ้ยเฮ้ยอะไรของนายอ่ะให้ไปหยุดทางโน้นไม่ใช่ฉัน
1: คงไม่ใช่3ต่อ1แล้วนะ2ต่อ2ต่างหากล่ะ
2: อ้าวพ่อทำไมกลายเป็นอย่างนี้ล่ะ
0: โอ้ยก็ไหนว่าอยากจะถูกซัดให้กระเด็นไงถ้าเธออยากเป็นฝ่ายแพ้ก็ไม่เห็นจำเป็นต้องสู้กับพวกเราเลยนี่แค่เปิดทางให้พวกเราผ่านไปจัดการกับปราดแห่งเงาแค่นี้ก็จบเรื่องแล้ว
2: จังหวะนี้แหละ

0: เสียใจด้วยนะแต่ฉันคงทำให้ท่านปราดแห่งเงาผิดหวังไม่ได้หรอก
1: เธอโดนหลอกแล้วนะเชื่อฉันสิ
0: เธอจะไปรู้อะไรท่านปราดแห่งเงาเป็นคนเดียวที่เห็นว่าฉันสำคัญในขณะที่ไม่มีใครสนใจฉันเลยดังนั้นไม่ว่ายังไงฉันก็ต้องทำหน้าที่ที่ท่านปราดแห่งเงามอบหมายไว้ให้สำเร็จถ้าหากพวกเธอมีพลังมากพอจนฉันรับมือไม่ไหวหรือสามารถจัดการให้ฉันหายไปจากโลกนี้ได้จริงๆก็คงดีเหมือนกันฉันจะได้ไม่ต้องเป็นภาระใครอีกจะอยู่บนโลกนี้หรือเปล่าก็คงไม่มีใครสนใจหรอก
2: ไม่มีใครสนใจอ่ะทำไมเจ้าคิดอย่างนั้นล่ะ
0: ไม่ได้คิดแต่เป็นอย่างนั้นจริงๆต่างหากล่ะ
3: รีบไปเถอะแม่สายแล้วนะ
0: พ่อคะ
3: เย็นนี้พ่อกับแม่กลับดึกนะข้าวเย็นอยู่ในช่องแช่แข็งเอามาอุ่นไมโครเวฟกินแล้วกันนะลูก
0: ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่มีใครสนใจฉันเลยฉันถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวมาตลอดฉันเลยพยายามทำทุกอย่างให้พ่อแม่สนใจพ่อคะแม่คะหนูได้ที่หนึ่งของห้องค่ะแต่ไม่ว่าจะทำดีแค่ไหนก็ไม่ทำให้พ่อกับแม่สนใจฉันได้เลยฉันพยายามทำทุกอย่างจนแทบจะลืมไปว่าฉันพยายามเพื่ออะไรในที่สุดก็เลิกคาดหวังว่าจะมีใครมาสนใจแล้วก็เก็บตัวอยู่คนเดียวมาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งมีนกคู่แก่พูดได้ปรากฏตัวขึ้น
2: ไม่ใช่ข้า
0: ท่านปราดแห่งเงาปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าฉันแล้วบอกกับฉันว่า
4: โฮโฮโฮโฮคนมีพรสวรรค์อย่างเจ้าทำไมมาอยู่คนเดียวแบบนี้ได้ล่ะ
0: ผ่านเหรอ
4: โฮโฮโฮโฮโฮจงใช้พรสวรรค์ของเจ้าช่วยข้าเถิดเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยข้าได้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู
0: ้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่มีคนมองเห็นคุณค่าในตัวของฉันฉันเลยตกลงรับพลังผู้กล้าและกลายมาเป็นผู้กล้าแห่งรูทแลนด์แบบนี้ยังไงล่ะพวกเธอคงไม่เข้าใจหรอก
5: ทำไมจะไม่เข้าใจล่ะฉันเองจากที่เคยเป็นผู้กล้าแห่งโนแลนด์พอกลับไปที่โลกมนุษย์กลับไม่มีใครสนใจตอนนั้นน่ะฉันก็รู้สึกเหมือนกันว่าตัวเองอาจไม่มีค่าจริงๆแต่เธอรู้ไหมใครจะมองเรายังไงก็ไม่สำคัญเท่ากับที่เรามองตัวเองหรอกถ้าเรายังมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วคนอื่นจะเห็นค่าของเราได้ยังไงอ่ะ
0: ดีใจกับนายด้วยก็แล้วกันแต่สำหรับฉันทางเดียวที่จะพิสูจน์คุณค่าของตัวเองได้ก็คือกำจัดพวกนายทุกคน
6: โอ๊ยนายวิ่งกันระวังหน่อยสิดีฮะ
0: น่าผิดหวังจริงๆถ้าพวกกล้าทั้งสามทำให้ฉันหายไปจากโลกนี้ไม่ได้งั้นฉันจะเป็นคนทำให้พวกนายหายไปเองแล้วกัน

0: มันขยับนี่
1: จงค่อยๆขาดใจตายไปเถอะนะ
2: ไม่นะ
0: พอยังชั่วอ้าวหายใจทางปากก็ได้นี่โถ่เอ้ยพวกเรา

0: กจมูกไม่ทำให้เราขาดอากาศหรอก
1: เลยว่าจะให้พวกนายขาดใจตายเพราะขาดอากาศล่ะ
2: เดี๋ยว
0: ยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังย

0: ถ้าไม่ใช่สถานการณ์แบบนี้ฉันก็คงหาด้วยอยู่หรอกนะแต่นี่มันเรื่องคอขาดบาดตายนะพวกนาย
1: ฉันให้โอกาสอยากพูดอะไรก็ว่ามาก่อนที่จะให้พวกเธอที่เหลือทั้งหมดมีจุดจบเหมือนกับผู้กล้านี
2: ่ชะอุ้ยชะขำไม่ออกจริงๆแล้วครับทุกท่าน
3: เห็นแล้วใช่ไหมล่ะว่าผู้กล้าทั้ง3คนเนี่ยต้องให้ร่วมมือกันเต็มที่แล้วก็ยังไม่ใช่คู่มือของเธอ
0: เอ้าไงไปยอมแพ้เอาดื้อๆซะอย่างนั้นล่ะครับท่านผู้เฒ่า
3: แล้วถ้าเป็นแบบนี้ก็ยังไม่มั่นใจในตัวเองยังคิดว่าตัวเองไม่มีค่าอีกเหรอ
4: เฮ้ยใช่บอกตามตรงฉันเองก็ไม่อยากเชื่อว่าจะมีใครรับมือผู้กล้าที่แท้จริง3คนพร้อมๆกันได
5: ้สุดยอดอ่ะ
1: ถึงตอนนี้ฉันยอมแพ้เลยเธอยังจะพูดอีกเหรอว่าตัวเองไร้ค่าขอบอกเลยนะว่าเธอเจ๋งสุดๆไปเลย
6: พูดจริงๆเหรอ
3: จริงสิเธอทำให้ผู้กล้า3คนแพ้ไม่เป็นท่าแบบนี้ก็ยังไม่เชื่อในตัวเองอีกเหรอ
5: โหยคนเราอะไรมันจะไม่เชื่อมั่นในตัวเองได้ขนาดนั้นน่ะเดี๋ยวนะนึกออกแล้วว่าเคยเจอเธอที่ไหนที่ตอนงานมอบรางวัลนักเรียนดีเด่นไงเธอได้คะแนนสูงสุดในชั้นเรียนเลยนะโอ้ยตอนนั้นฉันยังอิจฉาเธอจนแย่
6: อิจฉาคนอย่างฉันจริงๆเหรอ
1: ไม่มีใครที่ไร้ค่าหรอกต้องมีใครสักคนแหละที่ชื่นชมเธออยู่ในใจแค่เธอไม่รู้เท่านั้นเอง
7: เอ้าทำไมมานอนตรงนี้ล่ะลูกเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอก
6: เอ๊ะ
7: ฮะ
6: ว้าวไม่เสียแรงที่พ่อกับแม่ทำงานหนักเพื่อหนูเก่งจริงๆเลยจ้ะดาวดวงน้อยของแม่
1: เธอชื่ออะไรเหรอ
6: ฉันชื่อดาว

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิติผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลโชคดีจังวันนี้ฟ้าเปิดไม่มีเมฆเลยเราจะได้ดูดวงดาวแบบชัดๆไม่มีอะไรมาบังวันนี้เราจะได้เห็นดาวอะไรนะนั่นคือกระจุกดาวลูกไก่และนั่นก็คือกลุ่มดาวหมีใหญ่ว้าวว้าวดวงดาวในจักรวาลมีเยอะมากมายวิตตี้ชอบสุดๆไปเลยจักรวาลของเรากว้างใหญ่จังเลยถ้าเราได้ไปผจญภัยในจักรวาลก็คงดี
2: สวัสดีทางนี้วิตตี้สวัสดีวิตตี้นายคือผู้ที่ถูกเลือกให้มีพลังวิเศษนะ
0: ว้านายเป็นใครกัน
2: ฉันคือแว่นขยายของนายจะเรียกฉันว่าพี่แว่นก็ได้ถ้านายสงสัยก็ถามมาได้เลยฉันตอบได้หมด
0: ว้าวสุดยอดเลย
2: อีกอย่างถ้าอยากส่องแว่นขยายคุยกับใครพี่แว่นก็ทำให้ได้นะ
0: จริงเหรองั้นถ้าวิตตี้อยากไปท้องจักรวาลพี่แว่นพาไปได้ไหม
2: ได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะ
0: หรอครับแต่ว่าพวกเราไม่มียานอวกาศแล้วก็ชุดนักบินอวกาศด้วยแล้วจะไปอย่างไรล่ะครับ
2: ไม่เป็นไรยานอวกาศก็คือตึกกลมแห่งนี้ไงล่ะพลังวิเศษของตึกกลมจะพาวิตตี้ไปไหนก็ได้ที่วิตตี้อยากไปกันเถอะวิตตี้

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากไปอวกาศเราต้องเดินทางไปอวกาศด้วยพาหนะใดข้อ A ยานอวกาศข้อ B เครื่องบินไอพ่นพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือยานอวกาศเพราะว่ายานอวกาศคือยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อบินไปสู่อวกาศในภารกิจต่างๆมากมายส่วนเครื่องบินไอพ่นคืออากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นเป็นพลังงานขับเคลื่อนไม่มีสมรรถนะในการบินสู่อวกาศ
1: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆอยากเป็นนักบินอวกาศก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับพี่ทั้งสองคนไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ื่อนใหม่ที่ตลาดน้ำวันนี้แพทย์ไทยและไมโทมาเที่ยวตลาดน้ำที่ตลาดน้ำแห่งนี้มีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันอย่างมากมายแต่มีชาวต่างชาติคนหนึ่งที่กำลังคุยอยู่กับแม่ค้าดูจากสถานการณ์แล้วเหมือนพวกเขาจะพูดคุยไม่รู้แท้ไทยและไมโทจึงมีความกล้าขออาสาช่วยเหลือชาวต่างชาติคนนั้น
1: สวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยเหลือไหมครับ
2: โอ้สวัสดีครับผมชื่อโจเที่ยวผมตลาดน้ำ
0: โจเป็นชาวต่างชาติที่กำลังเรียนภาษาไทยแต่เนื่องจากเขายังเรียนภาษาไทยได้ไม่คล่องนักโจจึงยังไม่สามารถพูดภาษาไทยออกมาเป็นประโยคที่ถูกต้องได้จึงทำให้คนอื่นๆไม่เข้าใจในสิ่งที่โจพูดประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยไม้โทและเด็กๆพวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆต้องหันซ้ายขวาชวนเพื่อนมาทำภารกิจด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย

0: ท้ายเรือแม่ค้า
1: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: แม่ค้าท้ายเรืออ๋อประโยคที่ถูกต้องคือค้าพายเรือ
3: โอ้โหดูสิในเรือมีแต่ของน่ากินน่ากิน
0: คุณตามะพร้าวชอบ
1: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำเป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: คุณตาชอบมะพร้าวอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือคุณตาเฉาะมะพร้าว
3: โอ้ยน้ำมะพร้าวกระเด็นมาโดนไม่โทเลย
0: ซื้อทุเรียนผม
1: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: ผมซื้อทุเรียนประโยคที่ถูกต้องคือผมซื้อทุเรียน
0: อร่อยจังเลย
3: โอ้โหโจกินทุเรียนเก่งมาก
0: ถ่ายรูปผมตลาดน้ำ
1: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: ผมถ่ายตลาดน้ำอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมถ่ายรูปตลาดน้ำ
3: แทนไทยและเพื่อนๆเก่งที่สุด
0: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเพื่อนๆที่สอนผมให้พูดประโยคในภาษาไทยที่ถูกต้อง
2: โอ้โหโจพูดไทยเก่งขึ้นเยอะเลยยินดีมากครับผม
3: โจเป็นเพื่อนแทนไทยโจเป็นเพื่อนไมโทเย
1: ้หลังจากวันนั้นแทนไทยไมโทและโจพวกเขาก็ได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปขอบคุณไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

แตนพี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวในวันนี้พี่โบจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของสำหรับครอบครัวของเรากันน้องๆสามารถให้ได้ทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เลยนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามันคืออะไรบอกเลยนะคะว่าของชิ้นแรกเนี่ยสำหรับคุณพ่อค่ะและนั่นก็คือกล่องเครื่องมือคุณพ่อถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องเครื่องมือคุณพ่อแกลอนพลาสติกปากกาเมจิกคัตเตอร์อุปกรณ์ตกแต่งสำหรับกล่องเครื่องมือคุณพ่อในวันนี้นะคะน้องๆบอกเลยว่าง่ายมากๆแค่เรามีแกลอนนี่เลยน้องๆสามารถหาแกลอนแบบนี้นะคะได้จากที่บ้านเลยนะต่อมานะคะน้องๆเราจะใช้นี่เลยปากกาเมจิกนะคะในการวาดช่องเพื่อใส่เครื่องมือของคุณพ่อกันค่ะเริ่มจากมาวัดกันก่อนเราจะจุดเอาไว้นะคะแล้วก็ความยาวให้ได้เท่านี้เลยอันนี้พี่โบนะคะอยากจะบอกน้องๆว่าอย่าลืมในการคิดที่จะวางน้ำหนักทั้งสองข้างนะคะให้มันพอดีกันมันจะเป็นการฝึกความคิดแล้วก็การคำนวณของน้องๆด้วยนะคะต่อมาเราจะมาทำช่องใส่ไขควงกันค่ะจริงๆน้องๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องวาดเป็นแค่สี่เหลี่ยมนะคะคนไหนอยากวาดเป็นรูปวงกลมสามเหลี่ยมก็ได้เช่นกันแค่นี้ก็ครบแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวค้อนเนี่ยพี่โบจะใส่ไว้ตรงนี้นี่เลยนี่นะคะน้องๆเมื่อทุกคนวาดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปตัดกันค่ะพี่โบจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะคะตัดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะอันนี้เราค่อยๆกรีดน้ำล่องลงไปก่อนนะคะน้องๆอย่าลืมนะคะว่ามันอันตรายมากๆเลยนะถ้าน้องๆทำเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้เจาะรูเสร็จครบเรียบร้อยแล้วจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะน้องๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะทั้งหมดเลยก่อนที่เราจะเอาเครื่องมือคุณพ่อไปใส่กันเนี่ยเราจะต้องตกแต่งกันก่อนนะคะน้องๆเพื่อให้มันเกิดความสวยงามและพี่โบ๊ทก็จะใช้เป็นไหมพรมค่ะในการตกแต่งกับกระดาษสติกเกอร์นี่พี่โบ๊ทจะเอามาพันก่อนอันนี้ตามจินตนาการน้องๆเลยนะคะเลือกสีได้ตามใจชอบเลยด้วยต่อกับที่สีอื่นค่ะช่วงนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะไหมพรมนะคะเป็นมือจับให้กับคุณพ่อค่ะนี่เลยนะคะทีนี้คุณพ่อของพี่โบ๊ทเนี่ยก็จะมีด้ามจับที่นิ้วมือแล้วล่ะค่ะแบบนี้ทีนี้นะคะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสติ๊กเกอร์แบบนี้เลยพี่โบ๊ทได้ตัดเป็นรูปเอาไว้แล้วติดตรงแกลอนกันค่ะใส่ลงไปได้เลยและตอนนี้แตนพี่โบ๊ทก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่มีที่จับ3สีด้วยแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับกล่องเครื่องมือให้คุณพ่อนะคะนี่เลยเห็นไหมคะน้องๆขั้นตอนการทำก็ง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้น้องๆก็มีของให้คุณพ่อกันเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลย

ปกรณ์ทำกล่องสารพัดนึกกระดาษลังเชือกผ้าเหลือใช้คัตเตอร์กาวขั้นตอนในการทำกล่องสารพัดนึกนะคะน้องๆอันดับแรกเลยให้น้องๆหากล่องกระดาษที่บ้านมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องไซส์ไหนก็ได้เลยนะทีนี้เมื่อทุกคนได้กล่องแล้วนะคะเราจะมาติดก้นกล่องกันแบบนี้เลยนะคะปิดให้สนิทเลยนะทีนี้เราจะมาตัดปากกล่องกันพี่โบจะตัดตรงนี้ออกนะคะให้หมดเลยทุกอันโดยเราจะใช้กรรไกรในการตัดค่ะแต่น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยกันนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะจะได้หน้าตาออกมาแบบนี้เลยนะคะน้องๆขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเมื่อเราตัดปากกล่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาพันเชือกกันค่ะและในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยหยอดกาวลงไปก่อนค่ะเพื่อที่จะทำให้เชือกนะคะแนบสนิทไปกับกล่องนั่นเองตรงไหนที่น้องๆรู้สึกว่าเชือกมันจะหลุดเนี่ยให้น้องๆหยอดกาวลงไปได้เลยนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะพันไปเรื่อยๆค่ะเอาให้เชือกนะคะมีความยาวสูงขึ้นมาเกินครึ่งกล่องนะในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยใช้ความอดทนกันนิดนึงนะคะเราจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าถ้าน้องๆรีบเกินไปนะกล่องของเราจะบุบได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยกับการพันเชือกของพี่โบ๊ทจะได้ออกมารูปร่างแบบนี้เลยนะคะน้องๆแล้วของน้องๆล่ะคะเสร็จกันหรือยังเอ่ยถ้าทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตกแต่งเพิ่มเติมกันต่อเลยนะคะพี่โบ๊ทได้เย็บผ้าออกมานะคะผืนหนึ่งซึ่งมีทรงคล้ายๆกับปลอกหมอนนะเห็นไหมคะว่ามันจะมีช่องเอาไว้ใส่แบบนี้ส่วนตรงก้นมันนะคะนี่ได้สนิทเรียบร้อยเลยค่ะนี่นี้เราก็เอามาใส่กันแล้วก็ใส่ก้นลงไปก่อนเลยทีนี้เราก็จะคลุมผ้าออกมานะคะใส่ก้นลงไปให้เยอะพี่โบจะเอาปลายผ้าออกมานิดเดียวนะคะให้พอดีกับตัวเชือกประมาณนี้ทำแบบนี้ทุกด้านเลยค่ะน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะได้ใส่ผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเก็บด้านในกันให้ดีๆค่ะให้มันมีความเรียบร้อยมากขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะกับกล่องสารพัดนึกให้คุณแม่ของเราเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆไปตกแต่งกล่องกันต่อค่ะพี่โบนะคะจะใช้เป็นพวกกระดุมกับกระดิ่งนะคะในการตกแต่งกล่องพี่โบก็จะติดกระดุมแบบนี้ลงไปนะคะให้หลากหลายสีเลยจะได้เพิ่มความน่ารักให้กับคุณแม่ของเราพอเราติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทนะคะแต่จริงๆแล้วน้องๆอาจจะเอาอย่างอื่นมาตกแต่งก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกปัดหรือว่าไหมพรมก็ได้เช่นกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล่องสารพัดนึกของเรานี่พี่โบก็ได้ตกแต่งเข้าไปทั้งหมดเลยเห็นไหมคะนี่แล้วน้องๆตกแต่งกันเสร็จหรือยังเอ่ยบอกเลยนะคะว่าแค่เราตกแต่งเพิ่มเข้าไปนิดนึงเนี่ยคุณแม่ก็จะต้องชอบมากๆอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่าทั้งสวยนะคะและอีกอย่างนึงยังใช้งานได้อีกด้วยกล่องสารพัดนึกของเรานี่นะคะคุณแม่สามารถเอาไปใส่อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นของใช้นะคะหรือว่าของเล่นของเราก็ได้เช่นกัน

และสิ่งประดิษฐ์ทั้ง2อย่างของเราในวันนี้นะคะน้องๆทั้งกล่องเครื่องมือของคุณพ่อและกล่องสารพัดนึกของคุณแม่ทั้ง2อย่างนี้นะคะแค่น้องๆเนี่ยเอาของใช้ในบ้านมาดัดแปลงใหม่เพียงเท่านี้น้องๆก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับของในบ้านของเรานะคะอีกทั้งมันยังใช้ประโยชน์ได้จริงอีกด้วยนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะชิ้นไหนถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ส่งของเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูแล้วบอกเลยว่าพี่โบ๊ทได้ดูครบทุกชิ้นแล้วนะคะแล้วชิ้นไหนที่ถูกใจเนี่ยพี่โบ๊ทได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยเตรียมรอรับที่บ้านได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายเราก็จะได้ออกมาเป็นกังหันแบบนี้เลยนี่

0: ออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ
1: จิ๋วซ่าและประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบตื่นเต้นมากๆเลยนะคะน้องๆเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ที่พี่โบจะพาน้องๆมาทำเนี่ยก็คือของเล่นค่ะแน่ชอบกันใช่ไหมล่ะคะอยากรู้ไหมคะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวรอพี่โบแป๊บนึงนะนี่เลยคือสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ฟองสบู่นั่นเองค่ะน้องๆถ้าน้องๆพร้อมเราไปดูอุปกรณ์การทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกังหันเป่าโป่งวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำลวดเสียบกระดาษหลอดพลาสติกแก้วน้ำพลาสติกกาวกระมังน้ำน้ำยาล้างจานน้ำตาลดินสอมาเริ่มทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็คือตัวกังหันของพี่โบ๊ทเองอันดับแรกเลยนะคะน้องๆให้น้องๆเอาที่ล็อกฝาขวดน้ำมาก่อนค่ะจากนั้นให้ทุกคนนะคะเอาคลิปหนีบกระดาษมาเอาวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำเนี่ยใส่เข้าไปในคลิปนะเอาให้มันไปอยู่ด้านในง้างตัวคลิปนะคะด้านปลายออกมาเราจะเอาหลอดน้ำนะคะแบบนี้ใส่เข้าไปจากตรงท้ายเลยค่ะให้น้องๆตัดออกตามความยาวของตัวคลิปที่เราทำเอาไว้เลยนะคะเด็กๆทีนี้นะคะน้องๆพี่โบจะใช้แก้วน้ำพลาสติกนะคะที่มีความแข็งค่ะเพื่อมาทำเป็นใบพัดให้กับกังหันพี่โบจะใช้คัตเตอร์ค่ะเป็นตัวตัดให้น้องๆนะคะลองวัดขนาดนะแล้วก็ตัดออกมาได้เลยนะพี่โบก็จะตัดความยาวประมาณนี้เลยเราจะใช้แค่ตรงส่วนกลางแก้วเท่านั้นนะคะแช่นี้เองก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆมาติดกาวเข้าไปกันค่ะให้น้องๆทำกังหันแบบนี้ทั้งหมด8อันด้วยกันพร้อมติดใบพัดด้วยนะตอนนี้นะคะใบพัดของพี่โบ๊ทก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปประกอบร่างกันนะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาเจาะรูที่ก้นแก้วก่อนพี่โบ๊ทจะใช้ไขควงในการเจาะนะคะแต่น้องๆสามารถให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการเจาะได้นะคะทีนี้เมื่อทุกคนเสร็จแล้วนะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปติดใบพัดกันค่ะทากาวไปที่ตัวหลอดติดลงไปได้เลยค่ะใบพัดทั้งหมด8ใบนะคะที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้น้องๆมาไล่ติดตรงแกนหมุนตรงกลางเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดใบพัดกังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแบบนี้เลยพอน้องๆหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ไหมคะทีนี้นะคะน้องๆกังหันของเราเนี่ยยังไม่มีฐานรองค่ะดังนั้นพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาทำตัวฐานล็อกกันให้น้องๆเอาสกอตเทปมานะคะแล้วก็วางดินสอไว้ตรงกลางของก้นแก้วแปะเทปใส่ลงไปได้เลยค่ะทีนี้เมื่อแปะเสร็จแล้วเอารูที่เราเจาะไว้ค่ะใส่เข้าไปได้เลยกังหันของเรามันจะหลุดออกมาได้ใช่ไหมคะแบบนี้ให้น้องๆนะคะเอาลูกปัดค่ะหรือว่าดินน้ำมันก็ได้นะมาอุดรูไว้ตรงนี้นะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่หลุดออกมาอ๋อหรือบางคนอาจจะใช้สกอตเทปก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นกังหันแบบนี้เลยนี่เห็นไหมแต่น้องๆรู้ไหมคะว่ากังหันเป่าโป่งของเราเนี่ยยังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงถูกต้องค่ะเรายังขาดน้ำยาฟองสบู่นั่นเองนะคะอันดับแรกนะคะน้องๆเทน้ำเปล่าลงไปก่อนตามด้วยน้ำยาล้างจานทั้งหมด2ช้อนนะคะตามมาด้วยน้ำตาลพี่โบจะใช้ประมาณ1ช้อนค่ะน้องๆทีนี้เราก็จะมาคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะได้ตัวกังหันเรียบร้อยแล้วแล้วก็น้ำยาฟองสบู่ด้วยของน้องๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยแต่แค่นี้ยังไม่พอนะคะกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่2ของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทก็จะพาน้องๆไปทำของเล่นอีกเช่นเคยค่ะและนั่นก็คือลูกแก้วลงหลุมถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำลูกแก้วลงหลุมลังกระดาษกันไกลกาวปากกาเมจิกขั้นตอนแรกเลยเราจะมาเริ่มจากฐานกันก่อนพี่โบก็จะใช้เป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะคะเราจะตัดฐานด้วยกันทั้งหมด2แผ่นนะคะโดยที่ขนาดเท่ากันถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการตัดนะคะขั้นตอนถัดมาทำตัวที่กั้นกัน พี่โบจะใช้ความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อกั้นฝั่งซ้ายแล้วก็ขวาเมื่อได้แล้วก็ตัดได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะน้องๆพยายามเอาให้ตรงกับเส้นที่เราวาดเอาไว้นะทีนี้นะคะน้องๆยังเหลือฝั่งบนแล้วก็ล่างนะเราจะทำแบบเดียวกันเลยโดยที่มีความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรเท่ากันเลยค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อประกบบนแล้วก็ล่างทีนี้เราก็จะได้ตัวฐานที่เป็นรูปกล่องแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปติดกาวกันเลยค่ะติดแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยนะที่เราเตรียมกันมาแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ทำกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะน้องๆนี่ทีนี้แผ่นที่เราตัดไว้ตอนแรกพอวางลงไปอ่ะมันก็จะจมลงใช่ไหมคะพี่โบจะมาสอนน้องๆทำคานเพื่อรองรับแผ่นนี้กันค่ะเราจะใช้เศษกล่องกระดาษวัด5เซนติเมตรค่ะก็ลากความยาวขึ้นไปเลยพี่โบจะทำคานนะคะโดยที่มีความยาวเนี่ยขนาดเท่ากันทั้งหมด4อันแล้วก็ตัดออกมาก่อนได้เลยแต่เดี๋ยวพี่โบจะทำเพิ่มอีกอันนึงนะคะน้องๆเพื่อวางไว้ตรงกลางของตัวฐานเราค่ะนี่เราก็จะมาพับกันนะคะจะทำออกมาเป็นตัว U แบบนี้เลยค่ะง่ายใช่ไหมล่ะคะทีนี้เราไปประกอบลงฐานกล่องกันเลยค่ะเราจะติดกาวตรงมุมแบบนี้ไว้นะคะทั้งหมดเลย4มุมด้วยกันแล้วตัวนี้นะคะที่เราทำไว้เนี่ยเราจะติดไปตรงกลางเลยค่ะลูกแก้วลงหลุมของเราเนี่ยต้องมีเข่าวงกตใช่ไหมคะเพื่อเป็นกลอุบายในการหลอกล่อคนอื่นนะคะให้มาตกหลุมทางของเราอันดับแรกพี่โบจะแบ่งเป็น3เส้นออกมาค่ะเพื่อให้ได้ทั้งหมด4ช่องเราก็มาวาดเป็นอุปสรรคกันพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยลองใช้จินตนาการของตัวเองเลยนะเดี๋ยวพี่โบจะเจาะรูให้น้องๆได้ดูนะคะโดยการเจาะเนี่ยพี่โบจะเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบก็ได้พาน้องๆเจาะรูกันครบเรียบร้อยเลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะเข่าวงกตของเราเนี่ยยังไม่เสร็จเรียบร้อยดียังขาดตัวเข่าวงกตตัวที่เป็นแท่นนะคะแบบนี้เดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆเอากล่องกระดาษเนี่ยที่เหลืออยู่มาตัดแล้วก็ติดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยค่ะแล้วเราก็จะแปะลงไปแบบนี้น้องๆทำแบบนี้นะคะจนครบกับที่เราวาดเอาไว้เลยนะแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทด้วยนะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ติดเข่าวงกตเสร็จเรียบร้อยแล้วเกมลูกแก้วลงหลุมของเรานะคะก็ใกล้จะเสร็จเต็มที่แล้วแต่เรายังขาดจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็จุดจบค่ะนี่พี่โบจะใช้ปากกาเมจิกนะคะเขียนลงไปได้เลยทีนี้เกมลูกแก้วลงหลุมของเราก็เอาไปประกอบกันได้แล้วค่ะแตนออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับของเล่นทั้ง2ชิ้นของเราในวันนี้น้องๆชอบกันไหมคะถ้าน้องๆชอบกันนะคะอย่าลืมเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนกันบ้างนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ MyHidden Channel ค่ะถ้าของชิ้นไหนถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยส่วนสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูสิ่งประดิษฐ์เนี่ยพี่โบได้เห็นหมดแล้วนะอยากจะบอกว่าน้องๆทำสวยกันทุกคนเลยล่ะค่ะแล้วตอนนี้พี่โบก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วเตรียมรอรับกันได้เลยแล้วในวันนี้นะคะพี่โบและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะ

0: ทรงอะไรมาเนี่ยหุยกับหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
1: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
0: มานั่งกินขนมกัน
1: โอเคค่ะแม
0: ่หิวน้ำ
1: น้ำจังเลยกินน้ำดีกว่า
0: ชนก่อนค่ะแม่ค่ะ

0: ซักในนี้เลย
1: อ่างใหญ่คุ้มมาก
0: จะใช้อะไรซักอ่ะนั่นไง
1: เข้าท่าไป
0: นี่มันเขาชุดนี้ฉันพงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาฟอกค่ะแล้วยาถูพื้นเนี่ยครบเลย
1: คุณสองถือก่อนนะถือก่อนนะ
0: อันหนึ่งอันสอง
1: ต่อไปเอาอะไรดี
0: ต่อไปอันนี้หนึ่งจ้า
1: ใส่ลูก
0: ว้าวสีสวยอยากให้ฉันเทไว้สิ
1: สะอาดด้วยแหละ
0: พอแล้ว
1: สะอาดแน่เลยเอา
0: แยกกับผ้านุ่ม
1: ฉัน
0: ใส่ด้วยสิ
2: เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกไหนล้างให้สะอาดสิล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
0: ค่ะ
2: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
0: เข
2: ้
0: าใจ
2: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนอารมณ์ไหนนะ
2: ภูผาวิ่งจัตวาลให้ได้สิ
1: ภูผาเราอยู่ตรงนี
3: ้วิ่งกันช้าๆสิภูผาวิ่งไม่ทัน
1: โอ้ยเจ็บนะมาวิ่งชนต้นกล้าทำไม
2: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจต้นกล้าไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเองเขาไม่ได้ตั้งใจ
3: มาภูผาช่วยเราไปพักนั่งกินขนมกันก่อนนะจะได้ใจเย็นขึ้น
2: ก่อนกินฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนด้วยนะ
1: โอ้ยขนมหกหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาชนตอนนี้

0: ทั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะดีขึ้นไหม
1: รู้สึกดีขึ้นมากเลยอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วถ้าวันหลังเรารู้สึกโกรธอีกเราจะทำตามที่ตะวันบอกนะ
2: ขอบคุณตะวันนะที่อยู่ข้างๆตอนที่เรารู้สึกกลัวพอได้ระบายออกมารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังแอบรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ
0: ไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับนะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันนะจ๊ะลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบไหนแล้วถ้ารู้สึกโกรธหรือสังเกตว่าเพื่อนกลัวก็ลองเอาวิธีที่ตะวันแนะนำไปลองใช้ดูนะถ้าทุกคนดีขึ้นแล้วเราไปเล่นต่อกันดีกว่า

แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเนาะมันมีความเล่นลับมีความน่าสนใจมันมีความมหัศจรรย์ในตัวของมันเองที่เป็นคำถามก็คือแมลงในประเทศไทยมีมากน้อยแค่ไหนมันเป็นคำตอบที่สร้างความท้าทายมันมีเสน่ห์ที่ทำให้เราเนี่ยอยากเข้าไปเรียนรู้เขาไปรู้จักชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอะไรให้เราค้นหาเขาอีกเยอะเลย

0: รู้ไหมครับว่าสิ่งมีชีวิตชนิดไหนมีมากที่สุดในโลกคำตอบก็คือแมลงแมลงเป็นสัตว์ตัวเล็กๆที่ใครหลายคนอาจไม่ชอบเพราะมันดูทั้งอันตรายและน่ากลัวแต่กลับยังมีใครบางคนที่สนใจและศึกษาทุกเรื่องราวเกี่ยวกับแมลงซึ่งผู้นั้นก็คือนักกีตวิทยา
1: ผมรองศาสตราจารย์ดร.นันทศักดิ์ปิ่นแก้วนะครับเป็นนักกีตวิทยาประจำอยู่ที่ภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่นครปฐมครับ
0: รองศาสตราจารย์ดร.นันทศักดิ์ปิ่นแก้วนักกีตวิทยาคนสำคัญของไทยจากผู้ที่เคยติด F แต่เพราะมุ่งมั่นทุ่มเทในสิ่งที่รักอย่างแมลงจนประสบความสำเร็จและเป็นผู้ที่ค้นพบผีเสื้อกลางคืนสกุลใหม่ของโลกและได้ชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีว่าผีเสื้อกลางคืนสิรินธร
1: แมลงนี่ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมากที่สุดในโลกนะครับลักษณะที่สังเกตง่ายที่สุดก็คือมี6ขาคนเรามักจะมองแมลงเนี่ยในแง่ลบเพราะว่ามันมีบางส่วนของแมลงที่มาอยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็นำโรคอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดเรามองถึงประโยชน์แมลงนี่มหาศาลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนักกีตวิทยาจึงมีความสำคัญที่เราจะต้องเข้าไปเรียนรู้ไปรู้จักแมลงเหล่านั้นนะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยกีตะเป็นภาษาสันสกฤตนะครับเขาหมายถึงตะกะแตนวิทยาก็คือศาสตร์หรือการเรียนรู้เพราะนั้นมันก็คือการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแมลงทำไมถึงว่าตะกะแตนเป็นตัวหลักเพราะว่าในสมัยก่อนอาจจะเป็นไปได้ว่าเวลาที่เราปลูกพืชเนี่ยตะกะแตนจะเป็นตัวที่มีเกิดการระบาดมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยตั้งชื่อตัวนี้ใช้เป็นตัวแทนของคำว่าศาสตร์ทางด้านแมลงนักกีตวิทยาก็มีหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปศึกษานะครับไปช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแมลงทุกๆวันที่เราเข้ามาศึกษาแมลงหรือไปศึกษาแมลงที่ไหนก็ตามไม่เคยมีความซ้ำกันเลยในแต่ละครั้งที่เราไปศึกษาการศึกษาแมลงเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีวันจบแม้กระทั่งเราตายไปแล้วนะครับคนรุ่นหลังก็ต้องมาศึกษาต่อเนื่องไปโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศที่ยังมีข้อมูลของแมลงค่อนข้างน้อยเรายังต้องการคนที่มาศึกษาหาข้อมูลเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้เนี่ยยังอีกต้องการคนอีกเยอะมากที่ต้องมาช่วยกัน

แรงบันดาลใจที่ได้ต้องบอกว่าได้มาจากอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับอาจารย์ชื่อรองศาสตราจารย์ดร.เดชาวิทยานะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ที่คณะวณศาสตร์ซึ่งตอนที่ผมเรียนปตรีเนี่ยผมได้มีโอกาสได้เรียนกับท่านแล้วได้มีโอกาสได้นั่งคุยกันตอนที่ไปฝึกงานอยู่ในป่าท่านก็จะมีเรื่องเล่ามากมายตลอดเวลาที่เกี่ยวข้องกับแมลงมันเลยเป็นจุดประเด็นว่าทำไมไม่ค่อยมีใครสนใจอยากจะเรียนแต่พอไม่มีใครสนใจปุ๊บเอาล่ะงั้นเราเรียนดีกว่ามันดูท้าทายตัวเองต้องบอกว่ามันรอเราอยู่ข้างหน้ามันอยู่ที่ว่าเราจะเข้าไปหาเขาหรือเปล่าอะไรที่ไม่ค่อยมีใครสนใจมันจะสร้างงานให้กับตัวเราตอนที่เลือกเรียน entrance นะครับเลือกเข้าที่คณะวณศาสตร์เพราะว่าตัวเองทำกิจกรรมของค่ายชมรมอนุรักษ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์พอรู้สึกว่าตัวเองอยากเข้าป่าทำ

เรียนรู้อะไรชีวิตในป่าก็เลยเลือกเรียนคณะวรรณศาสตร์เลือกอันดับหนึ่งเลยนะครับก็ได้สมใจแล้วก็ได้เรียนโอกาสต่อปริญญาโทนะครับปริญญาโทตอนนั้นก็เปลี่ยนแนวเลยจากเรียนพืชมาเรียนทางด้านแมลงโดยตรงตอนนั้นก็ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวข้องกับแมลงทับนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในป่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นชีวิตหนึ่งที่น่าสนใจแล้วพอเรามีโอกาสได้เลือกเรียนปริญญาเอกปุ๊บมาเรียนที่คณะเกษตรที่บางเขนเป็นภาควิชากีตะโดยตรงเลยอาจารย์เซอร์ก็แนะนำบอกว่าโอเคมันจะมีสายงานบางสายงานนะที่ยังไม่ค่อยมีใครทำและมันกำลังจะขาดแคลนต่อไปในอนาคตก็คืองานอนุกรมวิธานอนุกรมวิธานก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างเอามาจำแนกชนิดสามารถระบุตัวตนของเขาได้แล้วว่าแมลงตัวนี้มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอะไรพอเราได้คำแนะนำนั้นปุ๊บเรารู้สึกว่ามันก็คือแรงบันดาลใจเราอยากทำอนุกรมวิธานเราชอบอยู่แล้วเราเข้าป่าเราได้เห็นแมลงต่างๆมากมายก็เลยตัดสินใจอ่ะเรียนอนุกรมวิธานนี่แหละแล้วก็เลือกศึกษาผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กนะครับเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่ไม่มีใครทำแล้วณปัจจุบันแล้วเราก็รู้สึกว่าเอาละเมื่อไม่มีใครทำงั้นเราขอทำแล้วกันเราขอเป็นหนึ่งคนในนั้นที่จะทำเรื่องราวเหล่านี้ให้เกิดความรู้ให้กับประเทศไทย

ผลงานของอาจารย์นี่สิ่งที่มาก็คือว่าเราทำงานที่ต้องออกไปสำรวจเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่น้อยคนนะที่จะออกไปป่าไปตามที่ต่างๆเพื่อที่จะไปค้นหาสิ่งมีชีวิตเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากซึ่งอาจารย์ก็มีการตีพิมพ์แล้วมีการค้นพบผีเสื้อชนิดใหม่ของโลกเนี่ยตอนนี้มาสักประมาณ19ชนิดใหม่เป็น new species นะครับและหนึ่งในนั้นก็เป็น new genus หรือเป็นสกุลใหม่ของโลกตอนแรกที่เราศึกษามาเราพบตัวหนึ่งที่นครศรีธรรมราชนะครับที่อุทยานแห่งชาติเขานันชื่อเหมือนตัวเองเลยนะตัวที่สองนี่ก็เจอที่โครงการใช้พัฒนาเป็นพื้นที่ป่าชุมชนและพอเรามารวมกันเอ๊ะหน้าตามันเหมือนกันตอนแรกเราคิดอยู่แล้วว่ามันคงเป็น new species หรือเป็นชนิดใหม่ของโลกแน่ๆแต่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นสกุลใหม่นะครับแล้วอาจารย์ก็มีโอกาสได้เอาตัวอย่างเหล่านี้ไปทำวิจัยที่ออสเตรเลียเรามาช่วยกันนั่งดูปรากฏว่าผีเสื้อกลุ่มนี้ประมาณ 4-5 ตัวตรงนี้นะครับกลับกลายเป็นสกุลใหม่ของโลกนะครับซึ่งตอนนั้นถือว่าดีใจมากและพออาจารย์กลับมาที่เมืองไทยอาจารย์ก็ทำเรื่องขึ้นไปที่โครงการใช้พัฒนาแล้วก็มีเพื่อนอาจารย์ที่คอยช่วยหรือประสานงานเขาบอกว่าโอเคงั้นขอตั้งชื่อสกุลนี้ให้กับสมเด็จพระเทพได้ไหมเราก็บอกเอาเลยนะครับซึ่งผีเสื้อสกุลเนี่ยพระองค์ท่านตั้งชื่อว่าสกุลผีเสื้อกลางคืนสิรินธรและให้ใช้ชื่อพระองค์ท่านเป็นสิรินธรเนี่ยเป็นชื่อสกุลซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองดีใจมากและภาคภูมิใจมากที่ครั้งหนึ่งเราได้มีการถวายงานให้กับพระองค์ท่านอาจารย์จะยึดถือเสมอว่าเราอย่าไปกลัวคนเก่งนะครับเพราะว่าคนเก่งเนี่ยเขาเก่งของเขาแต่ว่าขอให้กลัวคนที่ขยันถ้าเกิดว่าเราไม่ขยันเมื่อไหร่เนี่ยเราแพ้ตลอดเวลาแต่เมื่อไหร่ที่เราขยันนะครับวันหนึ่งเราสามารถที่จะก้าวไปยืนเทียบข้างกับคนที่เขาเก่งได้เลยอาจารย์เป็นคนที่เรียนไม่เก่งแต่เราจะทำยังไงเพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวเองว่าเราก็เป็นซัมวันนะครับเพราะนั้นเมื่อเราตั้งใจจะทำอะไรปุ๊บเราต้องมุ่งมั่นและต้องตั้งใจทำให้จริงรักในสิ่งทำในสิ่งที่รักแล้วมุ่งหน้าอย่างเดียวแล้วเราสามารถไปถึงจุดหมายที่เราตั้งใจไว้ได้

แมลงขึ้นชื่อได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กแต่ก็ยังมีแมลงบางสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่และนี่คือส่วนหนึ่งของแมลงที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลก

การสำรวจแมลงในช่วงเวลากลางวันกับการสำรวจแมลงในช่วงเวลากลางคืนมันจะมีอุปกรณ์แล้วก็มีวิธีการที่แตกต่างกันในช่วงกลางวันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้สวิงเราจะมีสวิงจับแมลงซึ่งอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ติดตัวนักกีตะเลยแต่แมลงบางอย่างเราสามารถที่จะใช้มือจับหรือใช้

อุปกรณ์ง่ายๆที่สามารถที่จะจับเขาได้แต่ถ้าเกิดเป็นในช่วงเวลากลางคืนอันนี้ก็จะง่ายเราไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องไปเดินตามวิ่งตามแต่ว่าเราใช้กับดักแสงไฟพอเราเปิดไฟปุ๊บแมลงเขาก็จะบินมาเกาะอยู่บนจอผ้าแล้วเราก็สามารถที่จะเก็บหรือสำรวจได้ว่าตัวไหนที่เราต้องการอันนี้คือเสื้อหัวจรวดหลังจากที่เราออกไปในภาคสนามเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลหรือเก็บตัวอย่างมาแล้วนะครับเราก็จะเอาตัวอย่างเหล่านี้เอามาในห้องปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นผีเสื้อเนี่ยเราก็จะเอามาเพื่อจัดรูปร่างการจัดรูปร่างของผีเสื้อคือการกางปีกของเขาเพื่อให้เห็นสีสันลวดลายบนปีกเพื่อให้ง่ายต่อการจำแนกชนิดนะครับหลังจากนั้นแล้วพอเราจัดรูปร่างเสร็จปุ๊บนะครับเราจะเอาตัวอย่างเหล่านี้เข้าไปในตู้อบแมลงและสีเขาจะไม่เปลี่ยนซึ่งอันนั้นเนี่ยบางครั้งพอสีเพี้ยนปุ๊บเราจะเริ่มเข้าใจผิดว่าเอ๊ะมันใช่ชนิดที่เราเก็บมาหรือเปล่าพอหลังจากที่เราอบเรียบร้อยแล้วแมลงแต่ละตัวเราจะมีการใส่ข้อมูลบันทึกประจำตัวของตัวแมลงแต่ละตัวอย่างชัดเจนนะครับสิ่งสำคัญก็คือ1เราเก็บสถานที่ไหนพิกัดภูมิศาสตร์ลัตติจูดลองติจูดนะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลสภาพป่าหรือสภาพพื้นที่ที่เราไปเก็บแล้วก็วันที่ที่เราเก็บแล้วก็โดยเฉพาะสุดท้ายชื่อผู้เก็บซึ่งเอกสารเหล่านี้มันจะติดตัวแมลงไปอยู่ตลอดเวลานะครับและหลังจากที่เราได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราจะทำการกรอกข้อมูลเหล่านี้ลงไปในคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นฐานข้อมูลของแมลงที่เราเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์หรือห้องเก็บแมลงหลังจากที่เราใส่ข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดจำแนกชนิดเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับซึ่งต้องอาศัยความถูกต้องอย่างมากต้องเป็นคนช่างสังเกตมีความอดทนเพราะว่าแมลงแต่ละตัวเราจะต้องไปหาเขานะครับพอเราไปหาเขาปุ๊บอันนี้คือต้องมีความช่างสังเกตสูงมากเพราะแมลงตัวมันเล็กเราไม่สามารถที่จะเดินไปปุ๊บอ้อมันอยู่ตรงนี้มันจะต้องใช้ในการค้นหาสูงมากต้องมีความอดทนในการที่จะต้องอยู่กับเขาให้ได้นะครับเรียนรู้วิถีชีวิตว่าเขาเป็นอยู่ยังไงบอกว่าครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับอย่างของผมเองผมจะต้องออกไปพื้นที่อยู่บ่อยๆบางครั้งเดือนละครั้งบางครั้ง2เดือนครั้งต้องไปอยู่ในป่าเป็นสัปดาห์ถามว่าครอบครัวเป็นห่วงไหมเป็นห่วงแต่ถ้าครอบครัวเราเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำคือสิ่งที่เรารักนะครับเรารักครอบครัวเรารักงานที่เราทำเรารักแมลงที่เราทำนะครับความเข้าใจจะทำให้งานของเราเนี่ยพัฒนาไปได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่เด็กๆ เองคุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้สึกเป็นห่วงว่ามันจะลำบากไปไหมกับลูกที่ต้องมาสนใจสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเราส่งเสริมเขาในสิ่งที่เขาชอบในสิ่งที่เขารักต่อไปจะเป็นประโยชน์กับตัวของเยาวชนเองซะด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะสนับสนุนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามจากอดีตเนาะการที่เราเรียนไม่เก่งเราเรียนติด F บ้างอะไรบ้างอยากให้มองว่ามันไม่ใช่บทสรุปของชีวิตแต่ว่าการที่เรามีเป้าหมายของตัวเองที่ชัดเจนว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะทำอะไรนะครับเราต้องสู้ไปในสิ่งที่เราอยากจะทำในสิ่งที่เรารักนะครับแล้วเราจะประสบความสำเร็จในอาชีพในอาชีพของนักจิตวิทยาเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมางานราชการอย่างเดียวนะครับเรามีหลายมุมมากบางคนถ่ายภาพแมลงชอบแมลงมากเพื่อเอาไปทำหนังสือเอาไปขายภาพแมลงลงอินเทอร์เน็ตอาจจะไปในสายเอกชนเป็นพวกบริษัทยาฆ่าแมลงต่างๆอีกสายนึงคือสายวิชาการหรืออาจจะเป็นนักวิจัยอิสระเพราะฉะนั้นอาชีพนักกีตะเนี่ยมีความหลากหลายสูงมากแล้วแต่ว่ามันจะเหมาะกับบุคลิกของตัวเองมากน้อยแค่ไหนรายได้จริงๆแล้วในมุมมองของผมเองเนี่ยผมไม่ได้มองรายได้เป็นตัวหลักผมมองถึงผลงานหรือสิ่งที่เราทำเพราะเราคนที่ทำแมลงเนี่ยต้องเป็นคนที่ใจรักจริงๆผลลัพธ์ที่เขาได้ออกมาอาจจะไม่ใช่ตัวเงินแต่เป็นความสุขใจที่เราได้ทำงานกับเขาได้ทำงานกับสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆนะครับ

0: ำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะภาควิชากีตวิทยาชั้นปีที่4ค่ะแมลงอะค่ะมันเป็นสัตว์เล็กๆอะค่ะแต่ว่ามันอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาเราถ้าคนปกติเขาจะมองข้ามใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันไม่มีใครสนใจแต่ว่ามันมีความสำคัญต่อภาคเกษตรกรแล้วก็ต่อชีวิตของมนุษย์อะค่ะคือเรียนจบแล้วใช่ไหมคะหนูอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านหม่อนไหมค่ะก็คือหนูสนใจทางด้านหม่อนไหมใช่ไหมคะแล้วอาจารย์ที่ภาควิชาค่ะท่านชื่ออาจารย์หนูไรวันท่านเก่งมากค่ะแต่ว่าไม่มีใครสืบสานทางด้านเรื่องหม่อนไหมอะค่ะหนูก็เลยอยากจะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้แล้วก็เหมือนพัฒนาให้มันไปไกลกว่าเดิมอะค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อนายธีรวัฒน์วงบดิษฐ์ครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับคณะเกษตรกำแพงแสนภาควิชากีตวิทยาโดยส่วนตัวที่บ้านทำสวนอยู่ครับเราก็ดูโรคสารคดีโรคแมลงบ่อยๆทำให้ชอบเรื่องเกี่ยวกับแมลงเราเห็นมดอะไรเงี้ยเราก็ใจแบบทำไมต้องเดินเป็นขบวนเราเห็นผีเสื้อทำไมต้องตอมเกสรอะไรเงี้ยครับเลยอยากจะเข้ามาศึกษาในสาขานี้อยากเป็นนักกีตวิทยาครับเพราะว่ายังมีแมลงอีกมากมายที่ให้ค้นหายังมีอีกมากมายที่เรายังไม่ได้ค้นพบครับ

0: สวัสดีค่ะชื่ออาจารย์ดร.รุ่งทิพย์มาศเมธาทิพย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะความสำคัญของภาควิชากีตวิทยาหรือสายงานทางด้านกีตวิทยานะคะก็เนื่องจากว่าแมลงเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความหลากหลายมากที่สุดในโลกแมลงมีทั้งทางด้านให้คุณประโยชน์และทำอันตรายให้โทษกับคนสัตว์และพืช นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงหรือว่าสัตว์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแมลงได้อย่างเข้าใจเราก็จะสามารถรู้วิธีการรับมือได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะคะภาควิชากีตวิทยานะคะจะเป็นภาควิชาที่ศึกษาเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับแมลงค่ะเมื่อจบการศึกษาจากภาควิชากีตวิทยาออกไปแล้วนะคะก็จะสามารถทำงานได้ค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในภาครัฐเป็นนักวิชาการเป็นนักวิจัยนะคะหรือถ้าทางด้านเอกชนก็อาจจะไปเป็นพนักงานส่งเสริมการขายพวกเคมีภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกสารกำจัดแมลงนะคะอาจจะเปิดธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการทำฟาร์มแมลงที่บริโภคได้นะคะการเลี้ยงหมาการเลี้ยงผึ้งนะคะ
1: ปีหนึ่งนะคะคือจะเรียนวิชาพื้นฐานก่อนค่ะเรายังไม่เลือกภาคค่ะเราจะเลือกภาคตอนปี2ค่ะส่วนปี1จะเรียนพวกวิชาพื้นฐานพวกฟิสิกส์เคมีชีวะตอนปี2นะคะเราจะเรียนของตัวสาขาแล้วค่ะคือกีตวิทยาเบื้องต้นอันนี้เราจะเรียนแบบคร่าวๆว่าตัวนี้ลักษณะเป็นแบบนี้อยู่ในแฟ้มนี้ชื่ออะไรประมาณนี้ค่ะ
2: แล้วก็พอขึ้นชั้นปีที่3ถึงจะเรียนเรื่องการวิเคราะห์และการจำแนกแมลงสันฐานแมลงแล้วก็นิเวศวิทยาของแมลงครับ
0: สำหรับชั้นปีที่4นะคะเป็นชั้นปีสุดท้ายนะคะก็จะเรียนความรู้ที่มุ่งเน้นที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักการบริหารศัตรูพืชสันฐานวิทยาของแมลงแล้วก็รวมไปถึงวิชาพิษวิทยานะคะ
2: การเรียนการสอนที่นี่ก็เหมือนธรรมชาติที่อยู่ในบ้านเลยครับมีทั้งโดมแมลงมีทั้งแปลงพืชไร่แปลงพืชสวนอย่างเงี้ยครับก็จะมีแมลงมากมายให้เราได้ค้นคว้า
1: เราจะมีทั้งบรรยายและปฏิบัตินะคะ

0: คือบรรยายเนี่ยก็คือเราจะเรียนกับสไลด์ก่อนค่ะแล้วก็จะมีอาจารย์มาบรรยายว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะเรียนปฏิบัติอันนี้เราจะได้ทำจริงค่ะเขาจะให้เราไปจับแมลงมาค่ะแล้วก็มาผ่าเพื่อดูลักษณะว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงข้อดีของมันนะคะคือเราได้ลงมือปฏิบัติแล้วมันจะทำให้เราจำได้ค่ะ
1: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านกีตวิทยาสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชากีตวิทยาและโรคพืชคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์www.truepluepanya.com
0: การสอบเข้าที่นี่นะคะมี3วิธีค่ะวิธีแรกนะคะคือรับตรงวิธีที่2ก็คือแอดมิชชั่นส่วนวิธีที่3นะคะก็คือโควต้าบุตรเกษตรกรค่ะหนูสอบเข้ามาโดยวิธีแอดมิชชั่นค่ะก็คือจะสอบแกตแพดแล้วก็ใช้เกรด5เทอมของตอนม.ปลายค่ะเราจะต้องเริ่มตั้งแต่ม.4นะคะถ้าเราทําเกรดตอนม.ปลายดี5เทอมม.ปลายดีเราก็สามารถติดที่นี่ได้ค่ะ
2: ตอนนั้นผมสอบเข้ามาด้วยวิธีแอดมิชชั่นครับก็ตอนนั้นพยายามอ่านแกตแพดแล้วก็ทำข้อสอบเก่าๆพยายามเน้นวิชาชีวะแล้วก็เคมีหนักๆเลยครับ
3: ถามว่าจำเป็นต้องจบสายวิทย์ไหมก็จริงๆแล้วก็มีนะคะจากประสบการณ์ที่เคยสอนก็มีนิสิตที่มาจากสายศิลป์นะคะแต่ก็จะพบว่าจะต้องใช้การปรับตัวนะคะเนื่องจากว่าพื้นฐานสายวิชาเนี่ยเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์ก็เป็นส่วนใหญ่นะคะอาจต้องทุ่มเทแล้วก็ขยันมากขึ้นค่ะก็ควรจะเตรียมตัวทางด้านกลุ่มสาระวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะเนื่องจากว่ารายวิชาที่เราเรียนกันตลอดทั้ง4ชั้นปีเนี่ยก็จะส่วนใหญ่แล้วใช้พื้นฐานความรู้นะคะทางด้านวิทยาศาสตร์และก็คณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ
2: สำหรับน้องๆที่สนใจก็พยายามศึกษาเกี่ยวกับแมลงดูสารคดีบ่อยๆแล้วก็พยายามอ่านหนังสือเพื่อที่จะสอบเข้ามาครับ
0: น้องๆต้องสังเกตตัวเองก่อนว่าน้องเป็นคนชอบแมลงหรือเปล่าชอบอยู่กับธรรมชาติหรือเปล่าลองค้นหาตัวเองก่อนค่ะแล้วก็ค่อยตอบตัวเองว่าเราอยากเรียนอะไร
3: อย่างแรกเลยก็จะต้องมีความสนใจเกี่ยวกับแมลงนะคะมีความช่างสังเกตจะต้องมีข้อสงสัยแล้วก็อยากจะค้นหาความจริงเกี่ยวกับแมลงหิ่งห้อยทำไมถึงปล่อยแสงได้นะคะแมลงทับทำไมถึงมีสีสันแวววาวนะคะแมลงวันกลางคืนไปไหนอะไรแบบนี้ค่ะ
4: สำหรับน้องๆที่สนใจในอาชีพนักกีตวิทยานะครับก็ถือว่าเป็นสาขาที่ขาดแคลนเราต้องการบุคลากรหรือคนที่ให้ความสนใจกับแมลงถ้าเราคิดเราอยู่กับมันแล้วเรามีความสุขกับมันเราเพลิดเพลินกับมันนั่นแหละครับคือสิ่งที่ตัวเองอยากจะค้นหาอยู่
2: ก็ตอนนี้ผมได้ทำตามความฝันแล้วสามารถต่อยอดโดยนำความรู้ที่ผมไปศึกษาเนี่ยนำไปช่วยเหลือสังคมได้และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรของประเทศไทยครับมันก็ทำให้ผมรู้สึกมีความสุขมากเลยครับ
0: เป็นคนที่กลัวหนอนมากอะค่ะแล้วแต่ว่าการที่เรากลัวหนอนใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการที่เราจะเรียนรู้ค่ะทุกครั้งที่เราได้อยู่กับแมลงนะคะได้จับหรือว่าได้สัมผัสเขานะคะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วก็คืออยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะศึกษาเขาค่ะเขาดูน่าค้นหาตลอดเวลาค
3: ่
0: ะ
3: ก็สำหรับความสุขในการทำงานนะคะก็คือเราได้เรียนรู้สิ่งมีชีวิตที่เล็กๆนะคะแต่รายละเอียดในชีวิตของเขามีมากนะคะจะเห็นว่าแมลงเนี่ยอยู่ในทุกที่นะคะในชีวิตประจำวันของเรา
4: สำหรับผมถือว่าอาชีพนี้ให้ความภาคภูมิใจและเราทำให้ประเทศของเราทราบว่าเนี่ยมันคือชนิดใหม่ของโลกที่เกิดขึ้นจากประเทศไทย

แมลงคือส่วนหนึ่งของชีวิตต้องบอกว่าตอนนี้ครึ่งหนึ่งแล้วของชีวิตที่อาจารย์อยู่กับแมลงมาตลอดมันเป็นสิ่งที่เรารักตั้งแต่เราเริ่มต้นนะครับแม้ว่าเราจะทำงานต่อไปตายเมื่อไหร่ไม่รู้แต่เรามีความสุขกับการทำงานณปัจจุบัน

0: ของที่ตลาดกันเถอะ
1: สวัสดีเพื่อนเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งมาซื้อของที่ตลาดกับแม่ใครอยากรู้ว่าที่ตลาดมีอะไรบ้างตามนับหนึ่งมาเลยแม่เริ่มด้วยการซื้อแก้วมังกรแตงกวาแล้วก็ฟักทอง
2: เพื่อนเพื่อนช่วยนับหนึ่งดูหน่อยว่าน้ำหนักของผักและผลไม้แต่ละชนิดบนเครื่องชั่งสปริงหนักเท่าไหร่แล้วเรียงลำดับน้ำหนักของผักและผลไม้จากน้อยที่สุดไปมากที่สุด
0: น้ำหนักน้อยที่สุดคือแตงกวาหนัก1กิโลกรัม8ขีดจากนั้นคือฟักทองหนัก2กิโลกรัม100กรัมและแก้วมังกรหนัก3กิโลกรัมซึ่งมีน้ำหนักมากที่สุด
3: ถูกต้องเก่งมาก
0: ต่อไปแม่จะซื้อเนื้อสัตว์ด้วยนะมีปลานิลหมู3ชั้นและไก
2: ่บนเครื่องชั่งสปริงปลานิลหนัก1กิโลกรัม3ขีดหมู3ชั้นหนัก 2,500 กรัมถ้าน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ทั้งหมดเท่ากับ6กิโลกรัมแล้วไก่มีน้ำหนักเท่าไหร่นะ

0: เราจะคำนวณโดยการนำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์เป็นตัวตั้งลบด้วยน้ำหนักของปลานิลและหมู3ชั้นก็จะได้น้ำหนักของไก่แต่ก่อนอื่นเราต้องแปลงหน่วยก่อนน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์คือ6กิโลกรัมหรือ 6,000 กรัมลบด้วยน้ำหนักของปลานิลคือ1กิโลกรัม3ขีดหรือ1กิโลกรัม300กรัมเหลือเนื้อสัตว์หนัก4กิโลกรัม700กรัมและลบกับน้ำหนักของหมู3ชั้น2500กรัมหรือ2กิโลกรัม500กรัมจะได้น้ำหนักของไก่คือ2กิโลกรัม200กรัมนั่นเอง
1: มีอีกวิธีนะเรานำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ลบด้วยน้ำหนักของปลานิลบวกกับน้ำหนักของหมู3ชั้นก็ได้น้ำหนักของไก่เป็น2กิโลกรัม200กรัมเท่ากันนะ
0: โอ้โหเก่งมากทุกคนทำได
1: ้รับนี่ไปเลยถุงรับโลกเอาไว้ใช้ใส่ของที่ซื้อถุงแบบนี้ย่อยสลายได้ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย